0: รายงานโดยอบูดาวูด
1: ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิ
0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้100ครั้งในยามเช้าและยามเย็นในวันกิยามะห์จะไม่มีผู้ใดนำสิ่งที่ดีเกินไปกว่าเขาเว้นแต่คนที่ได้กล่าวถ้อยคำนี้เท่ากับเขาหรือมากไปกว่าเขารายงานโดยอิหม่ามมุสลิม
1: ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุล

0: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود.
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้100 ครั้งในวันหนึ่งหนึ่งเขาได้รับผลบุญเท่ากับผู้ปลดปล่อยทาส10 คนและถูกบันทึกความดีแก่เขา100 ความดีและได้รับการลบบาป100 ความชั่วและสิ่งนี้จะเป็นเกราะป้องกันสำหรับเขาให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายในวันนั้นจนกระทั่งตอนเย็นและไม่มีผู้ใดนำสิ่งที่ดีเกินไปกว่าเขาเว้นแต่คนที่ได้กล่าวถ้อยคำนี้มากไปกว่าเขารายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิม
2: ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิอะดะดะคอลกิฮิ

0: يا محمد
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดศอลาวาตให้ฉันในยามเช้า10ครั้งและยามเย็น10ครั้งเขาจะได้รับความอนุเคราะห์ของฉันในวันกิยามะห์รายงานโดยอัปปะบรอนี
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
3: ขณะนี้เวลา
4: การดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
5: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้ในประเทศต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration นะครับก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุมโบแบงค์ไอเมฟในปีนี้นะครับ
4: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
7: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
8: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
10: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็
0: จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงได้เตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
9: ด้านในชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
3: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
9: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
6: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
8: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
10: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

0: การของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
1: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวิโบของในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวิโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังดีอาคองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตต์ประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
0: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลาย10ปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคารินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตจนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการอาร์กติกโอเพ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิชญ์ศรัทธาสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิม

2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิก12โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึก4เกม2027และเดินหน้าลากโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า

0: 2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทชโชติไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลตอตีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิทิสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59
2: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก และไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
6: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026
9: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี0341147796เลขบัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
10: ไม่จำเป็นต้องเอาชนะใครต่อใครขอให้เอาชนะใจตัวเองก็พอวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับพบกันเช่นเคยวิชาเตาฮีดซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้นำเสนอพี่น้องถึงหลักศรัทธาเกี่ยวกับคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเรื่องของความสำคัญของอัลกุรอานผมได้เรียนกับพี่น้องว่าอัลกุรอานคือธรรมนูญชีวิตคือกิตาบุลมุนัซซัลคือคัมภีร์ที่ถูกประทานมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสาระสำคัญของคัมภีร์เล่มนี้เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่จะนำมาเป็นแม่บทในการดำเนินชีวิตเป็นคัมภีร์ที่ยกเลิกฮุกมและหลักชะรีอะห์ต่างๆของคัมภีร์ก่อนๆแล้วที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่ทุกตัวอักษรของคัมภีร์นั้นมีผลบุญเมื่อวานผมได้กล่าวหะดีษบทนี้ครับพี่น้องหะดีษที่บอกว่ามันกอรออาฮาร์ฟันมินกิตาบิลลาฟาละฮูบิฮิฮาซานะวัลฮาซานะตูบิอัชริอัมซาลิฮาวะลาอากูลูอาลิฟลามมีมฮาร์ฟุนวะลากินอาลิฟุนฮาร์ฟุนวะลามุนฮาร์ฟุนวะมีมุนฮาร์ฟุนซึ่งจากฐานของหะดีษบทนี้พี่น้องจะได้เห็นความหมายที่บอกว่าผู้ใดก็ตามที่อ่านอัลกุรอานเพียงอักษรเดียวตรงกับภาษาอาหรับก็คือมันกอรออาฮาร์ฟันใครที่อ่านเพียงอักษรเดียวมินกิตาบิลลาจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์ในที่นี้คืออัลกุรอานใครก็ตามที่อ่านหนึ่งอักษรจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์หมายถึงอัลกุรอานฟาละฮูบิฮิฮัสนะเขาจะได้รับความดีจากอัลลอฮ์หนึ่งความดีแปลตรงนี้ก่อนเพราะความหมายในภาษาไทยแปลรวมผมแปลภาษาอาหรับให้เขาจะได้รับหนึ่งความดีวัลฮัสนะตุตรงนี้ตกนะครับและหนึ่งความดีนั้นบิอัชรีอัมซาลิฮาได้ผลบุญสิบเท่าตัวแปลว่าหนึ่งอักษรจากอัลกุรอานใครก็ตามอ่านหนึ่งอักษรจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์คืออัลกุรอานเท่ากับเขาได้รับหนึ่งความดีแล้วเมื่อเขาได้รับหนึ่งความดีเนี่ยใครก็ตามที่ทำความดีหนึ่งอย่างอัลลอฮ์จะให้ผลบุญของเขาตอบแทนเขา10เท่าตัวนั่นแปลว่า1อักษรเท่ากับ10ความดี1อักษรเท่ากับ10ความดีนบีอธิบายต่อวะลาอากูลูแปลว่าฉันไม่ได้หมายความว่าหรือฉันไม่ได้บอกว่าอาลิฟลามมีมเราอ่านในคัมภีร์อัลกุรอานในคัมภีร์อัลลอฮ์นะครับอาลิฟลามมีมฉันไม่ได้บอกว่าอาลิฟลามมีมนั้นฮาร์ฟุนเป็นเพียงหนึ่งอักษรฉันไม่ได้หมายถึงอาลิฟลามมีมนั้นคือหนึ่งอักษรวะลากินอาลิฟุนฮาร์ฟุนหากแต่ว่าอาลิฟหนึ่งตัวคือหนึ่งอักษรวะลามุนฮาร์ฟุนลามก็เป็นอีกหนึ่งอักษรวะมีมุนฮาร์ฟุนแล้วก็มีมก็อีกหนึ่งอักษรฉะนั้นในอาลิฟลามมีมจึงมี3อักษรเมื่อ3อักษร1เท่ากับ10 3ก็เท่ากับ30พอเวลาเราเห็นอย่างนี้พี่น้องครับนี่คือคัมภีร์เล่มเดียวในโลกตั้งแต่อัลลอฮ์ได้ประทานคัมภีร์มาให้กับศาสนทูตท่านแรกมาจนกระทั่งท่านสุดท้าย มีคัมภีร์เล่มเดียวเท่านั้นคืออัลกุรอานที่อัลลอฮ์ให้ภาคผลกับการอ่านในทุกตัวอักษรตรงนี้สำคัญมากพี่น้องผู้มีเกียรติครับเมื่อตัวอักษรของอัลกุรอานเป็นหนึ่งความดีแล้วหนึ่งความดีได้รับผล10เท่าเนี่ยพี่น้องลองนั่งคำนวณดูนะครับว่าวันหนึ่งเราอ่านกุรอานเท่าไหร่มีพี่น้องหลายคนให้ความสนใจกับอัลกุรอานมากศึกษาอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานผมเรียนกับท่านว่าเป็นกุรอานเล่มเดียวที่เมื่ออ่านแล้วได้รับความดีพี่น้องครับจากฮะดีษบทนี้เนี่ยจึงบอกกับเราให้ทราบว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเมตตาเราเหลือเกินในอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเห็นได้ว่าความดีทั้งหลายพระองค์จะตอบแทนจากหนึ่งความดีเป็นสิบเท่าตัวพี่น้องลองดูฮะดีษบทนี้นะฮะดีษที่ท่านนบีบอกว่ามันฮัมมะฟะมันฮัมมะบิฮาซานะจินบุคคลใดก็ตามที่เขาตั้งใจที่จะทำความดีฟะลัมยะมัลฮาเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้ทำแปลว่าตั้งใจพี่น้องตั้งใจที่จะทำความดีแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะทำหรือเขาก็ไม่ได้ทำในสิ่งนั้นคำว่าไม่ได้ทำในที่นี้แปลว่าเขาพยายามแต่เขาไม่ได้กระทำมันอัลลอฮ์ในหะดีษบอกว่ากาตาบะฮัลลอฮุอินดะฮูฮาซานาตุนกามิละกาตาบะฮัลลอฮุอินดะฮาซานาตันกามิลาเอาเราดูตรงนี้อนุญาตลบนะครับเพราะว่าในหนังสือพี่น้องมีแล้วจะได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพตรงกันแปลว่าตั้งใจทำดีตั้งใจทำความดีเสร็จแล้วไม่ได้ทำตั้งใจทำดีแล้วไม่ได้ทำอัลลอฮ์ตอบแทนหนึ่งความดีที่สมบูรณ์พี่น้องดูนะตั้งใจทำความดีแล้วไม่ได้ทำอัลลอฮ์ตอบแทนความดีหนึ่งความดีที่สมบูรณ์อันที่สองตั้งใจทำดีแล้วทำฮะดีษบอกว่าพระองค์ให้สิบจนกระทั่งไปถึง700หรือมากนี่คือข้อที่1ข้อที่2ข้อที่1ตั้งใจทำความดีไม่ได้ทำอัลลอฮ์ให้1ความดีที่สมบูรณ์เลยส่วนอีกคนหนึ่งตั้งใจทำความดีแล้วได้ทำอัลลอฮ์เริ่มสตาร์ทให้จาก10ไปสู่700หรือมากกว่า700พี่น้องดูนะประการต่อมาข้อที่3ตั้งใจทำชั่วแล้วไม่ได้ทำตั้งใจทำชั่วแล้วไม่ได้ทำได้1ความดีที่สมบูรณ์4ตั้งใจทำชั่วแล้วทำอัลลอฮ์ให้ความผิด1ความผิด ี่น้องอยู่ตรงนี้นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวของอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองดูสิหะดีษบอกว่าฟะมันฮัมมาบิฮะซานะตินฟะละฮูฟะลัมยะอ์มัลฮากะตะบะฮัลลอฮุอินดะฮูฮะซะนะกามิละผมสรุปง่ายๆคือคนที่ตั้งใจทำความดีแล้วเขาไม่ได้ทำอัลลอฮ์ให้หนึ่งความดีที่สมบูรณ์ถามว่าความดีที่ได้เนี่ยได้จากอะไรพี่น้องได้จากการตั้งใจแล้วในที่สุดเขาก็ไม่ได้ทำผมยกตัวอย่างเช่นตั้งใจว่าจะตื่นละหมาดตะฮัจญุดกิยามุลเลนคือตั้งใจว่าเดี๋ยวจะตื่นขึ้นมาเพื่อละหมาดในยามค่ำคืนเผอิญว่าคืนนั้นนอนดึกหรือว่าเพลียในที่สุดก็ไม่ได้ตื่นการที่เขาได้ตั้งใจแล้วว่าเขาจะตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดแต่ว่าในที่สุดเขาก็ไม่ได้ทำแล้วการที่เขาไม่ได้ทำเนี่ยแปลว่าไม่ได้เจตนาทิ้งนะเพียงแต่ว่ามันมีเหตุที่ทำให้เขาไม่ได้ทำมันเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนความดีให้หนึ่งความดีที่สมบูรณ์เพราะเขาได้ตั้งใจแล้วที่จะทำความดีส่วนคนที่ตั้งใจทำความดีแล้วเขาก็ได้ทำเช่นกรณีเดียวกันเลยตั้งใจว่าอยากจะตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ตื่นจริงๆแล้วก็ได้ทำด้วยพี่น้องทับการที่พี่น้องได้กระทำหนึ่งความดีนั้นอัลลอฮ์เริ่มตอบแทนให้พี่น้อง1ต่อ10แปลว่า10เท่าตัวก่อนแล้วเพิ่มไปเป็น700หรือมากกว่าลักษณะของการเพิ่มภาคผลดังกล่าวนี้มันอยู่ในองค์ประกอบ2ข้อครับ1ความอิคลาสนะครับอิคลาส2ความสมบูรณ์คามัลความบริสุทธิ์ใจและความสมบูรณ์ในการปฏิบัติการงานนั้นๆแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเมื่อท่านมีความบริสุทธิ์ใจมีการปฏิบัติตามหลักการอิสลามโดยรูปแบบจากรอซูลุลลอฮ์แล้วทำครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยท่านอาจจะได้รับผลบุญมากกว่า700เท่าก็ได้พี่น้องครับท่านปริมาณที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้เนี่ยแน่นอนที่สุดถ้าเป็นความดีเนี่ยสตาร์ทเริ่มต้นจาก10ไปสู่700ในหะดีษบอกไปสู่ปริมาณที่มากกว่าแล้วแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์ที่จะมีกับบ่าวของพระองค์อันนี้คือซี่ของความดีนี่คือความดีเวลามาดูซี่ของความชั่วบ้างความชั่วเนี่ยแปลว่าคนคนหนึ่งตั้งใจทำชั่วเสร็จแล้วเขาไม่ได้ทำตัวบทหะดีษบอกว่าวะอินฮัมมาบิไซยะฟะลัมยะอ์มัลฮากะตะบะฮัลลอฮุอินดะฮูฮะซะนะกามิละตั้งใจทำชั่วแล้วไม่ได้ทำอัลลอฮ์ให้ความดีหนึ่งความดีที่สมบูรณ์เอ๊ะทำไมอ่ะเคยถามไหมฮะพี่น้องเราเคยถามตัวเองไหมว่าคนที่ตั้งใจทำชั่วเสร็จแล้วเขาไม่ได้ทำทำไมถึงได้รับความดีหนึ่งความดีที่สมบูรณ์ตรงนี้น่าสนใจนะมีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขหนึ่งที่จะได้รับผลตอบแทนตามข้อนี้คือเขาสามารถจะทำความชั่วนั้นได้แต่เขามีสำนึกเขานึกถึงอัลลอฮ์เขานึกถึงคำสั่งของพระองค์จนในที่สุดเขาก็ละทิ้งความชั่วนั้นเขามิได้ไม่กระทำอันเพราะมีคนมาขัดขวางมีคนเห็นหรือมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาไม่สามารถทำได้แต่เขาไม่ทำมันเพราะเขานึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้แหละตารกุลมาอาซียะกัฟฟุนอานิชัรเขาบอกการละทิ้งความชั่วมันเป็นการหยุดยั้งความชั่วการละทิ้งสิ่งที่เป็นมะซียะสิ่งที่เป็นการละเมิดฝ่าฝืนนั้นมันถือว่าเป็นการยับยั้งสิ่งที่เป็นความผิดวัลกัฟฟูอานิชชัรริคอยรุน และการที่เราสกัดกั้นความเลวทั้งหลายที่ไม่ให้เกิดขึ้นถือเป็นความดีฉะนั้นจากหลักการข้อนี้แหละศาสนาจึงบอกกับเราว่าถ้าหากว่าเราตั้งใจทำชั่วแล้วในที่สุดเรามาทบทวนดูแล้วเราไม่ควรทำเราควรจะเลิกเราควรจะยุติเพราะอัลลอฮฺตะอาลาทรงเห็นเราถึงแม้ว่ามนุษย์จะไม่เห็นเราก็ตามแต่อัลลอฮฺเห็นเราจะหยิบตังใครเราจะลักขโมยของใครทั้งที่เราสามารถทำได้ไม่มีมนุษย์มองเห็นไม่มีใครมารับรู้เราแต่เรารู้ตัวเองดีว่าพระองค์ทรงเห็นเราอยู่ด้วยสำนึกดังกล่าวทำให้เรายุติการกระทำทำให้เราไม่ไปลักทรัพย์ไม่ไปเอาของคนอื่นเขาการทำอย่างนี้ได้รับหนึ่งความดีที่สมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าเรากำลังจะหยิบแล้วเผอิญมีคนมาเห็นแล้วเราก็ไม่ทำแล้วเราก็ไม่หยิบอย่างนี้ไม่ถือว่าได้รับความดีเพราะเราไม่ได้ยุติความชั่วเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรายุติมันเพราะมีเหตุปัจจัยอื่นมาทำให้เราไม่สามารถจะทำได้ฉะนั้นคนที่ตั้งใจทำชั่วแล้วเขาไม่ทำเพราะเขาสำนึกถึงคำสั่งของอัลลอฮฺตะอาลาเขาจะได้รับความดีหนึ่งความดีที่สมบูรณ์เขาตั้งใจทำชั่วแล้วเขาลงมือกระทำอัลลอฮ์บันทึกความผิดไซยอะบันทึกสิ่งที่เป็นความไม่ดีสำหรับเขาเพียงหนึ่งความดีเท่านั้นพี่น้องครับเวลาทำดีอัลลอฮ์ตอบแทนสิบเท่าแต่พอเวลาทำชั่วเนี่ยอัลลอฮ์บันทึกแค่หนึ่งนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ตะอาลาแต่พี่น้องทราบไหมถึงกระนั้นก็ตามก็ยังมีมนุษย์ที่ละเมิดฝ่าฝืนและทำผิดต่อหลักการของอัลเลาะห์มากมายจนเป็นเหตุที่ทำให้เขาต้องลงนรกของพระองค์งั้นเมื่อผมอธิบายอย่างนี้ให้พี่น้องทราบเนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ที่พระองค์ได้ให้ต่อบ่าวของพระองค์ในอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับด้วยความเมตตาดังกล่าวที่อัลเลาะห์ให้กับเราขอให้เราได้ทบทวนตัวเราเองว่าวันนี้เราตั้งใจที่จะทำความดีอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวความดีทั้งหลายในการที่เราได้พยายามตั้งใจแล้วอินชาอัลลอฮ์เราสามารถที่จะทำมันได้เพราะความดีเมื่อเราทำอัลลอฮ์จะตอบแทนให้มากมายมหาศาลกลับมาสู่อัลกุรอานอัลกุรอานในอายะห์นี้บอกในหะดีษบทนี้บอกว่าการอ่านกุรอานนั้นเป็นความดีหนึ่งความดีเท่ากับสิบเท่าตัวผมอยากจะเรียนกับพี่น้องนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้วานูนัซซิลูมินัลกุรอานิมาฮุวะชิฟาอุนวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีนและเราได้ประทานจากอัลกุรอานมาซึ่งสิ่งที่เป็นชิฟาชิฟาแปลว่าเป็นการบำบัดเป็นการรักษาชีฟาอุนนะครับวะเราะห์มะตุลชีฟาอุนแปลว่าการบำบัดรักษาเราะห์มะแปลว่าความเมตตาพี่น้องครับในอัลกุรอานนั้นมีสิ่ง2ประการ1ก็คือเป็นการบำบัดรักษา2ก็คือเป็นความเมตตาแต่ท้ายกุรอานบอกว่าลิลมุมินีนแปลว่าสำหรับผู้ศรัทธาเท่านั้นฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเมื่อเขาอ่านอัลกุรอานเขาจะได้รับสิ่ง2ประการนี้คือ 1. กุรอานเป็นยาบำบัดรักษาชีวิตของเขาคำว่าชีฟะในที่นี้บำบัด2 ส่วนครับ1คือกอลบุน2บาดันบาดานุนการบำบัดรักษานั้นรักษาทั้งโรคที่อยู่ในหัวใจและโรคที่อยู่ในร่างกายฉะนั้นพี่น้องให้อีหม่านนะให้เราอีหม่านต่ออัลเลาะห์นะครับว่ากุรอานคือชีฟะคือสิ่งที่จะมาบำบัดรักษาชีวิตเรารักษาสิ่งที่เป็นความไม่ดีในหัวใจความอยากกระด้างความตะกับบดความหยิ่งยโสริยะ การโอ้อวดหรือรักษาโรคที่อยู่ที่ร่างกายของเราและพระองค์จะให้ความเมตตากับบรรดาผู้ศรัทธาฉะนั้นกุรอานจะเป็นยากุรอานจะเป็นความเมตตาก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นผู้ศรัทธาครับพี่น้องวันนี้เราอ่านกุรอานทำอย่างไรจะให้กุรอานเป็นการบำบัดรักษาเราทำอย่างไรจะให้อัลกุรอานเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์จะให้กับชีวิตเราแปลว่าเราต้องปรับปรุงตัวเราให้เป็นผู้ศรัทธาเมื่อไรก็ตามที่เราปรับปรุงชีวิตเราเป็นผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วกุรอานจะเป็นสองสิ่งนี้ให้กับเราครับในหะดีษบอกว่าอิกราอุลกุรอานสู่เจ้าทั้งหลายจงอ่านกุรอานเถิดฟะอินนะฮูยะตียะมัลกิยามะชะฟีอัลลิอัศฮาบิอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมบอกว่าจงอ่านกุรอานเถิดเพราะกุรอานจะมาในวันกิยามะจะมาช่วยเจ้าจะมาช่วยเจ้าของของอัลกุรอานจะมาช่วยคนที่อ่านอัลกุรอานจะมาช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้เขาได้รับความเมตตาจากผู้ที่ศึกษาปฏิบัติอัลกุรอานนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับสรุปความตรงนี้ก็คือกุรอานนอกจากทุกตัวอักษรเป็นผลบุญแล้วกุรอานยังเป็นยาเป็นการบำบัดรักษากุรอานยังเป็นความเมตตาที่พระองค์จะให้กับบ่าวของพระองค์มีเงื่อนไขเดียวครับคนคนนั้นต้องเป็นมุมินเมื่อไรก็ตามที่เราปรับชีวิตของเราเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงแล้วกุรอานจะเป็นยาให้กับชีวิตเรากุรอานจะบำบัดโรคที่อยู่ในหัวใจกุรอานจะบำบัดโรคที่อยู่ในร่างกายของเราและกุรอานจะคือความเมตตาที่อัลลอฮ์จะประทานความสุขจะประทานความเมตตาความสลามัตเราะห์มัตที่เราใช้ความเมตตาและความปลอดภัยที่พระองค์ได้ให้กับเราฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้อยากจะฝากกับพี่น้องว่าเมื่อกุรอานเป็นสิ่งที่ดีขนาดนี้เราควรจะปรับชีวิตของเราเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานอย่างแท้จริงวันนี้คงจากลาพี่น้องด้วยเวลาบางทีนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนับเป็นเกียรติและโอกาสอันดีนะครับที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันนี้เรื่องที่นะครับได้รับการประสานงานนะครับแจ้งไว้ว่าอยากจะให้ผมมาพูดคุยกับพี่น้องผมก็นั่งทำกันบ้านอยู่ระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าอิสลามกับสันติภาพนี่พูดได้ทั้งโลกเลยแต่ว่าเรื่องที่อยากจะให้เป็นสาระถ้าสำคัญที่จะให้พี่น้องได้รับนะครับในค่ำคืนนี้ก็คืออยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องอัลอิสลามของเราซึ่งถือว่าเป็นสันติธรรมและเป็นสันติวิธีที่นำไปสู่สันติภาพและเป็นสันติภาพที่อินชาอัลลอฮ์ต้องยั่งยืนด้วยเพราะอิสลามของเราเป็นศาสนาที่ยั่งยืนฉะนั้นสิ่งที่เป็นมรรคผลจากอิสลามเป็นปรากฏการณ์ที่ได้จากอิสลามต้องยั่งยืนมันอิสลามผมเชื่อแบบนี้ท่านพี่น้องครับ ผมเองอยากจะโฟกัสมาให้แคบอีกสักนิดนึงก็แล้วกันเพราะเรื่องของสันติวิธีเนี่ยเยอะแต่อยากจะพูดเรื่องที่ผมเชื่อว่าผมและพี่น้องทุกคนทำได้วิธีนี้นะครับแล้วไม่ต้องอาศัยคณะกรรมการไม่ต้องอาศัยใครตะใครมาประชุมออกนโยบายอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อที่จะให้เกิดสันติวิธีหรือนำไปสู่วิธีการปฏิบัติผมจะเอาเรื่องง่ายๆเลยเรื่องปากเราเนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดเลยเราจะใช้ปากของเราอย่างไรเพื่อที่จะให้เป็นสันติวิธีที่จะนำพามาซึ่งความสุขสงบของสังคมโดยรวมนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดผมอยากจะเรียนกับพี่น้องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยได้พูดได้คุยได้แตะกันเสียเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเราอาจจะมองว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมารยาทเรื่องของอะไรแต่จริงๆแล้วนะครับผมอยากจะนำเรียนกับพี่น้องนะครับว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพวกเราซาบซึ้งนะครับแล้วก็ชื่นชมในความโดดเด่นของท่านมากมายหลายประการเลยเราเคยเรียนมาว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราท่านยืนละหมาดในยามค่ำคืนยืนจนกระทั่งเท้าของท่านอักเสบเท้าของท่านบวมท่านต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ไม่รักตัวกลัวตายท่านทำทุกอย่างชนิดที่ว่าเราเนี่ยชื่นชมที่สุดเลยแต่อัลลอฮ์ไม่เคยเอาเรื่องพวกนี้มากล่าวชื่นชมไว้ในอัลกุรอานเลยพี่น้องเคยเจอสักอายะหนึ่งไหมครับว่าอัลลอฮ์ชมว่าแม้มุฮัมมัดของเรานี่ละหมาดเก่งที่สุดในโลกเลยทำฮัจญ์เก่งที่สุดในโลกเลยถือศีลอดเก่งที่สุดในโลกเลยอัลลอฮ์ไม่ได้เอามาชมเลยนะครับแต่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเอามาชมไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์ว่าอินนะกะลาอาลาคูลุกินอาซีมมุฮัมมัดของเรานี่นัมเบอร์วันเลยสุดยอดเลยถือว่าเป็นผู้ที่มีจริยธรรมนะครับจริยจริยวัดที่งดงามสูงส่งที่สุดฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเรานะครับว่าบุคคลซึ่งที่จะได้ใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุดในสวรรค์อะฮาซินุกุมคุลุกอคือคนที่มีจรรยามารยาทเหมือนกับท่านดีงามให้ใกล้เคียงกับท่านเนื้อปากของเราเนี่ยนะครับเป็นเรื่องนึงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกและพระองค์ทรงแนะนำเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับว่าเราจะบริหารปากบริหารวาทกรรมของเราเนี่ยนะครับคำพูดของเราเนี่ยทำอย่างไรที่พูดแล้วให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดกับศาสนาของเรากับตัวของ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหา
1: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: الرشد فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
1: คุณกำลังฟัง AM 837 kHz วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
2: วิทยุกระจายเสียงคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอย่าเพิ่งทิ้งแพลตฟอร์มวิทยุภาคพื้นดินแม้ว่ามันจะขาดทุนท่านต้องรักษามันไว้เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภควิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับรีขออีกที ตอนที่7รถหายบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับมาถึงคำถามกันหน่อยนะครับกรณีรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายนะครับโดยไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อนะครับหากสัญญาเช่าซื้อกำหนดความรับผิดไว้เฉพาะบางรายการผู้ให้เช่าซื้อจะเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นเช่นราคารถค่าขาดประโยชน์หรือค่าเสียหายอื่นอันนอกเหนือจากสัญญาได้หรือไม่นะฮะคดีนี้เช่าซื้อรถจากไฟแนนซ์ขับอยู่ก่อนจะผ่อนหมดรถหายนะครับเอ๊ะไฟแนนซ์สามารถเรียกร้องอะไรจากเจ้าของรถได้บ้างนะครับฎีกาที่855ปี67นะครับข้อเท็จจริงนะครับจำเลยนะครับหรือว่าเจ้าของรถเนี่ยนะฮะเขาถูกฟ้องก็เป็นจำเลยนะครับจำเลยทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จากโจทย์ราคาเช่าซื้อ 300,000 นะครับ 300,000 กว่าบาทนะครับตกลงผ่อนชำระเนี่ย72งวดนะครับจำเลยชำระไป3งวดนะครับรวมเป็นเงินประมาณ 10,000 กว่าบาทแล้วก็ผิดนัดชำระตั้งแต่งวดที่3เนี่ยงวดที่4เนี่ยเป็นต้นมานะครับต่อมานะครับรถยนต์ที่เช่าซื้อเนี่ยถูกคนร้ายลักไปภรรยาจำเลยเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนจำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบและโจทก์ก็มอบอำนาจให้จำเลยเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับโจทก็คือไฟแนนซ์นะครับจำเลยก็ไปแจ้งไฟแนนซ์บอกพี่รถหายนะไฟแนนซ์ก็มอบอำนาจเพราะว่ารถเนี่ยยังเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์ก็มีหน้าที่มอบอำนาจแล้วก็ตัวเจ้าของรถหรือจำเลยเนี่ยก็ไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับศาลรับฟังข้อเท็จจริงว่านะครับรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายไปโดยไม่ใช่ความผิดของจำเลยนะครับโจทหรือว่าไฟแนนซ์เนี่ยนะครับฟ้องขอให้จำเลยเนี่ยส่งมอบรถที่เช่าคืนอันนี้แน่นอนตัดไปคืนไม่ได้เพราะมันถูกลักไปแล้วหากคืนไม่ได้ต้องใช้ราคารถพร้อมค่าขาดประโยชน์และก็ดอกเบี้ยนะครับเขาบอกว่างี้ศาลฎีกาเห็นว่านะครับแม้โจทจะไม่ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องจากการใช้รถที่เช่าซื้อเนี่ยสูญหายโดยตรงแต่เมื่อโจทแนบสำเนาสัญญาเช่าซื้อพร้อมคำฟ้องและมีคำขอให้จำเลยส่งมอบรถยนต์คืนหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาพร้อมค่าเสียหายแล้วก็ดอกเบี้ยจึงพอถือได้ว่าโจทหรือว่าไฟแนนซ์เนี่ยเรียกค่าเสียหายกรณีรถยนต์เช่าซื้อสูญหายตามสัญญาเช่าซื้อด้วยแต่ศาลฎีกาบอกงี้แต่สัญญาเช่าซื้อข้อที่ 6.7 กำหนดว่ากรณีรถยนต์เช่าซื้อเนี่ยถ้ามันสูญหายไปถ้ามิใช่ความผิดของจำเลยหรือว่าเจ้าของรถผู้เช่าซื้อก็คือเจ้าของรถเนี่ยรับผิดเฉพาะเพียงแค่1เบี้ยปรับ2ค่าธรรมเนียม3ค่าใช้จ่ายใดๆในการยื่นหนังสือบอกกล่าวทวงหนี้ค่าเช่าซื้อแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มคงเหลือทั้งนี้เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อหรือว่าไฟแนนซ์เนี่ยได้จ่ายไปจริง ามความจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควรไอ้นี่คือข้อที่เขาระบุไว้ในสัญญาข้อ 6.7 นะครับเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ารถยนต์คันที่เช่าซื้อสูญหายไปโดยไม่ใช่ความผิดของเจ้าของรถนะครับจำเลยหรือว่าเจ้าของรถเนี่ยจึงต้องรับผิดเฉพาะรายการที่สัญญาเช่าซื้อกำหนดไว้เพียงแค่นั้นก็คืออะไรเบี้ยปรับค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการบอกกล่าวทวงถามภาษีมูลค่าเพิ่มคงเหลือเท่าที่ผู้เช่าซื้อหรือว่าไฟแนนซ์เนี่ยได้จ่ายไปจริงนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าตัวไฟแนนซ์เนี่ยจะมาเรียกเขาเรียกอะไรจะมาเรียกราคารถคืนเนี่ยไม่ได้เพราะสัญญาในข้อ 6.7กำหนดไว้เพราะฉะนั้นแต่กำลังจะบอกทุกท่านว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่ใช่ข้อเท็จจริงตายตัวเคยมีคำถามมาถามผมว่าเฮ้ยผมต้องจ่ายไหมทำไมผมต้องจ่ายทำไมคนนั้นไม่จ่ายเพราะว่าสัญญามันไม่เหมือนกันไงถ้าสมมุติสัญญาเขาบอกว่าถ้ารถหายโดยไม่ใช่ความผิดของเจ้าของรถนึกออกไหมถ้าเขาระบุว่าเจ้าของรถต้องรับผิดชอบราคารถแบบเนี้ยเรียกได้ไฟแนนซ์ฟ้องเรียกได้แต่ในนาฬิกาเนี้ยนะครับคือเขาบอกว่าถ้ารถหายถ้าไม่ใช่ความผิดของเจ้าของรถเรียกได้แค่เพียงเห็นป่ะเบี้ยปรับค่าธรรมเนียมไม่ได้บอกเลยว่าเรียกราคารถที่หายไปไอ้นี่ไม่ได้บอกแต่ถ้ามีระบุว่าเรียกราคารถที่หายไปได้เนี่ยไอ้อย่างนั้นเนี่ยต้องรับผิดชอบต้องรับผิดให้เขานะครับเพราะนั้นมันต้องดูมันคือเรื่องของสัญญาเช่าซื้อรถเนี่ยนะครับจะรับผิดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันต้องดูในสัญญาแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะอย่างทั่วไปของเราไม่มีใครอ่านสัญญาเช่าซื้อรถหรอกเพราะอะไรโอ้โหตัวก็เล็กหน้าก็เยอะตัวอักษรก็เยอะใครจะไปอ่านนะครับแต่จริงๆพวกนี้เราก็ถามเซลล์ก็ได้นะหรือว่าเอ้าเขาเรียกอะไรอ่านซะหน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันนะครับแต่ว่าคือกรณีเนี้ยมันเรื่องรถหายแต่ส่วนมากที่มีปัญหาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการรถหายก็อีกเรื่องนึงรถหายก็ว่ากันไปแต่ส่วนมากที่จะมีปัญหาเนี่ยนะครับกับไฟแนนซ์ก็คือว่าไม่ผ่อนชำระค่างวดนะครับอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
4: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์ดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วน
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovativeห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
7: คุณกำลังฟัง AM 837 kHz วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
8: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมีความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
9: ท้องผูกเรื่องไม่เล็กที่ผู้สูงอายุควรระวังคุณผู้ฟังครับเพราะอาการท้องผูกนั้นเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัยมิว่าจะเป็นความเครียดการดำรงชีวิตปัญหาด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางการทำงานของร่างกายที่ลดลงนะครับท้องผูกจึงเป็นปัญหาด้านการขับถ่ายที่พบได้มากในผู้สูงอายุหากปล่อยให้เกิดอาการท้องผูกเรื้อรัง าจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้นะครับเช่นโรคริดสีดวงทวารมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธีป้องกันและการดูแลระบบขับถ่ายของผู้สูงอายุนะครับคือดื่มน้ำให้เพียงพอในปริมาณที่เหมาะสมใส่ใจดูแลอาหารให้แก่ผู้สูงอายุเลือกรับประทานอาหารที่มีกากใยเช่นผักผลไม้นะครับให้ผู้สูงอายุเข้าห้องน้ำให้เป็นเวลาในทุกๆวันขยับร่างกายออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ผู้สูงอายุผ่อนคลายและเมื่อไรก็ตามนะครับที่ผู้สูงอายุมีอาการท้องผูกเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรนิ่งนอนใจการดูแลผู้สูงอายุให้มีระบบขับถ่ายที่ดีจะเป็นเรื่องง่ายหากผู้ดูแลมีความเข้าใจและดูแลอย่างเหมาะสมถูกวิธีนะครับนอกจากจะสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุแล้วนะครับยังป้องกันไม่ให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอีกด้วยนะครับ
8: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837 กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
11: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออ
10: ัลกอริอะห
11: ์อัลกอริอะห
10: ์มัลกอริอะห
11: ์อัลกอริอะห์นั้นคืออะไร
10: วะมาأدراك ما القارعة
11: และอะไรที่ทำให้เจ้าได้รู้ว่าอัลกอริอะห์นั้นคืออะไร
10: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
11: วันที่มนุษย์จะเป็นเช่นแมลงเม่าที่กระจายว่อน
10: وتكون الجبال كالعهن المنفوش
11: และบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่เปลวว่อนส่วนผู้ที่ตราชูของเขาหนักเขาก็จะอยู่ในการมีชีวิตที่ผาสุกและส่วนผู้ที่ตราชูของเขาเบาที่พำนักของพวกเขาก็คือเหวลึกฮาวิย
10: ะห
11: ์และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้าได้รู้ว่าเหวลึกคืออะไร
10: นารุนฮามียะห
11: ์คือไฟอันร้อนแรง
12: รับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายทานศรัทธาของอิสลามได้ทั้ง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
13: อำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นและพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุก

0: อัลกุรอาน360องศาคนส่วนใหญ่เมื่อเอ่ยถึงอัลกุรอานภาพแรกที่ปรากฏในใจคือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามเป็นบทบัญญัติทางศาสนาคำสอนและแนวทางการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธามุมมองนี้ถูกต้องแต่ไม่ใช่ทั้งหมดอัลกุรอานเปรียบเสมือนมหาสมุทรที่ลุ่มลึกยิ่งเราสำรวจในมุมมองที่กว้างขึ้นแบบ360องศาเราจะพบกับความมหัศจรรย์ในมิติต่างๆที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่หลายคนไม่เคยรับรู้มาก่อนมุมมองที่เราอาจไม่รู้อัลกุรอานไม่ใช่เพียงคัมภีร์ศาสนาสำหรับชาวมุสลิมเท่านั้นแต่ยังเป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาวรรณกรรมชั้นเลิศแหล่งรวมข้อเท็จจริงที่น่าทึ่งและคู่มือการใช้ชีวิตที่สามารถมอบประโยชน์และแรงบันดาลใจให้กับมวลมนุษยชาติการเปิดใจมองอัลกุรอานในมุมมองแบบ360องศาจะทำให้เราค้นพบความลึกซึ้งและความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่และเข้าใจได้ว่าเหตุใดคัมภีร์เล่มนี้จึงยังคงทรงอิทธิพลต่อชีวิตและจิตใจของผู้คนนับพันล้านคนมาจนถึงปัจจุบันการมองอัลกุรอานผ่านมุมมองเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าคัมภีร์เล่มนี้เป็นมากกว่าบทบัญญัติทางศาสนาแต่ยังเป็นคู่มือจิตวิทยาเป็นวรรณกรรมชั้นสูงที่มีโครงสร้างซับซ้อนและเป็นแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนอารยธรรมอัลกุรอานคือมหาสมุทรแห่งความรู้ที่ยิ่งเราดำดิ่งลงไปสำรวจก็จะยิ่งค้นพบไข่มุกแห่งปัญญาที่ซ่อนเร้นอยู่และนี่คือความหมายของการมองอัลกุรอานแบบ360องศาที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับต้อนรับพี่น้องสู่วิทยุเสียงอิสลามครับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่า 1,000 ซุนนะห์ที่มุสลิมผู้ศรัทธาสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับใน1วันมากกว่า 1,000 ซุนนะห์ซึ่งซุนนะห์ของท่านนบีนะครับเวลาที่เราทำพี่น้องครับเราจะได้รับผลบุญนะครับรักอัลลอฮ์และก็รักรอซูลของพระองค์นะครับพี่น้องครับเราก็ตามปฏิบัติดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติเราก็จะได้เป็นคนหนึ่งนะครับที่รักอัลลอฮ์และก็รักรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนำเรียนกับพี่น้องก่อนหน้านี้ถึงการละหมาดดุฮานะครับผมย้อนไปนิดนึงก็แล้วกันว่าละหมาดดุฮานะครับเป็นละหมาดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำอยู่อย่างเสมอนะครับจำนวนน้อยที่สุดก็คือ2รอกะอ์คือ2รอกะอ์แล้วก็ให้สลาม2รอกะอ์หรือรอกะอ์ก็ได้ครับเรียกโดยประมาณนี้แล้วก็ให้สลามนะครับมากที่สุดก็คือ8รอกะอ์แล้วก็ในส่วนที่ถือว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดของการละหมาดดุฮาก็คือละหมาดในขณะที่มีแสงแดดที่ร้อนนะครับแดดที่ร้อนจัดนะครับโดยประมาณนั้นนะครับนี่คือเรื่องของละหมาดดุฮาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำกับเราครับต่อมาครับพี่น้องครับละหมาดซุนนะห์ก่อนมักริบนะครับละหมาดซุนนะห์ก่อนละมาดหรือละหมาดมักริบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงามว่าซอลลูกับลันมักริบีกอลาฟิสฟิสซาลิซาติลิมันชาอะนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราดังในนะพี่น้องครับดูนะท่านทั้งหลายจงละหมาดซุนนะห์ก่อนมักริบนะครับและท่านกล่าวเป็นครั้งที่3ว่าสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ครับเราต้องไม่ลืมครับว่านี่คือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่าเราปรารถนาที่จะปฏิบัติเนี่ยพี่น้องครับเราก็จะได้รับผลบุญคุณค่า

0: อย่างมากมายครับต่อมาพี่น้องครับละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานกับอีกอ้อนะครับเมื่อได้ยินเสียงอาซานเรามาที่มัสยิดหรือจะอยู่บ้านนะครับอะไรก็ตามเนี่ยเราได้ยินเสียงอาซานนะครับเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงอาซานนะที่มัสยิดโดยประมาณนั้นก็มีการละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานกับอิกอมะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราครับว่าบัยนะกุลลิอาซานัยนีศอลาศอลาตุนบัยนะกุลลิอาซานัยนีศอลาตุนบัยนะกุลลิอาซานัยนีศอลาตุนกอลฟิซาลิซาติลิมันชะระหว่างทุกๆ2รอกอะห์2รอกอะห์นะครับ2รอกอะห์อาซานหมายถึงระหว่างอาซานกับอิกอมะห์มีการละหมาดในระหว่างทุกๆ2อาซานมีการละหมาดในทุกๆอาซานก็มีการในทุกๆ2อาซานมีการละหมาดและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวครั้งที่3ว่าลิมันชะอะห์ลิมันชะอะห์ก็คือสําหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่ปรารถนาที่จะละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานกับอิกอมะห์ก็ทำได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมครับได้อิกอมะห์นะครับนั่นคือการละหมาดเลยนะครับคือซุนนะห์ของท่านนบีมาตะฮัจญุดก็ได้นะครับถึงผลละบุญคุณค่าและความประเสริฐครับว่าอัฏฏุลุสซิยามิบะดะรอมฎอนชะฮ์รุลลอฮ์ชะฮ์รุลลอฮิลฮารอมวะอัฏฏุลุศอลาติบะดันฟารีดอตินศอลาตุลไลนะครับศอลาตุลไลเลยครับการถือศีลอดที่ดีที่สุดหลังจากเดือนรอมฎอนก็คือการถือศีลนะครับในเดือนที่ต้องห้ามของอัลเลาะห์ก็คือเดือนรอญับซุลกะดะห์ซุลฮัจญะห์และก็มุฮัรอมและการละหมาดที่ดีที่สุดหลังจากละหมาดฟัรดูก็คือการละหมาดกิยามุลเลนครับอันไลดูแปลว่ากลางคืนนะครับกิยามุลเลนก็คือการยืนละหมาดในเวลากลางคืนเราอาจจะเรียกคำที่ติดปากที่เข้าใจกันได้คือคำว่าละหมาดตะฮัจญุดนั่นแหละครับที่เราเรียกกันในเวลากลางคืนสงบสงบนะครับเราก็ละหมาดครับการละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยพี่น้องครับมันก็จะมีรายละเอียดโดยสรุปครับว่ามีรายละเอียดที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือชอบให้ละหมาด13หรือ11หรือ13รอกอะห์โดยให้อ่านยาวพอสมควรนะครับอ่านยาวพอสมควรนะครับแต่นี้ถ้าหากว่าพี่น้องคิดว่าเออเราอาจจะอ่านยาวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่านในดูอาในซูเราะห์ที่สามารถที่จะอ่านได้นั่นแหละครับโดยประมาณนั้นนั่นคือการแต่ให้ยืนก็ให้ยืนนานๆนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้แนะนำแล้วก็บอกกับเราครับพี่น้องครับการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุศอลลีอิห์ดาอาชะเราะห์ตันรอกอะอะตันกานะตติลกัสศอลาศอลาตุฮูปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดกิยามุลไล11รอกอะห์ที่นี่คือการละหมาดของท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับได้บันทึกไว้และก็อีกรายงานหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดนะครับท่านนบีละหมาด13รอกอะห์นี่คือการละหมาดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุศอลลีบิลไลลิซะลาซะอะชะเราะฮ์รอกอะตันกานะตติลกะศอลาตุศอลาตุฮูครับนั่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาด13รอกอะห์นี้คือการละหมาดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอิหม่ามบุคอรีบันทึกหะดีษนี้ไว้นะครับพี่น้องจะเป็น11นะครับหรือเป็น13อันนั้นก็เลือกเอานะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้อ่านนะครับเป็นการละหมาดกิยามุลเลนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับแล้วก็มีดุอานะครับดุอาของท่านนบีกับการละหมาดกลางคืนนะเอาเป็นอันว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่ละหมาดกิยามุลเลนเพียงนะครับอาจจะไม่อ่านยาวนะครับหรืออาจจะอ่านสั้นๆอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องก็เลือกเอานะครับนั่นก็คือให้เริ่มละหมาดศ็อลกออะห์เบาๆก่อนแล้วก็เริ่มอาจจะเรียกว่าสตาร์ทก่อนก็ได้นะกำลังจะมุ่นเลนนะครับก็แนะนำอย่างนี้ครับว่าให้เริ่มละหมาดศ็อลกออะห์เบาๆเ พื่อให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าหรืออาจจะเรียกว่าเวลาที่เริ่มสองรอกอัดแรกของละหมาดตะฮัจญุดหรือกิยามุลีนเนี่ยก็ค่อยๆทำค่อยๆทำไปโดยประมาณนั้นแล้วจึงเริ่มละหมาดตามปกติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกกับเรานะครับอย่างดีมากเลยครับว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในพวกท่านละหมาดกลางคืนก็จงเริ่มละหมาดสองรอกอะโดยอย่าให้ยาวนักครับเริ่มเมื่อร่างกายเรามีความพร้อมแล้วนะครับมีความพร้อมแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ก็ปรารถนาจะละหมาดยืนนานๆก็เป็นสิ่งที่ดีครับอิซากอมาอะฮาดุกุมมินัลไลลีฟันยัฟตะติฮฟันยัฟตะติฮศอลาตะฮุบิรอกอะตัยนีคอฟีฟาตัยนีจากคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับการละหมาดนะครับต่อมาพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ครับการซุนนะห์ให้ยืนละหมาดนานๆกับการละหมาดกิยามุลีนครับมีซุนนะห์ให้ยืนละหมาดนานๆมีผู้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการละหมาดกิยามุลัยหรือกิยามุลีนอย่างดีที่สุดท่านนบีก็ตอบว่าซอลลุลซอลตูลุนตุลุลกุนูตตูลุลกุนูตินะครับนั่นก็คือการละหมาดที่ยืนนานยืนนานๆไปนะครับหรืออาจจะเท่าที่มีความสามารถนะครับก็อย่าลืมว่านี่เป็นการละหมาดที่เราสงบมากว่าจะมีไม่มีใครเห็นนะครับอาจจะเรียกปลุกมีซุนนะห์ของท่านนบีนะครับหรือการปฏิบัติของท่านนบีท่านนบีละหมาดเสร็จแล้วบางครั้งท่านนบีก็จะไปปลุกนะครับปลุกภรรยาของท่านนะครับการปลุกของท่านนบีก็คือหากว่าอาจจะตื่นอิดเอื้อนนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็มันนบีก็ใช้น้ำนะครับเอาน้ำลูบไปที่นะอันนี้เป็นการดีนะเป็นการเอาอกเอาใจภรรยาด้วยนะครับนะครับแต่อย่าสาดนะครับไม่ต้องสาดนะครับใช้พรมก็คงจะเป็นพรมนะครับไม่ใช่สาดนะครับพรมที่ใบหน้าโดยประมาณนั่นคือท่านนบีก็จะปลุกนะครับแต่อย่าให้การทำปฏิบัติอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดความขัดใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็ต้องระวังนะครับมิใช่เป็นการออกคำสั่งนะครับสุนนะห์แบบนี้เช่นกันครับท่านอบูฮุเราะห์ซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านอบูฮุเราะห์ก็จะทำแบบที่ท่านนบีทำนั่นแหละบางครั้งท่านอบูฮุเราะห์ก็จะละหมาดก่อนเมื่อท่านละหมาดเสร็จแล้วละหมาดมาถึงละหมาดกิยามุลลีลเนี่ยครับละหมาดตะฮัจญุดนี่แหละเมื่อท่านละหมาดเสร็จแล้วพอสมควรแก่เวลาท่านก็จะไปปลุกภรรยาของท่านนะครับโดยใช้น้ำพรมไปที่ใบหน้าหรือเมื่อภรรยาของท่านอบูฮุเราะห์ละหมาดเสร็จแล้วนะครับโดยประมาณเวลาแล้วเนี่ยเธอก็จะไปเรียกลูกๆมาละหมาดนะครับก็หมายความว่า24ชั่วโมงบ้านของท่านนบีก็ตามบ้านของบรรดาซอฮาบะห์ก็ตามก็จะปฏิบัติดังนี้เรียกว่าเป็นอามัล24ชั่วโมงนะครับอามัน24ชั่วโมงที่มัสยิดของนบีมัสยิดของท่านนบีหรืออามัน24ชั่วโมงที่บ้านของท่านนบีอามัน24ชั่วโมงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของบรรดาซอฮาบะห์อัสฮาบุรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอลาฟซอลาตที่ได้ปฏิบัติกันการละหมาดที่ยืนนานๆคือเรียกดังที่นำเรียนตูลุกุนูตนะครับดังที่นำเรียนนะครับคำว่ากุนูตในนี้ครับในที่อุลามะก็หมายถึงการยืนครับกุนูตนะครับมุสนะให้ขอความคุ้มครองนะครับต่อมาให้ขอความคุ้มครองให้พ้นจากการลงโทษเมื่ออ่านซูเราะห์หรืออายะห์ที่พูดถึงการลงโทษอาอูซุบิลลาฮิมินอาซาบิลลาฮ์อาอูซุบิลลาฮิมินอาซาบิลลาฮ์นะครับมีซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้กล่าวไว้นะครับข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์หมายความว่าเวลาที่เราอ่านเราศึกษาความหมายที่พูดถึงการลงโทษนะครับในนรกนะครับก็ให้เรากล่าวนะครับให้เกิดความรู้สึกเกรงกลัวในการที่จะทำผิดดังนั้นนะครับซึ่งมีซุนนะห์ให้ขอความเมตตานะครับจากอัลเลาะห์ด้วยเช่นกันเมื่ออ่านถึงอายะห์ที่พูดถึงความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะอินนีอัสลุกะมินฟัดลิกะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกามิมฟาดลิกาโออัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอความโปรดปรานจากพระองค์ด้วยเถิดนะครับนั่นก็ส่วนหนึ่งจากสุนนะห์ของการละหมาดกิยามุลเลนนะครับต่อมาพี่น้องครับให้กล่าวตัสบีฮ์กล่าวซุบฮานัลลอฮ์ที่เรากล่าวนั่นแหละครับ เมื่ออ่านถึงอายะห์ที่กล่าวถึงความบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์หรือซะดูดีพระองค์ดังที่กล่าวถึงลักษณะการละหมาดกิยามุเลนนะครับหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะอ่านไปกับการละหมาดอ่านการอ่านของท่านนบีท่านนบีได้อ่านกุรอานไปเรื่อยๆกับอ่านไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับฉะนั้นในบ้านของเราเนี่ยนะครับมานกลางคืนที่มีความดีเอาละครับพี่น้องครับเรื่องราวของซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่า 1,000 ซุนนะที่ผู้ศรัทธาสามารถที่จะปฏิบัติได้ใน1วันครับวันนี้จากวิทยุเสียงอิสลามครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับ
1: ที่จบไปแล้วนั้นจากหนังสือมากกว่า 1,000 ซุนนะที่มุสลิมปฏิบัติได้ใน1วันนำเสนอโดยอาจารย์อบูบักชิมวิเศษผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคมสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอาบิดีนมารยาทนายอาบิดีนมารยาทหรือคุณสมหมายมารยาทอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณ มัสยิดกะมาลุนอิสลามวังตาหนวดซอยตาหวานเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดฮัจญีฮาซันสมาเดอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกะลาโซมสมาเดและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเดและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณ มัสยิดนูรุลฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียนโชติสิริจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณ มัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์เสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังผ่านทางเว็บไซต์http://muslim.fm
6: นี่พี่น้องถามว่าอนุญาตให้กล่าวบิสมิลลาห์ในห้องน้ำตอนเริ่มต้นอาบน้ำละหมาดได้หรือไม
7: ่ คืออย่างนี้ครับ เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ ปราชญ์ได้มีความเห็นที่แตกต่างกันในกรณีที่การกล่าวบิสมิลลาห์การกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรครับเป็นวาญิบปราชญ์ที่เห็นว่าเป็นวาญิบ ในขณะที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยท่านก็มีความเห็นว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในห้องน้ำก็อนุญาตให้กล่าวได
6: ้
7: อย่างเช่นคนที่มีความเห็นดังกล่าวนี้ก็คือเชคบินบาส
6: ครับ
7: เชคบินบาสเนี่ยได้ตอบคำถามนี้ว่าลาบะซาอัยตะวัดดะดาคิลัลฮัมมามอิซาดะอัตอัลฮาญะอิลาซาลิกท่านบอกว่าไม่เป็นโทษอันใดในการที่จะอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำคำว่าห้องน้ำในที่นี้เนี่ยต้องเข้าใจนะไม่ใช่ห้องอาบน้ำนะที่เขาพูดเนี่ยฮัมมามในที่นี้มันแปลว่าห้องที่เราไปถ่ายทุกข์นี่แหละเพราะถ้าเป็นห้องน้ำเนี่ยไม่อยู่ในความหมายอยู่แล้วอย่างเช่นในห้องน้ำที่มันแยกส่วนระหว่างห้องอาบน้ำกับพื้นที่ที่ถ่ายทุกข์เนี่ยอันนี้อาบน้ำละหมาดในส่วนที่เป็นที่อาบน้ำเนี่ยไม่เป็นไร
6: ใช่ได
7: ้แต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยก๊อกมันก็อยู่ตรงโถส้วมนั่นแหละเอาง่ายๆในนี้ท่านก็บอกว่าอิดาดะอัตอัลฮาญะอิลาซาลิกเมื่อมีความจำเป
6: ็
7: นในการที่จะต้องอาบน้ำวะยูซัมมีอินดะเอาวะลิลวุดุแล้วก็ให้กล่าวบิสมิลลาห
6: ์ครับ
7: ในตอนแรกของการอาบน้ำละหมาดโดยกล่าวว่าบิสมิลลาห์ลิอันนัลลิอันนัตัสมียะวาญิบะอินดะบาดิอะห์ลิลอิลมิเขาบอกว่าที่ท่านตอบอย่างนี้เพราะว่าการกล่าวบิสมิลลาห์นั้นถือเป็นวาญิบสำหรับบางทัศนะของปวงปราด
6: อันนี้เชคบินบาส
7: เชคบินบาสตอบว่ามุตะอักกิดะอินดัลอักษรแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นสนับสนุนหรือตอกย้ำให้ทำอย่างมากในทัศนะของปราดส่วนใหญ
6: ่เพราะถือว่าเป็นวาญิบไง
7: คืออย่างนี้บ้างบอกว่าเป็นวาญิบเลยบ้างบอกว่าเป็นมุตะอักกิดะก็เป็นสุนนะมุตะอักกิดะก็คือส่งเสริมให้ทำนะฟะยะตีบิฮาวะตะซูลุลกะรอฮะเขาบอกว่าสามารถนำมาปฏิบัติได้แล้วก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแปลว่าเราไปกล่าวในพื้นที่ที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะหายไปไอสิ่งที่เป็นความน่ารังเกียจเนี่ยมันก็จะหมดไปลิอันนัลกะรอฮะตะซูลุอินดัลฮาญะอิลัตัสมียะเพราะว่าความน่ารังเกียจเนี่ยมันจะอะไรครับมันจะหมดไปเมื่อมีความจำเป็นในการที่จะกล่าววัลอินซานมะมูรุนบิตัสมียะอินดะอัววัลิลวุดูฟะยูซัมมีวะยุคุมิลุวุดูอะเขาบอกว่าเมื่อมนุษย์ถูกสั่งใช้ให้กล่าวบิสมิลลาห์ในตอนแรกของการอาบน้ำละหมาดก็ให้เขากล่าวหลังจากนั้นก็ให้อาบน้ำละหมาดให้สมบูรณ
6: ์ครับ
7: แปลว่าในทัศนะของเชฟบิมบาสเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในห้องน้ำถ้าถือว่าการกล่าวเป็นวาญิบท่านก็บอกว่ามันมีความจำเป็น
6: ครับ
7: มันมีความจำเป็นซึ่งความเห็นนี้จะต่างกับเชคซอลาห์อุซัยมีนนะครับเชคซอลาห์อุซัยมีนได้กล่าวในชัรฮุลมุมติอะเนี่ยท่านบอกว่าอิซากะนะฟิลฮัมมัมถ้าอยู่ในห้องน้ำเนี่ยท่านก็เอาคำพูดของอิหม่ามอะหมัดที่บอกว่าถ้าหากว่าชายคนหนึ่งเขาจามฮามิดัลลอฮ์บิกัลบิฮีก็ให้เขากล่าวสรรเสริญอัลเลาะห์
6: ในใจ
7: ทีนี้จากตรงเนี้ยท่านบอกว่าฟายูคอรอชมินฮาซิริวายะอันนะฮูยูซัมมีบิกัลบีเขาบอกว่าจากคำกล่าวของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยมันเลยทำให้สามารถนำหุกมเนี่ยออกมาว่าในกรณีการกล่าวบิสมิลลาห์นั้นก็ให้กล่าวในใจนะครับก็ให้กล่าวในใจฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ดูว่าสมมุติมันมีความจำเป็นจริง
6: ๆ
7: อย่างเชคบินบาสเนี่ยท่านก็เลยบอกเลยว่า ปราดคือบางมัซฮับเนี่ยเขามองว่าเป็นวาญิบเมื่อเป็นวาญิบเนี่ยก็ต้องกล่าวแต่นี่กล่าวในสภาวะที่จำเป็นแกก็บอกว่าเป็นที่อนุญาตแต่เชคซะลาฮ์ซีมินบอกว่าก็ให้กล่าวในใจ
6: ก็คือยังไม่ได้ทิ้ง
7: แต่นี่ไอ้กล่าวในใจเนี่ยนั่นแหละมันก็จะมีมุมที่จะแตกต่างตรงที่การนึกในใจกับการกล่าวมันคนละฮุกกลนั้นด้วยบิญญาเหตุบิมบาสจึงได้ฟันธงในเรื่องนี้ในเป็นแบบนี้ฉะนั้นก็ให้เราดูนะครับว่าถ้าเผื่อว่าในภายในห้องน้ำเนี่ยมันแยกส่วน
6: ครับ
7: คำว่าแยกส่วนถึงแม้ว่าจะเข้าไปใน1ห้องแล้วใน1ห้องเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นที่ถ่ายทุกข์กับส่วนที่เป็นที่อาบน้ำท่านไปอาบน้ำละหมาดในส่วนที่เป็นที่อาบน้ำเนี่ยอันเนี้ย
6: ไม่มีเป็นไร
7: ไม่มีข้อขัดแย้งเพราะมันคนละส่วนกันแต่ที่กำลังพูดเนี่ยคือมันอยู่ในพื้นที
6: ่ครับ
7: นะครับไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่โล่งหรือเป็นพื้นที่ที่กั้นเป็นห้องก็ตามนะซึ่งแน่นอนถ้าเราไปดูในทัศนะของอิหม่ามนะวะวีเนี่ยแกก็พูดเอาไว้ว่ามันเป็นกอรอฮะแปลว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรปฏิบัติในกอดอเอลฮะจะแปลว่าในขณะที่เราถ่ายทุกข์หรือในพื้นที่ที่เราถ่ายทุกข์นะครับนอกจากแกก็บอกว่าอย่างเช่นการจะไปกล่าวซิกรุลลอฮ์การไปพูดในขณะที่เราไปทำภารกิจส่วนตัวเนี่ยอันนี้เขาบอกว่ามันไม่สมควรอยู่แล้ว
6: ครับ
7: แต่ว่าท่านก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นกรณีฉุกเฉินมันเป็นความจำเป็นก็ให้เราอะไรครับให้เรางดเว้นได
6: ้
7: ท่านก็เอารายงานจากอิบนุอุมัรที่บอกว่ามัรรอยุรุนบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะยะบูลฟะซัลลัมอะลัยฮิฟะลัมยะรุดดะอะลัยฮิมันที่โดยอิหม่ามมุสลิมอิบนุอุมัรบอกว่าได้มีชายคนหนึ่งได้ผ่านไปที่ท่านนบีในขณะที่นบีกำลังปัสสาวะแล้วก็ไปให้สลามกับนบี
6: ครับ
7: ฟะลัมยะรุดดะอะลัยฮินบีไม่ได้ตอบรับสลามจริงๆแล้วการตอบรับเป็นวาญิบใช่ไห
6: ม
7: แต่นี้เมื่อมันไปอยู่ในพื้นที่หรือขณะที่กำลังทำภารกิจไม่ว่าจะอุจจาระปัสสาวะเนี่ยก็ไม่สมควรโดยเอาตรงเนี้ยมาเป็นหลักฐานในการที่จะบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำได
6: ้
7: นะครับก็อันนี้ก็เป็นมุมมองของปราชญ์ที่นำเอาสิ่งที่เป็นตัวบทมาวิเคราะห์ อยากจะให้เข้าใจอย่างนี้ในแง่ของตัวบทเนี่ยมันมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นซะฮีหะซะฮีหะเนี่ยเราพูดถึงสถานะของตัวบทว่าตัวบทนี้ซะฮีหะไหม
6: ครับ
7: ที่เราบอกแบ่งเป็นฮาซันเป็นซะฮีหะเป็นฮาซันเป็นดออีฟซึ่งตรงนี้ดูที่สนัดดูที่สายรายงานนะครับถ้าเกิดเป็นหะดีษที่ซะฮีหะมันก็มีอีกประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือซอรีหะไห
6: ม
7: ซารีเขาบอกซาฮีฮุนซารีฮุนซาฮีฮ์ด้วยซารีฮ์ด้วยแปลว่าถูกต้องด้วยและมีความหมายชัดเจนโดยไม่ต้องตีความส่วนใหญ่มัสอาลาฟิกเนี่ยมันจะเกิดมาจากสองประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือสถานะของฮะดีสเป็นเช่นไร
6: อ
7: ันเนี้ยซาฮีฮ์ไหม
6: ครับ
7: อุลามะฮะดีสบางคนบอกว่าฮะดีสนี้ซาฮีฮ์บางคนบอกดออีฟก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่เป็นข้อยุติคืออะไรถ้าอย่างนี้เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าทั้งสถานะของตัวบทไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นกอดอีไม่ได้อยู่ในสถานะขั้นเด็ดขาด
6: ครับ
7: ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าปราชญ์บางคนที่เอาหะดีษที่มีการวิพากษ์ในสถานะของหะดีษที่แตกต่างกันเอามาใช้โดยท่านเห็นว่ามันมีองค์ประกอบหรือในทัศนะของท่านถือว่ามันซอฮีหะไม่ผิดหนึ่งอย่างเช่นหะดีษบางบทในหนังสือกิตาบุตเตาฮีดที่หลายคนมาพูดในลักษณะที่ไม่ได้ลงลึก
6: ครับ
7: มาบอกว่าเป็นหะดีษดออีฟซะเยอะนี่แปลว่าไม่ได้อ่านจริง นะไม่ได้อ่านจริงเพราะถ้าไปอ่านหะดีษในหนังสือกิตาบุตเตาฮีดเนี่ย สองสิ่งที่ไม่มีเลยนะหนึ่งก็คือฮะดีษมอดัวสองฮะดีษบิลาอัสลินฮะดีษที่ไม่ฐานไม่มีที่มาและฮะดีษที่เป็นฮะดีษกุ
8: อ
7: ันนี้ตัดทิ้งไปเลยสองในฮะดีษที่อยู่ในกิตาบุตตอฮีดมีฮะดีษซอฮีฮ
8: ์
7: ทั้งซอฮีฮ์ที่อยู่ในบุคอรีทั้งซอฮีฮ์ที่อยู่ในมุสลิมทั้งที่อยู่ในมุตตะฟักอะไรในซอฮีฮ์ในหนังสือฮะดีษอื่นๆส่วนฮะดีษดออีฟที่มีการวิจารณ์ว่ามีบางที่มีการวิจารณ์ในสถานะลองไปดูว่าในฮะดีษเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นมุตตะฟักอะลาดออฟฮีทางวิชาการไม่ได้เป็นมติเอกฉันท์ว่าอันเนี้ยดออิฟโดยไม่มีทางออกเลยเพราะมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าชาวาฮิด
8: สำนวนอะไรพวกน
7: ี้สิ่งที่เรียกว่ากระแสที่มาสนับสนุนหรือแม้กระทั่งสายรายงานที่อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์หรือมุมมองของอุลามะฮะดีษอาจจะมีความแตกต่างกันฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าสู่รายละเอียดไม่ใช่พูดลอย
8: ๆอันนี้คุยกับคนจบฮะดีษด้วย
7: ทีนี้กําลังจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราจะวิเคราะห์หนังสือแล้วก็สรุปเราต้องยอมรับว่าในบริบทของหนังสือเนี่ยในแม้กระทั่งตัวบทฮะดีษก็มีการวิเคราะห์สถานะฮะดีษที่แตกต่างกันแต่ฮะดีษที่ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าใช้ไม่ได้ไม่มีอยู่ในตำราของกิตาบุตตอฮีดนอกจากมีความเห็นแตกต่างกันในสถานะพูดถึงฮะดีษจำนวนน้อยนะที่อาจจะมีวิพากษ์วิจารณ
8: ์
7: นะแต่นี้ก็เลยให้เข้าใจเพราะว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นรายละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องที่ถึงวันหนึ่งเราน่าจะได้นำเอาหนึ่งที่เป็นอายะห์กุรอานที่เป็นฮะดีษที่เกี่ยวข้องที่เชคมูฮัมหมัดอิบนุวะฮับได้เอามาเรียงอยู่ในหะดีษอยู่ในตำราของท่านในบทต่างๆของท่านเนี่ยบางทีการที่ปราชญ์มี
8: ถ้าว่ามันไม่ได้ชี้ชัดไปเลยที่ไม่มีทางที่จะตีความ
7: ถูกต้องเป็นก๊อตอี้ในแง่ของสถานะหรือว่าดาราละตัวบ่งชี้จากตัวบทก็ถือว่ามีสิ่งที่อาจจะอธิบายแตกต่างกันได
8: ้
7: นะก็จะได้ให้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมหะดีษบทเดียวกันอุลามะฮะดีษมีมุมมองที่ต่างกันไม่ใช่เรื่องแปลกครับไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นไปได้และในทางวิชาการเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจถ้าคนคนหนึ่งจะถือว่าอันนี้ซอฮีฮ์แล้วเขาก็ยืนยันโดยที่มีองค์ประกอบที่สามารถนำไปสู่หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ไม่ใช่พูดแบบกำปั้นทุบดินแล้วก็หาหลักฐานอะไรไม่ได้คืออันนั้นเราไม่คุยด้วยอยู่แล้ว
8: กำปั้นทุบดินแล้วก็ไม่ได้มีผลงานอะไรแล้วก็ไปจับจ้วงอุลามะที่เขามีผลงาน
7: อันนี้เราไม่ได้คุยประเด็นนี้อยู่แล้วนะก็เลยอยากจะให้เข้าใจในตรงนี
3: ้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะซาวดะหรือฮัจญะตอนกินซาดฮัจญะซาวดะหรือฮัจญะตอนกินซาดได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจยีสมานกินซาดจะละหมาดจะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันยุสรอแคลายอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราสอบถามโทร0898128542 0898128542ฮัจยีสมานกินซาดอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ดิ่งอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียนโชติสิริจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุลอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอบิดีนมารยาทนายอบิดีนมารยาทหรือคุณสมหมายมารยาทอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดกามารุนอิสลามวังตาหนวดซอยตาหวานเขตคลองสามวา อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดฮัจญีฮาซันสมาเดอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกะราโซมสมาเดและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเดและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดจะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้ง
9: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราได้มีโอกาสมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการที่จะได้นำเสนอเนื้อหาเรื่องราววิชาการจากหนังสือที่ชื่อว่าอันวะยีซุฟิสซุนนะตินนะบะวียะห์ของเชคซอลิห์อัชชามีซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รวบรวมเนื้อหาไว้หลากหลายหมวดหมู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอากีดะห์เรื่องของอิบาดะห์เรื่องของมุอามะลาตรวมถึงซีรอชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของอิบาดะห์เรื่องราวของการทำความสะอาดซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่สำคัญก่อนที่เราจะเข้าสู่การทำอิบาดะห์เรื่องราวในเรื่องของการที่จะชำระล้างร่างกายของเรานั้นให้สะอาดปราศจากหะดัษและนะยิสต่างๆนะครับหะดีษที่จะได้นำเสนอให้กับท่านพี่น้องในวันนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้ำละหมาดนะครับว่าสิ่งใดบ้างเมื่อปฏิบัติแล้วเราจะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ไหมหรือว่าสิ่งใดที่เราทำแล้วมันจะทำให้น้ำละหมาดที่เรามีอยู่นั้นมันเสียหรือเปล่าเราจะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่หรือไม่อย่างไรนะครับเรื่องราวที่จะเอามาให้พี่น้องได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษหนึ่งนะครับซึ่งรายงานโดยท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะริบะลาบานันนะครับจากท่านอิบนุอับบาสได้เล่าว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการดื่มนมนะครับเมื่อท่านนบีนั้นได้ดื่มนมแล้วฟะมัดมะดอวะกอลอินนะละฮูดัสมันท่านนบีเมื่อได้ดื่มนมแล้วนะครับท่านนบีก็ทำการบ้วนปากและท่านนบีก็กล่าวว่าอินนะละฮูดัสมันเพราะว่ามันนั้นมีไขมันในตัวของมันนั้นมีไขมันนะครับซึ่งจากหะดีษบทนี้ทำให้เราได้รู้ว่าเมื่อดื่มนมนะครับซึ่งมันมีส่วนผสมของไขมันเนี่ยให้ทำการบ้วนปากโดยที่ท่านนบีนั้นไม่ได้ทำการที่จะอาบน้ำละหมาดใหม่บ่งบอกให้เราได้รู้นะครับว่าดื่มนั้นไม่ได้เสียในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดที่มีอยู่แต่สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำเป็นแบบอย่างนั่นคือการบ้วนปากนะครับเพราะท่านนบีบอกว่าในนั้นมันมีไขมันอยู่อีกหะดีษนึงนะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันนั่นก็คือในเรื่องของการรับประทานเนื้ออูฐหะดีษจากท่านญาบิรบินซุมะเราะห์อันนะรอญุลันซะอะละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะอะตะวัดดะอูมินลุฮูมิลกอนามินะครับรายงานจากท่านญาบิรบินซุมะเราะห์ได้นะครับเล่าว่าชายคนหนึ่งได้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันจะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ไหมในเรื่องของเนื้อแพะหรือว่าเนื้อแกะนะครับที่ได้กินไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็ได้กล่าวว่าอินชิตะฟะตะวัดดะจะหากว่าท่านประสงค์ก็อาบน้ำละหมาดใหม่ว่าอินชิตะและจะหากว่าท่านประสงค์ฟะลาตะวัดดะนะครับก็ไม่ต้องอาบนั่นก็คือได้ทั้งสองนั่นเองนะครับ แล้วก็ชายคนนั้นก็ถามว่ากอละอะตะวัดดะอูมินลุฮูมินอิบลีและฉันจะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ไหมสำหรับในเรื่องของเนื้ออูฐกอละนะอัมท่านรอซูลก็กล่าวว่าใช่ฟะตะวัดดะมินลุฮูมินไอบินก็จงอาบน้ำละหมาดใหม่สำหรับในเรื่องของเนื้ออูฐนะครับที่ทานไปและชายคนนั้นก็ยังมีคำถามซึ่งเป็นคำถามที่สำคัญอีกเช่นเดียวกันชายคนนั้นก็ได้ถามต่อว่ากอละอุซอลลีฟีมารอบิดินกอนามิฉันจะละหมาดในคอกแพะหรือว่าคอกแกะนั้นได้ไหมกอละนะอัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าได้นะครับและชายคนนั้นก็ยังถามต่อว่ากอละอุซอลลีฟีมาบาริกินอิบิลีและถ้าฉันจะละหมาดในคอกของอูฐเนี่ยได้หรือไม่กอละละท่านรอซูลก็กล่าวว่าละไม่ได้นะครับนี่ทำให้เราได้รู้ว่าในเรื่องของการรับประทานเนื้อแพะเนื้อแกะเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราประสงค์ที่จะอาบน้ำละหมาดใหม่ก็สามารถทำได้หรือถ้าจะไม่อาบน้ำละหมาดใหม่ก็ถือว่าเป็นที่ถูกต้องใช้ได้แต่สำหรับเนื้ออูฐนะครับในหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกว่าให้อาบน้ำละหมาดใหม่นะครับและในส่วนของการที่จะละหมาดนะครับสำหรับในคอกแพะคอกแกะอันเนื่องมาจากว่าแพะหรือแกะเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่นิ่งๆมันไม่ได้มีความเคลื่อนไหวที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ละหมาดอยู่ใกล้ๆมันซึ่งแตกต่างจากอูฐนะครับที่ในคอกของมันนั้นอาจจะมีเรื่องของความสกปรกมีเรื่องของกลิ่นและรวมถึงสัตว์ที่มันอาจจะทำอันตรายต่อเราได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คืออุลามะก็ได้อธิบายในเหตุผลต่างๆตรงนี้เอาไว้นะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากหะดีษบทนี้นั่นก็คือสิ่งที่เรารับประทานหรือบริโภคเข้าไปแล้วทำให้เสียต้องอาบน้ำละหมาดใหม่หรือว่าสถานที่ที่อนุญาตหรือว่าสถานที่ที่ห้ามนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คงจะฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นบทความพิเศษจากหนังสืออันวะจีซฟิสุนนะอันนะบะวีโดยอิหม่ามนัสรุดดีนโตมังีผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: รับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอูฮียะอิลัยยะอันนะฮุสตะมะอะนะฟะรุมมินัลญินนิฟะกาลูإِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

0: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
1: บทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่บรรดามุสลิมมุสลิมะที่ร่วมรับฟังรายการของเราทุกท่านนะครับตลอดจนผู้ที่รับชมใน YouTube ด้วยนะครับวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของคนมัสบูกนะครับคนมัสบูกก็คือคนที่มาละหมาดไม่ทันอิหม่ามตอนตักบีรอตุลอิห์รอมนะครับแต่เขามาทันอิหม่ามตอนอิหม่ามรูกัวหรือตอนอิหม่ามสุญูดหรือตอนอิหม่ามนั่งหรือตอนอิหม่ามยืนก็แล้วแต่นะครับเรียกคนคนนั้นว่ามัสบูกนะครับในข้อปฏิบัติก็คือเมื่อเขามาละหมาด อิหม่ามอยู่ในสภาพใดก็ตามนะเขาก็ทำนะทำเช่นเดียวกับอิหม่ามก็ถือว่าเรียบร้อยถ้าในกรณีที่เขามาทันอิหม่ามตรงที่อิหม่ามกำลังรูกัวอยู่นะครับอิหม่ามกำลังรูกัวอยู่เขาก็ตักบีทไปแล้วก็รูกัวนะครับก็นับว่าเขานั้นได้ทันในรอกะอะห์นั้นถ้าหากว่าเขามาตักบีรอตุลอิห์รอมเนี่ยอิหม่ามเงยจากรูกัวไปแล้วนะก็ถือว่าเขาไม่ทันในรอกะอะห์นั้นนะทีนี้ถ้าไม่ทันในรอกะอะห์นั้นแล้วทำยังไงก็เป็นอันว่าเขาจะต้องทำใช้ที่ไม่ทันนั้นไม่ทันหนึ่งรอกะอะห์ก็พออิหม่ามให้สลามก็ขึ้นมาแล้วก็ทำอีกหนึ่งรอกะอะห์นะที่ขาดไปนั่นคือแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้นะครับไปดูในอันแรกที่นบีบอกว่าอิดาอัตาอะฮะดุกุมุศอลาเมื่อคนหนึ่งคนใดในพวกท่านมาละหมาดนะครับวันอิมามุอะลาฮาลินอิหม่ามอยู่ในสภาพหนึ่งสภาพใดก็ตามหมายความว่าอิหม่ามมาอยู่ในสภาพที่อิหม่ามรูกัวหรืออิหม่ามสุญูดหรืออิหม่ามนั่งหรืออิหม่ามยืนก็แล้วแต่นะครับฟันยัสนะกามายัสนะอุนอิหม่ามดังนั้นก็ให้เขาทำเช่นเดียวกับอิหม่ามทำก็หมายความว่าถ้ามาทันตรงอิหม่ามเขาลงสุญูดก็ให้เขาตักบีรอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็ลงสุญูดเลยถ้ามาทันตรงอิหม่ามนั่งเขาก็ตักบีรอตุนีรอมแล้วเขาก็ลงไปนั่งธรรมทันตรงอิหม่ามยืนในรอกาที่สองเขาก็ยืนอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคำสั่งในการที่จะละหมาดร่วมกับอิหม่ามนะครับตกลงว่ามาทันอิหม่ามในสภาพใดก็ตามให้เขาทำอย่างนั้นมาทันรุกัวก็รุกัวทันสุญูดสุญูดท่านนั่งก็นั่งนั่งระหว่างสองสุญูดนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้อีกบทหนึ่งนี่ท่านนบีบอกว่าอิดายิตุมอิลาซานะนะเมื่อพวกท่านทั้งหลายมาละหมาดวะนานุสุญูดุนแต่เราสุญูดไปแล้ว ฟัสยูดูพวกท่านก็จงสุญูดตามนะหมายความว่ามาทันเวลาสุญูดเราก็ตักผู้มัสเป็นมัสบูกนั่นก็ตักบีรุตุนเอรอมแล้วก็ลุยูดนะครับในการลงสุญูดนั้นเนี่ยไม่นับว่าเขาได้ไม่นับว่าเขาทันในรอกาอานั้นว่ามันอัตรกัรุกัวผู้ใดที่มาทันอิหม่ามตอนที่อิหม่ามลงรอกัวลงรอกะฟะกอดอัตรกัรรอกาแน่นอนเขาก็ทันรอกาอานั้นตกลงว่าได้คำตอบตรงนี้ว่ามาทันอิหม่ามตอนรุกัวถึงจะนับว่าได้รอกาถ้ามาทันอิหม่ามตอนอื่นนะตอนอื่นตัวอย่างเช่นเงยจากรุกัวหรือว่าลงสุญูดหรือว่านั่งระหว่างสองสุญูดอันนี้เขามัสบุกคนนั้นมะมุมที่มาไม่ทันนั้นเขาก็จะต้องทำตามอิหม่ามแต่ว่าไม่นับว่าเขาได้รอกาอานั้นนะครับพอไม่ได้รอกาอานั้นแล้วทำยังไงเสร็จแล้วเมื่ออิหม่ามให้สลามนะอิหม่ามให้สลามก็ให้มะมูมนี่เขายืนขึ้นทำในรอกาที่ขาดไปนะเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนอย่างนั้นอย่างเช่นนั้นนะครับวะมาอัตรอกตุมฟะศ็อลลูนะวะมาฟาตะกุมฟะอะติมมูนี่นบีบอกนบีสอนอย่างนั้นเมื่อพวกท่านทันอิหม่ามนะพวกท่านก็จงทันอิหม่ามในสภาพใดก็ละหมาดในสภาพนั้นไอ้ที่ขาดก็ทำให้เต็มนะครับขาดหนึ่งรอกอะก็พออิหม่ามให้สลามขึ้นมาทำในรอกอะที่ขาดถ้าขาดสองรอกอะก็ทำสองรอกอะใช้ที่ไม่ทันอิหม่ามนั้นนั่นคือคนที่มัสบูนะครับทีนี้ก็คงจะเข้าใจสำหรับคนที่มาไม่ทันอิหม่ามนะครับคนเราเนี่ยมันมีสิทธิ์มาไม่ทันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นละหมาดญะมาอะห์ในเวลาละหมาดญะมาอะห์นี่เป็นละหมาดฟะรดู5เวลาหรือละหมาดวันศุกร์บางคนเนี่ยนะวันศุกร์นี่ไม่ทันก็มีนะถ้าไม่ทันในวันศุกร์แล้วทำไงไม่ทันในวันศุกร์นี่มาทันในรอกาที่สองมาทันในรอกาที่สองทำไงถ้ามาทันในรอกาที่สองของละหมาดวันศุกร์นะก็ให้เขาลุกขึ้นมาทำอีกหนึ่งรอกานะมาทันในรอกาที่สองนะถ้าหากว่าวันศุกร์นี่เขามาทันอิหม่ามตอนที่อิหม่ามนั่งตะชะฮุดแล้วในกรณีดังกล่าวนี่ถ้าอิหม่ามเขานั่งตะชะฮุดแล้วนี่นะครับมะมูมที่มาไม่ทันนี่พออิหม่ามให้สลามเขาต้องยืนขึ้นและก็ทำไม่ได้ทำสองรอกอาทำสี่รอกอาด้วยซ้ำนี่นั่นเป็นอย่างนั้นนะครับนี่สำหรับคนที่มาไม่ทันวันศุกร์อย่างเดียวนะท่านจะฟังเข้าใจเปล่าผมจะย้อนอีกทีหนึ่งถ้าเขามาไม่ทันในวันศุกร์ใช่ไหมมาทันอิหม่ามตรงไหนมาทันอิหม่ามในรอกอาที่สองแล้วในรอกาอะห์ที่1นี่ไม่ทันก็ให้เขาตักบีรอตุลอิหรอมนะแล้วก็ทําตามอิหม่ามในรอกาอะห์ที่2นะครับพออิหม่ามให้สลามก็เขาก็ต้องใช้1รอกาอะห์ที่ขาดไปเนี่ยเพราะวันศุกร์มันมี2รอกาอะห์ก็ขึ้นมาทําอีก1รอกาอะห์เข้าใจนะครับส่วนคนที่ มาทันอิหม่ามในรอกอะห์สุดท้ายในอิหม่ามเนี่ยนั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้ายแล้วกำลังอ่านอัตตะฮิยาอยู่นะใกล้จะให้สลามแล้วเขาก็มาทันเขาก็ตักบีโรตุนเอียรอมแล้วก็ลงไปนั่งแบบเดียวกับอิหม่ามพออิหม่ามให้สลามเขาก็ลุกขึ้นทำนะลุกขึ้นทำนะลุกขึ้นทำคราวนี้นะทำสี่รอกอะห์เท่ากับละหมาดบ่ายเท่ากับละหมาดบ่ายนั่นคือกฎเกณฑ์ที่ได้ถูกวางไว้เพื่อที่จะให้คนที่มาไม่ทันเนี่ยได้ปฏิบัติตามท่านคงจะได้รับสาระตรงนี้ระหว่างละหมาดฟัรดู5เวลากับละหมาดวันศุกร์ในกรณีที่มาไม่ทันนะครับประเด็นต่อไปเราก็จะมาคุยว่าการอิหม่ามนะจะอ่านข้างหลังอิหม่ามมะมูมอ่านข้างหลังอิหม่ามหรือว่าไม่ต้องอ่านนะครับเขาบอกว่ามะมูมเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านหลังอิหม่าม

ก็เหมือนกับการอ่านของมะมูมนะครับให้อิหม่ามนิ่งฟังเพราะว่ามีบางรายงานบันทึกในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดในอิบนุมายะแล้วก็บางนักวิชาการหะดีษบางท่านบอกว่าหะดีษบทนี้ซอฮีฮ์แต่ก็มีการวิจารณ์บ้างนะครับว่าหะดีษบทนี้ไม่ซอฮีฮ์เท่าไหร่เอาไว้อย่างนั้นเถอะมีข้อความว่ามันกานะละฮูอิมามุนฟะกิรออะตุนอิมามละฮูกิรออะก็แปลว่าผู้ใดที่ละหมาดมีอิหม่ามนะการอ่านของอิหม่ามก็คือการอ่านของเขาด้วยนะเสมือนกับการอ่านของเขาถ้าตามบทนี้ก็คือถ้าละหมาดนั้นเป็นละหมาดที่อ่านดังตัวอย่างเช่นละหมาดมักริบละหมาดอีชาละหมาดซุบฮีนี่ละหมาดที่อ่านดังนะครับมะมูมไม่ต้องอ่านมะมูมฟังมะมูมฟังอิหม่ามอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตามหะดีษบทนี้บอกว่าการอ่านของอิหม่ามก็เหมือนกับการอ่านของมะมูมด้วยนะครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยนี่ตรงนี้ถ้าเราจะไปบอกว่านักวิชาการของมัซฮับนี่เขามีมุมมองยังไงนะเขาก็มีมุมมองของเขาอะนะมีมุมมองตรงนี้นี่นะเสียงส่วนใหญ่แล้วพูดด้วยอย่างนั้นว่ามะมูมไม่ต้องอ่านยกเว้นมัซฮับชาฟิอีอย่างมัซฮับชาฟิอีนี่เขาก็มีมุมมองของเขาว่ามะมูมก็จำเป็นต้องอ่านนะครับมะมูมจำเป็นต้องอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาติฮะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาติฮะถ้ามะมูมไม่อ่านฟาติฮะมะมูมก็ไม่ซอละหมาดนี่ตามมัซฮับชาฟิอีนะครับนั่นเป็นแบบนั้นตรงนี้ก็เป็นมุมมองแล้วเป็นมัซฮับของอบูฮานีฟะอิหม่ามฮานาฟีเขาก็บอกว่าถ้าอิหม่ามอ่านเนี่ยนะให้ฟังนะไม่ต้องไปอ่านแซงกับอิหม่ามนะครับหะดีษอีกบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนามายุอิลัลอิมามุลิยุตัมมะบิฮีนะก็แปลว่าอิหม่ามนั้นมีมาเพื่อให้ปฏิบัติตามอิหม่ามนะก็หมายความว่าคนมีอิหม่ามก็ปฏิบัติตามอิหม่ามฟะอิซากับบะรอฟะกับบิรูเมื่ออิหม่ามตักบีรพวกท่านก็จงตักบีรหมายความว่าเมื่ออิหม่ามตักบีรอตุนเอียรอมพวกท่านก็ตักบีรอตุนเอียรอมหรืออิหม่ามตักบีรอินติกอลาตตักบีรเพื่อย้ายอริยาบทพวกท่านก็ตักบีรไปตามอิหม่ามฟะอิดากอรออาฟะอันซีตูเมื่ออิหม่ามอ่านพวกท่านจงนิ่งฟังนี่หะดีษบทนี้ก็บันทึกในซอฮีฮ์มุสลิมนะบันทึกในซอฮีฮ์มุสลิมก็เป็นอันว่าใครที่มีอิหม่ามก็ทำตามอิหม่ามอิหม่ามตักบีรก็ตักบีรอิหม่ามอ่านฟังนะไม่ต้องอ่านแซงกับอิหม่ามนะครับนั่นคือเราก็ได้ข้อความตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้นะครับอันนี้ก็ยกเว้นนะยกเว้นของในมัซฮับชาฟิอีเขาก็บอกว่าขอย้ำอีกครั้งว่าเขาก็บอกว่าต้องอ่านว่ากันไปมะมูมก็ต้องอ่านเอาแหละประเด็นก็ของการอ่านต่อมาในประเด็นว่าละหมาดจะเข้าไปละหมาดซุนนะเขากำลังอิกอมะตุศอลาพอเข้ามานี่เขากอมัดแล้วนะกอมัดแล้วนี่ไอ้นี่ก็ยังไม่ได้ละหมาดซุนนะก็ละหมาดจะละหมาดซุนนะนะหรือว่าละหมาดซุนนะไปได้นิดนึงได้ครึ่งรอกะหรือรอกะหนึ่งแต่ยังไม่จบนะครับตัวอย่างเช่น

0: ้ามาละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนี่ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดมันมี2รอกอาละหมาดไม่ได้รอกอาหนึ่งเขาอีกอมาตุศอลาประเด็นนี้จะทำยังไงประเด็นนี้จะทำอย่างไรจะให้จบละหมาดก่อนหรือว่าจะทิ้งไปเลยมาเข้าซอบละหมาดฟารดูอ้าวนี่เป็นอย่างนั้นนะทีนี้ประเด็นนี้เราไปดูหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษนี้บันทึกในซอฮีหมุสลิมนะอิซาอุกีมะติศศอลาตุฟาลาศอลาตาอิลลันมักตูบะนะครับก็หมายความว่าเมื่อเขาอีกอมาตุศอลานะไม่มีละหมาดใดๆเว้นแต่ละหมาดฟารดูเท่านั้นก็หมายความว่าไม่มีละหมาดใดๆนี่คือไม่มีละหมาดสุนัตใดๆแล้วเว้นแต่จะต้องเข้าแถวเข้าซอบละหมาดฟารดูเท่านั้นก็เป็นอันว่าไม่ได้นะไม่ให้ไปละหมาดสุนัตตอนที่เขาอีกอมาตุศอลาแล้วแต่ถ้าละหมาดไปนะละหมาดไปละหมาดไปแล้วเขาอีกอมาตุศอลาเขาเรียกให้ยืนขึ้นให้พร้อมละหมาดฟารดูแล้วนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะมันก็มีมุมมองของนักวิชาการนะครับถ้าเราจะทำก็พอได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้ามันเราละหมาดซุนนะเนี่ยมันใกล้จะเสร็จสมมุติว่าละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดมันใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เสร็จไปเลยนะให้เสร็จไปก่อนทีนี้ถ้าหากว่าเราเพิ่งจะเริ่มตักบีรอตุลอิหรอมเข้าไปละหมาดซุนนะในละหมาดซุนนะนะครับนี้อีกอมาตุศอลาแล้วนี่เราต้องเลิกละหมาดซุนนะทันทีเข้าซอบละหมาดฟาดูนี่คืออันนี้นะกฎเกณฑ์ที่ได้วางกันไว้ในเรื่องของการละหมาดยะมาอะมะมุมต้องตามอิหม่ามก็หวังว่าท่านคงจะได้รับสาระตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะปฏิบัติละหมาดของเรานี่ให้ถูกต้องตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงวันนี้เวลาหมดครับวะบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTubeค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะซาวดาหรือฮัจญะตอนกินซาดฮัจญะซาวดาหรือฮัจญะตอนกินซาดได้ถึงอายันของลอซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญีสมานกินซาดจะละหมาดจะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดอันยุสรอแคลายอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราสอบถามโทร0898128542 0898128542ฮัจญีสมานกินซาดอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ดิ่งอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียนโชติสิริจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณ มัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอาบิดีนมารยาทนายอาบิดีนมารยาทหรือคุณสมหมายมารยาทอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณ มัสยิดกะมาลุนอิสลามวังตาหนวดซอยตาหวานเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดฮ ัจญีฮาซันสมาเดะอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกระโซมสมาเดะและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเดะและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดจนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้ง
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมง
6: การแปลงฟันเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอเพราะยังมีเศษอาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟันที่แปรงสีฟันเข้าไม่ถึงการใช้ไหมขัดฟันจึงเป็นทางออกที่ดีกว่าช่วยกำจัดเศษอาหารได้ตรงจุดสะดวกและลดความเสี่ยงฟันห่างจากการใช้ไม้จิ้มฟันไหมขัดฟันยังช่วยลดปัญหากลิ่นปากและสุขภาพปากดีขึ้นและยังช่วยป้องกันโรคเหงือกฟันผุและลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของหินปูนทำให้เหงือกและฟันแข็งแรงช่วยให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นเพราะฟันแข็งแรงช่วยให้ทานอาหารได้เต็มที่สุขภาพดีมีชีวิตยาวนานกว่าใช้ไหมขัดฟันสม่ำเสมอยังช่วยประหยัดเงินเพราะปัญหาฟันผุฟันโยกหรือรากฟันเสียรู้แบบนี้แล้วเริ่มใช้ไหมขัดฟันกันเถอะครับสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
7: ดูอาสอนน้องวันนี้เสนอดูอาเรื่องสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อมีเรื่องที่ทำให้ดีใจเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับข่าวดีท่านจะลงสุญูดเพื่อขอบคุณอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงสูงส่งข้อมูลจากหนังสือศรัทธาชนนำเสนอรายการโดยฮายานียนาผลิตรายการโดยวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่การปฏิบัติ
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ولا يخاف عقباها
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลี
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอะมาบะอ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับครับพี่น้องครับกลับมาพบกันนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับซึ่งจะทำให้เรานั้นได้ข้อคิดได้ตระหนักนะครับว่าการมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้หรือการดำเนินชีวิตในดุนยานี้เราควรจะต้องคิดอย่างไรทำอย่างไรนะครับเพราะว่าเราเน้นย้ำเสมอนะครับนะที่เรามีโอกาสได้พบเจอกันนั่นก็คือกุรอานนั้นคือทางนำนะครับกุรอานคือธรรมนูญนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับก็เราคงจะต้องนำอัลกุรอานนะครับมาสู่การปฏิบัตินะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในเรื่องของคำสั่งใช้หรือแม้กระทั่งการปฏิบัติในเรื่องของวิธีคิดนะในการตั้งเป้าหมายทั้งหมดเหล่านี้นะครับเราจะพบได้ในอัลกุรอานนะครับดังนั้นก็อยากให้เรานั้นได้โฟกัสนะครับแล้วก็ได้เจาะจงนะครับว่าในช่วงของการมีชีวิตของเรานะที่ยังเหลืออยู่นะครับตอนนี้ก็ให้เรานั้นได้พยายามที่จะแบ่งปันเวลาของเรานะครับเพื่อที่จะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับครับพี่น้องครับมาดูนะฮะเราอยู่ในซูเราะห์อัตตูรนะครับยุสที่27นะฮะวันนี้นะครับอายะห์ที่36นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะได้บอกถึงคำถามเพื่อให้บรรดากุฟฟาร์นั้นได้ตระหนักนะครับก่อนหน้านี้ได้ถามแล้วว่าพวกเขาเนี่ยรู้ไหมว่าพวกเขาถูกสร้างอย่างไรนะครับหรือเป็นผู้สร้างอะไรนะครับในคำถามถัดไปนะครับที่อัลลอฮฺตั้งคำถามเพื่อให้พวกเขานั้นได้รู้นะฮะพวกนี้สะกิดต่อมความเข้าใจนะครับเหมือนวันนี้พี่น้องถ้าบอกอะไรเลยเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ใส่ใจก็ได้แต่ถ้าตั้งคำถามเพื่อให้คิดแล้วเราก็มันอาจจะเป็นเขาเรียกจุดหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นใคร่ควรคิดได้นะครับพระองค์ได้บอกว่าอัมคอลักุสซามาวาติวัลอรหรือพวกเขาเนี่ยนะหรือท้องฟ้าเนี่ยได้ถูกสร้างพวกเขาได้สร้างท้องฟ้าและแผ่นดินขึ้นมาคือเขาโอหังยาโสเขาคิดว่าเขาเก่งเขามีความสามารถนู่นนี่นั่นเนี่ยหรือพวกเขาสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนะฮะบัลลายูกีนูนนะครับนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ตอกย้ำนะครับว่าแน่นอนนะไม่มีใครบอกแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและไม่มีใครบอกว่าเป็นผู้ที่สร้างแผ่นดินนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะเป็นอะไรที่มันเหนืออำนาจและเหนือความสามารถของมนุษย์อยู่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องตระหนักว่าแล้วเราจะโอหังเราจะยิ่งใหญ่เราจะยโสไปไหนนะครับพื้นแผ่นดินที่เราเหยียบท้องฟ้าที่เราเห็นนะครับที่ว่าคุมโลกใบนี้อยู่เนี่ยนะครับมีเพื่อให้ประโยชน์กับมวลมนุษยชาติหมายถึงเราทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามนะครับดังนั้นวันนี้เมื่อเราได้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นผู้สร้างที่แท้จริงที่ให้ประโยชน์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาตินี่นะครับเราจะปฏิเสธอีกนั้นหรือเราจะโอหังยะโสกับพระองค์อีกนั้นหรือนะครับต่อมานะครับอัลลอฮฺสุลาได้บอกว่าอัมอินดะฮุมคาซาอินุร็อบบิกอัมฮุมุลมุไซติรุนหรือพวกเขาเนี่ยมีคลังนะฮะเรียกว่าคลังทรัพย์สมบัติคลังอำนาจจากพระวิมานของเขากันนั้นหรือความหมายนั้นคือว่าที่เขามาตั้งป้อมที่จะต่อต้านอิสลามตั้งป้อมที่จะมาเป็นปรปักษ์นะครับกับพระผู้สร้างที่แท้จริงเนี่ยหรือพวกเขาเนี่ยมีคลังแห่งอำนาจแห่งความแห่งพลังจากพระวิมานของเขาหรือพวกเขาเป็นผู้ที่จัดการอำนาจต่างๆเหล่านี้อยากจะให้ใครดังนั้นอยากจะทำยังไงอยากหรือเป็นคำถามพี่น้องครับซึ่งไม่ได้ต้องการคำตอบนะเป็นคำถามที่ให้คิดนะฮะหรือมีคนหนุนหลังอยู่หรือมีคิดว่าพระเจ้าของเขาหนุนหลังอยู่หรือใครถึงได้มีความโอหังได้ขนาดนี้ นะหรือพวกเขาเป็นผู้ที่จัดการจัดระเบียบอำนาจต่างๆไปนู้นไปนี่นะพูดง่ายว่าสั่งการให้พระเจ้าทำนู่นทำนี่หรือเป็นแบบนั้นนะดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ให้เราได้ตระหนักนะครับว่าอะไรที่อัลลอฮฺสลาได้สั่งใช้เนี่ยเราควรที่จะศึกษาเราควรที่จะเข้าใจและนำสู่การปฏิบัตินะครับนี่คือตัวอย่างที่บรรดากุฟฟาร์หรือผู้ที่ต่อต้านอิสลามผู้ที่ไม่ยอมรับในการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือบรรดานบีคนก่อนนั้นก็พยายามที่จะสร้างเงื่อนไขสร้างคำความขัดแย้งดิสเครดิตต่างๆนานาขึ้นมาตลอดเลยแล้วก็นี่เป็นคำถามเพื่อให้คิดนะครับจากที่อัลลอฮฺสละได้ถามเป็นขั้นเป็นตอนนะครับและยังได้บอกต่อนะครับบอกว่าอัมละฮุมซุลละมุยัสตะมิอูนฟีหรือพวกเขาเนี่ยมีบันไดมีเขาเรียกอะไรอ่ะสะพานที่จะไต่เต้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อจะไปรับทราบข่าวสารหรือไปฟังข่าวสารที่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะว่าเขาจะได้เป็นอะไรเขาจะทำอะไรและจะได้อะไรเนี่ยนะฮะหรืออย่างนั้นฟัลยะติมุสตะมิอุมบิซุนตานิมูบีนนะครับดังนั้นให้พวกเขานั้นนำหลักฐานนะครับให้นำเนี่ยให้มาลองมาดูซิว่ามีหรือเปล่าใช่หรือไม่นั้นวันนี้พี่น้องที่มาบอกอ้างว่ามีนู่นอ้างว่าจะได้นั่นได้นี่เอามาจากไหนนะครับทำแล้วได้ผลบุญพี่น้องครับถ้าเราจากตรงนี้นะเราลองเปรียบเทียบในตัวเรานะครับว่าอะไรที่เราทำแล้วบอกว่าทำแล้วมันได้ผลบุญเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าใครให้ผลบุญใครให้อย่ามองว่ามันดูดีอย่ามองว่ามันน่าจะดีนะครับแต่ให้มองว่าใครเป็นผู้ให้ผลบุญนะฮะใครเป็นผู้ให้และถ้ารู้ว่าผู้ให้คือใครและดูซิว่าพระองค์สั่งอย่างนี้หรือเปล่านะฮะดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับที่พวกเขาทั้งหลายนั้นพยายามที่จะกล่าวนู่นว่านี้นะครับให้คนนั้นเชื่อพวกเขาแล้วก็ปฏิเสธอิสลามนะนั่นจึงคำถามว่าพวกเขามีสภามีบันไดที่จะปีนขึ้นไปฟังเรื่องราวต่างๆเหตุที่จะเกิดขึ้นกันนั้นหรือนะครับก็แน่นอนแล้วครับมันไม่ต้องตอบนะฮะว่ามีหรือไม่มีนะครับซึ่งตรงนี้เราก็คงจะได้ยินแล้วก็ได้ฟังในประวัติศาสตร์นะครับที่ฟิรเอาก็พยายามที่จะบอกกับทหารบอกกับคนสนิทว่าไหนลองสร้างอะไรบันไดสร้างหอคอยขึ้นไปสูงๆสิจะไปดูพระเจ้าของมูซาซะหน่อยเนี่ยพี่น้องลองดูนะซึ่งมันเป็นอะไรที่มุ่งบอกถึงความเขาเรียกไม่ไตรตรองนะหรือเขาเรียกว่าพวกมากลากไปพวกที่ครั่งในอำนาจคิดว่าใหญ่คว้ำฟ้าอะไรทั้งหมดเหล่านี้นี่แหละครับดังนั้นคำถามนะซึ่งไม่ได้ต้องการคำตอบให้ตอบ yes หรือ no ไม่ใช่แต่เป็นคำถามเพื่อให้ได้คิดว่าเขาเป็นอย่างนี้หรือเขามีอย่างนี้หรือเขาถูกสร้างมาอย่างนี้หรือเขาสร้างอะไรหรือนะฮะนี่นะเพื่อให้ได้คิดเมื่อไม่ถ้าคำตอบมาตั้งแต่ต้นนะฮะสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่าเป็นผู้สร้างหรือเปล่าเป็นสร้างฟ้าหรือไม่มีผู้หนุนหลังมีพระเจ้าที่หนุนหลังหรือมีครั้งแห่งอำนาจของพระเจ้ากันนั้นหรือเป็นผู้ที่สามารถขึ้นไปได้ฟังได้ชมได้เห็นว่าขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นอะไรที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้หรือแน่นอนครับคำตอบคือไม่มาตลอดแล้วครับนะฮะอัมละฮุลบานาตุวะละกุมุลบานุนหรือพวกท่านได้คิดหรือบอกว่าณอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์มีแต่ลูกสาวแล้วพวกท่านทั้งหลายมีลูกชายนะพี่น้องเราต้องย้อนไปก่อนนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมก่อนว่าในอดีตเนี่ยนะชาวอาหรับเนี่ยนะครับเขาจะมีความเชื่อและมีความมันเป็นประเพณีหรือความเชื่อมั่นนะของสังคมของวัฒนธรรมมาโดยตลอดครับว่าครอบครัวใดที่มีลูกสาวนะมีลูกสาวนะครับก็คือเป็นครอบครัวที่เรียกว่าอ่อนแอไม่เจริญนะครับส่วนครอบครัวใดนะครับตระกูลใดที่มีลูกชายนะครับเป็นผู้ที่เข้มแข็งนะมีพรรคพวกมีเกียรติมีอำนาจนะและแล้วครับพวกนี้ก็ทำไมครับก็กล่าวหาแล้วครับว่าอัลลอฮ์นะก็พูดง่ายว่ามาลาอิกะห์เนี่ยก็เป็นลูกสาวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็บอกว่าอัมละฮุลบานาตุวะละกุมุลบานูนอัลลอฮ์จึงถามว่าหรือพระองค์พวกท่านคิดแล้วก็เข้าใจว่าพระองค์นั้นมีลูกสาวและพวกท่านมีลูกชายกันนั่นหรือนะอันนี้มันไม่ใช่หมายว่าอัลลอฮ์จะต้องมีลูกชายไม่ใช่นะไม่มีลูกแ คือเป็นคำถามเพื่อให้รู้ว่ากำลังจะบอกว่าใครอ่อนแอและใครแข็งแรงนั่นเองนะครับอัมตัสอัลฮุมอัจรอนฟะฮุมมิมมักรมุสกาลูนอันนี้ย้อนกลับมาเพื่อให้รู้ว่าหรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาเผยแผ่ศาสนาเนี่ยมาขอหรือมาถามหรือมาต้องการอะไรต้องการรางวัลจากพวกเขากันนั้นหรือต้องการอำนาจต้องการทรัพย์สินจากคนเหล่านี้กันนั้นหรือที่พวกเขาเดือดร้อนที่พวกเขารู้สึกหนักอึ้งสำหรับพวกเขาอ่ะก็คือว่าโอ้โหทำไมมาเหมือนกับว่าถ้าเขามารับอิสลามเขาจะสูญเสียรับอิสลามแล้วเขาจะต้องพินาศรับอิสลามแล้วเขาจะต้องเป็นทาสหรือเป็นคนรับใช้หรือกันนั้นหรือนี่เป็นคำถามพี่น้องนะเพื่อให้เราได้คิดนะวันนี้ถ้าย้อนกลับมาในยุคของเราย้อนกลับมาในสังคมของเราพี่น้องมองให้ออกนะว่าถ้าวันนี้มีคนมาเตือนเราถ้าวันนี้มีคนมาบอกเราและถ้าวันนี้มีคนนำสิ่งดีๆมาให้กับเราและเราปฏิเสธคำถามนิดหนึ่งพี่น้องทำไมหรือคนเหล่านี้เนี่ยเวลาเอาของดีมาบอกเอาศาสนามาบอกเพื่อต้องการอะไรทรัพย์ที่ท่านมีอยู่ครึ่งหนึ่งเพื่อต้องการที่จะให้ท่านนั้นเอาทรัพย์มาให้เขาเพื่อต้องการที่จะเป็นผู้นำเป็นใหญ่เป็นโตในหมู่บ้านของท่านการนั้นหรือนะคำตอบก็เหมือนเดิมแหละครับคือไม่ถูกไหมฮะบรรดากุฟาร์หรือมักกะฮ์รู้ว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเผยแผ่ศาสนาไม่ได้ต้องการอะไรเงินก็ไม่ต้องการนะฮะอำนาจก็ไม่ต้องการการจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นกษัตริย์ไม่ต้องการต้องการที่มีข้าทาสบริวารนางสนมก็ไม่ได้ต้องการต้องการบ้านต้องการพลพรรคก็ไม่ได้ต้องการและไม่ใช่ท่านนบีมูฮัมมัดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวนะครับรอซูลท่านอื่นๆก็เหมือนกันไม่ได้ต้องการอะไรดังนั้นเราจะเห็นในอายะห์กุรอานท่านบอกว่าฉันไม่ได้ถามท่านฉันไม่ได้ขอรางวัลจากท่านอินอัจรียอิลาอัลลอฮ์แท้จริงรางวัลของฉันเนี่ยอยู่ณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานี่เป็นคำพูดของบรรดารอซูลคนก่อนๆที่ถูกประมาณอย่างนี้เลยครับดังนั้นในอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ศาลาจึงได้ให้คำถามนี้มาให้เราได้คิดนะได้ตระหนักครับอัมตัสอัลฮุมอัจรอนฟะฮุมมิมักรุมุสกาลูนนะที่พวกเขาดูหนักอึ้งดูรู้สึกโอ้โหลำบากใจเห็นใครรับอิสลามก็รู้สึกหนักใจเห็นใครเชื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็รู้สึกไม่สบายใจนอนไม่หลับนะพยายามคิดค้นสร้างแผนการแผนงานต่างๆเพื่อที่จะล้มล้างเพื่อที่จะขัดขวางเพื่อที่จะโต้ตอบเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรถ้าทุกคนไม่รับอิสลามแล้วเขาได้อะไรและถ้าทุกคนรับอิสลามแล้วเขาได้อะไรเสียอะไรพี่น้องลองคิดตรงนี้ดูมันน่าคิดเหมือนกันนะเช่นเดียวกันพี่น้องบางทีเนี่ยนะเราเรียกร้องเชิญชวนให้พี่น้องได้มาเรียนรู้เรื่องอิสลามได้มาเรียนรู้เรื่องศาสนานะครับบางทีเราก็ต้องมองดูนะฮะว่าที่เขามาเรียกร้องเชิญชวนเนี่ยถ้าเราไม่ทำเขาเสียอะไรและถ้าเราทำเขาได้อะไรเราเสียอะไรนะไม่มีเลยครับเรามีแต่ได้กับได้เพราะเรื่องศาสนาไม่ได้มีไว้หรือไม่ได้ให้ใครทำแล้วเขาจะต้องสูญเสียอะไรแต่ให้ทำเพื่อเขาจะได้รับความสำเร็จของชีวิตทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับอัมอินดะฮุมุลฆอยบฟะฮุมยักตุมูนอัมอินดะฮุมุลฆอยบฟะฮุมยักตุมูนนะหรือพวกเขารู้ความลึกลับนะความลึกลับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะหรือเขารู้พวกนี้หรือเขาเป็นคนที่คอยบันทึกคอยจดจำนะคอยบอกกล่าวว่าใครเป็นอย่างไรและใครจะได้อะไรใช่หรือครับใช่ไหมครับคนเหล่านี้ผู้นำเหล่านี้ที่เขาตั้งตัวเป็นแกนนำตั้งตัวเป็นผู้ที่มาต่อต้านนะใช่ไหมนั้นเราต้องมีสติพี่น้องครับเราควรจะต้องมีสติในการฟังมีสติในการปฏิบัติในการที่จะได้ทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมีอายะห์หนึ่งอีกอายะห์หนึ่งนะครับที่บรรดาชาวนรกนะครับที่ได้เข้านรกก่อนตกนรกไปแล้วนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเวลาถึงคราวที่จะต้องตกนรกครับกลุ่มแรกก็จะบอกกลุ่มที่สองบอกยะอัลลอฮ์คนเหล่านี้แหละที่ทำให้ฉันหลงทางคนเหล่านี้แหละที่เป็นผู้นำของเราเป็นคนที่อะไรแนะนำเรานำพาเรายืนยันรับรองเราในวันนั้นเนี่ยคนเหล่านี้แหละที่ทำให้พวกเราตกหลงทางไม่เชื่อพระองค์ ไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนเหล่านี้แหละครับดังนั้นโปรดทรงลงโทษเขาให้หนักเห็นไหมนั้นกลุ่มนี้ที่ได้ถูกกล่าวหาหรือพวกหัวหน้าทั้งหลายนะครับก็ได้บอกไม่มีข้อแตกต่างแล้วครับไม่มีข้อแตกต่างคือโดนกันทั้งคู่โดนกันทั้งหมดโดนหนักๆ กันทั้งคู่ไม่มีใครโดนอะไรมากกว่าใครแล้วครับนะฮะเรียกกันว่าการเถียงการโยนความผิดการบอกว่าที่ฉันไม่ดีเพราะคนนั้นที่ฉันไม่ทำเพราะคนนี้มันไม่ได้นะครับพี่น้องในดุนยานี้เราอาจจะพูดได้แหละครับมันดูเหมือนเหตุผลเนี่ยใช่ไหมลูกเราไม่ดีเพราะอะไรฮะเพราะสังคมมันน่าคิดนะบางทีมันน่าคิดนะครับลูกไม่ดีลูกเราไม่ดีเพราะสังคมแล้วทำไมไม่คิดล่ะครับว่าที่สังคมไม่ดีเพราะลูกเราหรือเปล่าคิดมุมกลับนะถ้าเราเอาอิสลามมาใช้เราจะเห็นว่าทุกคนจะต้องพยายามให้เป็นคนดีให้ได้และการที่เราได้เป็นคนดีสังคมก็จะดีเพราะมีคนอย่างเราอินชาอัลลอฮ์เห็นไหมฮะนะแต่เพราะเนื่องจากเรามองในมุมกลับเรามองในมุมที่เรามักจะเขาเรียกมันตรงกับฮาวานัฟซูของเรามันตรงกับความต้องการของเราไงเราจึงได้พูดในสิ่งต่างๆที่เราได้ยินได้เห็นและแน่นอนก็คนรุ่นใหม่ขึ้นมาจะเจริญเติบโตขึ้นมาโตขึ้นมาก็จะซึมซับคำพูดเหล่านี้แนวคิดอย่างนี้นะครับการปฏิบัติอย่างนี้แล้วเวลาเขาขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่ามีศักยภาพในการพูดแล้วสังคมมองว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วสังคมมองว่าเขาเป็นผู้ที่สามารถคิดได้วิเคราะห์ได้เขาก็เลยพูดตามเหมือนจากคนเก่าๆก่อนๆพูดแนวเดียวกันเลยพี่น้องครับแนวเดียวกันนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเราศึกษาอัลกุรอานเราจึงมารู้ว่าคำถามต่างๆที่อัลลอฮฺทรงถามให้เป็นข้อคิดเพื่อให้เราได้ตระหนักนะครับว่าไม่มีใครรู้เรื่องของความเล่นลับไม่มีใครรู้ไม่มีใครที่จะเป็นผู้บันทึกผู้ที่จะคอยจดจำว่าทำอะไรทำไม่มีครับเพราะเนื่องจากอัลลอฮฺทรงได้กำหนดไว้แล้วทั้งซ้ายและขวาเนี่ยคอยบันทึกความดีและความชั่วนะครับอัมยูรีดูนะกัยดะหรือพวกเขาต้องการที่จะวางแผนชั่วร้ายต่างๆในการที่จะทำร้ายอิสลามเห็นไหมฮะสู้ไม่ได้จัดการไม่ได้คนยิ่งติดตามคนยิ่งรับนับถือศาสนาอิสลามได้เข้าใจนะฮะเพราะอย่าลืมนะครับอิสลามไม่ได้บังคับอันนี้เป็นแน่นอนในอัลกุรอานนะละอิกรอฮฟิดดินนะฮะไม่มีการบังคับไม่มีการข่มขีในเขาเรียกกดขี่นะครับในเรื่องของศาสนาเช่นไม่รับอิสลามเดี๋ยวถูกฆ่าไม่รับอิสลามจะถูกทรมานไม่รับอิสลามไม่มีครับอิสลามคือบอกสอนทำความเข้าใจให้เข้าใจตอบคำถามนะฮะในข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการศรัทธาให้ได้เห็นแล้วครับให้ได้คิดให้ได้ตระหนักไม่ได้ยังบอกให้เชื่อนะยังไม่ได้บอกให้เชื่อนะครับสอนให้รู้นะครับทำให้ดูแล้วก็เขาเรียกขัดเกลานะฮะสิ่งที่เราอาจจะมีข้อติดอยู่ในใจติดอยู่ในความคิดนะครับนั่นแหละและแล้วทำไมครับถ้ารู้ถ้าเข้าใจก็ลองถามตัวเองฮะจะศรัทธาไหมถ้าไม่ศรัทธาก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่มีการขู่เข็นไม่มีการบังคับไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้ารับอิสลามล่ะครับก็รับอิสลามก็รับอิสลามแต่ไม่ได้รับแล้วก็สูญเสียนู่นสูญเสียอิสลามไม่ใช่นะครับดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าอัมยูรีดูนะกัยดะพวกเขาจะวางแผนอันชั่วร้ายที่จะมากีดขวางขัดขวางคนเหล่านี้ที่จะมารับอิสลามกันนั้นหรือฟัลลาดีนะกะฟะรูฮุมุลมะกีดูนนะฮะดังนั้นคนเหล่านี้คนที่ปฏิเสธเหล่านี้นะฮะคนที่ไม่ยอมรับอิสลามพวกเขาต่างหากที่จะถูกวางแผนกลับพูดง่ายว่าเขาก็จะอะไรจะหลงในแผนตัวเองแผนที่เขาคิดว่าแยบยลแผนที่เขาคิดว่าเขาวางแผนอย่างนี้เพื่อที่จะทำลายอิสลามเพื่อที่จะทำลายคนมุสลิมเพื่อจะทำลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาวางแผนต่างๆนานาแต่สุดท้ายครับมันกลับตาลปัดนะครับเพราะว่าแผนการของอัลเลาะห์นั้นเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ให้เราทุกคนได้ตระหนักนะครับว่าคำถามต่างๆที่เกิดขึ้นในอัลกุรอานเพื่อให้เราได้คิดได้ไตร่ตรองนะครับว่าเราจะยิ่งใหญ่เราจะร่ำรวยเราจะมีอำนาจเราจะอะไรไปไหนล่ะครับเพราะทั้งหมดเหล่านี้เราก็เป็นหนึ่งจะวักลูกตัวเล็กๆนะครับที่วันนี้โตขึ้นมานะฮะอัลเลาะห์ให้ความสามารถ นะครับเราควรจะต้องชูโกรไม่ใช่ที่จะต่อกรนะครับกับพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงนะครับนี่คือข้อคิดนะครับที่เราได้จากอายะห์กุรอานนะครับครับพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
4: วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร
5: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะซาวดาหรือฮัจญะโตนกินซาดฮัจญะซาวดาหรือฮัจญะโตนกินซาดได้ถึงอายันของลอซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญีสมานกินซาดจะละหมาดจะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณมัสยิดอันยุสรอแคลายอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราสอบถามโทร0898128542 0898128542ฮัจญีสมานกินซาดอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติศิริหมอสมปองโชติศิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ดิ่งอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติศิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียรโชติศิริจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณ มัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530อ
6: ินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอาบิดีนมารยาทนายอาบิดีนมารยาทหรือคุณสมหมายมารยาทอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณ มัสยิดกะมาลุนอิสลามวังตาหนวดซอยตาหวานเขตคลองสามวา
7: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดะฮัจญีฮาซันสมาเดะอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกระโสมสมาเดะและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเดะและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณ มัสยิดนูรุลฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้ง
8: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
9: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศีลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญญาริยะทานที่ไหลรินได้ที่ธนาคารอิสลามเลขบัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วน
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
11: หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีด้วยกับซูเราะห์อัลอะลักใน5องค์การได้อิกรอบิสมิร็อบบิกัลละซีกอลักหลังจากนั้นต่อมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเผยแพร่ศาสนาอิสลามแบบลับๆเป็นระยะเวลา3ปีหลังจากนั้นต่อมาพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์หลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับองค์การแรกแล้วเป็นระยะเวลาไม่นานผ่านไป40วันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ลงอัลกุรอานลงมาอีกโดยกับซูเราะห์อัลมุดดัสซิรอายะห์ที่1ถึงอายะห์ที่7อัลเลาะห์ได้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอังซิรวะร็อบบะกะฟะกับบิรวะซิยาบะกะฟะตอฮิรวะรจุรซะฟะฮจุรวะลาตัมนุนตัสตักซิรวะลิร็อบบิกะฟัสบิรโอ้ผู้ห่มผ้าเอ๋ยจงลุกขึ้นและตักเตือนแก่พระเจ้าของเจ้า จ้าจงเทิดทูนความยิ่งใหญ่เสื้อผ้าของเจ้าจงทำความสะอาดการกระทำชั่วเจ้าจงละทิ้งเจ้าอย่าบริจาคหวังที่จะได้มากและเพื่อพระเจ้าของเจ้าเจ้านั้นต้องอดทนท่านรอซูลุลลอฮ์ได้เรียกร้องเชิญชวนผู้ที่อยู่ในครอบครัวของท่านและเพื่อนสนิทของท่านให้เข้ารับอิสลามบุคคลแรกที่เข้ารับอิสลามเป็นผู้หญิงก็คือนางคอดิยะห์ภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและผู้ชายคนแรกก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกเป็นเพื่อนสนิทของท่านนบีและเด็กคนแรกที่เข้ารับอิสลามก็คือท่านอาลีบินอาบีตอลิบเป็นบุตรของลุงของท่านซึ่งท่านได้นำมาเลี้ยงเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้เป็นลุงและทาสคนแรกที่เข้ารับอิสลามคือท่านเซดบินฮาริซะซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปล่อยให้เขาเป็นอิสระหลังจากที่เข้ารับอิสลามนอกจากนั้นท่านอบูบักรก็ได้เรียกร้องเชิญชวนสหายของท่านได้เข้ารับอิสลามอีกอย่างเช่นท่านอุสมานบินอัฟฟานท่านซูเบตบินอาวามท่านซะบินอิบนีวักกอสท่านอับดุรเราะห์มานอิบนุอาฟท่านตัลฮะอิบนีอุบัยดิลละห์ส่วนผู้ที่เข้ารับอิสลามในรุ่นแรกอย่างเช่นท่านซูเฮบอัรรูมีอัมมาดบินยาซิดบิดาของเขาคือยาซิดมารดาของเขาคือนางซุมัยยะห์อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอบูซัรอัลกิฟารีท่านซะบินซัยด์และก็ฟาติมะห์บินติคอตตอบน้องสาวของท่านอุมัรบินคอตตอบอารกอมอิบนีอบิลอารกอมซึ่งท่านนบีก็ได้ใช้บ้านของเขาเป็นที่อบรมศาสนาแบบลับๆและยังมีคนอื่นๆอีกจากเผ่ากุเรชซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้เวลาในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในช่วง3ปีแรกแบบลับๆเพื่อที่จะเรียกร้องเครือญาติเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดให้ได้รู้จักคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
9: หากวันไหนรู้สึกว่าอิบาดะห์ยากวันนั้นแหละที่อามาลของเรากำลังอ่อนและอีหม่านก็กำลังลดลงแล้วจะทำยังไงให้อีหม่านเพิ่มขึ้นก็ต้องขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ทรงประทานอีหม่านให้แก่เราทำอามาลเล็กๆที่เราทำได้อย่างสม่ำเสมออยู่กับคนที่รักอัลลอฮ์และเตือนใจเรื่องศาสนาฟังสิ่งที่ปลุกหัวใจอีหม่านจะค่อยๆเติบโตเมื่อเราต่อสู้กับตัวเองทุกวันที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته หัวข้อครับวันนี้นะวันนี้จะพูดเรื่องสถานที่ที่ประเสริฐที่สุดประเสริฐที่สุดนะครับสถานที่ที่ประเสริฐที่สุดที่ไหนอ่ะไม่ใช่อันนั้นมันเจาะจงเกินไปเรายังอยู่เมืองไทยเราจะพูดไอ้สิ่งที่มันเป็นภาพกว้างคิดว่าอะไรถ้าในสถานที่ที่ประเสริฐที่สุดในดุนยานี้ก็ต้องมัสยิดวันนี้เราจะพูดเรื่องมัสยิดทุ่งอาราฟาอะไรเดี๋ยวไว้รอสัปดาห์หน้านู่นนะฮะวันนี้จะพูดเรื่องของมัสยิดครับสถานที่ที่ประเสริฐที่สุดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมันมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฮิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานนะครับโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะฮับบุนบิลาดีอิลัลลอฮิมาซาญิดุฮาวะอับกอดุนบิลาดีอิลัลลอฮิอัสวากุฮาแปลว่าสถานที่อันเป็นที่รักยิ่งณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหน้าดุนยาเนี้ยก็คือมัสยิดนั่นเองแปลว่ามัสยิดเนี่ยเราจึงได้พูดกันว่ามัสยิดคืออะไรนะเป็นบ้านของอัลเลาะห์มัสยิดเพราะนั้นเวลาเราไปมัสยิดเราจะเห็นว่าคนที่ไปอยู่ในมัสยิดเนี่ยก็จะคนละอารมณ์กับคนที่อยู่นอกมัสยิดสังเกตมั้ยท่านนอกมัสยิดเป็นคนฉุนเฉียวเป็นคนอารมณ์ร้อนพอเข้ามัสยิดส่วนใหญ่แล้วเค้าจะเปลี่ยนไปนะเรามันนั้นเราจึงได้เคยเห็นว่าคนที่เคยเป็นนักเลงหัวไม้สมัยก่อนวันนี้พอเข้าสุเราะห์เป็นไงเดินวะเราะห์เลยเพราะว่าอะไรเพราะได้ถูกบ่มเพาะมาจากบรรยากาศที่อยู่ในมัสยิดเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันสถานที่ที่เราอยู่สถานที่ที่เราพักอาศัยหรือว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยมันคือตัวแปรสำคัญในการที่จะทำให้เราเป็นคนแบบไหนเขาถึงได้บอกว่าอยู่ที่ไหนล่ะอยู่กับใครนิสัยใจคอก็จะทำไมก็จะคล้ายๆแบบนั้นแหละใช่ไหมอันนี้ชัดเจนนะเพราะอะไรเพราะเราเป็นมนุษย์ไงมนุษย์เนี่ยเวลาอยู่กับใครก็แล้วแต่มันจะซึมซับเขาซึมซับจากเราเราซึมซับจากเขาเขาพูดจาแบบไหนแรกๆเราก็เป็นคนพูดจาเรียบร้อยนะเวลาอยู่กับคนพูดจาห้าวๆเยอะๆเราก็เป็นไงเราก็ห้าวตามไปด้วยหรือบางทีเราเป็นคนห้าวๆปรากฏว่าเราไปอยู่กับคนที่เขาพูดจาเรียบร้อยเราก็เลยทำไมไปด้วยก็เปลี่ยนแปลงตามเขาไปด้วยฉันใดก็ฉันนั้นครับถ้าเราไปอยู่กับคนไม่ดีมันก็มีโอกาสที่เราจะเป็นคนไม่ดีตามไปด้วยนั่นเองแต่ถ้าเราไปอยู่กับสถานที่ที่มันเต็มไปด้วยอบายมุขคิดว่าเราจะรอดจากการทำความชั่วไหมไม่มีทางถ้าเราไปสูงสิงอยู่กับไอ้วงที่มันดื่มเหล้าแม้เราบอกว่าเราจะไม่ดื่มเหล้าเราจะดื่มน้ำเป๊ปซี่น้ำอัดลมดื่มน้ำเปล่าพอเดี๋ยวขอน้ำแข็งพอหลังหนักเข้าเป็นไงเอาโซดาเปล่าๆแล้วกันนะกับน้ำแข็งพอหลังหนักเข้าเป็นยังไงเอ้ยเอานิดเดียวพอนะลองดูดวงอยากรู้เป็นยังไงเห็นไหมรอดไหมไม่รอดนั่นแปลว่าเราไปอยู่กับใครก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลกับเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่กับสถานที่เต็มไปด้วยอบายมุขเราก็จะกลายเป็นคนที่ค่ำบอดอยู่กับการทำในสิ่งที่เป็นอบายมุขแต่ถ้าเราไปอยู่กับมัสยิดของอัลลอฮ์เพราะนั้นมันจะอีกอารมณ์นึงเราก็จะเห็นบรรยากาศที่คนเข้ามาและเข้ามานมาดเข้ามาซิกรุลลอฮ์เข้ามาอ่านกุรอานเข้ามาสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้ามาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นไอ้บรรยากาศแบบนี้แหละถ้าเราอยู่กับมัสยิดมันจะทำให้เราซึมซับและสุดท้ายแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ตรงกับหะดีษนบีไงก่อนบุฮูมุอัลลากุนบินมาซายิดกลุ่มคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์คืออะไรคนที่หัวใจผูกพันอยู่กับมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเราไม่เคยเข้ามัสยิดไม่เคยรู้เลยมัสยิดอยู่ไหนไม่เคยบริจาคให้มัสยิดเลยเอ้าเพราะว่าบางทีเราก็อาจผู้หญิงอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปมัสยิดอะไรมากมายนักนะไม่ใช่ปัญหานะเพราะดีที่สุดของผู้หญิงเนี่ยนมาที่ไหนที่บ้านและดีไปกว่านั้นอีกห้องเฉพาะด้วยบางทีบ้านเราใหญ่ใช่ไหมเราเตรียมไว้ห้องนี้อันนี้ห้องอิบาดะห์เราเข้าห้องนี้เนี่ยแปลว่ารู้กันไปอ่านกุรอานไปซิกรุลลอฮ์ไปละหมาดดูฮาไม่ใช่ไปนอนหลับอย่างเดียวนะเราอีทีเปิดไปกี่ทีหลับอย่างเดียวเลยแอบนอนอยู่วันนั้นทำอิบาดะห์เพราะนั้นอันนี้ของผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายเขาส่งเสริมครับให้เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นสถานที่ที่สุดคือมัสยิดของอัลลอฮ์และสถานที่ที่อัลเลาะห์ไม่พอพระทัยไม่พอใจมากที่สุดที่ไหนรู้มั้ยว่าอับกอดุนบิลาดีอิลัลลอฮ์สวากุฮา
ที่ไหนที่อัลลอฮ์ไม่พอใจมากที่สุดตลาดตลาดเพราะอะไรอ่ะเพราะตลาดมีทุกอย่างไงนอกจากสินค้าที่เราไปซื้อไปขายแล้วมันมีทุกอย่างมีอะไรมีการโกหกมีการพูดจาไร้สาระมีการเอารัดเอาเปรียบมีการช่างตวงไม่ตรงมีสารพัดอ่ะฮะเพราะนั้นหะดีษนบีหลายบทก็มาสนับสนุนว่าถ้าจะเข้าตลาดไปซื้อของแล้วรีบกลับไม่ใช่ไปแวะทุกร้านเลยร้านนี้ก็ทักทายร้านนี้ก็ทักทายร้านนี้ก็ทักทายร้านนี้ก็ทักทายร้านไหนไม่รู้จักเราบ้างโอ้โหไม่ต้องถึงขนาดนั้นเนาะเพราะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะได้เรื่องไงมันจะได้เรื่องอื่นกลับมาเพราะคนเนี่ยบอกแล้วว่าพอสนิทกันมากๆเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของเราแล้วจะเป็นเรื่องของใครละมันถูกไหมเรื่องของมันละทีแรกก็เรื่องของแกกับฉันไงพอหลังๆพอหนักๆเข้ากลายเป็นเรื่องของมันตอนนี้มันตลอดเลยสุดท้ายเราก็ได้บาปกลับบ้านใช่ไหมนอกเหนือจากของที่ไปซื้อแล้วอ่ะได้บาปกลับบ้านมาด้วยและอีกอย่างหนึ่งในตลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการค้าขายกันที่ว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเอาศาสนามาใช้นะไม่ใช่อยากจะทำยังไงเหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้นะเราจะมาโกงกิโลโกงตาช่างเอ้ยนิดเดียวเองเขาโกงกันขีดสองขีดกูเอาครึ่งขีดนี่กูน้อยกว่าเขาอีกนะนั่นแน่มันพูดเหมือนเป็นคนดีอะนะใช่ไหมล่ะเออแล้วถามว่าวันละครึ่งขีดคนละครึ่งขีดคนวันนึงมันซื้อเราสัก50คนเนี่ยครึ่งขีดก็25ขีดแล้วนะวันละ25ขีดแล้วกี่วันน่ะจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีแล้วกี่ปีที่เราจะต้องขายของสุดท้ายแล้วพอเราตายจากโลกนี้จะไปเคลียร์กันยังไงครับอย่ามาบอกว่าให้กากาเฟสไม่เป็นไรกากาเฟสก็ของเขาอ่ะภาษาอาหรับใช้คำว่าฮักกุนอายุนแปลว่าสิทธิ์ของมนุษย์ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นของมุสลิมอย่างเดียวเอ้ยโกงกาเฟสไม่เป็นไรใครบอกอ่ะใช่ไหมนั่นแปลว่าเราต้องรับผิดชอบไงถึงบอกว่ามุสลิมหรือผู้ศรัทธาเนี่ยเราดำเนินชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปกินอยู่เหมือนชาวบ้านเขา

ค้าขายเหมือนชาวบ้านเขาแต่เราใช้อิสลามเป็นตัวกำกับโกงได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมช่างตรงไม่ครบได้ไหมไม่ได้โกหกได้ไหมไม่ได้เพราะค้าขายสืบเสี่ยงกับการโกหกเยอะเลยนะเพราะบางคนเนี่ยชอบโกหกไว้ก่อนเลยลดได้ไหมไม่ได้หรอกรับมาแพงแล้วหรือบางทีบางคนเอ้ยเนี่ยกูขายขาดขายต่ำกว่าทุนแล้วนั่นน่ะขายต่ำกว่าทุนใครจะขายเอาจริงอ่ะซื้อมา20 บาทถือมา20 บาทขาย30 บาทนี่กูขายต่ำกว่าทุนแล้วมีใครขายต่ำกว่าทุนไหมคนบ้าที่ไหนจะขายต่ำกว่าทุนขายไปก็เจ๊งไงดิใช่ป่ะล่ะเพราะนั้นเนี่ยโกหกยังโกหกแล้วแต่ว่ามุสลิมเราไม่ถามว่าเขาซื้อของเราเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ลดราคาได้ไหมได้เพราะการค้าการขายอ่ะว่าอะฮัลลอลลอฮุนบัยอะวะฮัรอมัรริบาอัลลอฮ์ฮาลาลในเรื่องของการค้าขายแต่ฮารามในเรื่องดอกเบี้ยเราซื้อของมา20 บาทเราจะขาย30 บาทเรื่องของเราเราจะขาย40 บาทเรื่องของเราเราจะขาย100 นึงก็เรื่องของเราไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาต้องถามว่าการค้านี้ซอฟไหมใช้ได้ไหมได้แต่ไม่มีบารักะไม่มีความจำเริญเพราะโอ้โหหน้าเลือดเกินอ่ะใช่ไหมเราก็ให้มันสมน้ำสมเนื้อแต่เราห้ามโกหกไงไม่โกหกอ้าวเฮ้ยลดหน่อยได้ไหมอ่ะลดไม่ได้นนกูรับมา30แล้วเรารับละ20 บาทแล้วไม่บอกเขาได้ไหมได้สิทธิ์ของเราอ่ะลดไม่ได้ซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไปอันนี้ก็ดิบเกินนะแต่ความหมายมันคืออย่างนั้นก็หมายว่าเขามีสิทธิ์ที่จะซื้อตามที่เราไอ้นั่นแต่อย่าไปโกหกกันอย่าไปคดโกงอย่าไปอะไรนะอย่าไปเอาของไม่ดีให้เขาในขณะที่เขาเห็นของดีเขาซื้อเพราะอย่าลืมว่าทั้งหมดมันคือข้อตกลงและความรับผิดชอบเพราะนั้นตลาดต้องระวังแต่ถ้ามัสยิดอันนี้ไม่ต้องระวังมัสยิดเนี่ยมีโอกาสให้เข้าเยอะๆเพราะมัสยิดเป็นสถานที่เพื่อการทำอิบาดะห์เวลาเข้ามัสยิดมันจึงมีมารยาทไงมารยาทในการเข้ามัสยิดใช่ไหมไม่ใช่เข้าไปถึงปุ๊บโอ้ยคุยกันเสียงดังเลยไปประกาศหาของหายได้ปากกาครูไอ้นาฬิกาครูหายใครเจอมาไม่ได้นะฮารามนะไม่ได้แต่ถ้าเขาเจอแล้วเขาประกาศหาเจ้าของอย่างนี้ได้คนละอย่างนะสมมตินาฬิกาเราหายนาฬิกาผมหายใครเจอมั้งไหมครับฮารามแต่ถ้าเผื่อว่าเขาไปฝากประกาศเช่นเจ้าหน้าที่อิมงอิหม่ามนาฬิกาของใครนะครับหรือมาเทียบนละหมาดอย่ามารับได้อย่างนี้ได้คนละอย่างนะเพราะนั้นมัสยิดก็ใช้เป็นสถานที่ในการทำอิบาดะห์จริงๆเป็นสถานที่ที่เราใช้ในการอะไรเข้าใกล้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอย่าลืมนะนอกจากมัสยิดแล้วไม่มีที่อื่นนะที่จะทำให้เราเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮฺที่บ้านก็ส่วนหนึ่งแต่มัสยิดเนี่ยเพราะเรารู้กันว่ามัสยิดคือสถานที่ที่มันเต็มไปด้วยอะไรบรรยากาศแห่งการทำอิบาดะห์เข้าไปเราตะเฮียตุนมัสยิดก่อนเห็นไหมต้องตะเฮียตุนมัสยิดก่อนไม่ใช่เข้าไปถึงนั่งเลยไม่ใช่แม้กระทั่งที่เขาคุตบะห์อยู่เห็นไหมเขาคุตบะห์อยู่ต้องตะเฮียตุนมัสยิดไหมก็ต้องที่มีครั้งหนึ่งเข้าพระซอฮาบะห์นั่งเลยนบีบอกลูกตะเฮียตุนมัสยิดก่อนแปลว่าต้องตะเฮียตุนมัสยิดแปลว่ามัสยิดสำคัญไงมัสยิดสำคัญก่อนนั่งต้องตะฮียะตุลมัสยิดซะก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะทำอย่างอื่นจะอ่านกุรอานจะนมาศยกเว้นว่ามันไม่ทันแล้วเขานมาศฟัดดูแล้วเราเข้าไปช้าไงพอเราเข้าไปช้าเขานมาศฟัดดูอย่างตะฮียะตุลมัสยิดไหมไม่ต้องแล้วนะเพราะอะไรเขาไป2 รอกอะฮ์แล้วเรามุตตะฮียะตุลมัสยิดแล้วเราเนี่ยเป็นคนอ่านมืออาชีพด้วยอ่านซะยาวเลยเขาอัสสลามุอะลัยกุมเรายังตะฮียะตุลมัสยิดไม่ทันเลยได้ไหมไม่ได้เพราะฟัดดูสำคัญกว่าต้องเขาเรียกต้องจัดระดับความสำคัญถ้าจะเอาตะฮียะตุลมัสยิดจะเอาสุนัตก่อนหลังอะไรก็แล้วแต่ไปก่อนเวลาไม่ใช่ไปแบบโอ้โหเฉียดฉิวเหมือนละหมาดวันศุกร์อ่ะบางคนไปเนี่ยถามว่ารู้เวลาอยู่แล้วว่าเที่ยงครึ่งเขาเตะขึ้นเขาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ทยอยเดินกันไปนี่ไปก้ามกึ่งก้ามกึ่งไกลเที่ยงครึ่งเนี่ยพอก้ามกึ่งก้ามกึ่งปุ๊บปัญหามาอีกแล้วพอเขาเตะให้สลามเราต้องไปละหมาดสุนัตเอายังไงแต่ตอนนี้บางคนก็ต้องยืนรอใช่ไหมใช่ป่ะพอให้เขาอาจารย์ให้จบก่อนพอเราเข้ามามันเข้ามาในเวลาเดียวกับเขาขึ้นเลยเอาไงดีไม่ต้องยืนรอนะไม่ต้องยืนรอมันอาจจะเราอาจจะเห็นนะว่าเขายืนรอใช่ไหมไม่ต้องยืนรอให้เรานมาสุนัตตะฮียะตุลมัสยิดแล้วนั่งฟังคุตบะห์เพราะคุตบะห์สำคัญกว่าแต่ถ้าเรายืนรอกว่าจะจบเรานมาศอีกเมื่อกี้บอกแล้วเรามืออาชีพนมาศซะยาวเลยพอเราให้สลามอากูลูเกาลีฮาดาเขาลงพอดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นรีบนมาศแล้วฟังคุตบะอันนี้คือวิธีปฏิบัตินะครับ

ชัดแต่สมัยนี้เรามีอาคารสถานที่เอาโรงเรียนก็ไปโรงเรียนไปแล้วก็อะไรนะมูลนิธิก็ไปอยู่มูลนิธิไปแต่ว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเพราะนั้นมัสยิดสำคัญไหมสำคัญนะสำคัญระวังแล้วกันนะเขาบอกหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าสุเราไม่ค่อยเข้ามัสยิดไปเข้าอีกทีก็ตอนนู้นเลยตอนไหนนะตอนเขาแบกกลับไปแบกเข้าไปแล้วเขาบอกจะเดินไปดีๆหรือจะให้แบกไปตอนนี้ยังเดินได้ก็เดินไปก่อนอันนี้พูดถึงผู้ชายนะผู้ชายของมุสลิมเราเต็มที่กับที่บ้านได้เลยครับนะครับสำหรับมุสลิมเนี่ยถ้าเป็นไปได้ต้องยึดมัสยิดเป็นหลักถามว่าถ้าผู้ชายไม่เข้าสุเราเราให้ใครเข้าอ่ะผู้หญิงเขาอยู่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมแล้วใครจะอยู่สุเราอ่ะโตเซียคนเดียวเหรอโตเซียบ้านเรานี่ทำหลายหน้าที่ด้วยนะอาจารย์ก็เอาเป็นอิหม่ามก็ได้ใช่ไหมแล้วก็อะไรนะทำความสะอาดก็ด้วยตกลงแล้วนี่เงินเดือนน่าจะให้เขาเนอะเพราะเขาเหมาหมดเลยไงเขาเหมาหมดเลยเพราะนั้นอย่าให้โตเซียเหงาเราก็ช่วยไปเป็นมะมุมหน่อยไปเป็นเพื่อนกันหน่อยนะครับเพราะว่านมาที่มัสยิดได้ผลบุญเท่าไหร่นะ25ถึง27เท่ามันมี2หะดีษหะดีษถึง25หะดีษถึง27แปลว่ามันมากกว่า1เท่าแน่นอนมันมากกว่า1เท่าแน่นอนนะครับเพราะนั้นความสำคัญของมัสยิดเนี่ยมีเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับส่งเสริมให้ไปมัสยิดและดีที่สุดในดุนยานี้สถานที่คือมัสยิดอ้าวทีนี้มาดูกันประเด็นต่อมามัสยิดหลังแรกและเป็นมัสยิดที่สำคัญที่สุดที่ไหนเมื่อกี้เนี่ยมาคิดที่ตอบอยู่อะฮะมัสยิดฮารอมนั่นแหละฮารอมมักกะฮ์นั่นแหละอันแรกนะเพราะนั้นชื่อของมันก็คือมัสยิดุลฮารอมมัสยิดแต่ว่าฮารอมเนี่ยเวลาเขาบอกฮารอมเขาจะหมายถึงถ้าฮารอมเมนจะหมายถึง2ที่ฮารอมเมนก็แปลว่า2ที่เพราะนั้นกษัตริย์ซาอุดีตำแหน่งหนึ่งของเขาคืออะไรคอดิมุนฮารอมัยนีอัชชารีไฟนีคอดิมเนี่ยเป็นแปลเป็นภาษาชาวบ้านแปลว่าผู้รับใช้เขาก็สถาปนาตัวขึ้นมาเป็นอะไรนะผู้รับใช้สถานที่สำคัญทั้ง2ฮารอมมันอ่านจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่านว่าฮารอมใช่ไหมจริงๆแล้วมันของเขาเนี่ยคอดิมุนฮารอมัยนี่อัชชารีไฟนี่แปลว่าสถานที่อันมีเกียรติทั้งสองซึ่งก็คือมักกะกับตัวทีมัสยิดฮารอมกับมัสยิดนบีนะมัสยิดฮารอมกับมัสยิดนบีเพราะว่าถ้าหมายถึงมัสยิดคืออย่างนี้ส่วนมักกะเนี่ยมันเป็นชื่อเมืองนะชื่อเมืองมักกะเมืองมะดีนะแต่มัสยิดคือมัสยิดอันมัสยิดุลฮารอมกับมัสยิดอันนบะวีมัสยิดนบะวีมาจากคำว่านบีมัสยิดนบะวีมาจากคำว่านบีก็คืออันมัสยิดุลนบะวีเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเป็นยังไงนบีมาจากไหนก่อนนะเพราะนั้นเอาอันแรกก่อนมัสยิดหลังแรกอินนาอวะละบัยตินวูดีอาลินนัสลัลละซีบิบักกะตะมุบารอกันวะฮูดัลลินอาลามีนแท้จริงบ้านหรืออาคารหลังแรกที่ถูกก่อตั้งขึ้นสำหรับมนุษยชาตินั่นก็คืออาคารหรือบ้านที่เมืองมักกะซึ่งเป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์ให้มุบารอกันให้ความจำเริญแล้วก็เป็นการชี้นำหนทางที่ถูกต้องแก่โลกทั้งสองก็หมายแก่โลกทั้งผองก็หมายถึงกับคนทุกคนนั่นเองทีนี้ท่านอบูซะดินได้รายงานบอกว่ากุนตุยารอซูลุลลอฮ์ฉันได้เคยถามท่านนบีว่าไอยูมัสยิดินวูดีอัลฟินอัรดีอัลวัลอบูซะดินเป็นซอฮาบะถามนบีบอกว่าโอ้ท่านรอซูลมัสยิดหลังใดที่ถูกสร้างในโลกเนี้ยหลังแรกเลยก็ล่ะท่านนบีบอกอันมัสยิดุลฮารอมมัสยิดฮารอมอยู่ไหนนะมักกะนะหลายท่านไปมาแล้วนะเดี๋ยวผมไปบ้างอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวกลับมาเล่าแต่ตอนนี้ยังเล่าไม่ได้เพราะยังไม่เคยไปกุนตุซุมมาไออยู่หลังจากนั้นฉันก็ถามว่าหลังจากมัสยิดฮารอมแล้วมัสยิดอะไรต่ออีกอัลมัสยิดุลอักซอแปลว่าหลังที่2อักซอกุนตุกัมไบนะฮูมาแล้วฉันก็ถามว่าไอระหว่างทางทั้ง2มัสยิดเนี่ยกัมไบนะฮูมาอัรบาอูนะซะนะซุมมาไฮซุมาอัตรักกันอัตรักกัสซอลาตุฟะซอลลีฟะฮุวะมัสยิดุนคือการเดินทางค่อนข้างไกลถ้าเดินเท้าเนี่ยเดินเท้าเนี่ยหลายปีเลยทีเดียวถ้ามันไกลไงถ้าเราถามว่ามักกะไอ้อะไรนะมัสยิดฮารอมกับอักซอถ้าสมัยก่อนเขาเดินเท้าใช่ป่ะเขาต้องเดินเท้าแต่สมัยเราเนี่ยคงไม่ต้องแล้วนั่งเครื่องบินได้แต่อักซอก็ไปลำบากนะอักซออยู่ที่ไหนสองมัสยิดนี่สำคัญยังไงก่อนมัสยิดฮารอมมัสยิดอันอักซอจำได้ไหมว่าตอนนบีรับบัญญัติเรื่องนมาดนบีไปจากมัสยิดฮารอมไปโดยบูรอกบ้านเราก็เอามาวาดจินตนาการซะดูซะโอ้โหเลยดูกลายเป็นของไม่ดีไปเลย
นะบุรอกเนี่ยเป็นพาหนะ

0: คำว่าบุรอกเนี่ยภาษาเรามาจากคำว่าบาร์กุนบาร์กุนแปลว่าฟ้าแลบความหมายก็คือพาหนะที่มันเดินทางแบบคือกระพริบตาหนึ่งมันไปนู่นแล้วสุดขอบฟ้าไปแล้วนั่นอันนั้นคืออะไรคือบุรอกซึ่งเป็นพาหนะที่อัลลอฮ์ให้ยิบรีลมารับนบีไปที่มัสยิดอักซอที่เราบอกว่าไปหลังอิชาแต่กลับมาก่อนฟะยัตค่ำคืนไลลาตุนอิสรอกับมิรอดเคยได้ยินเรื่องประวัติใช่ไหมอิสรอคือการเดินทางจากมัสยิดฮารอมไปอันอักซอและมิรอดคือการเดินทางจากมัสยิดอันอักซอขึ้นข้างบนมันจะมี2อย่างนะอิสรอกับมิรอดที่เราเคยได้ยินนะอิสรอคือการเดินทางจากมัสยิดฮารอมไปมัสยิดอักซอโดยบุรอกมันถึงเร็วไงนะแล้วก็เสร็จแล้วจากมัสยิดอันอักซอขึ้นไปรับบัญญัติเรื่องนมาดเราเรียกว่ามิรอดอันนี้คือการท้าทายอีหม่านของคนหลายๆคนเพราะนบีกลับมาเล่ากลับมาบอกในทุกสิ่งทุกอย่างหลายคนเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเพี้ยนหรือเปล่าเริ่มไม่แน่มั่นใจแล้วแต่พอไปถามท่านอบูบักท่านอบูบักบอกว่าถ้าคนคนนี้พูดอะไรฉันเชื่อหมดเพราะเขาไม่เคยโกหกนี่ไงท่านอบูบักได้ฉายาว่าอะไรนะอัสซิดดีกเนี่ยฉายาท่านอบูบักแต่สิ่งที่นบีพูดนบีก็ยืนยันถึงความถูกต้องว่าเนี่ยตอนเนี้ยฉันเห็นกองคาราวานอันเนี้ยอยู่แปลว่าวันเนี้ยเขาอยู่ตรงนี้ซึ่งนบีจะรู้ได้ไงใช่ไหมเสร็จแล้วพอกองคาราวานนี้กลับมาแล้วเขาก็ถามเขาก็บอกว่าใช่ณวันนั้นฉันอยู่ตรงนี้เห็นไหมก็แสดงว่าอะไรแสดงว่านบีไม่ได้พูดตามอำเภอใจบอกแล้วนบีพูดอะไรตามวะฮยุนตามวะฮีเพราะนั้นมัสยิดที่สำคัญมากๆก็คือสองอันนะที่ถูกกล่าวเอาไว้คือมัสยิดฮารอมกับมัสยิดอันอักซอแต่นบีบอกว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามซุมมาไฮซุมาอัดดารอกกัสซอลาตู้แต่ไม่ว่าท่านจะอยู่ใดที่ใดก็ตามเมื่อเวลาของการนมาดมาถึงท่านฟาซอลลี่ฟาฮัวมัสยิดุนถึงเวลาที่ไหนนมาดที่นั่นที่นั่นคือมัสยิดแล้วเพราะมัสยิดมันแปลว่าสถานที่สุญูดก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปตะเวนหามัสยิดเพื่อจะนมาดนะเวลาก็จะหมดอยู่แล้วตะเวนหามานานแล้วยังไม่เจอเลยมัสยิดไม่ใช่นะละหมาดที่ไหนได้ไหมได้อันนี้คือสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้นะครับทีนี้คำถามต่อมาคือใครคือคนแรกที่สร้างมัสยิดสร้างมัสยิดฮารอมเนี่ยอันนี้ก็จะมีไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่เพียงแต่ว่าเป็นทัศนะเป็นมุมมองของนักวิชาการว่ามีทั้ง3อย่างกลที่1และคำพูดหนึ่งบอกมาลาอิกะห์สาเหตุที่มาลาอิกะห์สร้างก็เพราะว่าสำนึกในความผิดที่อัลลอฮ์ใช้อัลลอฮ์บอกว่าวะอิซกอลาร็อบบุกะลิลมาลาอิกะห์อินนีจาอิรุฟิลอัรฎิคอลีฟะห์ประโยคนี้ไงที่อัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะห์ว่าฉันเนี่ยจะสร้างตัวแทนของฉันบนหน้าแผ่นดินนี้กอลูอัตตะจอลูฟีฮามายุฟซิลูฟีฮาวะยัสฟิกุดดิมาแล้วมาลาบรรดามาลาอิกะห์ก็บอกว่าพระองค์จะสร้างผู้ที่สร้างความเสียหายและก็เข็นฆ่ากันกันนั้นหรือนี่คือประโยคที่มาลาอิกะห์ถามกลับไปซึ่งถือว่าเป็นการถ้าเราพูดเป็นภาษาชาวบ้านไงเรียกอะไรเสียมารยาทถูกไหมเหมือนกับเราพูดกับเจ้านายอ่ะพูดกับเจ้านายด้วยคำพูดที่ท่านจะเอายิ่งจริงเหรอในขณะที่เรากับเขาเนี่ยมันคนละเรื่องใช่ป่ะอันนี้พระเจ้าพูดกับมาลาอิกะห์เพื่อเป็นการถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านเรียกแจ้งเพื่อทราบถูกไหมแจ้งเพื่อทราบบอกให้ทราบด้วยความที่มาลาอิกะห์สำนึกเขาก็เลยไปสร้างอะไรสร้างกะบะเพื่อจะได้ตอวาฟและเป็นการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้กลที่1อันที่2บอกนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นผู้สร้างหลังจากที่ได้ให้ลงมาในโลกดุนยานี้แล้วเนี่ยก็มีคำสั่งเป็นการวะฮยุนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีการสร้างนะครับบอกว่าให้มีการสร้างบ้านหลังหนึ่งเพื่อจะได้ให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยมาตอวาฟเหมือนกับที่มาลาอิกะห์เข้าตอวาฟบนฟากฟ้าเหมือนกันอันนี้คนที่2คนที่3ก็คือนบีอิบรอฮีมเป็นผู้สร้างนบีอิบรอฮีมเป็นผู้สร้างนะครับซึ่งแน่นอนนบีอิบรอฮีมสร้างกับใครนะกับนบีอิสมาอีลอันนี้ก็เป็นมุมมองซึ่งไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนในเรื่องนี้พอเรารู้มันก็โผล่มาเลยใช่ไหมแต่ก็ให้เป็นสิ่งที่ให้เป็นความรู้ว่าเนี่ยนี่คือที่มาที่ไปของอะไรนะของมัสยิดอันฮารอมนะครับทีนี้ความสำคัญล่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้มีเรื่องของการทำฮัจญ์และการตอวาฟใช่ไหมแล้วก็ให้เป็นกิบละ สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาในการที่จะใช้เพื่อเป็นทิศในการนมาศนั่นแปลว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เวลาจะนมาศต้องหันหน้าไปที่นี่เราเรียกว่ากิบละกิบละคือทิศที่เราหันไปตัวอาคารเนี่ยเราเรียกกะบะตัวอาคารสี่เหลี่ยมเรียกกะบะแต่ถ้าเมืองเราเรียกว่าเมืองอะไรมักกะแต่ถ้ามัสยิดเราเรียกว่าอันมัสยิดุลฮารอมงงไหมเนี่ยไม่งงนะสี่เหลี่ยมเรียกว่ากะบะมัสยิดเรียกว่ามัสยิดฮารอมตัวส่วนเมืองเรียกว่าเมืองมักกะส่วนทิศที่เรามุ่งหน้าไปเรียกว่าทิศกิบละกิบละนะครับตอนนั้นถูกกำหนดเพื่อให้เป็นอะไรให้เป็นทิศในการสู่การนมาศก็แปลว่าไอ้ที่เรานมาศเนี่ยเราไม่ได้ไปให้ความสำคัญกับอะไรนะอาคารสถานที่ไม่ใช่นะเดี๋ยวมันจะเข้าใจเพราะว่าคนหลายๆคนก็บอกไหนล่ะมุสลิมบอกไม่มีรูปเคารพอ่ะมุสลิมไม่มีเคารพไม่มีรูปเคารพแล้วไปกราบไปไหว้ไอ้อาคารสี่เหลี่ยมทำไมอ่ะมันไม่ใช่มันคือทิศที่เขากำหนดเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นให้มันเป็นเครื่องหมายเฉยๆแต่ว่าเราละหมาดจริงๆเราต้องมุ่งสู่ใครอัลลอฮ์ถ้าไม่งั้นเราเอายังไงล่ะหันนี่หันไป360องศาถึงกันแล้วก็เวลาจะละหมาดเราจะสู่อยู่ต่ออัลลอฮ์ก็นึกถึงไหนได้ก็เอาใช่ไหมไม่ใช่นะอันนั้นไม่เกี่ยวแล้วก็หินตรงหินดำก็เหมือนกันที่เขาไปอะไรนะเป็นส่วนการประกอบพิธีฮัจญ์ใช่ไหมถ้าจูบได้ให้จูบเนี่ยถามว่ามีอภินิหารอะไรไหมไม่มีท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุคือคนที่เราวังในเรื่องของอะกีดะห์มากในวันที่ท่านเป็นคอลีฟะห์และซึ่งมันแน่นอนมันก็ต้องมีการจุบหินดำท่านอุมัรประกาศดังๆเลยว่าเจ้าเป็นแค่ก้อนหินถ้าไม่เห็นรอซูลจูบเจ้าแล้วก็ฉันจะไม่จูบเจ้าเด็ดขาดเป็นการบอกกับคนที่ได้ยินว่าอะไรไม่ได้มีอภินิหารอะไรแต่มันเป็นในขั้นตอนของการประกอบพิธีฮัจญ์นั่นเองเพราะมันต้องมีอะไร1 2 3ให้เราทําดิไม่งั้นก็ไม่รู้จะเอายังไงอ่ะก็ไปกันสเปะสปะเหมือนละหมาดอ่ะได้ป่ะมันต้องมีการอะไรเริ่มต้นตักบีดรากัดที่1 2 3 4แล้วก็ให้สลามถ้าไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะทํายังไงใช่มั้ยนี่คือรูปแบบซึ่งรูปแบบเหล่านี้เนี่ยตามอําเภอใจได้มั้ยก็ไม่ได้จะเป็นรูปแบบฮัจญ์รูปแบบอุมเราะห์รูปแบบงานละหมาดที่เราเรียกรวมๆว่าซุนนะห์ต้องเอามาจากใครอ่ะเอาจากท่านนบีเท่านั้นแปลว่านบีใช้ยังไงก็ต้องทำตามนั้นและที่สำคัญเมื่อเราทำแล้วเราหวังผลไงเราหวังที่จะได้รับผลบุญจากการทำอิบาดะห์ก็ต้องเอาตามรูปแบบที่นบีสอนนบีสอนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแค่นั้นเราก็ตะกายกันแย่แล้วนะมันก็แปลกนะไอ้สิ่งที่ไม่สอนน่ะเราก็อยากจะทำแต่ไอ้สิ่งที่เขาสอนน่ะเราไม่อยากทำก็ต้องถามเราว่าเรานี่ปกติดีหรือเปล่านะต้องไปหายากินซะแล้วมั้งนะเพราะนั้นทีนี้มัสยิดเมื่อกี้มัสยิดแรกนะมัสยิดที่2ที่มีความประเสริฐอีกที่นึงคือมัสยิดอะไรนะอักซอก็ไปละแต่ว่าผลบุญของการนมาศอันนี้พูดถึงในมุมของผลบุญนะมากสุดคือมัสยิดฮารอมได้เท่าไหร่100,000น่ะภาษาอาหรับใช้100,000เท่าไหร่100,000100,000ใช่มั้ยแล้วมัสยิดรองลงมาล่ะมัสยิดนบีมัสยิดอันมัสยิดุนนบวีมัสยิดนบีเท่าไหร่นะ1,000แล้วก็มัสยิดอะไรอีกอันนึงนะอักซอ500ถ้าจัดลำดับความสำคัญเนี่ยมัสยิดฮารอมก่อนมัสยิดนบวีทีนี้มัสยิดนบวีคือมัสยิดนบีมัสยิดนบีก็คือมัสยิดที่นบีสร้างไงเขาถึงเรียกมัสยิดนบีในวันที่สร้างมัสยิดเนี่ยนบีมีส่วนร่วมในการสร้างด้วยประวัติศาสตร์นิดนึงนบีอพยพจากมักกะห์มามะดีนะห์เดินทางมากับท่านอะไรนะอบูบักรและคนรับใช้แล้วก็ในวันที่มาถึงเนี่ยโดยหลักแล้วก็คือว่าที่เขาทํากันชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านบีจะมาเขาก็จะออกมาต้อนรับที่ชานเมืองแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็พอสายๆมันร้อนใช่มั้ยเอากลับเข้าบ้านก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายๆวันจนกระทั่งมีอยู่วันนึงเนี่ยเขาเข้าบ้านกันหมดแล้วนบีเพิ่งมาถึงก็มียะฮูดีคนหนึ่งซึ่งเป็นคนงานเนี่ยทำงานอยู่บนหลังคาก็เห็นว่ามีคนมาแล้วก็ตะโกนบอกว่าคนที่พวกท่านรอคอยมาทุกคนก็ออกมากันเต็มเลยเอาอาวุธออกมาด้วยนะมันเป็นลักษณะของวัฒนธรรมเขาอะนะแล้วก็เสร็จแล้วก็มารอต้อนรับท่านนบีตอนนั้นยังหลายคนที่ไม่เคยเห็นนบีก็ยังไม่รู้ว่าใครคือนบีนั่งท่านอบูบักยืนด้วยกับบุคลิกของทั้งสองท่านเป็นยังไงเหมือนกันคนก็จ้องจะวิ่งจะมาหาจะมาสลามจะมาอะไรของท่านอบูบักใช่ไหมแต่ว่าปรากฏว่าแดดมันส่องมาที่ท่านนบีท่านอบูบักก็เลยขยับมายืนบังแดดให้นบีคนก็เลยรู้ว่าอ๋อที่นั่งเนี่ยคือนบี อันนี้คือมารยาทเหมือนกันนะแปลว่าไม่ทำให้ใครขายหน้าไงถามว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันมันความรู้สึกคนมันก็แปลกมันก็เปลี่ยนใช่ป่ะล่ะแต่พอยืนอย่างนี้ปุ๊บคนก็รู้โดยทันทีอ๋อที่นั่งเนี่ยคือนบีที่ยืนเนี่ยไม่ใช่อ่านมั้ยเนี่ยอันนี้คือมารยาทที่เขาใช้วิธีการแบบเนี้ยเราเองก็เหมือนกันต้องเรียนรู้เหมือนกันเล็กๆน้อยๆก็เหมือนกันนะเขาเรียกรักษาหน้ากันไว้ไม่ใช่สมน้ำหน้ามันหน้าแตกไม่ใช่เห็นมั้ยนี่ศาสนาสอนเราทุกอย่างเลยนะแค่นี้เองนะแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บก็มีการดูแลดูจะพาท่านนบีไปอยู่ที่บ้านไปอะไรด้วยนะท่านนบีบางคนเนี่ยมาจับเชือกจับอุ่นจะพาไปอยู่ที่บ้านนบีบอกคอลลิซาบีละฮาฟะอินนะฮามะมูรอตุนปล่อยมันไปตามทางมันเพราะมันถูกใช้มาแล้วแปลว่ามันถูกกำหนดมาแล้วว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนเพราะไอ้มันไปอยู่ตรงไหนมันก็คือมัสยิดไงแปลว่าอู่ตัวนั้นไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่มัสยิดนบีหลังนี้แหละแล้วนบีก็สร้างบ้านสร้างมัสยิดแต่ก่อนหน้านั้นมันเป็นที่สำหรับการเขาเรียกตากอินทผลัมภาษาอาหรับเรียกมิรบาดุนตากอินทผลัมของเด็กกำพร้าสองคนชื่อซะกับซูเฮนนบีเรียก2คนนี้มาต่อรองราคาเขาบอกไม่ฉันจะให้เป็นฮะดียะห์นบีบอกไม่เอาต้องขายก็ตกลงซื้อขายแล้วก็สร้างบ้านสร้างมัสยิดเพราะนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยนบีก็มีส่วนร่วมนบีช่วยแบกช่วยอะไรด้วยมันจึงเป็นที่มาของนะชีดบทนึงซึ่งนบีพูดแล้วนบีบอกว่าฮาซันฮิมาลูลาฮิมาลัคไคบัรอับรูร็อบบานาวะอัตฮับแปลว่าการแบกครั้งนี้ไม่เหมือนการแบกในคอยบัตมันบริสุทธิ์ใจกว่ามันมีผลบุญมากกว่าหมายความว่าไงเพราะแบกคือเหนื่อยแบกอิฐแบกปูนแบกตรงต้นไม้แบกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปจัดทำให้มันเป็นตัวอาคารเป็นมัสยิดซึ่งก็ไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าเป็นอาคารปูนอะไรมากมายเปล่าเอาต้นหินพารามเอาก้านหินพารามคือกั้นให้มันเป็นบริเวณเฉยๆแต่มันก็ต้องมีการอะไรใช้แรงงานซึ่งนบีทำด้วยแล้วนบีก็บอกว่าการแบกในครั้งนี้มีผลบุญมากกว่าการแบกในคอยบัตและบริสุทธิ์ใจมากกว่าเพราะในคอยบัตคือสงครามแบกอะไรล่ะทรัพย์เฉลยทรัพย์สงครามกลับบ้านก็มีการแบ่งกันนะแต่ว่าอันนี้นบีก็พูดเอาไว้เพราะนั้นการอะไรนะการสร้างครั้งนี้เนี่ยนบีมีส่วนร่วมในการสร้างด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือมัสยิดนบีทีนี้ต่อมาก็คือว่ามัสยิดที่3ที่มีความประเสริฐก็คือมัสยิดอัลอักซอตามที่เรารู้นะมัสยิดอัลอักซอเนี่ยเป็นมัสยิดที่ทำมัสยิดฮารอมท่านนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลแต่ถ้ามัสยิดอันอักซอนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสฮะเพราะนบีอิบรอฮีมเราเคยฟังประวัติแล้วนะนบีอิบรอฮีมแต่งงานกับท่านหญิงซาร์ใช่ไหมยังไม่มีลูกท่านหญิงซาร์ให้สาวใช้ให้นบีแต่งงานอีกก็คือฮะญาร์พอแต่งเสร็จท้องก็เลยเอาไปไว้ที่มักกะก็เป็นที่มานี่แหละนี่แหละเรื่องฮัจญ์เรื่องอุมเราะห์เรื่องฮัจญ์เรื่องอุดะฮียะห์นี่แหละเป็นที่มาของครอบครัวนี้เขาของครอบครัวนบีนี่แหละแล้วก็ส่วนนบีอิสฮากนบีอิสฮากก็สร้างมัสยิดอันอักซอแต่เท่ากับว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเขาเรียกเป็นยัดดุนอัมบียะแปลว่าเป็นบรรพบุรุษของบรรดานบีเพราะทั้งสองสายเนี่ยสายท่านนบีอิสฮากเนี่ยก็จะมาบันิสรออีนซึ่งก็จะมีนบีมากมายท่านสุดท้ายในสายนี้คือนบีอีสาส่วนนบีอิสมาอีลเนี่ยไม่มีใครเป็นนบีเลยมาโผล่คนสุดท้ายเลยก็คือนบีมุฮัมมัดดังนั้นมันก็เลยมีความสำคัญนะในเรื่องของเชิงประวัติศาสตร์ด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของผลบุญในฮะดีษบทนึงนบีบอกว่าลาตุชัดดุริฮาลุอิลาอิลลาอิลาซาลาซาติมาซาญิดจะต้องไม่มีการเตรียมเสบียงไปในสถานที่ใดนอกจาก3สถานที่นี้เท่านั้นแปลว่าถ้าเราจะไปค้างแรมเราจะไปนมาดเพื่อให้มันได้ผลบุญเยอะๆ3ที่นี้เท่านั้น3ที่นี้เท่านั้นมัสท่านนักธรรมบีบอกว่ามัสยิดฮาดามัสยิดของฉันแห่งนี้ว่ามัสยิดฮารอมมัสยิดฮารอมว่ามัสยิดอักซอและมัสยิดอันอักซอแปลว่า3มัสยิดถ้าจะคิดว่าไปนมาดและได้ผลบุญมากกว่าที่อื่นต้องไป3มัสยิดนี้มัสยิดทั่วๆไปผลบุญเหมือนกันมัสยิดหน้ารามมัสยิดสันติชนมัสยิดบางกอกมัสยิดที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราไปนมาดผลบุญเหมือนกัน25ถึง27เท่าแต่ถ้าเอาผลบุญ 11,500 อะไรเนี่ยนะต้องไป3มัสยิดนี้เท่านั้นอันนี้คือผลบุญเค้าเรียกความประเสริฐของมัสยิดทั้ง3อ่ะนะต่อมาก็คือว่ามันมีอีกมัสยิดนึงที่ถือว่าสำคัญและนบีได้พูดถึงภาคผลที่จะเกิดขึ้นมัสยิดกุบามัสยิดกุบาเขาบอกว่ามัสยิดกุบาเนี่ยถูกในฮะดีษบอกว่า อาวะลุมัสยิดินบุนียะฟินอิสลามอินดามาวะซะละอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลากุบะมุฮาญิรอนมินมักกะเป็นมัสยิดหลังแรกก่อนที่นบีจะเข้ามาดีนะนบีสร้างมัสยิดกุบะแล้วก็ในการสร้างเนี่ยในภาคผลที่จะได้รับเนี่ยเขาบอกว่ามีหะดีษบทนึงนบีเนี่ยจะมามัสยิดกุบะเนี่ยอยู่บ่อยครั้งบางครั้งก็เดินมาบางครั้งก็อะไรนะขี่พาหนะมาแล้วก็มานมาซุนนะห์2รอกาที่นี่นะครับแล้วนบีก็บอกว่าใครก็ตามที่นมาซ2รอกาที่เนี่ยภาคผลหรือว่าผลบุญที่จะได้รับเนี่ยเหมือนกับการทําอุมเราะห์เพราะนั้นหลายๆคนก็เวลาไปเค้าก็เลยต้องไปนมาซที่นี่ด้วยนะครับอันนี้พระนบีบอกมันตะตอฮารฟีบัยติฮีใครที่อํานาละหมาดทําความสะอาดร่างกายไปเรียบร้อยซุมมาอาตามัสยิดกุบะหลังจากนั้นมาที่มัสยิดกุบะฟะศอลลาฟีฮิศอลาตันแล้วมาละหมาดที่นี่กานะละฮูกะอัจริอุมเราะห์ตินเหมือนกับผลบุญเหมือนกับการประกอบพิธีอุมเราะห์นะครับซึ่งไอ้การประกอบพิธีอุมเราะห์เนี่ยมันมีในหะดีษบทอื่นด้วยเหมือนกันแต่พูดง่ายๆก็คือว่าส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัติตามแบบอย่างที่นบีสอนนะครับฉะนั้นในโลกเราเนี่ยมีมัสยิดเยอะแยะเลยถ้าเราจะเสียเงินเสียทองเพื่อที่จะได้ไปหวังผลบุญให้เยอะๆก็เอาตามที่นบีบอกไม่ต้องไปที่อื่นนะฉะนั้นถ้ามีโอกาสอย่างที่ว่าถ้ามีโอกาสนอกจากการไปทําฮัจญ์เราอาจจะไปทําอุมเราะห์สําหรับคนที่มีโอกาสนะแต่ถ้ายังไม่มีโอกาสทำยังไงดีก็รักษาอิบาดะห์ที่เราทำอยู่เนี่ยให้มันสม่ำเสมอก็แล้วกันเพราะแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ให้บางทีมันก็มีการชดเชยซึ่งกันและกันอย่างเช่นเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีฐานะอะไรมากแต่เราเป็นคนร่างกายแข็งแรงไม่ต้องเสียตังค์ให้หมอใช่ไหมในขณะที่คนเขามีตังค์เยอะๆเขาก็ต้องเสียตังค์ให้หมอก็มีมันก็มันเป็นความสมดุลนะที่อัลลอฮ์ให้เพื่ออะไรอ่ะเพื่อเราจะได้ไม่ดูถูกเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับเราเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกแล้วว่าอินตะอุดูเนี่ยมาตัลลอฮ์ละตัวซูฮาหากเจ้าจะนับเนี่ยมาหรือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าแล้วเราก็ไม่มีวันนับได้หมดเพราะนั้นเวลาเรามองนบีบอกให้มองคนที่ต่ำกว่าอุนดูรูอิลามันฮุวะมันฮุวะอัสฟาลามิงกุมมองคนที่ต่ำกว่าเวลาตันตูรูอิลามันฮุวะเฝ้าก็กลุ่มอย่ามองคนที่เขาสูงกว่าเพราะอะไรเราจะได้ไม่ดูถูกความโปรดปรานหรือเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับเราเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเราได้คนอื่นไม่ได้เราก็คิดอีกมุมนึงก็ว่าไอ้ที่เขาได้เราไม่ได้ก็ไม่แปลกไม่ใช่แปลว่าเขาได้เราได้เขาได้เราได้แล้วถ้าเขาไม่ได้แล้วเรายอมได้ไหมเราไม่ได้มันก็ไม่เอาอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นริสกีใครริสกีมันจะได้สบายใจถึงบอกว่าผู้ศรัทธาเราจะไม่อิจฉากันเพราะเรามีอีหม่านที่ต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะลามานิอาลิมาอะตัยตะวะลามุอ์ติยาลิมามะนะตะที่เราอ่านกันอยู่ไม่มีผู้ใดห้ามถ้าอัลลอฮ์จะให้และไม่มีผู้ใดให้ถ้าอัลลอฮ์ยับยั้งเอาไว้เนี่ยเราจะได้สบายใจก็ไม่ต้องอิจฉากันอาจจะลึกๆอาจจะทำไมเราไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้บ้างก็กลับมาสู่จุดเดิมของอัลลอฮ์มาลามาเนี่ยแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นในเมื่อมัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮ์ใครต้องดูแลมัสยิดเราก็คือผู้ศรัทธาต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนถึงได้บอกไงครับว่าในเมื่อมัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮ์และเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์การทำอิบาดะห์ในมัสยิดมีผลบุญตั้งมากมายแล้วมัสยิดมันเป็นตัวอาคารสถานที่มันมีผุพังได้ไหมได้นั้นหลายมัสยิดเนี่ยจากอาคารไม้เขาต้องทำใหม่ให้เป็นอาคารปูนหรือบางมัสยิดเขาก็เลยแบบเหมือนกับกรรมการกับสัปปุรุษอันนี้กันอยู่ไงชักกะเยะกันอยู่เอายังไงน่ะถ้าเอาหลังเก่าทุบเนี่ยถ้าทุบหลังเก่าทิ้งเนี่ยเดี๋ยวคนที่เขาบริจาคไว้เขาจะไม่ได้อะไรนะอันนี้ก็ไม่รู้ทำยังไงอ่ะนะบางคนก็เลยแบบตังเยอะไงงั้นยกมันขึ้นไปเลยบางคนก็ทำอย่างนั้นจริงนะเขายกไอ้ตัวอาคารเก่าขึ้นไปแล้วข้างล่างทำปูนรองรับถ้ามีตังก็ทำเถอะไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นอาคารมันผุพังได้พอผุพังแล้วทำยังไงอ่ะไม่ซ่อมใช่ไหมหรือว่าจะเอาเสาค้ำตรงนู้นทีค้ำตรงนี้ทีมันไม่ใช่ไงคือยังไงก็ตามคนบริจาคเขาก็ได้บุญเขาก็ได้บุญอยู่แล้วครับเพราะนั้นถ้ามันผุพังมาเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนอินนามายะมุรุมาซาญิดัลลอฮิมันอามะนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรแท้จริงผู้ที่จะมาทำหน้าที่บูรณะมัสยิดของอัลเลาะห์นั้นก็คือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันสิ้นโลกแปลว่าการดูแลมัสยิดการทำนุบำรุงมัสยิดต้องเป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นเวลาจัดงานมัสยิดไม่ต้องเอาซองไปแจกเขานึกออกไหมไม่ต้องเอาซองไปแจกต่างศาสนิกไม่ต้องเอาซองไปฝากที่ทำงานที่เขาไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้ามุสลิมโอเคไม่เป็นไรเพราะอะไรอ่ะเพราะเดี๋ยววันเวลาที่เขาสร้างโบสถ์สร้างอะไรนะ สร้างศาสนสถานเขาเขาก็จะเอาซองมาแจกเราแล้วเราก็จะบอกว่าเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเป็นมุสลิมเราทำไม่ได้เขาก็เจอคำถามอ่ะเอ้าแล้วไอ้ตอนมึงทำมึงเอาไม่ให้กูอ่ะไม่เอาเปรียบกันสิประโยคนึงเนี่ยผมเคยพูดแล้วแหละอาจารย์วิทยาพูดไว้เนี่ยเขาจะบอกไอ้แขกเห็นแก่ตัวใช่ป่ะล่ะเราก็อย่าให้เป็นแบบนั้นสิครับเพราะฉะนั้นเรากุ้มดีหนูกุ้มวาริยาดีนถ้าเรื่องศาสนาเราแบ่งกันชัดเจนเรื่องศาสนาสร้างมัสยิดเป็นเรื่องศาสนาไหมเป็นเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นอัลกุรอานอายะที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ไงอัลลอฮ์บอกคนที่จะทำนุบำรุงมัสยิดต้องเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกอ่ะทีนี้ถ้าอย่างนี้ล่ะเงินจากภาครัฐล่ะเงินจากภาครัฐเอามาได้ไหมได้ไหมมันไปจากไหนก่อนมันก็ต้องไปจากภาษีเราเสียไหมมุสลิมเสียไหมถ้าเป็นจากภาครัฐก็ต้องถือว่าเอาเพราะมันรวมกันมาแต่ถ้าหากว่ามาจากตัวบุคคลชัดเจนเลยว่าของนักการเมืองไอ้คนนี้แหละมันต้องการจะหาเสียงแล้วมันก็บริจาคมา 100,000 บาทเพื่อสร้างอะไรซ่อมนู่นซ่อมนี่อย่างนี้เอาได้ไหมเอาไม่ได้เพราะชัดเจนเลยมันกาเฟสไงเราก็ไม่ต้องไปเอาสิถามว่ามุสลิมไม่ดูแลกันเองอ่ะมันใช่เรื่องไหมที่เราจะต้องไปพึ่งคนอื่นเขามัสยิดก็มัสยิดของเราใช่ไหมศาสนาก็ศาสนาของเราเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลกันเองนะครับเราต้องสนับสนุนกันเองเพราะนั้นมุสลิมต้องดูแลนะช่วยกันดูแลมัสยิดครับแล้วก็มัสยิดเป็นสถานที่ที่ทำให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการสร้างมัสยิดหรือมีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดผลบุญที่จะได้รับโอ้ยิ่งใหญ่มากๆอัลเลาะห์เตรียมบ้านไว้ให้ในสวรรค์หะดีษนบีบอกว่ามันบานามัสยิดันยับตะกีบิฮิวะจะฮัลลอฮ์บานัลลอฮุละฮูมิสละฮูฟินญันนะใครก็ตามที่สร้างมัสยิดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องบอกว่าเพื่ออัลลอฮ์ด้วยนะสร้างมัสยิดเพื่ออัลลอฮ์หมายความว่าสร้างขึ้นมาเพื่อการนมาดการประกอบศาสนกิจเพื่อการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาไม่ได้สร้างมาเพื่อให้มันเกิดความขัดแย้งเราก็ต้องดูด้วยนะว่าถ้ามันเรามั่นใจว่าเราถูกและไอ้สิ่งที่เป็นอยู่ไม่ถูกไอ้อย่างนี้อีกเรื่องนึงแต่ถ้ามันถูกก็ถูกแล้วสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดความขัดแย้งอันนี้ก็ต้องไปตอบคำถามเอาแล้วกันเนาะเพราะว่าบ้านเรานี่มีเยอะไอ้แบบเนี้ยประเภทแบบว่าแกกับฉันไม่ถูกกันพอไม่ถูกกันปุ๊บฉันก็มีสตังค์อ่ะเอาดิสร้างมันนะบางทีมัสยิดติดกันเลยร้านต้องไม่ถ้าเปิดพร้อมกันกับเสียงชนกันน่ะแหละนะแต่เอาให้ดีจริงๆก็คือว่าเนียดให้ดีก็แล้วกันนะครับเพราะเราก็ไม่รู้อ่ะนะเอาเนียดให้ดีเพราะเนียดจะเป็นตัวกำกับการงานเราเนียดดีเจตนาดีเพื่อการทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนามันอะมาลูบินิยัตนึกเอาไว้ว่าทำต้องเนียดให้ดีถ้าเนียดดีเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยและงานของเรามันจะง่ายแต่ถ้าหากว่าเราเนียดไม่ดีเราเนียดจะเอาชนะกันเราเนียดที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันมันก็คงเละทั้งคู่นั่นแหละครับเพราะอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ผลบุญอยู่แล้วเพราะนั้นใครก็ตามที่สร้างมัสยิดเพื่อหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตอบแทนนะบานัลลอฮุละฮูมิสลาฮูฟินญันนะอัลลอฮ์ก็จะสร้างเหมือนกับที่มัสยิดเนี่ยก็คือสร้างบ้านให้ในสวรรค์เป็นการตอบแทนกับการที่เรานั้นมีส่วนร่วมนะเราอาจจะไม่ต้องสร้างเพราะมัสยิดอย่างนี้สร้างหลายล้านนะอย่างต่ำๆก็ 4-5 ล้านเราคงไม่ต้องสร้างคนเดียวนะช่วยๆกันนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยด้วยกับอะไรนะตัวบทเนี่ยบางทีทำให้คนอาหรับเขาอยากสร้างแล้วกันนะเขาก็มีเขาจะมีแบบตามมาให้องค์กรสร้างมัสยิดมัสยิดก็ได้หลังเล็กๆไงก็ให้ตังค์มานิดเดียวมันก็เลยไอ้มัสยิดหลังเล็กๆเนี่ยโอเคแหละก็อาจจะเป็นมัสยิดในมูเกมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลานมาศต้องไปละหมาดว่าเราเรียกมุซอลลานั่นแหละเพราะว่าพอถึงวันศุกร์ทีเนี่ยบางทีมันก็ต้องไปละหมาดรวมกันที่มัสยิดใหญ่ๆใช่ไหมอันนั้นเขาเรียกมัสยิดยามีแต่ว่าอาหรับเขาชอบทำไงแต่บ้านเราส่วนใหญ่แล้วเราจะสร้างมัสยิดก็คือใหญ่เลยแล้วทำไมมัสยิดก็คือมุซอลลามุซอลลาก็จะเป็นที่รู้กันว่าก็มีการนมาศสำหรับคนผ่านไปผ่านมาไม่ได้มีละหมาดวันศุกร์อะไรอันนี้เราก็จะรู้กันนะครับเอาละยังไงก็แล้วแต่ครับการมีส่วนร่วมในการสร้างเป็นยังไงครับอัลลอฮ์เตรียมผลบุญเอาไว้ให้นะเพราะนั้นสิ่งที่เป็นภาคผลที่มันจะเกิดขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันถือเป็นหนึ่งในซอดาเกาะห์ญาริยะห์ด้วยนะซอดาเกาะห์ญาริยะห์มันมีหะดีษอยู่บทนึงที่เราได้ยินก็คือซอดาเกาะห์ญาริยะห์ในความเป็นญาริยะห์มีรายละเอียดด้วยญาริยะห์คือการให้แล้วมันมีผลบุญตลอดมันมีผลตลอดอะยาริยะมันจากคำว่ายารอภาษาอาหรับแปลว่าไหลหรือวิ่งก็แปลว่ายาริยะก็คือผลบุญที่มันไหลตลอดเวลาตราบใดก็ตามที่คนเขาใช้ประโยชน์จากทรัพย์ ที่เราบริจาคเช่นสร้างมัสยิดอย่างที่ว่าสร้างถนนหนทางสร้างโรงเรียนมีคนมาใช้บริการเราได้บุญด้วยทีนี้มีหะดีษอยู่บทนึงนะครับท่านนบีบอกว่าอินนามิมายัลฮากุลมุมินามินอามาลิฮิวะฮะซะนาติฮิบะดะเมาติฮิสิ่งที่จะตามคนตายไปหลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้วนะสิ่งที่จะตามมุมินไปหลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้วที่เป็นความดีของเขาเนี่ยอินมันความรู้ที่อัลละมาฮูวะนะชะรอฮูความรู้ที่เขาสอนแล้วเขาเผยแผ่ออกไปก็แปลว่าเรามีความรู้อะไรก็แล้วแต่ที่เราสอนเพราะบอกแล้วว่าไม่จำเป็นนะที่จะต้องเป็นโต๊ะครูอย่างเดียวเพราะถ้าโต๊ะครูอย่างเดียวแล้วเราล่ะอ้าวแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเนี่ยเราก็ไม่ได้สิไม่ใช่อะไรก็ตามที่เป็นความรู้อย่างถ่องแท้ของเรามั่นใจว่าถูกต้องบนหลักฐานแบบนี้เราเอาไปสอนต่อเอาแค่นั้นพออย่าเยอะก็แล้วกันเพราะบางทีบางคนเยอะไงใส่น้ำใส่นู่นนี่นั่นเข้าไปสุดท้ายแล้วมันเกินจากต้นฉบับเดิมเอ้าเป็นปัญหาอีกแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าข่ายว่าเราเกินไปนะครับเพราะนั้นความรู้นะว่าวะลาดันซอลีฮันตารอกะฮูที่มันจะเป็นประโยชน์กับเขาอีกอะไรลูกที่ซอละอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับลูกที่ซอละที่เขาว่าอะไรที่เขาทิ้งไว้ความหมายคือลูกที่ซอละที่หลังจากเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาขอดุอาให้ว่ามุสฮัฟันวะรัสาฮูมุสฮับก็คือกุรอานที่เขาบริจาคไว้เอามัสยิดันบานาฮูหรือมัสยิดที่เขาสร้างไว้เอาไบตัลลีอิบนิสซาบีนบานาฮูหรือบ้านที่เขาสร้างเอาไว้เพื่อการคนเดินทางจะได้มาพักถ้าเป็นอย่างที่อื่นมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ที่อินเดียที่ผมอยู่เขาเรียกเมียมานคาน่าก็คือบ้านพักของพวกแขกผ่านมาที่คนเดินทางสามารถที่จะมาพักอาศัยที่นี่ได้แต่ว่าเราก็ต้องดูแลนิดนึงนะแต่อาจจะถ้าเรามีที่มีทางสร้างไว้ก็ดีนะรับแขกสัก3วัน3วันดูแลเขาหน่อยพอวันที่4บอกต้องไปได้แล้วนะอย่าอยู่เกินเอาแค่3วันจริงๆถ้าเขาจะอยู่ต่อก็เคลียร์กันให้เรียบร้อยแล้วกันเอานะฮรอนอัจรอฮูแม่น้ําขุดแม่น้ําไว้เอาซอดะกะตันอัครจาฮามินมาลิฮีหรือซอดะกอที่เขาบริจาคไว้นะบริจาคไว้นะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะตามผู้ตายไปตลอดเพราะนั้นดีที่สุดคือเราต้องทำไว้ก่อนอาจจะไม่สร้างมัสยิดหรือแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประโยชน์ได้ทั้งหมดนะครับอย่างอะไรนะซื้อกุรอานแจกให้คนเขาได้อ่านซื้อวิทยุแจกให้คนฟังเรื่องราวของศาสนาเนี่ยถือเป็นซอดาเกาะห์ญาริยะห์ทั้งหมดที่มันจะไปสะสมอยู่ในตาชั่งความดีของเราเพราะนั้นอะไรก็ตามที่ทำได้เขาถึงได้บอกว่าเราไม่ต้องไปรอวันเวลาเพราะบางคนเนี่ยทำไมยังไม่คิดจะทำบุญบ้างเนี่ยกูยังไม่มีเลยมันก็ตามปากแหละครับถ้าคิดว่าไม่มีมันก็คือไม่มีแต่ถามว่าไอ้ทำซอดาเกาะห์หรือทำบุญที่เราพูดกันเนี่ยมันต้องใช้อะไรมากมายไหมไม่จำเป็นมีแค่ไหนก็แค่นั้นไงครับอย่างที่เคยยกหะดีษไปหลายรอบแล้วใช่ไหมที่นบีบอกคนให้1เหรียญจาก2เหรียญที่เขามีอาจจะได้ผลบุญมากกว่าคนให้100,000เพราะอะไรเพราะเขามีแค่นั้นเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ดูที่เจตนาครับอัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่ปริมาณดูที่เจตนาว่าเราจริงใจกับการทำหน้าที่ของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลามีมัสยิดแล้วถ้าจะไปทำอิบาดะห์ที่มัสยิดเขาก็ส่งเสริมอีกว่าให้เดินไปเพราะการเดินไปในมัสยิดไปยังมัสยิดเนี่ยมันจะเป็นการลดบาปและเพิ่มผลบุญทุกก้าวเดินนะครับในฮะดีษนบีบอกว่ามันตะตอฮารอฟีไบติฮีใครที่ทำความสะอาดร่างกายจากบ้านและซุมมามะดออิลาไบตินมินบุยูตินละแล้วก็เดินไปยังบ้านหลังหนึ่งจากบ้านต่างๆของเราก็คือไปยังมัสยิดลียักดียาฟารีดตันมินฟารออิดินละเพื่อไปนมาดฟารดูกานัตคุตูวาตูฮูเอฮดาฮาตะคุตุคอตีอาตันวันอุครอตัรฟาอุดารอยาตันทุกก้าวเดินนะเพราะว่ามันจะต้องมีสองก้าวใช่ไหมก้าวเขาบอกว่าในทุกก้าวเดินเนี่ยมีผลบุญไอ้ก้าวแรกเนี่ยลดบาปแล้วก้าวที่2ยกฐานะเอาง่ายๆลดบาปกับเพิ่มบุญแล้วกันเราจะได้เข้าใจง่ายๆแปลว่าทุกก้าวเดินเขาถึงได้บอกว่าสนับสนุนให้ทำไมนะให้เดินไปนมาศแต่เราก็จะเห็นว่าคนยุคใหม่เนี่ยเขาเดินไม่ค่อยเป็นส่วนใหญ่ก็ปื๊ดนะจริงๆแล้วถ้าจะเอาบุญเยอะๆต้องทำไมเดินไปนมาศเพราะทุกย่างก้าวลดบาปเพิ่มบุญลดบาปเพิ่มบุญไปเรื่อยๆแล้วถามว่าเรานี่แต่ละวันนี่เป็นยังไงเรากับความผิดเยอะแยะอยู่เพราะนั้นโอกาสที่จะลดบาปเพิ่มบุญก็ตรงนี้ด้วยเหมือนกันเขาจึงสนับสนุนนะครับว่าให้เดินไปนมาศที่มัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ ่ะประเด็นสุดท้ายแล้วกันนะครับการนมาดใช่ไหมที่มัสยิดแล้วหัวใจผูกพันอยู่กับมัสยิดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ให้เราได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่บอกครับท่านนบีบอกว่ามีคนอยู่7กลุ่มใช่ไหมที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺในวันซึ่งไม่มีร่มเงาอันใดอีกแล้วเราเคยฟังหะดีษมาแล้วที่บอกว่าวันนั้นดวงอาทิตย์เข้ามาใกล้จนกระทั่งเหงื่อเนี่ยมันก็จะท่วมจนกระทั่งมิดแล้วแต่ว่าบางคนแค่ตะตุ่มแค่หน้าแข้งแค่เอวแค่ปากแค่จมูกจนบางคนมิดเลยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความผิดของตัวเองที่วันนั้นมากน้อยขนาดไหนเพราะนั้นถ้าใครความผิดน้อยเหงื่อก็น้อยหน่อยนะแต่ว่ามันจะมีคนอยู่7กลุ่มที่อัลเลาะห์จะให้สิทธิพิเศษไปอยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์กลุ่มที่1อิมามุนอาดีลุนผู้นำที่มีความยุติธรรมชาบุนนะชาฟีอิบาดะติลละคนที่เติบโตมาด้วยกับการทำอิบาดะต่ออัลลอฮ์มาโดยตลอดรอยูรุนก้อนบูฮูมูอัลละกุนบินมาซาเยตนี่คือกลุ่มนี้แหละก็คือคนที่หัวใจผูกพันอยู่กับมัสยิดนั่นก็หมายถึงว่าถึงเวลาการนมาดก็ไปนมาดมีกิจกรรมของมัสยิดก็ไปร่วมไปช่วยนะครับไม่ใช่ว่าไปนมาดอย่างเดียวแล้วก็กลับไม่สนใจใครเลยไม่ใช่นะเพราะการไปนมาดจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเราได้หลายอย่างเราได้สังคมด้วยเราได้จะมาได้สังคมแล้วก็ได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะวะรอยูลานิตะฮาบาฟิลละคน2คนที่เขารักกันในหนทางของอัลเลาะห์อยู่ด้วยกันด้วยกับฮุกมของอัลเลาะห์ได้แยกจากกันอันเนื่องมาจากว่าด้วยกับฮุกมของอัลเลาะห์อาจจะเป็นไปได้ว่าคนหนึ่งทำไม่ถูกเตือนแล้วไม่ฟังอ่ะทางนั้นต่างคนต่างไปวะรอยูรุนดาอัตฮูอิมรออะตุนดาตะมันซิบินอันนี้ก็คือคนที่มีหญิงรูปงามเชิญชวนทำซินาต้องเราอาจจะมองเป็นเรื่องตลกแต่จริงๆแล้วมันไม่ตลกนะเพราะอันนี้คือเรื่องจริงที่บางทีเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการอะไรการเชิญชวนแล้วสุดท้ายแล้วคนที่มีอีหม่านที่อ่อนแอก็เสร็จนะครับเพราะนั้นก็ต้องขอดุอานะแล้วก็รออยู่รุนตัสซัดกะบิซอดะกะตินคนที่บริจาคแบบลับๆมือขวาให้มือซ้ายไม่รู้นะครับแล้วก็รออยู่รุนตะกะรอลลอฮ์คนที่รำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้นะครับก็คือตัวช่วยนะในการที่จะได้รับในวันกิยามะห์ว่าจะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ประเด็นของเราที่กำลังเน้นก็คือการมีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงมัสยิดควรจะเป็นหน้าที่ของใครของเราครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รับผลบุญนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลมัสยิดทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ครับเป็นบางส่วนนะที่อยากจะพูดถึงเอาไว้ก็คือความสำคัญของมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็คงฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะซอดาหรือฮัจญะโตนกินซาดฮัจญะซอดาหรือฮัจญะโตนกินซาดได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจยีสมานกินซาดจะละหมาดจะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันยุสรอแคลายอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราสอบถามโทร0898128542 0898128542ฮัจยีสมานกินซาดอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียนโชติสิริจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอาบิดีนมารยาทนายอาบิดีนมารยาทหรือคุณสมหมายมารยาทอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดกะมาลุนอิสลามวังตาหนวดซอยตาหวานเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดะฮัจญีฮาซันสมาเดะอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกะราโซมสมาเดะและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเดะและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนฮุดาคูน้อยคลอง16 สอบถามโทร0859115619 0859115619สากิราชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้ง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์รักแท้คือการจูงมือกันไปในทางสู่สวรรค์มิใช่ดึงมือกันไปสู่ทางลงนรกด้วยความรักและความห่วงใยจากวิทยุเสียงอิสลาม
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เดี๋ยววันนี้เราเริ่มเรียนเลยนะครับเพราะว่าเรามีเวลาอยู่ด้วยกันจนกระทั่งถึงอาซานมักริบนะครับอาซานมักริบวันนี้ไม่ถึง6โมงแล้วนะครับ5โมง54 53นาทีเท่านั้นเองนะครับเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับผมเปิดจากหนังสือแล้วครั้งที่แล้วเราจบในเรื่องของข้อควรระวังในเรื่องของการละหมาดนะครับทั้งหมดก็ว่ากันไปครบแล้วข้อควรระวังก็คือเรื่องของมักรุบนะครับมีอะไรป่ะ
1: อ๋อ
0: นึกว่าใส่หมวกเบี้ยวเห็นทำท่าแล้วตกใจนะครับวันนี้จะขึ้นเรื่องนะครับมันมีเรื่องอิมามะก็คือเรื่องศักดิ์สิทธิ์ในการนำละหมาดแล้วก็เรื่องของญะมาอะห์การละหมาดญะมาอะห์แต่วันนี้จะคุยเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะดูเวลาแล้วเวลาไม่เยอะนะครับคุยเรื่องสุญูดซะฮวีนะครับสิวซาวีวันนี้ผมนั่งไปในรถก็มีพี่น้องสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสิวซาวี2-3ประเด็นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะมีความเหมาะสมนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยเราแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องในเรื่องของการปฏิบัติวันนี้ไปบางบัวทองนั่งรถมามีพี่น้องสอบถามนายกตัวอย่างเฉยๆนะครับบอกว่าเราละหมาด นะครับเราละหมาดไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็เกิดหลงหรือเกิดลืมนะครับจำรอกอะห์ไม่ได้นะครับทีนี้พอจำไม่ได้นะมันมีทั้งจำว่ายังไม่ได้ทำหรือจำแล้วสาวว่าเกินไปแล้วนะครับในกรณีที่เกินไปแล้วเนี่ยมันนึกขึ้นได้ในภายหลังบางคนทำต่อจนครบมีไหมอามีนมีนะครับอ้าวเลยมาแล้วว่าขี้เกียจไม่รู้จะทำยังไงก็ทำต่อจนกระทั่งครบบางครั้งมันมีผลต่อการใช้ได้และใช้ไม่ได้ของการละหมาดเราเลยนะแต่ผมก็ยกผลประโยชน์ให้เพราะส่วนมากเกิดมาจากความไม่เข้าใจหรือยังไม่กระจ่างมันก็เลยทำไปตามเท่าที่รู้ยังไงก็ทำไปอย่างนั้นก่อนก็คือจะพ้นฟัรฎูในระดับหนึ่งแต่จำเป็นจะต้องเรียนจนกระทั่งเราทำถูกนะวาญิบจะต้องเรียนจนกระทั่งทำถูกก็เดี๋ยววันนี้เอาเรื่องนี้กันแล้วกันนะครับเมื่อคืนก็มีสอบถามคำถามเรื่องสิวซาวีผมไปทีเอ็มอาจารย์ทัชพลถามเรื่องสิวซาวีเยอะมากเลยก็อินชาอัลเลาะห์น่าจะมีความเหมาะสมนะแล้วในระหว่างที่เราเรียนกันเนี่ยนะครับใครที่มีข้อสงสัยตัวละตะสงสัยเรื่องนี้นะถามได้เลยนะมันจะได้เป็นประโยชน์กับพวกเรากันเองนะก็บอกว่าฟีซูยูดิซาวีวัตติลาวัตติวัชุกรีบาปที่เราจะเรียนวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะมีทั้งเรื่องสิวซาวีมีเรื่องสุญูดติลาวะแล้วก็สุญูดชุกรกี่เรื่องนะ3เรื่องแต่เราจะเรียนวันนี้เอาแค่สักเรื่องนึงก่อนนะครับสุญูดซะฮวีสุญูดติลาวะแล้วก็สุญูดชุกรนะครับอัลมัสอะละตุลอูลาหัวข้อแรกหรือประเด็นแรกนะครับฟีมัชรูอียะติสุญูดเกี่ยวกับเรื่องของข้อบัญญัติในการสุญูดอ้าวสุญูดคืออะไรเรียนเรื่องละหมาดมันสุญูดคืออะไรสุญูดก็คืออะไรนะนันเดียสุญูดเราอย่าไปแปลว่ากราบไหว้สุญูดได้เป็นอิบาดะห์ใช่มั้ยเป็นอิบาดะห์อิบาดะห์ที่จำเป็นจะต้องอาศัยอวัยวะทั้งหมดกี่ส่วน5หรือ7 7สุญูด5ส่วนยุ่งเลยนะสุญูด7ส่วนอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยใช้อวัยวะทั้งหมด7ส่วนตอนนี้เราพูดกันเนี่ยก็คือเราพูดก็คือจะพูดเป็นแบบคำว่ากราบไหว้มันก็อนุญาตให้พูดได้นะแต่ของเรามันไม่ใช่การกราบแต่ของเราคือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยใช้อวัยวะทั้งหมด7ส่วนทั้ง7ส่วนนี่นะครับแต่จริงๆแล้วมีทั้งหมด8แต่เราซุนนะห์เป็น7อาศัยใจความจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกอุมิรตุอันอัสยูดะอะลาซะบะอะติอาอูมินข้าพเจ้าได้รับคำสั่งมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาสุญูดเนี่ยต้องสุญูดโดยให้อวัยวะครบทั้งหมดเท่าไหร่7ส่วนมีอะไรบ้างลองช่วยกันนับนะ1 ้าทั้งสองข้างเอาล่ะจากล่างขึ้นมาเลยเท้าทั้งสองข้างหัวเข่าทั้งสองข้างฝ่ามือทั้งสองข้างเราซูลบอกว่าอัลลัญญาบะฮาตีแล้วก็หน้าผากเราซูลพูดนะคำว่าอัลลัญญาบะแปลว่าหน้าผากว่าอาชาระบียดีอิลาอันฟิแต่เราซูลชี้นิ้วที่จมูกให้นับรวมอะไรให้นับรวมจมูกเป็นบริเวณที่เราต้องสูดพร้อมกับหน้าผากพร้อมกับใบหน้าเหมือนกับที่เราซูลเวลาเช็ดศีรษะเราซูลให้นับใบหูรวมกับศีรษะเวลาเช็ดศีรษะเราซูลเช็ดใบหูพร้อมกันแล้วเราซูลบอกวัลอูซูนานิมินารอซีหูสองข้างให้ถือเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนเดียวกับบริเวณศีรษะงั้นเวลาเช็ดศีรษะก็เช็ดใบหูไปพร้อมกันงั้นเวลาสุญูดเหมือนกันเราซูลบอกให้สุญูดโดยใช้หน้าผากแต่เราซูลแตะที่จมูกด้วยงั้นก็ต้องครบทั้ง7แต่เวลานับมัน8ได้นับได้8แต่เวลานับให้นับหน้าผากรวมกับจมูกก็นับเป็น7
2: แล้วเวลาเราสุญูดเราต้องหลับตาหรือว่าลืมตา
0: เดี๋ยวไม่ได้เข้าสุญูดซาวีไม่ใช่สุญูดลืมตาได้หลับตาเราเคยอธิบายไปแล้วในบทเรียนที่ผ่านมาฮะลืมเพราะในขั้นตอนละหมาดทั้งหมดเลยสุนนะให้ลืมตาการหลับตาก็ต้องมีดุลไอในเนี่ยเป็นมักรอการหลับตาถือเป็นมักรอการลืมตาเป็นสุนนะเพราะขั้นตอนของการละหมาดตั้งแต่ยืนตรงสุนนะให้มองที่สุญูดเวลารุกอ์ให้มองที่เลยไปเท้าขึ้นไปสักนิดหน่อยนะประเบนที่ศีรษะเราตรงเนี่ยนะครับและขณะที่เรานั่งอัตติยาหรือนั่งระหว่างสองสิวให้เรามองที่ปลายนิ้วของเรานิ้วที่เราชี้ฉะนั้นไม่มีท่าไหนที่เราหลับตาเลยแต่ว่ามีบางอย่างที่อธิบายไปมีบางโอกาสหรือบางสถานการณ์อาจจะสุนัตให้หลับตาหรือบางสถานการณ์วาญิบต้องหลับตาจำได้ตัวอย่างครั้งที่แล้วเป็นยังไงเราละหมาดอยู่ข้างๆลูกมันมาเปิดอะไรทีวีอย่างเงี้ยถ้าเรามองแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยหลับตาดีกว่ามันรบกวนสมาธิหรือถ้าบางครั้งเป็นวาญิบยูซุฟละหมาดอยู่มีคนบ้าเดินแก้ผ้ามาข้างหน้าอันนี้หลับตาหรือลืมตาหลับตาวาญิบต้องหลับเพราะถ้าลืมไอ้ถ้าหลับตาเนี่ยถ้าลืมตาเนี่ยเราจะเห็นมันบาปงั้นหลับเนี่ยเป็นแค่มักกะโรทำมักกะโรดีกว่าทำบาปเข้าใจแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเลยคำถามอ้าวอวัยวะ7ส่วนนะอ้าวตอนนี้วัลมุรอดูบิสยูดิซาวีตอนนี้เวลาเราเอ่ยคำว่าสยูซาวีอ้าวซาวีแปลว่าอะไรใครได้ซาวีเดี๋ยวเนี่ยน้ำเนี่ยยังไม่ได้กินแล้วมันจะไอเดี๋ยวให้เลยซาวีแปลว่าลืมหรือหลงซาวุนแปลว่าลืมหรือหลงนะลืมหรือหลงก็บอกว่ามุรอดูบิฮิอัสยูดุลมักลูบฟีอาคิริศอลาติจับรอนลินักบินฟีฮะเอาซียาดตินเอาชักกินสยูซาวีให้หมายถึงท่าสยูที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจหรือเฉพาะการไม่ได้แปลว่าเป็นสยูที่ทำประจำสม่ำเสมอในขั้นตอนการละหมาดอันนี้เป็นกรณีสยูที่เกิดขึ้นเฉพาะเหตุเนื่องจากนะเนื่องจากอะไรบางครั้งนักซุนแปลว่าทำไม่ครบทำขาดเอาซียาดาตินหรือทำแล้วเกินขาดกับเกินเอาชักกินหรือเกิดเป็นความไม่มั่นใจในขั้นตอนของการละหมาดครบหรือไม่ครบแล้วแต่ไม่ได้ไม่ทำขาดแต่เรายังไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่ใช่ครบหรือไม่ครบสุญูดนี้ที่เกิดขึ้นที่มีบัญญัติให้ทำไปทำตอนไหนเลย
2: หล
0: ังละหมาดเลยหลังละหมาดเลยส่วนที่มีทัศนะของกลุ่มนักวิชาการบางคนนะที่บอกว่าสุนนะให้สุญูดนะครับก่อนอัตตะฮิยาอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วอ้างว่าเป็นทัศนะหนึ่งในมัซฮับอิหม่ามอันนบีอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะสุญูดซาวีต้องเป็นสุญูดที่ทำตอนไหนตอนอัตฮิยาแล้วตอนสลาวาตแล้วแล้วถ้าเป็นไปได้เป็นไม่ได้อะไรหลังดูอาทุกขั้นตอนทั้งหมดเลยทำไมถึงต้องไปทำตอนท้ายฮะเพราะสุญูซาวีเป็นสุญูที่เดิมทีไม่มีอยู่ในละหมาดเป็นสุญูนอกละหมาดใช่ป่ะเป็นสุญูนอกละหมาด ทีนี้ทำไมอ่ะเพราะบางครั้งเราทำขาดจึงต้องสุญูดชดเชยงั้นอุลามะจำนวนมากเลยนะครับบอกว่าถ้าทำเกินขึ้นมาถ้ามีกรณีความผิดพลาดที่เป็นประเภททำแล้วเกินขึ้นมาในละหมาดยกตัวอย่างเช่นเขาละหมาดสี่กันซูรีอัสรีละหมาดสี่แต่เราลุกขึ้นทำรักอาที่ห้าอันนี้เกินทัศนะนักวิชาการส่วนหนึ่งวายิบต้องเอาสุญูดซะวีไปสุญูดหลังให้สลามเลิกละหมาดแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่ฉะนั้นมันจะเกินขึ้นมาในละหมาดเยอะขึ้นกว่าเก่าใช่ป่ะไอ้ประการที่5ก็เกินมาแล้วในขั้นตอนการละหมาดพอเอาสุญูดซะวีมาสุญูดอีกมันจะยิ่งเกินเยอะเกินไปใหญ่เลยเพราะสุญูดซะวีเป็นสุญูดเฉพาะการเฉพาะกรณีนะอ้าวก็บอกว่ามีซุนนะห์ให้กระทําในตอนท้ายสุดของการละหมาดก็คือก่อนให้สลามหรือหลังให้สลามก็หมายความว่าผ่านขั้นตอนตะชะฮุดศอลาวาตแล้วก็อ่านดุอาเรียบร้อยแล้วไม่ทําอะไรอีกต่อไปแล้วก็สุญูดก็สุญูดยุบรอนยุบรอนอันนี้เป็นอีกชื่อหนึ่งของสุญูดซะวีเราเรียกสุญูดซะวีสุญูดซะวีแต่เรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าสุญูดยุบรอนยีมบารออะลีฟนูนยุบรอนแปลว่าเสริมยุบรอนแปลว่าเสริมให้แข็งแรงนะเอาเสริมให้แข็งแรงอ้าวก็บอกว่าวะสุญูดุซะวีมัชรูอ์นมีหลักฐานยืนยันเรื่องของการสุญูดซะวีนี่หลายบทเลยโดยเฉพาะที่ปรากฏเป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิกอลีฮียกตัวอย่างเช่นหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่าอีรานาซียะอะฮะดุกุมฟัลยัสยุดซัจดะตัยนี่ฟาอีราแปลว่าในเมื่อนะตอนนี้เราจะแปลว่าในเมื่อก็ได้อีราแปลว่าในเมื่อแต่นี้ว่าเมื่อใดตอนใดกำหนดเป็นกติกาไว้ว่าตอนไหนก็แล้วแต่เวลาไหนก็แล้วแต่นาซียะนาซียะแปลว่าลืมบุกีซาวีก็แปลว่าลืมนาซียะก็แปลว่าลืมอีรานาซียะอะฮัดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเกิด

ต่รอซูลบอกฟันยัสยุดคนที่ลืมคนนั้นจะเกินจะขาดจะสงสัยต้องสุยูดฟันยัสยุดแปลว่าต้องสุยูดซาจิดาไตนี่กี่ครั้ง2ครั้งซาจิดาตุน1ครั้งซาจิดาตานี่2ครั้งเขาจงสุยูด2ครั้งวะลิฟิอะลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและที่สำคัญนอกจากรอซูลสั่งแล้วรอซูลยังทําให้ดูตั้งหลายครั้งเลยละหมาดเราซุนละหมาดเก่งไหมเราซุนละเก่งแล้วทำไมเราซุนต้องสิวซาวีด้วยล่ะฮะเพราะเราซุนบอกเราซุนก็เป็นมนุษย์เป็นปุถุชนเหมือนกันเรานะอินนามะอานาบัชรุมิสลุกุมตัวข้าพเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับพวกท่านทั้งหลายนี่แหละใช่ป่ะเป็นมนุษย์ปุถุชนเหมือนกับพวกเราเราซุนบอกนาซีตุฉันก็ลืมกามาตันเซาเหมือนกับที่พวกทั้งหลายลืมกันนี่แหละฉันลืมได้พวกท่านก็ลืมได้พวกท่านลืมได้ฉันก็ลืมได้แต่เราซูลบอกว่าฟาอีลานาซีตุฟาซักกิรูนีแต่ถ้าตอนไหนที่ฉันเกิดลืมนี่เราซูลเองยังลืมฟาซักกิรูนีพวกท่านที่เป็นมะมูมต้องเตือนซักกิรูนีเตือนกานีเตือนฉันไม่จะอย่ามาเกรงใจกับอิหม่ามไปเตือนได้ไม่ได้ต้องอะไรต้องเตือนอ้าวแล้วเตือนยังไงวิธีเตือนตัวพรไหนตัวพรลองเตือนนี่สมมติยูซุฟเป็นอิหมัมแล้วมันผิดตัวพรอยู่หลังตัวพรทำไงฮะแหะงั้นป่ะไม่ได้ถ้าแหะแล้วเป็นไงเสียละหมาดเลยเพราะอะไรถึงเสียฮะเพราะมีคำหรือเสียงที่ไม่ใช่คำอ่านในละหมาดปรากฏในคำอ่านของละหมาดในระหว่างขั้นตอนละหมาดปรับเสียจะฮึจะฮะจะเฮอะไรก็แล้วแต่เสียไหมเสียที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะนะครับมีโต๊ะคล้ายๆโต๊ะชื่นเราเนี่ยแหละนึกถึงโต๊ะชื่นนะจำโต๊ะชื่นยังได้ป่ะได้นะนะครับละหมาดเป็นมะมุมอยู่นะครับสอนมุอัลลับสอนมุอัลลับเนี่ยนะสอนพอสอนเสร็จแล้วก็ละหมาดอิชาดึกหน่อยดามาอิชาดิพอฝนมันตกพรำเงี้ยนะก็สอนไปยาวเลยนะครับพอสอนเสร็จแล้วละหมาดอิชาแล้วก็ปิดท้ายรายการกำลังละหมาดอิชาอยู่ฟ้ามันร้องฟ้าก็เปรี้ยงลงมาโต๊ะก็บอกอุ้ยนี่เป็นไงมองมองร้อนได้ไหมฮะยังมาดีได้ไหมตอนร้อนตอนได้ไหมอุ้ยทำไมอ่ะฮะโอ้นี่ทัศนะเยอะมากเลยเสียได้ไม่เสียผู้กรมเสียแต่ศาสนายกผลประโยชน์ให้เพราะเกิดจากความตกใจไม่ได้ตั้งใจอันนี้คือตกใจอุ้ยออกมานี่ออ่างสระอุไม่โทยอยักษ์อุ้ยด้วยใจอุ้ยด้วยนี่ไม่ยังพกเต็มเลยฮะได้คือของที่ทำโดยไม่ตั้งใจความผิดพลาดที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการรูฟีอันกอลัมปากาของอัลลอฮ์ไม่จดเอาความผิดเลยไม่จดไม่จดเลยอันนี้แค่อุ้ยนะยูซุฟเป็นอิหมัมนารามะนบีนบีนลูกชายยูซุฟเป็นอิหมัมนารามะนำขึ้นบักรอแล้วสองหน้าแล้วสามหน้าแล้วข้างหลังกระแอมอย่างเดียวไม่ได้ว่าอะไรเลยอย่างนี้เสียไหมทำไมอ่ะแค่นี้เองนี่แสดงว่าบทเรียนที่แล้วนี่เข้าใจกันหมดเลยเลยนะแค่นี้เองไม่ต้องสอบแหละเดี๋ยวสุยซาวีไม่จบนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะครับที่ผู้ชายเตือนมีมะมุมก็มีมะมุมผู้ชายกับมะมุมผู้หญิงรอซูลบอกมะมุมผู้ชายให้ตัสบีห์ซุบฮานัลลอฮ์ถ้ามีคนหนึ่งว่าแล้วคนอื่นไม่จำเป็นต้องว่าแต่ถ้าว่ากันทั้งมัสยิดเลยนี่มันตกใจว่าหลายคนรู้ก็ผิดตรงไหนวะเนี่ยนะว่าเท่าที่สามารถทำให้อิหม่ามรู้ตัวว่าเกิดความผิดพลาดถ้าในกรณีที่ไม่มีมะมุมที่เป็นผู้ชายมะมุมที่เป็นผู้หญิงให้ใช้วิธีตัสฟีก็คือตีมือฮะไม่รับไม่รับไม่แท้ๆตีหลายๆคนโดยปกติไม่

0: จริงๆแล้วอาจจะมีคนเข้าใจเป็นตบยุงได้หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าโดยปกตินะตามสถานการณ์คนที่เป็นอิหม่ามนี่ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีความรู้มีความเข้าใจเพราะนบีบอกว่าคนที่เป็นอิหม่ามนี่ต้องเป็นอักรอใช่ป่าวละอะลัมแล้วก็อักกออ่านกุรอานดีที่สุดมีความเข้าใจซุนนะห์มากที่สุดและอักกอก็คือเข้าใจเรื่องฟิกมีความละเอียดอ่อนมีทักษะในการปฏิบัติศาสนกิจเวลาผิดและแก้ปัญหาได้อันนี้คือคนที่สมควรเป็นอิหม่ามแล้วถ้าคนไม่เป็นภาษาอะไรเลยแล้วมันเป็นอิหม่ามทำไงนะนบีจึงบอกคนนี้เหมาะสมที่สุดรองลงไปเป็นแบบนี้รองลงไปเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วแม้เราซุนจัดระเบียบกันเนี่ยแม้กระทั่งคนที่ยืนต่อจากอิหม่ามเราซุนบอกลียาอิมามะอุลุนนุฮาคนที่จะมายืนต่อจากอิหม่ามถ้าอิหม่ามเกิดอุบัติเหตุละหมาดไม่ได้แล้วจะขึ้นมาทำหน้าที่ต่อต้องอูลุนนูฮาเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมีวุฒิภาวะไม่ใช่ไปอิหม่ามออกตกใจอุ้ยอีกคนนึงแล้วได้ป่ะอิหม่ามต้องอะไรต้องเป็นคนที่แก้ปัญหาได้งั้นเวลามีสุญูดซะฮวีอิหม่ามต้องรู้จะสุญูดก่อนสุญูดหลังสุญูดแบบไหนใช่มั้ยครับไม่ใช่ข้างหลังก็ตบมือกันแหละสงสัยตียุงแบบที่นาเดียว่าอย่างนี้ก็แก้ปัญหาไม่ได้นะอ้าวดูของเราต่อว่าก็อัจมาอัลลุลอิลมีอัลามัชรูอียะติสยูดิสฮาวีอุลามาทั้งหมดเลยนะครับเห็นพ้องต้องการเป็นเอกฉันท์เลยว่าถ้าเกิดความผิดพลาดในกรณีเกินหรือขาดก็แล้วแต่หรือสงสัยก็แล้วแต่วาญิบต้องสยูดสฮาวีนะครับเขาบอกว่าในกรณีต่อไปนี้นะครับกรณีต่อไปนี้จำเป็นต้องสยูดสฮาวีกรณีต่อไปนี้ที่จะอ่านให้ฟังเลยนะเป็นกรณีที่จำเป็นต้องสยูดซาวีเมื่อกี้เราบอกแล้วสักครู่นี้ที่ผ่านมาทำผิดเกินทำผิดหรือขาดหรือเกิดความไม่มั่นใจสงสัย2หรือ3นะ4หรือ5แล้วนะเกินหรือเปล่าขาดหรือเปล่าในกรณีแบบนี้หรือทำไปยังว่าอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เรียกชักเขาบอกว่ายะญิบุสยูดุซาวีลิมายาติกรณีต่อไปนี้จำเป็นต้องสยูดซาวี1จำเลยนะจดเลยนะอิซาซาดะฟิอลันมินยินซิศอลาเมื่อเรากระทำสิ่งที่เป็นภารกิจหรือกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นขั้นตอนของการละหมาดทำเพิ่มขึ้นมาเช่นคารุกวะใน1รอกอะห์มีกี่ครั้ง1ครั้งเราไปรุกวะ2ครั้งนะครับหรือสุญูดมี2ครั้งเราไปสุญูด3ครั้งเป็นต้นแบบเนี้ยทำในสิ่งที่มีขั้นตอนละหมาดที่กำหนดจำนวนครั้งไว้ตายตัวแล้วแต่เราไปทำเพิ่มกามายะซีดูรุกูอันเอาสุยูดันเอากิยามันเอากูดันยกตัวอย่างเช่นอาจจะละหมาดแล้วรุกูเกินสุยูดเกินหรือยืนเกินมีไม่ยืนเกินรุกูเสร็จแล้วขึ้นมายืนอันต่อมีไหมมีเพราะมันมีบางละหมาดอย่างละหมาดอะไรที่เรายืน2ครั้งรุกวะ2ครั้งละหมาดอะไรสุริยคาจันทคาบางคนไปอ่านหนังสือเล่มนั้นก่อนละหมาดนั้นก่อนแล้วเอามาปฏิบัติในละหมาดปกติเข้าใจผิดไปก็มีนะเอากิยามันเอากูดันหรือนั่งระหว่าง2สุญูดซ้ำรอบที่2ลิฮะดีษอิบนุมะซูดเนื่องจากมีหะดีษจากท่านอับดุลลาห์อิบนุมะซูดรายงานไว้ว่าศ็อลลาบินัรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือตัวอย่างนะรอซูลละหมาดนำเราละหมาดไปเท่าไหร่คอมซันคอมซาเท่าไหร่5คอมซันนำไปตั้ง5รอกาอัตฟะลัมมันฟัลตะละมินัศศอลาติตะวัชวะซัลอัลกอมุบัยนะฮุมเวลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จละหมาดแล้วคนที่เป็นมะมุมอยู่ข้างหลังก็มุมมิบซุบซิบกันเฮ้ยวันนี้ทำไมละหมาดตั้ง5นะเกิดเป็นเสียงอะไรเสียงไปเข้าหูท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลหันมาถามละหมาดเสร็จแล้วทำไมไม่ริกรุลลอฮ์พูดอะไรกันมาชะนุกุมเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นถึงไม่ริกรุลลอฮ์พูดนู่นพูดนี่อะไรกันอยู่ฟะกอลูซอฮาบะก็อธิบายว่าเพราะพวกเราถามกันสงสัยกันก็เลยถามกันว่าฮัลซีดะฟิศอลาติชัยอุนเฮ้ยทำไมรอซูลละหมาดเกินมาวะเพราะโดยปกติรอซูลละหมาดเท่าไหร่4ทุกวันก็ละหมาด4แต่วันนี้ละหมาดเป็น5พอละหมาดเสร็จก็ยังไม่กล้าถามรอซูลแต่ถามใครก่อน ถามคนข้างๆเฮ้ยเราชุดละหมาด5ใช่ป่ะมันตะเกียเออคนนี้ให้5ใช่ป่ะใช่เฮ้ยหรือว่าอัลเลาะห์เปลี่ยนประธานอายะห์ลงมาเปลี่ยนจาก4เป็น5แล้วหรือเปล่ามีวะฮีมาใหม่หรือเปล่านะครับกอละละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าละเปล่าฉันละหมาดเท่าไหร่ฉันละหมาด4ฉันละหมาดครบไปเอาที่ไหนมั่วแล้วนะอยู่ซุตะเป็นเราก็มั่วแล้วนะนะแต่รอซูลมากรอซูลบอกเปล่านะฉันก็ละหมาดแค่4ฟะกอลูซอฮาบะห์ก็อธิบายนะครับบอกว่าฟะอินนะกะศ็อลลัยตะคอมซะเปล่านะรอซูลท่านไม่ได้4นะท่านละหมาดตั้งเท่าไหร่ตั้ง5ศ็อลลัยตะคอมซันนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาซายะดะซัจญะตัยพอรอซูลรู้แล้วว่าตอนนี้ละหมาด5จริงเพราะทุกคนยืนยันรอซูลจึงซายะดะซัจญะตัยรอซูลจึงลงไปซุญูดจำนวน2ครั้งนะครับซุมมะซัลลัมแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้สลามเลิกอ้าวกรณีนี้รอซูลละหมาดเท่าไหร่5พอให้5เสร็จแล้วรอซูลอัตตะฮิยาศอลาวาตแล้วก็อ่านดุอาแล้วก็ให้สลามเลิกละหมาดไปก่อนละหมาดจบยังจบไปแล้วจบขั้นตอนของละหมาดแล้วพอมามีคนท้วงรอซูลเมื่อกี้ละหมาด5นะพอยืนยันพิสูจน์กันแล้วอ๋อ5จริงรอซูลทำยังไงครับรอซูลลงสุญูดซาวีฟาซาญะดะห์ตอนนี้วิธีลงสุญูดซาวีทำยังไงก่อนสมมติเนี่ยยูซุฟนั่งกำลังที่เราสุภาพนะเราทำในร่างมีคนแบบยูซุฟเมื่อกี้ละหมาดเกินนะต้องสุญูดซาวีหรือละหมาดอะไรก็แล้วแต่ทำยังไงทัศนะที่หนึ่งอิหม่ามนาเดียบอกว่าเช็คนาเดียบอกว่าต้องลุกขึ้นไปยืนก่อนแล้วก็ไปลงเช็คยูซุปฮะสยุดเลยสยุดเลยบามูร์สยุดเลยมาลานาอิรฟานฮะเช็คอามีนสุญูดเลยบางมุสลิมนี่สำคัญเลยนี่เราอยู่ในบริบทใดก่อนที่จะสุญูดต้องคำนึงถึงเงื่อนไขของการสุญูดเราเคยเรียนไปแล้วในเงื่อนไขของการสุญูดแม้กระทั่งสุญูดติลาวะห์สุญูดอะไรก็แล้วแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักก็คือถ้ายังอยู่ในวิสัยที่สามารถใช้เงื่อนไขเดียวกับเงื่อนไขของการละหมาดได้ต้องใช้เงื่อนไขของการละหมาดใช่ป่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะเรากำลังชดเชยละหมาดชดเชยละหมาดที่มันไม่สมบูรณ์แต่นี่เงื่อนไขในที่อยู่ในละหมาดก็คือ1ต้องมีน้ำละหมาด2ต้องปกปิดเอาเราะห์ให้มิดชิดและ3ถ้าเกี่ยวกับทิศกิบลาก็คือวาญิบต้องหันหน้าไปทางทิศกิบลาอันนี้เราเอาแค่3เงื่อนไขนี้ก่อนถ้าละหมาดของเราในขั้นตอนไหนก็แล้วแต่เสียน้ำละหมาดหรือไม่ได้ปกปิดเอารอดมิชิตตามประการศาสนบัญญัติใช่ไหมครับหรือไม่ได้หันไปทิศกิบลารูกลนั้นหรือเงื่อนไขข้อนั้นขั้นตอนนั้นถือว่าใช้ไม่ได้ใช่ป่ะแล้วตอนนี้เรากำลังหันมาหันสมมติมามุมเนี่ยไอ้อิหม่ามเนี่ยพอสลามเสร็จแล้วเราสุนนะให้หันอะไรหันกันมาหามะมุมหันหาสมมติมามุมหันมากิบลาผมก็หันไปหลังผมนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยหลังหันไปทางทิศกิบลาแล้วทำยังไงจริงนะอ๋อจริงนะครูละหมาดไป5ละงั้นทำยังไงผมต้องหันกลับทันทีเพื่อให้หันหน้าไปทางเขาเรียกอิสติกบาหรือตะวันยูหันไปทางทิศกิบลาเสร็จแล้วไม่ใช่ลุกขึ้นยืนนะเดียทำยังไงเอ่ยฮะก็เรานั่งอยู่แล้วไม่ต้องลุกนั่งก็นั่งอยู่มันแต่ต้องตักเบสตักเบส1ครั้งอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลงไปสุญูดสุญูดเนียดว่าข้าพเจ้าสุญูดซาวีชดเชยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจำนวน2ครั้งเนียดเป็นสุญูดซาวีใช่ไหมครับส่วนใครไม่เนียดก็ไม่เป็นไรอันนี้คีราฟเรื่องเนียดเราเคยอธิบายไปแล้วสุญูดกี่ครั้งนะ2ครั้งก็ว่าซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาก็ได้หรือจะว่าต้นอื่นที่เป็นตัสบีฮ์ซุนนะห์ในโอกาสนี้นะว่าได้ทุกต้นเลยนะครับพอเสร็จแล้วอัลลอฮ์บักขึ้นมานั่งระหว่างสองสุญูดรับบิกฟิรลีรับบิกฟิรลีว่าแค่นี้ก็ได้หรือจะว่าเยอะกว่านี้ก็ได้นะว่ากี่ครั้งดีฮะสองหรือสามอยู่ไรบีบฮะมันอยู่ไรบีบสามนิ้วเอาแล้วฮะเอากี่ครั้งดีสองหรือสามรอซูลอ่านในขณะระหว่างสุญูดรอซูลอ่านร รับบิกฟิลีรับบิกฟิลีในริวายะในสุนันอบีดาวูดรายงาน2ครั้งอันนี้2กี่ครั้งนะ2ครั้งถ้าเรายึดตามสำนวนรายงานก็อ่านเพียงแค่2ครั้งแต่อุลามาอธิบายบอกว่าถ้ายึดตามแบบนั้นก็เท่ากับว่าพอรับบิกฟิลีรับบิกฟิลีต้องลงสุญูดเลยแต่ในรายงานบทอื่นบอกว่ารอซูลเวลายืนตรงอ่านงานแค่ไหนก็แล้วแต่เวลารุกวะของรอซูลก็จะใกล้เคียงกับเวลาที่ยืนเวลาลงไปสุญูดก็จะใกล้เคียงกับเวลาที่รุกวะใช่ป่ะเวลามันจะไล่เลี่ยไล่เลี่ยหน้าวันมินรุกวะหน้าวันมินสุญูดีรอซูลจะทำแล้วไล่เลี่ยไล่เลี่ยกันไปหมดเลยเวลาไม่ห่างกันมากทำนานอุลามะก็เลยอธิบายว่ามีความเข้าใจได้อีกอย่างนึงก็คือเวลานั่งระหว่างสองสุญูดให้ว่าแบบนี้ทำได้สองวิธีหนึ่งรับบิกฟิลีรับบิกฟิลีแล้วก็ลองบัตรเราไปสยบครั้งที่สองเลยหรือว่าแบบนี้รับบิกฟิลีรับบิกฟิลีรับบิกฟิลีรับบิกฟิลีรับบิกฟิลีรับบิกฟิลีให้ว่าทีละสองสองสองสองแบบนี้ฮะจะว่าสามครั้งจะว่ากี่ครั้งก็แล้วแต่ว่าแต่ให้ว่าครั้งละสองรับบิกฟิลีรับบิกฟิลีรับบิกฟิลีรับบิกฟิลีเพื่อที่เวลานั่งระหว่างสองสยบของเราจะได้มีระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับสุญูดหรือรุกวะอันนี้เป็นความเข้าใจที่อุลามะอธิบายและเป็นข้อสังเกตที่ได้จากหะดีษบทที่ซอฮีฮ์ว่ารอซูลเวลายืนเวลารุกวะอะไรเนี่ยใช้ระยะเวลาใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยรอซูลไม่ได้ยืนนานแล้วก็ปุ๊บขึ้นปั๊บอะไรแบบนั้นเปล่าแต่รอซูลใช้ระยะเวลานานนะครับอ่ะอ๋อนั่นสุญูดตีลาวะเหมือนกันเงื่อนไขเดียวกันมีแค่เรื่องเดียวที่ไม่อุลามาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขใส่ตะละกงสุยูดมีนละหมาดสุยูดชุกอดสุยูดชุกอดแปลว่าสุยูดชุกอดสุยูดขอบคุณอัลลอฮ์เรากำลังซักผ้าอยู่กำลังกวาดบ้านอยู่มีคนโทรมาบอกคนโทรมาบอกยูซุฟได้รางวัลไปอุมเราะห์นะไปฟรีมีคนออกอาญามาลีออกตัวให้ยูซุฟไปอุมเราะห์ฟรีได้ป่ะทำไงฮะเดี๋ยวก่อนหาสรงก่อนงั้นล่ะทำยังไงสุญูดเดี๋ยวนั้นเลยเพราะอะไรเพราะถ้าเลื่อนเวลาออกไปรอไปอ่านนัลละหมาดก่อนรอไปใส่ตะละกงก่อนรอไปนู่นไปนี่ก่อนความรู้สึกดีใจอย่างปราบปลื้มมันจะจางหายไปก็จะกลายเป็นสุญูดแบบไม่เดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวมันจะลางไปเขาเลยสุนนะให้สุญูดในสภาพนั้นเลยทันทีทันใดเพราะทันทีทันใดก็เท่ากับบางครั้งเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะมีน้ำละหมาดมันเงื่อนไขเลื่อนเงื่อนไขข้อนี้จึงถูกปรับลดลงอนุโลมตามสมควรแต่ถ้าเป็นสยูดพวกเนี้ยเรานั่งอ่านกุรอานอยู่โดยปกติก็สมควรจะมีน้ำละหมาดนะอันนี้เราเคยเรียนไปแล้วเรียนไปแล้วอะไรนะใช่
1: ไม
0: ่
1: ใช่ศาสนาไม่ได้ให้ทำแบบน
0: ั้
1: น
0: อันนี้ไม่คือเดี๋ยวก่อนแล้วแต่โอกาสก็แล้วกันนะแล้วแต่โอกาสก็แล้วกันเรารู้สึกว่าเป็นเนี่ยมาที่เราซาบซึ้งมากที่สุดเลยเป็นแต่ไม่ใช่ทุกเนี่ยมาก็สยูดกันตะพื้นไม่ใช่ไปมีเงินโอนเข้ามา200สยูดนะมันเป็นการข้ามเพื่อเพราะมันจะแยกไม่ออกระหว่างสยูดชุกดกับสยูดงั้นให้เป็นโอกาสที่มันก็เรียกว่าสำคัญเป็นความปราบปื้มของเราให้มากที่สุดเลยนะครับแต่ว่าอย่างกรณีนักฟุตบอลเนี่ยบางทีละหมาดไม่ได้ละหมาดเลยไม่ถ้าเป็นเกงขาสั้นก็เงื่อนไขความนี้ไงว่าอาจจะปกปิดอารมณ์ไม่มิชิดก็ไม่เป็นไรกำลังดีใจนะไม่จะรอหมดเวลาก่อนแล้วไปอาบน้ำแล้วไปสยุดก็จะไม่
2: ย
0: ู
2: ซ
0: ุ
2: ปจะได้มีคนมาสมัครยูซุปเป็นแฟนใหม่คนหนึ่งสนุกอึ้ง
0: ไม่เอาเดี๋ยวเดือนหน้าไม่ได้มาพูดเรื่องนี้ไปไหนเลยแล้วก็มี ดูหลักฐานนะฟาอิซาอาลิมะบิซซิยาดะติวะฮุวะฟิศอลาห์วะญะบะอะลัยฮิอัลยูลูซุฮาลอิลมิฮิอันนี้สำคัญเลยกรณีเกินนะทำพลาดขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าในเมื่อเรามั่นใจว่าเรานี่ทำเกินวะฮุวะฟิศอลาห์ซึ่งเรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการละหมาดที่กำลังเกินอยู่เนี่ยวะญะบะอะลัยฮิอัลยูลูซุฮาลอิลมิฮิวาญิบจะต้องยุติขั้นตอนที่กำลังเกินอยู่โดยทันทีทันใดโดยเด็ดขาดเลยแล้วลงมานั่งเพื่ออะไรเพื่ออ่านอัตฮิยาอ้าวยกตัวอย่างเช่นยูซุฟเนี่ย ลุกขึ้นไปยืนกำลังอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน ข้างหลังก็ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ยูซุฟนึกออกเฮ้ยนี่มันแสดงว่ามันต้อง เกินมาแน่เลยก็แบกกันใหญ่แล้วทำยังไงอ่านให้จบฟาติฮะก่อนต้นนึงก็ยังดีได้ไหม
3: ได้
0: อ้าวแล้วถ้าอ่านต่อไม่ใช่มักกะเราะห์แล้วอยู่ไรบิบเสียละหมาดเลยเพราะเท่ากับตั้งใจหรือจงใจทำสิ่งที่ไม่ใช่ขั้นตอนละหมาดเอามาใส่ไว้ใน
3: ละหมาด
0: นะอันนี้ปรับเสียเลยงั้นพอเราอ่านไปถึงตรงไหนก็แล้วแต่หรือทำท่าถึงตรงไหนก็แล้วแต่พอนึกขึ้นได้เฮ้ยเกินแล้วล่ะอัลลอฮุอักบัรเพื่ออินติกรย้ายท่าเปลี่ยนท่ามาสู่ท่านั่งอัตตะฮียะต้องมาร
1: อต้องกล่าวด้วย
0: ต้องกล่าวด้วยเพราะเป็นการย้ายท่า
1: ถ้าว่ามุมเตือนนี่เราไม่ใช่ว่าไม่ต้องกล่าวแล้วเราก็หยุดการอ่านของเราแล้วก็ลงไปเลยไม่ใช่
0: ต้องว่าเพราะเป็นการย้ายท่านะครับทุกการเคลื่อนย้ายในขั้นตอนละหมาดต้องมีริกุลละทุกบททุกอ่านนะอัลลอฮฺบัตอย่างเดียวนะครับแล้วก็ลงไปก็บอกฮัตตาเรากานาฟีอัสนาอิรุกัวแม้กระทั่งเรากำลังอยู่ในขั้นตอนรุกัวหรือสุญูดจะจบอยู่แล้วอีกนิดเดียวเองต่อไปให้จบเลยได้เราการเต็มๆก็ไม่ได้เลียนนะฮูเราอิสมารฟิซิยาดติมะอิลมีลาซาดฟิสซาลาติชัยอันอัมดันวะฮาราลายยูสพอบอกว่าถ้าเราขืนทำต่อไปทั้งที่รู้ว่าเกินแล้วเลยมาแล้วรู้แบบนี้แล้วยังตั้งใจทำต่อนั่นเท่ากับจงใจเกินในขั้นตอนละหมาดพอจงใจทำเกินในละหมาดในขั้นตอนเดียวกันนั้นถือว่าเสียไม่อนุญาตให้ทำปรับเสียเลยอ้าวกรณีที่สองเมื่อกี้ทำอะไรนะทำเกินอันที่สองเอาซัลละมาปอบละอิตมามิซอลาตีกรณีที่สองคือให้สลามเลิกละหมาดทั้งที่ยังทำไม่ครบละหมาดมี3เราทำแค่2แล้วเลิกเลยละหมาดมี4เราทำแค่3เข้าใจว่าทำครบแล้วเราก็ให้สลามเลิกนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเรารู้ใช่ไหมถ้าสลามนี่แสดงว่าต้องยุติหรือสิ้นสุดขั้นตอนการละหมาดอ่ะทำยังไงก็บอกลีฮาดีซีอิมรอนอิบนุฮุไซน์เนื่องจากมีฮาดีซของท่านอิมรอนบุตรของท่านฮุไซน์นะครับรายงานว่าซัลลัมรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีซะลาซิรอกะอาตินมินัลอัศรีรอซูลละหมาดอาซัรแต่พอได้3รอกาตรอซูลให้สลามเลิกก่อนแล้วซุมมากอละรอซูลพอละหมาดเสร็จรอซูลก็ลุกขึ้นฟะดะคอลัลฮิจเราะห์รอซูลก็เข้าไปไหนครับไปฮิจเราะห์ของท่านไปห้องเข้าไปที่ห้องของท่านนะฟะกอมารอจุลุนมีชายคนหนึ่งลุกขึ้นตามไปชายคนนี้เรียกรุลยาไดนะบาซีตุลยาไดแปลว่าคนนิ้วยาวหรือมือนิ้วมือใหญ่นะครับฟะกอละเขาก็ไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอากูซีรอติศอลาห์รอซูลครับละหมาดถูกลดจำนวนลงให้ละหมาดสั้นกว่าเก่าแล้วใช่ไหมเดิมทีมันต้องละหมาด4อาซาต้อง4แต่ตอนนี้รอซูลละหมาดแค่3ละหมาดตอนนี้ถูกลดจำนวนให้เหลือแค่3แล้วใช่เปล่านะครับฟะคอรอจารอซูลได้ยินชายคนนี้มายืนถามอยู่หน้าห้องก็ออกมานะครับออกมาชี้แจงไปเรียกเหตุการณ์ในมาดิแชตรงนี้นะแต่หะดีษเขาสรุปมารอซูลไปยืนนิ่งอยู่นะครับดุนยาใดก็มารอซูลเมื่อกี้ละหมาด3เองรอซูลก็ไม่ฟังนะที่แรกไม่ฟังตอนนี้ดุนยาใดพูดได้หลายเที่ยวรอซูลก็บอกที่เป็นไปได้ยังไงฉันจะละหมาด3ละหมาดจนเก่งขนาดนี้ใช่มั้ยเป็นบังดาละหมาด3รอซูลไม่เชื่อดุนยาใดรอซูลไปถามอบูบักรเนี่ยรุ่นยาใดมันมาบอกว่าเราละหมาดแค่3จริงป่าวะอบูบักรครับรอซูลมาตะกี้ประตูมาตะกี้3ครับจริงนะอุมัรล่ะอุมัรเห็นท่านละหมาดเท่าไหร่อุมัรก็บอกผมเห็นท่านละหมาดแค่3เท่านั้นแล้วรอซูลุลลอฮ์เรียกทุกคนมาเหมือนกันหมดเลยแล้วก็มา จัดซอฟละหมาดใหม่นะฟาคอรอยะรอซูลก็ออกมาจากห้องแล้วนำซอบ้าไปละหมาดฟาซอลลาอัรอกอัตัลลาตีกานากอตตารอกะฮะรอซูลก็พาออกไปแล้วก็นำละหมาดใหม่อีก1รอกาที่ละหมาดขาดไปอันนี้นะซุมมาซัลลัมแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้สลามให้สลามซุมมาซะญะดะซะญะดะตัยนีอัสซาแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สุญูดซะฮวีตั้งหากซุมมาซัลลัมแล้วรอซูลก็ให้สลามอีกรอบนึงอีกอันนี้เป็นกรณีของอะไรนะละหมาดขาดรอซูลทำยังไงพอรู้ว่าขาดแล้วแก้ปัญหายังไงวิธีแก้ไขฮะรอซูลออกมาแล้วก็จัดซอฟละหมาดเหมือนปกติอีก1รอกาตอีก1รอกาตเสร็จแล้วรอซูลก็ทำเรื่อยไปจนกระทั่งถึงรอกาตสุดท้ายที่ขาดนะทำกระทั่งเสร็จเลยอันอัตฮิยาอันศอลาวาตอันดุอาเสร็จแล้วรอซูลก็อัสสลามุอะลัยกุมเลิกละหมาดนี่ฟะซัลลัมซุมมาซะญะดะเสร็จแล้วรอซูลจึงลงไปสุญูดซะญะดะตัยกี่ครั้ง2ครั้งแล้วก็ให้สลามอีกรอบนึงในกรณีนี้สุญูดอีกครั้ง2ครั้งเหมือนเดิมแต่สลามกี่ครั้ง
1: 2คร
0: ั้
1: ง
0: สลาม2ครั้งทำไมอ่ะ
1: ก
0: ็บังกาเดชมันจะไม่สมบูรณ์ไงตามเสาก็กลายเป็น5ไปเลยดิเขามาต่ออีก1รอกาอ์เนี่ยต่ออีก1รอกาอ์ก็ครบแล้วใช่สู่ซาวีเพราะเมื่อกี้เราบอกว่าสาเหตุที่ต้องอยู่ซาวี1เกินใช่ป่ะแล้วเวลาเกินสู่ซาวีทำหลังให้สลามสลามเลิกละหมาดไปก่อนจบละหมาดปิดละหมาดไปแล้วแล้วเราซูลมาสู่ซาวีเหมือนกรณีที่1อันนี้เข้าใจแล้วนี่กรณีที่2เนี่ยเราซูลไม่ได้เกินแต่เราซูลทำขาดแล้วเราอธิบายกันมาใครก็อธิบายกันมาถ้าขาดต้องสู่ซาวีก่อนให้สลามแล้วทำไมเราซูลสลามเลิกละหมาดก่อนแล้วถึงจะมาสู่ซาวีทีหลังอันนี้กรณีเคสนี้เคสเดียว
2: ม
0: ัน
2: ไม่ต่อ
0: เลยฮะใครตอบใครตอบได้เดี๋ยวก็ปล่อยก่อนเลยนะเหมือนที่ค่ายอ่ะใครตอบได้ใครอยู่ยกกันใหญ่เลยจะเลิกก่อน
2: จันทร์ก็จันทร์ก็ตอบว่ามันไม่ต่อเนื่อง
0: มันไม่ต่อเนื่อง
2: แปลว่ามันไม่เสียละมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ต่อเนื่องก็รอซูลเคลื่อนย้าย
0: นี่กรณีนี้ถูกนับเป็นประเภทเกินไม่ใช่ขาดตอนที่แรกทำขาดก่อนทำขาดใช่ไหมทำขาดก็ต้องสยูซาวีก่อนถ้าปกติแล้วถ้าทำขาดต้องสยูซาวีก่อนสลามก่อนเลิกเนี่ยต้องอัลลอฮฺบัลลาบสยูแล้วถึงจะให้สลามเลิกละหมาดสลามแค่ครั้งเดียวแต่ในเคสเนี้ยรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดไปแล้วสลามจบไปตอน3รอกาตแล้วก็รอบนึงแล้วใช่ป่ะแล้วพอนึกขึ้นได้ซอฮาบะห์เตือนรอซูลก็มาละหมาดใหม่อีก1รอกาอ์ตตอนนี้รอกาอ์ตที่ทำมาชดเชย1รอกาอ์ตตัวเนี้ยก็อ่านอัตฮิยาอ่านศอลาวาตแล้วก็อ่านดุอาแล้วก็สลามเลิกไปก่อนนี่ก็อีกสลามนึงนะพอสลามเสร็จแล้วอัลลอฮุอักบัรลงไปสยูดซาวีอีก2พอสยูดครบอัลลอฮุอักบัรครบไอ้ไม่ใช่อัลลอฮุอักบัรอะไรนะอัสสลามุอะลัยกุมตกลงเนี่ย4รอกาอ์ตทำจนครบเนี่ยสลาม3รอบเลยทำไม
3: เกิน
0: ต้องขาดต้องเหี่ยมแต่ทำท่าจะถูกอยู่แล้วอีกนิดเดียวเองอัญญาวอวันนี้อัญญาวอมาด้วย
2: ในการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันคือการละหมาดทั้งหมดเลยใช
0: ่นี่แหละคำตอบอยู่ตัวนี้อุมาหน่อยมาสิเช็คเนี่ยเช็คอิหม่ามเช็คอิหม่ามสะเหี่ยมนะไม่ใช่อุลามานับเป็นเกินไม่ใช่ขาดตอนแรกนะขาดจำนวนหนึ่งเราก็ก็มาทำครบแล้วขาดไปขาดไปเกินตอนเนี้ยมันกลายมาเป็นครบแล้วแต่ในระหว่างเราก็ที่สามเราก็ที่สี่เนี่ยมันไม่ต่อเนื่องแต่เราซูลให้สลามก่อนอ่านอัตยานเราก็ที่สามเกินหรือขาด รางที่3มีอัตยาไหม
2: ไม่มี
0: ไม่มีแต่เราซูนมาอ่านอัตยาในรางที่3หลังศาลวัดในรางที่3ซึ่งเป็นรุกลทั้งหมดเลยทำรุกลในของรางที่4แต่เอามาทำในรางที่3นี่กลายมาเป็นเกินใช่ป่ะพอเกินในละหมาดก็ส่วนนึงนะพอให้สลามจบ3รากาตไปแล้วเราซูนยังเดินเราซูนยังพูดคุยกับซอฮาบะห์เป็นตัวเป็นตาตั้งนานจริงไหมอุมัรจริงไหมอบูบักรจริงไหมอย่างงู้นอย่างนี้สมมติไป2 3นาทีทั้งหมดเนี่ยถูกนับเป็นขั้นตอนที่อยู่ในระหว่าง
2: ละห
0: มาดทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะรากาตที่3จนกระทั่งมาถึงรากาตที่4ซึ่งห่างกันเนี่ยแต่เราซูนเอารากาตที่4มาประติดประต่อกับรากาตที่3ใช่ป่ะเราซูนก็ขึ้นละหมาดต่อแค่รากาตเดียวก็แสดงว่ารากาตเดียวเนี่ยมาต่อรากาต3รากาตแสดงว่ามีขั้นตอนที่อยู่นอกละหมาดทั้งหมดเลยการเดินการพูดการคุยที่ฮารามทำแต่เอามาทำในระหว่างรากาตที่3กับรากาตที่4มันก็เลยกลายเป็นมีสิ่งที่นอกเหนือละหมาดแปลกปลอมเข้ามาเยอะไปหมดเลยก็เลยตัดเป็นประเภทของ
3: เก
0: ินพอเกินปุ๊บทำยังไงให้สลามเลิกละหมาดไปก่อนจบละหมาดไปแล้วเราซูนจึงมาสายะดาทีหลังสยูที่หลังกี่ครั้ง2ครั้งพอสยูเสร็จแล้วซัลละมาให้สลามอีกรอบนึงงั้น4รากาตเหมือนเดิมนี่แหละแต่สยูแต่อัตฮิยากี่รอบ
4: 3
0: อัตฮิยา3อัตฮิยาที่1ตอน2อัตฮิยาตอน3อัตฮิยาตอน4อ่ะสลามกี่รอบ
3: 3
0: สลาม3สลามตอนละหมาด3แล้วก็รอบนึงแล้วแล้วมาสลามตอนรากาตที่4ตอนเลิกละหมาดก็อีก1แล้วสลามของสุซาวีก็อีก1รวมเป็น
3: 3
0: วันนี้ทำเก่งแล้วแต่นี่ต่อไปจะจำแล้วแค่นี้แหละวันนี้ตัวอย่างปฏิบัติก็คือนับไอ้ขั้นตอนต่างๆที่มันเกินเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในระหว่างละหมาดก็นับ3กับ4ต่อเนื่องกันจะหมดเวลาอีกแล้วอะไรนะครับสุยุสาวีต้องให้สลามทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นสลามไม่ว่าจะสุยุดก่อนหรือสุยุดหลังต้องมีสลามหลังสุยุสาวีทั้งหมดเลยสมมติผมสุยุดก่อนสุยุดก่อนให้สลามเลิกใช่ไหมพอผมสุยุดเสร็จแล้วอัลลอฮฺพอขึ้นมาผมก็ต้องให้สลามถ้าเป็นสุยุดก่อนอ้าวสุยุดหลังสลามก็เวลาสุยุดไปแล้วให้สลามแล้วสุยุดก็ต้องมีสลามอีกรอบหนึ่งงั้นทุกครั้งสุยุสาวีต้องมีสลามหมดเวลาแล้ว
5: ก็ทราบนะครับก็คือ
0: สุญญ์
5: ของค
0: น
5: เน
0: ี่
5: ยไม่ต้องซีดีไม่ต้องให้สลาม
0: สุญญ์ของคนสุญญ์การสุญญ์ของคนไม่ต้องสุญญ์ตีลาวะไม่ต้องหมดเวลานะเพราะอาจารย์มาเกร็บแล้วเดี๋ยวเชิญพี่น้องท่านร่วมละหมาดพร้อมกันที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวจะคุณรอไปก่อนสุบฮานะครับ
2: บอกเขาว่าให้อ่านให้เสียงหน่อยเพราะว่าฉันไม่ยินช่วงนี้ก็ไม่ได้ยิน
0: ครับเดี๋ยวมีเสียงนะครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัย
6: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอาบิดีนมารยาทนายอาบิดีนมารยาทหรือคุณสมหมายมารยาทอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดกามารุนอิสลามวังตาหนวดซอยตาหวานเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดะฮัจญีฮาซันสมาเดะอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกะละโซมสมาเดะและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเดะและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะซาวดาหรือฮัจญะโตนกินซาดฮัจญะซาวดาหรือฮัจญะโตนกินซาดได้ถึงอายันของลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญีสมานกินซาดจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันยุสรอแคลายอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา สอบถามโทร0898128542 0898128542ฮัจยีสมานกินศาสตร์อินนาลิลาวัยอินนายไลฮิรอยูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจยียูซุปอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจยีอับดุลลอห์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจยีวิเชียนโชติสิริจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณมัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 นถึง 15:00 นงานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
7: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
9: ์พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามออกอากาศตลอด24ชั่วโมงเราคือสถานีวิทยุที่มุ่งมั่นนำเสนอเนื้อหาดีๆสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเราเชื่อว่าความดีงามอยู่รอบตัวเราและเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความดีนั้นไปยังผู้อื่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นไปด้วยกันสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประจำปีในงานสานสัมพันธ์รวมน้ำใจให้มัสยิดสุเราะห์ใหม่นูรุ่นอิสลามสุเราะห์ใหม่เจริญในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเพื่อหารายได้ชำระหนี้สินมัสยิดก่อสร้างอาคารบำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดนูรุ่นอิสลามสุเราะห์ใหม่เจริญตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเตาฮีดทางสู่สวรรค์โดยอาจารย์อาลีสมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา 16:00 นเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามโทร0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทกลุ่มมันฮัสลับบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ศรัทธายิ้มได้เมื่อภัยมาโดยอาจารย์สมิธมาเดเรสในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงบางปลา55ถนนเทพารักษ์สมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956
10: ซูเราะห์อันนาซิอาตซูเราะห์นี้ลงที่นครมักกะห์เราเรียกกันว่ามักกียะห์มีทั้งหมด46อายะห์ความหมายของซูเราะห์สรุปได้ดังต่อไปนี้ซูเราะห์อันนาซิอาตเป็นซูเราะห์มักกียะห์เรื่องราวต่างๆของซูเราะห์นี้คล้ายคลึงกับซูเราะห์มักกียะห์อื่นๆที่เน้นหนักในเรื่องของหลักการศรัทธาเช่นการให้ความเป็นเอกภาพศาล การฟื้นคืนชีพและการตอบแทนแกนหลักของซูเราะห์ได้กล่าวถึงเรื่องของวันกิยามะห์และสภาพเหตุการณ์ของวันนั้นวันอวสานและความหวาดกลัวของวันนั้นผลตอบแทนของบรรดาผู้ยำเกรงและผลตอบแทนของบรรดาอาชญากรซูเราะห์เริ่มต้นโดยการสาบานต่อมาลาอิกะห์ผู้ทรงคุณธรรมซึ่งดึงวิญญาณของบรรดามุมินอย่างแผ่วเบาและนุ่มนวลและฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธอย่างรุนแรงและที่บริหารกิจการในจักรวาลทั้งมวลมาด้วยพระบัญชาของอัลลอฮ์ยัลลวะยาลาละขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ผู้ฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธการศรัทธาอย่างรุนแรงขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ผู้ชักวิญญาณของผู้ศรัทธาอย่างแผ่วเบาขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ที่แหวกว่ายในท้องนภาอากาศแล้วพวกเขาคือมาลาอิกะห์ผู้รีบรุดหน้าไปอย่างว่องไวและพวกมาลาอิกะห์เหล่านี้เป็นผู้บริหารกิจการซูเราะห์ได้กล่าวถึงพวกมุชริกีนบรรดาผู้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพและวันแห่งการชุมนุมโดยว่าสภาพของพวกเขาในวันที่น่ากลัวของวันนั้นในวันนั้นดวงจิตทั้งหลายจะตระหนกสายตาของพวกเขาจะละห้อยและพวกเขาจะกล่าวว่าพวกเราจะถูกให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกกระนั้นหรือเมื่อเราได้กลายเป็นกระดูกที่ผุแล้วกระนั้นหรือหลังจากนั้นซูเราะห์ได้กล่าวถึงฟิรอูนผู้ละเมิดซึ่งอ้างการเป็นพระเจ้าและได้แสดงอำนาจอย่างยิ่งยโสอัลลอฮฺตะอาลาจึงลงโทษเขาและหมู่ชนของเขาด้วยการให้จมน้ำตายเรื่องราวของมูซาได้มาถึงเจ้าแล้วไม่ใช่หรือขณะที่พระเจ้าของเขาทรงเรียกเขาที่ระหว่างหุบเขาตัวอันบริสุทธิ์ที่ให้เจ้าจงไปหาฟิรเอาเพราะเขาละเมิดและฝ่าฝืนและจงกล่าวว่าท่านประสงค์จะซักฟอกไหมซูเราะห์ได้กล่าวถึงการละเมิดฝ่าฝืนของชาวมักกะฮ์ที่มีต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้กล่าวเตือนพวกเขาไปว่าพวกเขานั้นเป็นประชาชาติที่อ่อนแอที่สุดในบรรดามัคลูกของอัลลอฮ์พวกเจ้าลำบากยิ่งในการสร้างกระนั้นหรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างมันนั้นพระองค์ทรงยกให้มันสูงขึ้นแล้วทรงทำให้มันสมบูรณ์และทรงทำให้กลางคืนของมันมืดทึบและทรงทำให้ความสว่างของมันสว่างออกมาซูเราะห์ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงเวลาของยามอวสานซึ่งพวกมุชริกูนคิดว่ามันเป็นเรื่องห่างไกลและพวกเขาปฏิเสธในการเกิดขึ้นของมันพวกเขาจะถามเจ้าถึงยามอวสานหมายถึงวันกิยามะห์ว่าเมื่อใดเล่ามันจะเกิดขึ้นโดยเหตุอันใดเจ้าจึงชอบกลัวมันนักยังพระเจ้าของท่านคือวาระสุดท้ายของมันความจริงเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ตักเตือนก่อนที่ความหวาดหวั่นมันจะเกิดขึ้นวันที่พวกเขาจะเห็นมันประหนึ่งว่าพวกเขามิได้พำนักอยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่งของยามเย็นและยามเช้าของมันเท่านั้น
11: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
10: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ
11: วันนาซิอาติฆอรก
10: อขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ผู้ฉุดกระชากดวงวิญญาณของผู้ปฏิเสธอย่างรุนแรง
11: วันนาชิกาตินัชตา
10: ขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ผู้ชักวิญญาณของผู้ศรัทธาอย่างแผ่วเบา
11: วัสซาบิฮาติซะบฮา
10: ขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ที่แหวกว่ายอยู่ในท้องนภาอากาศ
11: ฟัสซาบิกาติซะบกา
10: แล้วพวกเขาคือมาลาอิกะห์เหล่านั้นจะรีบรุดหน้าไปอย่างว่องไว
11: فالمدبرات أمرا
10: พวกเขาเป็นผู้บริหารกิจการต่าง
11: ๆ يوم ترجف الراجفة
10: วันซึ่งการเป่าสังครั้งแรกทำให้สั่นสะเทือน
11: تتبعها الرادفة
10: การเป่าสังครั้งที่สองจะติดตามมา
11: قلوب يوم يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ
10: ในวันนั้นดวงจิตทั้งหลายจะพากันตื่นตระหนก
11: أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ
10: สายตาของพวกเขาจะละห้อย
11: ยะกูลูนอะอินนาละมรดูดูนฟิลฮาฟิร
10: พวกเขาจะกล่าวว่าพวกเราจะถูกให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกกระนั้นหรื
11: ออะอิซากุนนาอิซามันนะคิร
10: เมื่อเราได้กลายเป็นกระดูกที่ผุแล้วกระนั้นหรือ
11: قالوا تلك إذا كرة خاسرة
10: พวกเขากล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นการกลับไปยังที่ที่ขาดทุน
11: فإنما هي زجرة واحدة
10: ความจริงมันเป็นเพียงเสียงก้องครั้งเดียวเท่านั้น
12: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
13: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอารีฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุ่นอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดะวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอร์ดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์ซาวดาหรือฮัจญะฮ์โตนกินซาดฮัจญะฮ์ซาวดาหรือฮัจญะฮ์โตนกินซาดได้ถึงอายันของลอซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญีสมานกินซาดจะละหมาดจะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันยุสรอแคลายอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราสอบถามโทร0898128542 0898128542ฮัจญีสมานกินซาด
11: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ดิ่งอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียนโชติสิริจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530
12: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอาบิดีนมารยาทนายอาบิดีนมารยาทหรือคุณสมหมายมารยาทอายุ67ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดกะมาลุนอิสลามวังตาหนวดซอยตาหวานเขตคลองสามวา
11: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดะฮัจญีฮาซันสมาเดะอายุ86ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเล็บและฮัจญะไมกะราโซมสมาเดะและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเดะและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนฮูดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้ง
13: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์

0: وهو علام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากเอโออัลลอฮ์จงประสบแด่ผู้ที่ติดตามรายการทุกคนวันนี้ดุอาของศรัทธาชนนะครับเป็นดุอาที่เขาเรียกว่าเอาใจผู้สูงอายุหน่อยนะครับเป็นดุอาที่ขอให้เรานั้นได้รับรีซกีปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางตอนที่เรามีอายุเยอะแล้วตอนที่แก่ชราแล้วก็ขอให้อัลลอฮ์ประทานสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจนกระทั่งว่าเราเสียชีวิตไปจริงๆแล้วไม่ใช่คนแก่ขอได้อย่างเดียวนะครับเด็กก็ขอได้วัยรุ่นก็ขอได้เอ้ามาดูตัวบทก่อนแล้วก็มาดูความหมายพร้อมทั้งแง่คิดอัลลอฮุมะจาอัลนะครับจริงๆอ่านว่าอัลลอฮุมมาแล้วก็อิจาอัลแต่ในภาษาอาหรับเขาให้อ่านควบกันอ่านต่อกันฮัมซะตุนวัสอัลลอฮุมมะจาอัลโออัลลอฮ์โปรดทำให้นะครับโปรดประทานให้เอาซาอาริซกิกาอะลัยยาโปรดประทานโปรดให้กับฉันนั้นนะครับเอาซาอาริซกิการิซกีที่กว้างขวางที่สุดของท่านอย่างมากของท่านเลยนะครับใช้ในเชิงเปรียบเทียบใช้ในเชิงเปรียบนะครับเอาซาอาริสกิก้าริสกีไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่กว้างขวางอย่างเดียวแต่ว่าเป็นกว้างขวางกว่าในขั้นกว่าเลยนะครับอะไรย่าให้กับฉันให้อัลลอฮ์ประทานริสกีที่กว้างขวางไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะครับแต่กว้างขวางแบบมากๆเนี่ยอะไรย่าให้กับฉันอินดาตอนที่กีบริซินนีตอนที่ฉันนั้นมีอายุมากแล้วนะครับอายุที่มันแก่แล้วดูอาบทนี้เหมาะเหลือเกินนะครับคนที่กังวลว่าตอนแก่แล้วเนี่ยจะไม่รู้จะเอาอะไรเลี้ยงชีวิตนะครับเหมาะเหลือเกินที่จะอ่านดูอาบทนี้อัลลอฮุมะจาอันเอาซาอาริซกิกาอะลัยยาอินดากิบริซินนีขอให้อัลลอฮ์ประทานปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางมากๆให้กับฉันตอนที่ฉันอายุมากแล้วยังไม่หมดเหลืออีกหน่อยนึงบอกว่าวันกิตออิอุมรีและก็ตอนที่ฉันอายุไขของฉันนั้นมันสิ้นสุดตอนที่เสียชีวิตขอว่าตอนแก่จนกระทั่งตายเนี่ยขอให้อัลลอฮ์ประทานทรัพย์สินประทานริซกีปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางให้กับฉันคำว่าริซกีเนี่ยอย่าตีความแค่ทรัพย์สินตัวเงินหรือว่าทองอย่างเดียวแต่เป็นปัจจัยยังชีพทั้งหมดเพราะว่าบางคนอย่างที่เราทราบดีแก่แล้วเนี่ยที่ดินก็มีเยอะบ้านก็ใหญ่เงินก็เยอะทองก็เต็มตู้แต่สุดท้ายก็เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะว่าต้องให้อาหารทางน้ำเกลือเจ็บไข้ได้ป่วยประจำกินอะไรก็ไม่ได้ไตก็เสื่อมกินอาหารมีรสชาติก็ไม่ได้ต้องกินของจืดๆคาวๆของจืดๆของคาวของเค็มของหวานก็กินไม่ได้ตรงนี้แหละครับคำว่าริซกิกาอะลัยยาเนี่ยริซกีขอร้องที่มีลักษณะที่ว่าเอาซะที่มันกว้างขวางมากๆตรงนี้เนี่ยเราขอกับเราตอนที่แก่ไปแล้วเนี่ยให้เรานั้นได้รับสิทธิในการบริโภคสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยไม่ใช่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยคนมาเยี่ยมของเยอะแยะแต่ว่ากินไม่ได้สักอย่างไม่ใช่แบบนั้นจนกระทั่งวันกิตอยอุมรีจนกระทั่งอายุไขของฉันนั้นมันสิ้นไปพูดง่ายๆคือว่าขอให้ตอนแก่สบายนะครับพูดง่ายๆเลยดูอาบทนี้ครับพี่น้องดีเหลือเกินเพราะว่าวันนี้มนุษย์อยู่ในความกังวลแล้วก็รู้สึกไม่แน่ใจบางคนเนี่ยทำประกันชีวิตสะสมใช้ 10% เก็บ 90% เลยเพราะหวังว่าตอนที่แก่ไปแล้วเนี่ยตอนที่อายุไขเยอะๆตอนที่แย่เนี่ยจะได้มีเงินออมไว้ใช้จ่ายบางคนเป็นราชการทำงานรัฐวิสาหกิจก็หวังว่าจะได้บำเหน็จบำนาญหลังจากเกษียณไปแล้วนะครับถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพอมีเงินก้อนเนี่ยเขาไม่ใช้หรอกเขาไปฝากธนาคารแล้วก็กินดอกเงินมันก็ได้ไม่ยุบแล้วก็กินดอกเรื่อยแต่ว่ามุสลิมกินดอกอย่างนั้นไม่ได้ก็ห่วงเหลือเกินทำประกันบางคนก็ว่าไม่ได้นะครับจะมีบำเหน็จบำนาญก็ไม่ใช่ทำงานในระบอบไม่ได้ทำงานในหน่วยงานของรัฐก็กวนไม่ได้ตรงนี้ห่วงเหลือเกินว่าชีวิตตอนแก่จะลำบากก็ขอดุอาบทนี้ได้แต่ว่าเงื่อนไขอย่างที่กล่าวไปแล้วขอดุอาแล้วต้องมีความพยายามด้วยไม่ใช่ขออย่างเดียวพี่น้องครับคำว่าอินดา

กีบะรอซินนีมีอายุขัยเยอะๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรต้องบอกก่อนนะครับว่าคนเราเนี่ยในทางการแพทย์แล้วเนี่ยอายุจริงๆเนี่ยสามารถมีอายุถึงได้ประมาณ120ปีเมื่อวิเคราะห์จากระบบเซลล์ในร่างกายแล้วการเผาผลาญพลังงานความเสื่อมที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยน่าจะมีอายุถึง120ปีทุกคนเลยแต่ว่าที่เห็นอยู่ทุกวันนี้80ก็งอมแล้ว70ก็แย่แล้วพอเผลอ60ก็ตายแล้วเนี่ยเกิดขึ้นจากสภาวะแล้วก็สิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างที่มันบั่นทอนอายุไขน่าจะ120ปีพอไปสูบบุหรี่หน่อยอายุไขมันก็สั้นลงนะครับนับไปเลยเขาบอกว่ามวนหนึ่งก็ประมาณ6นาทีซองหนึ่งก็คูณไป30นะถ้าคัตตอนหนึ่งก็คูณกันไปแล้วกันอายุมันก็สั้นลงโดยเฉลี่ยแล้วก็บางอย่างเนี่ยก็เป็นปัจจัยทำให้อายุไขสั้นลงได้ฉะนั้นเขาถึงมีอายุไขจริงๆกับอายุทางกายภาพทางชีวภาพหมายความว่าวันนี้ผมเกิดมานะครับครบว่าวันเกิดครบ30ปีอายุไขตามเวลาแล้วเนี่ย30ปีแต่พอดูพอมาส่องดูทางเซลล์ระบบเลือดระบบในร่างกายเนี่ยปรากฏว่าอายุจริงๆเนี่ยมันเกิน30เพราะว่าใช้งานเยอะนอนดึกก็ดีเครียดก็ดีรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขภาวะก็ดีทำให้ร่างกายมันเสื่อมโทรมแล้วก็สึกหรอมากกว่าที่ควรจะเป็นบางคนอายุ30ปี40ปีแต่พอไปตรวจดูแล้วเนี่ยร่างกายทำงานหนักเหมือนคนอายุ50ปีฉะนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนอายุ50ปีแต่ว่าสภาพจิตใจดีหน้าใสเด้งอยู่เลยก็มีดูแล้วเหมือนคน30กว่าๆก็เกิดขึ้นได้คำว่าอินดากิบรอซินนีจึงไม่ได้มีเกณฑ์ชี้ชัดที่ตัวเลขว่า50แล้วแก่ไม่ใช่เพราะนั่นเป็นอายุนับจากวันเกิดแต่อายุที่เกิดในร่างกายจริงๆก็ไม่ใช่นะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันเสื่อมแล้วก็นับถอยหลังลงไปนี่เป็นสิ่งที่บอกว่าพี่น้องต้องตายอย่าลืมนะบางอย่างในร่างกายเนี่ยเสริมไม่ได้สร้างใหม่ไม่ได้เช่นเซลล์สมองเสื่อมลงทุกวันยิ่งไม่ใช้ยิ่งเสื่อมไวถ้าใช้ก็ไม่ใช่มันจะเพิ่มแต่ว่ามันเสื่อมช้าหน่อยพอถึงวัยหนึ่งถึงระยะหนึ่งอาจจะเป็นโรคพาร์กินสันที่มันสั่นๆเป็นโรคอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ก็ได้นั่นก็คือผลความเสื่อมของมนุษย์ที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ใช้ชีวิตแล้วเนี่ยร่างกายก็ได้รับการสึกหรอใช้เขามากผิวข้อเขาก็เสื่อมตรงนี้กินยาผิวก็มาได้กลับมานะครับแต่ว่าชะลอความเสื่อมใช้คำว่าบำรุงไม่ใช่สร้างใหม่ถ้าไม่ไหวจริงต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนไตก็เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องมุสลิมเรามีปัญหาไตเยอะไตมันเสื่อมกินยานะครับไตก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมแค่ชะลอความเสื่อมพอครบ 15% ไตทำงาน 100% ถ้าวันไหนลดมาถึง 15% แล้วต้องฟอกไตก็เป็นแบบนั้นไปฉะนั้นชีวิตมนุษย์อยู่ในความเสื่อมทุกวันสิ่งที่เราไม่สมควรจะลืมว่าเมื่อเสื่อมแบบนี้แล้วเนี่ยมันชี้ไปทางไหนครับชี้ไปว่าเราต้องตายพอเสื่อมทุกวันคนที่หูตึงรักษาไม่ได้มีแต่การดูแลรักษาให้มันตึงช้ากว่าเดิมจะไปปลูกถ่ายจะไปสร้างเซลล์ใหม่นั้นลำบากได้ไม่คุ้มเสียมีวิธีทางการแพทย์ก็จริงแต่ว่าทำแล้วได้ไม่คุ้มเสียเราต้องดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องถามย้อนไปว่าอายุไขเนี่ยตื่นนอนมาแล้วเนี่ยต้องบอกตัวเองว่าใกล้ตายไปอีก1วันพอถึงวันเกิดอย่าจัดงานวันเกิดนะครับไม่ใช่สิ่งที่น่าดีใจต้องเป็นสิ่งที่น่าเสียใจว่าใกล้ตายไปอีก1ปีต้องบอกตัวเองแบบนั้นฉะนั้นเมื่อเรานับถอยหลังไปแล้วเนี่ยนะครับต้องยิ่งใกล้เวลาที่จะหมดอายุขัยยิ่งเวลาเหลือน้อยเนี่ยต้องกระตือร้นต้องทำความดีให้มากกว่าเดิมฉะนั้นดูอาบทนี้ขอต่อล้อว่าขอให้อัลลอฮ์นั้นประทานริสกีที่กว้างขวางตอนที่เราอายุเยอะตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วไม่ใช่แค่ทรัพย์สินอย่างเดียวแต่ว่าเป็นความสะดวกสบายในชีวิตด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดีเครื่องดื่มก็ดีนะครับการหายใจก็ดีอากาศก็ดีอะไรก็แล้วแต่ขอให้ตอนแก่ๆเนี่ยอย่าลำบากคนแก่ๆตอนนี้ก็ขอดูอาบทนี้ได้คนหนุ่มคุณสาวดูรายการแล้วก็ขอได้ขอเผื่อไปเลยครับอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะได้รับดุอาตอนแก่จะได้มีชีวิตที่อินชาอัลเลาะห์นะครับได้รับริซกีจากอัลเลาะห์แล้วก็ไม่ต้องได้รับความลำบากหรือว่าตายในสภาพที่ทรมานก่อนจะจากกันนะครับดุอาบทนี้ทวนอีกครั้งนึงเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านฮาเกมขอให้ตอนแก่นั้นได้รับริซกีที่กว้างขวางจนกระทั่งสิ้นชีวิตไปเสียชีวิตไปดุอาบทนี้มีว่าอัลลอฮุมมัจญัลโออัลเลาะห์โปรดประทานให้กับฉันโปรดทำให้กับฉันเอาซาอา
ริสกิก้าอะไรยะริสกีที่กว้างขวางปัจจัยยังชีพที่มากมายนะครับอย่างมากมายเลยเนี่ยให้กับฉันอินดาตอนที่กิบาริซินนีตอนที่ฉันอายุมากแล้วความแก่คนผมบอกแล้วไม่เท่ากันนะครับ60บางคนว่าแก่50บางคนเตะปี๊บยังดังก็ไม่เท่ากันวันกิตอยอุมรีแล้วก็ตอนที่ชีวิตของฉันนั้นมันสิ้นสุดไปสรุปแล้วก็คือว่าขอให้ตอนแก่สบายจนกระทั่งเรานี้จากดุนยาไปสำหรับวันนี้บิลลาฮิตาฟิกวันทิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: ริง
1: ข่าวปลอมห้ามแชร์มุสลิมไทยได้เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารอิสลามทุกคนสามารถกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หนี้คืนได้จากกรณีที่มีการแชร์ต่อในเรื่องข้างต้นทางธนาคารอิสลามได้ชี้แจงว่าการแอบอ้างใช้ภาพสื่อประชาสัมพันธ์ของมุสลิมไทยโพสต์โดยใส่เนื้อหาที่เป็นเท็จประกอบและผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือมุสลิมไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากทุกคนอีกทั้งลูกค้าที่ขอสินเชื่อกับธนาคารอิสลามจะต้องชำระเงินต้นและกำไรตามสัญญาด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังแล้วได้บุญสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะฟังทางเว็บไซต์ muslim.fm

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

هود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا

0: Sadakallahu azim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายการกระทําความดีนั้นคือสาเหตุที่จะทําให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์และมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นรับประกันว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติ4อย่างนี้ในวันเดียวกันนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1คือการถือศีลอด2คือการละหมาดญะนาซะห์การติดตามญะนาซะห์นะครับ3การให้อาหารกับคนยากจนนะครับแล้วก็4การเยี่ยมเยียนผู้ป่วยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษบทหนึ่งจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอติยัลลอฮุอันฮุซึ่งบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่ามันอัสบะฮามินกุมุลยอมซออิมันกอลอบูบักรอติยัลลอฮุอันฮุอะนะนะครับนบีกล่าวว่าใครบ้างในหมู่ของพวกท่านนะครับในยามเช้าตอนเนี้ยที่อยู่ในสภาพของคนที่ถือศีลอดอบูบักก็ตอบว่าฉันเองรอซูลุลลอฮ์ฉันเป็นคนที่ถือศีลอดและนบีก็กล่าวต่ออีกว่ากอละฟะมันตะบิอามินกุมุลยอมญะนาซะห์กอละอบูบักรอติยัลลอฮุอันฮุอะนะและนบีก็ถามต่ออีกว่าใครบ้างในหมู่ของพวกท่านนี้ที่ได้เดินไปส่งญะนาซะห์ส่งคนตายที่หลุมฝังศพอบูบักก็ตอบว่าฉันเองแหละท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถามต่ออีกว่ากอละฟะมันอะตออามะมินกุมุลยอมมิสกีนาก็ละอบูบักรอติยัลลอฮุอันฮุอะนะนบีก็ถามอีกว่าใครในวันนี้บ้างที่หยิบยื่นให้อาหารกับคนยากจนคนขัดสนอบูบักก็ตอบว่าฉันเองท่านรอซูลุลลอฮ์และนบีก็ถามประการสุดท้ายก็ละฟะมันอาดามินกุมุลยอมมารีฎอก็ละอบูบักรอติยัลลอฮุอันฮุอะนะนะครับนบีก็ถามว่าใครบ้างวันนี้เนี่ยนะครับที่ได้มีการเยี่ยมผู้ป่วยนะครับไปเยี่ยมผู้ป่วยอบูบักก็ตอบว่าฉันเองแหละท่านรอซูลุลลอฮ์และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามัชตะมะนาฟีอิมริอินอิลลาดะคอลันญันนะเมื่อท่านนบีกล่าวจบแล้วนะครับท่านนบีก็พูดว่าบุคคลประเภทนี้เขาก็จะได้รับสวนสวรรค์อย่างแน่นอนนั่นหมายถึงว่าใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติ4ลักษณะดังกล่าวนั้นจะไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากสวนสวรรค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะมอบให้กับเขาซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับวันเดียวพี่น้องครับเราบวชด้วยเราเดินไปส่งศพญะนาซะห์ที่หลุมฝังศพเราให้อาหารแก่คนยากจนและประการสุดท้ายเราเยี่ยมเยียนผู้ป่วยนะครับนบีบอกว่าใครที่มี4อย่างนี้จะไม่มีอะไรเลยนอกจากสวนสวรรค์เท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในความดีงามเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับเราถือศีลอดนะครับเดินไปส่งศพให้อาหารคนยากจนแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยนี่เป็นหนึ่งในมารยาทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงความดีงามอันมากมายที่เราทำแล้วเราจะได้เข้าสวนสวรรค์ดังเช่นท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุ

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติเมาะ
2: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอิวัลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะห์ลุนอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮละอิลลามาจะอันตะฮูซะฮละวะอันตะตะจะอะลุนฮะซะนาอิซาชิตะซะฮละร็อบบะนาซอลัมนาอันฟุซะนาวะอิลลัมตักฟิรละนาวะตะรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลกอซิรีนอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้มีเกียรติท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการตัฟซีรุลกุรอานพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมเองนะครับรู้สึกภาคภูมิใจกับการที่ได้เป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้มาถ่ายทอดความรู้จากบรรดาปวงปราชญ์จากบรรดานักวิชาการถึงแม้ว่าจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆแต่ผมก็ยังรู้สึกภาคภูมิใจในการที่ได้ทำหน้าที่แปลอัลกุรอานนะครับแล้วก็หยิบยกคำพูดของบรรดานักวิชาการของบรรดาปวงปราชญ์มาให้พี่น้องได้รับทราบพี่น้องต้องรู้สึกสำเนียกในพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆที่ทำให้วันนี้เรามีพัฒนาการเรามีวิวัฒนาการเรามีเทคโนโลยีในการที่จะได้นั่งเรียนหนังสือนั่งหาได้เรียนคำกล่าวของอัลลอฮ์คำกล่าวของรอซูลอยู่ที่บ้านของพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆนะครับอินชาอัลลอฮ์หวังว่าพี่น้องคงจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนวิทยุเสียงอิสลามนะครับทางมุสลิมออนแอร์ด้วยก็เช่นเดียวกันให้พี่น้องช่วยกันสนับสนุนเพื่อที่พวกเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาเรียนรู้ศึกษาคำดำรัสต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้รายการตัฟซีรุลกุรอานก็ยังอยู่กับท่านพี่น้องเหมือนเคยนะครับเราอยู่กันในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่61นะครับยังไม่จบเลยในองค์การที่61อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับวะอิซกุลตุมยามูซาลันนัสบิรอะลาตออามิวาฮิดะจงรำลึกถึงเมื่อกุลตุมบรรดากลุ่มชนบันิอิสราเอลได้กล่าวยามูซากล่าวกับท่านนบีมูซาว่าโอ้มูซาเอ๋ยลันนัสบิรออาลาตออามินวาฮิดเราจะไม่ทนอีกแล้วกับการที่จะกินกับการที่จะบริโภคอาหารเพียงอย่างเดียวฟะดออูลานาร็อบบะกะยุคริจลานามิมมาตุลบิตุลอัรดุมินบักลิฮาวะกิซาอิฮาวะฟูมิฮาวะอะดาซิฮาวะบะศอริฮามูซาเอ๋ยจงไปวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าหน่อยสิยกคริจลานาทำให้บรรดาพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยมันได้เจริญงอกงามมาให้กับพวกเรามิมมาตุมบิตุลอาร์ดูให้มันเจริญเติบโตออกมาจากพื้นดินมินบักอลิฮาจากพืชผักวกิซาอิฮาจากบรรดากระเทียมนะครับวะฟูมิฮาจากขอมาฟกับจากแตงกวาจากกระเทียมวาดาซีฮาจากทัววาบาซอลีฮาจากหัวหอมให้มันเงยเจริญงอกเงยออกมาจากพื้นดินหน่อยนะครับแล้วก็เราก็อธิบายแล้วก็พูดคุยกันมาถึงกอลาอัตัสตะบะดิลุลละซีฮุวะอัดนาบิลละซีฮุวะคอยรท่านนบีมูซาก็กล่าวกับกลุ่มชนของท่านนะครับพวกเจ้าจะต้องการขอเปลี่ยนในสิ่งที่มันเลวกว่ามันแย่กว่าด้วยกับสิ่งที่ดีกว่ากระนั้นหรือไอของที่กินอยู่นะครับเพราะว่าคำว่าตออามินวาฮิดตออามินวาฮิดเนี่ยก็คืออัลมันวัสซัลวา ที่พวกเขาได้กินที่พวกเขาได้ดื่มเนี่ยนะมันสุดยอดแล้วนะครับแต่พวกเขาไม่พอจะเอาไอ้ของต่ำๆของกินแย่ๆมาเปลี่ยนกับของดีๆนบีมูซาถามอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เลวกว่าด้วยกับสิ่งที่ดีกว่ากระนั้นหรือนบีมูซาบอกกับพวกเขาอิฮบิตูมิซรอนฟะอินนะละกุมมาซาอันตุไปเลยไปในเมืองนะครับไปเอาในเมืองในเมืองมีไอ้ของพวกนี้เป็นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นมัฟฮูมเป็นที่รู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหอมไม่ว่าจะเป็นกระเทียมไม่ว่าจะเป็นแตงกวานะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วในเมืองมีมันเป็นของที่เกิดขึ้นอย่างดาดเดินในสังคมในบ้านในเมืองไปเลยเข้าไปในเมืองไปเอาในเมืองนะแล้วพวกเจ้าก็จะได้สิ่งที่พวกเจ้าต้องการได้สิ่งที่พวกเจ้าขอแล้วก็เหตุการณ์ต่อจากนั้นครับวาดูริบัตอาลัยฮิมุซิลละตุวัลมัสกานะแล้วก็อัซซิลละความต่ำต้อยความอัปยศอดสูวะดูริบัตอะลัยฮิมได้ถูกฟาดผ่านลงไปยังกลุ่มชนของพวกเขาวัลมัสกานะนะครับฟาดผ่านความโกรธเกลียวได้ถูกกระหน่ำไปลงบนพวกเขาแล้วพวกเขาก็อะไรครับพวกเขาก็วะบาอูบิกอดาบิมินัลลอฮ์นำความโกรธเกลียวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปด้วยذلك بأنهم كانوا يكفرون เนื่องมาจากดังกล่าวนี้เองพวกเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ปฏิเสธพันธสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยักตูลูนันนบียีนบิกอยริลฮักพวกเขาฆ่าบรรดานบีของพวกเขาโดยปราศจากความชอบธรรม ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นพวกเขากลายเป็นบุคคลที่ดื้อดึงเป็นผู้ที่ละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราก็ได้พูดคุยกันมาถึงซึ่งบรรดานักวิชาการมุฟัสซีรินก็ได้บอกเอาไว้จุดมุ่งหมายนะครับที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่บอกว่าอิฮบิตูมิสรอนนะพวกเจ้าคำว่ามิสรอนนี่แปลว่าเมืองนะครับแปลว่าหัวเมืองนะครับคำว่ามิสรอนนี่แปลว่าเมืองหรือแปลว่าหัวเมืองนะครับจุดประสงค์ของคำว่ากอละอัตสตะบดีลูนัลละซีฮูอัดนาพวกเจ้าขอเปลี่ยนแปลงเอาจากสิ่งที่เลวกว่าด้วยกับสิ่งที่ดีกว่ากระนั้นหรืออิฮบิตูมิสรอนไปอยู่ในเมืองเถอะนะเข้าไปอยู่ในเมืองดีกว่าแบบนี้นะครับจุดมุ่งหมายขององค์การนี้นะครับเป็นการรายงานจากท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสแล้วก็ซอฮาบะห์ท่านอื่นๆบอกว่าข้อความดังกล่าวหรือความหมายดังกล่าวเนี่ยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้กล่าวแก่บรรดากลุ่มชนบันิอิสราเอลบอกว่าสิ่งที่พวกเจ้าขอเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องอะไรดีนักหรอกนะครับแล้วก็มันมีเยอะมันดาดดื่นนะครับมันดาดดื่นในทุกที่ทุกเมืองเขาก็มีกันไม่ว่าจะไปเมืองไหนไม่ว่าจะไปที่ไหนก็พบต้นหัวหอมก็พบกระเทียมที่นั่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะสิ่งที่จะขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยดังนั้นสิ่งที่มันมีอยู่มากมายเนี่ยด้วยเหตุนี้เองท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็จึงบอกกับพวกเขาอิฮบิตูมิสรอนไปอยู่ในเมืองไปเข้าไปเอาในเมืองเข้าไปหาในเมืองสิ่งที่พวกเจ้าขอพวกเจ้าก็จะได้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าคำขอของพวกเขานั้นเป็นเรื่องที่เกิดจากความไม่พอใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดจากพฤติกรรมเลวซึ่งถือว่าไม่มีความจำเป็นใดๆที่เขาเหล่านั้นจะได้รับการตอบสนองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุอาลัมนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็ได้อธิบายในประโยคนี้เอาไว้นี้องค์การนี้เป็นองค์การนะครับในช่วงวรรคสุดท้ายเนี่ยเป็นองค์การที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซีรีนักวิชาการที่อธิบายอัลกุรอานบอกว่ามันคือองค์การแห่งความอัปยศอดสูแล้วก็เป็นองค์การแห่งความขัดสนที่ได้กระหน่ำไปยังบรรดากลุ่มชนชาวบันิอิสราเอลหรือว่ากลุ่มชนชาวยิวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้นะครับในช่วงตอนท้ายๆนะครับวะดูริบัตอะลัยฮิมุซิลลาตุวัลมัสกานะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าความอัปยศความมัสกานะความขัดสนดูริบัตมันถูกกระหน่ำลงไปมันถูกฟาดฟันลงไปยังพวกเขาถูกโหมกระหน่ำไปยังกลุ่มชนชาวยิวอะไรครับความอัปยศอดสูก็คืออัซซิลละวัลมัสกานะความขัดสนยากจนขัดสนก็อยากได้อย่างนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ให้ของดีๆอัลลอฮ์ให้ของสูงๆไม่เอาจะเอาของต่ำๆ นะครับซึ่งสิ่งที่พวกเขาได้ขอเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้อะไรให้มันกระหน่ำลงไปอะไรกระหน่ำครับความต่ำต้อยแล้วก็ความยากจนขัดสนคือถูกลงไปยังพวกเขาเป็นการลงโทษการที่พวกเขามีส่วนทำให้มันเกิดขึ้นทางด้านศาสนบัญญัติและการกำหนดสภาวะการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับพวกเขานั่นก็คือความต่ำต้อยใครพบพวกเขาก็จะดูถูกเหยียดหยามนะครับความต่ำต้อยในสภาพที่ตัวของพวกเขาเองเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความยากจนข้นแค้นเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเหมืองในไร่ในนานะครับท่านฮาซันอัลบาซารีได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้พวกเขามีความต่ำต้อยจึงไม่มีใครที่จะไปขัดขวางพวกเขาได้และการกำหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเขานั้นมีความต่ำต้อยให้อยู่แทบเท้าของบรรดามุสลิมและความจริงก็ได้ปรากฏว่าพวกเขาก็บูชาไฟนะครับพวกเขาบูชาไฟนะครับแล้วก็พวกเขาก็อะไรครับกำหนดภาษีหัวแก่พวกเขาไปละเมิดคนพี่น้องครับไปบูชาเนี่ยบูชาไฟนี่ก็คือการละเมิดสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปตั้งภาคีด้วยกับการบูชาไฟแล้วพวกเขาไปกำหนดภาษีหัวภาษีอากรนี่แหละครับมีมาแล้วในยุคหลายพันปีก่อนพวกนี้ไปกำหนดภาษีหัวนะครับแล้วก็ไปอะไรไปกดขี่ข่มเหงนะครับไปกดขี่ข่มเหงผู้คนนะอันนี้เป็นการบันทึกอยู่ในตำราตัฟซีรอัลกุรอานของอิบนุอบีฮาติมนะครับในเล่มที่1หน้าที่195ถึง196ท่านอับุลอาลียะอัรรอบิอะนะครับท่านอับุลอาลียะอัรรอบิอะนี่ก็ได้ตอบนะครับบอกว่าท่านอานัสท่านอิบนุอานัสท่านอิหม่ามอัสซุดดีได้กล่าวคำว่าอัลมัสกะนะอธิบายคำว่าอัลมัสกะนะมีความหมายว่าความขัดสนความยากลำบากนะครับอัลมัสกะนะหรือว่ามิสกีนนั่นนะครับอัลมัสกานะตรงนี้หมายถึงความขัดสนความยากลำบากอยู่ในตำราอธิบายอัลกุรอานของอิบนุอบีฮาติมนะครับแล้วก็ท่านอัลติยะอัลอัลฟีท่านได้อธิบายความหมายของคำว่าอัลมัสกานะมีความหมายว่าอะไรพี่น้องทราบไหมอันนี้เป็นความหมายที่แตกต่างไปเลยนะครับคำว่าอัลมัสกานะในทัศนะของท่านอัลติยะอัลอัลฟีเนี่ยได้บอกว่าอัลมัสกานะตรงนี้เนี่ยหมายถึงการถูกเก็บภาษีนะครับไม่ใช่ความยากจนนะครับอย่างเดียวแปลว่าการเก็บภาษีนะครับพวกนี้เอารัดเอาเปรียบผู้คนด้วยกับการขูดรีดภาษีจากผู้คนนะครับในตัฟซีรเล่มเดียวกันของท่านอิบนุอบีฮาติมนะครับเล่มที่1หน้าที่196ในคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าวะดูริบัตอะลัยฮิมุซิลลาตุวัลมัสกานะนะครับตรงนี้แหละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนี่นะครับวะบาอูบิฆอดบินพวกเขาก็ได้นำเอาความโกรธกริ้วมินัลลอฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปนะครับท่านอิหม่ามอัดดอฮักบอกว่าพวกเขาสมควรแล้วสาสมแล้วนะครับถ้าจะพูดภาษาบ้านเราเขาเรียกสมนำหน้าแล้วเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮฺให้สิ่งที่ดีไม่เอาเรื่องเยอะนะครับจะเอาสิ่งที่ต่ำต้อยกว่าสิ่งที่อะไรครับต่ำต้อยกว่าสิ่งที่แย่กว่ามันเป็นการบ่งบอกถึงความไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ท่านอิหม่ามอิบนุจารีดอัตตบรีได้บันทึกเอาไว้บอกว่าท่านอิหม่ามอัดดอฮากได้บอกเลยนะครับพวกเขาสมควรที่จะได้

บิซันบิฮีบูยูอูบิฮีเบาอันเบาวาอันนะครับแปลว่าอะไรพี่น้องครับแปลว่านำกลับไปใช้คนคนหนึ่งเอากลับไปเอาความผิดกลับไปด้วยนะครับหรือในองค์การของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านอิบนุจารีได้หยิบยกมานะครับอินนีอูรีดุอันตะบูอะบิอิสมีอิสมิกาส่วนหนึ่งนะครับจากความหมายตรงนี้นะอินนีหมายถึงอะไรครับแท้จริงตัวฉันนั้นอูรีดุปรารถนาอันตะบูอันตะบูอะบิอิสมีวะอิสมิกาส่วนหนึ่งฉันนั้นมีความต้องการอันที่จะนำกลับไปอิสมีแปลว่าอะไรครับอิสมีแปลว่าความผิดของฉันวะอิสมิกานะแล้วก็ความผิดของท่านกลับไปด้วยจะพากลับไปด้วยจะนำกลับไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายของท่านอิบนุจารีดอัตตะบารีดังนั้นความหมายของประโยคนี้ก็คือการที่บรรดากลุ่มชนบานีอิสราเอลได้นำความโกรธกริ้วหรือแบกรับความโกรธกริ้วจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปด้วยพวกเขาจึงเป็นบุคคลที่ได้รับความโกรธกริ้วจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงในตัฟซีรอัตตะบารีนะครับแล้วก็คำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าซาลิกะบิอันนะฮุมกานูยักฟูรูนพวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยที่พวกเขาทำไมล่ะกานูยักฟูรูนบิอายาติลละวะยักตูลูนันนบียีนะบิกอยริลฮักพวกเขาได้สังหารบรรดาศาสนทูตโดยปราศจากความชอบธรรมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนี่คือการให้ความอัปยศอดสูความยากจนขัดสนกับพวกเขาความโกรธกริ้วจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพบกับพวกเขาโดยที่พวกเขาเนี่ยได้ตอบโต้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมครับว่าพวกนี้เขาตอบโต้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอบโต้ยังไงเขาตอบโต้กลับนะครับอัลลอฮ์ให้เขาจนใช่ไหมอัลลอฮ์กริ้วเขาใช่ไหมพวกนี้ตอบโต้กลับนะครับตอบโต้กลับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความยโสความโอหังยังไงอะครับไม่ยอมปฏิบัติตามสัจธรรมปฏิเสธอายะต่างๆของอัลลอฮ์นะครับและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกพวกเขาดูถูกเหยียดหยามเอาผู้นำศาสนาเนี่ยนะครับก็คือบรรดานบีเนี่ยไปฆ่านะครับไปสังหารไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะยิ่งใหญ่และก็เลวร้ายไปกว่าการที่คนคนหนึ่งหรือกลุ่มชนหนึ่งไปฆ่านบีไปฆ่าศาสนทูตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นในตัฟซีรของท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรก็ได้อธิบายว่าอัลกิบรุแปลว่าอะไรพี่น้องครับคำนิยามของคำว่าอัลกิบรุกิบัตนะครับมีระบุอยู่ในอันฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลกิบรุบัตรุลฮักกีวะกอมตุนนาซีอัลกิบรุนี่ก็คือการไม่พอใจต่อความจริงแล้วก็เป็นอะไรครับเป็นการก่อการร้ายต่อผู้คนก้อมตุนนาสนะครับอัลกิบรุนี่หมายถึงไม่พอใจต่ออะไรต่อความจริงยอมรับความจริงไม่ได้แล้วก็อะไรครับแล้วก็พวกนี้ชอบอะไรชอบให้ร้ายชอบกล่าวร้ายต่อผู้คนนะครับท่านอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกหะดีษบทนี้เอาไว้เลยท่านอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานจากอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดนะครับบอกว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งว่ายังไงพี่น้องครับอัชดดุนนาซิอะซาบันยามัลกิยามะติรอจุลุนกอตาละฮูนบียุนคนที่จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงในวันกิยามะก็คือบุคคลที่อะไรครับกอตาละฮูเขาได้ฆ่านบียุนศาสนทูตหนึ่งคนเอากอตาลานบียันหรือคนที่ฆ่านบีนั้นวะอิมามุดอลาละตินจะเป็นผู้ที่เป็นแกนนำสู่ความหลงผิดวะมุมัสซิลุนมินัลมุมัสซิลีนะและบุคคลที่จะถูกลงโทษอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่ทำรูปปั้นรูปเคารพหะดีษบทนี้นะครับท่านอิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกเอาไว้นะครับ1/407นะครับหะดีษหมายเลขที่1/407พี่น้องครับอัชดุนนาสคนที่จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงที่สุดในวันกิยามะห์คือใครรอจุลุนกอตาละฮูนบียุนคนที่ฆ่านบีนะครับขอมาฟนะครับคนที่อะไรกอตาละฮูนบียุนคนที่นบีได้ฆ่าเขา
ผมขอมาอัพทีนะครับแปลสรรพนามผิดกอตาลาหูนบียุนคนที่นบีได้ฆ่าเขา

0: คนที่นบีฆ่าเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเนี่ยยะเฮสุดๆแล้วเอ้ากอตะละนบียันหรือคนนั้นได้ฆ่านบีนะวะอิมามุดอลาละคนฆ่านบีนะจะถูกลงโทษในนรกอย่างรุนแรงอย่างเจ็บแสบที่สุดเลยนะครับคนที่สองก็คืออิมามุดอลาละคนที่เป็นผู้นำเป็นอิหม่ามที่นำพาผู้คนไปสู่ความหลงผิดบุคคลประเภทที่สองวามุมัสซิลุนและบุคคลที่ชอบกระทำภาพเหมือนมินัลมุมัสซิลีนบรรดารูปเคารพรูปเจวิตภาพเหมือนต่างๆวาดรูปปั้นคนรูปปั้นสัตว์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคนเหล่านี้จะถูกลงโทษในวันกิยามะห์แบบรุนแรงที่สุดเลยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแล้วก็นักวิชาการก็ได้หยิบยกนะครับหยิบยกมาพูดคุยกันในการอธิบายอัลกุรอานนะครับในเรื่องของคนที่ฆ่านบีและลักษณะของการฆ่านบีคือลักษณะหนึ่งของบรรดากลุ่มชนบันิอิสรออีลเห็นไหมครับนี่คือความอพยพอดสูของกลุ่มชนบันิอิสรออีลที่ได้ถูกกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีอีกเยอะพี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์เราคงจะได้มีโอกาสมานั่งเรียนรู้มานั่งทำความเข้าใจถึงคุณลักษณะของกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเราที่เขาได้ถูกตั้งสมญานามถูกตั้งถูกขนานนามว่าเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธกริ้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วครับจากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตอฟีกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มุนซิดมันติเมาะ
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะซาวดะหรือฮัจญะตอนกินซาดฮัจญะซาวดะหรือฮัจญะตอนกินซาดได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญีสมานกินซาดจะละหมาดจะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดอันยุสรอแคลายอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราสอบถามโทร0898128542 0898128542ฮัจญีสมานกินซาดอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ดิ่งอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียนโชติสิริจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณ มัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอาบิดีนมารยาทนายอาบิดีนมารยาทหรือคุณสมหมายมารยาทอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณ มัสยิดกะมารุนอิสลามวังตาหนวดซอยตาหวานเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดะฮัจญีฮาซันสมาเดะอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกระโสมสมาเดะและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเดะและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณ มัสยิดนูรุลฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้ง
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอความสุขสันติความจำเริญความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานบารอกัต ประทานเราะห์มัตนะครับแล้วก็เนียมัตให้ผมนะครับแล้วก็ผู้ที่ทำงานทีมงานของยุเสียงอิสลามนะครับที่ได้อำนวยประโยชน์ให้แก่พี่น้องผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับเกี่ยวกับในเรื่องราวของศาสนานอกจากในเรื่องราวของศาสนาแล้วนะครับเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับในด้านใดๆก็ตามแต่พี่น้องครับวิทยุเสียงอิสลามก็ทำหน้าที่ให้กับสังคมมุสลิมอย่างเต็มที่ฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับอันใดนะครับที่พี่น้องสามารถที่จะหยิบยื่นอนุเคราะห์ช่วยเหลือนะครับต่อวิทยุเสียงอิสลามได้นะครับก็ให้พี่น้องนะครับช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับซึ่งคุณบุคอรีมานะสุบินนะครับก็คงจะได้ติดนะครับไว้ที่เพจที่ Facebook นะครับถึงบัญชีของวิทยุเสียงอิสลามพี่น้องสามารถที่จะโอนเงินของท่านพี่น้องนะครับไปช่วยรายการวิทยุเสียงอิสลามนะครับเพื่อที่จะให้วิทยุเสียงอิสลามนั้นทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ต่อไปพี่น้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับทุกอย่างถือว่าเป็นคุณงามความดีนะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกในอัลกุรอานว่าความดีที่ท่านทำนะครับว่าไม่ยะมัลมินัสซอลิฮาติมินซะกะรินเอาอุนซาจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ตามนะครับความดีไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นมุมินชายมุมินหญิงนะครับที่ท่านได้ทำความดีไปนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็จะทรงตอบแทนนะครับให้ท่านได้เข้าสวรรค์ของพระองค์วะลายุสลามูนานะกีรอและอัลลอฮฺตะอาลานั้นก็จะพวกเขาทั้งหลายก็จะไม่ถูกอธรรมนะครับแม้เป็นเพียงเล็กน้อยที่ได้ทำไปจากคุณงามความดีฉะนั้นก็อยากจะส่งเสริมนะครับแล้วก็สนับสนุนพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านให้เราได้รีบทำความดีสะสมนะครับให้มากๆนะครับเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะจบชีวิตลงเมื่อใดนะครับจะตายเมื่อไรอาจจะเป็นปีนี้นะครับและที่แคบไปกว่านั้นอาจจะเป็นเดือนนี้เดือนหน้าหรือเดือนไหนก็ตามเราก็ไม่อาจจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความดีนะครับที่เป็นความดีและก็เป็นความดีที่ไม่มีข้อขัดแย้งนะครับนั่นก็คือความดีในเรื่องของการบริจาคนะครับนี่เป็นความดีที่ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นพี่น้องสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องสามารถที่จะถ่ายโอนนะครับทรัพย์ของท่านมาแบ่งเบาภาระนะครับให้กับวิทยุเสียงอิสลามมีทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่ยังต้องช่วยดำเนินการต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ได้ก็เพราะพี่น้องมาช่วยงานประจำปีของเรานะครับเหมือนกันเลยยุคเสียงอิสลามอยู่ได้ก็เพราะเนื่องจากงานประจำปีของยุคเสียงอิสลามนะครับฉะนั้นก็ขอเชิญพี่น้องชวนเชิญพี่น้องนะครับตรงนี้ให้ช่วยกันทำหน้าที่ซึ่งเป็นความดีอย่างมากมาย
2: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034114 7796เลขที่บัญชี034114 7796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
6: กูนูรับบานียินวะลาตะกูนูรับรอนียินจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาวะลาตะกูนูรอมฎอนียินอย่าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่ในรอมฎอนเท่านั้นเพราะพระเจ้าที่เรากำลังกราบไหว้ในเดือนรอมฎอนเป็นพระเจ้าของทุกเดือนในรอบปีเป็นพระเจ้าของทุกปีในชีวิตของเราเป็นพระเจ้าตลอดชีวิตเราเพราะฉะนั้นคำถามคือแล้วการรดน้ำที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรดังกล่าวนี้จะหมายถึงการรักษาละหมาดฟัรฎให้ตรงเวลาการมีวิริดอ่านซิกเก็ตอ่านประจำในเรื่องของการซิกรุลลอฮ์การอ่านกุรอานประจำวันถือศีลอดซุนนะห์จ่ายซอดะเกาะห์อย่างสม่ำเสมอเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำการงานใดๆให้มันหนักหน่วงสำหรับชีวิตของเราให้มันเหนื่อยจนรู้สึกว่าเกินความสามารถของเรามีคำพูดหนึ่งจากพี่น้องของเราพูดไว้น่าสนใจเขาบอกว่าในเดือนอื่นนอกจากรอมฎอนเนี่ยเราทุกคนต่างล้วนเหนื่อยกับดุนยาไปมากพอแล้วเขาใช้คำว่าเหนื่อยกับดุนยาแต่พอเวลาเข้ารอมฎอนเขารู้สึกว่าชีวิตเขาได้เหนื่อยกับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างจริงๆแล้วคำนี้เป็นคำพูดที่ดีแต่ว่ามันจะดีกว่านี้ไหมถ้านอกรอมฎอนเราก็สามารถทำให้ชีวิตเราเหนื่อยกับเรื่องของอาคิเราะห์ได้เหมือนกันเหนื่อยกับเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เหมือนกัน
7: และสำหรับผู้ที่ยำเกรงต่อการยืนหน้าพระพักแห่งพระผู้อภิบาลของเขาเขาจะได้สวนสวรรค์สองแห่งซูเราะห์อัรเราะห์มานอายะที่46
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอซีมอะมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องครับเรากลับมาพบกันนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับผมทุกครั้งที่เรามีโอกาสที่จะได้มาพูดคุยกันอย่างนี้นะครับเราก็ขออนุญาตเน้นย้ำแล้วก็ย้ำเตือนกันนะเพื่อเป็นข้อเตือนสติกับพวกเราทุกคนว่ากุรอานคือธรรมนูญนะครับกุรอานคือทางนำกุรอานคือทางรอดของมวลมนุษยชาตินะครับดังนั้นเราทุกคนก็จะต้องใส่ใจในจุดๆนี้ให้ได้นะครับว่าทำอย่างไรให้เราทุกคนนั้นได้มีโอกาสที่จะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะทำอย่างไรที่เรานั้นจะได้สร้างโอกาสที่จะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับผมใช้คำว่ามีโอกาสนั้นก็แสดงว่าสิ่งต่างๆนะครับเรื่องของอัลกุรอานบางครั้งเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเพราะกุรอานก็อยู่ที่บ้านเรามันเป็นเรื่องง่ายๆเพราะกุรอานมันอยู่ในตู้เรามันเป็นเรื่องง่ายๆเพราะกุรอานมันก็เป็นอะไรที่เราก็รู้กันอยู่แล้วมุสลิมกับกุรอานก็รู้กันอยู่แล้วนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับนั้นสิ่งที่เรารู้แต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูและพิจารณาว่ากี่คนล่ะครับที่รู้แล้วจะหยิบอัลกุรอานมาศึกษามาอ่านเป็นประจำทุกวันนะใครที่จะทำได้ใครที่พยายามจะทำใครที่ยังอาจจะมองเพียงแค่เดือนละครั้งปีละหนนะครับหรือใครที่จะมองว่าเราควรจะต้องทำเป็นประจำนะครับดังนั้นอยากให้เรานั้นได้ตระหนักและได้เข้าใจในจุดนี้ว่ากุรอานควรที่จะต้องศึกษารายวันครับรายวันต้องสร้างโอกาสนะครับอย่ารอให้โอกาสมานะครับโอกาสไม่เคยมานะครับแต่เราจะควรจะต้องสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นว่าทำอย่างไรให้เรานั้นสามารถที่จะได้แบ่งปันช่วงเวลาบางส่วนให้กับการศึกษาอัลกุรอานนะครับครับนะครับเรากลับมานะครับในซูเราะห์อัตตูรนะครับยุสที่27นะครับในอายะที่26นะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับเราได้พูดถึงเรื่องของสภาพบรรยากาศของผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ยำเกรงต่อพระองค์นะครับพวกเขาทั้งหลายมีสภาพเป็นอย่างไรการปฏิบัติเป็นอย่างไรนะครับเราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าพวกเขาชาวสวรรค์นะฮะคุณลักษณะเบื้องต้นของชาวสวรรค์หรือคุณแท้หลักๆของชาวสวรรค์ก็คือชอบคุยชอบสนทนาซึ่งกันและกันนะครับต่อมาครับอัลลอฮฺสลาได้บอกนะครับบอกว่ากอลูอินนากุนนากอบละฟีอะฮลีนามุชฟิกิน นี่คือบทสนทนาที่ให้เราได้ตระหนักนะครับได้รู้ว่าคนที่จะเป็นชาวสวรรค์นะครับเวลาพูดคุยกันก็แน่นอนนะไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องของสวรรค์อย่างเดียวแต่พูดคุยกันว่าในอดีตนะครับทำอะไรกันมาในอดีตหมายถึงในดุนยานี้นะฮะได้ทำอะไรบ้างถึงได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะครับทำอะไรที่เรานั้นได้สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ประทานให้ในวันนี้นะครับกอลูพวกเขากล่าวว่าอินนากุนนากอบลูฟีอะห์ลินามุชฟิกีนนะครับพวกเราก็ได้ในครอบครัวนั้นนะครับหมายถึงในโลกดุนยานี้นะครับเราก็ให้ความกังวลให้ความห่วงใยนะครับกับครอบครัวกับลูกหลานนะครับฟามันนัลลอฮุอะลัยนาวะวะกอนาอะซาบัสซะมูมนะฮะนี่นะฮะความห่วงใยพี่น้องครับความห่วงใยความกังวลกับลูกหลานของเรากับคนในเครือญาติของเราเนี่ยว่าเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะเดือดร้อนเขาจะทำตัวถูกไหมนะฮะนั่นเป็นหน้าที่ของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องให้ความตระหนักนะครับให้ความใส่ใจนะครับกับการที่เราจะต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับช่วยเหลืออะไรที่เราช่วยเหลือได้นะครับสนับสนุนอะไรที่เราสนับสนุนได้เราก็ต้องช่วยกันนะครับไม่มีคำว่าเสียเกียรติไม่มีคำว่าเอาเปรียบได้เปรียบแต่อย่างใดในเรื่องของศาสนานะครับเรื่องของศาสนามีใครทำใครทำมากคนนั้นได้มากใครทำน้อยคนนั้นก็ได้น้อยแน่นอนนะครับใครไม่ทำก็จะไม่ได้อะไรเช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่ให้เห็นนะครับจากที่อัลลอฮฺสุลาได้บอกไว้ในอายะห์กุรอานให้รู้ว่าการที่เราช่วยเหลือคนในครอบครัวคนในวงตระกูลคนในเครือญาติลูกหลานเหลนหลนอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่การช่วยเหลือการพะวงการคิดกันเป็นห่วงนะครับมันก็เป็นเหตุหนึ่งทำให้เรานั้นได้รับรางวัลแล้วชัยชนะได้เช่นเดียวกันนะครับฟะมันนัลลอฮุอะลัยฮิวะกอนาอัลลอฮ์ก็ได้ให้เรานั้นได้รอดพ้นจากการลงโทษนะครับบทลงโทษในวันอาคิเราะห์นั่นเองก็คือเมื่อไม่ได้รับการลงโทษเราก็ได้รับสวงสวรรค์ในการตอบแทนนะฮะอินนากุนนามินกับลุนนะดูอินนะฮูวัลบรุรรฮีมและก็แน่นอนครับเมื่ออดีตหมายถึงในดุนยานี้เราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้วิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นๆเราพยายามขอดุอาไม่ใช่เอาตัวรอดขอดุอาไม่ใช่เรียกว่าเราได้คนเดียวคนอื่นไม่รู้จะเป็นยังไงก็ตัวใครตัวมันไม่ใช่ครับขอดุอาตังก็ไม่เสียเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยนะครับเกียรติก็ไม่เสียไม่มีอะไรเสียเลยมีแต่ได้แต่ได้นะครับดังนั้นพี่น้องคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ให้เรารู้ให้เราเห็นนะครับว่าการขอดุอาการวิงวอนการห่วงใยนะครับวันนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจวันนี้เขาอาจจะยังไม่ใส่ใจในเรื่องของศาสนาแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะต้องทำให้ควรที่ต้องมีนั่นก็คือการหมั่นขอดุอาหมั่นวิงวอนขอดุอานะครับให้กับตัวเราเองแล้วก็ให้กับคนอื่นๆพี่น้องของเรานะครับอินนะฮูฮุวัลบะรุรรฮีมเพราะแท้จริงอัลลอฮฺสละผู้ทรงที่จะได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทรงเมตตานะครับนะนั้นไม่ต้องกลัวว่าขอเยอะไปแล้วจะไปรบกวนจะไปอะไรอันนี้เป็นคำเขาเรียกใส่ร้ายอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺสลาในฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ชอบคนที่วิงวอนคนที่ขอและอัลลอฮ์เกลียดแล้วโกรธกับคนที่ไม่ชอบขอเห็นไหมฮะดังนั้นขอไปเถอะครับพี่น้องดูอานะครับซิกรุลลอฮ์ขอดูอาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่จะใหญ่จะเล็กจะเกินอะไรที่เราไม่สามารถเลยถ้าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็ขอเลยขอดุอาเลยครับวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฟะซักกิรฟะมาอันตะบินิอ์มะติร็อบบิกะบิกาฮินวะลามัจนูนนะครับดังนั้นอาการกล่าวเตือนเนี่ยนะฮะก็ให้มีเราให้พยายามมีการกล่าวเตือนนะครับมีการกล่าวเตือนให้เป็นประจำนะครับนะการกล่าวเตือนเนี่ยหรือพยายามกล่าวเตือนนะครับเพราะว่าการกล่าวเตือนและการบอกกล่าวนี่นะคนมักจะบอกว่าถ้าเราพูดเรื่องศาสนาบ่อยๆเนี่ยเรามักจะบอกแหมพวกนี้เข่งศาสนาไปบ้าศาสนาเกินไปนะครับเอาแบบพอประมาณก็พอ อะไรประมาณนี้นะฮะแต่อย่าลืมพี่น้องครับเรื่องของศาสนามันไม่ใช่เรื่องว่าใครทำแล้วจะมองว่าเป็นคนบ้าใครทำแล้วจะมองไม่ว่าบ้าศาสนาเกินไปคลั่งศาสนาเกินไปอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าการพูดคุยการตักเตือนในเรื่องของศาสนานั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่จะนำพานะฮะหรือเป็นอัสบาบเป็นสาเหตุที่จะได้รับความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนแหละครับก็จะเป็นอัสหนึ่งจากอัสบาบสาเหตุของความทำให้อีกหลายๆคนจะได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาด้วยนะครับอัมยะกูลูนะชาอิรนะตะรับบะซูบิฮีรอยบัลมานูนนะครับหรือพวกเขาจะกล่าวนะครับหมายถึงบรรดากุฟาร์นะครับก็จะกล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเวลาอัลกุรอานมาบอกเวลาอ่านกุรอานนะครับแน่นอนนะครับในยุคนั้นเนี่ยนะเป็นยุคแห่งอักษรศาสตร์ก็คือทุกคนเนี่ยพยายามพูดก็เป็นบทกลอนนะครับนะเวลาเถียงกันหรือเวลาจะชมเชยกันก็ชมเชยกันเป็นคำคมบทกลอนเรียกเกี่ยวเรื่องอักษรศาสตร์นี่เก่งนะครับดังนั้นเวลาฟังอายะห์กุรอานนะครับนะพวกเขาก็มักจะกล่าวนะกล่าวท่านนบีนะฮะกล่าวกับท่านนบีนะครับว่าชาอิรเป็นนักบทกวีนะฮะหาว่าท่านนบีนั้นเป็นนักบทกวีนะหาว่าท่านนบีนั้นเป็นผู้ที่ทำเขาเรียกเรียบเรียงนะฮะบทกลอนบทกวีมาโต้ตอบคำคมนี่คือสิ่งที่ที่คนในอดีตกุฟาร์มักกะกะแนะกะแหนถากถางมาโดยตลอดเลยแต่อย่าลืมพี่น้องครับเขาก็รู้อยู่นะว่านบีท่านนบีนั้นอ่านไม่ได้เขียนไม่เป็นแต่เวลานำอายะห์กุรอานมาบอกกับกลายมาบอกว่าอัมยะกูลูนาชาอิรนะนะตะรับบะซุบิฮิรอยบัลมะนูนนะครับก็ทำให้พวกเขารู้สึกว่ามันเป็นพิษเป็นภัยมันเกิดอาจจะเกิดภัยพิบัติมาจากทั้งนู่นนี่มาคือเกิดขึ้นพูดง่ายว่าจะไม่ยอมรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ยอมรับคำตักเตือนแม้กระทั่งกุรอานที่ถูกอ่านขึ้นก็จะไม่ฟังนะครับเพราะเดี๋ยวจะทำให้ครอบครัวจะทำให้การเป็นอยู่ของเขาชีวิตของเขาเกียรติยศของเขาชื่อเสียงของเขานั้นเขาเรียกย่ำแย่ไปนะครับนี่คือความคิดคาดคะเนกันเองนะครับคุณตรบะซูฟะอินนีมะอากุมมินัลมุตรบบิซีนนะครับเมื่อพวกเขาคิดอย่างนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กล่าวเถิดมุฮัมมัดนะครับนะให้ท่านนบีกล่าวกับพวกเขาว่างั้นรอคอยแล้วกันนะว่าแท้จริงนะครับคนที่อยู่ในหมู่ผู้รอคอยนั่นคือพวกท่านก็คือหมายความว่าให้พวกเขาทั้งหลายนั้นถ้าคิดว่าท่านนบีนั้นเป็นผู้ที่จะทำมาทำร้ายพวกเขาจะมาทำให้พวกเขานั้นสูญเสียนั้นรอคอยเดี๋ยวดูวันนั้นถ้าไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับนะนบีไม่ได้ตกต่ำลงอายะห์กุรอานก็ไม่ได้ถูกยกเลิกแต่อย่างใดนะครับแต่ตรงกันข้ามครับคนเหล่านี้เนี่ยนะรอคอยถึงวันนั้นวันที่ทุกคนจะอ้าปากพูดอะไรไม่ออกนะครับวันที่ทุกคนจะต้องตระหนักต่อหลักฐานการปฏิบัติการฝ่าฝืนของเขานะครับแล้วก็เพื่อดิ้นไม่หลุดนะครับต้องรอถึงวันนั้นนะครับอัมตะมุรุฮุมอะห์ลามุฮุมบิฮาซาอัมฮุมกอมุนตอกุนนะอันนี้เป็นคำถามว่าคืออะไรทำให้เขาคิดอย่างนั้นนะพี่น้องเห็นมาดูนะฮะบางทีเนี่ยเราเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาอะถ้าเราจะมองกันดูนะครับรู้ทั้งเขาเรียกว่าทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลทั้งประเทศนะในยุคนี้ก็เรียกว่าประเทศนะฮะว่าท่านนบีเนี่ยอ่านไม่ได้เขียนไม่เป็นแต่เมื่อ นำอายะห์กุรอานมาบอกซึ่งมีความสละสลวยไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นศัพท์ไม่ว่าจะเป็นการต่อแต่ละอายะห์แต่ละอายะห์เนี่ยนะครับและความหมายของมันนะสละสลวยด้วยทุกประการเลยนะครับทั้งศัพท์ทั้งสำนวนทั้งไวยากรณ์นะครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนธรรมดาเนี่ยไม่ได้นะคนเรียนน่ะมักจะรู้แต่เพราะกลัวเลยกลัวจะถูกยึดกลัวที่จะเรียกว่าถ้ามาเป็นมุสลิมแล้วถ้ามาเชื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยเขาจะตกต่ำชื่อเสียงเกียรติยศเขาก็จะปกปนปี้ไปหมดนะครับสุดท้ายทำไมครับพวกเขาก็อัมตะมุรุฮุม อันนี้เป็นอีกคำถามหนึ่งว่าเขาคิดว่าใช้สติปัญญาของพวกเขาในการสั่งใช้สติปัญญาของพวกเขาในการชี้นำชุมชนเนี่ยนะเขาคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่มันดีสำหรับพวกเขาหรือทั้งๆที่พวกเขานั้นเป็นกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนนะจะใช้สติปัญญาคิดแผนการนะครับแล้วก็คิดว่าเนี่ยดีคือพูดง่ายว่าคิดเองเองว่าเนี่ยดีคิดเองเองว่าเนี่ยเหมาะสมคิดเองเองว่าเนี่ยที่จะนำพาทุกคนไปให้ถึงฝั่งให้ได้ให้ถึงชัยชนะให้ได้ลืมนึกไปนิดนึงนะครับลืมนึกไปนิดหนึ่งว่าสวรรค์เป็นของใครรางวัลใครจะให้ใครจะให้รางวัลถูกไหมครับสวรรค์ที่ทุกคนอยากจะได้แล้วใครจะให้ล่ะครับคนคนนี้เหรอผู้นำชุมชนเหรอผู้นำเผ่าเหรอไม่ใช่นะคนเหล่านี้ใช้แค่ความคิดความบังเอิญความอะไรของเขาในชั่วขณะนี่นะที่มีวาทกรรมนะฮะคนรวยมีตำแหน่งมีชื่อเสียงนี่นะพูดอะไรคนก็ยอมรับไม่ใช่ในยุคเรานะยุคอดีตก็มีมาแล้วนะฮะดังนั้นบรรดากุฟาริมการหรือผู้นำของผู้ปฏิเสธคนในอดีตนี่นะครับเขาก็ถือว่าคอนโทรลสังคมได้คอนโทรลสังคมได้ครับชี้อะไรก็ว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ที่ว่าอย่างนั้นโดยใช้สติปัญญาของตัวเองนะฮะที่จะบอกที่จะสั่งที่จะให้ข้อคิดกับสังคมทางที่พวกเขานั้นก็คือเป็นประชาชาติที่ฝ่าฝืนครับอัมยากูลูนะตะกาวะลูบัลลายุมินุนนะครับหรือพวกเขาทั้งหลายนั้นนะจะกล่าวเสแสร้งนะครับแล้วก็ปั้นแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาเนี่ยพูดไงว่าเวลาพูดไปแล้วมันเจอทางตันเขาก็หลีกหลบหลีกโกหกนะแล้วก็แต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อให้มันดูดีให้มันดูน่าเชื่อถือนะครับบรรลายุไม่นุ่มแต่เสียดายจริงๆนะครับว่าพวกเขาไม่ศรัทธาคิดได้นะแต่งเนื้อเรื่องแต่งหูโยงเรื่องโยงอะไรได้นะแต่ว่าเขาไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่ศรัทธาต่อบรรดารอซูลต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องถ้าเราย้อนกลับมาคิดสักนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะทำอะไรเราจะพูดอะไรเนี่ยนะดูเหมือนเราเก่งนะเราจะเก่งในสังคมเราจะเก่งกับนู่นเราจะเก่งกับนี่เนี่ยลองคิดดูความเก่งของเรามันจะช่วยอะไรเราได้ถ้าวันนี้เราไม่ปฏิบัติตามถ้าวันนี้เราไม่ทำถ้าวันนี้เราไม่เชื่อฟังคำสั่งใช้ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ให้ที่แท้จริงคำห้ามหรือข้อห้ามหรือสิ่งที่ต้องห้ามนะครับของพระผู้สร้างหรือของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงวันนี้เราต้องมาทบทวนตัวเราเองครับนะฮะมาทบทวนตัวเราเองว่าคิดได้ทุกเรื่องนะครับแก้ได้ทุกปัญหาแต่ทำไมเราไม่ยอมที่จะนำความสามารถนะครับความตระหนักนะมาทบทวนมาไตร่ตรองว่าทำไมหรืออะไรที่ทำให้เรานั้นไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำหรือไม่ได้รับฟังเรื่องราวของศาสนาง่ายๆพี่น้องครับถ้าวันนี้เราไม่ได้นมาศหมายถึงช่วงนี้ไม่ได้นมาศหรือทิ้งนมาศมาหลายเดือนแล้วถามตัวเราเองว่าอะไรทำให้เราไม่นมาศถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนศาสนาไม่ได้ฟังศาสนาไม่ได้ทำงานศาสนาไม่ได้ช่วยเหลืองานศาสนาถามตัวเราเองนิดหนึ่งว่าอะไรทำให้เราไม่ได้ช่วยงานศาสนาไม่ได้เรียนศาสนาไม่ได้ฟังศาสนาอะไรเห็นไหมฮะถ้าเราฉลาดจริงถ้าเราสามารถไตร่ตรองจริงนะครับเราอาจจะทำนู่นทำนี่ได้เยอะแยะมากมายนะครับแต่สุดท้ายอย่าลืมนะฮะความเก่งของเราในยุคนี้กับความเก่งของเราในยุคก่อนๆความเก่งของบรรดาคนยุคก่อนๆเนี่ยมันก็พอๆกันในแต่ละยุคมันก็อยู่ความเก่งก็อยู่ระดับนะของสังคมทั้งนั้นแต่สุดท้ายทำไมครับบรรลายุเมนูสุดท้ายไม่ศรัทธาก็ไม่เหลืออะไรครับความเก่งที่มีอยู่ความสามารถที่มีอยู่ก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้จริงๆนะฮะฟะลยะตูบิฮะดีษมิสลิฮิอินกานูซอดิกีน นี่คือความเก่งที่บอกว่าเขาสามารถโอ้โหแต่งกรนู่นได้เขาสามารถที่จะเขาเรียกเสแสร้งแต่งกรปั้นเรื่องขึ้นมานะครับชี้นำว่ากุรอานนู่นนี่นั่นเนี่ยก็อัลลอฮ์บอกเลยให้ท่านนบีบอกกับพวกเขาถ้าเก่งจริงก็ดังนั้นนะลองแต่งหรือต้องเอาสำนวนกุรอานเนี่ยมาสักหนึ่งสิให้มันเหมือนเนี่ยบิฮาดิซิมิสลีเอาเรื่องราวอะไรก็ได้พูดมาให้มันเหมือนอันเนี้ยอิงกานูซอเดนถ้าพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่สัจจริงถ้าคิดว่าพวกท่านถูกเนี่ยถ้าคิดว่าพวกท่านทั้งไหนเก่งจริงเจ๋งจริงนะครับไหนลองนำมาสิหนึ่งตัวอย่างที่มีคำพูดที่มีเรื่องราวที่มีเหตุการณ์ต่างๆให้เหมือนอย่างที่กุรอานหรือที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาบอกดังนั้นพี่น้องครับไม่มีอย่างที่เรียนถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูนะคนที่อ่านไม่ได้เขียนไม่เป็นเนี่ยนะครับจะนำเรื่องราวในอดีตมาบอกแบบเหมือนจริงได้อย่างไรจะรู้เรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างไรถ้าไม่ใช่มาจากพระผู้สร้างที่แท้จริงถ้าไม่ใช่เป็นรอซูลที่แท้จริงซึ่งแน่นอนนะฮะเรื่องราวต่างๆคนในอดีตเขาทราบเขาเป็นเรื่องเรียนเรื่องเล่าเรื่องอ่านกันมาโดยตลอดนะครับซึ่งมันไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่นะแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้อ่านนะครับอ่านไม่ได้เขียนไม่เป็นแต่รู้เรื่องราวละเอียดกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังนั้นสิ่งนี้แหละครับมันเป็นก็เตือนและข้อยืนยันว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลที่แท้จริงฉะไหนเลยจึงไม่เชื่อฟังและฉะไหนเลยจึงไม่ศรัทธาและยอมรับนะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันในตอนต่อไปนะครับวันนี้จากลากันไปก่อนแล้วครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
9: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
10: ์มูฮัมหมัดอาลีนัดวี
9: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร
11: ์ท่านกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุที่สร้างปัญญาต่อผู้ศรัทธาพรั่งพร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณค่าสาระชัดเจนตลอด24ชั่วโมงฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
7: ์แท้จริงการเป็นคนที่ชั่วร้ายที่สุดมีสถานะที่ชั่วร้ายที่สุดณที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นั่นก็คือชายที่ได้มายังภรรยาของเขาและนางก็ได้มายังเขาคือเป็นสำนวนการเปรียบเทียบถึงการอาศัยอยู่ร่วมกันแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและหลังจากนั้นเขาก็ได้เอาความลับของนางไปแพร่กระจายหะดีษนี้บันทึกโดยมุสลิมหมายเลข1437นี่คือเป็นคนที่ชั่วที่สุดณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ฉะนั้นข้อนี้ก็ขอให้ระวังด้วยกันนะใครที่บางทีอาจจะไม่ทันได้นึกถึงและอาจจะพูดออกไปโดยที่ไม่ทันได้ระวังก็ถ้ามีคนในกลุ่มเพื่อนถ้าได้ยินใครมาพูดแบบนี้คือหมายถึงว่าเอาเรื่องในบ้านมาพูดตลกขบขันหรือเอามาพูดล้อเลียนกันอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเอามาบ่นว่ามีปัญหาอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ได้มีเจตนาจะเอามาแก้ไขนั่นแหละครับคนในกลุ่มเพื่อนก็ให้ปรามกันด้วยนะให้เตือนกันด้วยอย่าปล่อยเอาไว้อย่างนั้นเพราะว่าสามีที่เป็นคนประเภทนี้กำลังมีพฤติกรรมของไตยูสให้ละทิ้งและแก้ไขพฤติกรรมเหล่านี้เสีย
12: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

0: อินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะซอดะหรือฮัจญะโตนกินซาดฮัจญะซอดะหรือฮัจญะโตนกินซาดได้ถึงอายันของลอซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญีสมานกินซาดจะละหมาดญะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 15:00 นณมัสยิดอันยุสรอแคลายอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราสอบถามโทร0898128542 0898128542ฮัจญีสมานกินซาดอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ดิ่งอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียรโชติสิริจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณมัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530
1: โอ้ดีนะไม่ติดสตังมาไม่งั้นมีแจกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสะลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้จากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังให้โอกาสเรามีชีวิตมีโอกาสได้ยังนั่งคุยมีโอกาสยังได้เรียนเรื่องศาสนาพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เรามีโอกาสฟังข้อคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากพระเคยฟังพระเทศไหมจ๊ะไม่เคยเลยฟังพระเทศพี่น้องฟังพระเทศบาปอ่ะฮะครับฮะใครเคยฟังพระเทศยกมือขึ้นเอาไม่ฟังตามฟังในวัดเยอะไปเอาฟังเนี่ยฟังโทรทัศน์ฟังหาฟังผ่านโอ้เอาผมเนี่ยนะครับฟังพระเนี่ยท่านสอนพระสุนนะอ้าวเรื่องนึงที่ผมได้มาจากพระพี่น้องได้รับการยืนยันสายสนัดซอเฮียยืนยันถูกต้องชัดเจนว่าสิ่งที่เรากระทำหนึ่งในรายการที่เราทำทุกวันนี้พี่น้องนั่นก็คือการทำบุญ3วัน7วัน40วัน100วันเป็นของพุทธผมฟังพระเนี่ยนะครับท่านพูดเองท่านบอกว่าต้นกำเนิดของการทำบุญนี้มาจากศาสนาพุทธดังนั้นพี่น้องวันนี้ไม่ต้องหาแล้วเอ๊ะแล้วฉันจะทำได้หรือเปล่าฉันจะสามารถทำได้ไหมเนี่ยทำบุญ3วัน7วัน40วันพี่น้องวันนี้ถ้าอยากจะทำจริงๆนะวิธีก็คืออย่าทำ3วัน7วัน40วัน100วันถ้าอยากจะทำปัญหาก็คือพวกเราเนี่ยทั้งที่รู้แล้วก็มีการยืนยันว่าเป็นของพระแต่เวลาเรามีการตายเกิดขึ้นเราก็จะทำบุญใน3วัน7วัน40วันเวลาบอกเนี่ยมันทำเหมือนของพระเลยพระเขาบอกสิ่งที่เราได้ยินก็คื พระเขาอ่านฟาติฮะห์เลยเหมือนตรงไหนพระอ่านฟาติฮะห์ไงพระสลาวาตนบีเลยอย่ามั่วอัลลอฮ์เรากำลังเนี่ยพี่น้องนบีถึงบอกกับพวกเราเนี่ยฮาลาลุนของที่ฮาลาลนั้นเป็นยังไงใบยีนุนของฮาลาลมันอะไรชัดวันนี้เนี่ยพี่น้องของฮาลาลมันอะไรชัดว่าอินนัลฮารอมะแล้วก็ของที่ฮารอมก็ใบยีนุนก็ชัดเจนเอาเลยพี่น้องยกมือเลยนะลองนึกดูก็ได้อะไรที่เป็นฮูกุมเป็นเรื่องของศาสนาที่ยังไม่ชัดมั่งมีไหมครับไม่มีคำตอบคือไม่มีแต่ปัญหาก็คือแล้วมีไหมที่มุสลิมเราทำเรื่องที่นบีและซอฮาบะไม่ทำนี่แหละคือคำตอบเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องนี้แหละสาเหตุก็คือจากคำพูดที่เราบอกว่าไปฟังหะดีษของนบีก่อนอันอุมาริบเนลขอตอบจากใครอุมัรอิบนุคอตอบรู้จักไหมอุมัรคือใครครับเป็นคอลิฟะห์ของนบีท่านที่เท่าไหร่ฮะท่านที่สองเห็นนิ้วไม่ได้เลยเห็นนิ้วละตานเลยคนที่หนึ่งคืออบูบากัรคนที่สองอุมารคนที่สามใครอุสมานคนที่สี่อาลีนี่คือคอลีฟะห์ของนบีสี่ท่านแล้วถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์เราจะมีได้ยินคอลีฟะห์ท่านที่ห้าที่ได้รับการยกย่องจากบรรดาอุลามะชื่ออะไรครับใครตอบได้ผมให้นาฬิกาหนึ่งเรือนชื่ออะไรครับฮะอิหม่ามชาฟีไม่ใช่โหยใจหวิวเลยเนี่ยใครตอบถูกผมให้นาฬิกาเลย1เรือนตอบไม่เป็นตอบคอลีฟะห์ท่านที่5คอลีฟะห์ท่านที่5ที่ได้รับการยกย่องโดยนักวิชาการให้เป็นคอลีฟะห์ท่านที่5ในทัศนะของปวงปราดนั่นก็คือใครครับอบูฮุรอเราะห์ไม่ใช่ชื่ออุมัรบินอุมัรบินคอตอบเขาเป็นไปแล้วเอามาเป็นคนที่5อีกอุมัรบินอับดุลอาซิซชื่ออุมัรบินอับดุลอาซิซจำไว้นะถ้าวันหนึ่งเพราะจะมีลูกหลานเราจะมาถามเอ๊ได้ยินครูเขาสอนว่ามีอิสลามมีคอลิฟะห์คนที่5ด้วยชื่ออะไรนะให้เราตอบว่าอุมัรบินอับดุลอาซิซแต่คนนี้เนี่ยเป็นคนที่บรรดาปวงปราดเนี่ยเขายกตำแหน่งให้แต่คอลิฟะห์ของนบีมีกี่ท่าน4ท่านเอ้าท่านอุมัรอิบนุคอตอบได้กล่าวว่าซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนะมัลอะมาลุบินนิยาตวะอินนะมาลิกุลลิมริอิมมานะวาฟะมันกานะตฮิจเราะตุฮูอิลาลลอฮิวะเราะซูลิฮิฟะฮิจเราะตุฮูอิลาลลอฮิวะเราะซูลوَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ แปลว่าอะไรจ๊ะไม่ได้จ้ะอินนามัลอามาลุบินิยัตแท้จริงการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับเจตนานี่แหละคือคำตอบเวลาคนบอกว่าเอ้าทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะนบีไม่ได้ทำนะเราจะได้ยินคำตอบก็คือทำไมอะทำไม่ได้หรอมันเป็นของดี เวลาเราเห็นใครสักคนหนึ่งอ่านอัลกุรอานในกุโบร์เราก็บอกอย่าทำแบบนั้นนบีไม่ได้ทำเขาก็จะบอกกับเราว่าทำได้ไหมทำได้เพราะมันเป็นของดีเอากุรอานไปอ่านในกุโบร์ไม่ได้ได้ยังไงอ่ะของดีอ่านได้อ้าวพี่น้องกุรอานกับละหมาดเนี่ยคิดโดยสติของเรานะกุรอานกับละหมาดอะไรดีกว่ากันฮะเออละหมาดเนี่ยน่าจะดีกว่าใช่ไหมครับเพราะละหมาดเป็นรูกลวาญิบแต่กุรอานเป็นการอ่านแล้วได้บุญเฉยๆคำถามเลยเมื่อกุรอานดีเราเคยเห็นมีคนละหมาดเกินกว่า5วักตูไหมไม่มีคำถามก็คือทำไมไม่ละหมาดเกินกว่า5วักตูอ่ะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกละหมาดได้ยังไงนบีไม่ได้ใช้สักทีนึงใครจะตะแบงละหมาดเอาก็นั่นแหละคำตอบเดียวกันแล้วทำไมท่านถึงทำในสิ่งที่อัลลอฮ์และนบีไม่ได้ใช้ล่ะครับอ้าวคำถามต่อมาเขาก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรหรอกทำของดีๆมันจะบาปอะไรกันนักกันหนาคำตอบก็คือเราไม่รู้หรอกบาปอะไรแต่ถ้าเราคิดได้ว่าของดีสามารถทำได้ฟังให้ดีนะพี่น้องนะถ้าเราคิดว่าของดีคือสิ่งที่สามารถทำได้แล้วก็คิดได้เอ็นี่เรื่องดีทั้งนั้นเลยทำได้นะบอกกับเขาแบบนี้ถ้าเองสามารถคิดได้ว่าของดีทำได้ไม่จำเป็นต้องมีมุฮัมมัดก็ได้ใช่ไหมถ้าของดีคิดเองได้เนี่ยจำเป็นต้องมีนบีไหมไม่จำเป็นอัลลอฮ์จะส่งมุฮัมมัดมาทำไมเดี๋ยวเราคิดเองแต่ปัญหาก็คือศาสนาอิสลามไม่ได้สอนให้เราคิดเองว่าดีแล้วทำได้แต่สอนให้เราใครให้เรากลับไปดูว่านบีทำอะไรแล้วเราก็ทำทุกวันนี้พี่น้องอย่าเพิ่งพูดเรื่องอื่นเราเนี่ยมีชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ใช่ไหมมีชะฮาดะห์สองรายการนี่หนึ่งเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าที่เราละหมาดที่เราเป็นคนดีที่เรายังอยู่ในอิสลามเพราะเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าต่อมารายการที่สองที่เชื่อว่ามีมุฮัมมัดเนี่ยเชื่อเพราะอะไรตกลงเชื่อมุฮัมมัดให้มุฮัมมัดเป็นเจ้าเปล่าแต่เราเชื่อมุฮัมมัดเพราะเราจะทำตามใครจะทำตามมุฮัมมัดแล้วเหตุชะไหนสิ่งที่มุฮัมมัดไม่เคยทำเราถึงทำฮะคำตอบก็คือเราจะตอบเพื่อจะเรียงรายการนี้ด้วยเป็นอะไรล่ะของดีดังนั้นพี่น้องวันนี้อย่าเพิ่งคุยเรื่องของดีเมื่อเราเนี่ยนะในชะฮาดะห์ของเราอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตที่เราจะทำตามดูของที่มุฮัมมัดทำก่อนดูของที่มุฮัมมัดทำก่อนพี่น้องวันนี้เราอาจจะต้องเจอกับคนที่เขาไปอ่านกุรอานในกูโบเขาเอาเด็กขึ้นปัญจาเวลาจะตัดสุนัตใช่ไหมเจอคนที่เวลาท้องจะต้องอาบน้ำท้องใช่ไหมครับ
2: เคยอาบกันไหมจ๊ะ
1: แน่ใจนะอาจารย์จะเคยอาบอะไรล่ะสามียังไม่มีเลยเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องมันเกิดขึ้นแล้วเราก็บอกทำไมทำไม่ได้เลยมันเป็นของดีเนี่ยฉันจะคิดให้เกินนบีฉันก็ทำของดีทั้งนั้นผมบอกกับพี่น้องว่าวันนี้เรามีมุฮัมมัดเพื่อจะตามก่อนจะคุยว่าจะทำของดีเนี่ยพี่น้องตามมุฮัมมัดหมดหรือยังนะเพราะถ้าคุยกันเรื่องอื่นว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวทะเลาะกันเอาอย่างนี้ก่อนที่ท่านจะทำของอื่นก่อนที่จะทำของอื่นเนี่ยนะเก็บของที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยทำครบหรือยัง

ตาฮัตอิมฟะอินตาฟะคอตกอดามาหูนบีละหมาดจนกระทั่งอะไรเท้าบวมฟะกีละละหูอัตตะคัลลฟุฮาดะมีคนถามนบีว่านบีต้องละหมาดขนาดนี้ชะเดียวเหรออ้าวมาอธิบายช่วงแรกก่อนท่านนบีทำการละหมาดคำถามของเราเลยวันนี้เมื่อเรารู้ว่านบีละหมาดหน้าที่ของเราก็จะต้องทำอะไรทำละหมาดให้เหมือนนบีนบีละหมาดยังไงฮัตตาอินตาฟะคอตกอดามาหูยืนละหมาดจนกระทั่งเท้าของท่านบวมปัญหาของเราอะไรละหมาดแล้วแล้วเคยละหมาดจนทั้งเท้าบวมหรือยังไม่เคยถ้ายังยืนละหมาดให้เท้าบวมไม่ได้อย่าเพิ่งไปนึกทำเรื่องอื่นที่นบียังไม่ทำเอาง่ายๆแค่นี้นะถ้ายังยืนละหมาดนี่นบีเคยยืนละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมมาแล้วแล้วถ้าเรายังยืนละหมาดให้เท้าบวมไม่ได้อย่าเพิ่งไปบอกว่าทำไมล่ะฉันจะทำเนี่ยไม่ดีเหรอมันไม่ใช่ของดีหรือมันจะเป็นอะไรอย่าเพิ่งคุยตรงนั้นคุยเรื่องที่นบีทำเนี่ยให้ได้เสียก่อนหลังจากนั้นคอยไปทำของอื่นถ้าท่านละหมาดจนเท้าบวมแล้วถ้าท่านสามารถถือศีลอดวันเว้นวันได้แล้วทำจนกระทั่งทุกรายการเอาให้ภรรยาเอาให้คนในครอบครัวเข้าใจอิสลามได้แล้วแล้วจะไปทำอิซิกุโบคอยว่ากันแต่นี่พี่น้องนินทาก็ไม่เลิกบวชรอมฎอนก็ไม่เอามีสตังก็ไม่ฮัตซะกาตก็ไม่จ่ายแต่อิซิกุโบจะทำไมอ่ะของดีไม่บวชทำยังไงลากข้าวสารนี่เราเป็นแบบนี้ตกลงพี่น้องวันนี้อย่าเพิ่งคุยอย่างอื่นใช่วันนี้เนี่ยปัญหาก็คือผมกำลังจะรวบรวมทั้งหมดเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราไปเจอกับคนพวกนี้ถ้านาซีฮัตได้มันรออามิงกุมมุงกะรอนฟัลยูกอยยิรฮูถ้าเราเห็นและรู้ว่าสิ่งนี้เป็นความผิดทำยังไงแก้ไขฟาอิลลัมยัสตะเทียนบีก็รู้อยู่แล้วไอ้คนบางประเภทเนี่ยบอกเท่าไรมันเชื่อเราไหมไม่เชื่ออัลลอฮ์กะอี้50ตัวพี่น้องยังนั่งไม่เต็มเลยนั่นหมายความว่าคนที่เดินไปเดินมาเนี่ยมีอีกเยอะที่เป็นมุสลิมแล้วไม่เรียนใช่เปล่าแล้วเวลาไปบอกไปเรียนสิที่ดารุสลามเขามีโต๊ะครูมาสอนกูไม่ไปฮัลโหลผมเนี่ยได้ยินเนี่ยนะพี่น้องทำไมล่ะไม่ไปเรียนอุ้ยเมื่อยตูดดูตอบไม่ไปเรียนศาสนาเพราะเมื่อยตูดวันฮะเนี่ยนี่เวลาไม่ต้องที่นี่หรอกนะที่ศาสนูก็เหมือนกันวันที่ผมบอกว่านัดแจกสตังค์พี่น้องในมัสยิดศาสนูนี่นะเต็มวันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายเนี่ยการช่วยเหลือเนี่ยมันเหมือนเป็นการไม่รู้จะพูดต้นยังไงสุดท้ายเนี่ยการที่คนหลายคนคนรวยๆเนี่ยนะคนรวยๆเนี่ยที่เขามีสตังค์เยอะๆเขาไม่ช่วยเหลือเนี่ยเพราะไม่ใช่เขาใจดำนะเพราะพี่น้องรู้ไหมเขาพูดว่ายังไงเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้มุสลิมเนี่ยเป็นคนหลอกลวงเพราะเวลาอ้าวเดี๋ยวฉันจะเอาสตังค์มาแจกเดินมาจากบ้านเนี่ยมาถึงปากซอยไม่คุ้มฮิญาบแต่เวลามาถึงปากซอยจะเข้ามาเอาสตังเอาขี้ฮิยาบคุมเวลาได้สตังรับสตังสวัสดีค่ะยาซากัลลอฮ์ยังไม่เป็นเลยเวลาเสร็จเรียบร้อยเดินออกไปถึงประตูถอดฮิยาบออกคนที่เขามาแจกสตังเนี่ยเขาพูดเลยเพราะเขาไม่อยากจะทำให้มุสลิมเนี่ยเป็นคนชอบหลอกลวงดังนั้นก็จนอยู่ไปอย่างนั้นแหละเพราะอย่าคิดจะขอบคุณเขาเลยอัลลอฮ์สั่งยังไม่ขอบคุณแล้วจะตังแค่พันกว่าบาทเขาจะนึกสังวรอะไรดังนั้นคงไม่ช่วยเหลือแล้วหลายคนก็บอกอาจารย์ศาสนูไม่ช่วยเหลือแล้วหรอศาสนูเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะที่ท่านทำตัว

0: โอ้โหบางคนมาอาจารย์ผมก็ถามทำไมไม่คุมฮิญาบเนี่ยพูดยังไงรู้ไหมอ๋อวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาเอาสตังค์แต่นึกได้ว่าต้นเดือนเลยแวะเข้ามาเลยไม่ได้ติดผ้าคลุมหัวมาด้วยอัลลอฮุอักบัรไม่ได้ติดผ้าคลุมหัวมาด้วยเนี่ยทุกวันนี้พี่น้องพวกเราเนี่ยนะขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆแล้วก็นึกสังวรบอกกับตัวเราเองเนี่ยผมพยายามบอกกับพี่น้องว่าเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยนะให้ดูก่อนว่านบีทำแบบไหนวันนี้เก็บรายละเอียดของนบีก่อน24ชั่วโมงของนบีเนี่ยนบีไม่ได้นั่งอ่านกุรอานทั้งวันและนบีก็ไม่ได้ขายของนบีก็ไม่ได้เลี้ยงแพะทั้งวันนะนบีก็ละหมาดด้วยนบีก็ทำภารกิจด้วยแต่พวกเราทุกวันนี้ทำแบบนบีไหมไม่ทำโหอาจารย์จะเอาเวลาไหนมาละหมาดจะเอาเวลาไหนมาละหมาดเดี๋ยวจนพี่น้องไปดูคนที่ทำงานงกๆทั้งวันเนี่ยแล้วก็ไม่เคยเอาหน้าผากสุญูดเลยเนี่ยมีกี่คนรวยยิ่งถ้าใครก็ตามซอลิมนะพี่น้องทรัพย์ที่ซอลิมเนี่ยอยู่ไม่นานผมเตือนเลยนะอย่าซอลิมทรัพย์คนอื่นเด็ดขาดเอ้าประการต่อมาซอฮาบะก็ถามกับนบีว่าแล้วนบีต้องละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมเลยเหรอปัญหาก็คือซอฮาบะเนี่ยรู้แล้วว่าถ้านบีทำอะไรจะต้องอะไรจะต้องทำเหมือนนบีปรากฏขนาดนบีละหมาดยืนจนกระทั่งเท้าบวมผมคนนึงแหละไม่เคยละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมเวลาเราละหมาดเนี่ยนะเวลาเราละหมาดเนี่ยอย่างตะเวะเนี่ยโอ้โหไปเจออิหม่ามอ่านยาวหน่อยไปแล้ววิสวัตไปแล้วเฮ้ยทำไมยังไม่ลงอีกวะเนี่ยนานเหลือเกินฮะขนาดหนุ่มๆเพราะนี่แหละอิมายังไม่ค่อยถึงซอฮาบะก็เลยถามนบีว่าวะกอดกอฟรอัลลอฮุลากะมาตะกอดดะมะมินซัมบิกวะมาตะอักคอรนบีจะต้องทำขนาดนี้เลยเหรอขณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยนบีกับความผิดที่ผ่านมาแล้วและความผิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัลลอฮ์ให้อภัยนบีทำขนาดนี้เลยเหรออ้าวตั้งคำถามใหม่มีใครที่รู้ตัวเองว่าบาปที่ผ่านมาแล้วได้รับการอภัยแล้วมีไหมครับแล้วบาปที่จะทำในอนาคตได้รับการอภัยแล้วใครยกมือเลยไม่รู้เพราะตัวฉันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพวกนี้จะทำอะไรจะบาปขนาดไหนและอิทธิพานมาก็ไม่รู้อัลลอฮ์จะอภัยหรือเปล่าแต่นบีเนี่ยพี่น้องได้รับการการันตีว่าบาปที่ผ่านมาแล้วแล้วจะเกิดขึ้นในอนาคตอัลลอฮ์อภัยโทษให้ทำไมนบีต้องทำขนาดนี้ทั้งที่นบีไม่มีความผิดอะไรเลยเนี่ยนบีตอบยังไงพี่น้องฟังดีๆนบีก็ตอบว่าก็ละอาฟาลาอากูนุอับดันชะกูรอเมื่ออัลลอฮ์ให้ฉันขนาดนี้เมื่ออัลลอฮ์ให้ฉันขนาดนี้ฉันจะไม่เป็นบ่าวที่สำนึกได้ยังไงอัลลอฮ์ให้ขนาดนี้เนี่ยยิ่งจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆแล้วพวกเราพี่น้องโอ้ยก็นบีได้รับจากอัลลอฮ์อภัยมาแล้วแล้วก็อภัยของที่จะผ่านมาแต่ของฉันไม่รู้ฉันก็เลยใช้ชีวิตอย่างนี้พี่น้องนึกอย่างนั้นเนี่ยเยอะไปนึกอย่างนั้นเยอะไปนึกถึงเนี่ยเราคลอดออกมาจากท้องของแม่เราจนกระทั่งมีโอกาสมาถึงวันนี้พี่น้องต้องจ่ายค่าตอบแทนคืนให้อัลลอฮ์เท่าไหร่ถ้าคิดเป็นตังต้องคิดเป็นตังเนี่ยจ่ายคืนเท่าไหร่เอาไม่ต้องเยอะเอาจนๆเลยพี่น้องคนจนๆบ้านหลังคารั่วเนี่ยถ้าให้ตีเป็นสตังค์เนี่ยนะครับจะต้องจ่ายคืนอัลลอฮ์เท่าไรเพราะต้นทุนที่เรามาเนี่ยเสื้อผ้ายังไม่มีใส่เลยดังนั้นบ่าวทุกคนต้องขอบคุณอัลลอฮ์เอ้า เวลาไปเจอเหตุการณ์อย่างที่ผมว่าเราอยากจะบอกกับคนที่ให้เข้าใจซุนนะห์เหมือนเราเพราะเขายังไม่เข้าใจปรากฏว่าพวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยยอมเราหรอกจ้องจะเถียงทำยังไงฟัลยูไกยิรูบิยาดีฟาอิลลัมยัสตาเตียฟาบิลิซานีก็พูด ฟอิลลัมยัสตะเตียฟะบิกอลบีนี่แหละปัญหาก็คือมาตรฐานข้อที่3หลังจากคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องด่ากันแล้วอะไรกันแล้วไม่รู้เรื่องสุดท้ายเราก็ตัดขาดความสัมพันธ์แต่นบีไม่ได้สอนให้เราทำอย่างนั้นนบีบอกฟะบิกอลบีฮีให้เอาอะไรให้เอาหัวใจในการเรียกร้องเขาทำยังไงขอดูอาให้สาเหตุทำไมมุสลิมในปัจจุบันนี้พี่น้องจึงไม่สามารถรวมตัวกันได้จึงไม่สามารถรวมตัวกันได้เพราะทุกสิ่งที่อยู่ในหัวใจผ่านไปถึงสมองแล้วมันก็ออกมาทางปากใช่ไหมจ๊ะเมื่อมันอยู่ในหัวใจขึ้นไปสมองมันก็ออกมาทางไหนออกมาทางปากหมดเลยอ้าวตัวอย่างสมมตินะฮัลโหลเอาไหนดีที่มันจะไม่มีปัญหาเอาอะไรดีเอานี่แล้วกันสมมุติแม่เดี๋ยวโดนต่อยเอาอะไรดีล่ะเอาอันนี้แล้วกันห้ามโกรธนะสมมุติห้องน้ำดารุสลามเปียกอันอื่นเดี๋ยวถูกต่อยแต่สะอาดนะสะอาดเวลาเดินเข้าไปในห้องน้ำเรานึกอยู่ในใจเฮ้ยทำไมมันสกปรกขนาดนี้วะนี่แต่ความจริงเขาสะอาดนะสะอาดผมไปเข้ามาแล้วเดินออกมาปุ๊บมาเลยเจอทนายโถทนายอยู่ทำอะไรเนี่ยไม่ทำให้มันสะอาดหน่อยส้วมเนี่ยโอ้โหไม่รู้เลยอันนะซอฟตูอัตูฮูรุชัตรุนอีมานเนี่ยไม่เคยฟังเลยไงหะดีษเนี่ยถูกต่อยไหมถูกต่อยไปกินบุญบ้านใครพี่น้องเดินไปกินซุปเขาเสร็จไปหาเจ้าภาพเลยโอ้ยถ้าจะเหนียวเป็นหนังกระติกอย่างนี้ทีหลังไม่ต้องเชิญฉันมากินบุญด้วยนะโดนต่อยไหมโดนต่อยทีหลังก็ไม่มีใครเชิญวันนี้เนี่ยพี่น้องเวลาเราตัดขาดญาติพี่น้องเวลาเราเป็นศัตรูกันเนี่ยเพราะสิ่งที่เราคิดทั้งหมดเราเอาออกมาทางไหนออกมาทางปากนบีจึงสอนกับเราให้เป็นมาตรฐานว่าอัสซับรุอินดะซัดมาตินอูลาเวลาเจอปัญหาเนี่ยพี่น้องใครระงับได้คนนั้นน่ะคือคนที่เจ๋งเวลาเจอปัญหาเนี่ยอย่างผมก็เหมือนกันพูดเจ๋วเจ๋วเจ๋วเจ๋วแต่เวลาถ้าเจอปัญหาจริงๆเนี่ยถ้าอดทนได้นั่นเจ๋งแต่เวลาอดทนจริงๆได้ไหมไม่ได้ใครมาว่าผมไอ้อ้วนหันมองหน้ามองหน้าถ้าหันไปแล้วตัวเล็กนี่ต่อถ้าหันแล้วตัวใหญ่หันกลับมาโอ้นบีจึงบอกว่าอินดาซอดมาตินอูลาใครอดทนได้ขณะที่เขาเกิดปัญหานั้นคนคนนั้นแหละคือคนที่ดีคนที่ดีเอ้าหะดีษตอนนี้ก็พูดต่อไปว่าวะมันกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะเราะซูลิฮิฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะเราะซูลิใครก็ตามที่การอพยพของเขาเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์และเราะซูลอพยพของในเขาในครั้งนั้นก็เป็นไปเพราะอัลลอฮ์และเราะซูลอ้าวคำว่าอพยพหรือฮิจเราะห์เนี่ยเกิดขึ้นยังไงท้าวความในหะดีษนี้นิดนึงก่อนเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่ซอฮาบะห์ของนบีที่อยู่ในนครอะไรมักกะห์อยู่ในนครมักกะห์เนี่ยนะครับได้รับการทำร้ายได้รับปัญหาได้รับอุปสรรคมากมายในการอยู่ในนครมักกะห์เนี่ยจนกระทั่งเกิดความลำบากที่จะอยู่ในมักกะห์อีกต่อไปแล้วอัลลอฮ์จึงมีบัญชาให้นบีเนี่ยพาซอฮาบะห์เดินทางเนี่ยนะครับจากนครมักกะห์ที่เป็นบ้านของตัวเองเนี่ยไปยังไหนไปยังนครมะดีนะห์นี่คือต้นกำเนิดของคำว่าฮิจรอฮิจรอโตรู้จักไหมจ้าฮิจรอคืออะไรฮิจรอฮิจรออะไรล่ะฮิจรอน่ะฮิจรอก็คือการเดินทางของนบีและซอฮาบะจากนครอะไรจ้ามักกะไปสู่นครอะไรจ้านครมะดีนะห์จำไว้นะโตนะเดินสะดุดหินโต๊ะกันลืมแหละอะไรวะอะไรไอ้รอเอรอมาเกี่ยวมันคืออะไรวะลืมไม่ลืมนะ เดี๋ยวถ้าเดือนหน้ามาเดี๋ยวผมจะถามฮิจเราะห์คืออะไรมิสาวกคนข้างบ้านฉันที่แต่งงานไปอาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละอันนั้นไม่ใช่นะฮิจเราะห์คือการเดินทางของนบีจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์และการเดินทางในครั้งนี้ของซอฮาบะห์พี่น้องคือการเดินทางทิ้งบ้านครั้งแรกโดยไม่รู้กำหนดกลับด้วยฮิจเราะห์เนี่ยนะคือการเดินทางทิ้งบ้านทิ้งช่องครั้งแรกของอิสลามและไม่รู้กำหนดที่จะเดินทางกลับสู่บ้านเกิดอีกครั้งนั่นหมายความว่าจะไม่มีโอกาสได้กลับมาแล้วที่นครมักกะฮ์นี้เพราะไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่ปัญหาก็คือเมื่อนบีสั่งให้ซอฮาบะห์อพยพในวันนั้นเนี่ยนะครับซอฮาบะห์หลายคนที่มีฐานะร่ำรวยในนครมักกะฮ์เนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นวันเดียวกับที่นบีสั่งให้อพยพเป็นวันเดียวกับที่เขาจะต้องได้รับการเก็บเกี่ยวผลอินทผลัมเอ้าสมมุติโต๊ะคนเนี่ยผ้าคลุมหัวสีดำมีนากี่ไร่จ้าฮะน้อยกว่าไร่มีนากี่ไร่จ้าไม่มีสักไร่หนึ่งอลอจะขอจากผมอลอจะเอาเท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่เอางานเดียวอัลลอฮ์ผมเนี่ยนะถ้าขอน้อยๆผมไม่ให้ผมให้เป็น 2-3 ไร่เอาถ้าอย่างนั้นต้องอดละผมชอบให้เยอะๆแม่ที่ผมถามเนี่ยถ้าโต๊ะมีเยอะผมก็จะขอโต๊ะนั่นแหละวันนี้เนี่ยเรามีที่พี่น้องไม่ต้องเอาอะไรอื่นไกลมีอพาร์ตเมนต์สัก50ห้องเยอะไหมเยอะนะเอา5ห้องก็ได้สัก5ห้องแล้วถ้าคำสั่งนี้เกิดขึ้นกับเราในวันนี้ให้เดินทางจากประเทศไทยให้ออกจากที่นี่พี่น้องมุ่งหน้าไปเชียงใหม่แผ่นดินที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแผ่นดินที่ไม่เคยไปมาก่อนไม่รู้ว่าเชียงใหม่เป็นแบบไหนกล้าทิ้งบ้านเมืองของตัวเองไปเชียงใหม่ไหมครับไม่กล้าซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยพี่น้องต้นอินทผาลัมเนี่ยนะครับต้นอินทผาลัม1ต้นเนี่ยนะราคาไม่ต่างอะไรกับเฟอร์รารี่รู้จักเฟอร์รารี่ไหมจ๊ะเฟอร์รารี่ไม่รู้จักรู้จักรถเบนซ์ไหมจ๊ะโตฮะฮะอินทผาลัมก็มีค่าประมาณนั้นแหละฮะใช่เพราะอินทผาลัมเนี่ยมันกินยันตายเหมือนกับพวกมีอพาร์ตเมนต์แหละซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยวันที่อพยพเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเป็นวันที่อะไรจะต้องเก็บเกี่ยวอินทผลัมในเช้าวันนั้นแต่เมื่อนบีบอกว่าวันพรุ่งนี้ในคืนนี้จะต้องเริ่มอะไรออกเดินทางซอฮาบะห์ก็ออกเดินทางเอาเพียงแค่สัมภาระที่สะพายหลังได้ออกเดินทางคำถามของพวกเราสิ่งที่จะใช้วัดก็คือพวกเราหลายคนบังอาจสบประมาทซอฮาบะห์บังอาจเฮ้ยนี่ถ้าซอฮาบะห์เกิดในยุคฉันเนี่ยนะอีมานไม่เท่าฉันหรอกไม่ต้องเอาอื่นไกลพี่น้องเอาแค่ตัวอย่างนี้เทียบกันระหว่างเรากับซอฮาบะห์เอาว่าไม่ต้องมีอพาร์ตเมนต์นะแค่จะต้องออกเดินทางไปแผ่นดินที่ไม่มีบ้านอยู่เนี่ยแล้วจะไม่มีโอกาสกลับมาที่นี้อีกเนี่ยถามว่ามีใครจะออกเดินทางมั้งมีไหมครับพวกเราก็ไม่กล้าออกเดินทางแล้วแต่ซอฮาบะห์ในวันนั้นเก็บสัมภาระขึ้นหลังแล้วออกเดินทางเลยไปกับนบีพี่น้องดูนะนี่คือหลักฐานอีกประการหนึ่งที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ถึงสั่งให้การอพยพครั้งนี้เดินทางไปมาดีนะเมืองในละแวกนั้นเนี่ยนะครับในซาอุดีอาระเบียปัจจุบันเนี่ยมีมักกะฮ์มะดีนะห์จิดดะห์ริยาดตออีฟใช่ไหมมีหลายๆเมืองเนี่ยทำไมอัลลอฮ์ถึงไม่สั่งให้เดินทางไปเมืองอื่นนอกจากมะดีนะห์นี่เหตุผลนะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมทำไมอัลลอฮ์ให้ไปแต่ผมไปประสบมาด้วยตัวเองมะดีนะห์เนี่ยพี่น้องเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์และคนในนครมะดีนะห์เนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยนิสัยดีใช่เวลาที่นบีเดินทางไปนครมะดีนะห์ เอาเพียงแค่บางคนเอาสภาระเป้เนี่ยไปใบเดียวคนที่เดินทางไปกับนบีที่ดินก็ไม่มีภรรยาบางคนก็ไม่ไปด้วยต้นอินทผลัมก็ขุดไปด้วยไม่ได้แต่ยอมทิ้งเพื่อจะไปนครมะดีนะห์ตามคำสั่งของนบีแต่สิ่งที่ชาวมักกะฮ์เดินทางเวลาไปถึงมะดีนะห์พี่น้องดูการต้อนรับของชาวมะดีนะห์ใครก็ตามที่มีที่ดินเขาจะแบ่งครึ่งหนึ่งให้กับคนที่มาจากนครมักกะฮ์สมมุติมี50ไร่คนนี้มาจากนครมักกะฮ์เอาไปเลย25ไร่คนหนึ่งมีบ้าน2หลังจะให้คนที่มาจากนครมักกะฮ์ขึ้นไปอยู่อีกชั้นหนึ่งคนหนึ่งมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนยอมหย่าภรรยาของตัวเองให้กับอีกคนหนึ่งที่ภรรยาไม่ติดตามมาด้วยคำถามของพวกเราเขาให้ขนาดนี้แล้วเราคนที่มาขอซะดอกอเนี่ยเป็นมุสลิมเหมือนกันเดินทางมาอาจารย์มันหลอกไม่ต้องถามเขามันหลอกหรือเปล่าเรากล้าให้เหมือนที่ซอฮาบะฮ์ให้หรือเปล่าแต่ต้องว่าโอ้เอาไปดูต่อว่ามันกานะฮิจเราะตุฮูลิดุนยายูซีบูฮาอาวิมรออะตินยังกิฮูฮาฟะฮิจเราะตุฮูอิลามาฮาจารออิไลฮีและพี่น้องดูนะหะดีษต้นนี้เนี่ยผมอยากจะให้เป็นข้อเตือนใจสำหรับเวลาที่เราบริจาคเวลาเราให้ใครเนี่ยไม่ต้องไปถามถ้าเราจะให้เนี่ยนะให้ไปเลยมีกำลังเท่าไหร่ให้เท่าที่เราอยากจะให้อย่าไปถามเอาไปทำอะไรล่ะเนี่ยเอาไปซื้อหวยหรือเปล่าเนี่ยอย่าไปถามขนาดนั้นเพราะใครก็ตามที่เขาอยากได้หรือเขาประสงค์อะไรเนี่ยพี่น้องลีดุนยายูซีบูฮาถ้าทำไปเพื่อดุนยาเขาจะได้ดุนยาอาวิมรออตินยังกิฮูฮาหรืออยากจะได้เดินทางไปมะดีนะห์เพื่อจะแต่งงานกับสาวมะดีนะห์เขาก็จะได้แต่งงานกับสาวมะดีนะห์ใครอยากได้อะไรจะได้อย่างนั้นราโอระนี่ก็พูดภาษาอาหรับได้ไหมจ๊ะระลืมไปแล้วโอ้อ้าวต่อนะดังนั้นพี่น้องบนหะดีษต้นนี้ให้มาตรฐานชีวิตกับเราว่าใครก็ตามที่มีเจตนาทำอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ผลบุญต้องมีเจตนามีเนียดก่อนอ้าวเข้านอนใครเคยนอนบ้างยกมือขึ้นเราทำไมไม่ยกมือกันล่ะฮะนอนหลับตาน่ะโอ้โหกลางคืนกลางวันอีกเลยแล้วก็นอนบนหมอนหรือนอนบนกระดานล่ะเอ้านอนหลับตาเนี่ยพี่น้องเวลาเรากระโดดขึ้นเตียงปุ๊บนอนไปสักพักหนึ่งหลับไหมหลับสิเอาเลิกคิดเสร็จเรียบร้อยอะไรแล้วเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยหลับเปล่าหลับเมื่อคืนเนี่ยหลับไหมหลับอีกคนหนึ่งขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วก็อ่านอูซุบิลลาอ่านอายะกุรซีอ่านกุ้นสามกุ้นอ่านดูอาก่อนนอนแล้วก็นอนหลับไหมหลับสองคนนี้นอนหลับทั้งคู่แต่สองคนนี้สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือคนหนึ่งได้ผลบุญแต่คนหนึ่งนอนไม่ได้ผลบุญเข้าใจไหมจ๊ะฮะอะไรนะโอ้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังคนหนึ่งนอนแล้วได้ผลบุญนอนก่อนหลับอีกคนหนึ่งอ่านดูอาแล้วก็นอนแล้วก็หลับสองคนนี้ไม่เหมือนกันก็คือคนหนึ่งได้ผลบุญคนหนึ่งไม่ได้ผลบุญแล้วการงานที่จะได้ผลบุญทำยังไงพี่น้องการงานที่เราทำต้องตั้งใจเลยว่าทำแบบนี้เพราะทำเหมือนนบีถ้าทำอย่างนี้พี่น้องการงานที่เราทำจะได้รับผลบุญเอ้าตัวอย่างนะครับสมมุติเราจะบริจาคมีคนมาขอซะดอกอะห์เอาไปให้ไหมจ๊ะให้อีกคนหนึ่ง มาขอซอดาเกาะห์อีกอ่ะนี่จ้าสตังค์นะจ้าสองคนนี้คนที่มาขอซอดาเกาะห์ได้สตังค์ทั้งคู่ไหมได้ทั้งคู่แต่คนที่โยนสตังค์ให้คนนี้จะไม่ได้ผลบุญในการตามซุนนะห์นบีในฐานะที่ทำดีกับพี่น้องแต่คนหนึ่งยื่นออกไปแล้วก็นึกในใจการยื่นของเราเนี่ยพูดดีของเราเนี่ยเพื่อที่จะสนองตอบนโยบายของนบีเนี่ยได้ผลบุญในกรณีนี้ด้วยเหมือนกับที่ผมบอกน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยเวลาเรายกขึ้นมาดื่มเอื้อหายหิวไหมหายอีกคนหนึ่งยกขึ้นมาบิสมิลลาห์แล้วก็เอาใส่ปากหายหิวไหมหิวหายไปแต่ปัญหาก็คือสองคนนี้ไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์มีคนเดียวได้เข้าสวรรค์คนไหนคนที่บิสมิลลาห์นี่อยากเข้าสวรรค์อยากเข้าสวรรค์ดังนั้นพี่น้องวันนี้บนดุนยาเนี่ยนะครับบนดุนยาเนี่ยเราทำอะไรที่เหมือนกันหลายอย่างแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือคนที่เรียนรู้ซุนนะห์ของนบีแล้วนำสู่การปฏิบัติคนนี้แหละที่จะได้มากกว่าคนอื่นพี่น้องจำเอาไว้นะดูด้วยตาอย่างเดียวไม่ใช่มาตรฐานชี้ขาดว่าคนคนนั้นเป็นคนดี 100% เลยโอ้โหคนคนนี้ดีมากเลยอ้าวผมยกตัวอย่างมีหมาเนี่ยเห่าอยู่ในซอยผมได้มาจากอาจารย์นาอีมแกเล่าให้ผมฟังแกบอกอาจารย์รู้ไหมคนดีดูยังไงผมก็บอกก็ดูคนที่เรียบร้อยให้ประโยชน์กับสังคมนั่นแหละคนดีแล้วแกบอกเอาถ้ามีงั้นแกจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเนี่ยแกเดินเข้าออกซอยเนี่ยทุกวันหมาเนี่ยในซอยเนี่ยมันเยอะมันก็เห่าผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จะทำยังไงจะให้หมาเลิกเห่าแกก็นึกวิธีขึ้นมาได้แกไปซื้อลูกชิ้นมาหอบหนึ่งเลยเวลาแกเดินผ่านหมาเห่าแกก็โยนลูกชิ้นให้หมาเห่าแกก็โยนลูกชิ้นให้คนเห็นโอ้โหผู้หญิงคนนี้เฮ้ยมันใจบุญขนาดนี้ปรากฏว่าวันต่อมาไม่มีผู้หญิงคนนี้เดินผ่านไม่มีหมาเห่าเลยคนก็โหชื่นชมสุดท้ายที่หมาไม่เห่าเพราะอะไรรู้ไหมตายหมดแล้วเพราะผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันเอายาเนี่ยไปใส่ที่ลูกชิ้นที่มันโยนให้เนี่ยไม่ใช่ลูกชิ้นธรรมดาแต่เป็นลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นเคลือบยาดังนั้นพี่น้องเราเห็นโอ้โหดีจังเลยที่ไหนได้นั่นวางยาหมาไปแล้วดังนั้นพี่น้องวันนี้เนี่ยนะเพราะถ้าเราเอาความรู้สึกของเราไปผูกพันกับมนุษย์โดยไม่ผ่านอัลลอฮ์และรอซูลเอาจริงๆเนี่ยวิธีการปฏิบัติของผู้หญิงคนนี้ผิดไหมผิดเพราะริฟกุลฮายาวานการเมตตาสัตว์นบีสอนให้เมตตาแต่ผู้หญิงคนนี้เมตตาไหมไม่เมตตาค้านคำสั่งนบีแต่ภาพที่เรามองเห็นโอ้โหโยนอาหารให้สัตว์เราก็ชื่นชมดังนั้นนี่คือมาตรฐานที่จะบอกกับพี่น้องทั้งหลายเนี่ยนะว่าวันนี้การที่จะเจตนาดีของเราวิธีการต้องถูกต้องด้วยเจตนาดีวิธีการก็ต้องถูกต้องเพราะถ้าไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันเนียดดีแต่คิดวิธีการที่ไม่ใช่แบบนบีอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับอ้าวมาดูข้อสรุปของหะดีษต้นนี้ก็คือ 1. การเนียดนะครับจะเป็นผลให้การงานนั้นถูกตอบรับพี่น้องไปอาบน้ำละหมาดเดินไปถึงก๊อกฟึบเนี่ยละหมาดอาบน้ำละหมาดอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับอย่างนี้เขาเรียกล้างหน้าเขาไม่เรียกอาบน้ำละหมาดไปถึงปุ๊บอัลลอฮุอักบัรแล้วไม่มีเจตนาว่าจะทำการละหมาดละหมาดฟัรดูนี้ยังไม่ได้นะครับจำไว้นะพี่น้องนะจะทำอามันอิบาดะห์ต้องมีเนียดข้อที่สองการตั้งเจตนาในตำราฟิกทั้งหมดเนี่ยนะครับยืนยันตรงกันว่าตำแหน่งของที่เจตนาไม่ใช่ที่ปากแต่อยู่ที่ไหนที่หัวใจตำแหน่งของที่การตั้งเจตนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจถ้าเราพูดว่าข้าพเจ้าจะทำการละหมาดนี่ใช่เจตนาไหมใช่ไหม ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าอยู่เฉยๆแล้วหัวใจสั่งความรู้สึกว่าเรากำลังจะทำการละหมาดอันนี้ต่างหากเรียกว่าอะไรเจตนาเข้าใจนะข้อที่3การตั้งเจตนาเป็นสาขาหนึ่งหรือเป็นแขนงหนึ่งของอีมานการเจตนาเป็นสาขาหนึ่งของอีมานท่านอิบนุมัสอูดได้กล่าวไว้ว่าพี่น้องฟังให้ดีชัดๆนะเป็นคำกล่าวของอิบนุมัสอูดอิบนุมัสอูดพูดว่าสองอย่างสองรายการที่จะทำให้คนคนหนึ่งปลอดภัยอยากอยู่ดุนยาให้ปลอดภัยอยากไปอาคิเราะห์ให้ปลอดภัยอิบนุมัสอูดบอกให้ทำสองอย่างข้อที่หนึ่งให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ข้อที่สองทุกการกระทำต้องมีการตั้งเจตนาอยากจะอยู่ดุนยาให้ปลอดภัยอยากจะไปอาคิเราะห์ให้ปลอดภัยอิบนุมัสอูดบอกให้ทำสองอย่างคือ1ยำเกรง2ตั้งเจตนาในขณะเดียวกันถ้าอยากจะหายนะให้ทำสองอย่างถ้าอยากจะหายนะอิบนุมัสอูดบอกให้ทำสองอย่าง1ให้สิ้นหวังหายนะไหมโอ้ยตายแล้วลูกกูดูดบุหรี่แค่ดูดบุหรี่นะตายแล้วมันดูดบุหรี่ไม่เจริญแล้วลูกกูไม่กูหวังอะไรกับมันไม่ได้อีกแล้วแค่นี้พี่น้องสิ้นหวังนี่อนาคตลูกที่เหลือหมดไหมหมดอ๋อรอลูกกูติดยาทำอะไรไม่ได้แล้วเกาะกรรมเลยไปเกาะกรรมอย่าสิ้นหวังพี่น้องและอีกรายการหนึ่งอย่าเป็นคนถ้าอยากจะเป็นคนหายนะอีกรายการหนึ่งก็คือยะโสทำตัวตะกบดเยอะๆรับรองหายนะแน่ถ้าอยากจะเป็นคนที่ได้รับความปลอดภัยข้อที่หนึ่งยำเกรงแล้วก็ตั้งเจตนาถ้าอยากจะเป็นคนหายนะให้สิ้นหวังแล้วก็ยะโสนี่คือคำพูดของอิบนุมัสอูดนะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องเอาไว้ว่าวันนี้การตั้งเจตนาของเราจะเป็นหนทางที่จะทำให้เราได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องก่อนจะทำอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะพูดว่านี่เป็นของดีเป็นของดีทำเธอทำเธอเนี่ยให้ทำยังไงก่อนให้เก็บธรรมของนบีให้หมดก่อนถ้าวันนี้ยังยืนละหมาดให้เท้าบวมไม่ได้อย่าริธรรมของที่นบีไม่ได้สั่งนะเอาของที่นบีสั่งทำให้หมดเอาของที่นบีปฏิบัติทำให้หมดหนึ่งในรายการที่นบีทำแล้วเรายังไม่ทำก็คือยืนละหมาดให้เท้าบวมถ้าทำได้แบบนี้พี่น้องเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องอิซิกุโบนะอ้าวกีรอกะอัตซอฮาบะห์ท่านหนึ่งผมไม่จำว่าเป็นใครเคยยืนละหมาดตามหลังนบียืนละหมาดเนี่ยตามหลังนบีปรากฏว่านบีเนี่ยละหมาดอยู่ตอนกลางคืนซอฮาบะห์ท่านนี้มาที่หลังก็ตักเบียดเข้าละหมาดตามนบีในรายงานของหะดีษเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยยืนฟังนบีอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่เท่าไหร่280ใช่มั้ย260ถึง280กว่าอายะห์เนี่ยปรากฏว่าอ่านไปจนกระทั่งจะจบแล้วปรากฏว่านบีก็ขึ้นอะไรอีกอาลอิมรอนอีกนบีก็ขึ้นต่ออาลอิมรอนอีกซอฮาบะห์ก็ยืนต่ออีกจนกระทั่งจะจบอาลอิมรอนก็คิดในใจว่านบีจะลงสุญูดนบีก็ต่อซูเราะห์นิซาอีก3ซูเราะห์พี่น้องเราไปเปิดดูนะไม่ต้องอ่านนะแค่เปิดก็เมื่อยมือแล้วพวกเรานั่นแหละคือการยืนละหมาดของนบีเอาตรงเนี้ยแค่หะดีษซอฮีหะห์ที่รายงานอย่างเงี้ยถามตัวพวกเราพี่น้องทำครบหรือยังก่อนจะอิซิกุโบก่อนจะทำบุญอะไรนะละหมาดแล้วก่อนในรักอัตเดียวเนี่ยนะอ่าน3ซูเราะห์นี้ให้สำเร็จก่อนนะครับผมขอดุอาให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพนะครับร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เป็นที่รักของอัลลอฮ์นะแล้วก็ที่สำคัญก่อนจะจากในวันนี้มีดุอาต้นหนึ่งที่อยากจะให้ วันนั้นผมให้อัลลอฮุมะอารีนีท่องกันได้ยังยังเอ้าไม่เป็นไรให้ไปเรื่อยๆเหมือนขว้างไปนะขว้างไปโดนเม็ดไหนก็เอาอ้าวต้นนี้เอาต้นที่มันชิ้นๆเนี่ยเราจะได้จำง่ายๆหน่อยอ้าวเตรียมจดนะครับโอ้อ้าวพร้อมยังบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาฮิรู้ไหมจ้าดูอาตอนนี้อ่านตอนไหนฮะดีนะไม่ตั้งรางวัลไม่งั้นเสียของแน่บิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูอาตอนนี้ขณะที่มายัดกำลังเลื่อนลงหลุมเนี่ยพี่น้องเพราะพวกเราเนี่ยต้องไปละหมาดญะนาซะห์บ่อยเวลามายัดเลื่อนลงหลุมให้มึงดูซิเชือกตึงยังเลิกพี่น้องบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาอ่านตามผมนะบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอจะอ่านกันได้แล้วนะครับไม่ใช่ตัสบิดอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวคราวหลังตอนนี้เอาย่อนลงหลุมก่อนเวลาเขาย่อนลงหลุมปุ๊บเราเคยเฮ้ยไม่ต้องเฮ้ยแล้วก็ไม่ต้องไปช่วยเขาจับเชือกนะแหมพวกเราขอหน่อยไอเรานี่แหละจะทำให้มันร่วงนะผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องไปขอมาอัพนี่หลุมนะเวลาอ่านดูอาก่อนจะเอามายัดลงหลุมไม่ต้องบิสมิลลาไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องจอหัวลงไปในหลุมเรายืนอยู่ข้างนอกเนี่ยก็อ่านได้นะไม่ต้องเอาหัวเราจิ้มไปในหลุมด้วยกับเขาใช่ผู้หญิงเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้หญิงแล้วผัวฉันล่ะผัวฉันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวดูอาเนี่ยพี่น้องอ่านตรงไหนมันก็ไปถึงปัญหาเราจะไปกอกลงไปทำไมล่ะในหลุมน่ะมันไม่ใช่ที่แล้วผู้หญิงทำยังไงเวลาที่เขากลับบ้านกันหมดแล้วนั่นแหละผู้หญิงถ้าจะเข้านะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะวันนี้จากลากันด้วยท่ายืนก่อนแล้วกันนะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอบีวะซัลลัมสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์กลับมาพบกันทุกเช้าเลยนะครับกับช่วงของตอบทุกไลน์คลายทุกปัญหานะครับแต่ละครั้งเนี่ยเรามีเวลาพูดกันไม่เยอะเลย นะครับพูดกันแป๊บก็จะหมดเวลาแล้วแล้วพี่น้องฝากคำถามกันไว้เยอะแยะเลยนะครับเนี่ยอย่างคำถามวันนี้นะครับถามสั้นไม่ละหมาดวีเตสโดยไม่ละหมาดตะฮัจญุดได้หรือเปล่าเนี่ยถามแค่นี้เองนะครับแต่เวลาตอบเนี่ยพี่น้องลองนึกสิครับมันก็ต้องพยายามที่จะนึกหลักฐานนึกเหตุผลนึกคำอธิบายของบรรดานักวิชาการเพื่อให้ได้ข้อสรุปให้ได้ข้อยุติที่มันน่าจะเป็นข้อเท็จจริงทางวิชาการมากที่สุดนะใช่ไหมครับแล้วก็ตื่นละหมาดวีเตสเอาวีเตสอย่างเดียวมาได้ตะฮัจญุดได้หรือเปล่าคำถามเข้าใจถามเลยนะครับก็คือตั้งใจจะเอาเฉพาะวีเตสไม่ละหมาดละตะฮัจญุดเราดูหลักฐานเรื่องนี้นะฮะดิษของท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาซึ่งฮะดิษบทนี้ยาวเป็นฮะดิษที่ท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสนะครับไปนอนค้างกับบ้านของท่านหญิงไมมูนะท่านหญิงไมมูนะเนี่ยเป็นภรรยาของรอซูลนะครับก็มีศักดิ์เป็นหลานอิบนุอับบาสก็เล่าบอกว่าฟะกุมตุอานะวะซอนะตุมิสลามาซอนะข้าพเจ้าตื่นมากลางดึกก็เห็นรอซูลอาบน้ำละหมาดมายืนละหมาดฉันนอนไม่หลับด้วยใช่มั้ยเห็นรอซูลละหมาดก็รีบไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็มายืนข้างรอซูลละหมาดด้วยฉันก็เริ่มทำตามที่เห็นรอซูลทำอะไรฉันทำด้วยซุมมาซะฮับตุฟะกุมตุอิลาจัมบีฮีนะครับพอทำอะไรมันก็มายืนประกบข้างรอซูลที่ยืนละหมาดอยู่นี่แหละครับฟอซัลลารอกอาตัยนี่หะดีษก็เล่าเลยมาจนกระทั่งมาถึงเรื่องละหมาดแล้วฟอซัลลารอกอาตัยนี่ซุมมารอกอาตัยนี่ซุมมารอกอาตัยนี่ซุมมารอกอาตัยนี่ซุมมารอกอาตัยนี่ซุมมารอกอาตัยรอซูลละหมาดทีละ2รอกอัตก่อนแล้วก็อีก2แล้วก็อีก2แล้วก็อีก2แล้วก็อีก2แล้วก็อีก2เท่าไหร่เนี่ย2 4 6 8 10 12นะครับ6รอบทีละ2เนี่ย6รอบ ซุมมาอาตาระและรอซูลก็วีเตสอีก1ซุมมาตะจาอะฮัตตาอาตาฮุลมุอัซซินฟะศอลลารอกอะตัยนีกอฟีฟะตัยนีเสร็จแล้วรอซูลละหมาดวีเตส1รอกอะใช่มั้ยครับแล้วรอซูลก็อิตตะจาน อนเอนหลังพักผ่อนพระวรกายอยู่ตรงที่นั้นแหละตรงที่ท่านละหมาดอยู่ที่เดิมนั่นแหละครับในห้องตัวนั้นแหละจนกระทั่งมาถึงเวลาซุบฮ์ถึงเวลาตะลาซุบฮ์ฟะอาตาฮุลมุอัซซินคนที่เป็นมุอัซซินก็มาที่มัสยิดก็มาอะซานซุบฮ์ฟะศอลลารอกอะตัยนีกอฟีฟะตัยนีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเห็นว่าอะซานซุบฮ์เสร็จแล้วท่านก็ละหมาดซุนนะห์กอฟีฟะตัยละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์อีกเท่าไหร่อีก2ซุมมาคอรอยะซุมมาคอรอยะเสร็จแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เตรียมออกไปเพื่อที่จะนําละหมาดซุบฮ์ฟะศอลลัซุบฮะพอออกไปที่มัสยิดรอซูลก็ละหมาดซุบฮ์เลยพี่น้องเห็นมั้ยครับเนี่ย รอซูลทํายังไงซุนนะห์ของรอซูลรอซูลจะทําตะฮัจญุด2 2 2มาแล้วจึงจะมาวีเตสนะครับส่วนตะฮัจญุดเนี่ยนะครับไม่จําเป็นจะต้องทํายัน8นะครับมันยังเป็นต้องทำยัน8พี่น้องอาจจะอัตฮัจญุดเพียงแค่2ก็ได้แล้วก็วีเตส1รวมเป็น3ฉะนั้นถ้าพี่น้องจะเอาวีเตส9เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีตะฮัจญุดก่อนก็จะละหมาดวีเตสตั้ง9ทำไมล่ะครับก็แบ่งสิครับ เอาเป็นอะไรเป็นวีเป็นตะฮัจญุดสักอะไร สัก8 นะครับแล้วก็วีเตสอีก1ได้มั้ยครับได้ฉะนั้นมันอยู่ที่พี่น้องจะบริหารละหมาดของพี่น้องเนี่ย3รอกอะห์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแบ่งยังไงแบ่ง2ก่อนแล้วก็มา1ทีหลังหรือจะเป็น4เป็นอะไรก็แล้วนอกจากพี่น้องละหมาดวีเตสอย่างเดียวเลยรอกอะห์เดียวอย่างงี้มันก็ไม่ได้รวมถึงตะฮัจญุดเพราะพี่น้องไม่ละหมาดตะฮัจญุดมีวีเตสเพียงแค่1รอกอะห์เท่านั้นหะดีษของหญิงอาอิชะห์อยู่ใน นะครับของในมุวัตตะของอิหม่ามมาลิกหรือหะดีษของท่านยาบิริบนีอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาซึ่งอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมก็พูดในลักษณะเดียวกันอย่างในรีวายะห์ของท่านอิหม่ามท่านซอฮาบะห์ที่ชื่อยาบิดนะครับบอกว่ารอซูลสั่งไว้ว่ามันคอฟะอัลลายะกูมะมินอาคิริไลฟันยูติดมินอาวะลีฮีเอานะต่อไปนี้ถ้าใครกลัวว่าจะไม่ได้ละหมาดวีเตสแล้วเราก็ละหมาดวีเตสตอนไหนละหมาดวีเตสตอนดึกตอนล่าๆตรงช่วงปลายนั่นน่ะฟันยูติดมินอาวะลีฮีรอซูลบอกก็ให้วีเตสไปตั้งแต่หัวค่ำไปเลยสมมติเราละหมาดอิชา2ทุ่มครึ่งใช่ไหมครับวันนี้กินยามันปวดหัวปวดท้องอะไรก็เรากินยาสาจะไม่ตื่นละคืนนี้
หนูละจะไปตื่นกับบังซุบฮ์หนูเลยก็แสดงว่าจะพลาดตะฮัจญุดแล้วทำไงอ่ะหรือวิเตสจะไม่ได้แล้วเราซุนบอกฟัลยูติสมินอาวะลีให้ละหมาดนะละหมาดวิเตสรวบไปให้เสร็จเลยตั้งแต่นะ่ะ 2:00 นนู่นแล้วถามว่า 2:00 นมันใช่เวลาตะฮัจญุดมั้ยมันยังไม่ใช่เวลาตะฮัจญุดมันก็เลยละหมาดไม่ได้ฉะนั้นเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าละหมาดวิเตสอย่างเดียวแล้วไม่ได้ตะฮัจญุดได้ก็หะดีษบทนี้ก็บอกอยู่ไงนะครับเพราะละหมาดตอนอีชา2ทุ่มเนี่ยตอนนี้มักริบ6โมงก่อน6โมงใช่ไหมครับ6โมงมักริบทุ่มนึงอีชาทุ่มนึงอีชาแล้วนี่มันเพิ่งจะหัวค่ำอยู่เลยจะละหมาดตะฮัจญุดต้องนู่นเลยอะไรเลยครึ่งคืนไปแล้วนู่นแล้วมันไม่ใช่เวลาก็แสดงว่ายังไม่ใช่เวลาตะฮัจญุดก็ไม่ต้องตะฮัจญุดละหมาดวิเตสแล้วก็ยิงยาวไปเลยนอนยาวไปเลยก็ทำแบบนี้ทำได้นะครับหะดีษท่านหญิงอีชาในมุอ์ตะก็บอกแบบเดียวกันใครกลัวว่าจะละหมาดวิเตสตอนดึกไม่ได้ก็เอาไปตั้งแต่หัวค่ำเลยล่อให้เรียบร้อยไปเลยนะครับก็แสดงว่าละหมาดวิเตสเฉยๆนะครับก็เป็นคำตอบให้กับพี่น้องที่ สอบถามมาว่าถ้าจะละหมาดวิเตสอย่างเดียวโดยไม่ละหมาดตะฮัจญุดใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ถามว่าฟารีละสมบูรณ์ไหมแน่นอนแล้วครับย่อมไม่สมบูรณ์ว่ามินัลไลลิฟะตะฮัจญัดบิฮีนาฟิลตัลักในยามค่ำคืนแบ่งเวลาสักส่วนหนึ่งนะมาละหมาดตะฮัจญุดเพื่ออัลลอฮ์มันเป็นนาฟีละเป็นผลบุญเสริมให้กับบัญชีความดีของพวกเจ้าไม่ได้บังคับแต่ส่งเสริมชวนให้ละหมาดพอละหมาดตะฮัจญุดเสร็จแล้วสักสองรอกอะต่อวิเตสอีกหนึ่งรอกอะสบายบือเลยครับคืนนั้นเราได้ผลบุญเหมือนกับเรา ละหมาดนะครับในยามค่ำคืนตลอดทั้งคืนเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ละหมาดเป็นญะมาอะห์พร้อมกับอิหม่ามนะครับก็วันนี้ตอบทุกไลน์คลายทุกปัญหานะครับไอไปบ้างอะไรไปบ้างก็แล้วแต่ขอมาอัปเดตก็แล้วกันอากาศเย็นๆช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับจากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์ดอกอัญชันดอกไม้สีม่วงที่ดีต่อสมองดอกไม้ที่บางคนคิดว่าแค่ไว้ตกแต่งบนจานแต่จริงๆแล้วอัญชันมีสารแอนโทไซยานินสารสีม่วงที่ช่วยบำรุงเส้นเลือดฝอยในสมองช่วยการไหลเวียนเลือดดีขึ้นเพิ่มความจำและลดอาการหลงลืมและยังช่วยบำรุงสายตาและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระน้ำดอกอัญชันแบบไม่หวานดื่มตอนบ่ายช่วยให้สมองปลอดโปร่งคนโบราณไม่ได้ดื่มเพราะสวยแต่ดื่มเพราะรู้ว่ามันดีดอกอัญชันของจากธรรมชาติที่ดูแลทั้งความงามและความจำสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
4: และบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขาใช้จ่ายพวกเขาก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายและไม่ตระหนี่และระหว่างทั้งสองสภาพนั้นพวกเขาก็อยู่สายกลางอันฟุนกรอายะ67สถานีวิทยุเสียงอิสลามปรารถนาให้ทุกคนไม่มีหนี้มาจัดระเบียบการเงินกันใหม่ใช้จ่ายคิดถี่ถ้วนชวนให้ประเมินเงินในกระเป๋าใช้เงินเบาๆอนาคตเราจะมีกินมีใช้ตลอดไป
5: การเชื่อหมอดูสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าผู้ใดที่ไปหาหมอดูหรือหมอดูทำนายทายทักแล้วถามเขาถึงสิ่งใดละหมาดของเขาจะไม่ถูกตอบรับ40คืนและท่านรอซูลได้กล่าวว่าผู้ใดที่ไปหาหมอดูหรือผู้ทำนายพยากรณ์แล้วเชื่อในสิ่งที่เขาพูดแน่นอนว่าเขาได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างมุฮัมมัดแล้วผู้ใดก็ตามที่ไปหาหมอดูโดยเชื่อในสิ่งที่เขาบอกและเชื่อว่าเขารู้เรื่องเร้นลับแน่นอนว่าบุคคลดังกล่าวได้ปฏิเสธศรัทธาเพราะเขาฝ่าฝืนองค์การอัลกุรอานที่ว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดไม่มีผู้ใดในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินจะรู้ในสิ่งพ้นญาณวิสัยนอกจากอัลลอฮ์จากอัลกุรอานซูเราะห์อันนัมอายะห์ที่65
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร0897711009 089 7 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจะลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮะดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: แนะนำบทอัลกิยามะบทอัลกิยามะเป็นบทมักกียะมี40องค์การบทนี้เริ่มโดยการสาบานต่อวันแห่งการฟื้นคืนชีพและกล่าวว่าวันฟื้นคืนชีพนั้นเป็นความจริงไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยบทนี้ได้กล่าวถึงส่วนหนึ่งจากบรรดาจากเครื่องหมายของวันอันน่ากลัววันนั้นซึ่งดวงจันทร์จะถูกบดบังให้อยู่ในความมืดสายตาจะเหลือกลานและบรรดาจเวทและมนุษย์จะถูกนำมารวมไว้เพื่อการคิดบัญชีและการตอบแทนบทนี้ได้กล่าวถึงความเอาใจใส่ของท่านรอซูลด้วยการจดจำอัลกุรอานขณะที่ยิบรออีนได้อ่านให้ท่านฟังท่านได้ใช้ความพยายามในการติดตามยิบรออีนท่านได้กระดิกลิ้นของท่านพร้อมกับเขาเพื่อจดจำสิ่งที่ยิบรออีนได้อ่านให้แก่ท่านอัลลอฮ์จึงมีบัญชาให้ท่านฟังการอ่านอัลกุรอานของยิบรออีนเสียก่อนและอย่าได้ด่วนกระดิกลิ้นบทนี้ได้กล่าวถึงการแบ่งมนุษย์ในวันกิยามะออกเป็นสองพวกคือพวกที่มีความสุขสำราญและพวกที่มีความทุกข์ระทมสำหรับบรรดาผู้ที่มีความสุขสำราญนั้นใบหน้าของพวกเขาจะเบิกบานมีรัศมีพวกเขาจะมองไปยังพระเจ้าส่วนบรรดาผู้ระทมทุกข์ใบหน้าของพวกเขาจะมืดมนความต่ำต้อยและความเศร้าสลดจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของบุคคลขณะที่ใกล้จะตายโดยที่ความหวาดกลัวและความยากลำบากจะปรากฏขึ้นมนุษย์จะเกิดความคับแค้นและความทุกข์ยากอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยบทนี้ได้จบลงด้วยการยืนยันถึงการชุมนุมและการกลับไปเกิดอีกครั้งหนึ่งด้วยหลักฐานและข้อพิสูจน์ทางด้านสติปัญญา
11: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
10: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ
11: ลาอุกซิมุบิยามิลกิยามะ
10: ข้าขอสาบานต่อวันกิยามะ
11: วะลาอุกซิมุบินนัฟซิลลาวามะ
10: และข้าขอสาบานต่อชีวิตที่ประนามตนเอง
11: อะยะห์ซะบุลอินซานอัลลันนัจมะอิซามะ
10: มนุษย์คิดหรือว่า เราจะไม่รวบรวมกระดูกของพวกเขากระนั้นหรือ
11: บะลากอดิรีนอะลาอันนุซาวิยบะนานะ
10: แน่นอนทีเดียวเราสามารถที่จะทำให้ปลายนิ้วมือของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ
11: ์บัลยูรีดุลอินซานุลยัฟจุรอะมามะ
10: แต่ว่ามนุษย์นั้นประสงค์ที่จะทำความชั่ว
11: ยัสอะลุอัยยานะยอมุลกิยามะ
10: เขาถามว่าเมื่อใดเล่าวันแห่งการฟื้นคืนชีพจะเกิดขึ้นเมื่อสายตามืดมัวและดวงจันทร์ถูกบดบังด้วยความมืดและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกนำมารวมกันวันนั้นมนุษย์จะกล่าวขึ้นว่าไหนเล่าทางหนีเปล่าเลยไม่มีที่พึ่งดอก
11: อิลารับบิกยอมอิดินิลมุสตักร
10: ในวันนั้นยังพระผู้อภิบาลของเจ้าเท่านั้นคือที่พักอันสงบสุข
11: ยุนับบะอุลอินซานยอมอิดินบิมากัดดะมวะอัคคัร
10: วันนั้นมนุษย์จะถูกแจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่ได้กระทำไว้ก่อนและในภายหลัง
11: บะลิลอินซานอะลานัฟซิฮิบะซีเราะ
10: เปล่าเลยมนุษย์นั้นเป็นพยานต่อตัวของเขาเองถึงแม้ว่าเขาจะเสนอข้อแก้ตัวของเขาก
11: ็
10: ตามเจ้าอย่ากระดิกลิ้นของเจ้าหนึ่งด้วยอัลกุรอานเพื่อเจ้าจะรีบเร่งจดจำ
11: อินนะอะลัยนาจัมอะฮูวะกุรอานะ
10: แท้จริงหน้าที่ของเราคือรวบรวมอัลกุรอานให้อยู่ในทรวงอกของเจ้าและการอ่านมันดังนั้นเมื่อเราอ่านอัลกุรอานเจ้าก็จงติดตามการอ่านนั้นแล้วแท้จริงหน้าที่ของเราคือการอธิบายอัลกุรอานเปล่าเลยแต่พวกเจ้ารักการมีชีวิตอยู่ในโลกนี
11: ้
10: และพวกเจ้าละทิ้งปรโลกในวันนั้นหลายๆใบหน้าจะเบิกบานเจ้ามองไปยังพระผู้อภิบาลของมันและในวันนั้นหลายๆใบหน้าจะเศร้าสลดมันคิดว่าความหายนะอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นแก่มัน
11: ไ
10: ม
11: ่
10: เปล่าเลยเมื่อวิญญาณขึ้นมาถึงคอหอยและมีผู้กล่าวว่าใครเล่าที่ให้เจ้าฟื้นขึ้นเหมือนเดิมและเขามั่นใจว่าแท้จริงเขาต้องจากไปและขาข้างหนึ่งทับขาอีกข้างหนึ่งเพราะความกลัว
11: ว
10: ันนั้นจะมีการนำพาไปยังพระผู้อภิบาลของเจ้าเพราะว่าเขาไม่เชื่อมั่นและไม่ละหมาดแต่เขาปฏิเสธและผินหลังให
11: ้
10: แล้วก็เดินไปหาพรรคพวกของเขาอย่างยิ่งยโสความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิดแล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถ
11: ิ
10: ดแล้วก็ความวิบัติจงมีแต่เจ้าเถิดแล้วความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถ
11: ิ
10: ดมนุษย์คิดหรือว่าเขาจะถูกปล่อยไว้โดยไร้จุดหมายกระนั้นหร
11: ือ
10: เขาไม่ได้เป็นหยดหนึ่งจากน้ำอสุจิที่ถูกให้พุ่งออกมากระนั้นหร
11: ือ
10: แล้วเขาได้เคยเป็นก้อนเลือดก้อนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงบังเกิดแล้วก็ทรงทำให้ได้สัดส่วนสมบูรณ
11: ์
10: แล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเป็นคู่เป็นเพศชายและเพศหญ
11: ิ
10: งดังนั้นพระองค์จะไม่สามารถให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกกระนั้นหรือ
12: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
13: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
14: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับหลังจากที่ในบทเรียนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไปถึงหลักฐานที่ยืนยันถึงความเหมาะสมและสิทธิในการเป็นคอลีฟะของซอฮาบะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้ง4ท่านนั่นหมายถึงท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมแล้วเนี่ยยังคงมีหลักฐานที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันถึงความถึงสิทธิและความเหมาะสมในการเป็นคอลีฟะห์ของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลอีกนะครับซึ่งสาเหตุที่เราต้องเรียนรู้กันเพราะอะไรพี่น้องเพราะเหมือนที่ทราบกันดีว่าทั้งกลุ่มชีอะห์หรือกลุ่มรอฟิดะห์เองก็กล่าวหาท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานทั้ง3ท่านว่าทั้ง3ท่านนี้ได้แย่งชิงตำแหน่งหรือสิทธิ์ในการเป็นคอลีฟะห์ไปจากท่านอาลีบินอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุและในเฉพาะคอวาริชที่กล่าวหาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทั้งท่านอุสมานและท่านอาลีบินอบีฏอลิบเองก็ดีถึงขณะที่พวกคอวาริชรวมตัวกันสังหารท่านอุสมานนะครับและเป็นที่มาของการทำให้เกิดฟิตนะห์ในยุคหลังจากนั้นนะครับด้วยเหตุนี้เองเราจึงต้องเรียนถึงหลักฐานเพื่อที่จะทำให้หัวใจของคนที่มีอีหม่านนั้นมีความสงบและมีความสบายใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์นะครับเชคฮาฟิซันฮักกามีรอฮิมาฮุลลอฮ์ของท่านถามบอกว่ามัดดะลีลุอะลาคิลาฟะติซะลาซะติอิจมาลันเมื่อเรารู้แล้วว่าพวกชีอะห์กล่าวหาท่านอบูบักรท่านอุมัรและท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมซอฮาบะห์3ท่านว่าแย่งชิงตำแหน่งการเป็นคอลีฟะห์ไปจากท่านอาลีบินอบีฏอลิบคราวนี้เรามาดูหลักฐานกันนะครับที่ได้มีการปรากฏถึงสิทธิและความเหมาะสมในการเป็นคอลีฟะห์ของซอฮาบะห์ทั้ง3ท่านก่อนหน้าท่านอาลีบินอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเชคจึงถามบอกว่าอะไรคือหลักฐานโดยสรุปนะครับเกี่ยวกับการเป็นคอลีฟะห์ของซอฮาบะห์ทั้ง3ท่านนั้นหมายถึงท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานที่เป็นคอลีฟะห์เป็นผู้ปกครองก่อนท่านอาลีบินอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเชคตอบบอกว่าอัลอดิลละตุอะลาซาลิกะกะซีเราะตุนมินฮามาตะกอดดัมเชคบอกหลักฐานในเรื่องนี้มีอยู่มากเหลือเกินนะครับมีอยู่มากเหลือเกินและหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาในบทเรียนก่อนหน้านี้หลักฐานที่เราได้เรียนรู้กันมาในบทเรียนก่อนหน้านี้ไหนจะรวมไปถึงหลักฐานที่ท่านรอซูลได้พูดถึงระยะเวลาของการปกครองในรูปแบบของคีลาฟะซึ่งรวมไปถึงท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานด้วยและไหนจะหลักฐานที่ยืนยันถึงความประเสริฐของซอฮาบะห์3ท่านนี้ที่เราได้เรียนรู้กันมาในบทเรียนหลายๆบทเรียนก่อนหน้านี้นะครับเชคพูดต่อบอกว่ามินฮาฮะดีษอบีบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาซาตะยอมินมันรออามินกุมรุยานะครับและยังมีหะดีษอีกบทหนึ่งซึ่งเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอบีบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าว่ามีวันหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวขึ้นว่ากล่าวหมายถึงกล่าวกับบรรดาซอฮาบะห์กล่าวถามบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าเมื่อคืนมีใครฝันเห็นอะไรบ้างท่านรอซูลถามบรรดาซอฮาบะห์ของท่านบอกว่าเมื่อคืนมีใครฝันเห็นอะไรบ้างไหมในตอนหลับตัวนี้ทำให้เรารู้ถึงอะไรพี่น้องทำให้เรารู้ว่าในเรื่องของความฝันในอิสลามนั้นมีสิ่งที่ดีเพราะความฝันที่ดีนั้นคือส่วนหนึ่งของการแจ้งข่าวการเป็นนบี
15: ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยและการฝันดีนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาจะแจ้งข่าวดีให้แก่ผู้ศรัทธาคนนั้นและยังเป็นการเตือนผู้ศรัทธาคนนั้นให้ระวังถึงเรื่องเลวร้ายหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นและท่านรอซูลได้กล่าวไว้ในหะดีษอีกหลายต่อหลายบทเดียวกันที่ยืนยันและบอกให้รู้ว่ายิ่งใกล้วันกิยามะห์ความฝันของผู้ศรัทธาจะเป็นจริงความฝันของผู้ศรัทธาจะเป็นจริงคนที่ในขณะที่เขาตื่นหากว่าเขาพูดจริงมากเพียงใดความฝันที่เขาเห็นในตอนหลับก็จะเป็นจริงมากเพียงนั้นตามการที่คนคนนั้นพูดจริงกระทำความจริงนั่นเองโดยเหตุนี้เองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้ความสำคัญกับความฝันอยู่เสมอแต่พี่น้องต้องจำไว้ก่อนว่าความฝันไม่สามารถที่จะเพิ่มหรือลดหรือตัดทอนบทบัญญัติใดๆได้หรือเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติใดๆของอัลลอฮ์และรอซูลเพราะศาสนาสมบูรณ์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดได้แล้วแต่ความฝันในที่นี้ในหะดีษบทนี้เป็นความฝันที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นรอซูลมักจะถามบรรดาซอฮาบะห์เป็นประจำว่ามีผู้ใดในหมู่พวกเจ้าฝันเห็นสิ่งใดบ้างในความฝันบรรดาซอฮาบะห์ก็จะเล่าเรื่องราวให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังและรอซูลก็จะอธิบายในสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เห็นในขณะที่พวกท่านฝันฉะนั้นคำนี้คือคำว่าอธิบายตามความรู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ไม่ใช่เป็นการทำนายแต่อย่างใดเพราะคำว่าทำนายนั้นหมายถึงสิ่งนั้นอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่การที่ท่านรอซูลสอนบรรดาซอฮาบะห์หรืออธิบายให้บรรดาซอฮาบะห์นั้นหมายความว่าสิ่งนั้นจะเป็นจริงตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งเอาไว้ฉะนั้นเมื่อท่านรอซูลถามบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ามันรออามิงกุมรุยาเมื่อคืนมีใครฝันเห็นอะไรบ้างซอฮาบะห์ท่านหนึ่งกล่าวแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอานะรออัยตุกะอันนะมีซานันนะซะละมินัสซะมาท่านรอซูลฉันฝันเมื่อคืนฉันฝันในฝันเนี่ยเหมือนกับว่ามีตาช่างเนี่ยลงมาจากฟากฟ้ามีตาช่างหนึ่งลงมาจากฟากฟ้าฟาวูซินตะอันตะวะอบูบักรฟะรอญะฮตะอันตะบิอบีบักรและในฝันนั้นฉันเห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกนำมาวางไว้บนตาช่างข้างหนึ่งพี่น้องนึกถึงตาช่างสมัยก่อนที่มี2ข้างใช่ไหมเราวางของไว้ด้านหนึ่งแล้วตั้งของไว้อีกด้านหนึ่งดูว่าน้ำหนักของด้านใดที่มันหนักกว่ากันแต่ปัจจุบันนี้ตาช่างนั้นมีอยู่เพียงแค่หน้าเดียวแล้วใช่ไหมแต่สมัยก่อนยังมีสองข้างแต่ที่ชายคนนั้นฝันเห็นในยุคสมัยทารซูนั้นตาช่างมีสองข้างท่านบอกว่าทารซูในความฝันเนี่ยทารซูถูกนำมาวางไว้บนตาช่างข้างหนึ่งและท่านอบูบักรอัสซิดดีกก็ถูกนำมาวางไว้บนตาช่างอีกข้างหนึ่งแต่ปรากฏว่าตาช่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีน้ำหนักมากกว่าท่านอบูบักรฟะฟูซินะอุมารวะอบูบักรฟะรอญะฮะอบูบักรแล้วหลังจากนั้นท่านอบูบักรก็ถูกนำมาวางไว้บนตาช่างและก็ท่านอุมัรอิบนุคอตอบก็ถูกนำมาวางไว้บนตาช่างอีกข้างหนึ่งแต่ปรากฏว่าตาช่างของท่านอบูบักรนั้นมีน้ำหนักมากกว่าตาช่างของท่านอุมัรอิบนุคอตอบฟะฟูซินะอุมารวะอุสมานุฟะรอญะฮะอุมัรและหลังจากนั้นท่านอุมัรก็ถูกนำมาวางไว้บนตาช่างอีกข้างหนึ่งและท่านอุสมานก็ถูกนำมาช่างไว้บนตาช่างอีกด้านหนึ่งแต่ปรากฏว่าท่านอุมัรอิบนุคอตอบมีน้ำหนักมากกว่าท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานฉะนั้นในหะดีษบทนี้เนี่ยทำให้เรารู้ถึงลำดับความเหมาะสมและตำแหน่งหรือระยะเวลาในการที่จะเป็นคอลีฟะของซอฮาบะห์ทั้ง3ท่านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามรายงานหะดีษบอกว่าซุมมารุฟิอันมีซานและหลังจากนั้นตาช่างนั้นก็ถูกยกขึ้นไปบนฟากฟ้าฟะรออัยนัลกะรอฮียะตะฟีวัจฮิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านนบีบักรพูดจบเท่านั้นแหละบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าท่านนบีบักรบอกว่าฟะรออัยนะพวกเรานะหมายถึงซอฮาบะห์เห็นใบหน้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นอะไรพี่น้องเห็นความไม่สบายใจบนใบหน้าของท่านรอซูลตอนไหนตอนที่บอกว่าพอช่างท่านอุมัรกับท่านอุสมานเสร็จแล้วเนี่ยตาช่างถูกยกขึ้นไปเนี่ยท่านรอซูลแสดงสีหน้าที่แสดงถึงความวิตกกังวลแปลว่าราวกับว่าท่านรอซูลมีความไม่สบายใจจากสิ่งที่ได้ยินตอนที่บอกว่าตาช่างนั้นถูกยกขึ้นไปหลังจากที่ช่างท่านอุมัรและท่านอุสมานเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรพี่น้อง พราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบถึงความหมายของการที่ตาช่างนั้นถูกยกขึ้นไปบนฟากฟ้าเพราะอะไรครับเพราะในยุคหลังจากที่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุขึ้นเป็นคอลีฟะห์แล้วจะเกิดฟิตนะห์จะเกิดความวุ่นวายจะเกิดความเลวร้ายเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นและหลังจากนั้นฉะนั้นในหะดีษบทนี้ทำให้เรารู้ถึงอะไรทำให้เรารู้ถึงความเหมาะสมและสิทธิและลำดับในการเป็นคอลีฟะของซอฮาบะห์ทั้ง3ท่านต่อจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านรอซูลเสียชีวิตไปแล้วคนที่มีสิทธิ์คนแรกคือท่านอบูบักรตามมาด้วยท่านอุมัรตามมาด้วยท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมนั่นเองฉะนั้นนี่จึงเป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงความเหมาะสมและสิทธิและลำดับนะครับในการเป็นคอลีฟะห์ของซอฮาบะห์ทั้ง3ท่านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัม
16: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ทุกท่านครับ Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการพูดคุยการให้ความรู้การทบทวนในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนาในเย็นวันนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ปกติก็จะมาพบกับพี่น้องที่นี่เนี่ยก็จะเป็นหลังจากละหมาดอิชานะครับแต่วันนี้นะครับก็ได้จัดการบรรยายตั้งแต่หลังละหมาดอัสรีสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญเพราะการเรียนรู้นะครับในสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามเพราะคำว่านาวาเกดุลอิสลามคือสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามมันเป็นเรื่องราวที่สำคัญสำหรับพวกเราทุกคนเพราะเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเมื่อเรากล่าวปฏิญาณตนว่าเราเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์สิ่งที่เรามุ่งหวังสิ่งที่เราปรารถนาก็เหมือนกับคำพูดของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสลามที่ท่านนบียูซุฟได้กล่าวนะครับว่าตะวัฟฟะนีมุสลิมาวะอัลฮิกนีบิศอลิฮีนขอให้ฉันได้ตายไปในสภาพของการเป็นมุสลิมผู้ที่ยอมจำนนตนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัลฮิกนีบิซอลิฮีนและในวันกิยามะห์ให้ฉันได้ฟื้นคืนชีพมาอยู่ในหมู่ของคนที่เป็นคนดีคนที่ซอลิห์ทั้งหลายการที่เราเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของสิ่งที่ทำให้อิสลามของพวกเรานั้นเสียหายหรือสิ่งที่ทำให้การงานของเรานั้นถูกปฏิเสธจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็สำคัญไม่แพ้กับการเรียนรู้ในสิ่งที่จะเพิ่มพูนผลบุญคุณงามความดีให้กับพวกเราเพราะทั้งสองสิ่งสองประการมีความสำคัญเหมือนกันท่านฮุไซฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากานันนาสุยัสอาลูนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานินค็อยรเราบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ร่วมกับท่านนบีเนี่ยส่วนใหญ่เราบรรดาซอฮาบะห์ก็จะถามท่านนบีในสิ่งที่เป็นอัลคอยรสิ่งที่เป็นคุณงามความดีซอฮาบะห์ถามท่านนบีนะครับว่าการงานประเภทไหนที่จะทำให้ฉันใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์ถามท่านนบีนะครับว่าเวลาที่ละหมาดเวลาไหนเป็นเวลาที่มีความประเสริฐที่สุดซอฮาบะห์ถามท่านนบีนะครับว่าการขอดุอาในเวลาไหนในช่วงไหนเป็นช่วงของเวลาของการขอดุอาที่ดีที่สุดสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านอุซัยฟะห์กล่าวนะครับว่าเป็นสิ่งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ส่วนใหญ่เนี่ยมักที่จะถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เหมือนพวกเราธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของผู้ศรัทธาเนี่ยอยากที่จะได้รับสวรรค์เพราะนั้นส่วนใหญ่ในสิ่งที่เป็นประโยคคำถามที่เราจะถามบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์การงานประเภทไหนที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์การกระทำสิ่งใดที่จะทำให้การตอบแทน จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเรามีอยู่อย่างมากมายมันเป็นเรื่องปกติและไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดเพราะในเป้าหมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาเนี่ยก็คือให้มนุษย์และก็ยินได้อิบาดะห์ได้เคารพอิบาดะห์ต่อพระองค์เพราะฉะนั้นในเมื่อเราในฐานะของผู้ที่เป็นมนุษย์เราก็อยากที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ที่จะทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ในสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับสวงสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านฮุซัยฟะห์กล่าวนะครับว่าวะกุนตุอัสอะลูฮูอานิชชัรรีแต่ฉันเนี่ยชอบที่จะถามท่านนบีในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีคำว่าสิ่งที่ไม่ดีตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าสิ่งที่เมื่อใดก็ตามที่กระทำในสิ่งเหล่านั้นแล้วจะทำให้ตัวของบุคคลนั้นได้รับความโกรธกริ้วหรือออกห่างจากความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าท่านฮุซัยฟะห์ถามทำไมคนส่วนใหญ่ถามในเรื่องราวในสิ่งที่ดีงามแต่ท่านฮุซัยฟะห์ถามในเรื่องราวที่มันเป็นบทลงโทษหรือเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีท่านอุไซฟะกล่าวนะครับว่ามาคอฟะตันอันยุดริกานีเหตุผลที่ฉันถามท่านนบีในเรื่องดังกล่าวเนี่ยเพื่อที่ว่าฉันจะได้ไม่ตกหรือไม่กระทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของนาวากิดุนอิสลามสิ่งคำว่านาวากิดทำให้มันบกพร่องทำให้มันเสียหายเหมือนเวลาที่เราอาบน้ำละหมาดเวลาที่เราอาบน้ำละหมาดเวลาที่เราเรียนฟัรดูอีนเนี่ยก็จะมีนะครับคำพูดที่กล่าวนะครับว่าสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดเรียกว่านาวากิดุนวูดูสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการปรากฏของสิ่งเหล่านั้นจะทำให้น้ำละหมาดของเราใช้ไม่ได้น้ำละหมาดใช้ไม่ได้แล้วยังไงล่ะก็ไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติอิบาดะห์ที่จำเป็นจะต้องมีน้ำละหมาดอย่างเช่นการละหมาดอย่างเช่นการตอวาฟในเรื่องของการปฏิบัติการละหมาดก็เช่นเดียวกันก็มีนาวากิดุศอลาห์สิ่งที่ทำให้เสียละหมาดอะไรคือสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดหมายถึงว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีพฤติกรรมหรือปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้การละหมาดของเรานั้นเสียหรือไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างง่ายๆสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดมีอะไรการผายลมการปัสสาวะการอุจจาระใช่ไหมครับเมื่อใดก็ตามที่เรามีน้ำละหมาดแล้วเราผายลมน้ำละหมาดของเราก็เสียไปละหมาดได้ไหมไม่ได้ถ้าต้องการละหมาดต้องทำไงต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่สมมุติว่าเรามีน้ำละหมาดและระหว่างที่เราละหมาดเราเกิดผายลมการผายลมของเราระหว่างที่เราละหมาดทำให้เสียน้ำละหมาดและทำให้การละหมาดเสียไปด้วยเช่นเดียวกันเรียกว่านาวากิรุศอละห์การละหมาดโดยที่ไม่หันไปทางกิบละห์ก็ทำละหมาดใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเมื่อใดก็ตามที่ปฏิบัติจะทำให้การงานต่างๆเหล่านั้นมีข้อบกพร่องหรือไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือนาวากิดุนอิสลามอิสลามของเราเนี่ยไม่ได้มาด้วยกับความง่ายดายนะครับเราไม่ได้เกิดมาเป็นมุสลิมด้วยกับความบังเอิญพี่น้องจะต้องขอบคุณชูโกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆที่วันนี้เนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสเป็นบ่าวของพระองค์ได้กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์และได้ยืนหยัดในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการคัดเลือกจากพระองค์อัลเลาะห์ที่มีต่อพวกเราไม่ได้ด้วยกับความบังเอิญเพราะถ้าความบังเอิญอัลลอฮ์คนบนโลกนี้มีกี่พันล้านคนเยอะแยะมากมายเลยที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เราอัลฮัมดุลิลละห์เกิดมาก็เป็นมุสลิมแล้วหรือบางคนนะครับเรียนรู้ศึกษาในเรื่องราวของอิสลามเดิมไม่ใช่มุสลิมแต่เมื่อเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮิดายัตให้ ให้ทางนำแล้วก็กล่าวกาลิมาชาดะเข้ามาสู่การเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อใดก็ตามที่อิสลามของเราที่มีอยู่เราไม่สามารถที่จะรักษามันเอาไว้ได้นั่นคือความขาดทุนพี่น้องเพราะนั้นการเรียนรู้ในสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามจึงมีความสำคัญไหมมีความสำคัญไม่แพ้กับการเรียนรู้ในเรื่องราวที่จะทำให้เราได้รับผลบุญการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับพี่น้องเอามาจากการประพันธ์ของนักวิชาการคนหนึ่งในโลกอาหรับนักวิชาการท่านนี้เนี่ยนะครับก็คือท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบหลายคนบอกว่าคนคนนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าวะฮาบีใช่นักวิชาการท่านนี้เนี่ยนะครับเกิดและก็เติบโตในคาบสมุทรอาหรับในตอนนั้นยังไม่มีนะครับไม่มีประเทศซาอุดีอาระเบียประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเพิ่งที่จะมีมาในยุคสมัยหลังจากนั้นในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับในคาบสมุทรอาหรับก็จะแบ่งเป็นแคว้นต่างๆอย่างเช่นแคว้นฮิยาสอย่างคำว่าฮิยาสเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงมักกะมะดีนะเพราะอะไรเพราะมันมีภูเขาฮิยาสแปลว่าสิ่งที่ขวางคําว่าแคว้นฮิยาสก็คือแคว้นที่อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับเมืองมักกะเมืองมะดีนะก็คือแคว้นฮิยาสแคว้นฮิยาสในยุคสมัยนั้นตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมันหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอาหรับว่าอะไรฮะอุซมานียะนะครับอยู่ภายใต้คอลิฟะอุสมานียะจริงๆเรื่องราวของคำว่าวะฮาบีเนี่ยผมเองสมัยที่ยังเรียนศาสนาอยู่ที่โรงเรียนศาสนุปถัมภ์ก็ไม่ได้รู้เพราะบรรดาครูบาอาจารย์เขาก็ไม่ได้สอนไม่ได้ให้ความรู้ในเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะเขาถือว่าสิ่งที่พวกเราจะต้องรู้ในฐานะของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคือในสิ่งที่เป็นหลักการพื้นฐานของศาสนาเราก็เรียนในเรื่องของวิชาวิทย์ไวยากรณ์อาหรับวิชานิติศาสตร์อิสลามอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้รู้จักคำว่าวะฮาบีลิงโดยเฉพาะผมเองด้วยเพราะอดีตก่อนที่จะมาเรียนศาสนาก็เรียนสามัญจบสามัญจบม.6จบวิทยาศาสตร์ด้วยพอมาเรียนศาสนาที่โรงเรียนศาสนุปถัมภ์บรรดาครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนไม่ได้ทำให้ผมรู้จักคำว่าวะฮาบีรู้จักอยู่อย่างเดียวในยุคสมัยนั้นพวกคณะใหม่จนกระทั่งเมื่อได้มีโอกาสนะครับไปสอบชิงทุนมาดีนะตอนนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปกันประมาณ 2-3 คนจำได้แล้วก็ไปสอบชิงทุนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีไปกินนอนอยู่ที่นั่นเลยปรากฏว่าก็จะมีครูบาอาจารย์บรรดาด็อกเตอร์เรียกว่าเชคเราเรียกว่าเชคนะครับมาจากมหาวิทยาลัยอิสลามียะที่เมืองมาดีนะมากันหลายท่านเลยและผู้นำเนี่ยของคณะครูบาอาจารย์เนี่ยชื่อว่ามูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบอัลอากีนรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับเพราะท่านเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าต่อมาท่านได้เป็นวากีนหรือเป็นตัวแทนของทางมหาวิทยาลัยนะครับตอนหลังจากที่ได้ไปเรียนที่มะดีนะห์ก็ได้รู้จักมักคุ้นกับท่านนะครับปัจจุบันท่านเพิ่งจะเสียชีวิตและชื่อของท่านคืออะไรมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบอัลอากีนตอนที่เริ่มต้นนะครับก็จะมีในเรื่องของการแนะนำบรรดานักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมาจากโรงเรียนต่างๆมากมายเลยนะหลายโรงเรียนเพื่อที่จะสอบชิงทุนในยุคนั้นเนี่ยรู้สึกมากันประมาณ200กว่าคนเลือกนักเรียนประมาณ15คนเพื่อที่จะเป็นได้ทุนการศึกษานะครับพอมีการพูดถึงชื่อของหัวหน้าคณะ มูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบอัลอากีนนักเรียนที่นั่งข้างๆเนี่ยมาจากทางใต้นะมาจาก3จังหวัดเขาก็หัวเราะกันผมก็งงไอ้เขาขำอะไรเนี่ยวาฮาบีเขาบอกวาฮาบีและหลังจากนั้นแหละผมถึงจะรู้จักอ๋อคำว่าวาฮาบีเนี่ยหมายถึงชื่อของท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบคนนี้นี่เองนะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ศึกษานะครับในตำราของท่านเนี่ยรู้จักคนแต่งตำรับตำราท่านนี้ก่อนท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบนะครับเติบโตหรือเกิดนะครับที่เมืองอัดรียะซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศซาอุดีอาระเบียอยู่ใกล้ๆกับเมืองริยาดในปัจจุบันนะครับเรียกว่าเมืองอันอุยัยนะเมืองอุยัยนะเพราะว่าท่านเนี่ยเกิดมาแล้วก็เติบโตในครอบครัวที่มีความรู้นะครับเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาท่านก็เติบโตมาในการเรียนรู้การศึกษานะครับในเรื่องราวของอิสลามก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าในประเทศซาอุดีอาระเบียและคาบสมุทรอาหรับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่ในแนวทางสังกัดของมัซฮับท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเลวะฮัมบาลีจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราจะเห็นนะครับว่าในคำฟัตวาคำวินิจฉัยในประเด็นปัญหาต่างๆในประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็จะอิงกับการฟัตวาของท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบก็เช่นเดียวกันก็เติบโตมาเรียนรู้ศึกษาท่องจำอัลกุรอานอายุ10ขวบจำกุรอานแล้วแล้วก็เรียนรู้นะครับกับครูบาอาจารย์กับบิดาของท่านกับคนในครอบครัวท่านท่านเป็นคนที่มีความฉลาดเป็นคนที่ฉลาดจำเก่งแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วพอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยท่านก็ออกเดินทางไปศึกษาความรู้ยังเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมักกะห์มาดีนะห์เมืองบัสเราะห์ประเทศอียิปต์หลากหลายพื้นที่นะครับที่ท่านออกเดินทางไปซึ่งเป็นลักษณะของบรรดาอุลามะห์บรรดาผู้รู้ในยุคสมัยอดีตเพราะนั้นเวลาที่ท่านเดินทางสิ่งที่ท่านเห็นคืออะไรสิ่งที่ท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบเห็นในคาบสมุทรอาหรับโดยส่วนใหญ่คือเต็มไปด้วยกับเรื่องของชิริกเรื่องของการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ยกตัวอย่างเช่นในเมืองอุยัยนะมีหลุมศพของซอบะห์คนหนึ่งชื่อว่าท่านเซดบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุชื่อคุ้นๆไหมท่านเซดบินคอตอบเนี่ยเป็นน้องชายของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบปรากฏว่าท่านเซดบินคอตอบเนี่ยเมื่อครั้งที่ไปทำสงครามกับมุไซลามะอันกัดดาบเสียชีวิตที่นั่นและศพก็ถูกฝังที่นั่นปรากฏว่าท่านเซดเป็นซอบะห์มั้ยซอบะห์เขาก็เลยสร้างกุบบะห์สร้างเป็นตัวอาคารครอบกุโบสหลุมฝังศพของท่านเซดแล้วก็ไปขอดูอากับท่านกับกุโบสของท่านเซดบินคอตอบไปขอดูอาไปตอวาฟไปเชือดสัตว์พรีนะใช้กุโบสเนี่ยเป็นสถานที่ในการเคารพอิบาดะในเมืองมักกะในเมืองมักกะเองเนี่ยในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ดีไปกว่าเมืองอุยัยนะในมัสยิดฮารอมเนี่ยก็จะมี4มุมเวลาละหมาดเนี่ยก็จะละหมาดกันตามมุมละหมาดอะไรตามมุม4มัซฮับไงมุมละมัซฮับจะมาละหมาดนี่มัซฮับมาลิกีมัซฮับฮานาฟีมัซฮับชาฟีมัซฮับฮัมบาลีแต่ในเขตมัสยิดฮารอมเนี่ยในยุคสมัยนั้นแบ่งเป็นแต่ละมัซฮับแล้วก็มีการสร้างกุโบสตัวอาคารนะครับมีการขอดุอาต่อคนที่ตายไปแล้วเนี่ยอื่นจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประเทศกาตาร์หรือในประเทศบาเรนเนี่ยก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบเห็นภาพเหล่านี้และเป็นสิ่งที่ค้านกับสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ได้ศึกษาโดยเฉพาะท่านเนี่ยนะครับสนใจกับตำรับตำราของ ท่านเชคุณอิสลามอิบนุตัยมียะเราจึงเห็นนะครับว่าคนที่ต่อต้านประเทศซาอุดีอาระเบียหรือคนที่ต่อต้านการเผยแพร่ของท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบเนี่ยมักที่จะกล่าวหาทั้งสองท่านกล่าวหาใครว่าเป็นพวกวะฮาบีเป็นพวกอิบนุตัยมียะหรือแม้ในบ้านเราเนี่ยในบางมัสยิดในบางงานโรงเรียนแห่งหนึ่งทุกปีเลยจะมาเอาเรื่องพวกนี้แหละมาพูดถามว่ามันเกิดประโยชน์อะไรทั้งที่จริงๆแล้วสิ่งที่ท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบนำเสนอหรือเรียกร้องคือเรียกร้องไปสู่อะไรไปสู่เตาฮีดไปสู่การให้กับภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อสู้กับเรื่องของการทำชิริกการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์และโดยเฉพาะในเรื่องของหลักการปฏิบัติในเรื่องของอิบาดะห์ท่านก็อยู่ท่านก็สอนในแนวทางของใครท่านอิหม่ามอะห์มัดเพราะนั้นผมก็แปลกใจเหมือนกันนะคนที่ต่อต้านหรือกล่าวหานะท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบพวกวะฮาบีพวกอิบนุตัยมียะพวกแบบนั้นแบบนี้เนี่ยแต่ส่วนใหญ่อยากที่จะให้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนที่นั่นแปลกไหมแปลกสมัยที่ผมเรียนเหมือนกันเลยเรียนอยู่ด้วยกันแหละจนกระทั่งมีอยู่คนคนหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับตอนสมัยที่สอบชิงทุนเนี่ยนอนอยู่ห้องเดียวกันจบจากสถาบันแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนอนอยู่ห้องเดียวกันแล้วเขาก็ถูกฝังหัวมาแบบนี้ว่าประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นพวกวะฮาบีผมก็ถามแล้ววะฮาบีมันเป็นยังไงอ่ะก็ไม่รู้หรอกเขาบอกเนี่ยครูเขาสอนมาว่าเป็นวะฮาบีละหมาดไม่เหมือนพวกเราผมถามไม่เหมือนตรงไหนเขาก็ละหมาดเหมือนกันเขาไม่อ่านกุนูดเขาว่าอย่างเงี้ยผมก็สมัยนั้นก็ยังไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศนะก็เลยถามเขาบอกว่าเนี่ยสมมุติว่าต่อไปเนี่ยคุณได้ทุนไปเรียนที่ซาอุดีอาระเบียไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอิสลามียะและไปพบกับหลักฐานที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่คุณปฏิบัติเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงไหมพูดกันตอนที่จะได้ทุนก่อนจะได้ทุนเขาบอกเขาไม่เปลี่ยนเราต้องยึดมัซฮับของเราปรากฏว่าฮัมดุลิลละห์เขาไปเรียนแล้วเลือกคณะหะดีษที่เกี่ยวข้องกับหะดีษของท่านนบีจบมาเปลี่ยนอัลฮัมดุลิลละห์จนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยนะครับเป็นอิหม่ามที่มัสยิดแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีเอ่ยชื่อให้พี่น้องรู้จักคืออัลเลาะห์ฮิดายะห์แล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหเข้มแข็งมากในเรื่องของการเผยแพร่ซุนนะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขารับรู้ในการเรียนที่มหาวิทยาลัยอิสลามียะหรือบรรดามหาวิทยาลัยในประเทศซาอุดีอาระเบียไม่ได้แตกต่างหรือไม่ได้ออกจากแนวทางของอิสลามเลยทั้งในเรื่องของความเชื่อก็ประกอบด้วยกับกุรอานด้วยกับหะดีษทั้งในเรื่องของการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการปฏิบัตินะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่าในเรื่องของฟิกเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในสิ่งที่เป็นข้อปลีกย่อยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันปรากฏว่าความสำเร็จของท่านเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรจุดในวันที่ท่านได้ไปพบกับเจ้าเมืองดิรอียะก็คืออิหม่ามมุฮัมมัดบินอับดุลอาซีซนะครับเจ้าเมืองดิรอียะก็ได้จับมือกันว่าเจ้าเมืองดิรอียะอิหม่ามมุฮัมมัดเนี่ยจะคอยดูแลปกป้องมีคนหนุนหลังว่าง่ายๆแล้วท่านเชคก็จะทำหน้าที่ในการดะวะการเผยแพร่ในสิ่งที่ถูกต้องและจากวันนั้นไปต้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของประเทศซาอุดีอาระเบียจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบเนี่ยได้แต่งตำรับตำรานะครับไว้อย่างมากมายหนึ่งในนั้นก็คือหนังสือที่เราจะเรียนรู้กันนาวากีรุนอิสลามสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับท่านกล่าวเอาไว้10ประการ แต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามมีมากกว่านั้นเอาแต่ทำไมท่านกล่าวเพียงแค่10ประการล่ะเพราะ10ประการที่ว่านี้คือสิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่มุสลิมคนใดก็ตามแต่ได้เข้าไปปฏิบัติจะทำให้เขาพ้นสภาพของการเป็นมุสลิมนะครับทำให้เขาพ้นสภาพของการเป็นมุสลิมเพราะนั้นจำเป็นไหมที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้จำเป็นเพื่อป้องกันตัวของเราเนี่ยไม่ให้ไปปฏิบัติหรือมีความเชื่อในสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้ง10ประการแต่ก่อนที่จะพูดถึงสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามเนี่ยนะครับเราจะต้องมารู้จักสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งก่อนสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่อยากจะฝากบอกกับพวกเราทุกคนคือในเรื่องของการตักฟีรหรือการฮุกมการที่เราไปฮุกมคนอื่นว่าเป็นกาเฟรหมายความว่าไงหมายความว่าเราเห็นคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เหมือนกับที่เราปฏิบัติหรือเขาปฏิบัติในสิ่งที่มีหลักฐานจากอัลกุรอานหรือหลักฐานจากหะดีษว่าการปฏิบัติเหล่านี้เป็นการปฏิบัติของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเราจะไปฮุกมเขาเลยได้ไหมว่าเป็นกาเฟรได้ไหมยกตัวอย่างเห็นคนคนหนึ่งกำลังกราบไหว้ต่อรูปปั้นการกราบไหว้ต่อรูปปั้นเป็นพฤติกรรมของใครของคนที่ไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมครับเราจะไปฮุกมเขาเลยได้ไหมว่าเขาเป็นกาเฟรคำตอบคือไม่ได้เพราะในหลักการของอิสลามเนี่ยจะแบ่งแยกระหว่างการกระทำกับผู้ที่กระทำผมยกตัวอย่างเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าการละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดกะฟัรการละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาใครก็ตาม

จนกว่าจะมีหลักฐานที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเขาปฏิเสธบทบัญญัติของการละหมาดนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับท่านเชคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์จึงได้กล่าวนะครับว่าอันนันกุฟรอการปฏิเสธศรัทธานั้นฮุกมุนชะรอียุนเป็นฮุกกุมหรือเป็นการตัดสินตามหลักการของศาสนาว่าอินนามายะซบุตุบินอดิลละติชะรอียะห์เพราะฉะนั้นการที่จะไปฮุกุมหรือตัดสินคนใดคนหนึ่งว่าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจะต้องอาศัยหลักฐานตามหลักการของศาสนาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราจึงไม่สามารถจะไปกล่าวว่าคนใดคนหนึ่งเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกจนกว่าจะมีหลักฐานจากอัลกุรอานหรือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนคนนี้เป็นชาวสวรรค์คนคนนี้เป็นชาวนรกอย่างเช่นซอบะห์10คนที่ท่านนบีกล่าวว่าโมบัชชะรูนบินญันนะห์ได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์อย่างเช่นท่านอบูบักรเราบอกว่าท่านอบูบักรเป็นชาวสวรรค์มั้ยบอกเรากล่าวว่าท่านอุมัรเป็นชาวสวรรค์มั้ยกล่าวท่านอุสมานท่านอาลีเรากล่าวไหมกล่าวเพราะอะไรเพราะปรากฏหลักฐานจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นใครก็ตามที่กล่าวว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่ชาวสวรรค์ฟะกอตกาฟัรมีไหมคนที่กล่าวว่าซอบะห์เหล่านี้ไม่ใช่ชาวสวรรค์มีชีอะห์โดยเฉพาะชีอะห์อิหม่าม12กล่าวว่าอบูบักรอุมัรอุสมานเป็นชาวนรกทั้งที่ตัวบทหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าบุคคลเหล่านี้เป็นชาวสวรรค์อบูละฮับอบูยะฮันทั้ง2คนพี่น้องรู้จักไหมรู้จักเรากล่าวว่าอบูละฮันอบูละฮับอบูยะฮันเป็นชาวนรกได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะปรากฏหลักฐานในอัลกุรอานและในหะดีษของท่านนบีในอายะห์กุรอานพี่น้องอายะห์กุรอานอายะห์นี้ซูเราะห์นี้เนี่ยสำคัญมากนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงอบูละฮับเอาไว้ตั้งแต่วันแรกที่ท่านนบีประกาศอิสลามวันที่ท่านนบีประกาศศาสนาอิสลามได้รวมชาวมักกะนะเผ่าต่างๆของชาวมารวมตัวกันและท่านนบีก็กล่าวถามพวกเขาว่าถ้าหากว่าฉันบอกว่าพวกท่านว่ามีกองทหารกำลังจะเข้ามาจู่โจมมักกะจากด้านอีกด้านหนึ่งของภูเขาพวกท่านจะเชื่อฉันไหมชาวมักกะเหล่านั้นกล่าวว่าไงเราเชื่อเพราะอะไรเพราะมุฮัมมัดไม่เคยโกหกท่านนบีมุฮัมมัดก็กล่าวว่าฉันจะแจ้งพวกท่านถึงข่าวหนึ่งก็คือฉันเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอบูละฮับกล่าวว่าไงตับบัตละกายามุฮัมมัดความวิบัติจงเกิดขึ้นกับเจ้าโอ้มุฮัมมัดอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาว่าไงตับบัตยะดาอบีละฮาบิวะตับความวิบัติเกิดขึ้นกับมือทั้งสองของอบูละฮับแสดงว่าพระองค์อัลเลาะห์กำลังบอกกับพวกเราว่าอบูละฮับเป็นชาวพี่น้องรู้ไหมอายะห์กุรอานอายะห์นี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสัตย์จริงของท่านนบีมุฮัมมัดใครบอกผมได้บ้างไว้ทำไมอายะห์กุรอานอายะห์นี้ที่ถูกประทานมาในวันแรกที่ท่านนบีประกาศศาสนาอิสลามเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยืนยันถึงความสัตย์จริงของท่านนบีมุฮัมมัดใครตอบได้บ้างเพราะอะไรเพราะท่านนบีเผยแพร่ศาสนาที่มักกะกี่ปี13ปีที่มาดินะห์กี่ปีแต่อบูละฮับเสียชีวิตในหลังจากสงครามบะดรคือในปีที่2เพราะนั้นระยะเวลา15ปีที่ท่านนบีเผยแพร่ศาสนาถ้ากุรอานไม่ได้มาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงเป็นไปได้ไหมที่อบูละฮับอาจจะรับอิสลามแต่อบูละฮับเคยมีความคิดที่จะรับอิสลามไหม

0: ม่เคยนี่แหละเป็นเครื่องหมายว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดนำมานั้นอัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่มาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะหัวใจของมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้เช่นท่านคอลิดอิบนุวะลิดในอดีตเป็นไงต่อต้านท่านอุมัรอิบนุลคอฏอบถือดาบจะไปฆ่านบีแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาของท่านนบีทำให้ท่านอุมัรรับอิสลามแต่อบูละฮับตั้งแต่วันแรกที่ท่านนบีประกาศศาสนาอบูละฮับปฏิเสธและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานกุรอานยืนยันมาว่าอบูละฮับเป็นชาวนรกหลังจากนั้นระยะเวลา15ปีอบูละฮับไม่เคยเปลี่ยนจุดยืนที่มีต่อศาสนาอิสลามเลยนี่คือเครื่องหมายพี่น้องนี่คือหนึ่งในเครื่องหมายที่ยืนยันถึงความสัตย์จริงนะครับหรือความถูกต้องของสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้นำมาเพราะนั้นประการแรกนะครับเราจะไม่หุกกลมจำไว้เลยนะครับเพราะเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้กันสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามแต่เราจะไม่หุกกลมคนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้จนกว่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนจากอัลกุรอานจากหะดีษหรือตัวของบุคคลเหล่านั้นเพราะนั้นการหุกกลมนะครับคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายมากท่านนบีได้กล่าวนะครับว่ามันกอลลิอาคีฮิยากาฟิรใครก็ตามที่กล่าวกับพี่น้องของเขาว่าโอ้กาเฟรเจ้าท่านเป็นกาเฟรเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาฟะกอดบาอาบีฮิบิฮาอาฮาดูฮูมาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้คนใดคนหนึ่งในหมู่ของ2คนนี้เนี่ยประสบกับสิ่งดังกล่าวคือการปฏิเสธศรัทธาเพราะถ้าเขาไม่เป็นคนที่กล่าวหาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอะไรเพราะหัวใจของมนุษย์อยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์อัลเลาะห์คนที่เราเห็นว่าเขาทิ้งละหมาดในวันนี้คนที่เรามองว่าเขาไม่เอาเรื่องไม่เอารู้เอาชี้ในเรื่องของศาสนาวันนี้ในอนาคตเขามีโอกาสเปลี่ยนแปลงไหมมีอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์เพราะนั้นหน้าที่ของเราไม่ใช่เป็นการสาปแช่งหรือเป็นการตัดสินหรือการประณามหน้าที่ของเราคืออะไรคือการให้ความรู้คือการขอดุอานะครับจำไว้เลยนะครับเราจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อพี่น้องของเราเราจะไม่หุกกลมเราจะไม่ตัดสินจนกว่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องประการต่อมานะครับแนวความคิดของอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ของพวกเราเนี่ยเราจะไม่หุกกลมบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ตัวของเขาแต่เราจะหุกกลมพฤติกรรมหมายความว่าไงหมายความว่าใครก็ตามที่เขามีพฤติกรรมที่ศาสนาบอกว่านี่คือพฤติกรรมของคนที่ปฏิเสธศรัทธาเราจะบอกนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำสิ่งที่ท่านปฏิบัติคือพฤติกรรมของผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างเช่นคนที่ทิ้งละหมาดคนที่ไม่ละหมาดเราจะบอกไม่ว่าคุณเป็นกาเฟรเราจะไม่บอกเราจะบอกว่าการทิ้งละหมาดเป็นพฤติกรรมของคนที่ปฏิเสธศรัทธาการทิ้งการถือศีลอดโดยเจตนาไม่ได้มีอุซรไม่ได้มีข้อผ่อนผันนี่คือพฤติกรรมของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแต่เราจะไม่หุกกลมบุคคลนั้นว่าเขาเป็นกาเฟรหรือเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเพราะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับเขาอาจจะทำด้วยกับความไม่รู้เขาอาจจะทำด้วยกับความไม่รู้เขาอาจจะไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เหมือนกับที่พวกเราศึกษาเรียนรู้เขาอาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนรู้ศาสนาอิสลามไม่ได้หมายความว่ามุสลิมทุกคนจะมีโอกาสที่จะเรียนฟัรดูอีนที่จะมาเรียนในเรื่องของหลักการพื้นฐานของอิสลามเหมือนที่ลูกหลานของเรานะครับได้เราเรียนกันเพราะเขาอาจจะอยู่ในสังคมที่มีต่อที่มีแต่บรรดาบุคคลผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเขาอาจจะไม่รู้หรือเขาอาจจะถูกบังคับเขาอาจจะถูกบังคับอย่างเช่นที่เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับซอบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวปฏิเสธศรัทธาแต่ทั้งที่หัวใจของเขานั้นมีความหนักแน่นในอีหม่านอายะห์กุรอานนะครับ พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่ามันกะฟะรบิลลาฮิมินบะอ์ดิอีมานิฮิใครก็ตามที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์หลังจากการอีหม่านของเขาอิลลาเว้นแต่มันอุกริฮะวะกอลบุฮูมุตมะอินนุนบิลอีมานยกเว้นผู้ที่ถูกบังคับคำว่าถูกบังคับคืออะไรระหว่างความเป็นกับความตายศาสนาสั่งให้เรารักษาชีวิตเอาไว้ก่อนในบางครั้งเนี่ยนะครับอย่างเช่นแม้แต่ในเรื่องของการกินการดื่มปกติเนี่ยเรากินสุกรได้ไหมเรากินสัตว์ที่ถูกที่ไม่ได้ถูกเชื่อตามหลักการศาสนาได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ในสภาวะที่คับขันถ้าไม่กินสิ่งเหล่านั้นชีวิตของเราไม่รอดต้องกินไหมก็จำเป็นจะต้องกินเพราะนั้นเช่นเดียวกันคนคนหนึ่งที่เขาถูกบังคับเอามีดมาจ่อที่คอหอยจนกระทั่งถ้าไม่กล่าวประโยคที่เป็นประโยคของการตั้งการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เขาอาจจะถูกสังหารในกรณีแบบนั้นเนี่ยนะครับศาสนาอนุญาตให้กระทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจหรือในบางครั้งเนี่ยนะครับเขาอาจจะทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับด้วยกับความกลัวหรือความดีใจความกลัวหรือความดีใจยกตัวอย่างท่านนบีได้เคยเล่านะครับเหตุการณ์ของชายคนหนึ่งที่เขาได้ออกเดินทางไปกลางทะเลทรายปรากฏว่าระหว่างที่เดินทางเนี่ยนะครับสัมภาระนะครับที่เขาเตรียมไปนะครับอูฐพาหนะที่เขาออกเดินทางปรากฏว่าหายเขาเร่ร่อนอยู่กลางทะเลทรายพยายามที่จะหานะครับหาอูฐหาอาหารหาน้ำที่เขาเตรียมมาหาไม่เจอจนกระทั่งกำลังนอนรอคอยความตายพอเขาตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเจออูฐกำลังยืนอยู่ที่ศีรษะของเขาท่านนบีบอกนะครับว่าชายคนนั้นกล่าวด้วยกับความดีใจนะครับว่าอัลลอฮุมมะอันตะอับดีวะอะนะร็อบบุกโออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความดีใจฉันเนี่ยเป็นอันตะอับดีพระองค์เป็นบ่าวฉันเป็นร็อบฉันเป็นพระเจ้าคำพูดที่ออกมาออกจากอะไรออกจากความดีใจสุดขีดหรือออกมาจากความกลัวสุดขีดเหล่านี้ศาสนาไม่นับนะครับไม่ถือว่าจะทำให้เขาพ้นจากสภาพของการเป็นมุสลิมประการต่อมาพี่น้องเราจะตัดสินคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องตัดสินเพียงแค่สิ่งที่เขาแสดงออกเราจะไม่ตัดสินในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาในยุคสมัยของท่านนบีนะครับในเมืองมะดีนะมีกลุ่มหนึ่งเรียกว่ามูนาฟิกมูนาฟิกคือใครผู้ที่แสดงออกว่าเป็นมุสลิมแต่ข้างในเนี่ยเป็นมุสลิมไหมไม่ใช่ปฏิเสธฝ่าฝืนนะครับดื้อดึงต่อศาสนาอิสลามถามว่าท่านนบีรู้ไหมว่าคนคนนี้เป็นมูนาฟิกนบีรู้อับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนนบีรู้ไหมเป็นมูนาฟิกนบีรู้จนกระทั่งลูกชายของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนเนี่ยกล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าท่านต้องการที่จะสังหารอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนบอกฉันนี่ลูกนะอย่าให้คนอื่นไปทำหน้าที่นี้เพราะอะไรเพราะถ้าคนอื่นไปทำเนี่ยฉันทนไม่ได้มีใครมาฆ่าพ่อฉันจนให้ฉันจัดการเองแต่ท่านนบีทำไหมท่านนบีไม่ทำทั้งที่รู้ว่าอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนเป็นมุนาฟิกท่านนบีก็ยังไม่สังหารเพราะอะไรเพราะศาสนาอิสลามตัดสินมนุษย์ด้วยกับสิ่งที่แสดงออกภายนอกแต่สิ่งที่อยู่ภายในมอบให้ใครมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมยกตัวอย่างครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีของเราได้ส่งกองทหารออกไปยังสถานที่หนึ่งและหนึ่งในแม่ทัพก็คือท่านอุซามะห์บินซัยด รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านอุซามะห์บินซัยดเนี่ย พี่น้องจำชื่อซอบาคนนี้ไว้ให้ดีแล้วก็สอนลูกหลานของเราท่านอุซามะห์บินเซดในวันที่ท่านนบีเสียชีวิตอายุ18ปี18ปีได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ทัพในการนำทัพไปยังแคว้นชามอายุ18ปีและคนในกองทัพพี่น้องรู้ไหมใครอุมัรอิบนุลคอตอบคอลิดอิบนุวะลิดแสดงว่าอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญกับอะไรให้ความสำคัญกับความรู้ความสามารถมากกว่าการให้ความสำคัญกับตัวบุคคลอยากที่จะบอกพี่น้องนะครับในสังคมทุกสังคมของพวกเราเนี่ยอย่ามองเพียงแค่ว่าบุคคลคนนี้เป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมเป็นบุคคลผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองแล้วให้บุคคลเหล่านี้มามีส่วนร่วมในกิจการการบริหารมัสยิดเพราะอะไรเพราะบางทีเขาไม่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาแต่พวกเราส่วนใหญ่คงไม่ใช่ที่นี่นะครับในบางหลายสังคมเลยไปดูรายชื่อของคณะกรรมการมัสยิดบางคนไม่เคยมาละหมาดเลยไม่เคยมาละหมาดจะมาอะไรบางคนก็ไม่ได้มีความรู้แต่ทั้งที่คนในสังคมมีคนที่มีความรู้มีความเข้าใจแต่ไม่เคยได้รับเลือกมาเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของมัสยิดเลยแต่ในศาสนาอิสลามมองถึงความสามารถของบุคคลผมยกตัวอย่างในสงครามครั้งหนึ่งนะครับในแผ่นดินเปอร์เซียผู้นำทัพคือท่านคอลิดอิบนุวะลีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านคอลิดอย่างที่พวกเรารู้จักไม่เคยพ่ายแพ้ในสงครามครั้งใดเลยทุกสงครามที่ท่านคอลิดอิบนุวะลีดนำทัพกองทัพอิสลามถ้าไม่ได้รับชัยชนะกองทัพก็จะมีความปลอดภัยจนกระทั่งมีคำสั่งจากท่านอุมัรอิบนุลคอฏอบส่งหนังสือมายังท่านคอลิดบอกนะครับว่าฉันขอปลดท่านคอลิดจากแม่ทัพแล้วก็แต่งตั้งท่านซะบินอบีวะกอสขึ้นมาแทนเป็นแม่ทัพถ้าเป็นยุคสมัยปัจจุบันเป็นไงได้มีการก่อกบฏกันแล้วเพราะท่านคอลิดเนี่ยกองทหารทุกคนให้การยอมรับเพราะคอลิดเป็นแม่ทัพอะไรเคยแพ้ไหมไม่เคยแต่ท่านคอลิดอิบนุวะลีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุยอมรับในคำสั่งของท่านอุมัรและลดตัวมาเป็นทหารอยู่ภายใต้การนำทัพของท่านซะบินอบีวะกอสนี่คืออิสลามพี่น้องนี่คือชักซียะหรือบุคลิกของคนที่เป็นมุสลิมเราจะอยู่ที่ไหนตำแหน่งไหนก็ได้ที่เราสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมท่านอุซามะห์บินเซดนะครับได้ไปร่วมทัพในสมรภูมิแห่งหนึ่งนะครับกับเผ่ายูไฮนะปรากฏว่าระหว่างที่รบเนี่ยได้เจอกับนักรบของเผ่ายูไฮเนียยูไฮนะกำลังหลบหนีและท่านอุซามะห์กล่าวนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยก่อนที่จะพ่ายแพ้เนี่ยได้สังหารทหารมุสลิมไปหลายคนเพราะท่านอุซามะห์บินเซดติดตามชายคนนั้นนะครับและกำลังจะยกดาบเพื่อที่จะสังหารชายคนนั้นชายคนนั้นกล่าวนะครับว่าอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ท่านอุซามะห์ทำไงอุซามะห์ก็ไม่ยั้งมือใช้ดาบฟันไปที่ชายคนนั้นจนกระทั่งเขาเสียชีวิตข่าวล่วงรู้ไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเรียกอุซามะห์บินซีดและก็กล่าวแก่ท่านอุซามะห์นะครับว่าอะกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะกอตันตะฮูฉันได้ยินมาว่าคนคนนั้นเขากล่าวคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์แต่เจ้าสังหารเขาใช่ไหมอุซามะห์กล่าวว่าไงยารอซูลุลลอฮ์ โอท่านรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนามะกอละฮาเข้าฟันมินัสซิละที่ชายคนนั้นพูดเนี่ยไม่ได้เขาไม่ได้ศรัทธาจริงหรอกเขาพูดเนื่องจากความกลัวว่าจะถูกสังหารท่านนบีกล่าวว่าไงพี่น้องท่านนบีกล่าวนะครับว่าอาฟาลาชักกตะอันกอนบีฮัตตาตะอัลมาอากอละฮาอัมละเจ้าเนี่ยสามารถที่จะไปแหวกหัวใจเขาดูแล้วรู้หรือว่าสิ่งที่เขาพูดจากความศรัทธาหรือพูดจากความกลัวหะดีษบทนี้กำลังสอนอะไรแก่เรากำลังสอนแก่พวกเรานะครับว่าเราจะตัดสินคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะต้องตัดสินจากสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่เขาแสดงออกเราจะไม่ตัดสินมนุษย์ด้วยกับความรู้สึกสาว่าคิดว่าเขาทำเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่ได้นะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของนวากิดุลอิสลามสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามสิ่งแรกนะครับประการแรกที่ทำให้เสียอิสลามท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบรอฮิมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าอิอะลัมพึงทราบเถิดว่าอันนาวากิดอนอิสลามีอัชรอตนาวากิดสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามนั้นมีทั้งหมด10ประการก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามมีเยอะไหมมีมากกว่านี้แต่ท่านเชคยกมาเพียงแค่10อย่างถือว่าเป็น10อย่างที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่มีการปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นในยุคสมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบันพี่น้องสิ่งเหล่านี้ที่ท่านเชคได้กล่าวเอาไว้เนี่ยก็ยังมีการปฏิบัติอย่างมากมายในโลกอิสลามโดยรวมคำว่าเอะลัมเนี่ยนะครับเป็นการบอกกับพวกเราว่าศาสนาอิสลามวางอยู่บนพื้นฐานของอะไรของการเรียนรู้เอะลัมพึงทราบจงเรียนรู้ศาสนาอิสลามวางอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้การศึกษาเราจะไม่ปฏิบัติอิบาดะห์เราจะไม่ปฏิบัติศาสนกิจจนกว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งที่เป็นศาสนกิจต่างๆเหล่านั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าฟะอะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟะอะลัมพึงทราบเถิดว่าจงเรียนรู้อันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การเคารพสักการะอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสตัฆฟิรลิซัมบิกจงขออภัยโทษในสิ่งที่เป็นบาปความผิดของพวกท่านเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเป็นความผิดเราจะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ไหมถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นบิดอะห์เราจะรู้หรือเราจะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ได้อย่างถูกต้องไหมไม่ได้เพราะนั้นการเรียนรู้ในสิ่งที่ตรงข้ามนะครับในสิ่งที่ตรงข้ามเตาฮีดการให้เอกภาพชิริกสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีจะต้องเรียนรู้ทั้งสองด้านไปด้วยกันซุนนะสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีบิดอะห์สิ่งที่เป็นอุตริกรรมในศาสนาเราจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อที่ว่าเราจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและออกห่างจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่เรียนรู้ศึกษายกตัวอย่างเดือนรอบื้นเอาวันที่ผ่านมาจะมีการพูดถึงอะไรการทำเมาลิดถ้าเราใช้เหตุผลสติปัญญาของเราอย่างเดียวพี่น้องเมาลิดดีไหม
1: ดี
0: ไม่ดีตรงไหนอะรำลึกถึงท่านนบีดีไหมอ่านกุรอานดีไหมเรียนรู้ชีวประวัติของท่านนบีดีไหมเลี้ยงอาหารดีไหมดีหมดเลยเอ้าของดีนี่ไงเรื่องของศาสนาจึงเป็นเรื่องจะต้องเรียนรู้จะต้องศึกษาตามหลักการตามแบบฉบับนะครับและตามแนวทางของบรรดาซะลาฟุศอลิหเพราะถ้าเราใช้สติปัญญาของเราเนี่ยการทำมอลิดดีนะครับการทำมอลิดเป็นสิ่งที่ดีเพราะมีแต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเราใช้หลักการมาวาง ถ้ามันดีทำไมซอบาไม่ทำซอบาไม่รู้หรือว่าท่านนบีเกิดวันไหนใช่ไหมถ้ามันดีทำไมอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอะห์มัดไม่ทำถ้ามันดีคนในยุคซะลัฟเขาจะทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ได้อย่างไรเพราะนั้นเห็นไหมครับอิอะลัมการเรียนรู้การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเรียนรู้อย่างครบถ้วนซึ่งผมเชื่อนะครับว่าสถานที่แห่งนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ให้บรรดาครูบาอาจารย์บรรดาคณาจารย์เนี่ยมาให้ความรู้กับพี่น้องนะครับในเรื่องราวของสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งแรกท่านกล่าวนะครับว่าอิอะลัมอันนันนวากกิดอลอิสลามีอัชรอตันวากิดพึงทราบเถิดว่าสิ่งที่ทำให้เสียการเป็นสิ้นสภาพของการเป็นมุสลิมเนี่ยมีทั้งหมด10ประการคำว่าอิสลามหมายถึงอะไรเราบอกเราเป็นมุสลิมเนี่ยการที่เราบอกว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยการเป็นมุสลิมของเราหมายถึงอะไรเพราะคำว่าเพราะอิสลามนะครับมันจะมีอยู่สองนัยยะด้วยกันคำว่าอิสลามมีสองนัยยะนัยยะที่หนึ่งคือนัยยะของสิ่งที่บรรดาอับีตั้งแต่ท่านนบีอาดัมจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องมาสู่อิสลามเพราะฉะนั้นนัยยะอันนี้เนี่ยนะครับบรรดาอับีทุกคนไม่ว่าจะเป็นท่านนบีมูซาท่านนบีอีสาไม่มีหรอกในเรื่องของยะฮูดีไม่มีในเรื่องของนัสรอเพราะบรรดานบีทุกท่านเรียกร้องมาสู่การเป็นมุสลิมท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามก็กล่าวนะครับว่าฉันเนี่ยเป็นมุสลิมท่านนบีอิสฮากท่านนบียากูบต่างก็กล่าวว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นคำว่าอิสลามในความหมายแรกนะครับก็คืออะไรอันอิสติสลามลิลละห์บิตเตาฮีดคือการยอมรับคือการยอมจำนนต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาในการให้กับภาพต่อพระองค์เราจะต้องรู้จักอัลลอฮ์เราจะต้องให้กับภาพต่ออัลลอฮ์ในเรื่องไหนบ้างอัรบูบียะจำไว้เลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าโลกใบนี้ชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้อยู่ภายใต้การกำหนดและการดูแลของใครของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งแรกที่จะต้องอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อยู่ภายใต้การสร้างการกำหนดการบริหารการจัดการของใครของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่พวกเราท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้รีสกีปัจจัยยังชีพต่างๆที่พวกเรามีแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันมาจากใครมาจากอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากนายจ้างไม่ได้มาจากราชการไม่ได้มาจากความรู้ความสามารถของพวกเราแต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การกำหนดของใครของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่คือในเรื่องของเตาฮีดอัรบูบียะห์ร็อบแปลว่าพระผู้อภิบาลเตาฮีดประการที่2นะครับเงื่อนไขแรกของการเป็นมุสลิมอิสติสลามุลิลลาฮิบิตเตาฮีดการยอมรับยอมจำนนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเอกภาพอันอูลูฮียะหลังจากที่เราเชื่อว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ให้เราจะต้องแสดงออกในการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ด้วยกับการปฏิบัติอิบาดะห์เหมือนกับการที่เรารู้ว่าพ่อแม่ของเราเป็นบุคคลหลังจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราเกิดมาบนโลกใบนี้และคอยดูแลพวกเราหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อบิดามารดาคืออะไรกตัญญูกตเวทีทำดีต่อท่านทั้งสองเช่นเดียวกันเมื่อเรารู้เรายอมรับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเราได้เลี้ยงดูเรานะครับได้ให้สิ่งต่างๆแก่เราหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพระองค์คืออะไรอิบาดะห์วะมาคอลักตุนยินนะวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนเราไม่ได้สร้างยินเราไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้ยินแล้วก็มนุษย์นั้นอิบาดะห์อัลลอฮฺสั่งใช้เราให้ปฏิบัติอิบาดะห์ยกตัวอย่าง ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งกี่เวลา5เวลาพี่น้องลองคิดง่ายๆคนเรามีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงละหมาด5เวลาแต่ละเวลาเนี่ยแต่ละเวลาใช้นานไหมซุบฮีเอาให้10นาทีซุฮรีอัสรีมักริบอิชาให้เวลาละ10ถึง15นาทีเพราะนั้นละหมาด5เวลาอัลลอฮ์ขอจากเรากี่ชั่วโมงขอชั่วโมงเดียวบางคนไม่ถึงด้วยใช่ไหมอัลลอฮ์ขอกับพวกเราชั่วโมงเดียวแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหลือให้กับพวกเราอีกเท่าไหร่23ชั่วโมงพี่น้องลองคิดดูนะการที่เราเติบโตการที่เรามีอาหารรับประทานการที่เรามีสุขภาพที่ดีการที่เรามีบ้านการที่เรามีลูกหลานการที่เรามีทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างได้มาจากใครได้มาจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ขอพวกเราเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพียงแค่1ชั่วโมงเราให้ได้ไหมให้ได้ไหมให้ได้ผมยกตัวอย่างสมมุติว่าเรามีคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่มีฐานะที่ร่ำรวยและเป็นคนที่ใจบุญสุนทานเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยนะครับเอาเงินมาให้เราวันละ100บาทตั้งแต่เราอายุ15จนกระทั่งถึง25ปีวันละ100พอปีนึงเท่าไหร่แล้วอยู่เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าฉันขอยืมเงินหน่อยได้ไหมขอเท่าไหร่ขอพันหนึ่งเราให้ไหมรีบให้เลยใช่ไหมเรารีบให้เลยแต่ขณะที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ไม่ได้พูดถึงพวกเรานะพูดถึงคนอื่นแต่ในขณะที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีลมหายใจให้เรามีสุขภาพดีให้เรามีสิ่งต่างๆให้เรามีชีวิตให้เรามีเวลาแต่พระองค์ขอกับเราเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพียงแค่1ชั่วโมงเนี่ยทำไมเราใช้กับอัลลอฮฺไม่ได้พวกเราให้ได้ให้มากกว่านั้นอีกใช่ไหมสำหรับพวกเราให้มากกว่านั้นอีกเพราะเราไม่ได้ละหมาดเพียงแค่ฟัรดูอย่างเดียวเราละหมาดในสิ่งที่เป็นละหมาดสุนัตด้วยประการที่3เตาฮีดอัสมาอิวัสซิฟาตการให้ภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เป็นพระนามและคุณลักษณะอันสวยงามและก็สูงส่งของพระองค์แต่สิ่งที่ท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบต้องการที่จะสื่อนะครับในประการแรกก็คืออัชชิรกูฟีอิบาดะติลลาห์เมื่อกี้คำว่าอิสลามมี2ความหมายความหมายที่1คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแก่ประชาชาติตั้งแต่ท่านนบีอาดัมจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความหมายของคำว่าอันอิสลามอันอิสติสลามุลิลลาฮิบิตเตาฮีดความหมายที่2ของคำว่าอิสลามคือศาสนาที่เป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทบัญญัติของอิสลามจะเป็นอิสลามในความหมายที่สองคือประชาชาติหรือสิ่งที่ท่านนบีได้บอกได้นำมาจะมายกเลิกในสิ่งที่เป็นคำสอนหรือในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของบรรดานบีก่อนหน้าทุกคนแม้แต่ท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามเตาร้ออินจีลถูกยกเลิกหมดเลยจะต้องปฏิบัติตามคัมภีร์อัลกุรอานแต่เพียงอย่างเดียวนี่คือความหมายที่สองของคำว่าอิสลามอิสติสลามุลิลลาฮิบิตเตาฮีดวังกิยาดุละฮูบิตตออะวะบะรออะตุมินัชชิรกความหมายของการเป็นมุสลิมพี่น้องจำไว้เลยนะครับเวลาที่เราบอกเราเป็นมุสลิมนั่นคือการยอมรับยอมจำนนตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเอกภาพทั้ง3ประการทั้งในการที่พระองค์อัลเลาะห์เป็นเจ้าในการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระองค์เดียวที่เราจะต้องเคารพอิบาดะห์ในการเชื่อต่อบรรดาพระนามและคุณลักษณะอันสวยงามและสูงส่งของพระองค์วังกิยาตุละฮูบิตตออะและประการต่อมานะครับคือการปฏิบัติตามในสิ่งที่จะทำให้ตัวของเรานั้นใกล้ชิดกับพระองค์ด้วยกับเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์คนใดคนหนึ่งจะเป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าปราศจาก3ประการนี้เชื่อปฏิบัติบะรออะตุมมินัชชิรและประการที่3จะต้อง ปฏิเสธในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ด้วยกับเวลาที่จำกัดนะครับนี่ข้อแรกยังไม่ได้เข้าเลยนะแต่อินชาอัลลอฮ์เราจะอธิบายเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญถามว่าทั้ง10ประการถ้าผมจะมาบอกมาสอนพี่น้องชั่วโมงหนึ่งผมก็ทำได้แต่เราจะไม่ได้รับในสิ่งที่เป็นรายละเอียดนะครับเพราะนั้นสิ่งแรกประการแรกติดเอาไว้ก็คือว่าอัชชิรกูฟีอิบาดะติลลาสิ่งแรกที่จะทำให้เสียสภาพของการเป็นมุสลิมคือการชิริกเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปเราจะอธิบายกันคำว่าชิริกคืออะไรมีกี่ประเภทประเภทไหนบ้างที่อันตรายประเภทไหนบ้างที่อยู่ภายใต้มัชชีอะห์หรือความปรารถนาความต้องการของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คงจะฝากไว้ในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบี
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.งานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: الحمد لله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักดังที่ได้ย้ำเตือนไปแล้วว่าวันเวลานั้นมีความหมายกับชีวิตของเรามากเพราะคำสอนของอิสลามก็บอกเอาไว้แล้วว่าคอยรุนนาซิมันตอละอุมรุวะฮาซุนะอามะลุคนที่ดีที่สุดนั่นก็คือคนที่อายุยืนยาวแล้วก็มีผลงานการกระทำที่ดีที่สุดก็อย่าได้ไปหลงประเด็นกันแล้วกันว่าเราไม่ได้ทำชั่วอะไรเราก็เป็นคนที่มีสุขภาพดีมีฐานะดีมีทุกสิ่งทุกอย่างครบครันก็ดีแล้วพอไปดูเรื่องราวของโลกอาคิเราะห์ไม่มีเลยนั่นก็ถือว่ายังดีไม่ครบส่วนนะครับเกี่ยวกับวันนั้นพี่น้องครับในอิสลามจัดว่าสำคัญแล้วก็มีที่สำคัญสุดยอดเลยอยู่วันใน7วันนั้นก็คือวันศุกร์เยามุลจุมอะห์ภาษาอาหรับว่าเยามุลจุมอะห์แปลว่าวันศุกร์เป็นวันหนึ่งในสัปดาห์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับแล้วก็วันศุกร์ก็เป็นวันที่เรียกว่าตามข้อบ่งชี้เป็นไซยิดุลอัยยามหรือบางคอเตบบางมัสยิดก็จะบอกว่าวันศุกร์นั้นเป็นฮิจญุลฟุกอรอวะอีดุลมาซากีนเป็นวันทำฮัจญ์ของคนยากคนจนเป็นวันอีดของคนยากคนจนอีกเหมือนกันเป็นฮิจญุลฟุกอรอวะอีดุลมาซากีนเป็นการทำฮัจญ์ของคนฟุกอรอฟะกีรยากจนยากไร้แล้วก็เหมือนกับเป็นวันอีดนะครับของคนที่ขาดแคลนเหล่านี้ทำไมหรือเพราะว่าวันศุกร์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำทุกสัปดาห์นะครับทุกสัปดาห์ก็ต้องมีวันศุกร์ทางศาสนาได้กำหนดว่าวันศุกร์ทุกคนที่เป็นมุสลิมอากิลบาลิกมุกีมมุสลิมอากิลบาลิกมุกีมมุสลิมก็คือนับถือศาสนาอิสลามนะครับเป็นเพศชายนะครับอากิลบาลิกที่ครบอายุศาสนาบังคับแล้วก็ต้องอยู่ประจำที่นะครับก็วาญิบที่จะต้องไปรวมณที่นัดหมายก็อาจจะเป็นมัสยิดประจำที่หมู่บ้านหรือท้องถิ่นนั้นๆหรืออาจจะเป็นมุศอลลาที่ยังไม่ได้เป็นอาคารมัสยิดถาวรมุศอลลาก็อาจจะย้ายไปตรงนู้นย้ายไปตรงนี้ตามที่รวมตัวก็จัดเป็นมุศอลลาขึ้นพอเลิกรวมตัวก็มุศอลลาก็จบแต่ถ้ามัสยิดนี่ทำเป็นอาคารถาวรที่อุทิศเรียบร้อยแล้วก็ไม่เคลื่อนไปเลื่อนไม่ย้ายนะครับดังนั้นวันศุกร์ก็กำหนดว่าควรจะไปรวมกันที่มัสยิดเพื่อทำกิจกรรมของศาสนาในวันศุกร์แล้วก็มีการบอกกล่าวเอาไว้ว่าวันศุกร์นั้นก็ควรจะสวมเสื้อผ้าสะอาดสะอาดหมดจดใส่น้ำหอมแล้วก็อาบน้ำอาบท่าด้วยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นวันอีดจึงบอกว่าเป็นอีดุลฟุกอรอเพราะว่าฟุกอรอนี่ก็รู้อยู่ว่ายากไร้ไม่ค่อยจะมีกินมีใช้นะครับถึงวันศุกร์เขาก็ต้องเอาที่เขามีจะเครื่องแต่งตัวแล้วก็ไปมัสยิดแล้วต้องไปนะครับไม่ไปไม่ได้จะเกิดโทษแล้วก็ที่บอกว่าเป็นฮิจุลฟุกอรอวะอีดุลมะซากีนนั้นเนื่องจาก ในวันศุกร์เนี่ยก็มักจะทำบุญทำทานกันบางมัสยิดมีธรรมเนียมเลี้ยงอาหารด้วยหลังละหมาดวันศุกร์ก็ยกอาหารมาเลี้ยงกันดังนั้นคนยากคนจนก็จะได้รับประทานอิ่มสำราญในวันนั้นก็เหมือนกับเป็นวันรื่นเริงของพวกเขาทำให้เขาปลดทุกข์ไปได้1วันเลยทีเดียวต้องเลยว่าวันศุกร์เป็นซัยยิดุลอัยยามหรือเป็นฮิจญุลฟุกอรอวะอัยยิดุลมาซากีนเหมือนกับคนยากคนจนได้ไปทำฮัจญ์คือได้ไปรวมตัวที่มัสยิดแล้วก็ได้รับประทานอาหารดังนั้นในเรื่องราวของวันศุกร์ก็จะต้องมีการเน้นกันเป็นพิเศษแล้วครับมีหะดีษของอบีฮุไรเราะห์ที่รายงานเอาไว้นะครับในเรื่องของวันศุกร์บอกว่าอันอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันก่อนอื่นอบูฮุไรเราะห์นี้พี่น้องก็คงจะได้ยินกันคุ้นหูนะครับลำดับแรกอบูฮุไรเราะห์ไม่ใช่มุสลิมเดิมนะครับเป็นมุอัลลับเข้าอิสลามรับอิสลามตอนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปปราบปรามพวกยะฮูดที่คอยบัตนะครับทำไมถึงต้องไปปราบปรามเพราะว่าศัตรูกันมาโดยตลอดนะครับเนื่องจากเข้าใจผิดว่ามุฮัมมัดมาลบล้างศาสนาของยะฮูดนะครับหารู้ไหมว่ามุฮัมมัดเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่ส่งมาต่อจากอีซาต่อจากมูซานะครับก็เป็นศาสนาเดียวกันเพียงแต่ว่าให้ดำเนินตามศาสนาของศาสนทูตแต่ละท่านที่นำมาเท่านั้นนะครับดังนั้นเมื่อท่านรอซูลไปที่คอยบัตก็ไปทำการยึดครองได้แล้วก็อบูเราะห์ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้ารับอิสลามก็ทิ้งถิ่นฐานทรัพย์สินหมดนะครับย้ายมาอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากเมืองมะดีนะห์อัลมุนอวะเราะห์ซึ่งก็ไม่มีหม้อข้าวไม่มีที่นอนไม่มีสถานพักพิงบ้านช่องอาศัยชายคามัสยิดแต่ท่านในเรื่องของอีมานนั้นอยู่ชั้นแนวหน้าจึงได้รับตำแหน่งว่าเป็นนักีบอะห์ลิซุฟฟะห์เป็นหัวหน้าของผู้ที่อาศัยชายคามัสยิดยากจนนะครับแต่ว่าหมายเลขหนึ่งของซอฮาบะห์เลยทีเดียวในเรื่องของการรายงานหะดีษถ่ายทอดหะดีษของท่านรอซูลต่อจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือท่านอบูฮุไรเราะห์ชื่อจริงๆท่านชื่ออับดุรเราะห์มานบินซอกรินอัดเดาซีอับดุรเราะห์มานบินซอกรินอัดเดาซีซึ่งเป็นเผ่าเดาซีหนึ่งของเผ่ายะฮูดนะครับไม่ใช่ยะฮูดแล้วก็จะคบไม่ได้ไม่ใช่ครับที่อยู่ในศีลในธรรมในเรื่องหลักเกณฑ์ของศาสนาก็ขึ้นมาเป็นชั้นแนวหน้าได้อย่างกับเช่นอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันซึ่งได้รับชื่อว่าอบูฮุไรเราะห์ก็เนื่องจากเวลามาหาท่านรอซูลมักจะพกเอาแมวน้อยมาด้วยนะครับรอซูลจึงเรียกท่านว่าอบูฮุไรเราะห์อาหรับนิยมใช้นะครับคำว่าอบูเช่นคนสวมแว่นเรียกว่าอบูนัซรอคนสวมสระบันเรียกว่าอบูอิมามะคนถือไม้อบูตุกะไม้เท้าอบูซึ่งเป็นอะไรครับเป็นกุนยะกุนยะนี้นำหน้าด้วยคำว่าอับหรืออิบหรืออุมและอาหรับก็นิยมจะเรียกลูกคนโตแทนพ่อเช่นมีลูกชื่ออับดุลรอมานพ่อชื่ออุมัดเขาไม่เรียกว่าอุมัดเขาเรียกว่าอบูอับดุลรอห์มานจะเป็นการสร้างความพึงพอใจอย่างยิ่งโดยการใช้กุนยะหรือคำแทนชื่อพ่อจริงๆเรียกอย่างนั้นหรือเรียกคำลูกนำหน้าอย่างกระเช่นอุมัดนะครับไม่เอาชื่อลูกมาเรียกชื่อพ่อแทนอย่างเช่นอับดุลลอฮ์บินอุมัรเขาไม่เรียกอับดุลลอฮ์บินอุมัรเรียกว่าอิบนุอุมัรอาจจะมีอับดุลลอฮ์เยอะเรียกว่าอับดุลลอฮ์ทุกคนหันมาหมดงั้นก็บอกว่าอิบนุอุมัรอิบนุมัสอูดอิบนุซูเบตอิบนุมัสอูดอะไรในทำนองนี้แทนนี่ก็เป็นกุนยะห หรืออีกคำหนึ่งอุมเช่นอุมมุกัลโซมอุมมุสลามะเรียกคำนี้อาหรับเรียกว่ากุนยะเป็นซุนนะห์อย่างหนึ่งนะครับหรืออีกคำหนึ่งละกอบละกอบนี่ก็ไม่ค่อยจะดีนักนะครับเป็นคำที่เมื่อได้ยินแล้วเป็นการชมหรือว่าเป็นการด่าหรือประณามนั่นเองเช่นชื่อมีไม่เรียกก็ไปเรียกสร้อยเช่นคนอาจจะเดินไม่ค่อยจะตรงก็เรียกเขาว่าไอ้เป๋ไอ้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับทีนี้ถามว่าอนุญาตไหมถ้าเป็นคำดีเจ้าของชอบก็ไม่เป็นไรถ้าเรียกแล้วเจ้าของโกรธอันนี้ฮารอมละกบนี้ไม่อนุญาตนะครับเช่นชื่อคนมีชื่อมัดก็ไม่เรียกแต่เขาเป็นคนเชี่ยวชาญเก่งมากเรียกว่าไอ้เก่งอย่างนี้ชอบไหมคงจะไม่รังเกียจนะครับหรือมีรูปร่าง สวยเรียกว่าลอนะมัดลอสมมติก็ชอบไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปเรียกข้อตำหนินั้นคนก็คงจะไม่ปรารถนาก็อย่าไปใช้นะครับอันนี้ก็ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับต่อมาก็หะดีษนะครับอบูฮุรอได้กล่าวว่าก็ลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคอยรูยามินคอยรูยามินวันหนึ่งที่เป็นวันดีที่สุดตอละอัตอะลัยฮิชัมสุที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมานั้นเพราะรุ่งเช้าดวงอาทิตย์ก็ต้องขึ้นนะครับยามุลจุมอะห์คือวันศุกร์ทำไมวันศุกร์ถึงจริงเป็นวันที่ดีที่สุดในฮะดีษบอกว่าฟีฮิคูลิกออาดัมวันศุกร์นี้อาดัมถูกปั้นถูกสร้างขึ้นโดยเราปั้นด้วยมือเลยนะครับวันศุกร์จริงวันศุกร์เป็นวันที่ดีวะฟีฮิอุดคีลัลญันนะแล้ววันศุกร์อีกเหมือนกันที่อาดัมได้ถูกให้เข้าไปอยู่ในสวรรค์สองแล้วนะวะฟีฮิอุคริยามินฮาแล้วเป็นอีกที่อาดัมได้ถูกออกพ้นจากสวรรค์มาในวันศุกร์วะละตะกูมุสาและที่แน่ๆวันที่จะเกิดกิยามะห์ขึ้นนั่นก็คืออิลลาเยามยุมอะวันศุกร์แต่ไม่รู้ว่าศุกร์ไหนของสัปดาห์ไหนเดือนไหนปีไหนแต่บอกให้รู้ว่าเป็นวันศุกร์รอวาหุมุสลิมเป็นหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับนั่นพี่น้องก็ทราบแล้วว่าวันศุกร์เป็นนายของวันวันศุกร์เป็นฮิจญุลฟุกอรอวะอีดุลมาซากีนก็ได้บอกไปแล้วเหมือนกับคนยากคนจนได้ไปทำฮัจญ์เนื่องจากมีการไปร่วมชุมนุมณมัสยิดไปร่วมรับประทานอาหารที่มีคนมาแจกมาเลี้ยงนะครับแล้วก็วันศุกร์อาดัมถูกสร้างขึ้นวันศุกร์ถูกให้เข้าไปอยู่ในสวรรค์วันศุกร์ถูกออกจากสวรรค์และวันศุกร์วันกิยามะห์จะเกิดทุกเย็นวันพฤหัสเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในสภาพตายนึ่งหมดทำไมหรือว่าไม่รู้รุ่งขึ้นเนี่ยจะถึงวันเกียมัดหรือยังดังนั้นพอวันพฤหัสค่ำลงเนี่ยโอ้โหทั้งหมดนั่นอยู่ในสภาพที่อยู่ในสภาวะเรียกว่าเหมือนกับครึ่งหลับครึ่งตื่นแหละพวกนี้จะเป็นวันเกียมัดหรือเปล่าพอรุ่งอรุณฟะญัรดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นทางทิศเดิมตะวันออกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหายสลึมสลือก็คือไก่ก็จะเริ่มขันกันระเบงเสียงแซ่เห็นไหมครับว่ายังไม่ถึงวันกิยามะห์ดังนั้นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันศุกร์แล้วก็คงจะยังต้องมีเรื่องเล่ากล่าวต่ออีกเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับวันศุกร์แล้วก็ในวันนี้ก็คงจะจบเวลาลงเพียงตรงนี้ที่เป็นส่วนของวันศุกร์นะครับแต่จะมาต่อให้กับท่านพี่น้องนะครับอินชาอัลลอฮ์สำหรับวันนี้ก็คงต้องจากลาไปก่อนนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
2: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
0: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องผู้ศรัทธาที่ได้ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับ
1: รักครอบครัวให้มากดูแลกันดีเชื่อมั่นไว้ใจยึดหลักศาสนามาก่อนอารมณ์มั่นใจและมอบหมายกับพระองค์เสมอวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์7กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
6: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลเลาะห์เรียกผู้

0: ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิล

ละกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบทเรียนตัฟซีรเรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์จะขึ้นอายะห์ใหม่นะครับอายะห์ลำอายะห์ที่อยู่ในซูเราะห์อันนิซานะครับอายะห์ลำดับที่19แต่ก่อนที่จะขึ้นเนื้อหาของอายะห์ใหม่ในวันนี้นะครับจะขออนุญาตทบทวน2ข้อสุดท้ายก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อหาได้ต่อเนื่องกันนะครับกอลัลมุอัลลิฟเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาท่านมุอัลลิฟท่านกล่าวในตอนท้ายของนะครับบทเรียนที่ผ่านมาที่พูดถึงเรื่องของการซอบัตเรื่องของการมุซอบะเราะห์คือการพยายามกลั้นสตินะครับระงับอารมณ์รู้จักที่จะอดกลั้นอดทนให้ได้มากที่สุดและพูดถึงเรื่องของการมุรอบะตอก็คือการเสียสละเฝ้าระวังรักษาอธิปไตยรักษาดินแดนของแผ่นดินอิสลามของเราเนี่ยนะครับซึ่งมีภาคผลอย่างมากมายมหาศาลทีเดียวซึ่งอัลลอฮ์บอกไว้ในตอนท้ายว่านั่นแหละมันจะทำให้พวกเจ้าทั้งหลายได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงเพราะถือว่าเราได้เสียสละนะครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเป็นรูปธรรมการมุรอบะตะฮ์คือการรักษาดินแดนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่ฝ่ายศัตรูอาจจะรุกคืบบุกรุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินแล้วสร้างความเสียหายอาจจะเข้ามาโจมตีหรือเข้ามายึดครองแผ่นดินหรือยึดครองทรัพย์สินของมุสลิมเราเป็นต้นนะครับเราก็ช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยเฝ้าระวังนี่แหละครับอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้จะไม่ใช่การเผชิญหน้าหรือการประจัญบานที่เราเรียกว่าเป็นการสู้รบแต่ก็เป็นญิฮาดอีกลักษณะหนึ่งเหมือนกันตอนนี้ในตอนท้ายของบทเรียนนะครับมุอัลลิฟบอกว่าชะรอฟุมุมินีอะห์ลิลกิตาบิวะบิชาเราะตุลกุรอานิลาฮุมบิลญันนะติวะอะลาเราะซิฮิมอับดุลลอฮ์อิบนุสลามวะอัศฮะมะอันนะญาชีบอกว่าอายะกุรอานอายะสุดท้ายนี้พูดยืนยันถึงเกียรตินะครับอันสูงส่งของบรรดามุมินีบรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นชาวคัมภีร์แล้วก็อัลกุรอานก็ได้แจ้งให้ทราบถึงนะครับรางวัลอันใหญ่โตของพวกเขาอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาที่เขาจะได้รับตอบแทนเป็นสมนาคุณจากอัลเลาะห์นั่นก็คือสวนสวรรค์นะครับว่าอัลเลาะห์ทรงบอกข่าวดีในเมื่อพวกเขาเหล่านั้นอดีตเคยเป็นชาวคัมภีร์แต่เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาประกาศมาเทศนาธรรมให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับทราบแล้วพวกเขาก็รู้แล้วว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตคนสุดท้ายจริงพวกเขาจริงนะครับมาเลื่อมใสมาศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฐานะศาสนทูตคนสุดท้ายพวกเขาจริงมาเป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์นะครับโดยสมบูรณ์ถึงแม้ว่าเคยปฏิบัติตามเคยเชื่อศรัทธาในศาสนาของมูซาในศาสนาของอีซาแต่ว่าพอมาณวันนี้นะครับในยุคสมัยของท่านนบีที่มาปฏิบัติภารกิจพวกเขาก็หันมาศรัทธากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นท่านอับดุลลอฮ์บินซะลามแล้วก็กษัตริย์นะยาชีนะครับซึ่งเข้ารับอิสลามผ่านการบอกเล่านะครับการสื่อสารจากบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้อพยพหนีออกจากมักกะฮ์ไปครั้งแรกไปยังดินแดนแผ่นดินฮับชะหรือเอธิโอเปียนะครับได้มีโอกาสเข้าเฝ้ากษัตริย์นายาชีแล้วก็บอกกล่าวเรื่องราวของพวกเขาว่าพวกเขาเหล่านั้นได้เชื่อศรัทธาในศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและศาสนาของนบีดีอย่างไรก็ไปเล่าสู่กันฟังกับกษัตริย์นายาชีเป็นเหตุทำให้กษัตริย์นายาชีเข้ารับอิสลามด้วยความเลื่อมใสนะครับแล้วก็ตามที่เราได้รับทราบก็คือเสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุสลิมนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่อัลกุรอานได้พูดถึงไว้ว่าในลักษณะว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องได้รับข่าวดีได้รับสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนเลยส่วนข้อสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นใจความโดยสรุปของอายะห์กุรอานที่เราพูดทิ้งไว้ก็คือจำเป็นจะต้องอัศอบอูยูบุศอบรีต้องมีความอดทนอดกลั้นวัลมุซอบะเราะห์และการพยายามที่จะนำเอาหลักขันธ์ที่ทำมาปรับใช้ในชีวิตถึงแม้จะต้องฝืนความรู้สึกจะต้องใช้ต้องเตือนต้องกระตุ้นกันก็ตามและใช้ให้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้มีการมุรอบะตะฮ์ก็คือการเฝ้าระวังรักษาดินแดนอธิปไตยของประเทศอิสลามทั้งหมดนี้คือการเสียสละอันจะนำไปสู่ชัยชนะที่แท้จริงก็คือการได้รับความสำเร็จได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาได้รับสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในอายะห์ใหม่นะครับอายะห์ที่19นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นต้นอายะห์ให้พี่น้องฟังนะครับเป็นอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพูดประทานอายะห์กุรอานอายะห์นี้ลงมาเพื่อที่จะเรียกปรับสมดุลปรับทัศนคตินะครับของชาวมักกะฮ์ในยุคญาฮิลิยะห์ที่มีเค้าเรียกว่ามีความเอารัดเอาเปรียบ

0: ียบนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไม่มีความเป็นธรรมมีการกดขี่ข่มเหงนะครับเพศหญิงนะครับมีการเลือกปฏิบัติซึ่งตรงนี้อิสลามให้ความสำคัญในการให้ความเสมอภาคทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอิสลามให้ความเสมอภาคหมดเลยถึงแม้ว่าจะมีเขาเรียกว่าคนหัวก้าวหน้าในยุค ปัจจุบันเนี่ยนะครับโจมตีใส่ใครศาสนาอิสลามว่าเป็นศาสนาที่กดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบนะครับกดขี่สิทธิสตรีจริงๆแล้วไม่เลยนะครับอิสลามให้เกียรติสตรีก่อนที่แนวคิดหรือกลุ่มแนวคิดอื่นๆที่เขาออกมาเรียกร้องอยู่ปัจจุบันเรียกร้องความเสมอภาคเนี่ยอิสลามให้ความเสมอภาคความเสมอภาคนี่ไม่ได้แปลว่าต้องเท่ากันทุกอย่างนะครับความเสมอภาคก็คือความเหมาะสมความพอดีทางกายภาพทางจิตภาพในเรื่องของดุลยภาพเนี่ยอิสลามคำหนึ่งถึงส่วนนี้คุณดูคำว่าเสมอภาคนี่ไม่ได้แปลว่าต้องเท่ากันทุกอย่างนะครับเหมือนกับที่เราบอกว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมให้ความเสมอภาคกับลูกของเรากับคนในครอบครัวของเรากับนักเรียนของเราเนี่ยผมถามว่าคำว่าเสมอภาคนี่จะต้องเท่ากันทั้งหมดเลยหรือครับลูกเรามี3คนนะครับจะต้องให้เท่ากันทั้งหมดเลยไหมถึงจะเรียกว่าเสมอภาคทำให้เท่ากันเรียกว่ายุติเรียกว่าไม่เป็นธรรมอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่เลยนะครับลูกเราป.4คนหนึ่งป.5คนหนึ่งอีกคนหนึ่งอยู่ม.3อีกคนหนึ่งเรียนมหาวิทยาลัยถ้าเราจะให้นะครับคนไปมหาวิทยาลัยวันละ200บาทคนไปมัธยมต้องให้200เท่ากันไหมคนไปประถมอยู่ป.3ป.4ต้องให้200เท่ากับคนโตไหมไม่ต้องนะครับขนาดกินข้าวนะเรายังให้กินไม่เท่ากันเลยใช่ไหมครับคนโตเนี่ยมันอาจจะกินข้าวมันนะครับมันไปเรียนหนังสือเนี่ยจะไปกินข้าวมันกินผัดกะเพราอะไรก็แล้วแต่เรื่องของมันไอ้คนเล็กที่อยู่บ้านแล้วกินข้าวไข่เจียวอย่างนี้เรียกว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมยุติธรรมนี่แหละครับฉะนั้นสิ่งที่เหมาะสมในบริบทของเขาในความเป็นจริงในข้อเท็จจริงของเขานั่นแหละคือความเสมอภาคแล้วฉะนั้นที่อิสลามจัดให้ผู้หญิงแบบนี้จัดให้ผู้ชายแบบนี้แล้วช่วยเหลือเกื้อกูลตามดุลยภาพเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเสมอภาพนะครับแต่ถ้าเสมอกันหมดเลยนะเท่ากันหมดเลยนะคนโตมหาวิทยาลัยเอาไป200บาทคนม.2ก็200บาทคนเรียนอนุคนเรียนประถมก็200บาทคนเรียนอนุบาลก็200บาทนี่เขาเรียกไม่ยุติธรรมแบบเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ยุติธรรมถึงแม้จะเท่ากันทั้งหมดเลยก็ตามใช่ไหมครับลูกเราคนเล็กเนี่ยยังกินนมอยู่เลยแต่ตักข้าวมันมาตั้งให้มันให้มันกินเหมือนกับพี่คนโตได้ไหมครับจะได้เท่ากันจะได้เสมอภาคกันไม่ใช่หรือจะลดไอ้คนโตที่มันกินข้าวผัดกะเพรานะให้มากินอะไรซีรีแลกมากินกล้วยบดเหมือนกับไอ้น้องคนเล็กจะได้เสมอภาคไหมพี่น้องเข้าใจให้ถูกไหมนะว่าอะไรคือคำว่าเสมอภาคดุลยภาพความพอดีความลงตัวเนี่ยแหละคือความยุติธรรมฉะนั้นในหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยเยียวยาเรื่องความยุติธรรมคืนความยุติธรรมให้กับผู้หญิงหลังจากที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคมืดในยุคยาฮิลียะวันนี้เดี๋ยวผมอ่านอายะห์กุรอานให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวในส่วนคำอธิบายรายละเอียดเดี๋ยวเราว่ากันใหม่อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะครับในซูเราะห์อันนิสาอายะห์ลำดับที่19นะซูเราะห์อันนิสาอายะห์ลำดับที่19ถ้าพี่น้องมีกุรอานฉบับเนี้ยความหมายกุรอานภาษาไทยเนี่ยนะของสมาคมนี่เก่าพี่น้องรีบมาเปิดดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลายะฮิลลุลกุมอัลตะริซุนนิซาอะกะรฮาولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئافَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا หมดลมก่อนไม่เป็นไรเอาอีกเที่ยวหนึ่งยาอายุฮัลลาซีนาอามะนูลายะฮิลลุลกุมอันตะริซุนนิซาอะกะรฮาولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة วะอาชิรูฮุนนบิลมะอรูฟฟะอินกะริฮตุมูฮุนนฟะอะซาอันตักเราะฮูชัยอะفعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا นะลมมันไม่ยาวนะครับอันไม่จะไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไรนะครับเราเอาแค่อายะห์เดียวจริงๆแล้วอายะห์เนี่ยเนื้อหามันจะต้องต่อเนื่องไปอีก 3-4 อายะห์นะครับเพราะมันเป็นวาระเดียวกันแต่ว่าที่ผมบอกกับพี่น้องก็คือในหลักสูตรของเราเนี่ยเราเน้นอายะห์ที่ขึ้นต้นด้วยยาอัยยูฮัลลซีนะอามะนูเราดูความหมายนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งนะครับว่าโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยยาอัยยูฮัลลซีนะอามะนูพอผมขึ้นต้นให้นี่พี่น้องหลายคนแปลได้แล้วนะครับยาอัยยูฮัลลซีนะอามะนูโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยลายะฮิลลุละกุมนะนี่ตรงกับที่อับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบอกเลยถ้าเราเจอยาอัยยูฮัลลซีนะอามะนูใครดูเถอะไม่อัลลอฮ์ใช้ก็ห้ามไม่ใช่ให้เราทำอะไรที่เป็นวาระสำคัญก็ต้องห้ามไม่ให้เราทำไม่ให้เรายุ่งให้เราเลือกในเรื่องที่อะไรมันเป็นเรื่องที่สำคัญทีนี้พอผมขึ้นต้นให้ลานี่พี่น้องออกนึกออกแล้วอ๋อละลานี่เราเจอหลายเที่ยวลาแปลว่าอย่าใช่ไหมครับอ้าวสภาพขึ้นต้นอย่านี่แสดงว่าอัลลอฮ์ต้องห้ามไม่ให้เราทำอะไรแล้วอ้าวดูซิอัลลอฮ์ห้ามอะไรครับอัลลอฮ์บอกลายะฮิลลุละกุมอัลตะริซุนนิซาอะกะรฮาไม่ฮาลาลแก่พวกท่านหมายถึงไม่ยินยอมไม่อนุญาตไม่อนุมัตินะแก่พวกท่านทั้งหลายอัลตะริซุนนิซาอะกะรฮาที่พวกท่านทั้งหลายจะไปสืบมรดกจะไปเอามรดกจะไปรับมรดกกินมรดกของผู้หญิงกะรฮาอย่างขืนใจเธอไม่เต็มใจนะไปบังคับขืนใจเธอเองต้องยกให้ข้าเท่านู้นเท่านี้นะไม่ได้เพราะอิสลามกำหนดสิทธิของแต่ละบุคคลเอาไว้แล้วศักดิ์และสิทธิของแต่ละคนมีโดยบริบูรณ์นะครับมีในหลักการของศาสนาผู้ชายได้เท่าไหร่ผู้หญิงได้เท่าไหร่ไม่ใช่เราเป็นเพศชายแล้วเราก็กดขี่ข่มเหงมือใครยาวสาวได้สาวเอาริดเลือดจากปูไม่ใช่อิสลามไม่เคยสอนแบบนี้เลยอิสลามห้ามเสด็จซ้ำเพราะหลายอย่าไปขูดรีดกับผู้หญิงไปเรียกเอามรดกไปเก็บไปรับมรดกจากผู้หญิงแบบโดยที่ผู้หญิงเขาต้องฝืนใจขืนใจเขาอ๋อเขาอ่อนแอกว่าเขาสู้รับไม่ได้กดขี่ข่มเหงเขาเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่อนุญาตแก่พวกท่านทั้งหลายที่จะไปรับมรดกไปเอามรดกสืบมรดกมาจากฝ่ายหญิงโดยไม่เต็มใจนะโดยขืนใจเขาบังคับขืนใจเขานี่นะห้ามละหนึ่งข้อสองวะลาตะอุดูลูฮุนนะลิตะซฮะบูบิบาดิมาอาตัยตุมูฮุนอัลลอฮ์บอกต่อและไม่อนุญาตนิลาสันธานอัตบกลับไปหาข้างหน้าและไม่อนุญาตที่พวกท่านทั้งหลายจะไปขัดขวางจะไปกีดกันนะอัฟลุนแปลว่ากีดกันขัดขวางหุนนะบรรดาผู้หญิงผู้หยังทั้งหลายเนี่ยลิตาฮาบูบีบ่าวดีมาใจตูมูหุนเพื่อที่พวกท่านทั้งหลายจะได้ยึดจะได้เอาไปนำเอาไปซึ่งบางสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะลาพระองค์ทรงมอบให้แก่พวกเธอหมายถึงเป็นทรัพย์สินเป็นสิ่งที่อยู่ในปกครองของพวกเธอนี่แหละพวกท่านทั้งหลายไม่มีสิทธิ์นะที่จะไปขีดขวางไปขัดขวางเพื่อที่จะยื้อยุดเอาสิ่งที่เป็นทรัพย์สินต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะลาพระองค์ทรงมอบทรงประทานให้แก่เธอนะอย่าไปเอาเป็นอันขาดเลยอิลลาอัยยะตีนบีฟาฮิชะติมมุบัยยินะยกเว้นเพียงกรณีเดียวก็คือในเมื่อเธอนั้นได้กระทำได้ประพฤติในสิ่งที่เป็นอนาจารอย่างโจ่งแจ้งอย่างชัดเจนนะกระทำในสิ่งที่เป็นลามกเช่นผิดประเวณีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องถูกลงโทษอาจจะต้องถูกเรียกว่าดำเนินคดีจนกระทั่งถึงที่สุดในกรณีแบบนี้แล้วทรัพย์สินของพวกเธอทำยังไงล่ะก็ต้องจัดสรรนะครับคืนให้กับบุคคลซึ่งที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยสายเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับว่ากันไปตามขั้นตอนในกรณีแบบนี้จึงจะมีสิทธิ์ที่ผงไหลจะไปยึดไปอายัดทรัพย์ของเธอมาเพื่อที่จะบริหารจัดการให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนแต่ถ้าอยู่ดีๆเนี่ยจะไปบังคับขืนใจนะไปเอาของเธอมาไปโกงเอาของเธอมาไม่ได้เป็นอันขาดเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบให้แก่เธอเหมือนกับของเราเนี่ยอัลลอฮ์มอบให้กับเราเป็นริสกีเป็นปัจจัยของเราแล้วใครจะมาเอาเรายอมไหมครับเราก็ไม่ยอมเป็นของเธอเราจะไปเอาก็ไม่ได้เพราะหลักการศาสนาให้ความคุ้มครองนะครับ อัลลอฮ์บอกว่าอาชิรูฮุนนบิลมาอารูฟและพวกท่านทั้งหลายจงใช้ชีวิตร่วมกับพวกเธอฉันสามีภรรยาหรือพี่ป้าน้าอาอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเป็นผู้ชายเรามีป้าเรามีน้าเรามีอาเรามีพี่สาวมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผู้หญิงจงใช้ชีวิตร่วมกับเธอบิลมาอรูฟด้วยความอะไรครับด้วยความดีด้วยคุณธรรมด้วยศีลธรรมอันดีนะครับฟะอินกะริฮตุมูฮุนนะและหากพวกท่านทั้งหลายไม่ชอบไม่ยินดีนะครับไม่เต็มใจกับลักษณะนิสัยบางอย่างบางประการของพวกเธอไปแต่งงานได้ภรรยามาภรรยาอาจจะไม่ถูกใจอะไรเราบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบไม่ยินดีด้วยฟะอาซาอันตะกรหูชัยอันแต่อัลลอฮ์บอกกับเราว่านั่นแหละคาดหวังได้ว่าสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายอาจจะไม่สบายใจพวกทั้งหลายตั้งข้อรังเกียจนี่แหละว่าจะอัลลอฮ์ฟีฮิค่อยรันกะซีรอแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาพระองค์จะทรงนะครับกำหนดให้หรือทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นกลายเป็นผลบุญกลายเป็นความดีแก่พวกท่านทั้งหลายอย่างมากมายก็เป็นได้ฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาพระองค์ทรงบอกกับพวกเราที่เป็นผู้ชายว่าเมื่อเรานะครับมีผู้หญิงอยู่ในปกครองอยู่ในความดูแลของเราจะในฐานะใดก็แล้วแต่เป็นพี่อาเป็นญาติโกโหติกาที่เป็นฝ่ายหญิงนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นลูกน้องลูกจ้างอะไรเราก็แล้วแต่หรือคนที่เป็นภรรยาของเรานะครับเราต้องปฏิบัติดีกับเธอนะครับไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้ชายเราแข็งแรงกว่าเราได้เปรียบกว่าทางกายภาพนี่นะเราก็รุกรานเธอคุกคามเธอรังแกเธอทำร้ายเธอต่างๆนานาได้ไหมครับไม่ได้อัลลอฮ์บอกลาอย่าให้หลุมไม่ฮาลานคำว่าไม่ฮาลานก็คือฮารอมบาปทำแล้วบาปเลยนะครับผิดหลักการศาสนานอกจากผิดหลักการศาสนาแล้วเนี่ยมันยังผิดอะไรครับผิดในฐานะที่เป็นฮักกุลอาดามีอยู่ด้วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่หลักการศาสนาให้ความคุ้มครองในฐานะอะไรครับในฐานะเป็นอาดามีเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันมีศักดิ์และสิทธิ์เหมือนกันอิสลามให้ความคุ้มครองเหมือนกันเขาทำร้ายเราไม่ได้เราก็ทำร้ายคนอื่นเขาก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนั้นในหลักการศาสนาให้เป็นหลักไว้เลยลาดอรอตวะลาดิรอตเราเองก็เดือดร้อนไม่ได้คนอื่นก็เดือดร้อนกับเราไม่ได้เราไปทำใครก็เดือดร้อนกันไม่ได้ใครมาทำเราเดือดร้อนกันไม่ได้อิสลามให้ความคุ้มครองทุกภาคส่วนทุกฝ่ายโอนทรัพย์สินให้มันตั้งแต่พ่อแม่ยังดีและบางทีอยู่บนแคร่บนหลังอูดเนี่ยนะครับบนหลังอูดเนี่ยนะครับถ้าจะร่วงพี่น้องครับคือสิ่งหนึ่งที่หลักการศาสนาแค่ที่นั่งอยู่บนแคร่บนหลังอูดเนี่ยนะครับบางทีเป็นผู้หญิงเราต้องคอยดูแลเราต้องคอยทนุถนอมนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเห็นผู้หญิงที่นั่งอยู่บนแคร่บนหลังอูดเนี่ยนะครับบนหลังอูดเนี่ยนะครับเป็นภรรยาของท่านก็ดีหรือผู้หญิงคนอื่นก็ดีและบางทีซอฮาบะห์รีบจูงให้อูดเดินเร็วหน่อยเพราะเดินเร็วมันโยกเยกโยกเยกผู้หญิงก็ทำท่าจะร่วงพี่น้องครับแค่นี้รอซูลยังโกรธเลยรอซูลบอกริฟกัลบิลกวาริรให้ทนุถนอมหน่อยผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับแก้วใบบางๆนะครับถ้าไม่ทนุถนอมทำแรงจับแรงเดี๋ยวก็แตกนี่คือสิ่งหนึ่งที่หลักการศาสนาพูดไว้แล้วสวยงามมากๆเลยวันนี้เรียนหะดีษกับเรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับขออนุญาตจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุรายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีอัลบุคอรีแปลโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอันเดอประเสริฐมัสซารี3289จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีกล่าวว่าการหาวมาจากไซตอนถ้าใครในหมู่พวกท่านหาวเขาต้องยับยั้งการหาวของเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะถ้าใครออกเสียงในระหว่างการหาวว่าฮาอัลลอฮ์จะหัวเราะเขา3290จากท่านหญิงไอชะในวันแห่งสงครามอุฮุด เมื่อพวกบูชาเทวรูปพ่ายแพ้ไซตอนได้ตะโกนว่าโอ้บ่าวของอัลลอฮ์จงระวังกองกำลังข้างหลังของพวกเจ้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นมุสลิมในแถวหน้าจึงได้ต่อสู้กับมุสลิมในแถวหลังโดยคิดว่าคนเหล่านั้นเป็นพวกบูชาเทวรูปฮุไซฟะหันไปเห็นอัลมานพ่อของเขากำลังถูกมุสลิมโจมตีเขาจึงตะโกนว่าโอ้เบาของอัลลอฮ์พ่อของฉันพ่อของฉันขอสาบานด้วยอัลลอฮ์พวกเขายังไม่หยุดจนกระทั่งพ่อของเขาถูกฆ่าฮุไซฟะกล่าวว่าขออัลลอฮ์ทรงให้อภัยพวกท่านอุตรวะกล่าวว่าฮุไซฟะยังคงวิงวอนต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่ดีกล่าวคือขอให้อัลลอฮ์ทรงยกโทษผู้ที่ฆ่าพ่อของเขาจนกระทั่งเขาพบอัลลอฮ์กล่าวคือตาย3291จากท่านหญิงไอชะฉันได้ถามท่านนบีเกี่ยวกับคนที่มองนั่นมองนี่ในระหว่างการนมาสท่านตอบว่ามันเป็นสิ่งที่ไซตอนขโมยไปจากการนมาสของพวกท่าน3292จากอบูกอตาดะท่านนบีกล่าวว่าฝันดีมาจากอัลลอฮ์และฝันร้ายมาจากไซตอนดังนั้นถ้าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านฝันร้ายและเขากลัวเขาจงถมน้ำลายไปทางด้านซ้ายและวิงวอนขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของมันหลังจากนั้นมันก็จะไม่ทำร้ายเขา2393จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าถ้าใครกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่มีสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์อำนาจแห่งจักรวาลเป็นของพระองค์และการสรรเสริญเป็นของพระองค์และพระองค์มีอำนาจเหนือทุกสิ่ง100ครั้งในวันหนึ่งเขาจะได้รับรางวัลการปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระ10คนและบัญชีของเขาจะถูกบันทึกไว้100ความดีและ100ความชั่วของเขาจะถูกลบออกไปจากบัญชีของเขาและในวันนั้นเขาจะได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนตั้งแต่เช้าไปจนกระทั่งค่ำและไม่มีใครจะเหนือกว่านอกไปจากคนที่ทำมากกว่าคำว่ามากกว่าในที่นี้อาจหมายถึงการอ่านคำวิงวอนนี้มากกว่าหรือการทำความดีต่างๆมากกว่าที่จะได้ทำไป3293จากชาบินอบีวะกอสครั้งหนึ่งอุมัรได้ขออนุญาตพบท่านรอซูลุลลอฮ์โดยที่ในขณะนั้นมีผู้หญิงชาวกุเรชบางคนอยู่กับท่านด้วย ผู้หญิงเหล่านั้นได้พูดกับท่านนบีและขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินต่อท่านด้วยเสียงอันดัง บางทีเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ศรัทธาถูกสั่งให้ลดเสียงของตัวเองลงเมื่อพูดกับท่านรอซูลุลลอฮ์เมื่ออุมัรขออนุญาตเข้าไปพวกผู้หญิงเหล่านั้นได้รีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วไปอยู่หลังม่านท่านรอซูลุลลอฮ์ยิ้มเมื่อท่านต้อนรับอุมัรได้กล่าวว่าขออัลลอฮ์ได้โปรดให้ท่านมีความสุขเสมอท่านรอซูลุลลอฮ์จึงกล่าวว่าฉันประหลาดใจต่อพวกผู้หญิงที่อยู่กับฉันเหลือเกินพอพวกนาง ได้ยินเสียงของท่านนางก็จะรีบไปหลบอยู่หลังม่านอุมัรกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับความเกรงกลัวจากพวกนางมากกว่านี้หลังจากนั้นอุมัรจึงได้พูดกับพวกผู้หญิงว่านี่พวกศัตรูของตัวเองพวกเธอกลัวฉันแต่ไม่กลัวท่านรอซูลุลลอฮ์กันนั้นหรือพวกผู้หญิงตอบว่าใช่สิเพราะท่านเป็นคนน่ากลัวและดุเมื่อเปรียบเทียบกับท่านรอซูลุลลอฮ์ดังนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์จึงพูดกับอุมัรว่าขอสาบานด้วยพระองค์ผู้ทรงกำชีวิตของฉันไว้ในพระหัตถ์ เมื่อใดที่ชัยฏอนเห็นท่านเดินทางหนึ่งมันก็จะเลือกทางอื่นที่ไม่ใช่ทางของท่าน2395จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีกล่าวว่าถ้าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านลุกขึ้นมาจากการนอนและอาบน้ำนมาสเขาควรล้างจมูกของเขาโดยการเอาน้ำใส่เข้าไปในจมูกและพ่นมันออกมา3ครั้งเพราะชัยฏอนได้พักอยู่ในส่วนบนของจมูกของเขาตลอดทั้งคืนเรื่องการเอ่ยถึงยินรางวัลตอบแทนและการลงโทษตอบแทนพวกมันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวไว้ว่า โอ้หมู่ยินและมนุษย์เอ๋ยบรรดารอซูลจากหมู่สู่เจ้ามิได้มายังสู่เจ้าและบอกเล่าแก่สู่เจ้าซึ่งอายะห์ทั้งหลายของฉันและเตือนสำทับสู่เจ้าถึงการพบกันในวันนี้ของสู่เจ้ากันนั้นหรือพวกเขากล่าวว่าใช่เราเป็นพยานยืนยันต่อตัวเราเองแล้วแต่ชีวิตของโลกนี้ได้หลอกลวงพวกเขาและพวกเขาก็ยืนยันต่อตัวของพวกเขาเองว่าพวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธสัจธรรมจากกุรอานบทที่6อายะห์130มุญาฮิดได้พูดเกี่ยวกับการอธิบายความหมายอายะห์นี้ว่าพวกเขาได้สร้างความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างอัลลอฮ์กับยินทั้งที่พวกยินรู้ดีว่าคนเหล่านี้จะถูกนำตัวมาชำระบัญชีต่อหน้าพระองค์จากกุรอานบทที่37อายะห์158ว่าพวกกุเรชที่บูชาเทวรูปกล่าวว่ามาลาอิกะห์เป็นลูกสาวของอัลลอฮ์ที่มีแม่เป็นลูกสาวของภรรยาลับในหมู่ยินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าทั้งที่พวกยินรู้ดีว่าคนเหล่านี้จะถูกนำตัวมาชำระบัญชีต่อหน้าพระองค์แต่คนเหล่านี้ก็ยังยืนเหมือนกองทัพที่พร้อมจะรับใช้พวกมันจากอัลกุรอานบทที่36อายะห์75 3296จากอับดุลรอมมานบิลอับดุลลอฮ์บิลอับดุลรอมมานบิลอบูซอซออะห์อันอันซอรีอบูซออิดอันคุตรีได้พูดกับพ่อของเขาว่าฉันเห็นพ่อชอบแกะและทะเลทรายดังนั้นเมื่อพ่อต้องการที่จะประกาศอาซานพ่อจงประกาศด้วยเสียงอันดังเพราะใครที่ได้ยินเสียงอาซานไม่ว่ามนุษย์หรือยินหรือซึ่งอื่นจะเป็นพยานให้พ่อในวันแห่งการฟื้นคืนชีพอบูซาอิดกล่าวเสริมว่าฉันได้ยินเรื่องนี้จากท่านรอซูลุลลอฮ์ดูเล่มหนึ่งไอหะดีษเลขที่609 เรื่องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าและจงนึกถึงเหตุการณ์เมื่อเราได้นำยินกลุ่มหนึ่งมายังเจ้าเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ฟังกุรอานเมื่อพวกเขามาถึงที่นั่นที่เจ้ากำลังอ่านกุรอานพวกเขาก็กล่าวว่าพวกเจ้าจงนิ่งฟังเมื่อการอ่านสิ้นสุดลงพวกเขาก็กลับไปยังผู้คนของพวกเขาเพื่อทำหน้าที่ตักเตือนคนเหล่านี้แหละคือผู้อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งจากกุรอานบทที่46อายะห์29ถึง32เรื่องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าและได้ทรงแพร่ขยายสัตว์ทุกชนิดให้กระจายออกไปจากกุรอานบทที่2อายะห์164 3297อิบนุอุมมัรได้ยินท่านนบีกล่าวเทศนาทำบนแท่นเทศนาโดยกล่าวว่าจงฆ่างูและฆ่าชายกุฟัตไตลับตัดกล่าวคืองูที่มีหางสั้นหรือหางที่ถูกสับเพราะพวกมันทำลายการมองเห็นของตาและก่อให้เกิดการแท้ง3298 อับดุลลอฮ์บินอุมัรกล่าวต่อไปว่าครั้งหนึ่งในขณะที่ฉันกำลังไล่งูตัวหนึ่งเพื่อฆ่ามันอบูลูบาบะได้ร้องบอกฉันว่าอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่ามันฉันกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์สั่งเราให้ฆ่างูเขากล่าวว่าแต่ต่อมาท่านได้ห้ามการฆ่างูที่อยู่ในบ้านอัสซูรีกล่าวว่า งูเช่นนั้นถูกเรียกว่าอันอาวามิด ขออภัย 3,299 จากอิบนุอุมัรอบุลบาบะและเซดบิลคอตบได้เห็นฉันเรื่องทรัพย์สินที่ดีที่สุดของมุสลิมจะเป็นแกะที่เขาพาไปกินหญ้าบนยอดเขา 3,300 จากอบูซาอิดอันคุตรีท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าจะมีเวลาหนึ่งมาถึงเมื่อทรัพย์สินที่ดีที่สุดของใครคนหนึ่งคือแกะที่เขาจะพามันไปกินหญ้าบนยอดภูเขาและสถานที่ที่มีฝนตกมันคือทุ่งหญ้าโดยหนีออกไปเพื่อที่จะรักษาศาสนาของเขาไว้ให้พ้นจากการฟิตนะการทดสอบหรือความปั่นป่วนวุ่นวาย 3,301 จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าหัวแหล่งที่มาสำคัญของการปฏิเสธศรัทธาอยู่ทางตะวันออกความทะนงและความโอหังคือลักษณะของผู้เป็นเจ้าของม้าและอูฐและพวกอาหรับบ้านนอกที่ยุ่งอยู่กับอูฐของตนและไม่สนใจศาสนาในขณะที่ความพอเหมาะพอควรและความอ่อนโยนเป็นลักษณะของเจ้าของของเจ้าของแพะ 3,302 จากอุกบะบินอัมและอบูมัสอูดท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ใช้มือของท่านชี้ไปทางเยเมนและกล่าวว่าความศรัทธาที่แท้จริงคือทางเยเมนโน่กล่าวคือชาวเยเมนมีความศรัทธาที่แท้จริงและพวกเขาเข้ารับอิสลามแล้วแต่ความแข็งกร้าวและความเมตตาอันเป็นคุณสมบัติของชาวอาหรับชนบทที่ยุ่งอยู่กับการเลี้ยงอูฐและไม่สนใจศาสนาหลังจากนั้นท่านได้ชี้ไปทางทิศตะวันออกและกล่าวว่าที่นั่นสองด้านของหัวไซตอนจะออกมานั่นคือเผ่ารอบีอะและเผ่ามุตอก 3,303 จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีกล่าวว่าเมื่อพวกท่านได้ยินเสียงไก่ขันจงขอความจำเริญจากอัลลอฮ์เพราะเสียงไก่ขันแสดงว่ามันเห็นมาลาอิกะห์และเมื่อท่านได้ยินเสียงร้องของลาจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากไซตอนเพราะเสียงร้องของมันแสดงว่ามันเห็นไซตอน 3,304 จากยาบิดบินอับดุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าเมื่อตกกลางคืนหรือค่ำลงจงให้ลูกๆอยู่ใกล้ท่านเพราะไซตอนมันจะออกมาเพ่นพ่านในเวลานั้นแต่เมื่อผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งจึงปล่อยให้พวกเขาเป็นอิสระได้จงปิดประตูและกล่าวพระนามของอัลลอฮ์เพราะไซตอนไม่เปิดประตูที่ปิดไว้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
2: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
5: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: ศูนย์การเรียนรู้อิสลามสันติชนมูลนิธิสันติชนเขาเยเที่ยงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมารับสมัครนักเรียนสายศาสนาระดับซานาวีสายสามัญเรียนหลักสูตรกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกร.รับนักเรียนจบป.6อายุ16ปีขึ้นไปหรือจบม.3รับเฉพาะนักเรียนชายกินอยู่ประจำเปิดรับสมัครนักเรียนทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในวันทำการ ปิดเรียนหลังวันอีดินอัตฮาวันที่24พฤษภาคม2570เรียนฟรีไม่เก็บค่าเราเรียนฟรีค่าหอพักฟรีค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีค่าชุดนักเรียน1ชุดรับจำนวน20คนเต็มแล้วปิดบริหารงานโดยอาจารย์ประเสริฐมัสรีประธานศูนย์กำนันปีชากาสันฮัจญีไฟซอลวงสันอาจารย์อับดุลลอฮ์นักนาวารองประธานศูนย์อาจารย์นาอิมวงสันผู้รับอนุญาตโรงเรียนอิสลามสันติชนประธานฝ่ายการเงินสอนโดยอาจารย์มูซาไรมาลีอดีตครูสอนศาสนาโรงเรียนศาสนุปถัมภ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์อาจารย์ยูซุฟบินมุกดาอดีตพนักงานโรงเรียนอิสลามสันติชนเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนได้ที่อาจารย์ประเสริฐมัสรีโทรศัพท์0816138244หรือที่อาจารย์อนุชาไรมณีโทรศัพท์0815663679หรือที่โรงเรียนอิสลามสันติชนที่อาจารย์รัสมีมูซอเลขานุการประธานบริหารโรงเรียนอิสลามสันติชนโทรศัพท์0917392405
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
3: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: เตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดะวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7.โครงการกุรุบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771711009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮูวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปิยานาถหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจญะฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุลมุอ์ซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14
11: ทัพฟ้ายืนหยัดเพื่อชาติไทยอธิปไตยของไทยจะไม่ให้ใครย่ำยีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

บิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายะมิดดีนร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัมมาบะAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะอาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่รวมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมาอาลิมุสซุนนะอันนะบะวียะที่เขียนโดยเชคอะห์มัดศอลาห์อัชชามีเราะฮิมะฮุลลอฮ์และหะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของห้ามทำให้ผู้คนสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารายงานจากท่านยุนดุบบินอับดุลลอฮ์อัญญะบะลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งว่ามีชายคนหนึ่งกล่าวว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่บุคคลคนหนึ่งดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสูงส่งจึงได้ทรงตรัสว่าใครกันเล่าที่กล้าสาบานแทนฉันว่าฉันจะไม่อภัยโทษให้แก่บุคคลคนหนึ่งแท้จริงฉันได้อภัยโทษให้แก่เขาแล้วและฉันได้ทำให้การงานของเจ้าผู้ที่กล่าวคำสาบานไร้ผลแล้วบันทึกโดยมุสลิมและได้มีรายงานจากหะดีษอีกบทหนึ่งที่บันทึกโดยอบูดาวูดที่ได้กล่าวเกี่ยวกับหะดีษบทนี้ไว้เช่นกันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าว่ามีชายสองคนในหมู่บะนีอิสรออีลเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งทำบาปส่วนอีกคนขยันทำอิบาดะห์ชายที่ขยันทำอิบาดะห์จะคอยเห็นอีกคนกระทำบาปอยู่บ่อยๆจึงตักเตือนว่าหยุดเถิดวันหนึ่งเขาพบอีกฝ่ายก็กำลังทำบาปต่อไปผู้ที่ขยันทำอิบาดะห์จึงกล่าวอีกว่าหยุดเถิดชายคนที่กำลังทำบาปจึงตอบว่าปล่อยฉันไว้กับพระเจ้าของฉันเถิดเจ้าไม่ได้ถูกแต่งตั้งมาเป็นผู้คอยตรวจสอบฉันไม่ใช่หรือชายผู้ขยันทำอิบาดะห์จึงกล่าวว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงอภัยให้แก่เจ้าหรือไม่ก็จะไม่ทรงให้เจ้าเข้าสวรรค์จากนั้นไม่นานทั้งสองคนก็ได้เสียชีวิตและได้ถูกนำมารวมกันต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกพระองค์ทรงตรัสต่อชายผู้ขยันทำอิบาดะห์ว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเจ้าสามารถควบคุมสิ่งที่อยู่ในมือของฉันได้กระนั้นหรือและพระองค์

0: นาอิสลามได้ห้ามและตักเตือนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าไม่ให้ดูหมิ่นหรือดูแคลนผู้คนไม่ให้ลดคุณค่าของผู้คนหรือกล่าวถ้อยคำใดๆที่จะทำให้ผู้คนนั้นสิ้นหวังจากความเมตตาและการอภัยโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยังได้ย้ำเตือนผู้ศรัทธาไม่ให้ถือตนเหนือกว่าผู้อื่นด้วยการงานที่ตนเองได้ทำแล้วคิดว่าดีกว่าผู้อื่นเพราะอำนาจการตัดสินทั้งหมดนั้นอยู่ในมือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเพราะจากฮะดีษบทนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าถึงชายคนหนึ่งที่เห็นว่าชายอีกคนหนึ่งกำลังทำบาปเอาไว้อย่างมากมายชายคนแรกจึงได้กล่าวคำสาบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่ชายคนที่สองอย่างแน่นอนเป็นการแสดงออกอย่างมั่นใจเปรียบดังการตัดสินใจแทนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าชายคนที่สองนั้นเขาสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการกระทำที่โง่เขลาเป็นอย่างมากเพราะการหลงผิดที่คิดว่าตนเองนั้นมีความดีหรือเป็นบุคคลที่พิเศษเหนือผู้อื่นหรือเชื่อว่าคนที่ทำบาปนั้นไม่มีทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้ได้อย่างแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ตอบกลับคำกล่าวของผู้ที่หลงผิดเอาไว้ว่าใครกันเล่าที่กล้าสาบานแทนฉันหมายถึงว่าใครกันเล่าที่กล้าสั่งการแทนฉันและกล่าวสาบานในนามของฉันว่าฉันจะไม่อภัยให้กับบุคคลใดการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งคำถามในรูปแบบนี้เป็นการแสดงถึงการปฏิเสธต่อคำกล่าวอ้างและเป็นการกล่าวเตือนว่าพระองค์ทรงรอบรู้ดีกว่าพวกที่หลงผิดเสมอและพระองค์เท่านั้นที่มีอำนาจเหนือทุกสรรพสิ่งทั้งหลายดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตรัสว่าแท้จริงฉันได้ให้อภัยแก่บุคคลที่สองแล้วส่วนบุคคลที่หนึ่งที่เป็นคนกล่าวคำสาบานตัดสินผู้อื่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าและฉันได้ทำให้การงานของเขาไร้ผลแล้วคือไม่มีคุณค่าใดๆณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าชายคนที่กล่าวหาผู้อื่นนั้นเขาได้ทำลายโลกดุนยานี้และโลกหน้าอาคิเราะห์ของเขาด้วยกับถ้อยคำประโยคเหล่านั้นเพราะสาเหตุที่เขาพูดเช่นนั้นก็เพราะเขาหลงตัวเองชื่นชมในการงานของตนเองและแสดงออกถึงความเย่อหยิ่งต่อบุคคลอื่นที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องคุ้มครองรักษาทั้งคำพูดและการกระทำของเราให้ออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีและออกห่างจากความหลงผิดที่อาจนำตัวเรานั้นไปพบกับความหายนะทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยเถิดรับบิซิดินาอินมันบรซุกนาฟะห์มันอัลลอฮุมมะฟักกิฮนาฟิดดีนวะอัลลิมนัตตะวีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
3: ดูอาสอนน้องวันนี้เสนอดูอาดูอาเข้าที่พักอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาตีมินชัรริมาคอลักความว่าฉันขอความคุ้มครองด้วยพระดำรัสอันสมบูรณ์ของพระองค์จากความชั่วร้ายที่พระองค์ทรงสร้างข้อมูลจากหนังสือดูอาศรัทธาชนนำเสนอโดยฮายานเยนาผลิตรายการโดยวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่การปฏิบัติ
4: ประการต่อมานะครับบอกกับลูกสาวของเรานะว่าหนูต้องกำหนดขอบเขตอยู่เสมอในการปฏิสัมพันธ์ต่อคนอื่นถึงแม้ว่าบุคคลดังกล่าวเหล่านั้นจะเป็นญาตินะก็จงปกป้องตัวเองไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ จะถึงแม้ว่าจะเป็นญาติก็ตามนะไม่ได้วางใจไปซะทุกเรื่องนะครับไม่ได้ปล่อยให้ลูกสาวของเราเนี่ยนะได้อยู่กับญาติเพียงลำพังนะครับที่เป็นญาติผู้ชายเนี่ยนะบอกว่ามองว่า

0: ญาติกันเนี่ยนะอันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังพี่น้องเพราะตามหน้าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยเห็นข่าวอะไรบ้างพี่น้องพ่อข่มขืนลูกพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกนะครับลุงข่มขืนหลานนะพี่ป้าน้าอาเนี่ยนะครับกระทำชำเรานะต่อเครือญาติของตนเองเนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยก็มีพี่น้องนะครับนี่เกิดขึ้นเนี่ยนะได้กับความเพ้อเฉยได้กับความไว้เนื้อเชื่อใจว่าเอาแหละนะคนนี้เนี่ยเป็นญาติแท้ๆของเราเนี่ยเป็นลุงแท้ๆของเรานะเป็นลูกพี่ลูกน้องแท้ๆเนี่ยนะไม่น่าจะทำอันตรายอะไรกับเราได้นะครับเราเองอย่าวางใจเพราะอย่างที่ผมนั้นได้บอกไปนะครับว่าเราบรรดาชัยฏอนเนี่ยพี่น้องนะมันทำงานเนี่ยนะครับอย่างเสมอนะครับ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري وحدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับพี่น้องกลับเข้าสู่ในประตูสู่ความเมตตาเราจะหาความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันจะมีประตูไหนนะที่จะนำพาเราไปให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรบ้างที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตาเราจะเอ็นดูเราประตูหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตาเราได้ก็ต้องมือก็คืออัรเราะห์มะตุบิลอิบาดวัลอิห์ซานอิไลฮิมนั่นก็คือการที่เรานั้นมีความเมตตาต่อบ่าวต่อผู้คนวัลอิห์ซานอิไลฮิมและทำความดีต่อพวกเขาเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนับสนุนนะครับและท่านนบีบอกว่าตัวฉันเองก็เหมือนกันนะถูกส่งมาเพื่ออะไรครับรอห์มะตัลลิลอาลามีนตัวท่านนบีเองเนี่ยถูกส่งมาให้นะครับรอห์มะให้ความเมตตาต่อมนุษย์ทั้งหมดเลยหมายความว่ายังไงครับตัวท่านนบีเนี่ยถ้าใครเอาสิ่งที่ท่านนบีได้นำมาเอาไปปฏิบัติไม่ว่าคนนั้นจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมใครก็ตามแต่ที่อยู่บนพื้นพิภพแห่งนี้เนี่ยนะเขาได้รับความเมตตาแน่นอนเขาชีวิตเขามีความสุขอย่างแน่นอนดังนั้นพี่น้องครับใครก็ตามที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างคนต่างที่จะใฝ่หาว่าเมื่อไรจะอัลลอฮฺจะรักเราอัลลอฮฺจะเมตตาเราอัลลอฮฺจะสงสารเราอัลลอฮฺจะเอ็นดูเราเราเปิดประตูให้กับตัวของเราเองด้วยกับการที่เรานั้นมีความเมตตาต่อนะครับผู้คนต่อสรรพสิ่งที่อยู่ในพื้นพิภพแห่งนี้ดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้นะบอกไว้อย่างนี้นะครับอัรเราะฮีมูนยัรฮะมูฮุมุรเราะห์มานบรรดาผู้ที่เขาทั้งหลายนั้นมีได้พวกเขาทั้งหลายนะมีจิตใจเมตตานะครับมีหัวจิตหัวใจที่มีความเมตตานะเขาก็จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆว่าใครจะให้อัลลอฮฺเมตตาเขาต้องมีความเมตตาต่อผู้อื่นพี่น้องครับถ้าหากว่าเรามาคิดถึงหะดีษต้นนี้แล้วอัลลอฮฺรู้สึกน่าสงสารนะฮะสังคมที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นสับสนวุ่นวายเอารัดเอาเปรียบเอาหน้าเอาชื่อเสียงนะฮะและคำว่าเมตตาเนี่ยอัลลอฮ์น้อยเหลือเกินที่จะเปล่งออกมาหรือว่าแสดงออกมาให้ผู้คนได้รับรู้ว่าคนคนนี้มีความเมตตาคนคนนี้มีคุณธรรมที่ดีแต่พอบอกว่านะรักอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนที่เมตตาใครๆอยากได้ไหมอยากที่จะอยากจะได้แต่พี่น้องครับถ้าหากว่าเราอยากจะไ เราต้องให้ความเมตตาของเราให้กับคนอื่นด้วยดังนั้นความสงบสันตินะฮะจะยังไม่เกิดขึ้นตราบใดที่เรานั้นไม่มีความเมตตาต่อกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนจะได้จะอะไรครับจะมีความเมตตายังได้ยังไงล่ะพอบางคนก็มองความค่าความสำคัญของคนบางคนไม่ให้ค่าความสำคัญกับคนคนนี้เหยียบย้ำกับคนคนนู้นใส่ร้ายคนคนนั้นอิจฉาคนคนนี้และจิตใจจะมีความเมตตาได้ยังไงดังนั้นคนที่มีความเมตตานั่นก็คือผู้ที่อะไรครับเห็นอกเห็นใจคนที่พยายามที่จะเปิดโอกาสให้กับคนอื่นอยู่สม่ำเสมอคนที่ให้อภัยให้แก่กันนะคนที่ไม่คิดที่จะอิจฉาริษยาใครนะเขาเห็นได้ดีก็เราก็สนับสนุนดินดีปีดากับสิ่งที่เขาได้ด้วยเมื่อเราเขาตกทุกข์ได้ยากเขาเปิดประสบกับสิ่งเพศภัยต่างๆเรานั้นช่วยเหลือเรานั้นอะไรครับเรานั้นนะครับให้การนะให้การนะเอ็นดูให้ความเมตตาต่อเขาดังนั้นหากพูดถึงยุคปัจจุบันแล้วหาได้ยากไม่ว่าคนที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่นะบางครั้งเราเห็นนะครับรถเมล์รถโดยสารนะรถสาธารณะนะจะยอมลุกให้เด็กนั่งจะยอมลุกให้คนชรานั่งนะฮะรถโดยสารนะครับเราก็คิดว่าโอ้โหทุกคนก็จ่ายตังค์เท่ากันนะคนนั้นคนที่เราก็นั่งมาขึ้นก่อนเราได้นั่งก่อนเราก็จ่ายตังค์เหมือนกันเนี่ยก็เท่ากับคนที่เขายืนนั่นแหละเราต้องไปยืนเราต้องยุกขึ้นยืนให้เขาทำไมเนี่ยเพราะจิตใจเราไม่มีความเมตตาเพราะจิตใจเราไม่มีความสงสารและถามว่าคนที่มีจิตใจแคบแคบแบบเนี้ยจะได้รับการสรรเสริญจะได้รับการขอบคุณจากนะครับคนรอบข้างของเราไหมไม่มีเพราะชีวิตปัจจุบันนี้นะฮะสอนให้คนเห็นแก่ตัวสอนให้คนเห็นแก่ได้สอนให้คนให้อะไรฮะเราขาดความเอ็นดูขาดความเมตตาดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงมีพระนามของพระองค์นะพระองค์นั้นผู้ทรงเราะห์มานนะผู้ทรงเมตตาต่อสรรพสิ่งทั้งมวลในดุนดุนยานี้อัลลอฮ์นี่คือคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกว่าซีฟาตของพระองค์นะและผู้ทรงอัรฮีมผู้ทรงเมตตาต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีดังนั้นในเมื่อว่าเรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังเมตตาเลยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังเมตตาเลยพระผู้อภิบาลของเรายังเมตตาเลยและฉะไหนเราจึงไม่เมตตาล่ะเราเอาคุณลักษณะที่ดีๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไว้สำหรับพระองค์เนี่ยเอามาให้กับตัวเราด้วยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเรานะครับว่าเราไม่ได้ประสงค์อื่นใดทั้งสิ้นในการแต่งตั้งสถานทูตนอกเหนือจากนะครับว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาละมีนที่อัลลอฮ์ได้กล่าวตรงนี้หมายความว่าหากไม่มีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกแต่งตั้งจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มนุษย์ชาติจะไม่รู้เรื่องใดๆเลยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ถูกต้องในโลกใบนี้นี่ถือว่าเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นหากไม่มีคนสอนหากไม่มีครูไม่มีผู้แนะนำถามว่าจะรู้ไหมได้ไหมไม่ได้ดังนั้นข่าวอะไรก็ตามเรื่องราวอะไรก็ตามที่มาถึงเราก็ต้องมีคนที่นำมาบอกเป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆนั่นนี่คืออิสลามนะฮะแล้วนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันเนี่ยคือมุฮัมมัดและฉันก็เป็นนบีแห่งความแห่งเราะห์มะห์ นบีแห่งความเมตตาซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีคำสั่งให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดามุมินให้นำคุณธรรมความดีน่ะมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยให้มีจิตใจนั้นโอบอ้อมอารีมีกรุณามีเห็นอกเห็นใจมีความสงสารนะซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราในซูเราะห์อัลฮิจญ์นะครับอายะห์ที่88นะครับว่าและท่านจงลดมือนะฮะของท่านให้ต่ำลงต่อผู้มุมินผู้ศรัทธานี่คือสิ่งที่อิสลามได้สอนฮะเราสามารถที่จะเข้าใจได้เลยนะครับว่านี่คือคำสั่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาวางตัวอยู่เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมแห่งความเมตตาแห่งการเกื้อกูลแห่งความสงสารเคารพให้เกียรติต่อคนอื่นแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกเกียรติบุคคลแบบนั้นให้เขานั้นมีเกิดความรักใคร่ซึ่งกันและกันอัลลอฮฺจึงประกาศว่ามุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดนั้นเป็นนบีของอัลลอฮ์รอซูลของอัลลอฮ์วัลลซีนะมะอูฮูอัชดดาอูอะลัลกุฟฟารและบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับท่านนบีล้วนและเป็นบุคคลที่เข้มแข็งและแข็งกล้านะแกร่งกล้ากับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธารูฮาแม่อุบัยนะฮุมแต่เขาทั้งหลายนั้นมีความเมตตาในระหว่างกันเองนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงความรักใคร่ความปรองดองความสามัคคีที่มีหัวใจอันเดียวกันนะครับเปรียบประหนึ่งคนเดียวกันต้องพยายามที่จะมีความรู้สึกร่วมกันซึ่งเหมือนกับท่านที่ท่านนบีบอกว่านะมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยเปรียบเสมือนกับอะไรครับอาคารที่มีความยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันเมื่อนะฮะส่วนหนึ่งส่วนใดนั่นน่ะได้ประสบกับสิ่งที่ไม่ดีส่วนอื่นก็จะส่งผลกระทบไปด้วยบิสซาฮาริวัลฮุมด้วยกับการที่นะครับไม่ได้นอนโอ้โหพอปวดขาเนี่ยทำให้ตานอนไม่หลับด้วยใช่ไหมฮะมันส่งผลกระทบหมดเลยปวดขาปวดเข่าบางคนเป็นโรคเกาต์เนี่ยโอ้โหนะมันก็ปวดแค่ขาอย่างเดียวแต่มันโอ้โหใจนะนอนไม่หลับคิดมาโอ้โหปวดเมื่อไรจะหายโอ้สารพัดนะบิลด้วยการอดนอนวันหุ่มมาแล้วก็เป็นไข้ไม่สบายนี่คือสิ่งที่ความรู้สึกของผู้ศรัทธาว่าเมื่อผู้ศรัทธาสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมผู้ศรัทธาเปรียบประหนึ่งเรือนร่างเดียวกันอัลลอฮ์จึงบอกว่านะอินนามัลมุมินูนะอิควะแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันดังนั้นผู้ศรัทธาต้องตระหนักอยู่เสมอนะครับว่ามุสลิมกับมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันซึ่งเป็นการร่วมศาสนาและหลักการด้วยกันเราจะต้องมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันเอ็นดูเมตตาต่อกันและกันมันยิ่งใหญ่กว่าการที่ความเป็นพี่น้องของสายเลือดโดยซ้ำไปเพราะถ้าหากว่าเป็นพี่น้องสายเลือดคานตามกันมาก็หยุดแค่คนละนามสกุลก็คงไม่ใช่พี่น้องแล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นพี่น้องของมุสลิมเนี่ยมันเป็นอะไรครับมันยิ่งกว้างขวางนะครับยิ่งใหญ่มากแม้กระทั่งไม่ได้พูดอะไรครับพูดจาภาษาเดียวกันด้วยซ้ำไปแต่รู้ว่าเขาเป็นมุสลิมนะให้สลามสลามอะลัยกุมเราได้เคยไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ใช่ไหมครับดูดินะฮะบางคนน่ะนะมีขาวอย่างเดียวคือฟันน่ะเราก็ไม่รู้จักคนพูดกับคนละภาษากันเลยบางคนตาน้ำข้าวนะกลัวผิวขาวจั่วเลยไม่ดำๆแดงๆเหมือนพวกเราแต่เมื่อเจอกันไม่พูดไม่รู้เรื่องแต่สลามวะอะลัยกุมรู้ภาษาเดียวกันคือภาษาชาวสวรรค์ที่เขาทักทายกันก็คือการให้สลามต่อกันและกันนี่คือความให้ความสันติมีความเมตตานะฮะดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นค่าความสำคัญต่อ บ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาดังนั้นความเมตตานั้นเป็นประตูที่ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพงพอพระทัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอิรฮามูมันฟิลอัรฎ์จงนะครับให้ความเมตตาต่อนะผู้คนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งนี้ยัรฮัมูมัมฟิสซะมานะผู้ที่อยู่บนชั้นฟ้าจะเมตตาต่อท่านอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราและตรงกันข้ามนะครับท่านนบีบอกตรงกันข้ามเลยมัลลายัรฮัมลายุรฮัมใครก็ตามที่เขานั้นไม่ไร้ซึ่งความเมตตาเขาก็จะไม่ได้รับความเมตตาเหมือนกันอัลลอฮ์ใครแรงน้ำใจอัลลอฮ์ก็จะแรงน้ำใจกับเขาใครที่ไม่มีความสงสารอัลลอฮ์ก็จะไม่มีความสงสารให้แก่เขาดังนั้นนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกไว้นะครับกล่าวถึงบุคคล3จำพวกนะฮะผู้ที่เป็นชาวสวรรค์มี3จำพวกนะฮะใน3คนนั้นก็คือ1ผู้ที่มีอำนาจที่เป็นธรรมเสียสละทรัพย์สมบัติและได้รับความสำเร็จดังนั้นผู้ที่มีความเป็นธรรมเนี่ยนะมีจิตใจที่ดีมีความเสียสละนะจิตใจเขาก็จิตใจดีนะเขามีอะไรครับทรัพย์สินเงินทองเขาก็จิตเขาอะไรครับเสียสละในทรัพย์สมบัติของเขาจริงแล้วนั่นแหละทำให้เขาสำเร็จและบุคคลที่สองคนที่มีความกรุณาจิตใจอ่อนโยนต่อพี่น้องของเขาจิตใจอ่อนโยนต่อผู้คนของเขาเนี่ยบุคคลเหล่านี้จะได้รับความสำเร็จนะอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอีกคนหนึ่งผู้ที่มีความบริสุทธิ์นะผู้ที่บริสุทธิ์ที่มีลูกหลายคนแต่ไม่ขอความช่วยเหลือแต่ผู้ใครคนใดคนหนึ่งแต่เขานั้นน่ะพยายามที่จะให้ตัวของเขาเองเนี่ยเลี้ยงตัวพยายามที่จะทำให้ตัวเองนั้นน่ะเลี้ยงตัวให้รอดทำงานทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตนเองนั้นน่ะได้รับริสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขานั้นได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺเขาไม่พึ่งใครครับเขาพึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบุคคลที่มีความเป็นธรรมใช้ทรัพย์สินของเขาเนี่ยไปในทิศทางที่อัลลอฮ์พอใจสองคนที่มีความเมตตากรุณาจิตใจอ่อนโยนต่อพี่น้องมุสลิมต่อพี่น้องนะครับคนรอบข้างเขาบุคคลที่สามคนที่มีลูกหลายคนแล้วเขานั้นน่ะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครเขานั้นน่ะนะพยายามที่จะทำงานช่วยเหลือตัวเองเพื่อให้ได้รับนะฮะความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมดังนั้นพี่น้องจึงเห็นได้นะครับว่าบุคคลที่เขานั้นได้อะไรฮะได้อยู่ในแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขานั้นจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและบุคคลที่เขาเมตตาต่อบุคคลที่อยู่รอบข้างเขาจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันนะครับวันนี้ประตูสู่ความเมตตาในเรื่องนะครับความเมตตาต่อผู้คนอื่นนะฮะยังมีนะครับต่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้คิดนะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธาเราต้องมีความเมตตาต่อกันและกันแล้วอัลลอฮ์จะเมตตาเรานะครับวันนี้นะครับประตูสู่ความเมตตาก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปิยานาฏหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจญะฮ์ฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุลมุอ์ซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14
3: รายการดูอาสอนน้องด้วยฮายานเยนาวันนี้เสนอเรื่องดูอาเข้าห้องน้ำอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกามินัลกุบซีวัลคอบาอิสความว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้รอดพ้นจากชัยตอนตัวผู้และตัวเมียจบไปแล้วนะคะกับดูอาสอนน้องพี่น้องอ่านดูอากันหรือยังคะเรามาอ่านดูอาในช่วงที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดูอาศรัทธาชนรวมบทดูอาและบทซิกรุ่นเหรอจัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
4: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเจริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับครับพี่น้องครับเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเรามาพูดคุยแล้วก็ทบทวนนะเรื่องราวของอัลกุรอานนะครับที่เป็นคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นสิ่งที่มุสลิมทั่วโลกนะครับไม่มีใครบอกว่าไม่จำเป็นต้องเรียนแต่ตรงกันข้ามครับว่าเราทุกคนนะให้ความสำคัญกับอัลกุรอานนะซึ่งความสำคัญนี้นะครับคงไม่ใช่บอกเพียงแค่การอ่านอย่างเดียวแต่ความสำคัญนี้คือจะต้องอยู่กับเราต่อเนื่องอ่านนะครับทำความเข้าใจศึกษาทำความเข้าใจและพยายามให้กุรอานเป็นทางนำกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คำนึงถึงอัลกุรอานนะครับวันนี้เราอาจจะแค่ได้อ่านนะครับวันข้างหน้าเราจะได้จำวันนี้เราได้จำวันข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์เราจะได้รู้ถึงทิศทางของอัลกุรอานและก็การสอนการบอกนะครับและเช่นเดียวกันนะฮะชีวิตของคนคนหนึ่งที่อยู่บนโลกดุนยานี้คงบอกไม่ได้และคงจะบอกว่าไม่จำเป็นไม่ได้เลยนะครับว่าการศึกษาอัลกุรอานเฉพาะช่วงของในช่วงของการเรียนประถมเวลาขึ้นมัธยมคงไม่มีเวลาจะเรียนกุรอานแล้วอันนี้ไม่ได้นะนะต้องบอกอย่างนี้นะฮะเพราะกุรอานคือทางนำแห่งชีวิตไม่ใช่บรรทัดฐานของการเรียนประถมไม่ใช่นะฮะดังนั้นให้เราได้ปรับนะได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเราใหม่นะครับว่ากุรอานเป็นธรรมนูญกุรอานเป็นวิถีกุรอานเป็นสิ่งที่เราผู้ศรัทธาทุกๆคนนะครับที่จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับว่าและโดยไม่มีสิ่งที่จะมาเขาเรียกมาห้ามหรือมาขัดขวางให้คนคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมที่จะบอกว่าไม่จำเป็นต้องเรียนอัลกุรอานอีกแล้วอันนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้ประโยชน์จากใครล่ะครับประโยชน์กับพวกเราทุกคนกับคนที่ได้ศึกษาเรียนรู้นะก็จะได้ประโยชน์นะครับได้ข้อคิดจากอัลกุรอานและแน่นอนครับว่าแนวคิดความคิดจากอัลกุรอานและแนวทางจากอัลกุรอานนั้นจะนำพาชีวิตของคนคนนั้นกลุ่มชนนั้นประเทศนั้นสังคมนั้นไปในทิศทางที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับแล้วก็ที่สำคัญคือปลอดภัยจากไฟนรกด้วยนะครับเอาละครับพี่น้องครับเรามาต่อเนื่องเลยจากตอนที่แล้วนะครับเรายังอยู่ในซูเราะห์อัลบะลัดนะครับในอายะห์ที่15นะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับเราบอกถึงความยากลำบากที่ไล่เลียงมานะครับว่าในเรื่องของการปล่อยทาสก็ดีนะการเลี้ยงอาหารนะครับแล้วก็อันดับต่อไปนะครับที่กุรอานบอกถึงความคำว่ายากลำบากก็คืออย่างที่เรียนกับพี่น้องเมื่อตอนที่แล้วนะครับที่บอกว่าถ้าไม่เจอกับตัวเราจะบอกว่าไม่เป็นไรการจ่ายการบริจาคดูง่ายนะฮะเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีจะทำไงเราถือว่าง่ายเราเห็นคนรวยเขามี100ล้านใช่ไหมฮะเราไปขอสนับสนุนไปขออะไรงานโรงเรียนบ้างอะไรบ้างเราคิดว่าแหมแค่หมื่นสองหมื่นทำไมให้ไม่ได้ถ้าเป็นเราให้อยู่แล้วนะเราคิดนะเราคิดเพราะอะไรเราไม่มีลองมีสิครับถ้ามีเป็นไงฮะบางคนโอ้ลองมีดูสิถ้าลองให้ได้เลยทุกคนคิดแบบนี้หมดเลยครับผมจึงอยากจะเปรียบเทียบเอาอย่างนี้ที่เราทุกคนมีเหมือนกันหมดทั้งรวยและจนมีเหมือนกันหมดลองทำดูถ้าตรงนี้เราทำได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องพูดว่าถ้าเรามีเงินเป็นร้อยล้านแล้วเราจะทำไม่ต้องพูดการกระทำจะบอกเองอะไรที่เรามีเหมือนกันครับเวลาครับเวลานี่เรามีเหมือนกันนะคนรวยร้อยล้านเนี่ยเขามีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงคนจนติดดินเขาก็มีเวลา24ชั่วโมงมีใครตกหล่นไหมฮะ ไม่มีเลยไม่มีใครตกหล่นแม้กระทั่ง1วินาทีทุกคนมีเท่ากันหมดเลยอ่ะมาดูว่าถ้าวันนี้เราบอกว่าเราจะทำนู่นทำนี่ลองดูว่า24ชั่วโมงของเราให้กับศาสนาอย่างไร24ชั่วโมงของเราทำงานศาสนาอย่างไร24ชั่วโมงของเราแบ่งปันเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์เพื่อไม่ใช่แค่อิบาดะห์อย่างเดียวนะเพราะแค่อิบาดะห์อย่างเดียวไม่ใช่เอาตัวรอดอย่างเดียวคนเดียวไม่ใช่เราจะต้องดูสังคมเราจะต้องมองหลายๆอย่างการเสียสละนะบางทีมันไม่เห็นภาพอาจารย์เสียสละเวลาเนี่ยบางทีไม่เห็นภาพนะฮะเสียสละเงินน่ะมันเป็นภาพนะฮะดังนั้นมนุษย์นี่บางทีถ้าไม่เห็นภาพอะไรบางทีมันจินตนาการไม่ได้มันมองไม่ออกถึงความสำคัญถึงประโยชน์มันมองไม่ออกแต่คนศรัทธาเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมีภาพหรอกครับไม่จำเป็นต้องเห็นภาพไม่จำต้องเป็นอะไรที่จับต้องได้แต่เป็นอะไรที่มันมาจากหัวใจสัจธรรมความจริงที่กุรอานฮะดีษศาสนาอิสลามสอนไว้เขาเชื่อมั่นนั้นเราจึงเห็นว่าในอดีตเนี่ยเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเวลาเข้าความงานศาสนาเสียสละเรื่องศาสนาเขาไม่มองเลยว่าเขาจะได้อะไรกลับมาเพียงแค่คำพูดเดียวครับดะคอลันจันนะจะได้เข้าสวรรค์ไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่หัวใจด้วยความเชื่อมั่นเขาบุกลุยเลยเขามุ่งหน้าเขาเสียสละทุกอย่างที่เขามีที่เหมือนกับคนรวยๆมีก็คือเวลาวันนี้พี่น้องครับถ้าเราบอกว่าคนคนนี้เนี่ยควรที่จะทำอย่างนั้นนั้นงานศาสนาอย่างนี้เราถามตัวเราเองนิดนึงว่าวันนี้เรามีเราทำไหมถ้าเราทำอินชาอัลเลาะห์ค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปเราจะรู้ทันทีว่าและแน่นอนครับถ้าวันหนึ่งอัลเลาะห์ให้เราก็สามารถทำได้แต่ถ้ายังไม่เคยทำเลยในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วหวังว่าถ้าเรามีเหมือนคนนั้นคนนั้นเราจะทำโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะฮะแต่น้อยครับต้องเรียนกับพี่น้องตัวนี้ทำไมอัลลอฮ์ถึงไม่ให้เราเพราะพระองค์รู้ว่าถ้าให้เราอาจจะพลาดพังไปก็ได้นะสู้เรามีบ้างไม่มีบ้างเนี่ยเราจะได้เป็นคนดีของอัลลอฮ์เราจะได้มีการคิดเรื่องศาสนาทำงานอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่คือเป็นขั้นตอนที่กุรอานบอกไว้ในซูเราะห์นี้นะครับที่บอกว่ายาตีมันดามักรบะนี่ครับแบ่งปันอาหารมาสักครู่นี้กับใครล่ะครับก็คือยาตีมันเด็กกำพร้านะแบ่งปันเรื่องของอาหารการกินเรื่องความเป็นอยู่ความสะดวกสบายอะไรที่เราพอหยิบยื่นให้ได้แต่อย่าลืมครับไม่ใช่ให้แค่วัตถุนะฮะที่หลายคนวันนี้ถ้าพูดถึงเด็กกำพร้าแล้วจะมองไปที่วัตถุแต่ลืมนึกไปว่าเด็กกำพร้าที่เขาควรจะได้มากกว่าวัตถุคือศาสนาและในกุรอานบอกว่ามักรอบะถ้าเป็นเด็กกำพร้าที่เป็นญาติใกล้ชิดเนี่ยเป็นหลานเราเป็นอะไรญาติเราก็ถูกคำนึงถึงด้วยนะอย่ามองข้ามคนใกล้ชิดแล้วไปมองไกลๆซึ่งแน่นอนแหละครับเป็นเหตุหรือเป็นผมไม่เรียกว่าธรรมชาตินะฮะเป็นสิ่งที่มนุษย์โลกมักจะทำกันคืออะไรครับคนใกล้ตัวเนี่ยเรามักจะมองไม่เห็นหรือเห็นก็คิดว่าไม่น่าช่วยเหลือนะบอกแล้วเตือนแล้วมันดื้อดึงก็เลยไม่ช่วยเลยไม่นั่นเลยนะแต่คนอื่นที่ไกลออกไปน่าช่วยเหลือครับเพราะเรายังไม่เคยบอกเขาไม่เคยสอนเขาถูกไหมฮะเราคิดว่าเขาเป็นคนดีเขาคิดว่าเขาโอ้โหพูดและเชื่อฟังนะก็เราเจอกันแค่10นาทีไงครับเขาจะดื้อด้านอะไรกับเราล่ะครับแต่ญาติใกล้ชิดเนี่ยแหละครับเห็นเป็นหลานเห็นเราเรียกน้าเรียกป้าเรียกจีเรียกจูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยญาติใกล้เรานะมันก็มีดื้อบ้างมีพูดจาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราพี่น้องครับที่จะต้องดูแลเขาให้ความรักความอบอุ่นให้ศาสนากับเขานะกับเด็กกำพร้าที่เราอาจจะไปเจอครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกให้นั่งตัวตรงก็นั่งตัวตรงนะแล้วก็ฟังเราอธิบายสัก10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงใช่ไหมฮะเราก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะไม่ใช่ทำไม่ได้มันทำได้อยู่พี่น้องแต่เพียงแค่ให้กุรอานวางสเต็ปอย่างนี้นะอย่ามองข้ามคนใกล้ตัวถ้าทุกคนคิดอย่างนี้เชื่อเหลือเกินนะครับเด็กกำพร้าที่อยู่ไกลออกไปก็จะมีญาติพี่น้องที่มีพละกำลังหรือมีสถานะหรือมีฐานะที่พอช่วยเหลือกันนะก็จะช่วยเหลือกันนะสังคมก็จะเดินหน้าได้เร็วซึ่งจะรอจะจุดเดียวไม่ใช่นะครับนะนั่นคือในกุรอานได้บอกกับพวกเราทั้งหลายนะครับเอามิสกีนันดามัตรบะหรือคนยากจนนะยากจนแบบติดฝุ่นยากจนแบบ บ้านเราคงจะไม่เห็นนะยากจนแบบไม่มีอะไรจริงๆนะน้อยที่เราเห็นนะคือบางทีของเราไม่ใช่ยากจนคืออยากจนนะไม่ได้จนนะครับเพราะน้ำไฟโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นยังมีอ่ะจนยังไงอ่ะจนแบบติดดินพี่น้องครับนะบางประเทศนี่ยังมีอยู่นะบางประเทศนี่ยังมีอยู่ติดดินจริงๆนะติดก็คือพูดง่ายว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวคนเดียวอย่างนี้เลยบ้านไม่มีนะจะกินก็ไม่มีจะนอนก็คือเดินไปเรื่อยๆคำไหนนอนนั่นนี่ที่บ้านเราเรียกว่าจรจัดหรือคนไร อะไรญาติขาดมิตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคือหลายที่บางทีเขามีเป็นครอบครัวนะไม่ใช่คนเดียวนะเป็นทั้งครอบครัวแต่อยู่แบบนี้นะแบบติดดินมากๆนะครับดังนั้นการที่เราต้องช่วยเหลือนี่คือความยากลำบากนะทำใจได้ไหมช่วยเหลือคนเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าเราลำบากไม่ใช่เขาลำบากเนี่ยเราอัลลอฮ์กำลังบอกเราคือบุคคลที่สามารถแบ่งปันการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆได้ไล่จากหนักแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เรารู้ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่อิสลามบอกในเรื่องการดูแลสังคมคนเดียวเอาตัวรอดอย่างเดียวพี่น้องอิสลามไม่ได้บอกเลยว่ารวยมีฐานะกินได้นอนหลับอามันอิบาดะห์ดีคนเดียวผ่านไปเลยครับไม่ใช่แต่อิสลามกำลังบอกว่าเราต้องอยู่เป็นญะมาอะห์เป็นสังคม และสังคมที่บอกนี้ก็คือสังคมแห่งการแบ่งปันและการช่วยเหลือนะครับการที่จะทำความดีพี่น้องครับการที่เราจะทำความดีเนี่ยถ้าพูดเฉยๆว่าทำ1 2 3เนี่ยบางทีเราดูว่าง่ายพูดง่ายนะครับยิ่งอยู่ในขั้นแรกในมัจลิสหรือในการประชุมในการอภิปรายในการพูดงานศาสนาบางทีไฟมันมาเราก็อยากจะทำเลยแต่ทำไมครับเวลากลับไปถึงบ้านเป็นไงฮะปัญหาครอบครัวปัญหาที่บ้านปัญหาลูกปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องเป็นไงฮะลืมไฟดับปุ๊บเลยไฟที่เพิ่งจะผุดขึ้นมานะเหมือนติดไฟเนี่ยยังไม่ได้แดงดีนะเพิ่งจะเริ่มติดนะเพิ่งจะเริ่มติดกลับไปเจอพายุฝนกระหน่ำลงมาดับสนิทกว่าจะจุดอีกทีโอ้โหก็ยากลำบากเพราะอะไรฐานมันชื้นต้องมาเผาหัวต้องมาตากให้แห้งแล้วก็โอ้โหเนี่ยนั่นคือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าการทำความดีมันไม่ใช่ว่าวันนี้รู้แล้วทำได้แต่ทำความดีมันจะต้องพยายามไต่เต้าไปทีละขั้นทีละตอนใช้เวลาใช้เขาเรียกญะมาอะห์หรือกลุ่มที่จะต้องช่วยกันผลักดันช่วยกันจับมือช่วยกันตักเตือนช่วยกันแนะนำก้าวไปสู่หรือก้าวผ่านสิ่งต่างๆมรสุมต่างๆของชีวิตนี้ไปได้เพื่อให้เราอยู่ในคันลองและกันที่กุรอานบอกกับพวกเราทั้งหลายดังนั้นพี่น้องครับที่ผมพยายามเน้นย้ำว่ากุรอานคือทางนำกุรอานคือทางออกเนี่ยนี่แหละครับแต่ถ้าเราไม่มองจุดนี้เราคิดว่าก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็นมาดอยู่แล้วเราเนี่ยไม่ทิ้งนมาดอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่เคยคิดจะบอกคนอื่นว่าจะต้องนมาดไม่เคยคิดมองว่าเราจะต้องทำอะไรมากกว่าที่นมาดหรือเปล่าในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในอยู่กับสังคมนะไม่เคยคิดจะบอกว่าถ้าใครไม่นมาดจะเป็นอย่างไรแล้วจะชวนเข้ามานมาดอย่างไรนะเวลาไปชวนครั้งหนึ่งเขาปฏิเสธเขาว่ามาแล้วก็หยุดเลยไม่กล้าชวนอีกต่อไปไม่กล้าพูดอีกต่อไปเพราะทำใจไม่ได้รับการตำหนิของคนอื่นไม่ได้นี่แหละครับความยากลำบากมันอยู่ตรงนี้พี่น้องครับคนเดียวเราทำของเราเองเนี่ยนะแรกๆก็อาจจะลำบากหรอกครับแต่เวลาทำไปเรื่อยๆมันเคยชินมันจนกระทั่งมันคุ้นเคยแล้วก็รักในการที่จะทำแต่มันต้องพัฒนาขึ้นไปไม่ใช่จบแค่นี้ตราบใดยังมีชีวิตอยู่นะครับเรื่องศาสนาไม่ได้จบแค่นี้ครับมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอย่างไรนะฮะเพราะอะไรอายะห์ถัดไปนะครับกุรอานนะในซูเราะห์นี้นะครับบอกกับเราว่าซุมมากานะมินัลลดีนาอามะนูวะตะวาซาวบิสซับรวะตะวาซาวบิลมัรฮะมะนี่แหละครับกุรอานบอกว่าและผู้ที่ศรัทธานะครับดังนั้นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาตรงนี้ก็คือเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลกุรอานใช้คำว่าอามะนู ไม่ใช่แค่เป็นมุสลิมนะครับศรัทธาคือต้องปฏิบัติอามะนูนี่เขาต้องรวบควบคู่กับการปฏิบัตินะถ้าอัสลามูนี่คือยอมรับก่อนอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเป็นมุสลิมละแต่จะเป็นอามะนูเมื่อไหร่ครับเมื่อเขาปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดครบถ้วนพัฒนาอีหม่านพูดง่ายพัฒนาอีหม่านขึ้นไปถึงระดับคำว่ามุมินหรือผู้ศรัทธาที่กุรอานได้บอกไว้จะเจออะไรครับมรสุมของชีวิตมรสุมของปัญหามรสุมของการใช้เวลาของเราที่จะอยู่กับสังคมเล็กๆที่เรียกสังคมครอบครัวสังคมเล็กคือสังคมใหญ่ขึ้นไปคือสังคมหมู่บ้านปัญหานี่มันจะเกิดแล้วทำยังไงล่ะครับปัญหาต่างๆแล้วไม่ยกเว้นพี่น้องเกิดทุกคนมีอย่างนี้ทุกคนแตกต่างถึงวิธีเท่านั้นเองแตกต่างถึงเรื่องหัวข้อเรื่องเท่านั้นเองบางคนมีปัญหาเรื่องของเวลาบางคนมีปัญหาเรื่องของบุคลากรบางคนมีปัญหาเรื่องของเงินบางคนมีปัญหาเรื่องของการกินแล้วแต่จะมีปัญหาครับแต่มีไหมมีทุกคนครับเพราะนี่คือบททดสอบของชีวิตมนุษย์ที่มันอยู่นิ่งไม่ได้ดังนั้นจึงไม่แปลกถ้าบางเราอ่านอัลกุรอานเจอคำว่าอามานูผู้ศรัทธาและบางอายะบางซูเราะห์จะมีคำว่าอะไรครับวะตะวาซาวบิสซับรจะมอบควบคู่กับคำว่าอามานูด้วยนั้นผู้ศรัทธาเวลาทำความดีแล้วอามันอิบาดะห์เรื่องดีๆแล้วต้องอะไรด้วยครับต้องตักเตือนกันให้มีความอดทนด้วยพี่น้องเพราะอะไรเพราะการทำดีเนี่ยมันไม่ใช่ทำได้เขาเรียกมันไม่ยากครับทำดีเนี่ยแต่จะรักษามันไว้จะเริ่มต้นไว้เนี่ยมันยากสตาร์ททำความดีนี่ยากหน่อยนะเผาหัวไม่ค่อยติดเนี่ยรถยนต์ก็เผาไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะต้องตากแดดสักพักนึงให้มันร้อนๆหรือยังไงเนี่ยนะยังเผาไม่ค่อยติดแต่ถ้าติดจะไปได้ไกลไหมนะจะไปได้ไกลไหมหรือไปได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ดับนี่คือสิ่งหนึ่งที่กุรอานบอกเราว่ามัตวาซอบิสซต้องตักเตือนกันบอกกล่าวกันนะฮะเรื่องของความอดทนให้รู้ถึงความอดทนด้วยว่าการเป็นผู้ศรัทธาคนหนึ่งที่เขาจะต้องพยายามตัวของเอก่อนนะฮะต้องพยายามในการที่จะรักษาไว้คำเป็นมุสลิมข้อที่หนึ่งสองพัฒนาในการเป็นมุสลิมให้เข้าไปถึงคำว่าอามะนูหรือผู้ศรัทธา แปลว่าไม่ใช่เชื่อหลายคนวันนี้บอกว่าฉันเป็นมุสลิมแล้วก็ไม่นมาศบางคนบอกว่าเป็นมุสลิมไม่นมาศก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าเราเนี่ยอยากนมาศแต่ไม่มีเวลามีด้วยเหรออันนี้ความเข้าใจค่อนข้างตัวเองทั้งนั้นเลยครับซึ่งมันไม่ใช่ครับบางคนบอกว่าอัลลอฮ์รู้ว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะดังนั้น หวังว่าอัลลอฮ์จะให้ริสกีผ่านหวยมีด้วยนะอัลลอฮ์คงไม่เอาโทษเพราะเราเจตนาดีว่าถ้าได้แล้วจะได้มาดูแลครอบครัวมาช่วยเหลือครอบครัวนะครอบครัวจะได้อยู่เย็นเป็นสุข อยากกินอะไรก็กินอยากได้อะไรก็ได้แล้วก็ได้มีเวลานะไม่ต้องมานั่งบากบั่นหาเงินแล้วก็ไม่มีเวลานมาศนี่คิดเองทั้งนั้นเลยถึงบอกว่า การที่ผู้ศรัทธาคนหนึ่งเนี่ยรักษาอามันอิบาดะห์ที่ดีงามแล้วต้องมีความอดทนด้วยขาดความอดทนนี่ไม่ได้แล้วทำยังไงครับบอกให้อดทนอย่างเดียวผมว่าใช่สิคือไม่เชื่อเรานะพี่น้องถ้าพี่น้องพูดอะไรแล้วมีคำตอบกลับมาก็ใช่สิแปลว่าเขาไม่รับในสิ่งที่เราพูดกุรอานมีทางออกครับนะเพราะเขาบอกว่าไม่ใช่เขาเนี่ยเราคือไม่รู้สึกไม่ใช่เขาเวลาเราไปเตือนใครเขาบอกก็ใช่สิไม่โดนกับตัวเองคงไม่สำนึกหรอกคงไม่รู้หรอกจะแก้ปัญหาอย่างไรเห็นไหมฮะดังนั้นนี่คือบททดสอบที่เราจะเจอกับการนาซีฮัตการบอกกล่าวการชักชวนจะเจออย่างนี้แหละครับกุรอานให้ทางออกเนี่ยวะตะวาซาวบิลมารฮะมะจงบอกกล่าวจงตักเตือนกับคนที่ทำความดีเนี่ยนะครับถ้าเจอปัญหาอย่างนี้เจอคำกระแนะกระแหนหรือคำทำให้เราหมดกำลังใจเนี่ยบอกเลยครับว่าเขาจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องตกใจแล้วไม่ต้องสิ้นหวังด้วยครับว่าปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นหรือที่มันเกิดขึ้นที่มันมาทำให้ไฟของเราจะหมดไปเนี่ยนะครับให้เตือนกันว่าอินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับความเมตตาความจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา พื่ออะไรครับสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นนะไม่ว่าเราจะโดนอย่างไรหรือใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่หน้าที่ของเราคือทำหน้าที่ของเราถึงบอกกล่าวและสิ่งที่เราจะได้อินชาอัลลอฮ์คือความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับครับพี่น้องครับนี่คือแนวทางและก็นี่คือสิ่งที่กุรอานบอกกับเราในการใช้ชีวิตในดุนยาแบบสังคมร่วมนะครับเราจะมีในอายะห์ถัดไปจะบอกอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในตอนต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
6: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
7: ์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
6: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
2: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซะกะรียาลิคุณปีชาลินาอ้วนหวังพักดีฮัจญีซะกะรียาลิคุณปีชาลินาอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปิยานาถหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจญะฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุลมุอ์ซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 น.หรือเวลาหลังมัสยิดณ มัสยิดอัสซะลาฟียะห์ถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร0643931481 0643931481
8: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
9: คุณกำลังรับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายศรัทธาของอิสลามทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
10: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.งานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
11: อัสอะลุลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีมอันยัชฟียักอัสอะลุลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีม

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: เตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771711009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอ

0: ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปิยานาถหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจญะฮ์ฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุลมุฮซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลิจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นหรือเวลาหลังมาซูรีณมัสยิดอัสซาลาฟียะถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร0643931481 0643931481
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออ
1: ินนาอะฏอยนากัลกอซัร
2: แท้จริงเราได้ประทานอันกอซัรแก่เจ้าแล้ว
1: ฟัศอลลิลิร็อบบิกวันฮัร
2: ดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชือดสัตว์พลี
1: อินนะชานิอะกะฮุวัลอับต
2: ัรแท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาด

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รับชมรายการทีวีมุสลิมทุกท่านนะครับเราคงจำได้นะครับว่าช่วงเวลาอย่างนี้นะครับในรายการต้องเป็นไปตามแบบอย่างนะครับก็กลับมาพบกับพี่น้องนะครับเพื่อที่จะให้เราทุกคนนั้นได้เข้าใจถึงบทบัญญัติคำสั่งสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สำคัญนั่นก็คือทำอย่างไรให้เรานั้นได้นำหะดีษของท่านนบีมาสู่การปฏิบัตินะครับเมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้พูดเกริ่นไว้นะครับว่าบุคคลที่ได้บอกได้สอนรู้ในเรื่องของศาสนาเข้าใจในเรื่องของศาสนานะครับนั่นหมายถึงเราทุกคนเราทุกคนตรงนี้หมายถึงมุสลิมทุกคนที่เข้าใจในเรื่องของศาสนาแต่เข้าใจน้อยเข้าใจมากนั้นคนละประเด็นนะครับทุกคนมีความเข้าใจหมดและวันนี้ถ้าเราได้สอนเรื่องของศาสนาเราได้บอกได้กล่าวเรื่องของศาสนาเราอยากจะให้พี่น้องเราเข้าใจในเรื่องของศาสนานะครับเราก็สามารถที่จะบอกได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้สติมากที่สุดนั่นก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เราได้บอกได้สอนคนด้วยอย่าได้เป็นบุคคลที่บอกเขาอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยปะละเลยกับตัวเองโดยคิดและเข้าใจว่าหน้าที่ของเราคือบอกปฏิบัติคือคนอื่นแต่เรานั่นก็คือคอยนั่งเฝ้าดูและคอยหาข้อมูลคอยหาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาป้อนให้กับคนอื่นไม่ใช่อิสลามไม่ใช่ศาสนาอย่างนั้นแต่อิสลามเป็นศาสนาที่คนรู้คนเข้าใจจะต้องเป็นบุคคลที่ทำคนอันดับแรกพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับประวัตินี้พี่น้องคงจะรับทราบและรับรู้มาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อบอกอะไรที่เป็นเรื่องของความดีซอฮาบะห์ทุกคนพยายามที่จะปฏิบัติเลยพยายามที่จะปฏิบัติเลยถึงแม้บางครั้งเขาอาจจะถ้าเรามองกันนะครับเขาไม่มีศักยภาพในการปฏิบัติแต่เขามองว่าเขาทำได้ในจุดนี้ซึ่งอยากที่จะให้พี่น้องได้เห็นภาพนะนั่นก็คือการจ่ายทานเนี่ยการบริจาคทานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้บริจาคกึ่งหนึ่งในหนทางของอัลเลาะห์และเหลือไว้ให้กับครอบครัวบ้างทุกคนได้ยินอย่างนี้กลับบ้านหมดเลยครับแล้วก็ไปดูว่าเขามีอะไรนะที่เราเรียก

กันว่าทรัพย์สมบัตินะที่เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินก็บริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งครับบริจาคหมดบ้านเลยนะครับก็มีคำฟ้องมาถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกว่ามีคนคนหนึ่งมีชายคนหนึ่งทำเกินคำพูดท่านนบีเขาบริจาคหมดบ้านเลยเขาไม่เหลืออะไรให้กับครอบครัวเลยท่านนบีจึงเรียกชายผู้นั้นมาแล้วถามว่าเหตุการณ์ที่ฉันได้ยินมาเป็นจริงหรือเขาบอกใช่แล้วก็ท่านนบีถามว่าแล้วเหลืออะไรให้กับครอบครัวล่ะเขาบอกไม่พอเพียงหรือที่ฉันเหลืออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ให้กับครอบครัวของฉันคนคนนั้นคือท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันพี่น้องเห็นไหมครับว่าทุกเรื่องทุกอย่างที่เขารับทราบรับรู้มาเขายังไม่ได้บอกใครนะแต่เขาต้องการที่จะเผยแพร่ต่ออันดับแรกเขาทำก่อนพี่น้องครับเขาทำก่อนวันนี้เราก็เช่นเดียวกันครับอย่าบอกว่าวันนี้ก็เราไม่ใช่อาจารย์เราไม่ใช่ผู้รู้เราไม่ใช่โต๊ะครูเราจึงไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้ไม่ใช่ครับพี่น้องครับเราบอกในเรื่องที่เรารู้เราสอนคนที่เขาไม่รู้ในสิ่งที่เรารู้เราตักเตือนกันเราอบรมกันในสิ่งที่คนคนนั้นยังไม่เข้าใจแค่นั้นเองทุกคนมีความรู้หมดพี่น้องครับนั้นอายะห์นี้อายะห์ที่เราเคยคุยกันไปไว้นะครับว่าถ้าเราสั่งคนให้ทำความดีในขณะที่เราตัวเราเองยังปล่อยปละละเลยอยู่นะครับเราลองคิดสักนิดหนึ่งถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีทำไมเราไม่เอาถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นรอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเราไม่ทำหรือเราคิดว่าเราเข้าสวรรค์แล้วเห็นไหมครับภาพนี้พี่น้องครับมันเกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะครับที่เห็นได้ชัดเลยพี่น้องจะเห็นว่าเด็กเยาวชนตัวเล็กๆผู้ปกครองก็พยายามที่จะหาเขาเรียกอะไรนะฮิญาบผ้าคลุมหัวใส่ตกแต่งสวยงามนะครับซื้อหลากหลายสีสันให้ใส่วันนี้สีนั้นวันนั้นสีนั้นในขณะที่ผู้ปกครองที่จูงลูกหลานมานั้นไม่คลุมหัวผ้าคลุมหัวหลุดก็พยายามจะใส่ให้ดูดีนะครับในขณะที่คนสอนคนสั่งคนที่ซื้อมาให้ไม่ได้ปฏิบัตินี่ก็เป็นจุดหนึ่งถามว่าเรารู้ไหมวันนี้ว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับนั้นวันนี้มาดูนะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเพื่อเตือนสติกับพวกเราทั้งหลายเตือนสติกับพวกเราทั้งหลายว่าถ้าวันนี้เราสอนเราบอกเราอบรมเขาเราฝึกให้เขาเป็นคนดีแต่เราไม่เคยเป็นแบบอย่างไม่เคยทำในสิ่งที่เราพูดในเรื่องของความดีในเรื่องของศาสนาเลยนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในวันกิยามะห์หลายครอบครัวครับบางครั้งเราก็ได้ยินบางครั้งเราก็รู้บางครั้งมันเกิดขึ้นในครอบครัวเราบางครั้งมันเกิดขึ้นในวงญาติของเราในเพื่อนบ้านของเรานะครับเราบอกให้ลูกหลานพูดจาไพเราะแต่คนที่บอกเนี่ยก็พูดจาในสิ่งที่พูดง่ายว่าไม่สมควรที่จะพูดระหว่างพ่อแม่บิดามารดากับลูกต้องใช้ภาษาอย่างไรกับลูกที่จะต้องพูดกับผู้ใหญ่ต้องใช้ภาษาอย่างไรซึ่งเราจะเห็นว่ามันคละกันไปหมดนะครับแล้วเราก็เฝ้าสอนเฝ้าอบรมเฝ้าบอกว่าต้องเป็นคนที่มีมารยาทต้องเป็นคนที่มีสัมมาคารวะต้องเป็นคนที่มีศาสนาแต่คนที่พูดไม่ได้กระทำเลยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกชัดเจนนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนนะครับเราทุกคนเลยมุสลิมทุกคนควรตระหนักตรงนี้และพยายามที่จะมองตัวเองให้มากๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะนำสิ่งต่างๆที่เรารู้เราทราบนำมาสู่การปฏิบัติอย่าได้ท้อแท้และอย่าได้คิดมุมกลับอย่าได้คิดมุมกลับว่าถ้าอย่างนั้นไม่พูดซะดีกว่าจะได้ไม่ถูกลงโทษอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพราะหน้าที่ของทุกคนที่รับทราบรับรู้ในเรื่องของศาสนาเป็นหน้าที่ของเขาคนนั้นเลยครับ
ที่จะต้องนำอัลอิสลามบอกต่อไปนำความดีความรู้ความเข้าใจเรื่องศาสนาบอกต่อๆกันไปนะครับมันเป็นบทเหมือนกับว่าสิ่งที่จะตอกย้ำให้กับเราจะต้องมีการปฏิบัติในเรื่องของศาสนานั่นเองนะครับจากท่านอบีไซดินอุซามะตะอับนีไซดอัลฮาริซะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับได้รายงานว่าซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านนบีได้กล่าวอย่างนี้ครับว่ายุตาบิรรอจุลยะมัลกิยามะติฟะยุลกอฟินนารในวันนั้นคือวันกิยามะนั้นจะชายคนหนึ่งจะถูกนำมาในวันกิยามะและถูกโยนลงไปในไฟนรกฟะตันดะลิกุอักตาบุบัตนิฮีคนนี้ทำอะไรครับโยนลงไปในไฟนรกนี่ก็ถูกลงโทษแล้วครับแต่เขาคนนี้ทำอะไรครับเขาเดินหมุนเวียนรอบไส้ตัวเองไส้ของเขานั้นจะถูกนำออกมาข้างนอกและเขาก็เดินวนรอบไส้ตัวเองเป็นภาพที่น่าอุจจารมากๆเป็นภาพที่น่ารังเกียจมากๆนะครับฟาอย่าดูรูบิฮาเขาเดินรอบๆมันอย่างนั้นกามาอย่าดูรุลฮิมารฟิลฟิรฮะอันนี้นบีเปรียบเทียบ เดินรอบๆแบบไหนครับเหมือนกับลาที่กำลังหมุนโม่นะในอดีตเนี่ยเขาใช้ลาหมุนโม่ วนๆรอบๆโดยมีอะไรที่คล้องอยู่บนคอของมันแล้วก็ประมาณนั้นดังนั้นพี่น้องครับ ถ้าวันนี้เรารู้ภาพอย่างนั้นเราลองจินตนาการพี่น้องความเจ็บปวดความภาพที่ไม่พึงประสงค์ที่อยากจะมองมันเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่ามันเป็นกับเราหรือเปล่านะครับท่านนบีได้บอกต่อฟะยัจตะมิอุอิไลฮิอะห์ลุนนารชาวนรกทั้งหลายก็รวมตัวกันแล้วก็มาบอกเขาว่าฟะยะกูลูนะแล้วก็พูดขึ้นมาว่ายาฟูลานโอ้ชายคนนี้เอ๋ยมาละกะท่านเป็นอะไรนี่ชาวนรกขนาดเป็นชาวนรกนะครับที่ถูกลงโทษในเรื่องใดก็แล้วแต่ครับเห็นสภาพอย่างนี้ทักทุกคนเลยว่าชายเอ๋ยถ้าเป็นอะไรกับท่านอัลลัมตะกุตะมุรุบิลมารูฟวะตันฮาวนาอานิลมุนกัรมิใช่หรือท่านน่ะจำได้ว่าท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่สั่งให้คนทำความดีห้ามและเป็นบุคคลที่ห้ามคนให้ไม่ทำความชั่วท่านคนนั้นไม่ใช่หรือที่พวกเรารู้จักฟะยะกูลูชายคนนั้นก็จะกล่าวว่าบะลาใช่แล้วฉันเป็นคนนั้นแหละที่บอกให้ทุกคนทำความดีให้ประกาศให้ประชาชาติให้ทุกคนมาฟังเรื่องศาสนากลับไปปฏิบัติเรื่องศาสนาแต่ทำไมครับกุนตุอามรุบิลมารูฟฉันเป็นบุคคลที่สั่งให้คนทำความดีวะลาอาตีแต่ตัวฉันไม่ได้ทำพี่น้องครับมันน่ากลัวอย่างเงี้ย ท่านนบีบอกกับพวกเราทั้งหลายไม่ใช่บอกเพื่อให้เรานั้นเลิกพูดเลิกสอนไม่ใช่ครับความเข้าใจอย่างนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดแต่ท่านนบีบอกให้เราให้รู้อย่างนี้ว่าวันนี้พูดอะไรเราต้องทำด้วยศาสนาเรารู้อะไรต้องปฏิบัติด้วยจะได้มากได้น้อยพี่น้องอย่าไปคำนึงครับว่าเรารู้เยอะแต่เราทำได้นิดเดียวนะครับก็คนเราอีหม่ามันไม่เท่ากันแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราทำหรือเปล่าแค่นั้นครับวันนี้เราทำนิดเดียวก็พัฒนานะครับพัฒนาวันนี้ซุนนะห์รอวาติบจำเป็นนะครับซุนนะห์รอวาติบนี่นะครับอย่าคิดว่าเป็นซุนนะห์อย่างเดียวแล้วก็ปล่อยปะละเลยกันหมดให้สลามเสร็จปุ๊บเราก็ออกเลยเพราะคิดว่าเป็นซุนนะห์งานอื่นสำคัญกว่าถามว่าถ้าเราขึ้นยืนนมาซุนนะห์รอวาติบอีกจะเสียเวลาอีกกี่นาทีแต่สิ่งที่เราได้ล่ะครับมันมหาศาลในขณะเดียวกันเรากำลังบอกเยาวชนบอกเด็กๆบอกลูกหลานของเรานมาเสร็จแล้วต้องมีซุนนะห์ด้วย แล้วเราทำไหมครับนี่แหละครับสั่งให้คนทำความดีวะลาอาตีแต่ฉันไม่ได้ปฏิบัติวะอันฮาอานิลมุนกัรและฉันห้ามไม่ให้คนทำความชั่วว่าอาตีแต่ฉันปฏิบัติซะเองห้ามไม่ให้คนทำแต่ตัวเองปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับ
ะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่เตือนเราทุกคนนะครับอยากจะให้เราทุกคนนั้นได้เข้าใจถึงสิ่งที่ท่านนบีเป้าหมายความหมายที่ท่านนบีบอกกับพวกเราทั้งหลายนั่นก็หมายความว่าทุกอย่างที่เรารู้นะครับต้องทำทำยังไงให้ทำได้ครับหลายคนบอกทำไม่ได้ไม่คุ้นเคยไม่เคยชินง่ายๆครับเอาสิ่งที่เรายังไม่ทำไปบอกคนอื่นบอกคนอื่นครับมันจะมีแรงกระตุ้นให้เรานั้นได้ปฏิบัติบางครั้งอยู่คนเดียวอาจจะทำยากเราต้องอยู่กับสังคมพอมาอยู่กับสังคมเมื่อเราสอนเราบอกแล้วมันจะสะท้อนให้กับเราวันนี้ให้เราเริ่มปฏิบัติเหมือนกับการฝึกเมื่อเราได้คุ้นเคยได้เคยชินเราอยู่คนเดียวเราก็สามารถจะทำได้นะครับหน้าที่สิ่งจำเป็นของผู้ศรัทธาทุกคนคือเรียนศาสนารู้ศาสนาเข้าใจศาสนาและที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องเผยแผ่ศาสนาเผยแผ่ไม่ใช่เผยแผ่ด้วยคำพูดต้องเผยแผ่ด้วยการปฏิบัติการกระทำอย่างต่อเนื่องนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่บอกและสะท้อนให้กับพวกเราทุกคนว่าวันนี้เราเหมือนชายคนที่นบีบอกหรือไม่นะครับถ้าหากว่าเราไม่ต้องการเป็นแบบนี้นะครับให้เริ่มจากการปฏิบัติที่ตัวเรานะครับจะได้มากได้น้อยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราทำหรือเปล่าอัลลอฮฺสุตาเป็นผู้ทรงรอบรู้ดังนั้นพระองค์รู้ว่าเรามีเจตนาและกระทำอย่างไรนั้นพระองค์จะเป็นผู้ตัดสินในวันอาคิเราะห์เองนะครับหน้าที่ของพวกเราทุกคนก็คือต้องรู้ศาสนาเรียนศาสนาและปฏิบัติศาสนาอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเรียนรู้ด้วยหัวใจก้าวไปด้วยศรัทธาสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอะมาบะอ์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพี่น้องผู้ชมรายการทีวีมุสลิมทุกท่านครับวันนี้ในรายการของวะลาฮะดีษนะครับจะนำหะดีษมาคุยนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันว่าหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะนำมาสู่การปฏิบัติหรือดำเนินชีวิตของพวกเราในยุคปัจจุบันได้อย่างไรนะครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าหากว่าพวกเราทุกคนพยายามที่จะร่วมกันทำความเข้าใจนะครับเรียนรู้เพื่อที่จะนำหะดีษที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในปัจจุบันและการในการสอนและการบอกต่อๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นการใช้ชีวิตร่วมในสังคมเราทุกคนก็น่าที่จะนำมาสู่การกล่าวขานแล้วก็พูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้ทุกคนนั้นได้รับความเข้าใจได้รับความรักในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะรับฟังในเรื่องของศาสนามากขึ้นนะครับวันนี้ครับเป็นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงพวกเราทั้งหลายเป็นหะดีษที่แสดงถึงความห่วงใยของท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับประชาชาติของท่านแน่นอนในยุคของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้รับการอบรมคำสั่งสอนโดยตรงจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ได้ผ่านการยอมรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแล้วนะครับมาถึงยุคของเราที่ห่างกับท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึง 1,400 กว่าปีนั้นเราจะทำอย่างไรนี่เป็นความห่วงใยอีกอย่างหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แสดงให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่น่ากลัวที่จะมาทำลายล้างอีมานความเข้าใจนะครับหรืออัลอิสลามในตัวของประชาชาติของท่านนั้นคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังที่ในสุภาษิตไทยมักจะบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นกำลังที่จะเห็นว่าถ้าวันนี้เรารู้ว่าจุดอ่อนของเราที่จะไม่ทำให้อิมานนั้นเพิ่มพูนขึ้นมันคืออะไรและอะไรที่เป็นจุดบอดของเราที่หรือเป็นประตูที่ทำให้เชตอนศัตรูตัวฉกาจของเรานั้นเข้ามาทำสร้างอิทธิพลนะครับเข้ามา ทำให้เรานั้นมีความเข้าใจนะครับหรือมีการหลงไหลออกนอกศาสนาถึงแม้จนกระทั่งทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะเพิ่มพูนอีหม่านของเราได้ทำอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับซึ่งหะดีษบทนี้รายงานจากท่านมิสวัรริบนีมักรมะซอฮาบะห์ท่านนี้นะครับเป็นซอฮาบะห์ที่เกิดในนครมักกะนะเกิดในนครมักกะหลังจากที่ท่านนบีได้ฮิจเราะห์ไปแล้วถึง2ปีก็ถือว่ายังเป็นซอฮาบะห์หนุ่มๆคนหนึ่งนะครับที่เกิดในยุคของอัลอิสลามนะครับแล้วก็ท่านได้เสียชีวิตนะครับได้เสียชีวิตในที่มักกะนะครับในปีที่64และท่านได้รายงานหะดีษทั้งหมด22หะดีษด้วยกันนี่คือซอฮาบะห์ท่านนี้นะครับที่รายงานหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกได้รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฟะวัลลอฮินี่เป็นความห่วงใยนะครับของท่านนบีนบีได้บอกวัลลอฮิมัลฟัรกอักชาอะลัยกุมไม่ใช่ความจนเลยขอสาบานต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่ความจนเลยที่ฉันกลัวบนพวกท่านทั้งหลายไม่ได้ฉันกลัวฉันไม่ได้กลัวเลยว่าความจนจะมาประสบกับพวกท่านทั้งหลายพี่น้องเห็นนะ แสดงว่ามนุษย์ทุกคนที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้ที่กลัวมากที่สุดคือกลัวความจนกลัวไม่มีกินนะครับนี่คือความกลัวแต่นบีพยายามบอกสอนอบรมพวกเราทั้งหลายและนบีให้ข้อคิดนะครับให้ข้อเตือนสติว่าที่มาสอนที่มาบอกอะไรอย่างนี้ทั้งหมดไม่ใช่กลัวว่าความจนว่าให้ท่านพยายามทำอย่างนี้ทำมาหากินด้วยกับน้ำพักน้ำแรงหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะไม่ใช่เพราะกลัวว่าท่านจะไม่มีกินไม่ใช่เพราะกลัวว่าท่านจะจนวะลากินอักชาอะลัยกุมอันตุบซะตะอะลัยกุมุดดุนยาแต่ที่กลัวมากที่สุดกังวลเป็นห่วงมากที่สุดนั่นก็คือโลกดุนยาหรืออะไรที่มันอยู่บนโลกใบนี้นั้นจะนำจะถูกแผ่มาให้พวกท่านทั้งหลายได้เห็นหรือท่านจะหลงอยู่ในโลกดุนยานั่นเองกลัวตรงนี้ครับกลัวว่าท่านทั้งหลายจะหลงอยู่ในโลกดุนยานั่นเองพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับมันแตกต่างอะไรกันตรงนี้อิสลามไม่ได้สนับสนุนบอกว่าเราต้องจนนะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดต่อศาสนาหลักการและกฎหมายถ้าจะรวยก็รวยไปไม่ได้ห้ามอะไรและไม่ใช่ว่าคนรวยนั้นจะไม่มีศาสนาไม่ใช่แต่วันนี้เนี่ยนบีบอกว่าไม่ใช่กลัวเลยว่าท่านจะจนหรือรวยนบีไม่กลัวไม่ได้กลัวบนอุมมะห์บนประชาชาติว่าจะจนแต่ที่นบีเป็นห่วงและกลัวนั่นก็คือการที่อุมมะของท่านประชาชาติของท่านนั้นจะหลงในโลกดุนยากามาบุสิตาดาลามังกานะกอบละกุมซึ่งเหมือนกับประชาชาติก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายที่ได้หลงไปแล้วคำว่าหลงโลกดุนยานี้นั่นก็คือทุกวี่ทุกวันทุกวินาทีคิดแสวงหาพยายามที่จะทำอะไรก็ได้ปฏิบัติอย่างไรก็ได้ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาปรารถนาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคแต่ละยุคนั้นนะเครื่องใช้นะครับอาภรณ์ต่างๆเกียรติยศพาหนะบ้านช่องนะครับทรัพย์สมบัติทำทุกวิถีทางและคนอื่นมีอะไรเราก็อยากมีอันนั้นแต่ไม่เคยคิดว่าใครมีศาสนาบ้างฉันจะได้มีตามเขาไม่เคยเพราะดุนยาจะลบล้างความเข้าใจอย่างนี้ดุนยาจะทำให้เราเพลิดเพลินอยู่ในมันจนกระทั่งเราลืมว่าเราคือใครพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับถ้าร้อนกลับมามองตัวของพวกเราทั้งหลายว่าวันนี้นบีท่านนบีกลัวนะฮะกลัวตรงนี้หมายถึงเป็นห่วงพวกเรานะเป็นห่วงไม่ใช่ห่วงเราจะจนแต่เป็นห่วงว่าเราจะหลงโลกดุนยาผู้ปกครองหลายท่านที่มีโอกาสทำความเข้าใจและส่งลูกหลานได้ไปเรียนในเรื่องของศาสนาบางท่านถึงกับบอกว่าไม่กลัวถ้าลูกจะหลงทางถ้าไปศึกษาในแดนไกลนะครับหาทางไปโรงเรียนไม่ถูกหรือจะหลงทางกว่าจะไปถึงโรงเรียนกว่าจะได้รับความรู้ใช้เวลานานเสียตังค์ไปหลายผู้ปกครองบางท่านบอกไม่กลัวไม่เสียดายเพราะมันแค่หลงทางแต่ที่กลัวก็คือกลัวจะหลงแสงสีกลัวลูกที่จะหลงแสงสีเพราะมันกูไม่กลับพี่น้องเห็นนะครับนี่เป็นการเปรียบเทียบนั่นคือคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อ 1,400 กว่าปีเป็นความห่วงใยแต่วันนี้ถ้าเรามาพูดอย่างนี้แล้วทุกคนก็มองเราอีกเช่นเดียวกันว่าฉันก็ไม่อยากจนลูกๆก็ไม่อยากจนแต่อย่าลืมนะครับว่ามุสลิมทุกคนนั้นจะต้องสร้างเสริมสร้างอีหม่านให้เกิดขึ้นนั้นถ้าวันนี้เรามัวแต่คิดเรื่องจนและรวยและเมื่อไหร่เราจะคิดในเรื่องของอีหม่านและการศรัทธาคำว่าจนและรวยมันก็คือสีสันความหลอกลวงของโลกดุนยานี้เท่านั้นไม่มีใครจนตายไม่มีใครรวยจนล้นฟ้าเพราะคนรวยนั่นก็คือคนจนนะ คนรวยสังเกตเขาพยายามทำมาหากินเพื่อให้ได้เพิ่มอีกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดมันแตกต่างอะไรกันกับคนจนที่พยายามแสวงหาทุกๆวันทุกๆวันเพียงข้อแตกต่างคือว่าคนจนทำอะไรก็แล้วแต่ก็ได้ไม่กี่บาทได้ไม่กี่สิบได้ไม่กี่ร้อยแต่คนรวยก็ทำเหมือนกันเวลาทั้งวันเหมือนกัน24ชั่วโมงเหมือนกันแต่เพียงคนจนได้ไม่กี่ร้อยแต่คนรวยได้เป็นหลักเป็นหมื่นเป็นแสนเท่านั้นเองแต่ทำไมครับเวลา24ชั่วโมงของทั้ง2กลุ่มนี้ก็ใช้หมดไปวันๆหนึ่งโดยที่ไม่ทำให้เขานั้นเข้าใจในเรื่องของศาสนาคนรวยหลงแสงสีที่มันเลเลอร์ที่มันเขาเรียกไฮโซคนจนก็หลงแสงสีที่มันอยู่ในศักยภาพที่เขาสามารถไปฉลองไปเพลิดเพลินได้เห็นไหมครับนี่เป็นความห่วงใยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงพวกเราทั้งหลายทำไมครับเราไม่กลับมามองใหม่ว่าคนในยุคก่อนที่มีเงินมากกว่าเรามีความสามารถมากกว่าเราเขาก็พินาศมาแล้วเพราะการหลงแห่งแสงสีหลงแห่งโลกดุนยาและเราวันนี้เราคิดว่าเราเก่งกว่าเขาหรือวันนี้เราคิดว่าเรามีมากกว่าเขาหรือที่เราตั้งตัวที่เราคิดว่าเรานั้นจะอยู่ยงคงกระพันเรานั้นจะสุขสบายไปตลอดกาลเป็นไปไม่ได้ชีวิตนี้ไม่มีคำว่าตลอดกาลเพราะมันเป็นเวลาที่กำหนดมันมีเวลาที่อัลลอฮ์ได้ระบุเอาไว้แล้วนั้นพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับความห่วงใยที่ท่านนบีมีให้กับอุมมะของท่านประชาชาติของท่านนั่นก็คือการหลงไหลในโลกดุนยานี้เท่านั้นนบีบอกว่าคนก่อนๆก็มีการหลงไหลนะครับฟาตานาฟาซูนฮากามาตานาฟาซูซาฟาซูฮาก็มีการในเรื่องของการทำสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราอยากจะทำเราอยากที่จะปฏิบัติในสิ่งที่มันมาล่อลวงเรานะครับในสิ่งที่มันมาเสนอให้กับเราทำแล้วเราก็ทำในยุคนี้เราจะเห็นครับยุคของอินเทอร์เน็ตยุคของเทคโนโลยีนะครับเขาเรียกว่าการศึกษาไร้พรมแดนในการที่เราจะเข้าไปดูอะไรต่อมิอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเทคโนโลยีที่เข้ามาทำให้เด็กเล็กๆเยาวชนของเราลูกหลานของเรานะครับก็ต้องพยายามดีตัวขึ้นมาให้ทันสมัยจะต้องมีเหมือนคนอื่นเขาแต่ยุคต่างๆเหล่านี้ไม่เคยดีตัวเองขึ้นมาให้รู้ศาสนาเหมือนอย่างที่เราบรรดาซอฮาบะห์ได้รู้บ้างเลยไม่เคยทำให้เรานะมีความรู้สึกกระหายหรืออยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเหมือนกับคนอื่นที่เขาเข้าใจศาสนาเลยเพราะมักจะมองว่าศาสนาจะทำให้เราจนลงศาสนาจะทำให้เรานั้นล้าหลังศาสนาจะทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือเข้าถึงสังคมแบบไฮโซได้พี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับเรากลับมาดูนะครับว่าจะไฮโซหรือจะโลโซอะไรก็แล้วแต่นะฮะสุดท้ายก็ต้องกลับไปเป็นดินเหมือนเดิมสุดท้ายก็ต้องกลับไปเป็นร่างที่ไร้วิญญาณเหมือนเดิมในสมัยของนบีมูซาอะลัยฮิสซาลามฟิรเอานั้นไฮโซแค่ไหนเป็นยุคที่มีทุกอย่างครบเป็นยุคที่พูดง่ายว่าเป็นผู้ที่ถืออำนาจโลกเลยทำอะไรก็ได้จึงกล่าวตัวเองว่าเป็นพระเจ้าผู้สูงส่งเห็นไหมครับเขาตะกับบทได้ขนาดนี้สุดท้ายอะไรเกิดขึ้นที่เราได้ทราบที่เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์คนเหล่านี้หลงไหลในอำนาจในเกียรติยศทรัพย์สมบัติแห่งโลกดุนยานี้และสุดท้ายเหลืออะไรอะไรที่ช่วยเขาได้จากวันที่อัลลอฮ์จะดึงวิญญาณเขาออกไม่มีอะไรเลยแล้วไหนล่ะไหนล่ะสิ่งที่เขาบอกว่าเขาภูมิใจนักภูมิใจหนาสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นศักดิ์ศรีเกียรติยศมันเป็นอะไรที่เขาคิดว่ามันทำสิ่งที่ช่วยเหลือเขาได้ในทุกเมื่อทุกเวลาไม่ใช่ดังนั้นอย่าลืม อย่าลืมนะครับว่าความจนไม่ใช่อุปสรรคของการปฏิบัติศาสนกิจความจนไม่ใช่สิ่งที่เรามาอดควรแต่ที่น่าอดควรที่สุดก็คือแสงสีแห่งโลกดุนยานี้นั่นเองนบีทิ้งท้ายไว้ในหะดีษบทนี้อย่างน่ากลัวมากๆแหล่งน่าวิตกมากๆนะครับว่าวะตุลฮีกุมโลกดุนยามันจะทำลายล้างพวกท่านทั้งหลายพี่น้องครับวันนี้เราอยู่บนโลกดุนยาจริงนะครับและไม่ใช่ว่าวันนี้เราไม่สามไม่สมควรที่จะต้องมีเทคโนโลยีไม่สมควรที่จะต้องทำอะไรที่มันมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ใช่นะเราใช้ได้หมดเลยแต่ใช้ให้ถูกรู้วิธีการอินเทอร์เน็ตเราก็เล่นได้ไฮเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์รถยนต์ความสามารถใช้ได้หมดแต่อยู่บนบรรทัดฐานของความเข้าใจนะครับบรรทัดฐานของความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตัวต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นคือไม่หลงไหลในมันไม่ว่าทำทุกอย่างปุ๊บก็ลืมนมาทำทุกอย่างปุ๊บก็ไม่เข้าใจในเรื่องของศาสนาวางศาสนาไว้ข้างๆรอเวลาที่จะเคลียร์ออกจากบ้านไม่ใช่เราจะต้องเอาศาสนานำหน้าสิ่งต่างๆเหล่านี้มิฉะนั้นแล้วโลกดุนยาจะทำลายล้างพวกท่านกามาเสมือนที่มันเคยทำลายล้างคนก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายคำว่าทำลายล้างก็คือมันดึงพวกท่านทั้งหลายไม่ให้เข้าใจไม่ให้เรียนรู้ในเรื่องของศาสนาวันนี้มีแล้วครับวันนี้เกิดขึ้นแล้วว่าผู้ที่จะมาทำความเข้าใจศาสนาหรือเรียนศาสนานั้นถูกมองว่าเป็นคนล้าหลังของสังคมเป็นกลุ่มที่ไม่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเป็นบุคคลที่ไม่ชอบการพัฒนาสมัยนี้เขาพัฒนาแล้วสมัยนี้เขาไม่ตีเด็กแล้วสมัยนี้เขาล้ำหน้าไปแล้วเขาให้เด็กเข้าใจเขาให้เด็กศึกษาในเรื่องต่างๆที่เป็นการศึกษาของผู้ใหญ่นะเขาบอกล้ำหน้าไปหมดเห็นไหมครับอะไรมันจะล้ำหน้ามากกว่าศาสนาเป็นไปไม่ได้นะนั้นวันนี้ถ้าเรามาดูนะครับว่าการที่เอาดุนยาเอาแสงสีต่างๆนำเสนอแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นแล้วก็หลงไหลคนที่มีศาสนาก็หลงไหลครับมันก็หลงไหลเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำมาเพื่อการหลงไหลนะครับแต่ผู้ศรัทธาผู้ที่มีอีหม่านนั้นจะต้องควบคุมอีหม่านของตัวเองเสริมสร้างอีหม่านเข้าเรื่อยๆและพยายามศึกษานะครับอย่างที่บอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเราก็ต้องรู้ว่ามันมาอย่างไรและเราจะต้องปกป้องตัวเราเองสังคมเราครอบครัวเราอย่างไรนะครับแต่จะสำเร็จไม่สำเร็จมันอยู่ที่ความมุมานะอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่พระองค์จะรับดุอาของเราหรือไม่แต่หน้าที่ของเราจะต้องพึงปฏิบัติจะต้องควรทำนี่เป็นความห่วงใยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงอุมมะห์ของท่านประชาชาติของท่าน
0: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติต่อไปรับฟังข่าวในพระราชสำนักและต่อด้วยรายการข่าวตอบโจทย์เป็นการเชื่อมสัญญาณจากไทย PBS
3: เวลา20นาฬิกา
4: ไปโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5เนื่องในวันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ปีนี้เป็นการถวายราชสดุดีที่ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงนำพาสยามประเทศผ่านห้วงเวลาแห่งความท้าทายจากการล่าอาณานิคมโดยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการเรียนรู้ความเจริญจากโลกตะวันตก แล้วทรงนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทยพร้อมกับทรงวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าเพื่อทำรงเอกราชของชาติให้มั่นคงตลอดจนทรงใส่พระราชหฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทรงบันทึกเรื่องราวผ่านพระราชนิพนธ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันเป็นหลักฐานทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะตะวันตกกับเอกลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามทั้งนี้เนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะเหล่านักเรียนในร้อยจปร.ยึดมั่นในความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานและร่วมกันพิทักษ์รักษาเอกราชกับความมั่นคงของชาติให้ยั่งยืนสืบไปสำหรับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดขึ้นเมื่อปี2430โดยพระปรีชาญาณที่ทรงเล็งเห็นการไกลในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กิจการทหารของกองทัพไทยปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับตลอดระยะเวลา139ปีที่ผ่านมาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ายังคงมุ่งสืบสานพระราชปณิธานในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักเพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารทั้งการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกยึดมั่นในอุดมการณ์เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการวิชาทหารการวิจัยและสร้างคุณลักษณะผู้นำทางทหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดยแถบปิติทัศน์ที่ทรงบันทึกในวันนี้จะแพร่ภาพออกอากาศในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD
5: พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
6: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพญานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีวันนี้เวลา 14:13 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครทรงประกอบพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพญานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสีหิงภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียนทองเทียนเงินทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพามอ่านองค์การบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพญานมาตรเคลื่อนออกจากโรงราชรถโหรหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูสามาลาแกว่งบันดอกเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์เมื่ออ่านองค์การวงสรวงจบแล้วโหรหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูสามาลาแกว่งบันดอกเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงตรัสสันนิบาต ต่อจากนั้นทรงพระสุหร่ายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่พระมหาพิชัยราชรถและทรงคล้องพวงมาลัยที่เกริ่นบันไดนาคจำนวน2องค์ราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราชเชนทยานพระที่นั่งราชเชนทยานน้อยพระวสีวิกาการพระยานมาศ3ลำคาญจำนวน2องค์เวชยันตะราชรถและราชรถน้อยจำนวน3องค์รวม13องค์โอกาสนี้ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงและทอดพระเนตรการแสดงสมโภชจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเรื่องสังสินชัยตอนพระสังสินชัยอัญเชิญราชรถเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระสังสินชัยออกอัญเชิญพระยานมาศและพระมหาพิชัยราชรถที่พระอินทร์ประทานไว้ซึ่งมีความวิจิตรงดงามอลังการตามบรมราชอิสริยยศแวดล้อมด้วยแตรสังเครื่องดนตรีประโคมสมพระเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญราชรถประกอบด้วยราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาพิชัยราชรถและราชรถปืนใหญ่หนหลวงลั่นคล้องชัยพรามเป่าสังเจ้าพนักงานภูสามาลาแกว่งบันดอกเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์และทอดพระเนตรการแสดงระบำดาวดึงเป็นการนำระบำของเหล่าเทพบุตรเทพอับสรที่ปรากฏอยู่ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังทองตอนที่2ตีคีเนื้อหาเป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอับสรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของอินทรปราสาทและรายละเอียดความงดงามราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์เปรียบได้กับความงามของพระยานมาศและพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาศและเครื่องประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรกรมสัมภวุฒิทหารบกและกรมอู่ทหารเรือร่วมกันบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสภาพโครงสร้างราชรถระบบกลไกการเคลื่อนที่และการชักลากให้มีความมั่นคงแข็งแรงและให้สมพระเกียรติสูงสุดราชรถเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาตั้งแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมโบราณตามโบราณราชประเพณีของไทยจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาศออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในการพระราชพิธีสำคัญ
7: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่11ตุลาคม2569เวลา 16:26 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง Exhibition Center 2 Beko ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าปูซานนครปูซานทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพูนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุธสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งคูหาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวิดิทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ของไทยมีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายการร่วมผลิตและบริการด้านการผลิตในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ประกอบการไทยและนักแสดงที่เฝ้ารับเสด็จการจัดงาน ACFM 2026ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเป็นประเทศแรกและเป็นเจ้าภาพร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการของงานได้รับการจัดสรรพื้นที่ตั้งคูหาประเทศไทยอยู่บริเวณตรงกลางของทางเข้างานทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเห็นคูหาประเทศไทยได้อย่างชัดเจนตลอดจนผู้ประกอบการไทย5บริษัทและภาพยนตร์ไทย5เรื่องได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอและขายลิขสิทธิ์รวมทั้งเปิดโอกาสสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการสร้างใหม่หรือรีเมค IP เช่นการนำภาพยนตร์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนต่างๆเช่นมาตรการการคืนเงินสูงสุดร้อยละ30และความกระตือรือร้นในการรองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพสูงพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำหรับการจัดงาน ACFM 2025ในปี2568ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คนจาก55ประเทศทั่วโลกและมีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา289บริษัทจาก31ประเทศสำหรับประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน12บริษัทเกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน244คู่มีมูลค่ารวมกว่า544ล้านบาทมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาและเวียดนามสำหรับงาน ACFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา319บริษัทจาก32ประเทศโดยประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานคาดว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าภายใน5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครอบคลุมทั้งการซื้อขายการร่วมผลิตการให้บริการด้านการผลิตและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา งาน ACFM ถือเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียจัดควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์เรื่องยักษ์ไหมเรื่องคุณยายวรนาถและเรื่องบัวซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่นเอเชียโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน9ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานเสวนา Global Perspective in Bangkokเวลา 14:28 น.วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพเขตปทุมวันในงานเสวนา Global Perspective in Bangkok ซึ่งสำนักข่าว CNN International จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียช่วงเวลาเดียวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetingเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันไปจนถึงการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางเทรนด์ผู้บริโภคการให้คุณค่ากับสัญชาตญาณความคิดสร้างสรรค์ภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ท่ามกลางโครงสร้างทางสังคมโลกที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและระบบอัตโนมัติมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสนี้ทรงร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่ดำเนินรายการโดยนายวิลริปลี่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศอาวุโสสำนักข่าว CNN ประกอบด้วยหัวข้อที่12เรื่อง Fabric of a Nation ว่าด้วยการอนุรักษ์สืบสานหัตถศิลป์ไทยและผ้าไทยมรดกทางวัฒนธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและนายกุลวิทย์เหล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยโดยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยทรงส่งเสริมวิจิตรศิลป์และการพัฒนาผ้าทอไทยโบราณสู่สากลตั้งแต่การส่งเสริมช่างฝีมือท้องถิ่นและแฟชั่นแห่งความยั่งยืนไปจนถึงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติไปสู่ระดับนานาชาติตลอดจนทรงขับเคลื่อนและผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนการบรรยายในหัวข้อที่14เรื่อง City That Win the Future ว่าด้วยการพัฒนาเมืองปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตโดยนางชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์นายเบอร์นาร์ดชาญประธานกรรมการเอเชียไฟแนนเชียลโฮลดิ้งและนางสาวเฮเลซอโฮผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเกลโดยกล่าวถึงบางเมืองที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเงินลงทุนและโอกาสในขณะที่เมืองอื่นๆต้องดิ้นรนเพื่อให้ก้าวทันในยุคที่มีการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่ระดับโลกซึ่งความสำเร็จนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วยังมีมิติทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตรวมถึงการท่องเที่ยวนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับสากลด้วย
1: คณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควรวัดนิคมควรเปรวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 นาทีครอบครัวสวัสดิกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาลัสดัปปกรณ์จากวัดดอนบุพารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครและวัดราชพฤกษ์วัดลัดทรายมูลวัดราชธานีวัดบึงจังหวัดสุโขทัยเวลา 17:00 นมูลนิธิหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตโนดรายวัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามและวัดชนประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาลัสดัปปกรณ์เวลา 19:00 นนายภูไมจงรัตนวาทินครอบครัวจงรัตนวาทินครอบครัวเลิศสุธารสและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปนอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเช่นสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี
3: มูลนิธิสมาคมหน่วยงานต่างๆและประชาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

0: เวลา 14:30 น.กระทรวงแรงงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับประกรณ์ประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดคลองยางวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดม่อนศรีบุญยงจังหวัดลำปางเวลา 17:00 น.มูลนิธิ Miracle of Life ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับประกรณ์ประกอบด้วยวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 19:00 น.บริษัทวโรปกรณ์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือรวมทางครอบครัวชัยเฉนียนครอบครัวกุลวงศ์และนายสวัสดิ์เนตรประหาดและคณะโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเซ็นทรัลพระราม3และบริษัทอรุณกรุ๊ปพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเช่นคณะสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดและคณะชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจน้อยใหญ่ซุ่งล้วนมุ่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นใหม่พระจริยวัตรอันงดงามจะคงอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตราบนิรันดร์จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินตนัยมีชัยและดิฉันวรรณชนกสังขเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
3: ประเด็นการเข้าร่วมเป็นภาคียูโป๊ปไม่เพียงสร้างความกังวลให้กับเกษตรกรรายย่อยนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่สูงค่ะต่างก็แสดงความกังวลว่าอาจจะทำให้เมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมบางสายพันธุ์สูญหายไปเมล็ดพันธุ์พืชผักพืชไร่หลายชนิดถูกนำมารมควันภายในห้องครัวเพื่อป้องกันแมลงรบกวนค่ะนี่เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาการรักษาและสืบทอดเมล็ดพันธุ์พืชผักของชาวปากากยอในตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่และทำมาแบบนี้หลายร้อยปีส่วนข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวหอมดอยในยุ้งฉางเป็นข้าวที่เก็บเอาไว้กินเมล็ดพันธุ์ถูกนำไปเพาะปลูกสำหรับบริโภคปีหน้าค่ะโดยส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกในปีต่อไปตามวงจรชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่สูงที่ถือว่าเมล็ดพันธุ์พืชผักพืชไร่นั่นคือความมั่นคงทางอาหารที่ต้องปลูกต้องเก็บเมล็ดพันธุ์แบบปีต่อปีวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาเมล็ดพันธุ์ทำให้ชาวปากากยอมีความกังวลกรณีที่สหภาพยุโรปผลักดันให้ไทยปรับแก้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือยูโป๊ป1991เพื่อปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของนักปรับปรุงพันธุ์พืชนอกจากความกังวลเรื่องเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมสูญหายและต้องซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อเพาะปลูกแล้วก็ยังเป็นห่วงว่าเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมอาจจะถูกนำไปใช้ปรับปรุงพันธุ์แล้วจดทะเบียนเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเอกชนซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับข้าวบางสายพันธุ์
4: เมล็ดพันธุ์เราก็จะหายไปอย่างเงี้ยแล้วก็เราต้องไปซื้อจากเขาอย่างเงี้ยเราไม่มีเงินเนาะชาวบ้านเนาะไม่มีเงินแล้วก็เราคิดว่ามันมีผลกระทบหมู่บ้านเรามากเหมือนกันเม็ดพันธุ์เราก็หายเราต้องเอาเงินของเราไปซื้อจากเขาอีกอย่างเงี้ยคือชาวบ้านเราก็ว่าไม่ไหวเหมือนกันค่ะอย่างเงี้ย
5: ข้าวของเราอะมีคนจดไว้นะมีหลายชนิดอะข้าวพันธุ์พาข้าวหอมดอยข้าวบูชอมีอะไรที่มาของเราเมื่อก่อนอะกลายเป็นพันธุ์ข้าวที่บริษัทจดไว้พอจบไปปุ๊บอะถ้ามาขายให้เราให้เราไปปลูกของเขาอย่างเงี้ยเราไม่ไหวอะมันแพงมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้พวกเขากังวลมากๆนะคะเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์เนาะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ที่เรามีอยู่เนี่ยคือเมล็ดพันธุ์ที่เราแบ่งปันกันได้
3: นายนพ

0: ลมั่นศักดิ์ผู้จัดการมูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ระบุค่ะว่าภาครัฐควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายพันธุ์พืชที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับปัจจุบันแทนการนำหลักเกณฑ์จากต่างประเทศมาปรับใช้ทั้งหมดพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนักปรับปรุงพันธุ์พืชอิสระและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของผู้พัฒนาพันธุ์พืชอยู่ควบคู่กับการรักษาสิทธิและความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของเกษตรกรส่วนผลกระทบจากการเข้าร่วมยูโปปก็ยังจำเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดของอนุสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบด้านรวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านเพื่อให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิหน้าที่และผลที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันในหัวข้อจุดตัดสื่อสาธารณะเสี่ยงถูกการเมืองครอบงำหรือไม่ตอบโจทย์กับคุณวราวิชิมณีครับ
0: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ชน 600,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้หลังรัสเซียถล่มยูเครน SpaceX จำกัดการใช้งาน Starlink กระทบภารกิจทางทหารยูเครนประชุม IMF World Bank 2026 เปิดเอกสารพิมพ์เขียวกรุงเทพแก้ปัญหาการฉ้อโกงออนไลน์อาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นเจาะระบบโควต้าสัดส่วนเชื้อชาติในที่อยู่อาศัยของสิงคโปร์ทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่ม15นาที
1: กรณีการจัดจ้างบริษัทเอกชนผลิตรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะคะ
2: อาจจะดูแล้วบุคลากรที่มีอยู่อาจจะงานตึงตัวหรือเปล่าก็เลยต้องจ้างเอาท์ซอร์สมาหรือจ้างเป็นบุคคลเป็นบริษัทอะไรอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นการบริหารเป็นจัดเม้นต์นะ
3: ครับ
2: ว่ามันจะเป็นไหม
4: การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของงานพาณิชย์ของคาราวานนะครับที่ผู้บริหารได้รับเนี่ยไม่มีการดำเนินการให้ถูกต้องจริงๆนะครับ
5: ระเบียบใหม่คือยังไงนะครับ
3: ระเบียบใหม่ก็คือแบบว่าก็ถ้าคนได้เงินประจำตำแหน่งไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถใช้ลดส่วนกลางได้เว้นแต่เข้ากรณีบางกรณี
6: เรื่องที่เราตรวจเรายอมรับเรื่องที่ถ้ามันเป็นความผิดพลาดของสตง.ผู้กระทำความผิดพลาดก็ต้องได้รับโทษหลักการอยู่แค่นั้นเองครับ
3: ตอนนี้ต้องขออนุญาตพูดนะครับเพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงทำประชาพิจารณ์ทุกท่านก็จะทราบนะครับว่าตอนนี้เราสามารถที่จะไปกดโหวตนะครับหรือไปกดดูไปกดอ่านนะครับพรบของเราจะถูกกระทบนะครับเพราะมีผู้เสนอนะครับให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
7: อันนี้ทางผู้เสนอกฎหมาย
8: แต่ว่าอย่างไรก็ต้องส่งที่สภายกรับรอง
7: เพราะเดี๋ยวส่งเรื่องมาก่อน

0: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีนะครับถกเถียงกันมาข้ามสัปดาห์นะครับว่าอนาคตของสื่อสาธารณะอย่างไทย PBS จะไปอย่างไรต่อแบ่งเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือแหล่งที่มาของรายได้จะมาจากภาษีบาปโดยอัตโนมัติเหมือนเดิมไหมหรือจะไปใช้ระบบงบประมาณตามที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยต้องการที่จะแก้ไขกฎหมายกับอีกประเด็นนึงคือประสิทธิภาพความคุ้มค่าของไทย PBSตลอดการทำหน้าที่18ปีที่ผ่านมามีข้อบกพร่องอะไรบ้างจะต้องไปปรับปรุงข้อมูลที่สตง.ไปตรวจพบความผิดปกติในแง่ของการใช้เงินมันจะตอบคำถามความคุ้มค่าของสื่อสาธารณะแห่งนี้ได้มากน้อยขนาดไหนวันนี้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน2คนครับคุณณัฐามหาธนาผู้ดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าวและคุณสมบัติบุญงามอนงค์ครับนักกิจกรรมทางการเมืองครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณโบครับ
0: ผมแยกบทสนทนาทั้ง2ท่านเป็น2ประเด็นก็แล้วกันเรื่องความคุ้มค่าเรื่องปัญหาประสิทธิภาพของไทย PBS ก็เรื่องนึงแล้วก็เรื่องกฎหมายรายได้ของไทย PBS จะมาจากไหนเอาเรื่องร้อนๆวันนี้ก่อนคุณโบณัฐาครับที่ฟังสตง.ฟังไทย PBSอธิบายแล้วเนี่ยคิดว่าติดใจสงสัยตรงไหนไหมหรือว่าให้น้ำหนักไปกับเรื่องไหนมากที่สุด
2: จริงๆเราต้องบอกว่าได้ฟังไม่ครบนะคะเพราะว่าก็ติดงานด้วยแต่โดยประเด็นที่ถกเถียงกันเนี่ยโบไม่ได้ติดใจอะไรแต่ต้นอยู่แล้วนะโบคิดว่ามันเป็นการตรวจสอบเรื่องบัญชีกันตามปกติมันเป็นการตรวจสอบทางบัญชีนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ชั่วคราวอ่ะส่วนตัวเรารู้สึกว่าถ้าวันนี้มีข้อบกพร่องอะไรมันก็แก้ไขได้ในอนาคตอันนี้เป็นเรื่องชั่วคราวค่ะ
0: คือคุณโบก็ไม่ได้คือฟังข้อกล่าวหาฟังข้อพิรุธของสตง.แล้วก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะเอาไปยกเลิกไปยุบไปเปลี่ยนกฎหมายคือคนละประเด็นกัน
2: คนละประเด็นกันใช่แล้วก็เรื่องที่สตง.เปิดมาก็จริงๆเราก็ได้เห็นผ่านโซเชียลมีเดียพอก็มีเพื่อนอยู่ในแวดวงเนี่ยเอกสารที่เขาปล่อยออกมาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมจริงๆเราก็เห็นว่าไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นรายการมานั่งพูดคุยกันแล้วมีค่าตัวที่มันเกินจากราคาตลาดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าในเรื่องของประเด็นจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงอันนี้โบไม่ติดเลยนะในเรื่องที่มันเฉพาะทางค่ะ
0: เข้าใจมุมนี้ได้
2: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่ขยายความมุมที่ไม่เข้าใจพูดตรงนี้เลยเรื่องค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการที่อาจจะมานั่งคุยกัน
2: ค่ะ
0: คุณโบคิดว่ามันมีปัญหา
2: ข้อหนึ่งก็คือโดยตัวคอนเซปต์ของรายการเนี่ยควรจะอยู่ในไทย PBS หรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นสื่อสาธารณะที่รับเงินภาษีมามันควรจะทำอะไรที่ไม่ได้ซ้ำกับสื่ออื่นหรือเปล่าไม่ใช่ว่าทำแล้วไปแข่งกับสื่ออื่นซึ่งคนอื่นก็ทำได้สองก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายก็โบดูตัวบุคคลนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าจะไปด้อยค่าราคาตลาดแต่ถ้าพูดคำว่าราคาตลาดเนี่ยตัวคนเดียวกันเนี่ยไปอยู่ในรายการอื่นที่ช่องอื่นเขาได้ขนาดนี้หรือเปล่าล่ะมันก็เห็นได้ชัดว่าไทย PBS อาจจะจ่ายแบบเฟ้อเกินไปสวนทางกับความเป็นทีวีสาธารณะที่ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรอยู่แล้วปกติทีวีสาธารณะหรือว่าอย่าง NHK อย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นที่รู้กันว่าใครมาก็จะได้เงินน้อยกว่าข้างนอกแต่ทุกคนก็เต็มใจเพราะว่าการที่ได้มานั่งอยู่ในที่นั้นน่ะมันก็เป็นเครดิตดังนั้นอันนั้นราคานั้นมันไม่สมเหตุสมผลในหลายมิติอยู่แล้ว
0: ค่ะคุณสมบัติมองยังไงเอาเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ผมคิดว่าเวลาเราเลือกคนมานั่งในรายการทีวีแล้วก็มาจัดรายการนะมันเลือกจากพื้นฐานว่ารายการมันมีคอนเซปต์ว่ายังไงนะครับแล้วก็เชิญคนที่คิดว่าคาแรคเตอร์หรือคนที่จะมาทำหน้าที่นั้นได้ซึ่งในหน้าปัดที่เราไล่ดูกันมาตลอดรายการเนี่ยมันมีอยู่ตัวเลือกอยู่ไม่น่าเกิน3คนหรอกในแต่ละรายการนะถ้าพวกจะบอกว่าแล้วมันก็พอจะบอกได้ว่าใครคือคนที่เหมาะที่สุดในกรณีนี้นะครับดังนั้นเนี่ย เวลาเราพูดถึงการลงทุนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างใดๆก็แล้วแต่เวลามันประเมินเนี่ยมันต้องประเมินจากผลที่ได้รับด้วยนะครับมันคงไม่ใช่อยู่แค่เรื่องว่าเงินที่จ่ายออกไปนะครับหนึ่งก็มาดูเรื่องคุณภาพว่าหากได้คนนี้มานั่งในรายการเนี้ยแล้วคุณภาพรายการเนี่ยมันดียังไงนะครับอันที่สองก็มาดูเรื่องความคุ้มค่าในเชิงเรื่องของเรตติ้งนะครับแล้วอาจจะไปดูเรื่อง Impact ของมันนะถ้าเป็นคนนี้มาออกรายการนี้พูดประเด็นแบบนี้ Impact ของมันทางสังคมเนี่ยอาจจะมากกว่าเป็นรายการธรรมดาหมายว่ารายการจบแล้วประเด็นนั้นน่ะอาจจะเดินต่อนะครับก็มาดูเรื่องแบบนี้แต่ถ้าถามว่าวันนี้ในการแถลงข่าวทั้งสองแถลงข่าวนะครับทั้งสตง.แล้วก็ไทย PBS สิ่งที่ผมเห็นชัดๆเลยคือผมเห็น2องค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ด้านหนึ่งเป็นการตรวจสอบการใช้งบประมาณอีกด้านหนึ่งเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการหรือประเด็นต่างๆของสังคมผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปนะครับส่วนผู้ชมก็จะดูเองว่าการทำหน้าที่ของสองหน่วยงานนั้นเนี่ยมีความถูกต้องมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่แต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นทั้งสององค์กร
0: มองเป็นการแก้แค้นเอาคืนซึ่งกันและกันไหม
1: ก็อาจจะจริงๆยอมรับแต่ผมเห็นนะคุณโบเห็น
3: แล้วมันก็มีอารมณ์ร่วมอย่างนั้นใช่ไหม
1: ผมเห็นน้ำเสียงผมเห็นการจัดวางนะครับการจัดวางเราพอเซตติ้งปุ๊บเราก็เห็นแล้วว่าการเซตติ้งในระดับนี้นะเราไปดูพฤติกรรมขององค์กรอย่างสตง.นะครับว่าเรื่องใหญ่กว่านี้อะไรอย่างนี้นะเขาทำแบบนี้ไหมนะครับเขาทำไมเขาเลือกวันนี้ใช่ไหมครับจริงเขาดีเลยได้อีกวันหนึ่งนะ15ก็ได้เพื่อจะตัดข้อคอรหาว่า
0: ไปโยงกับเรื่องร่างกฎหมายที่กำลังจะแก
1: ้ที่กำลังวันนี้กำลังเป็นวันสุดท้ายคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วที่คนจะไปลงรายชื่อในออนไลน์ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี
0: ้
1: ดังนั้นเนี่ยมันก็มองได้นะครับว่ามันเป็นแอคชั่นที่ตอบโต้กันมาและมันตอบโต้กันมาก่อนหน้านี้ซึ่งอาจจะยาวพอสมควรนะครับในฐานะองค์กรที่หนึ่งองค์กรที่เขามีอำนาจหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคนอื่นแล้วเขาก็ยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดานะครับอย่างเช่นวันนี้เราก็พบคำใหม่ใช่ไหมครับที่เรียกว่าเก้าอี้กราบเรียนตำแหน่งกราบเรียนนะครับที่ค่อนข้างแปลกใจนะที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่ว่ามันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนจิตใต้สำนึกจิตสำนึกทั้งจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเลยว่าเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะเก้าอี้ของเขาโต๊ะทำงานของเขาพรมของเขาฝักบัวของเขาห้องดูทีวีของเขาใช้งบประมาณของประชาชนได้เกินกว่าที่หน่วยงานอื่นจะใช้ได้โดยการมีชุดอธิบายซึ่งอธิบายได้อย่างไม่เขาเรียกอะไรดีไม่กระดากปากนะครับก็ทำได้นะครับอันนี้ก็เราก็ได้เห็นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะผมคิดหลายคนก็คงได้เห็นตุ้งทำนองแบบนี้ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มันไม่ได้ไปลดทอนสิ่งที่เขาทำหน้าที่ในการตรวจสอบไทยพีเอสนะ
0: คนละประเด็น
1: ใช่ผมก็นั่งฟังว่าเขาอภิปรายเรื่องไทยพีเอสยังไงเนื้อมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตามมาฟังผู้บริหารไทยพีเอสว่าเขาตอบคำถามสิ่งเหล่านี้ยังไง
0: ครับคุณณฐาย้อนกลับมาที่การแถลงของสตง.คือวันนี้สตง.ก็จะถูกถามเรื่องราวในอดีตของสตง.ด้วยนะทั้งเรื่องตึกถล่มเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ก็ราคาสูงเหมือนกันมันจะลดทอนการทำหน้าที่ของสตง.ที่กำลังตรวจสอบไทย PBS ไหม
2: ผมคิดว่าไม่อะค่ะถ้าเรายังอยู่ในระบบที่มันเป็นอยู่สตง.หรือว่าองค์กรหน่วยงานรัฐอื่นๆเขาอยู่ตามระบบที่มันเป็นอยู่ถ้าเราอยากแก้เราต้องไปแก้ที่ระบบถ้าระบบมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยทุกหน่วยงานรัฐอ่ะเขาก็จะอิงระเบียบอิงระบบแล้วเขาก็จะทำไปตามเส้นที่มันขีดให้เขาเดินเพราะฉะนั้นในจริงๆแล้วในการตรวจสอบขององค์กรใดๆเนี่ยโบก็รู้สึกว่าสตง.ก็จุกจิกกับทุกองค์กรเกินกว่าที่รสนิยมของโบจะชื่นชม คือจุกจิกเกินใช่ไหมคะถ้าเราเคยได้ยินเรื่องการตรวจสอบโรงเรียนไปตรวจสอบกับครูอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันก็เกินไปหมดอ่ะอันนี้ตามมาตรฐานของเราแต่นั่นคือมาตรฐานของเขาแล้วเขาก็แค่ใช้มาตรฐานนั้นอ่ะกับทุกๆองค์กรโบคิดว่าแล้วก็ส่วนเรื่องของคดีเกี่ยวกับตึกถล่
0: ม
2: ใช่ไหมคะอันนี้โบคิดว่าวันนี้มันก็เป็นโอกาสที่ให้เขามาชี้แจงว่าคดีเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่คดีมีอะไรที่ดำเนินไปแล้วบ้างในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐมันก็ต้องไปตามกับปปช.ซึ่งในแง่หนึ่งในฐานะประชาชนมันก็ทำให้เห็นบทบาทของสื่อมวลชนเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรกันถึงทำให้ประชาชนเนี่ยคิดว่าเรื่องสตง.เนี่ยไม่มีการดำเนินการอะไรเลยคนจะคิดแบบนี้ว่าตึกถล่มแล้วทุกอย่างเงียบ
0: ซึ่งจริง
2: ม
0: ัน
2: ไม่เงียบมันมีคนที่ถูกจับเข้าคุกทั้งที่คดียังไม่ได้เริ่มไต่คุณเปรมชัยเนี่ยโบเคยเจอเขาในศาลโบไปคดีอื่นแล้วเจอเจ้าหน้าที่เข็นรถมาจากเรือนจำอ่ะสภาพคือน่าสงสารมากนะคะคือป่วยหนักมากแต่ว่าก็ไม่ได้รับการประกันตัวระหว่างสู้คดีก็เพราะอะไรทั้งที่คดีแบบนี้ปกติก็ได้ประกันแหละก็คือกระแสสังคมแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้รับรู้เลยเพราะว่าในแง่หนึ่งสื่อมวลชนเนี่ยจำนวนมากก็ตั้งเป้าโจมตีสตง.นะเพื่อที่จะชี้นำสังคมไปให้สังคมคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งที่มันมีอยู่ดังนั้นวันนี้เขาก็แค่ได้โอกาสอธิบาย
0: ซึ่งก็ ไม่ใช่ประเด็นว่าเรื่องราวของสตง.เองยังไม่เคลียร์แล้วจะตรวจสอบคนอื่นคุณโบก็ไม่เห็นด้วย
2: ใช่มันคนละเรื่องแล้วจริงเรื่องของสตง.เองจะเคลียร์หรือไม่มันก็ไม่ได้อยู่ในมือสตง.ก็คือต้องไปตามที่ปปช.โบตั้งคำถามกับสื่อมวลชนว่าตามผิดที่ตลอดเวลาอย่างเรื่องโกงสอบท้องถิ่นไปตามที่มหาดไทยได้ไงคะมหาดไทยต้องอยู่ในสถานะจำเลยหรือว่าคะมันก็ต้องไปตามที่ปปช.เหมือนกันแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่โบเห็นเป็นแพทเทิร์นว่าสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งบางครั้งก็มีความเข้าใจพื้นฐานน้อยเกินกว่าที่จะทำหน้าที่ให้ประชาชนได้จริง
0: ครับแล้วมุมมองที่ผมถามคุณสมบัติไปเมื่อสักครู่มันเป็นการเอาแก้แค้นเอาคืนกันทั้งสองฝ่ายไหมคุณโบมองยังไงครับ
2: บอกว่าในฝั่งของหน่วยงานรัฐอ่ะเขาไม่ขั้นนั้นหรอกเพราะเขาก็อยู่ทุกอย่างในกรอบแล้วคนพวกนี้เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวคุณจะโจมตีหน่วยงานแต่ชีวิตเขามันก็อีกส่วนหนึ่งนะคะของไทย PBS โบเขาโบค่อนข้างเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกในตอนนี้สถานการณ์มันร้อนแล้วมันก็เหมือนกับว่าต้องปกป้องตัวเองก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็เข้าใจได้โบคิดว่าน่าจะเป็นในแนวที่พี่หนูริงบอกว่ามันก็คือเคารพการทำหน้าที่ของทั้งสองทางถ้าจะพูดเลยอีกนิดเดียวนะคะเอกสารที่ทางสตง.เคยส่งมาทวงติงหนังสือทวงติงไทย PBS ตอนที่ทำข่าวเรื่องตึกถล่ม
0: หนึ่งปี
2: บอกคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทวงติงนะคะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนหน่วยงานที่ถูกพาดพิงแล้วถ้าเขารู้สึกว่าข้อมูลมันไม่ตรงไปตรงมาเขาทวงติงได้แล้วไทย PBS ก็ชี้แจงได้ตรงนี้โบไม่รู้สึกว่าเป็นประเด็นแทรกแซงสื่อแบบที่หลายๆคนพยายามจะไปโยนให้เป็นไปในทางนั้นค่ะ
0: แล้วก็ไม่คิดว่าเอาเรื่องนี้มาเพื่อจะเป็นจ้องที่จะตรวจสอบไทย PBS ด้วยถูกไหม
2: เพราะว่าไอ้การจ้องตรวจสอบเขาตรวจสอบเวอร์อยู่แล้วตลอดเวลาอยู่แล้ว มันมากกว่านั้นไม่ได้หรอก
0: ครับคุณสมบัติมองยังไงที่สตง.ทำหนังสือส่งมาถึงไทย PBS
1: ผม
0: เป็นสิทธิ์ที่ทำได
1: ้ผมนี่ถึงขนาดไปดูคลิปรายการหนึ่งปีเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่มนะครับเพื่อจะดูว่ามันมีอะไรที่เรียกว่าขัดต่อจริยธรรมของสื่อตามที่หนังสือจากสตง.ส่งมาถึงไทย PBS ผู้บริหารไทย PBS ว่าให้ช่วยทำหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยผมไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่าขัดจริยธรรมเขาทำหน้าที่รายงานผมคิดว่าในภาษาที่ซ่อนอยู่เป็นภาษาที่สองความหมายที่ซ่อนอยู่ในข้อความนั้นเนี่ยการขอความอนุเคราะห์อะไรทั้งหลายเนี่ยที่ช่วยตรวจสอบช่วยดูอะไรอย่างตรงเนี้ยนะของสตง.เนี่ยมันมีความหมายที่ซ่อนอยู่ในข้อความนั้นและแอคชั่นนั้นและการที่จั่วหัวว่ามาจากสตง.ซึ่งมันเขาไม่ใช่เป็นแค่คนที่อยู่ในรายการข่าวของไทย PBS ที่ทำรายงาน1ปีตึกสตง.ถล่มเท่านั้นฉันเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการบริหารจัดการบริหารงบประมาณของหน่วยงานรัฐทั้งหมดดังนั้นเนี่ยไอ้จดหมายที่ส่งมาแล้วไม่มีรายละเอียดว่าอยู่ตรงไหนหรือข้อความว่าอะไรเหรออะไรพวกเนี้ยในความเห็นผมนะผมคิดว่านั่นเป็นความพยายามที่จะแทรกแซงหรือพยายามจะส่งสัญญาณว่าเบาๆหน่อยช่วยบอกคนของคุณทีว่าเบาๆหน่อยนะครับดังนั้นผมอาจจะไม่ใช่ตีความตัวตรงตัวหนังสือแต่ดูบริบททั้งหมดเนี่ยผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเข้าใจได้ไม่ยากในเรื่องนี
0: ้
1: ส่วนประเด็นที่คุณโบพูดถึงว่าคนที่ติดตามเรื่องสตง.เนี่ยตึกสตง.ว่าไม่อาจจะมีคนจำนวนหนึ่งที่คิดว่าไม่มีคนถูกดำเนินคดีนะแต่ว่าไม่ใช่ผมนะผมทราบเรื่องนี้ผมรู้ว่าคนมันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาเรื่องนี้อยู่นะครับบันไดแต่ว่าผมพูดได้เลยว่าทั้ง 100% เนี่ยที่ติดตามเรื่องนี้ก็อาจจะเป็น 100% หรอกแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็อยากจะเห็นท่าทีหรือท่วงทำนองที่สตง.เนี่ยแสดงความรับผิดชอบหรือแอคชั่นอะไรที่มันแสดงให้ถึงพูดมากกว่าการที่บอกว่ามันอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายอยู่ระหว่างการดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นสตง.นี่ตึกที่ลูกน้องคุณเป็นพันคนจะต้องไปนั่งทำงานอยู่ที่นั่นและมันถล่มก่อนแล้วคุณเซ็นยังไงแล้วในเอกสารที่คุณแต่งตั้งคนที่มานั่งตรวจสอบในการก่อสร้างทั้งหลายซึ่งเป็นประเด็นที่เข้าพิปายกันไฟแลบอ่ะคุณจะเล่นแบบไม่พูดไม่จาแล้วก็บอกว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการชั้นศาลอย่างเงี้ย ในความเห็นผมนะพูดน้อยไปทำน้อยไป
0: แหมคือจริงๆก็จริงๆวันนี้ไม่ใช่วาระของสตง.นะแต่มันแยกเรื่องคุยกันไม่ได้นะเพราะว่า
1: คุณพูดถึงแถลงการ
0: มันโยงกับมันโยงกับที่สตง.ตรวจสอบไทย PBS ถูกไหมแล้วก็คนก็ตั้งคำถามกลับไปที่สตง.
1: ครับ
0: คุณโบยังมีประเด็นสตง.ที่จะแลกเปลี่ยนกับคุณสมบัติไหม
2: โบคิดว่าเคารพกันทุกฝ่ายก็คือสตง.ก็ทำงานต่อไปตามมาตรฐานเดิมจนกว่าระบบมันจะเปลี่ยนนั่นแหละแล้วก็ไอ้วิธีบางอย่างมันก็วิธีข้าราชการน่ะที่เขาก็จะทำแบบนี้
0: คือมองเป็นเรื่องที่รับได้เป็นปกติว่าหน่วยงานก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงในมุมของหน่วยงานเอง
2: ใช่แ
0: ล้วก็ข้อความที่สตง.ทำหนังสือถึงไทย PBS คุณบอกไม่ได้เห็นความผิดปกติ
2: หรือบอกอาจจะมองโลกในแง่ดีไปหรือเปล่าแต่ว่า
0: ดีไป
2: แต่ว่าบางคนก็คาดหวังว่าอ้าวคุณเห็นอะไรไม่ใช่คุณก็มาตั้งโต๊ะแถลงสิบอกก็แค่จะบอกว่าวิถีข้าราชการน่ะเขาก็จะไม่ชอบคอนฟรอนต์ไม่ชอบมา
0: เผชิญหน้า
2: ไม่ชอบที่จะให้มีภาพแบบนั้นเขาก็เลือกใช้วิธีแบบนี้มันก็มองในแง่นั้นได้เหมือนกัน
0: อ่ะโอเคจบเรื่องไทย PBS กับสตง.นะจริงๆมันก็ไม่ใช่สาระสำคัญที่สุดหรอกที่เราคุยกันสาระสำคัญที่สุดคือตกลงเราควรจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายของไทย PBS ซึ่งเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ล่ะประมาณเกือบ3ชั่วโมงที
1: ่
0: คุณผู้ชมจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ของรัฐสภาได้นะครับคุณณัฐาก่อนตกลงเห็นด้วยสำหรับการแก้ไข
2: บอเห็นด้วยเพราะว่าบอค่อนข้างเข้าใจในหลักการและเหตุผลทั้งร่างทั้ง4ฉบับที่เสนอมาวันนี้มีแก้แค่ประเด็นเดียวมันจะมาบางมากแบบสั้นมากเพราะว่าเอาจริงๆก็คือแก้เรื่องเดียวก็คือที่มาของเงินจากที่เก็บภาษีบาปมาโดยตรงเราไปใช้ได้เองเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการอนุมัติของสภาเนี่ยก็มาเข้าสู่กองกลางผ่านกลไกพิจารณางบประมาณมันก็คือให้ตัวแทนประชาชนก็คือส.ส.ในสภาเนี่ยมาพิจารณากันแล้วก็อนุมัติพออนุมัติแล้วเนี่ยเขาจะไปใช้เงินยังไงเนี่ยเป็นไปตามรูปแบบเดิมเลยก็คือเป็นไปตามพ.ร.บ.ไทย PBS อีก50กว่ามาตราที่ไม่ได้ถูกแตะต้องเนี่ยที่จะมีการวางทั้งคณะกรรมการนโยบายมายังไงอะไรยังไงบริหารแบบเดิมดังนั้นโบจึงรู้สึกว่ามันเป็นไปตาม1หลักการวินัยการเงินการคลังเขาวางไว้ในพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังว่าไม่ให้มีหน่วยงานรัฐใดเนี่ยซึ่งไทย PBS เป็นหน่วยงานรัฐไม่มีหน่วยงานรัฐใดที่ไปเก็บเงินแล้วไปใช้เองยกเว้นองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลถูกไหมคะดังนั้นด้วยหลักการนี้มันไม่ใช่การเลือกปฏิบัติแต่มันเป็นหลักการวินัยการคลังปกติซึ่งในวันนี้ก็เห็นได้ชัดแหละว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญอย่างคุณเอกนิติเนี่ยจะพูดเรื่องวินัยการคลังบ่อยแต่ต้องย้ำว่าการเสนอนี้ไม่ใช่เสนอโดยรัฐบาลเป็นส.ส.ส.ส.ก็ใช้อำนาจของส.ส.ในการเสนอกฎหมายเพื่อให้ส.ส.ได้ใช้อำนาจในการพิจารณาเงินของประชาชนว่าจะอนุมัติให้ใช้กับอะไรเท่าไหร่แค่นั้นเอง
0: ไม่แปลกใช่ไหมที่ฝ่ายการเมืองจะเป็นคนเริ่มเพื่อจะไปแก้ไขเรื่องของภาษีสรรพสามิตว่าจะจัดการอย่างไรอันนี้มีข้อสังเกตกับบางท่านก็ทำไมไม่เริ่มจากกระทรวงการคลัง
2: มันจะแปลกได้ยังไงใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็ถ้าจะกระทรวงการคลังจะเสนอมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เขาก็เลือกว่าให้เป็นส.ส.ก็อาจจะไม่ต้องการให้มันเป็นภาพของรัฐบาลทำหรือเปล่าก็ให้มันชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องนิติบัญญัติริเริ่มขึ้นมาเองโบไม่ติดใจเพราะว่าไม่ว่าจะกองทุนส.ส.ส.ไทย PBS กองทุนผู้ชรา
0: ผ
2: ู้สูงอายุแล้วก็กีฬาเนี่ยการที่ให้สภาได้อนุมัติก่อนมันก็เป็นเหมือนกับการใช้เงินปกติคือตัวแทนประชาชนก็ควรจะมีเป็นหูเป็นตาที่จะอนุมัติให
0: ้ถ้าเทียบกับวิธีการปัจจุบันที่ไทย PBS รับโดยตรงจากภาษีเหล้าและบุหรี่ 1.5% ไม่เกิน 2,000 ล้านคุณบอกคิดว่ามีปัญหายังไงครับ
2: ความต่างก็คือว่าอันนี้มันข้อ1ก็คือไม่ได้ผ่านการอนุมัติก่อนสภาก็ไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบก่อนที่จะไปใช้ว่ามันจะคุ้มค่าเงินหรือไม่มีแค่สิทธิ์ให้สตง.มาตรวจย้อนหลังจากที่ใช้ไปแล้วนะคะ2ก็คือมันมีการไปกำหนดเพดานไว้ที่ 2,000 ล้านใช่มั้ยคะก็คือแม็กซิมัมเท่านั้นมันก็คล้ายๆกับว่าการันตีอ่ะว่าก็จะได้เงินประมาณนี้ไปเรื่อยๆทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศทุกๆประเทศในโลกมันมีขึ้นมีลงมันก็ต้องมีการปรับขึ้นปรับลดงบประมาณกันไปตามส่วนตามความสมเหตุสมผลณวันนี้สถานการณ์การคลังของประเทศเป็นยังไงอ่ะเอาจริงๆอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหลักด้วยซ้ำที่ต้องรีบทำก็คือประเทศอยู่ในภาวะค่อนข้างยากลำบากทางการคลังก็จะเห็นการปรับลดงบประมาณเต็มไปหมดเลย นะคะแล้วก็มีถึงขั้นบางคนเสนอให้ฟรีซเงินเดือนข้าราชการอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเอาอะไรไปอธิบายกับประชาชนนะว่าจะมีนะเนี่ย4หน่วยเนี่ยก็จะไม่ต้องมารับทุกข์รับสุขอะไรด้วยกันเลยก็จะได้เงินเท่านี้ตลอดไปมันก็แปลก
0: กังวลว่าการเมืองจะมาครอบงำสื่อได้ไหมถ้าหากว่าใช้กระบวนการทางงบประมาณที่จะต้องไปผ่านการพิจารณาของส.ส.
2: ไม่คิดว่าการพิจารณาของส.ส.เนี่ยมันอยู่ต่อหน้าประชาชนเลยนะถ่ายทอดสดด้วยนะถ้านึกภาพกรรมธิการพิจารณากันเนี่ยอย่างเช่นถ้านึกภาพอาจารย์วีระขออนุญาตเพราะว่าเป็นไวรัลเนาะเวลาที่อาจารย์ซักถามในกรรมธิการเนี่ยมันก็เข้มข้นใช่ไหมคะสังคมก็นั่งดูถ่ายทอดสดได้เลยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปรังแกไทย PBS ต่อหน้าทารกำนันแบบนั้นเนี่ยคิดว่าเขาจะไม่ต้องรับผลทางการเมืองหรอถ้าใครที่จะอยากจะตัดงบโดยไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันก็อยู่ต่อหน้าประชาชนทั้งหมดเขาก็ต้องได้รับผลของเขาเองมันมีการคานอำนาจกันอยู่แล้วในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะมีฝ่ายค้านอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไม่ว่าประชาชนก็จะได้ตัดสินคนเหล่านั้นอีกค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็คือกลไกตามหลักการประชาธิปไตยแค่นั้นเอง
0: ครับคุณสมบัติอ้าวไทย PBSต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนอื่นด้วยปรับไปตามสภาพเศรษฐกิจจริง
1: ๆ
0: สองก็คือถ้าผ่านการพิจารณาของสภาอย่างน้อยส.ส.ก็เป็นตัวแทนของประชาชน
1: โอเค
0: แล้วเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเรื่องอื่นเปลี่ยนแปลงแค่ที่มาของรายได
1: ้โอเค
0: ก็แปลว่าความอิสระยังอยู่เหมือนเดิมในมุมมองของ
2: แล้วมันก็มีมาตราที่ปกป้องเอาไว้มาตรา56ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการ
0: หรือ
2: น
0: ักการเมืองใดๆเนี่ยถูกไหม
2: เข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ให้ไทย PBS ได้ทำงานตามวัตถุประสงค์คนนั้นเจอ157
0: ฉะนั้นเรื่องรายได้กับเรื่องความเป็นอิสระในการทำงาน
2: แยกกัน
0: คนละประเด็นกันคุณสมบัติมองอย่าง
1: โอเคผมขออนุญาตให้เห็นมองภาพใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะมันเนื่องจากว่ารอบนี้มันแพ็คเป็นมาเป็นแพ็คเกจ4ร่างกฎหมาย4หน่วยงานผมทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับคุณโบในแต่ละหน่วยงานประการแรกก่อนเนี่ยผมคิดว่าสสส.เนี่ยยังต้องรับต้องใช้เงินภาษีจากเหล้าและบุหรี่เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือในการที่จะคานอีกฝั่งนึงมันไม่ใช่แค่มีเงินแล้วเอามาใช้ในการรณรงค์ด้านสุขภาพนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการกดข่มธุรกิจที่เป็นปัจจัยสำคัญ1ในเรื่องประเด็นเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุดังนั้นเนี่ยการนำเงินมาจากภาษีประชาชนเนี่ยมันจะไม่ได้ทำหน้าที่กดข่มภาษีที่เอามาจากตรงจากบริษัทเหล้าบุหรี่ต้องเข้าใจดีไซน์นี้ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนสสส.เนี่ยผมว่าเขาชอบทำนะที่จะใช้เงินจากก้อนนี
0: ้เพราะมันตรงเรื่องกับเรื่องที่เขาทำ
1: ใช่ๆอันนี้เรื่องที่หนึ่งส่วนไทย PBS เนี่ยมีปัญหาว่าตอนเริ่มต้นน่ะการกำเนิดไทย PBS อ่ะตอนนั้นน่ะมันเริ่มต้นน่ะมันเกิดสสส.มาก่อนและเขาพอดีเขาจะทำ BBC แล้วเขาคิดว่าเขาต้องการความอิสระดังนั้นเขาก็คิดว่าควรจะมีแหล่งรายได้จากนอกงบประมาณดึงตรงมาแล้วในบทเรียนที่มีอยู่คืองบภาษีบาปนะ
0: ไปเอาที่เคยทำกับสสส.แล้ว
1: ใช่แต่จริงๆเนื้อหาไม่ตรงอันนี้เห็นต่างกับสสส.ผมคิดว่าสิ่งที่ไทยพีบีเอสเนี่ยควรจะรับเงินจริงๆเนี่ยไม่และก็ต้องไม่รับเงินจากงบประมาณประจำปีด้วยนะเพราะผมค้านเรื่องนี้ผมคิดว่าควรจะเอางบมาจากกองทุนยูโซของกสทช.ซึ่งเก็บมาจากค่าบริการเรื่องระบบโทรคมนาคมสื่อสารอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเก็บเราใช้โทรศัพท์มือถือตอนที่เราดูเนี่ยรายการพวกนี้ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ดูทางออนไลน์นะดังนั้นเนี่ยมันตรงกว่าอยู่ดีไปเก็บเหล้าภาษีบุหรี่เพราะว่าตอนนี้มันไม่มีกองทุนยูโซกสทช.เขาเพิ่งยึดอำนาจมาไม่นานกสทช.ยังตั้งไม่ทันยูโซยังไม่มีกองทุนผมคิดว่าหากขยับไปเอายูโซเนี่ยจะถูกต้องกว่าส่วนอีก2กองทุนเนี่ยทั้งกองทุนการกีฬาและกองทุนผู้สูงอายุผมเห็นด้วยว่าควรไปเอาจากงบประมาณมันเป็นเรื่องอะไรที่เราจะไปเอางบมาจากงบเหล้าบุหรี่มันไม่เกี่ยวกันเลยในความเห็นผมนะมันไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แปลกมากอย่างไรก็ตามผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตในขณะที่ออกมาเป็นแพ็ค4กันเนี่ยเราจะดูแค่ข้อกฎหมายที่เสนอเข้ามาอย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: ผมขอตั้งข้อสังเกตแม้ว่าคุณโบจะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยแต่นี่เป็นการข้อสังเกตนอกจากตัวอักษรที่ระบุไว้ในร่างแก้ไขกฎหมายว่าหากทั้ง4องค์กรเนี่ยไปใช้เงินจากงบประมาณซึ่งประมาณ 18,000 ล้านใช่ไหม
0: 14,000 ครับ
1: 14,000 ล้านโดยประมาณนะครับนั่นแสดงว่าภาระการคลังอ่ะจะตกไปถึง ของแผ่นดินของงบประมาณภาษีประชาชนคำถามคือว่าในร่างกฎหมายเนี่ยนะที่ออกมาเนี่ยนะแล้วไม่มีกฎหมายฉบับ ที่5เลยที่ระบุว่าหากทั้ง4หน่วยงานเนี่ยไปเอาเงินทุนเอาเงินจากงบประมาณแผ่นดินนั้นเนี่ยแล้วไอ้เงินที่เคยได้รับจากบริษัทเหล้าบุรี 14,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยจะมีการเรียกเก็บเข้าไปในงบประมาณหรือเปล่าเพื่อที่จะอธิบายว่าเอาเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะใช้กลไกทางงบประมาณ
0: กระทรวงการคลังบอกแล้วคุณสมบัติว่าเขาจะไปออกกฎกระทรวงให้มันไม่มีรอยต่อเลยสมมุติว่า4ฉบับนี้ได้รับการแก้ไขแล้วไม่เก็บเป็นอัตโนมัตินะกระทรวงการคลังก็จะมีกฎกระทรวงที่ไปขึ้นภาษีให้มันได้ปริมาณที่เท่ากับที่เคยจ่ายให้กับ4องค์กรเนี้ย
2: เขายืนยัน
0: แล้วก็เข้ากระทรวงการคลัง
1: ใครในกระทรวง
2: กรมสรรพสามิตกรมสรรพสาม
0: ิตใช
1: ่แก้ได้โดยอธิบดีกรมสรรพอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือว่าจะต้องเป็นที่ใหญ่กว่านั้น
0: คือไม่ต้องเข้าสภาแน่ๆเพราะว่าเป็นแค่ระดับกฎกระทรวงเพียงแต่ว่าที่คนอาจจะยังไม่มั่นใจว่า1มันจะทำได้ต่อเนื่องยาวนานไหมพอความศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นกฎกระทรวงเนี่ยมันจะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวไม่เหมือนกับการที่มีพระราชบัญญัติกำหนดอยู่ว่าต้องเก็บเข้ามาให้4หน่วยงานนี
1: ้
2: ที่เราต้องใช้คำว่าอย่าไประแวงเกินเหต
0: ุ
2: มันไม่มีใครหรอกจะกล้าไปอยู่ๆก็ไปลดภาษีให้กับเอกชนกลุ่มนี้มันเป็นไปไม่ได้
1: ผมคิดว่าเพื่อทำให้เรื่องนี้ไม่เกิดความระแวงเกินเหตุเวลาแพ็กเกจถึงแม้ผมจะไม่เห็นด้วยนะในบางกองทุนนะแต่ว่าหากเสนอเรื่องนี้มาแล้วมันเป็นเรื่องตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นการช่วยเหลือกลุ่มทุนบางกลุ่มหรือไม่เพื่อไม่ให้มีคำถามนี้นะเราไม่ต้องจินตนาการลงมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับจริงๆเขียนไว้ในกฎหมายก็ได้สมมติว่าบางกฎหมายมันไม่ผ่านล่ะสมมติว่าแก้ไขแล้วไม่ผ่านใช่ไหมคุณก็ระบุเลยว่ากฎหมายได้ผ่านเสร็จปุ๊บก็ใส่ไปอีกสักหนึ่งมาตรานะครับไว้ในตรงนั้นก่อนก็ได้เป็นบทเฉพาะการหรือใดๆก็แล้วแต่จนกว่ากรมสรรพสามิตเนี่ยจะมีระเบียบใหม่หรือแก้ไขอะไรเพื่อจะการันตีได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการเพื่อคุ้มครองแหล่ง
0: กลุ่มทุน
1: ที่ตรงนี้
0: คือยังได้เก็บในปริมาณเท่าเดิม
1: ใช่
0: แม้ว่าจะแก้กฎหมายไปแล้ว
1: เฉพาะไทย PBS มีประเด็นสำคัญก็คือว่าผมคิดว่าการอธิบายว่าถึงแม้ผมจะเข้าใจในหลักการว่าได้เรื่องของอำนาจที่มีฉันทามติของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสภามันเป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะทำการหน้าที่ในการตรวจสอบแต่ไทย PBS เนี่ยก็เข้าไปรายงานผมก็เคยเห็นดูผู้บริหารไทย PBS ก็ต้องเข้าไปรายงานนะครับทั้งในกรรมธิการแล้วก็ทั้งในสภานะครับเวลาดำเนินการในแต่ละปีนะครับสตง.ก็ยังตรวจสอบการใช้เงินนะครับแต่ว่าหากมันไปใช้กระบวนการทางงบประมาณในการที่จะเข้ามาควบคุมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ซีเรียสเพราะว่าไทย PBS เนี่ยทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาแทนประชาชนนะครับเขาก็จะทำการตรวจสอบซึ่งเป็นธรรมดานะรัฐก็จะโดนเยอะหน่
0: อ
1: ยนะแล้วธรรมชาติของผู้มีอำนาจไม่ว่าจะรัฐบาลใดแล้วเท่าที่ผมเผชิญหน้ามานะครับเวลาเขามีอำนาจเขาก็ไม่อยากให้ใครหรอกนะโดยเฉพาะคนที่เรียกว่าอะไรนะองค์กรของรัฐไทยพีเอสเป็นองค์กรของรัฐใช่ไหมครับเขาก็ไม่อยากหรอกว่านี่เป็นองค์กรของรัฐและองค์กรของรัฐเนี่ยมาตรวจสอบมาคัดค้านมาอะไรตั้งคำถามอะไรมากมายเอาคนนี้ไม่เห็นด้วยมาออกรายการทีวีดังนั้นเนี่ยเขาไม่แฮปปี้แค่ในอำเภอคนนึงอ่ะมีความเห็นแตกต่างจากรัฐบาลหน่อยนึงนายกประกาศปลดกลางอากาศเลยให้ได้ขนาดคือผมคิดว่าธรรมชาติผู้มีอำนาจอ่ะเขาไม่ยอมหรอกและถ้าเขาติดใจนะครับถ้าเขาติดใจสื่อสาธารณะอย่างไทยพีเอสเนี่ยซึ่งมีโอกาสติดใจสูงมากนะผมคิดว่าเขาติดใจสูงมากแต่ว่าเขาไม่รู้จะมีเครื่องมืออะไรจากการแล้ววิธีการที่ดีสุดคือใช้กระบวนการทางงบประมาณแบบนี้แหละที่เขาจะใช้ในการ
0: คุณสมบัติมองเป็นเรื่องเดียวกันระหว่างความอิสระในการทำงานกับอิสระทางการเงินถ
1: ้
0: าไม่มีอิสระทางการเงินต้องไปผ่านกระบวนการงบประมาณอิสระในการทำงานจะเกิดขึ้นไม่ได
1: ้คือผมพูดถึงในบางกรณีนะครับอย่างเช่นถ้ามันเป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นกลไกของรัฐที่ต้องทำตามนโยบายของรัฐนั้นใช่แต่ถ้ามันเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สื่อและถูกวางว่ามันต้องทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาแทนประชาชนนะผมคิดว่ารัฐไม่ควรจะเข้าไปมีบทบาทในระดับที่กำหนดงบประมาณให้กับองค์กรเหล่านี้
0: เพราะโดยภารกิจหน้าที่มันจะต้องย้อนกลับไปตรวจสอบรัฐอยู่แล้วถูกไหม
1: ใช่ใช่
0: ถ้าไปใช้วิธีเดียวกันกับหน่วยงานอื่น
1: ๆใช
0: ่แต่หน้าที่เขาไม่ได้มาตรวจสอบรัฐนี
1: ่
0: มันก็เลยจะไม่มีประเด็นเรื่องการได้งบประมาณ
1: ครับแล้วกรณีที่คุณโบพูดว่าไม่มีองค์กรไหนที่ไปเรียกเก็บเงินจากข้างนอกมาเสร็จแล้วก็มาใช้จ่ายกันเองนั้นไม่จริงนะครับมีเงินนอกงบประมาณเยอะมากนะครับ แต่ว่าอยู่ในรูปต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะผมคุ้นเคยกับพวกกรมอุทยานกรมป่าไม้เวลาคนเข้าอุทยานอ่ะเคยไปที่อุทยานแล้วคุณต้องจ่ายค่าตั๋วเข้าเที่ยวแวะเออเขาก็เก็บตังค์
0: เข้าอุทยานเอง
1: ใช่เข้าอุทยานแล้วเขาก็ตั้งกองทุนแล้วเขาบริหารจัดการเองหน่วยงานราชการจำนวนมากเลยครับมีค่าธรรมเนียมเหล่านี้เก็บแล้วก็บริหารจัดการครับมีกองทุนน้ำมันที่เราจ่ายเวลาไปเติมน้ำมันอะไรเงี้ยเขาก็หักเงินจากกองทุนน้ำมันไปใส่กองไฟฟงไฟฟ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยมีกองทุนอนุรักษ์พลังงานมีกองทุนอะไรเต็มหมดเลยซึ่งไม่ได้ผ่านงบประมาณในสภา
2: แล้วมันน่าจะเทียบกันไม่ได้ไหมเพราะมันเป็นการหารายได้จากคือมีงบมาทำงานแล้วอ่ะเสร็จแล้วค่อยไปบริหารจัดการ
1: ผมอธิบายว่าจริงๆมันมีงบนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณอยู่จริงอยู่อีกแบบนึง
0: ไม่ใช่แค่เฉพาะ4องค์กรนี
1: ้ดังนั้นเนี่ยเพราะไอ้คอนเซ็ปต์ว่าได้เรื่องว่างบประมาณเงินทุกตัวเลยที่มีการเรียกเก็บเข้ามาเสร็จเนี่ยจะต้องผ่านสภาและสภาจะต้องมีคนมันจึงไม่จริงทั้งหมดนะครับและภายใต้กรอบงบประมาณ 2,000 ล้านบาทของไทย PBS นั้นเนี่ยผมยังคิดว่ามันพอฟังได้ประกอบกับไทย PBS เนี่ยเป็นองค์กรสื่อดังนั้นเนี่ยต่อให้ไม่ไปรายงานอยู่ในสภาอ่ะผมอยู่ข้างนอกอ่ะผมก็ยังเห็นคนวิพากษ์วิจารณ์ไทยพีบีเอสยับผมก็เป็นคนหนึ่งในก่อนหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์ไทยพีบีเอสไม่ได้อยู่ลอยๆนะเพราะเป็นวันเข้าแต่เสนอข่าวเสนอรูปเสนอนี่ใช่ไหมเวลาเราลูดทีวีเปิดมาดูรายการเอ๊ะถ้ามันจัดรายการแบบนี้เราก็ยังบ่นอยู่ว่ามันจืดชืดมันไม่มีสีสันข้อมูลทำไมผมนี่โต้แย้งนะไม่นานมันเรื่องไฟป่าผมก็ยังโต้แย้งกับไทยพีบีเอส
0: ไอกระบวนการตรวจสอบมันผ่านสายตาประชาชนอยู่ทุกวันอยู่แล้วถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: คุณณัฐาฟังคุณสมบัติแล้วแลกเปลี่ยนกันยังไงดีคือไม่มองคุณสมบัติไม่ได้มองแยกกันระหว่างอิสระทางการเงินกับอิสระในการทำงาน
2: เพราะว่าต้องกลับมาตั้งหลักที่วัตถุประสงค์ของการดำรงอยู่ของไทย PBS ตามพรบ.ก่อตั้งนะพรบ.ไทย PBS ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าวัตถุประสงค์คือการบริการข่าวสารที่เที่ยงตรงรอบด้านสมดุลและซื่อตรงต่อจรรยาบรรณให้ข่าวสารความรู้สาระบันเทิงที่ปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์ทางพาณิชย์คือโบคิดว่าด้วยจุดประสงค์แบบนี้ทำงานตามจุดประสงค์นี้มันไม่ได้จะมีปัญหากับรัฐบาลถึงขั้นที่จะต้องไประแวงว่ากลไกตรวจสอบงบของสภาเนี่ยมันจะมามีผลกับการทำงานหรอกวันนี้หลายๆคนตั้งหลักไปว่าไทย PBS ตั้งอยู่เพื่อตรวจสอบรัฐบาลคือจริงๆก็ทำได้ถ้าทำดีก็ดีอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วก็สื่อที่ตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยมันมีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะไทย PBS นะวันนี้บริบทซึ่ง18ปีผ่านไปอ่ะ18ปีที่แล้วอาจจะใช่นะ18ปีที่แล้วเรามีช่องทีวีอยู่ 5-6 ช่องเนี่ย 2-3 ช่องเป็นของรัฐอีก 2-3 ช่องเป็นพาณิชย
0: ์เชิงพาณิชย์เต็มที
2: ่มันก็ควรจะมีนะสื่อที่ตั้งอยู่แล้วก็อาจจะภารกิจหลักเป็นตรวจสอบก็ได้แหละแต่18ปีผ่านไปในวันนี้ถามว่าระบบนิเวศของสื่อเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างเต็มไปหมดช่องทีวีเต็มไปหมดโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดแล้วถามว่าสัดส่วนของสื่อที่ตรวจสอบวิจารณ์หรือโจมตีรัฐบาลเนี่ยวันนี้มันมีเยอะแค่ไหนก็ต้องบอกว่าเกือบทั้งหมดนะดังนั้นณบริบทวันนี้เนี่ยสื่อสาธารณะควรจะมีพันธกิจอะไรบางคนบอกว่ายุบไปเลยไม่ต้องมีแล้วโบไม่เห็นด้วยโบคิดว่ายิ่งอย่างนี้ยิ่งต้องมีก็คือมีเป็นองค์สำหรับเก็บข้อเท็จจริงความรู้ที่มันหายากทำรายการหรือว่าชิ้นงานที่สื่ออื่นทำไม่ได้แต่มันมีคุณค่าเนี่ยคือบทบาทหลักมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมาเปิดรายการตั้งโต๊ะด่ารัฐบาลเพราะว่าทุกช่องก็ทำเราก็ไม่ต้องบอกว่าถ้าไม่มีไทย PBS จะไม่มีใครทำหน้าที่นี้เพราะว่าทุกคนก็มีเป็นเอกชนโน่นนี่ไม่จริงเพราะว่ามันเกลี่ยกันไปหมดแล้วค่ะบางสื่ออาจจะมีเจ้าของเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ก็จริงแต่สื่ออื่นไม่ใช่อ่ะ
0: เว
2: ลาบริษัทยักษ์ใหญ่นี้ทำผิดก็สื่ออื่นเขาก็ตรวจสอบมันไขว้กันไปไขว้กันมาบางสื่อถูกครอบโดยพรรคการเมืองบางสื่อมีเฉดสีทางการเมือง มันก็มีทุกสีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไทย PBS ต้องตั้งหลักใหม่หมดเลยต้องตั้งหลักว่าเป็นจริงๆหลายอย่างก็ทำอยู่แล้ว verify นะคะเป็น policy watch หรือว่าเป็นรายการโบยกตัวอย่างมาหลายวันแล้วนะประวัติศาสตร์ว่าถ้าเกิดว่างานประวัติศาสตร์ลึกๆที่สื่ออื่นไม่มีปัญญาไปทำเนี่ยแล้วคุณทำต่อให้เรตติ้งไม่ดีนะแต่ถ้าครูประวัติศาสตร์ทั่วประเทศดูอ่ะนั่นน่ะคุณ achieve แล้ว มีคุณค่าแล้ว
0: คือคุณณัฐากำลังคุณโบกำลังมองว่าอย่าไปตั้งว่าไทย PBS ตั้งขึ้นมาเพื่อจะทำงานตรวจสอบรัฐบาลอย่างเดียวม
2: ัน
0: มีคุณค่าในทางสื่ออย่างอื่นอีกมากมาย
2: ใช่แล้วโบก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าคุณจะตรวจสอบรัฐบาล
0: ได้
2: แต่โบจะบอกว่าพอไปตั้งหลักกันแบบนี้มันเลยทำให้ไอ้บทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการทับงบประมาณเนี่ยกลายเป็นไปในทางนั้นหมดเลยว่าอุ๊ยเดี๋ยวจะโดนตัดงบแน่ๆเพราะไทย PBS ด่ารัฐบาลทั้งวัน
0: คุณโบก็ไม่เชื่อว่าถ้าไทย PBSไม่ได้ตรวจสอบรัฐบาลแล้วสื่ออื่นจะตรวจสอบไม่ได้มันก็ถูกดุลกันอยู่แล้ว
2: โดยสภาพมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วโบไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อจะบอกว่าคุณหยุดตรวจสอบเถอะคุณจะได้ไม่โดนตัดงบไม่ใช่แต่โบคิดว่าต้องตั้งหลักว่าทำทุกอย่างตามจุดประสงค์จริงๆขององค์กรนะแล้วเวลาคุณไปเสนอในทางปฏิบัติอ่ะเขาจะตัดยังไงสมมติคุณบอกว่ามีงบส่วนนี้นะทำ investigative reportเขาจะบอกเหรออ๋อคุณทำเรื่องโกงสอบมากไปผมจะตัดคุณ
0: ซึ่งอันนั้นคนที่พูดก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว
2: ใช่มันจะมีการ
0: คุณโบเลยไม่ได้กังวลขนาดนั้น
2: มันเกิดขึ้นต่อหน้าธารกำนันอย่างที่บอกค่ะดังนั้นก็อยากจะบอกทุกฝ่ายแหละคืออย่างนึงไทย PBS ก็คือตั้งหลักกับภารกิจ18ปีให้หลังมันไม่เหมือนวันที่มีทีวี 4-5 ช่องวันนี้คุณต้องเป็นแหล่งที่ยุค AI ใช่ไหมคะคนเซิร์ช AI และ AI ไปหาข้อมูลจากไหนอ่ะถ้าไม่มีไทย PBS อยู่เนี่ยมันก็อาจจะไม่มีมันขาดหน่วยงานที่สร้างแฟกต์คุณภาพเอาไว้ให้ AI ไปดึงข้อมูลให้ผู้คนใช่ไหมสื่อขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะบอกก็ยังอยากให้มีองค์กรแบบนี้อยู่ก็คืออย่างที่หลายๆประเทศเขามีนั่นแหละ
0: ครับคุณสมบัติมองยังไงก็ไม่ใช่ว่าแค่ไทย PBS อย่างเดียวที่จะตรวจสอบผู้มีอำนาจรัฐได้สื่ออื่นเขาก็ทำงานก็ตรวจสอบได้บางทีถึงพริกถึงขิงมากกว่าไทย PBS ก็มีในหลายประเด็น
1: ผมก่อนถึงประเด็นนี้ผมขออนุญาตโน้ตประเด็นเรื่องการตัดงบประมาณในสภาก่อนโดยข้อเท็จจริงนะครับผมได้คุยกับกรรมธิการอยู่จำนวนไม่น้อยนะที่เขาเวลาเขาอยู่ในฤดูกาลการพิจารณาง
0: บประ
1: มาณงบคืองบประมาณเวลาเขาตัดงบกันนะเนื่องจากผมเคยตามประเด็นเรื่องไฟป่าหรืออุปกรณ์ไฟป่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ผมทำมาหลายปีนะแล้วผมก็รู้เลยว่าวิธีการที่เขาในการพิจารณาในสภานั้นเนี่ยเขาไม่ได้ดูเนื้อหานะครับเขาดูตัวเลขคุณรู้ไหมในห้องกรรมการเนี่ยถึงแม้ไอ้คนที่ถึงแม้เราจะเห็นบุคคลที่แอคชั่นกันอยู่ในนั้นนะแต่เวลาเขาตัดตัวเลขส่วนใหญ่นะคือเขาจะวางกันหรือว่าเนี่ยพวกคุณขอมาเนี่ยสมมติคุณขอมา300แต่จริงๆเงินมีอยู่100ในห้องเนี่ยคุยกันให้ลงตัวนะยังไงก็ได้ให้เหลือ100แต่ทุกหน่วยงานเสนอขึ้นมา300รวมกันแล้วใช้300เวลาเขาจัดการจริงๆเนี่ยเขาใช้หลักตัวเลขที่แท้จริงก่อนว่ามีอยู่เท่าไหร่ดังนั้นเวลาเรามาพูดเรื่องว่างบประมาณเสนอเข้าไปอ่ะไทยพีเอสจะสามารถเสนอขึ้นไป 300% ได้มั้ยเพื่อจะให้ตัดเหลือ 100%ตลกไหมมันจะประหลาดมากเลยอันที่สองมันขึ้นอยู่ว่ามีใครไฟให้คุณไหมถ้ามีรัฐตัวแทนของรัฐบาลใช่ไหมเขาไม่ต้องยกมือเนี่ยถ้ามีตัวแทนผู้ใหญ่ในรัฐบาลอยู่ในกระทรวงมาไฟว่างบตรงนี้สำคัญแน่นอนงบตรงนั้นจะได้รับการพิจารณาถูกตัดน้อยกว่าคนอื่นหรืออาจจะไม่ถูกตัดเลยนะโดยวัฒนธรรมหรือวิถีทางที่เกิดขึ้นในห้องกรรมาธิการงบประมาณเป็นเช่นนั้นก่อนโอเคกลับมาเรื่องบริบทในเรื่องสภาพแวดล้อมระบบนิเวศของสื่อโอเคด้วยข้อที่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีผู้เล่นที่มีอำนาจ2คนที่มีอำนาจใหญ่มากในระบบนิเวศของข่าวนะครับ1ก็คือทุนเนี่ยมีอำนาจในการที่เขาจะกำหนดทิศทางของสื่อและการนำเสนอสื่อด้วยการซื้อโฆษณานะครับทุนตรงนี้รวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วยนะนะครับจะสังเกตว่าเวลาเปลี่ยนรัฐบาลโฆษณาของหน่วยรัฐวิสาหกิจใหญ่ๆไม่ต้องให้ผมบอกชื่อหรอกนะเอาแบบใหญ่ๆติดอันดับท็อปๆในตลาดหุ้นนั่นพวกนี้งบพวกนี้ซื้อโฆษณาเนี่ยเขาจะหมุนตามที่ผู้ใหญ่เขาขอมาทิศชัดเจนมากเรื่องนี้ชัดเจนคนที่อยู่ในวงการสื่อย่อมรู้เรื่องนี้อย่างประจักษ์นะครับไม่มีข้อโต้แย้งอันที่สองคือรัฐคุณรัฐเนี่ยมีอำนาจในการที่จะกูไม่ต้องบอกว่าจะแทรกแซงยังไงแต่เรื่องในกฎหมายขอโทษทีสตง.ที่ส่งจดหมายมานี่คงไม่ใช่หน่วยงานเดียวหรอกครับเพียงแต่ว่าสตง.เนี่ยเขามีอำนาจ
0: ในการตรวจสอบ
1: แต่อาจจะมีหน่วยอื่นเขาอาจจะมาอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับทหารบ้างกองทัพบ้างก็หน่วยงานกระทรวงต่างๆบ้างแล้วเวลาเราทำข่าวเจาะลึกอะ ข่าวเจาะลึกมันเป็นข่าวที่ต้องใช้ทั้งความเสี่ยงความสามารถและต้องใช้เวลางบประมาณทรัพยากรในการติดตามที่จะสืบสวนสอบสวนในข่าวเชิงลึก
4: ไอ้ข่าวแบบเนี้ยเราไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยมีบ้างแต่ไม่ได้มีไม่ได้เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปส่วนใหญ่ข่าวตอนนี้วิถีบริบทนิเวศข่าวตอนนี้เอาเร็วเข้าว่าจริงไม่จริงเนี่ยข่าวไม่กี่วันเนี่ยที่มีข่าวเรื่องไทย BBS ว่าคนนู้นเป็นอย่างนี้ก็เอารูปหน้าคนอ่ะชื่อคนกับหน้าคนยัง
0: ผิดเลย
4: ไม่ผิดครั้งเดียวนะผิด2ครั้งสำนักข่าวเนี่ยผิด2ครั้งเหลือเชื่อมากๆมันจะเกิดขึ้นได้เลยดังนั้นเนี่ยทั้งรัฐก็ดีหรือทุนก็ดีเนี่ยมันมีอำนาจมากในการคุมลึกสื่อผมคิดว่าการมีไทย PS ขอฐานที่มั่นหนึ่งไว้นะให้มันสามารถทำงานอย่างที่เขาจะทำภายใต้งบประมาณ 2,000 ล้านนะครับภายใต้งบประมาณนี้ให้เขาทำและอยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งกลไกของรัฐตรวจสอบทั้งในสภาและกลไกในการตรวจสอบของสาธารณะผมคิดว่าไทย PS ได้ทำหน้าที่และถูกตรวจสอบแล้วนะครับแล้วยังต้องถูกตรวจสอบต่อไปผมขอบคุณในสถานการณ์บรรยากาศแบบนี้ที่พวกเราประชาชนช่วยกันตรวจสอบผมก็หวังว่าไทยพีเอสจะมีการ
0: เปลี่ยนแปลงข้างใน
4: เปลี่ยนแปลงภายในแล้วเราเห็นว่ามันจะดีขึ้นแต่ถ้าถามผมว่า หากมีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยในเรื่องแหล่งที่มาของรายได้งบประมาณของไทยพีเอสนะผมคิดว่าไทยพีเอสจะไม่เหมือนเดิมและจะเข้าสู่ภาวะถดถอยดังนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขกฎหมายฉบับนี
0: ้คุณสมบัติมองปลายทางมาถึงขั้นยุบองค์กรย่อยสลายไปเลยไหม
4: อาจจะไม่ยุบองค์กรแต่ว่ามันจะค่อยๆเชื่องลงไทยพีบีเอสจะเชื่องเลยจะค่อยๆเชื่องขึ้นเรื่อยๆนะครับการพุ่งเป้ามานะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเซตติ้งเดียวกันระหว่างการเคลื่อนกฎหมายหรือการออกมาของสตง.เนี่ยแต่ต่อให้ไม่มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะการเซตติ้งนะครับแต่ว่าผลของมันเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยที่พยายามทำอะไรแบบนี้นี่พยายามทำงานปรับปรุงอะไรตรงนี้มันคนที่มันจะกล้าเข้ามาเนี่ยมันจะกล้าน้อยผมมั่นใจว่าหลังจากรอบนี้นะผู้สมัคร
0: คิดหนัก
4: ผอ.คนหน้าเนี่ยมันจะไม่เอิกกระเลิกเหมือนการสมัครรอบนี้ว่าโอ้โหเข้ามาแข่งกันบิดกันแข่งกันมันจะไม่มาขนาดนี้คนมันจะผวา
0: แล้วพอมีคนจับจ้อง
4: พอเราได้คนผอ.คนใหม่มานั่งแทนตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องนึกถึงวันในเหตุการณ์ในเวลานี้ทั้งสตง.ก็ดีหรือแม้แต่ทุ่งทำนองของรัฐบาลที่พุ่งมองไปที่
0: คือนี่ขนาดว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำใช่ไหม
4: เกิดผลกระทบแล้ว
0: ความเกรงความมันได้เกิดขึ้นแล้วบรรยากาศวันนี้เกิดขึ้นแล้ว
4: ซึ่งผมหวังว่าประชาชนจะต้องยืนยันนะครับว่าไทยพีเอสจะต้องทำหน้าที่นี้ถึงที่สุดเพราะมันเป็นฐานที่มันเป็นหูเป็นตาของประชาชนทำหน้าที่ให้อิสระแล้วก็สมศักดิ์ศรีที่ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจและสับสน
0: คุณโบไว้สักหนึ่งฐานที่มั่นอย่างที่คุณสมบัติบอกได้ไหม
2: จริงแล้วอันนี้มันก็เป็นการเหมือนคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าคาดการณ์ไปทางไทย PBS อาจจะเฟียสขึ้นก็ได้นะ ก็เพื่อที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่าง แต่ทั้งหมดแล้วโบก็ยังกลับไปที่หลักเดิมค่ะว่าโบยังเชื่อว่าสภาเป็นตัวแทนประชาชนแล้วจะต้องมีอำนาจในการดูแลเงินของประชาชนแล้วก็ไม่ควรจะมีหน่วยงานที่รับภาษีไปโดยที่ไม่ผ่านการอนุมัติแล้วก็ฟิกซ์ตัวเลขเอาไว้ในแบบที่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงตามบริบทอะไรที่เปลี่ยนไปเลยไม่ว่าจะบริบทของสื่อที่เปลี่ยนไปหรือว่าบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเราก็ต้องย้ำว่าโมเดลแบบนี้มันก็เกิดขึ้นทั่วโลกมันไม่ได้มีประเทศไทยเอาจริงแล้วมีแต่ประเทศไทยด้วยซ้ำที่ปล่อยจอยขนาดนี้ที่ปล่อยให้เก็บแล้วก็ใช้เลยแล้วก็การพิจารณาตรวจสอบเนี่ยละหลวมมากนะถ้าไปดู BBC เขาก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งนอกเหนือจากบอร์ดของเขาเนี่ยก็ยังมี Ofcom อีกชั้นหนึ่งนะคะหรือ NHK นะต่อให้เก็บเงินมาโดยตรงเนี่ยก็ยังต้องมีผ่านสภาพิจารณาเลยฝรั่งเศสผ่านสภาออสเตรเลียผ่านสภาก็มันก็ทำกันได้เป็นปกติแต่ถ้าจะให้โบช่วยคิดเติมเข้าไปเนี่ยก็คือว่ามันอาจจะไม่ต้องเป็นปีต่อปีได้ไหมล่ะโบยังรู้สึกว่าปีต่อปีมันก็เครียดไปหน่อยนะ
0: ให้มันมีความต่อเนื่อง
2: สัก3ปีโบคิดว่า3
0: ปีเป็นแผน3ปีอะไรแบบนี้
2: ใช่สมมุติว่า3ปีมันมีความเหลื่อมกับวาระรัฐบาลด้วยนะคะแล้วมันก็ทำให้โอเคอาจจะวางอะไรที่รู้สึกว่าต่อเนื่องเรารู้สึกว่ามันคงได้มากขึ้น
0: ครับอ้าวผมก็พยายามนะทำที่จะรับฟังความเห็นทั้งสองท่านเพราะว่ามันก็พูดยากในฐานะคนทำงานที่นี่ใช่ไหมแต่ว่าก็พยายามที่จะให้ทั้งสองท่านได้เปิดเหตุผลออกมาได้มากที่สุดนะสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันเรื่องนี้ไปแล้วต่อเนื่องยาวนานนะครับตอบโจทย์ก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้รับฟังคนที่มีความเห็นต่างแม้ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ไทยพีบีเอส เต็มที่ก็ยินดีรับฟังเช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันครับ
1: เ
0: ดี๋ยวติดตามทันโลกกันต่อนะครับคุณพงศธรมารออยู่แล้วสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงตึงเครียดต่อเนื่องรัสเซียถล่มหนักอีกรอบนึงนะครับคุณพงศธรครับ
5: คุณวราวิทย์เรียกว่าเป็นอีก1ศึกหนัก
6: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
7: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
9: อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานวะตะอาลาผู้ประทานปัจจัยยังชีพให้กับพวงเบ่าผู้ศรัทธาทุกคนพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านนบีคือเป็นแบบฉบับแบบอย่างที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ซุบฮานวะตะอาลาได้แต่งตั้งให้ท่านนบีนั้นมาในยุคของประชาชาติยุคสุดท้ายและท่านนบีก็ยังเป็นคนแรกที่จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาและท่านนบีก็เป็นคนแรกที่จะได้เข้าสวนสวรรค์และท่านนบีก็เป็นคนเดียวที่จะได้รับสิทธิ์ในการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ที่มีต่อประชาชาติของท่านในวันกิยามะห์พี่น้องครับลักษณะต่างๆมากมายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นแบบอย่างที่จะให้เรานั้นได้ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้ชีวิตของท่านและในวันนี้นะครับอยากจะหยิบยกหนึ่งในคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งจะทำให้เรานั้นได้เพิ่มพูน إيمان แล้วก็ได้ทำให้เรานั้นได้รักท่านนบีมากยิ่งขึ้นและก็ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอินนะกะละอะลาคูลุกิลอะซีมและมุฮัมมัดเจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณธรรมที่สูงส่งที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของจรรยามารยาทอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกให้ท่านนบีนั้นเป็นนบีแห่งมนุษยชาติและเป็นกุดวะนะครับเป็นแบบอย่างแบบฉบับให้กับมนุษย์ทั้งหลายและเราบอกว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเว้นแต่จะเป็นความเมตตาแห่งมนุษยชาติทั้งหลายพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั้นอัลเลาะห์บอกว่าวะลากอดจาอะกุมมินอังฟุซิกุมและแน่นอนนะครับได้มีรอซูลท่านหนึ่งอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตตุมนะครับจะนบีคนนี้ที่มาจากพวกท่านนั้นจะเป็นคนที่มีความกังวลนะครับฮารีซุนอะลัยกุมนะครับจะมีความกังวลต่อความเดือดร้อนของบรรดาผู้ศรัทธาและท่านก็จะมีความห่วงใยและความเมตตาและความสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่คือคุณลักษณะของท่านนบีของเราท่านนั้นได้ห่วงใยต่อประชาชาติของท่านและการที่ท่านนบีได้ถูกส่งมานั้นเป็นหนึ่งในความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับบรรดาประชาชาติทั้งหลายพี่น้องครับหนึ่งในคุณลักษณะของท่านนบีนั้นเดมีมักจะมีความห่วงใยต่อประชาชาติของท่านบ่อยครั้งที่เราเห็นท่านนบีนั้นหลั่งน้ำตาออกมาอันเนื่องมาจากความกลัวของวันอาคิเราะห์ความกลัวที่จะเกิดขึ้นที่บ่าวคนหนึ่งนั้นจะถูกสอบสวนที่บ่าวคนหนึ่งนั้นจะถูกลงโทษพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปยืนที่กุโบร์และท่านนบีก็ร้องไห้ท่านนบีได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะให้อัลเลาะห์นั้นได้เมตตาต่อประชาชาติของท่านท่านก็ร้องไห้พี่น้องครับท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมบอกว่าอะไรครับการร้องไห้ของมนุษย์นั้นย่อมมาจากหลายสาเหตุด้วยกันการร้องไห้ที่มาจากการสงสารผู้อื่นการร้องไห้มาจากความกลัวความร้องไห้มาจากการเสียใจและการร้องไห้ที่เกิดจากความรักและความห่วงใยพี่น้องครับฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอันนะฮูฮุวะอัฎฮะกะวะอับกาแท้จริงอัลเลาะห์นั้นได้ทำให้หัวเราะและได้ทำให้ร้องไห้ในความหมายตรงนี้พี่น้องครับบรรดาผู้ศรัทธานั้นเขาจะร้องไห้ในโลกนี้แต่ในวันโลกหน้าเขาจะหัวเราะ อันเนื่องมาจากความสุขที่เขาได้รับแต่ร้องไห้อันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตการขออภัยโทษและการรำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับทำให้เขาต้องร้องไห้แต่ในวันโลกหน้าสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นพวกเขาก็จะมีแต่ความสุขและความหัวเราะวะอับกาพี่น้องครับแต่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาผู้ที่ไม่อีหม่านเขาจะหัวเราะในโลกนี้เขาจะมีความสุขความเพลิดเพลินในโลกนี้แต่ในวันโลกหน้าเขาจะเป็นผู้ที่จะร้องไห้อันเนื่องมาจากเขานั้นได้หลงผิดและก็ได้กระทำในสิ่งที่ไม่เป็นความดีเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้มีความสุขในวันโลกหน้าพี่น้องครับฉะนั้นในวันนี้นะครับหนึ่งในลักษณะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเราสังเกตได้ว่าในชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นถึงแม้ว่าท่านจะเป็นศาสนทูตถึงแม้ว่าท่านจะเป็นรอซูลุลลอฮ์เป็นคนที่อัลลอฮ์แต่งตั้งให้ท่านนั้นได้มาเป็นนบีของประชาชาตินี้แต่ความสมถะความสันโดษความหิวก็ยังประสบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือแบบอย่างที่มีเกียรติพี่น้องครับความกังวลของท่านนบีที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องครับท่านนบีนั้นเป็นผู้ที่มีความหิวเหมือนมนุษย์ทั่วไปความหิวบ่อยครั้งที่ได้ประสบกับท่านนี่คือท่านศาสดามุฮัมมัดของเราท่านนบีมุฮัมมัดของเราพี่น้องครับแต่เราดูในชีวิตของเราประจำวันนะครับมีใครไหมที่ว่าเขาหิว3วันติดโดยที่ไม่มีอาหารที่ตกลงถึงท้องของเขาเลยก็นะครับในปัจจุบันแทบจะไม่มีนะครับพี่น้องครับผมอยากจะหยิบยกเรื่องประวัติศาสตร์หะดีษบทนี้ให้พี่น้องได้รับทราบถึงแล้วเราก็จะได้ทบทวนตัวเองว่าเรานั้นขอบคุณอัลลอฮ์มากน้อยแค่ไหนพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ในวันหนึ่งเนี่ยนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ออกมานะครับในสำนวนของหะดีษบอกว่าซาตะยอมหรือเอาไลละนะครับออกมาในยามค่ำคืนหรือในวันหนึ่งเนี่ยในช่วงของเวลาหนึ่งของกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่คนเขาไม่ออกกันมานะครับแล้วปรากฏว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พบท่านอบูบักรและท่านอุมัรและท่านนบีก็ถามว่ามาอัคราจากูมามินบุยูติกูมาฮาติฮิซานบีก็ถามว่ามันมีสิ่งใดหรือที่ทำให้พวกเจ้าทั้งสองเนี่ยท่านอบูบักกับท่านอุมัดเนี่ยออกมาจากบ้านในยามนี้ในเวลานี้ซึ่งเป็นเวลาเขาไม่ออกกันนะครับก็ละอัคราจนานะครับเขาทั้งส

มีสภาพไม่ต่างอะไรกับท่านทั้งสองคือนบีเขามีความหิวพี่น้องครับนะครับในทุกวันนี้นะครับพี่น้องเราไม่ต้องรอให้เวลาเราหิวเราก็สามารถที่จะกินอาหารที่อยู่ในตู้ในบ้านของเราอย่างเรียกว่าเป็นอาหารที่แบบเราสามารถที่จะเลือกกินได้เลยพี่น้องครับเดี๋ยวดูพี่น้องดูชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมาเพราะความหิวพี่น้องครับและปรากฏว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ชวนท่านอบูบักรและท่านอุมัรนั้นไปยังบ้านของท่านอบูไฮซัมนะครับซึ่งเป็นชาวอันซอรในท่านนั้นก็มีสวนอินทผลัมมีสวนอินทผลัมมีแกะนะครับซึ่งปรากฏว่าเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปบ้านของท่านแล้วเนี่ยครับได้เห็นภรรยาของท่านอบูไฮซัมภรรยาของอบูไฮซัมก็บอกว่ามัรฮาบันวะอะห์ลันนะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับให้กับนบีและก็บรรดาสหายแล้วก็ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามกับนางว่าไอนะฟูลานหมายถึงสามีของนางไอนะฟูลานนางก็บอกว่าสามีของฉันเนี่ยนะครับไปเอาน้ํานะครับไปเอาน้ํามาแล้วปรากฏว่าเมื่อสามีของนางกลับมาเนี่ยฟานาซอรออิลารอซูลิลลาห์วะซอฮิบัยฮิฟะกอลาอัลฮัมดุลิลลาห์มาอะฮัดุนยอมอักรอมอัลยาฟามินนีนะครับเมื่ออบูไฮซัมกลับมาแล้วก็เห็นท่านรอซูลุลลอฮ์อยู่ที่บ้านกับสหายของท่านทั้งสองท่านอบูไฮซัมก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ในวันนี้ไม่มีใครที่จะเป็นแขกที่ดีที่สุดสำหรับฉันแล้วก็คือนบีเป็นแขกของเขาและสหายของท่านนะครับเป็นชาวสวรรค์เนี่ยได้มาเป็นแขกของท่านอบูไฮซัมพี่น้องครับอบูไฮซัมกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้มีโอกาสต้อนรับแขกที่ดีที่สุดพี่น้องครับหลังจากนั้นต่อมาครับท่านอบูไฮซัมก็เลยไปเข้าไปในสวนอินทผลัมนะครับไปตัดอินทผลัมซึ่งปรากฏว่าในอินทผลัมเนี่ยก็จะมีทั้งสุกหามๆมีทั้งสุกแบบระยะสุดท้ายสุกแบบสุกดิบนะครับสุกครึ่งนะครับครึ่งดิบครึ่งสุกนะครับก็มีหลายๆรสชาตินะครับแล้วก็เอามาให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับประทานแล้วปรากฏว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ก็รับประทานอาหารเสร็จรับประทานอินทผลัมแล้วเนี่ยอบูไฮซัมก็ต้องการที่จะเชือดแกะตัวหนึ่งให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์แล้วก็ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่าอียากะวัลฮาลูบนะครับคือนบีบอกว่าคือเมื่อไอซัมเนี่ยเมื่ออบูไฮซัมจะไปเชือดแกะเนี่ยก็นบีก็บอกเตือนว่าอย่าไปเชือดแกะที่มันมีน้ำนมนะครับให้เชือดตัวอื่นนะครับตัวที่มันเป็นวัยรุ่นนะครับหนุ่มสาวเพราะว่าบางทีแกะที่มันมีน้ำนมเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์ในเรื่องอย่างอื่นหรือแกะที่มันกำลังท้องอยู่นะครับอบูไฮซัมก็เลยปฏิบัติตามคำสั่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับในช่วงท้ายเมื่อท่านนบีและบรรดาสหายของท่านทั้งสองคืออบูบักรและอุมัรนั้นได้รับประทานอาหารจนอิ่มฟะกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิอาบีบักวะอุมัรท่านนบีก็พูดกับท่านอบูบักรและท่านอุมัรบอกว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดิลาตุสอลุนนะอันฮาซันนะอีมยอมันกิยามะนบีบอกว่าฉันขอสาบานนะครับด้วยกับชีวิตของฉันนะครับว่าลาตุสอลุนนะนะครับแน่นอนว่าพวกเจ้านั้นจะถูกถามอัลฮาซันนะอีมนะครับความสุขความปวดปานที่พวกเจ้าได้รับยอมันกิยามะในวันกิยามะนะครับในเมื่อพวกเจ้าออกมาจากบ้านของพวกเจ้าเนี่ยในสภาพที่หิวและไม่ได้กลับไปเว้นแต่ว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับเนี่ยมะความปวดปานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่พูดถึงความสัมมาทิฏฐิพูดถึงชีวิตของรอซูลุลลอฮ์ที่ว่าในแต่ละวันนั้นแทบจะไม่มีอาหารจะกินไม่มีอาหารที่ตกถึงท้องของท่านนบีของเราเลยนะครับและท่านนบีก็มีความอดทนต่อความยากลำบากที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับเราจะเทียบกับชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยแน่นอนเราเทียบไม่ได้นะครับในทุกวันนี้อะไรครับอาหารที่เรากิน1วันเนี่ยบางทีถ้าเราไปเทียบกับอาหารที่ท่านรอซูลมีเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นอาหาร1ปีให้กับท่านนบีให้กับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเขาได้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่เท่าสำหรับของบางคนในครัวเรือนพี่น้องครับในทุกวันนี้เนี่ยเราอยากจะนึกกินอะไรมันเหมือนสวรรค์พี่น้องครับเราก็ขับรถออกไปซื้อเราก็เลือกตามที่เราต้องการอยากจะกินอะไรอยากปรารถนาในสิ่งใดในตู้เย็นบางทีเรากินแล้วทิ้งคว่างๆซื้อมาเยอะแยะมากมายพี่น้องครับแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อได้รับประทานอาหารท่านก็กลับกังวลว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นนะครับอาหารที่เรากินไปนั้น
แน่นอนมันจะถูกสอบสวนในวัน

0: กิยามะนี่ท่านนบีพี่น้องครับแต่ในทุกวันนี้ชีวิตของเราครับซื้อกินนะครับกินไม่หมดเราไม่ชอบเราก็ทิ้งนะครับบางทีเป็นการฟุ่มเฟือยในเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรต่างๆมากมายชีปาตะพี่น้องครับให้เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตและเรานำแบบอย่างของรอซูลุลลอฮ์มาเป็นแบบอย่างให้กับเราในการใช้ชีวิตเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะถูกสอบสวนในวันกิยามะพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความกังวลมากฉะนั้นพี่น้องครับท่านอบูฮุเรย์รอบอกว่าอะไรครับกานายะบุรุบิอาลีรอซูลิลลาห์ฮิลาลุนซุมมันฮิลานนะครับคือเดือนแล้วเดือนอีกนะครับเห็นจันทร์เสี้ยวตอนเข้าเดือนนะครับพอออกจากเดือนก็เห็นจันทร์เสี้ยวเพื่อที่จะเข้าเดือนใหม่ปรากฏว่าลาตูก็ดูฟีบูยูที่หิมชัยอุนมินันนารคือไม่ปรากฏว่าในบ้านของท่านนบีนั้นมีการจุดไฟเพื่อที่จะปรุงอาหารหรือทำขนมปังพี่น้องครับก็ลูบิไอชัยอินกานูยาอิชูนายะอับบาฮุไรรอแล้วก็มีคนถามแล้วก็นบีก็อยู่ยังไงล่ะในเมื่อว่าเดือนนึงเนี่ยนะครับเดือนชนเดือนเนี่ยเดือนใหม่เข้ามาเดือนหน้าอาหารก็ไม่มีกินไม่เคยจุดไฟเนี่ยท่านอบูฮุไรรอก็เล่าให้ฟังบอกว่าอะไรครับอัสวดานอาหารชนิดที่เป็นสีดำสองอย่างก็คืออัตตัมรวนมาอยู่กับอินทผลัมกับน้ำพี่น้องครับอัลลอฮฺอักบัรลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัซีมซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือชีวิตศาสนทูตของเราพี่น้องครับแบบฉบับที่ดีเลิศมีแค่เพียงอินทผลัมกับน้ำพี่น้องครับบางครั้งก็มีเพื่อนบ้านนำน้ำนมนำอาหารบางอย่างมาให้นะครับพี่น้องครับนี่คือชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาชีวิตของผู้ที่เขานั้นไม่ได้กังวลถึงการใช้ชีวิตในการที่เขาจะมีความสุขสบายในโลกนี้พี่น้องครับเพราะอะไรครับชีวิตในโลกหน้ามันจีรังยั่งยืนชีวิตในโลกหน้าที่มันสุขสบายมากกว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยพี่น้องครับแต่ในทุกวันนี้ชีวิตของเรานะครับชีวิตของเราการกินการอยู่นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าอะไรอื่นใดพี่น้องครับฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าอะไรครับให้เรานั้นระมัดระวังว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์อัลเลาะห์บอกว่าวะกุลูวัชรบูวะลาตุสริฟูอินนะฮูลายุฮิบบุลมุสริฟีนจงกินจงดื่มแต่อย่าได้สุรุ่ยสุร่ายอย่าได้ฟุ่มเฟือยนะครับฉะนั้นเรามีกินนะครับเราก็กินเฉพาะเราที่มีความปรารถนาไม่ใช่เห็นอะไรแล้วก็เก็บซื้อมาเก็บเอาไว้นะครับและสุดท้ายเราก็ไม่ได้กินเสียไปก็ทิ้งไปนะครับฉะนั้นให้เราระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเครื่องใช้ส่วนตัวพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้บางครั้งเราใช้จนกระทั่งว่าเราลืมนะครับใช้จนกระทั่งว่าเราลืมว่าสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามเนี่ยมันอาจจะเป็นโทษสำหรับเรานะครับบางครั้งสิ่งที่มันไม่มีค่าสำหรับเรามันอาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับคนที่เขาไม่มีฉะนั้นพี่น้องครับให้เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารการกินเรื่องการแต่งตัวนะครับเพราะอัลเลาะห์บอกอะไรจงกินจงดื่มแต่อย่าได้เป็นคนสุรุ่ยสุร่ายเพราะอะไรครับวะมาบิกุมมินเนมะตินฟะมินัลลอฮ์เพราะเนี่ยมัดต่างๆความโปรดปรานที่ได้มานั้นมันมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นขอให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่รู้จักขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความโปรดปรานต่างๆมากมายที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นแน่นอนนะครับถ้าเรายิ่งใช้มากนะครับมันก็ยิ่งทำให้เรานั้นรู้สึกที่จะไม่รู้คุณค่าของความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ประทานนะครับอัลลอฮ์ประทานให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าซุมมาละตุสอลุนในยามอิซินอานินนาอิมในซูเราะห์อัตตะกาสุรอัลลอฮ์บอกว่าและแน่นอนสู่เจ้านั้นจะถูกถามอะไรครับยามอิซินในวันกิยามะห์นั้นอานินนาอิมจากความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราทําอิบาดะห์มั้ยเรามีอาหารการกินแล้วเราเคยขอบคุณต่ออัลลอฮ์มั้ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความโปรดปรานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสุขภาพของเราที่อัลลอฮ์ให้เรามาแล้วนะครับแล้วเรากลับไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์หรือสิ่งต่างๆมากมายที่เราได้รับเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะครับมันก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นลืมเนี่ยมะลืมความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานให้กับเราฉะนั้นพี่น้องครับก็เป็นเรื่องเล่าจากหะดีษบทหนึ่งถึงความหิวนะครับความสมถะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับพี่น้องเพื่อที่จะนำไปเป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้กับเราทั้งหลาย
1: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปิยานาฏหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจญะฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุลมุอ์ซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 อินนาลิลาวะอินนายไลฮิรอยีอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นหรือเวลาหลังหมาดซูรีณมัสยิดอัสซาลาฟียะถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร064-393-1481 064-393-1481
2: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: الحمد لله بنعمته تتم صالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم رقความยินดีความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นเจ้าจงมีแด่ท่านผู้ชมที่รักแล้วก็เป็นแฟนคลับกันติดตามทางเพจอารุณเคสทุกท่านเลยนะครับคืนนี้เรามีสื่อแห่งความสุขมาสานต่อกันมาแบ่งปันกันเราคงอยู่ในเรื่องของหนังสือเล่มนี้ครับอัสบาบุอินชิรอฮิซซอดริเหตุที่ทำให้ใจเรานั้นมีความสุขโดยเป็นหนังสือของดร.อาเอ็ดอัลกอรนีเป็นปราชญ์ผู้หนึ่งปราชญ์ร่วมสมัยผู้หนึ่งครับที่มีงานเขียนในปัจจุบันนี้ได้รับการยอมรับแล้วก็ตีพิมพ์โดยเฉพาะหนังสือลาตะฮซันท่านอย่าได้เสียใจก็เป็นหนังสือที่คนอยู่ในอยู่ในกลุ่มของคนที่อ่านหนังสือนะฮะก็จะพบว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสจะคงได้นำหนังสือบางส่วนเนี่ยมาแบ่งปันกันแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังพี่น้องครับลักษณะการนำเสนอนะอยากจะเล่าให้ฟังบางทีแปลให้ฟังแล้วมันเหมือนเป็นการแปลแล้วมันจะรู้สึกว่าความการที่จะนำเสนอบางครั้งรู้สึกมันจะทื่อๆมันจะแข็งไปใช่ไหมครับก็ลักษณะของไลฟ์สดก็มาเล่าสู่กันฟังดีกว่านะครับว่าหนังสือเนี่ยเขานำเสนออย่างไรแล้วก็เขาเล่าเรื่องอะไรแล้วผมก็อาจจะเติมเสริมข้อมูลที่มันมีความสำคัญนะเพื่อให้เราได้เข้าถึงอรรถรสของหนังสือที่ท่านได้นำเสนอพี่น้องครับดังได้กล่าวไว้ว่าหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือที่ตัวผมเองเนี่ยหลายครั้งอ่านแล้วมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีความสุขนะเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็อยากจะนำความสุขนำแง่คิดบทเรียนต่างๆเนี่ยที่ได้รับมาเนี่ยก็อยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็อยากมาแบ่งปันกันนะฮะท่านได้กล่าวถึงสื่อที่จะทำให้เราได้มีความสุขสื่อที่มีความสำคัญที่มีความสำคัญที่สุดแล้วก็มีผลกระทบกับตัวเรามากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเตาฮีดใช่ไหมครับคนที่เราอยู่กันตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยในสื่อแห่งความสุขนะฮะเราก็จะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับความสุขได้รับความดีมีจิตใจที่มีความโล่งมีความสบายใจนะสิ่งสำคัญมันต้องอยู่ที่เตาฮีดถ้าเตาฮีดไม่มีไม่ต้องพูดกันไม่ต้องฟังกันนะฮะนั้นสิ่งที่เราที่เราเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ศรัทธาเนี่ยเตาฮีดมันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะข่าวดีคือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมครับสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วก็ เพียงแค่รอการขัดเกลารอการดึงครับมาใช้อย่างเข้มๆก่อนที่จะดึงมาใช้มันก็ต้องมีความลึกซึ้งใช่ไหมฮะมีความลึกซึ้งแล้วก็จะต้องรู้หลักในการที่จะดึงมานั้นจะทำยังไงฮะนั้นก็จะดูสิ่งที่ท่านเชคอาร์เอ็ดอัลกอรนีเนี่ยได้พยายามนำเสนอเรานั้นเรื่องของเตาฮีดเรื่องของอีมานกับเตาฮีดก็คือเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะอีมานการศรัทธาเนี่ยรุกนอีมานข้อที่หนึ่งอันตุมินัมบิลละการที่ท่านต้องศรัทธากับอัลลอฮ์การศรัทธากับอัลลอฮ์ศรัทธาแบบไหนครับอ๋อก็เรื่องเดียวกับเตาฮีดเตาฮีดคือศรัทธาที่การทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นหนึ่งในเรื่องของอัลลอฮ์ในเรื่องการบริหารจัดการอัลลอฮ์ทรงสร้างเราสร้างจักรวาลอัลลอฮ์ให้ริสกีเราอัลลอฮ์คุ้มครองดูแลเราอัลลอฮ์ที่จะให้ความสุขความสำเร็จกับเรานั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องมีนะสิ่งนี้เราต้องมีแล้วต้องสร้างความเข้มข้นซึ่งเตาฮีดหรือว่าอีมานชนิดนี้เราเรียกว่าเตาฮีดรูบูบียะห์เตาฮีดการให้เอกภาพกับอัลลอฮ์ในการบริหารจัดการของอัลลอฮ์แต่เมื่อเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างเราอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราเนี่ยก็มาข้อที่2ครับว่าเราจึงต้องสักการะต้องอิบาดะห์มอบถวายการสักการะการอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวไม่ว่าการสักการะการอิบาดะห์ซึ่งหลักศาสนาเรานั้นการอิบาดะห์เนี่ยมี2ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่าอิบาดะห์อัลกอลบียะห์อิบาดะห์ที่เป็นอิบาดะห์ภายในอิบาดะห์ที่เป็นนามธรรมเช่นการอีหม่านยังไงฮะการอีหม่านการศรัทธาเนี่ยอยู่ข้างในเราการที่เรามีความยะเกรงมีความมั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เรามีความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เรานั้นมีความมะฮับบะห์รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราท่านทั้งหลายนั้นริฎอบิลลาห์ยินดียอมรับกับอัลลอฮ์เนี่ยเรียกว่าอิบาดะห์กอลบียะห์ซึ่งเป็นอิบาดะห์ที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าอิบาดะห์ที่เป็นบาดานียะห์อิบาดะห์ภายนอกหรืออิบาดะห์ที่ใช้ร่างกายเช่นการละหมาดบวชซะกาตนะซึ่งเป็นอิบาดะห์ที่เรารู้กันดีแต่ผมพยายามดึงท่านกลับมาเนี่ยมาสู่อิบาดะห์ที่มีความยิ่งใหญ่มีความสำคัญกาและเป็นตัวแปรที่มีผลกระทบกับชีวิตเราเป็นอย่างยิ่งก็คืออิบาดะห์ที่เรียกว่าอิบาดะห์กอลบียะห์อิบาดะห์ภายในเป็นอิบาดะห์ที่เป็นนามธรรมนะฮะนั้นย้อนกันบ้างนะครับคงนึกกันได้แล้วก็คงไม่เบื่อกันนะที่พูดก็จะต้องเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ตลอดเนี่ยเพราะว่ามันถ้าไม่เชื่อมโยงแล้วมันไปไม่ได้นะฮะไปไม่ได้แล้วก็เราก็จะไม่ได้รับอะไรสิ่งที่พูดมันก็จะลอยๆแต่ถ้าหากว่าเรากลับมาสู่เบสิกพื้นฐานของวิถีชีวิตของเราท่านๆเนี่ยกลับมาสู่สิ่งนี้แล้วก็พยายามที่จะสร้างความลึกซึ้งกับสิ่งนี้สร้างความดื่มด่ำกับสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะก่อประโยชน์ให้กับเราสร้างความดีสร้างความสุขให้กับเราก็เพราะว่าประเด็นที่เราคุยกันนั้นสื่อแห่งความสุขสื่อแห่งความสุขครับสื่อเครื่องมือที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้มีความสุขนั้นสรุปมานะครับท่านดร.อาเอ็ดเนี่ยท่านก็จะเน้นย้ำเหมือนสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นย้ำครับสิ่งแรกต้องพูดเรื่องเตาฮีดก่อนต้องสร้างความเข้มข้นสร้างความลึกซึ้งสร้างความดื่มด่ำกับเรื่องเตาฮีดเตาฮีดก็คือเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของอีหม่านนะฮะนั้นพอมีสิ่งนี้แล้วนั้นมันจะเป็นบ่อเกิดของพลังความสุขเป็นบ่อเกิดของความสุขที่จะเกิดขึ้นกับเราครับท่านดร.อาร์เอ็ดกอร์เน่เนี่ยท่านก็จะกล่าวว่าเราเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยคือเราท่านเนี่ยมีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ในหัวใจเราคือมีอีมานมีศรัทธาแต่สิ่งที่มันขาดไปเนี่ยก็คือการสร้างความเข้มข้นในอีมานในการศรัทธาสร้างความลึกซึ้งในการอีมานในการศรัทธาครับเพราะสังเกตได้ในปัจจุบันนี้เรากล่าวว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เสร็จแล้วเราก็ยังทิ้งละหมาดเรากล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราก็ยังนินทาเรากล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราก็ยังเห็นแก่ตัวเรากล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราก็ยังไม่รู้จักการแบ่งปันเนี่ยฮะมันเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่อยู่ในหัวใจเราเนี่ยกับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของบรรดาซะลัฟบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีความแตกต่างกันฮะเมื่อมีความแตกต่างกันแน่นอนฮะความสุขความสำเร็จก็มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันเลยบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นนะฮะเขามีความสุข เขามีความดีแม้ว่าเรื่องราวต่างๆนั้นมีข้อจำกัดก็ตามนะครับบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นอยู่ในอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเขาครับวะลาตะฮินูวะลาตะฮะซะนูวะอันตุมุลอะลาวนอินกุนตุมมุอ์มินีนอย่าได้อ่อนแออย่าได้ท้อแท้วะลาตะฮะซะนูอย่าได้เสียอกเสียใจซึมเศร้ากับเรื่องราวกับเหตุการณ์ต่างๆกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นวะอันตุมุลอะลาวนเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สูงส่งกว่าเป็นผู้ที่สูงส่งกว่าเป็นผู้ที่คู่ควรกับการได้รับความดีได้รับความสุขไม่ต้องเสียใจเพราะท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นคนที่มีความสุขอินกุนตุมมุมินีนมีข้อแม้อย่างเดียวฮะหากท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ศรัทธาศรัทธาคือหากท่านทั้งหลายนั้นผู้ที่มีอีมานมุมินก็คืออามะนาเนี่ยครับก็คือคำว่าอีมานอีมานมุมินเนี่ยเป็นอิสมฟาเอนแปลว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาเห็นไหมฮะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาผูกความสุขความสำเร็จให้ห่างไกลจากความอ่อนแอห่างไกลจากโรคซึมเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าเราเป็นคนที่คู่ควรกับความสุขมุมินผู้ศรัทธาเป็นคู่ที่คู่ควรกับความสุขหรือพูดได้ง่ายว่าถ้าหากเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วนั้นความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องห่างไกลตัวเราพูดได้ง่ายเป็นมุมินแล้วต้องไม่เศร้านะครับต้องไม่ซึมเศร้าเป็นมุมินแล้วนั้นเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงแล้วนั้นต้องไม่จมปลักอยู่กับความโศกเศร้าไม่จมปลักอยู่กับความทุกข์อาจจะมีความทุกข์ความยากลำบากความโศกเศร้าชั่วคราวที่เกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อเขาได้นำอีมานนำการศรัทธาที่มีกับอัลเลาะห์อยู่แล้วนั้นมันก็จะปรับวิถีชีวิตของเขาเนี่ยให้เขานั้นปรับเรื่องร้ายๆเป็นเรื่องดีเขาก็นำสิ่งนั้นนำเหตุการณ์ที่เป็นข้อจำกัดเป็นเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นความยากลำบากที่เกิดขึ้นฮะสิ่งนี้ปรับไปเป็นความดีสิ่งนี้นั้นเป็นเครื่องมือที่ทำให้เขามีความสุขเป็นเครื่องมือทำให้เขานั้นยิ่งได้รับความสำเร็จทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์นั่นเป็นความมหัศจรรย์นะครับท่านดร.อาเอดได้เล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องครับเหตุการณ์หนึ่งที่ฉายภาพเราเห็นว่าคนเราเมื่อเรามีเตาฮีดแล้วมันจะทำสิ่งมหัศจรรย์เรื่องเกิดขึ้นครับท่านได้กล่าวว่าในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้ส่งกองทัพหนึ่งนะครับและเสร็จแล้วกองทัพนั้นเนี่ยก็ไปตั้งหลักอยู่ครับ ตั้งหลักอยู่ครับในยามค่ำคืนในค่ำคืนนั้นก็พักทัพเสร็จแล้วก็ให้มีทหารเวรเนี่ยเฝ้าทหารเวรสองคนเนี่ยคนหนึ่งมีนามว่าท่านยาเซตท่านอัมมาร์บินยาเซตซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่เราชินหูกันฮะซอฮาบะห์ท่านที่สองครับชื่อท่านอุบาดบินบาชรสองคนเนี่ยก็รับหน้าที่โดยที่สองคนก็ตกลงกันครับว่าใครกันจะเฝ้าครับจะเป็นทหารยามในช่วงแรกท่านอุบาดบินยาซิดบอกว่าฉันเนี่ยจะเป็นทหารยามในช่วงแรกนะก็ให้ท่านอัมมัดบินยาซิดเนี่ยพักผ่อนไปนั้นพอมืดนะครับท่านอุบาดบินยาซิดท่านอุบาดบินบาชัดเนี่ยก็เป็นทหารยามก็เฝ้าแต่ในขณะที่ท่านเฝ้ายามท่านทำอะไรฮะท่านละหมาดฮะท่านละหมาดกิยามุลเลนละหมาดซุนนะครับแล้วก็เริ่มอ่านซูเราะตุลกาฟีขณะที่ได้ละหมาดไปสวนร่มกาแฟเนี่ยศัตรูฮะแอบย่องเข้ามาแล้วเสร็จแล้วนั้นก็ยิงธนูมาที่ร่างของท่านในขณะที่ท่านละหมาดดอกที่หนึ่งมาปักที่ตัวท่านท่านอดทนนะครับอยากจะละหมาดให้เสร็จอยากจะละหมาดให้เสร็จเสร็จแล้วท่านก็ไม่ยอมเลิกละหมาดนะศัตรูยิงมาธนูลูกที่สองปักอยู่ที่ร่างกายของท่านท่านก็ไม่ยอมเลิกละหมาดจนกระทั่งว่าธนูดอกที่สามไปน้องครับปักเข้ามาในร่างของท่านร่างของท่านในขณะที่ละหมาดนะครับเต็มไปด้วยลูกศรลูกธนูนะปักอยู่ในร่างของท่าน3ดอกลองคิดดูนะเราเนี่ยในขณะนั้นเป็นอย่างไรเอากันง่ายๆว่าในขณะที่มีเวลาอยู่เนี่ยท่านทำยังไงฮะมีเวลาว่างอยู่ในขณะนั้นเนี่ยท่านละหมาดท่านซิกรุลลอฮ์ท่านรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งต่างกับหลายคนในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับเมื่อมีเวลาไปรอใครไปเฝ้าใครพอมีเวลาว่างเราก็จะเข้ามาในโซเชียลมีเดียดูอะไรฮะดูสิ่งที่มันเป็นความบันเทิงสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของดุนยาสิ่งที่ทำให้เรานั้นห่างไกลใช่ไหมฮะนั่นคือความห่างไกลกันฮะ หลายขุมระหว่างเรากับบรรดาซอฮาบะห์ใช่ไหมครับปรับใหม่ฮะถ้าหากว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จแบบบรรดาซอฮาบะห์ปรับใหม่มีเวลาไปนะครับถ้าหากว่าจะเข้าไปโลกโซเชียลมีเดียดูฮะดูแต่ดูในสิ่งที่ดีฮะสิ่งที่ดีสร้างสรรค์ในข้อคิดในโพสต์ในแชร์ที่เป็นเรื่องของอิสลามีเรื่องของศาสนาจะลงจิตใจเราดูแบบนี้ได้ความดีครับอ่ะกลับมาฮะกำลังจะบอกว่าท่านก็เล่านะถึงเหตุการณ์ท่านอุบัดบินบาชัดเฝ้าเสร็จแล้วก็ศัตรูนั้นยิงธนูมาที่ท่าน3ดอกท่านก็ยังละหมาดอยู่จนทั้งว่าสุดท้ายเลยเนี่ยตัดสินใจให้ต้องเลิกละหมาดเลิกละหมาดเพราะอะไรเพราะเจ็บใช่ไหมไม่ใช่ฮะเพราะท่านกล่าวว่าถ้าท่านกล่าวว่าถ้าไม่กลัวว่าฉันจะต้องตายไปไม่เลิกละหมาดแล้วถูกยิงมาดอกอีกที่3ที่4ที่5น่ะตายไปและพอฉันเสียชีวิตตายไปและศัตรูนั้นจู่โจมเข้ามามันทำให้กองทหารของมุสลิมนั้นได้รับความวิบัติเนี่ยถ้าไม่กลัวแบบนี้นั้นจะไม่เลิกละหมาดท่านตัดสินใจเลิกละหมาดไม่เฉพาะความเจ็บไม่เฉพาะกลัวตายแต่เลิกละหมาดเพราะว่ากลัวว่าเมื่อเป็นอะไรไปแล้วนั้นศัตรูจะเข้ามาทำร้ายมุสลิมนั้นจึงรีบไปปลุกท่านอัมมาบินยาเซดแล้วก็รีบแจ้งข่าวกับทหารว่าศัตรูนั้นกำลังจู่โจมเข้ามาเห็นไหมฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ซอบะห์ท่านหนึ่งมีนามว่าอุบะห์บินบาชัดได้ชี้เราเห็นถึงความอดทนในการเสียสละในการทำงานเพื่อศาสนานะครับในการยืนหยัดการยืนหยัดของท่านเมื่อมีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วนั้นแน่นอนเรื่องยากๆย่อมเกิดขึ้นบททดสอบย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่มีปัญหาแต่เรื่องยากๆบททดสอบที่เกิดขึ้นกับเป็นเรื่องดีนำความดีมาให้กับเขาเนี่ยเป็นสื่อแห่งความสุขได้โดยที่ท่านนั้นมีอะไรฮะมีเหมือนกับสิ่งที่ผมมีฮะมีเตาฮีดมีหลักศรัทธาแต่ต่างกันที่ว่าความเข้มข้นพลังความลึกซึ้งความดื่มด่ำกับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นต่างกันแค่นั้นเองนั้นพอท่านมีท่านอุบัดบินบาชัดมีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีเตาฮีดมีอีหม่านศรัทธาที่เข้มข้นไปแล้วครับท่านทำเรื่องที่เหลือเชื่อได้ยืนอยู่ไม่ได้กลัวฮะธนูยิงมา1ดอก2ดอก3ดอกนะครับก็อยู่ได้จนทั้งคิดได้ว่าถ้าหากจะอยู่แบบนี้และถ้าหากยิงมาแล้วถูกจุดสำคัญและเสียชีวิตไปนะฮะศัตรูนั้นจะเข้ามาสามารถบดขยี้ของทัพมุสลิมได้พอคิดได้แบบนี้แล้วเลิกละหมาดดูดีนะเลิกละหมาดเพราะว่ากลัวว่าถ้าเป็นอะไรไปแล้ววันนั้นมุสลิมนั้นจะได้รับความวิบัติไม่ได้กลัวตนเองแต่กลัวส่วนรวมจึงเลิกละหมาดซึ่งต่างกันพี่น้องครับในวันนี้หลายคนพี่น้องเราหลายคนทิ้งละหมาดซุบฮ์ละหมาดอิชาละหมาดวักตูห้าเวลาหลายคนไม่ให้ความสำคัญครับมีเวลามีความสามารถก็ยอมทิ้งละหมาดทั้งที่เขาก็เป็นมุสลิมมีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนกันแต่ภาพที่ออกมามันบ่งบอกครับว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่มีอยู่ในหัวใจระหว่างเรากับบรรดาซอฮาบะห์นั้นต่างกันหลายขุมมากเลยจึงเป็นสิ่งที่มันเป็นจริงเหตุสำคัญครับที่ทำให้เราในปัจจุบันนี้ห่างไกลความสุขความสำเร็จกับตัวเรากับสังคมเราใช่ไหมฮะห่างไกลกับสิ่งนี้หาได้ยากเหลือเกินครับนั้นเราต้องกลับมาปรับตัวเราสิครับเมื่อบรรดาซอฮาบะห์บุคคลเหล่านั้นเขาได้แสดงตัวอย่างให้เราเห็นเป็นการอธิบายภาพของการที่มีเตาฮีดหลักศรัทธาอีหม่านกับอัลลอฮ์เมื่อมีอีหม่านศรัทธากับอัลลอฮ์ก็ต้องพิสูจน์การมีอีหม่านศรัทธากับอัลลอฮ์โดยการปฏิบัติหลักที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้นะครับเมื่อมีแล้วอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วต้องใช้ต้องมีความแตกต่างมุสลิมมุมินผู้ศรัทธาต้องมีความแตกต่างกับบุคคลทั่วๆไปคนทั่วๆไปนั้นเขานินทาคนทั่วๆไปเขามีความตรณีคนทั่วๆไปที่เขามีความเห็นแก่ตัวคนทั่วๆไปที่เขาทำเพื่อชื่อเสียงเพื่อผลประโยชน์แต่มุสลิมเรามุมินเราผู้ศรัทธาเป็นผู้ที่มีอีหม่านฮะเราต้องแสดงออกถึงสิ่งนี้ครับเรามีความอิคลาสมีความสุดใจเราทำเพื่อผลบุญหวังผลบุญการตอบแทนจากอัลลอฮ์ครับหวังความเมตตาจากพระองค์เราแบ่งปันเราให้เราเอื้อเฟื้อเราเผื่อแผ่เราไม่นินทาเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเพราะเราอีหม่านเราศรัทธากับพระองค์เราเชื่อในพระองค์และตอบโจทย์การที่เราเชื่อกับพระองค์โดยการปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ทรงใช้เราครับเป็นการกตัญญูรู้คุณกับพระองค์เป็นการแสวงหาความโปรดปรานกับพระองค์และสิ่งนี้เองพี่น้องครับมันเป็นสื่อที่ทำใ เราท่านทั้งหลายนั้นได้มีความสุขนั้นพี่น้องครับนั้นกลับมาในประเด็นเรื่องที่เป็นอัศรเป็นรากฐานเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขพี่น้องครับต้องสุขด้วยกับเตาฮีตต้องมีเตาฮีตแล้วเราจะมีความสุขครับอะกูรุกาลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฮุวัลกะฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซะกะรียาลีคุณปีชาลีนาอ้วนหวังพักดีฮัจญีซะกะรียาลีคุณปีชาลีนาอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปิยานาฏหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจญะฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณมัสยิดดารุลมุอ์ซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นหรือเวลาหลังหมาดซุรีณมัสยิดอัสซะลาฟียะห์ถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร0643931481 0643931481
2: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
0: ดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าพี่น้องได้อ่านดุอาบทนี้เท่ากับว่าพี่น้องนั้นจะได้ครอบครองทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับซึ่งดุอาบทนี้เนี่ยนะครับได้รายงานจากท่านตอริกบินอัชยัมนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะฮุซะมิอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะตาฮูรอจุลหะดีษบทนี้นะครับซึ่งรายงานจากท่านตอริกบินอัชยัมนั้นได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่มีชายคนหนึ่งนะครับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและชายคนนี้ก็ได้กล่าวกับท่านนบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ไคฟะอะกูลุฮีนะอัสอะลุร็อบบีนะครับคือจะให้ฉันกล่าวอะไรตอนที่ฉันเนี่ยจะวิงวอนขอพรต่อพระผู้อภิบาลของฉันนะครับเป็นคำถามที่ต้องการที่จะให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนดุอาพี่น้องครับเป็นคำถามที่ปรารถนาอย่างมากเลยว่านบีเวลาฉันจะขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้ฉันขออะไรขอยังไงและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนกับผู้ชายคนนี้บอกว่ากุลอัลลอฮุมมักฟิรลีวะรฮัมนีวะอาฟินีวะรซุกนีนะครับเป็นดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนนะครับบอกว่าโอ้อัลลอฮ์นะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันนะครับอภัยโทษจากบาปเลยนะครับได้โปรดเมตตาแก่ฉันขออัลลอฮ์ได้โปรดทำให้ฉันนั้นปลอดภัยและได้โปรดประทานปัจจัยยังชีพแก่ฉันนะครับเป็นดุอาสี่ประการพี่น้องครับ1ขออภัยโทษ2ขอความเมตตา3ขอความปลอดภัยนะครับ4ขอปัจจัยยังชีพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รวบนิ้วมือนะครับหมายถึงว่ากำนิ้วมือเนี่ยเข้าด้วยกันยกเว้นนะครับนิ้วโป้งและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงมันเหล่านี้ได้รวมให้แก่ท่านซึ่งความดีงามทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อัลลอฮุอักบัรท่านพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงคุณค่าและความดีงามของดุอาบทนี้นะครับพอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนดุอาบทนี้เสร็จท่านนบีก็ได้รวมนิ้วมือของท่านนะครับเข้าด้วยกันก็คือ4นิ้วยกเว้นเหลือนิ้วโป้งเอาไว้นะครับและท่านนบีก็บอกว่าแท้จริงแล้วนั้น
4: มันได้รวมซึ่งความดีงามทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่อบรมผู้คนด้วยกับสติปัญญาที่มีความเฉียบแหลมนะครับและก็มีความเข้าใจด้วยกับการสอนว่า1ความเมตตานะครับความการอภัยโทษจากอัลลอฮ์นะครับการประทานปัจจัยยังชีพเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นต่างข้อแสวงหาฉะนั้นเมื่อเราทุกคนได้รับทราบถึงสิ่งที่เป็นความดีงามต่างๆมากมายฉะนั้นพี่น้องครับคำว่าอัลลอฮุมักฟิรลีคืออะไรการลบล้างบาปทั้งหมดเลยพี่น้องครับบาปอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เรามีต่ออัลลอฮ์นะครับขอดุอาบทนี้พี่น้องครับแล้วก็วะรฮัมนีนั่นหมายถึงว่าขอความเมตตาเนี่ยขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นประทานความเมตตาที่มีอยู่ณที่อัลลอฮ์ให้แก่ฉันทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าวะอาฟินีก็ให้พ้นจากพวกภัยพิบัติต่างๆมากมายนะครับทั้งโรคร้ายทั้งร่างกายทั้งจิตใจอะไรก็แล้วแต่นะครับวะรซุกนีประการสุดท้ายก็คือปัจจัยยังชีพที่ฮาลาลนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องเรียนรู้ถึงบทขอพรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเรานั้นได้รับความดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นดุอาสั้นๆ4ประการนะครับอัลลอฮุมมักฟิรลีวะรฮัมนีวะอาฟินีวะรซุกนีนะครับก็เป็นดุอาที่เราทุกคนนั้นจะต้องอ่านทุกๆวันนะครับอภัยโทษความเมตตาชีวิตที่ดีนะครับและปัจจัยยังชีพที่ฮาลาล
5: أعوذ بالله من الشيطان

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอินอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้กลับมาพูดคุยในประเด็นเรื่องของละหมาดญะมาอะห์วันนี้จะมาพูดถึงตำแหน่งของอิหม่ามนะคนที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดเนี่ยจะต้องเรียนรู้ถึงมารยาทนะครับมารยาทในการนำละหมาดด้วยนะตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับในข้อที่เป็นมารยาทของอิหม่ามเนี่ยเขาบอกว่าในหนังสือฟิกฮุซุนนะห์บอกว่าแนะนำนะเป็นข้อแนะนำให้อิหม่ามปฏิบัติก็คือส่งเสริมให้อิหม่ามเนี่ยนำละหมาดโดยในรอกอะห์แรกเนี่ยให้อ่านยาวกว่ารอกอะห์ที่เหลือนะเพื่ออะไรตรงนี้จุดประสงค์ก็คือเพื่อรอผู้ที่เข้ามาได้ทันละหมาดญะมาอะห์ก็คือเป็นการรอคนที่มาด้วยนะถ้าเราอ่านในรอกอะห์ที่1นานเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่คนที่กำลังเดินทางมาเนี่ยได้มาทันละหมาดญะมาอะห์เพราะเราจะเรียกว่าทันในรอกอะห์เนี่ยก็คือทันตอนรุกุอ์พี่น้องถูกป่ะพี่น้องจำนะว่าเราจะทันในรอกอะห์ใดรอกอะห์1เนี่ยก็คือทันในท่ารุกุอ์ถ้าเราได้รุกุอ์พร้อมกับอิหม่ามนั่นแปลว่าทันรอกอะห์นั้นแม้ว่าเราจะไม่ได้อ่านฟาติฮะห์แต่พี่น้องก่อนจะรุกุอ์ต้องอะไรก่อนต้องตักบีรตุลอิห์รอมนะไม่ใช่มาถึงกับก้มลงรุกุอ์เลยตักบีรตุลอิห์รอมไม่ต้องแล้วไม่ใช่ตักบีรตุลอิห์รอมเสร็จแล้วก็ลงรุกุอ์นะรอกอะห์นั้นถือว่าทันอันนี้สำหรับมัสบุกนะอย่าเป็นคนหัวหมอหัวหมอยังไงพี่น้องมานะท่านแต่ละเหออยู่ในซอฟยืนคุยนั่งเงี้ยนะนั่งคุยกันไปอิหม่ามยังไม่ใกล้รุกุอ์พออิหม่ามใกล้รุกุอ์เรายืนขึ้นอันนั้นคือพี่น้องอันนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ทันทำให้ไม่ทันเองอันนี้พูดถึงคนไม่ทันจริงๆนะแล้วก็ในการปฏิบัติแล้วเนี่ยรอกอะห์ที่1เนี่ยจะมีการอ่านดุอาอิสติฟตาห์ด้วยถูกป่ะจะมีการอ่านดุอาอิสติฟตาห์ด้วยมันก็เลยมีการอ่านที่มากกว่ารอกอะห์ที่2ที่3ที่4รอกดุอาอิสติฟตาห์เนี่ยอิสติฟตาห์ก็คือเปิดนะมันจะคำว่าฟาตาฮะเนี่ยก็คือเริ่มแรกจะมีเฉพาะแค่รอกอะห์ที่1เท่านั้นนะและต้นของดุอาอิสติฟตาห์นี่มีหลายบทพี่น้องบางบทก็ยาวก็มีบทสั้นก็มีก็แล้วแต่แล้วก็พูดถึงการจำนวนของซูเราะห์คือซูเราะห์ที่อ่านหลังฟาติฮะห์เนี่ยจะมีเฉพาะรอกอะห์ที่1และรอกอะห์ที่2แต่ถ้าหากเราดูในซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยรอกอะห์ที่1ท่านอ่านถ้าท่านอ่าน20อายะห์รอกอะห์ที่2ก็อ่าน10อันนี้พูดถึงจำนวนอายะห์นะถ้าเป็นซูเราะห์ก็หาซูเราะห์ที่ยาวกว่าในรอกอะห์ที่2นะบางครั้งบางคนอ่านซับบีฮิตรอกอะห์แรกรอกอะห์ที่2ก็อาจจะเป็นนะซูเราะห์ลดลงมานะแต่มันก็จะมีนะซับบีฮิตกับฮัลอะตาอันนี้คู่กัน สมมุติรอกอะห์ที่2อาจจะเป็นอะไรเป็นกุนยาไปเอาว่ากันไปมีบัญญัติให้อิหม่ามนำละหมาดในรอกอะห์แรกเนี่ยยาวๆทำไมอ่ะเพื่อจะรอผู้ที่เข้ามาและก็เพื่อให้ได้ภาคผลของการละหมาดญะมาอะห์ในทำนองเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้ที่รอเนี่ยให้อะไรนะส่งเสริมให้รอผู้ที่เข้ามาในรุกุอ์ด้วย และก็นั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้ายคือถ้าคนที่เป็นอิหม่ามในรุกุอ์แรกของรอกะอ์ที่1เนี่ยช้านิดนึงนะช้านิดนึงช้ากว่ารอกุอ์อื่นไม่เป็นไรเพราะรอกุอ์เนี่ยมันเป็นรุกุอ์ที่จะทันไงทันละหมาดญะมาอ์แบบไม่ต้องขึ้นมาใช้แล้วแล้วก็ตะชะฮุดเนี่ยพี่น้องลากนิดนึงโดยเฉพาะตะชะฮุดครั้งสุดท้ายบางคนเดินมาพอดีถูกปะจะได้ทันญะมาอ์นะเพราะว่าญะมาอะห์1กับญะมาอะห์2เนี่ยพี่น้องจำไว้นะญะมาอะห์แรกย่อมได้รับผลบุญมากกว่าญะมาอะห์แรกเลยที่เขาละหมาดเนี่ยแล้วตอนหลังเรามาทีหลังญะมาอะห์เขาจบไปแล้วเรามาตั้งญะมาอะห์ใหม่มีอิหม่ามมีมะมูมผลบุญไม่เท่าญะมาอะห์แรกแล้วก็ในทางปฏิบัติการนั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้ายเนี่ยมีดุอาด้วยถูกปะล่ะก็ส่งเสริมฟัลยะตะคอยรนบีบอกให้เลือกให้คัดสรรดุอาที่ดีเนี่ยมาอ่านในท้ายของละหมาดมีหะดีษที่รายงานโดยอบีกอตาดะห์ได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยนำละหมาดยาวในรอกะอะห์แรกเขาเล่าว่าเนี่ยเขาก็คืออบีกอตาดะห์ได้เล่าว่าจนเราคิดว่าท่านเนี่ยคงต้องการให้คนมาละหมาดทันในรอกะอะห์แรกนะมีรายงานจากอบีซะอีดได้กล่าวว่าละกอดะกานะติศ็อลาตุตุกอมุฟัลยัซฮับซาฮิบอิลาบะกีอะห์ปรากฏว่าการละหมาดเนี่ยเริ่มขึ้นอีกอมาแล้วอิหม่ามตักเบสแล้วนบีละหมาดใช่ไหมนำละหมาดมามุมก็ตักเบสแล้วเข้าสู่การละหมาดแล้วอบีซาอิดบอกว่าผู้ที่ไปที่บะกีอะห์ไปทำธุระเนี่ยไม่ใช่ไปตอนก่อนละหมาดนะไปตอนที่อิหม่ามเขาตักเบสนั่นแหละแล้วก็เดินไปทำธุระที่บะกีอะห์บะกีอะห์คือชื่อกูโบที่อยู่ข้างสุเราอยู่ข้างมัสยิดนบีนะไปทำธุระที่บะกีอะห์อันนี้เป็นธุระอะไรฉันไม่รู้ในนี้บอกว่าไปทำธุระฮาจะก็คือมีเรื่องไปทำนะซุมมาพอทำเมื่อทำธุระเสร็จเนี่ยไม่ได้เข้าสุเราเลยนะกลับไปบ้านไปอาบน้ำละหมาดเพราะซุนนะห์นบีเนี่ยให้อาบน้ำละหมาดจากบ้านพออาบน้ำละหมาดเสร็จเดินมามัสยิดซุมมายะตีวะรอซูซุมมายะตีวะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีรอกะอะห์อัลอูลามิมมายะตูลูฮาปรากฏว่านบีเนี่ยยังไม่รู้กลัวในรอกะอะห์แรกเลยความยาวของรอกะอะห์แรกที่นบีละหมาดเนี่ยนะไปทําธุระที่บะกีอะห์เดินกลับไปบ้านแล้วก็อาบน้ําละหมาดจากบ้านเดินมาที่มัสยิดนบียังไม่ลงรุกุอ์ในรอกะอะห์แรกเลยนะนบีอ่านยาวพี่น้อง60อายะห์นะแต่ของเรานี่นะถ้าทำแบบนี้นะน่าจะอิหม่ามเดินกลับมาบ้านแล้วตั้งแต่ตอนที่เราไปทำธุระที่บะกีอะห์แล้วนะเสร็จแล้วมันเกิน10นาทีใช่ป่ะเออแต่นี่คือสมัยที่ท่านนบีนำละหมาดเนี่ยนะขนาดคนไปทำธุระที่บะกีอะห์เนี่ยยังกลับมาทันเลยนะคราวนี้เราเองก็ต้องรีบร้อนด้วยนะก็ไม่ใช่รีบร้อนคือก็ต้องเอารู้เอาชี้ด้วยคราวนี้จำเป็นต้องปฏิบัติตามอิหม่ามห้ามแข่งกับอิหม่ามบางคนนี่เขาเรียกว่าอะไรนะท้าแข่งกับอิหม่ามไม่ได้นะเราเป็นมะมูมต้องตามอิหม่ามพี่น้องอิหม่ามก็คือผู้นำเราเป็นผู้ตามจะไปแข่งกับอิหม่ามนี่ไม่ใช่การปฏิบัติตามอิหม่ามนั้นเป็นเรื่องวาญิบถ้าเราเป็นมะมูมแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องตามอิหม่ามพี่น้องห้ามทำการแข่งกับอิหม่ามเด็ดขาดเพราะมีหะดีษที่รายงานโดยอบูฮุเรอยรอบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนามาจุอิลัลอีมานลิยุตัมมะบิฮิแท้จริงอิหม่ามนั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นผู้นำละหมาดนะอิหม่ามเนี่ยคือผู้นำในการละหมาดเราเป็นผู้ตามนะก็ให้ตามไปฟะลาตักตะฟิลิฟูอะลัยฮิฟะอีซากับบะรอฟะกับบิรูเวลาอิหม่ามตักบีรเราก็ตักบีรตามวะอีซารอกะฟะฟะรกะอูเวลาอิหม่ามเข้าลงรุกุอ์เราก็รุกุอ์ตามฟะอีซากอละซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดะฟะกอลูอัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะลากัลฮัมซามีอัลลอฮ์นี่อ่านตอนไหนพี่น้องตอนเอียติดาล ฟยกูลุรับบะนาวะละกัลฮัมฟะอิซาซะจะดะฟะซะฟัสจูดูอิหม่ามซุยูดเราก็ซุยูดฟะอิซาศอลลากออิดันฟะศอลลูกูอูดันอัจมาอูนนะถ้าอิหม่ามนั่งละหมาดพวกเจ้าก็นั่งละหมาดตรงนี้นิดนึงนะอันนี้คือหะดีษที่ถูกบันทึกในตอนแรกที่นบีเนี่ยตกจากม้าและนบีก็นั่งละหมาดนบีก็เลยให้พวกคนที่เป็นมะมุมเนี่ยนั่งด้วยทั้งๆที่มะมุมเนี่ยไม่ได้เจ็บขาแต่ตอนหลังพี่น้องตอนที่นบีป่วยก่อนที่จะวาฟาเนี่ยนบีให้มะมุมเนี่ยยืนนะแต่นบีนั่งละหมาดแปลว่าอะไรถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเจออิหม่ามเนี่ยเขานั่งละหมาดอันเนื่องมาจากไปผ่าเซติงมาสมมุติพี่น้องหรือขาเป็นเกานะขาเป็นเกายืนละหมาดไม่ได้ถามว่ามะมุมเราเป็นเกาไหมไม่ได้เป็นไปผ่าไซติงมาหรือเปล่าเปล่ายืนได้ไหมยืนให้มะมุมยืนอิหม่ามเขานั่งละหมาดก็ให้เขานั่งไปใช่ป่ะเพราะไอ้การนั่งของเขาเนี่ยมันมีอุปสรรคของเขามันไม่ใช่อุปสรรคของเราพี่น้องเรายืนได้นี่เราจะไปนั่งได้ไงล่ะใช่ป่ะตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาบอกไทม์ไลน์นะช่วงระยะเวลาของเขาเรียกว่าวิชาตาริกอัตชริยะพี่น้องนะฮะดิษบทหนึ่งเนี่ยอาจจะมาในยุคแรกเป็นแบบนั้นจริงๆพี่น้องแต่ก็จะมีหะดีษอีกบทนึงที่อยู่ในช่วงท้ายๆหรืออยู่ในช่วงหลังนะก็จะมาเปลี่ยนหรือมาบอกให้ชัดเจนถึงบทบัญญัตินบีเนี่ยในช่วงแรกพี่น้องจำได้ไหมเคยเรียนไหมว่ามีคนคนหนึ่งที่หนีออกมาจากเมืองมักกะถูกย่ำยีถูกข่มเหงก็อพยพมาคืออพยพมาเนี่ยมันจะยกมาทีเดียวหมดนะทยอยกันมาพี่น้องนะท่านนบีก็ออกมากับท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮูแล้วก็มีกลุ่มก่อนหน้านี้ที่เป็นพอที่จะสะดวกก็จะออกมาย้ายมาที่เมืองยัสริบก็คือเมืองมะดีนะห์หลังจากนั้นเนี่ยก็มีบางคนที่มาทีหลังพี่น้องกว่าจะหนีออกมาได้บางคนถูกจองจำบางคนถูกคนที่เป็นเจ้านายเนี่ยทรมานปรากฏพอหนีมาได้เนี่ยกว่าจะมาถึงมะดีนะห์นี่ก็หิวโซเลยนะพอเข้ามาได้ที่เมืองมะดีนะห์เมืองมะดีนะห์นี่เมืองการเกษตรพี่น้องมีสวนอินทผลัมมักกะห์นี่เมืองของการค้าขายใช่มั้ยพอเจอสวนโอ้โหพี่น้องก็เข้ามาในสวนเสร็จปั๊บซึ่งมีเจ้าของอ่ะนะก็กินเลยกินอินทผลัมสุกๆโดดเด็ดจากต้นกินนะเจ้าของสวนพอเห็นปั๊บก็ไม่พอใจก็ว่าแล้วก็ทำร้ายนะปรากฏว่านบีก็บอกว่าจะไปทำร้ายเขาทำไมก็เตือนนะอย่าไปทำร้ายเขาพูดจาดีๆแล้วนบีก็สอนว่าให้กินที่อะไรที่จำเป็นเท่านั้นคือที่มันตกอยู่เนี่ยกินได้ไม่ต้องไปปีนไม่ต้องไปเก็บขนาดนั้นถ้ามันอยู่ตรงปากเจ้าเนี่ยเจ้าก็งับเอาตรงนั้นแหละนะคือเท่าที่จำเป็นอันนี้คือช่วงแรกเท่านั้นแหละพี่น้องพอหลังจากนั้นเนี่ยอยู่ดีๆจะเข้าไปกินผลไม้ในสวนใครได้ไหมจะผลสองผลไม่ได้พี่น้องเพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของถูกป่ะนบียังสอนแม้กระทั่งต้นไม้ที่กิ่งมันโน้มมาเข้ามาในเขตอื่นเนี่ยสมมติเราปลูกมะม่วงไว้ในบ้านเรากิ่งเรามันเลยไปบ้านเขาแล้วก็ผลมันก็ไปอยู่ตรงบ้านเขาเนี่ยถามว่าใครเป็นเจ้าของก็เจ้าของต้นไม้พี่น้องไอเราเนี่ยเจอมะม่วงตกมาไม่ใช่ต้นของเราต้นอยู่อีกฝั่งนึงเราเจอเราก็ต้องเอาไปวางไว้บนกำแพงกินไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่เงยเลยมาของเราเนี่ยสอยหมดไม่ใช่นะแต่ที่ดีถามว่าเพื่อนบ้านเนี่ยถ้ารู้ว่ามันเลยบ้านเข้าไปเนี่ยมันก็ถือว่าไปรบกวนเขาด้วยใบไม้ก็ไปตกบ้านเขาถูกป่ะเราก็ต้องมีน้ำใจบางยีมะม่วงที่มันเลยไปบางยีสอยกินให้เต็มที่เลยนะเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำใจแบบนี้ก็อยู่กันได้พี่น้องเห็นป่ะสมัยนี้พี่น้องอะไรเล็กอะไรหน่อยก็มีเรื่องกันนะแมวอีกบ้านนึงหนีไปต้องบอกว่าไปขี้อ่ะนะแมวเนี่ยนะไปขี้อีกบ้านนึงก็มีเรื่องทะเลาะกันนะพี่น้องเห็นมั้ยเนี่ยเพราะเราไม่ได้เอาซุนนะห์นบีมาใช้ไงเพื่อนบ้านทะเลาะกันพี่น้องทั้งๆที่นบีเนี่ยพูดเอาไว้ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยญิบรีลมาสั่งกับท่านนบีบอกว่าจนกระทั่งเนี่ยฉันเนี่ยเข้าใจว่าเพื่อนบ้านน่ะรับมรดกได้พี่น้องเข้าใจว่าอะไรเป็นญาติกันซะแล้วทั้งที่ไม่ใช่ญาตินะอันนี้พูดถึงเพื่อนบ้านอื่นนะถ้าเป็นญาตินี่ยิ่งดีใหญ่เลยยิ่งต้องทำดีใหญ่มาดูต่อพี่น้อง ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดและอบูดาวูดได้กล่าวว่าอินนามันอิมามุลิยูตัมมาบิฮีความจริงอิหม่ามนั้นเพื่อมาเป็นผู้นำให้มาเป็นผู้นำผู้คนฟะอิซากับบะรอฟะกับบิรูเมื่อเขาตักบีรก็ให้เขาตักบีรตามพี่น้องครับตักบีรตุลอิห์รอมเนี่ยต้องให้อิหม่ามตักบีรเสร็จก่อนนะเราถึงจะตักบีรตุลอิห์รอมได้ไม่ให้พร้อมนะถ้าอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุกัวถ้าไปรุกัวพร้อมอิหม่ามสุญูดพร้อมอิหม่ามอันนี้แค่มักกะเราะห์ละหมาดเนี่ยยังใช้ได้แต่ถามว่าดีมั้ยไม่ดีก็คือให้อิหม่ามเนี่ยเค้ารุกัวเราค่อยตามคำว่ามะมุมก็คือผู้ตามแปลว่าอิหม่ามเนี่ยขยับก่อนแต่ถ้าเงยก่อนอิหม่ามเนี่ยอันนี้บาปเลยทำน้ำอิหม่ามเนี่ยนี่บาปทำพร้อมไม่ดีทำติดกันอันนี้ดีคืออะไรอิหม่ามทำแล้วเราก็ต่อยกเว้นกรณีของตักบีรตุลอิห์รอมถ้าทำพร้อมกับอิหม่ามอันนี้ไม่ได้พี่น้องฮารอมละหมาดไม่ซ้อเลยนะฮุกกลมในการตามอิหม่ามเนี่ยไม่ได้เลยต้องให้อิหม่ามเขาตักเบสเสร็จก่อนคำว่าเสร็จก็คือสิ้นสุดเสียงคำว่าอัลลอฮุอักบัรพออัลลอฮุอักบัรเสร็จแล้วเราค่อยอัลลอฮุอักบัรไม่ใช่อิหม่ามเขาอัลลอฮ์อยู่ไอ้เราก็อัลลอฮ์ไปกับอิหม่ามไม่ใช่อย่างนี้พร้อมกับอิหม่ามนะอันนี้ตักบีรตุลอิห์รอมนี่ต้องให้อิหม่ามเสร็จสิ้นจากการตักบีรก่อนอัลลอฮุอักบัรแล้วเราค่อยตักบีรฟะลาตุกับบิรุฮัตตายุกับบิรพวกเจ้าเนี่ยอย่าตักบีรก่อนจนกว่าเขาจะตักบีรก็คืออิหม่ามฟะอิซารอกาฟะรกาวะลาตารกาวฮัตตายารกะพวกเจ้าเนี่ยบอกว่าไงนะพวกเขารุกัวพวกเราก็จงรุกัวและพวกเราจงอย่ารุกัวก่อนจนกว่าเขาจะรุกัวเขาก็คืออิหม่ามนะให้อิหม่ามเขารุกัวก่อนแล้วเราค่อยรุกัวเมื่อเขาสุญูดพวกเจ้าก็สุญูดอย่าได้สุญูดก่อนจนกว่าอิหม่ามเขาจะสุญูดมีรายงานจากอบูฮุเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านนบีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอามายักชาอะฮาดุกุมอิซารอฟาระซะฮูกับละลอิหม่ามคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยจะไม่กลัวหรือนบีถามว่าจะไม่กลัวหรือเมื่ออิซารอฟาระซะฮูเมื่อเขาเงยศีรษะขึ้นมาก่อนอิหม่ามกับละอิหม่ามอัยยูฮาวิลัลลอฮุระซะฮูระซะฮิมารอัลลอฮ์จะเปลี่ยนศีรษะของเขาเนี่ยไอ้คนที่ทำล้ำหน้าอิหม่ามนี่นะทำก่อนอิหม่ามนี่นะในวันกิยามะห์เนี่ยหัวของคนคนนั้นจะเป็นเราะสู้เราะซะฮีมาร์เป็นหัวของลาในวันกิยามะห์เนี่ยไปชุมนุมกันใช่ไหมไปเดินอยู่ในทุ่งมะชะอยู่ในทุ่งมะชะปรากฏว่าเจอคนหัวเป็นลาพี่น้อง

0: มาเลยพี่น้องอันนี้คนมีเมียสองคนพี่น้องมีเมียมากกว่าหนึ่งคนมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนและไม่ให้ความยุติธรรมนี่โดนอันนี้จะสังเกตได้วันกิยามะห์นะอัยยุฮาวิลัลลอฮุซูรอตะฮูซูรอตะฮิมาตและอัลลอฮ์ก็จะทรงเปลี่ยนรูปร่างให้กลายเป็นลาด้วยไม่ใช่หัวอย่างเดียวนะตัวก็เป็นลาด้วยสำหรับคนที่ทำแซงอิหมัมแต่บางคนเนี่ยพี่น้องมีไหมที่ซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้ยินเสียงเงยขึ้นมาก่อนมีเมื่อเงยขึ้นมาก่อนก็ก้มลงไปนะบางทีก็มีเผลอถูกไหมนึกว่าอิหมัมหูเขาเรียกหูลั่นพี่น้องหูแววเหมือนได้ยินเสียงตักเบสก็เลยเงยขึ้นมาอ้าวเขายังไม่เงยกันก็ลงไปนี่ไม่เป็นไรพี่น้องแต่นี่พูดถึงคนที่เจตนาตั้งใจทำแซงอิหมัมรายงานจากท่านอานัสได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัยยูฮันนาสอินนีอิมามุกุมฟะลาตัสบะกูนีบิรุกูอิวะลาบิสซุญูดิวะลาบิลกิยามิวะลาบิลกูอูดิวะลาบิลอินซิรอฟีมนุษย์ทั้งหลายฉันเป็นอิหมัมของพวกท่านนบีนำละหมาดเองนบีก็บอกว่าดังนั้นเจ้าจงรุกัวจงอย่ารุกัวแข่งกับฉันไม่สุญูดแข่งกับฉันไม่ยืนแข่งกับฉันไม่นั่งแข่งกับฉันนี่คือท่าทางในละหมาดแล้วก็ไม่ให้สลามแข่งกับฉันมีรายงานจากท่านบัรรอบินอาดิบได้กล่าวว่าพวกเราเคยละหมาดร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านกล่าวว่าซะมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะไม่มีคนใดในหมู่พวกเราเนี่ยก้มหลังจากท่านนบีเลยนะจนกว่าท่านนบีจะเงยหน้าจะเงยอะไรนะเงยหน้าผากของท่านไปจรดพื้นนะคือสมมุติว่าพอซะมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะหลังจากนั้นต้องลงไปสุญูดใช่มั้ยจะยังไม่ขยับจนกว่านบีจะอัลลอฮุอักบัรจนกระทั่งนบีเนี่ยศีรษะถึงพื้นแล้วลงไปสุญูดแล้วถึงจะเริ่มขยับลงสุญูดพี่น้องเข้าใจมั้ยธรรมดาเนี่ยทออิหมัมเขาเนี่ยเขาทำท่าจะเริ่มย่อแล้วมามุมตามแล้วมันจะแซงได้เพราะอิหมัมบางทีเขาช้าพี่น้องเขาย่อก็จริงแต่บางทีติดพุงใช่ไหมพุงใหญ่ติดพุงปั๊บไอเรานี่คนไม่มีพุงก็พวดลงไปแล้วนำอิหมัมแล้วเห็นไหมให้อิหมัมเขาลงไปสุญูดที่พื้นก่อนแล้วเราค่อยลงไม่มีปัญหานะอันนี้ก็คือสิ่งที่บัรรอบินอาซิบได้รายงานเอาไว้วันนี้จากลาทูนิบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปิยานาถหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจยะฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดยะนาซะในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุนมัวซีนีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดยะนาซะในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 น.หรือเวลาหลังมัสยิดซูรีณ มัสยิดอัสซะลาฟียะห์ถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร0643931481 0643931481
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาพบกันอย่างเช่นเคยนะฮะในยามเช้าในการเรียนรู้การตัฟซีรกุรอานในการเรียนรู้ความเข้าใจคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานลงมาให้กับพวกเราทรงประทานลงมาให้กับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเวลา23ปีที่อัลเลาะห์ได้ลงวะฮีลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบเป็นทีละอายะห์หรือว่าบางซูเราะห์อัลเลาะห์ตะอาลาก็ลงมาทั้งซูเราะห์เลยแต่ท่านนบีใช้เวลาในการรับวะฮีทั้ง23ปีเพราะฉะนั้นพี่น้องการเรียนรู้คัมภีร์กุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่ใช่การเรียนรู้ที่เราจะเรียนรู้กันเพียงแค่ปีหรือ2ปีหรือว่าเป็นการรู้เพียงแค่วันหรือว่า2วันแต่การเรียนรู้การตัฟซีรกุรอานการอธิบายกุรอานนั้นจึงเป็นการเรียนรู้ที่เราจะต้องเรียนรู้กันตลอดไปนะฮะมาทบทวนความเข้าใจมาเรียนรู้ความเข้าใจกุรอานที่เราจะทําการเรียนรู้กันต่อไปแล้วก็มาทบทวนบทเรียนที่เราได้จากอายะห์ต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานลงมาวันนี้มาถึงอายะห์ที่130นะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าوَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ الله تعالى ได้บอกว่า وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ไม่ว่าใครก็ตามที่เหินห่างออกจากแนวทางของนบีอิบรอฮีมยรกบุอัมมิลละติอิบรอฮีมหมายความไม่ว่าใครก็ตามที่เหินห่างออกจากแนวทางของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอิลลามันซะฟิฮะนัฟซะฮ์จะเป็นคนที่มีความดูถูกตัวเองมีสติปัญญาที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นคนที่ไม่มีการซะฟิฮะนัฟซะฮ์ไม่มีการใช้สติปัญญาในการคิดใคร่ครวญเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เหินห่างออกจากแนวทางศาสนาของนบีอิบรอฮีมก็คือบุคคลที่ดูถูกตัวเองและเป็นบุคคลที่ไม่มีความคิดนะพออัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะละกอดิสตะฟัยนาฮูฟิดดุนยาวะอินนะฮูฟิลอาคิเราะติละมินัสซอลิฮีนแท้จริงเราได้เลือกนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะอิสตะฟัยนาคืออัลเลาะห์ตะอาลาได้เลือกเฟ้นนบีอิบรอฮีมพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าวะร็อบบุกะยะคลุกุมายะชาวะยัคตารแท้จริงผู้อิบานของเจ้านั้นได้ทรงสร้างสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์และพระองค์ก็ทรงเลือกในอายะห์นี้อัลเลาะห์ได้บอกว่าวะละกอดิสตะฟัยนาฮูฟิดดุนยาและพระองค์ได้เลือกนบีอิบรอฮีมในโลกดุนยาหมายความว่าเลือกท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยให้เป็นหนึ่งในนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งในนบีที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้คัดเลือกมาแล้วก็เป็นหนึ่งในรอซูลที่อัลลอฮ์ได้เลือกเฟ้นมาจากบรรดานบีแล้วก็เป็นหนึ่งในอูลุลอัซมเป็นหนึ่งในบรรดารอซูลทั้ง5บรรดารอซูลที่มีความหนักแน่นทั้ง5ก็คือมีนบีนูห์นบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซาแล้วก็นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้เลือกเฟ้นขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ได้บอกว่าวะละกอดิสตะฟัยนาฮูฟิดดุนยาแท้จริงเราได้เลือกนบีอิบรอฮีมขึ้นมาในโลกดุนยาวะอินนะฮูฟิลอาคิเราะติมินัสซอลิฮีนและแท้จริงนบีอิบรอฮีมนั้นในโลกหน้าในโลกอาคิเราะห์เขาก็เป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่ดีหมายความเป็นคนที่อยู่ในระดับขั้นที่สูงสุดในบรรดาคนดีๆทั้งหลายคือคนที่อยู่ในระดับขั้นสูงสุดคนนึงในบรรดาคนดีๆทั้งหลายเพราะอัลเลาะห์ได้บอกว่าว่าอินนะฮูฟิลอาคิเราะติละมินัสซอลิฮีนในโลกหน้านบีอิบรอฮีมก็จะเป็นหนึ่งในคนซอลิห์หนึ่งในคนดีๆอิซกอละละฮูร็อบบูฮูอัสลิมเมื่อผู้ให้บานของเขาก็คือเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับนบีอิบรอฮีมเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับนบีอิบรอฮีมว่าอัสลิมจงนอบน้อมจงปฏิบัติตามคําสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงปฏิบัติตามบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางลงมากอลนบีอิบรอฮีมก็ได้กล่าวว่ากล่าวโดยการยอมรับที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้อิบานของนบีอิบรอฮีมก็คือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอิบรอฮีมได้บอกว่ากอลาอัสลัมตุลิร็อบบิลอาลามีนฉันน้อมรับเพื่อผู้อิบานแห่งสากลโลกวะวัสซอบิฮาอิบรอฮีมวะวัสซอบิฮาอิบรอฮีมบะนีฮิวะยะกูบยาบะนีอินนัลลอฮัสตะฟาละกุมุดดีนฟะลาตะมูตุนอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนและนบีอิบรอฮีมได้ทำการเตือนบรรดาลูกหลานของเขาและนบียะกูบก็เช่นกันทำการเตือนบรรดาลูกหลานของพวกเขาอวัสซอบิฮาอิบรอฮีมุบะนีฮิวะยะกูบทั้งนบีอิบรอฮีม แล้วก็นบียากูบได้ทำการเตือนลูกหลานของเขาว่ายาบานีอินนัลลอฮัสตอฟาละกุมุดดีนโอ้บรรดาลูกหลานเอ๋ยแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงเลือกศาสนานี้ให้กับพวกเจ้าหมายถึงอะไรฮะศาสนาแบบไหนเดี๋ยวอัลลอฮ์ตะอาลาจะกล่าวในอายะต่อมาก็คือศาสนาที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้ทำการยอมรับในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่านบีอิบรอฮีมและนบียะกูบได้ทำการเตือนลูกหลานว่ายาบานีโอ้ลูกหลานเอ๋ยอินนัลลอฮัสตอฟาละกุมุดดีนฟะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเลือกศาสนานี้ให้กับพวกเจ้าฟะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายก็อย่าตายนะนอกจากพวกเจ้าทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ยอมรับเป็นผู้ที่นอบน้อมเป็นผู้ที่เป็นมุสลิมูนเพราะฉะนั้นมุสลิมตรงนี้พี่น้องคำว่ามุสลิมคำว่าอิสลามมี2ความหมายด้วยกันคือ1ความหมายโดยรวม2ความหมายโดยเฉพาะคำว่าอิสลามความหมายโดยรวมก็คือการยอมจำนนการนอบน้อมต่อกฎเกณฑ์ต่อหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่ว่านบีท่านใดก็ตามเป็นมุสลิมไม่ว่าคนที่ปฏิบัติตามนบีท่านใดก็ตามเป็นมุสลิมหมายความว่าเป็นผู้ที่นอบน้อมตามหลักการที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติมาให้กับนบีท่านนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกประชาชาติต้องเป็นคนที่น้อมรับยอมรับคำว่าอิสลามอุลามะจึงให้ความหมายว่าอันอิสลามลิลลาฮิบิตเตาฮีดวันอิงกิยาตละหูบิตตออะวันบรออะตุมินัชชิริกวะอะห์ลิฮ์คำว่าอิสลามความหมายก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาให้ความหมายว่าอัลอิสติสลามลิลลาฮิบิตเตาฮีดการที่มีการยอมรับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการให้เอกภาพการให้เตาฮีดก็คือการยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวในทางด้านรุบูบียะห์ก็คือในด้านการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินเป็นผู้ที่สร้างเรามาและสร้างทุกสรรพสิ่งและเป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพมาให้กับพวกเราซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเห็นพ้องต้องกันกับบรรดาพวกมุชริกีนมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยอมรับพระองค์ตะอาลาได้บอกว่าวะลาอินซันตะฮุมมันคอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ละยะกูลุนนัลลอฮ์ถ้าหากว่าเจ้าถามพวกเขาว่าใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินพวกเขาก็จะบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้สร้างเพราะฉะนั้นการยอมรับตรงนี้เนี่ยการเป็นมุสลิมตรงนี้เนี่ยเราเห็นพ้องต้องกันกับพวกมุชริกีนส่วนข้อแตกต่างระหว่างเรากับพวกมุชริกีนตรงไหนฮะอยู่ตรงอูลูฮียะห์อยู่ตรงการทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตรงนี้แหละคือประเด็นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาขัดแย้งกับบรรดาพวกมุชริกีนพวกมุชริกีนไม่ยอมที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเขายอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่ไม่ยอมที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพียงผู้เดียวท่านนบีจึงมาต่อสู้กับพวกเขาจึงมาทำการสอนพวกเขาจึงมาทำการเผยแพร่พวกเขาให้เขารู้ว่าเราจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวนะและมีหลายๆอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้แสดงถึงการยอมรับของพวกมุชริกีนว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกเขาว่าในเมื่อพวกคุณยอมรับแบบนี้เนี่ยทำไมพวกคุณถึงไม่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวและในหลายๆหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกมุชริกีนดังเช่นหะดีษที่ท่านนบีได้ถามชายคนนึงว่าเจ้าได้ทำการกราบไหว้พระเจ้ากี่องค์คนนี้ก็บอกว่า7องค์พระเจ้าองค์นึงอยู่บนฟากฟ้าและพระเจ้าอีก6องค์อยู่บนพื้นดินท่านนบีเลยถามชายเขาได้ตอบไปว่าแล้วเวลาที่เจ้าอยู่ในยามคับขันเนี่ยในยามจำเป็นเนี่ยเจ้าจะขอพระเจ้าองค์ไหนชายนี้บอกฉันขอต่ออัลลอฮ์สิขอต่ออัลลอฮ์ที่อยู่บนฟากฟ้าแต่เพียงผู้เดียวท่านนบีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จงทิ้งพระเจ้าที่อยู่บนพื้นดินไป6องค์เนี่ยแล้วก็จงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวที่อยู่บนฟากฟ้าแต่อัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเพราะนั้นท่านนบีได้สอนบรรดาพวกมุชริกีนที่พวกเขายอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาผู้สร้างเนี่ยให้รู้จักว่าเราจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ท่านนบีได้ทําการดะวะที่ท่านนบีได้ทําให้พวกมุชริกีนทําการยอมรับเป็นมุสลิมทําการนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรฮะคือการทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้ถูกต้องตรงตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่การยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างแสดงว่าอะไรฮะพี่น้องจากการอธิบายตรงนี้ทําให้เราได้รู้ว่าการที่เราเพียงแค่ยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินยังไม่ทำให้เราเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นตรงนี้ประเด็นสำคัญนะพี่น้องประเด็นสำคัญสำหรับคนที่จะเอาคนคนหนึ่งเข้าอิสลามโดยเฉพาะในยามแต่งงานเราจะเอาคนคนหนึ่งมาเข้าเป็นอิสลามให้เรานึกถึงอายานี้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะลาฟะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนพวกเจ้าทั้งหลายก็อย่าตายนะยกเว้นพวกเจ้าทั้งหลายจะเป็นมุสลิมกัน คนที่บรรดานบีนบีบรอฮิมนบียะกบได้เตือนเนี่ยลูกหลานของเขาเนี่ยเตือนคนที่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแล้วก็รู้จักว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่บอกว่าอย่าตายนะนอกจากพวกเจ้าทั้งหลายจะเป็นมุสลิมหมายความมุสลิมที่มีการนอบน้อมยอมรับในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาคนเข้ามาสู่อิสลามโดยเฉพาะเวลาที่จะเอาคนต่างศาสนิกมาแต่งงานกับมุสลิมการที่เราจะให้เขาทำการยอมรับเราได้ก็คือการที่เราจะต้องให้เขามาสู่การปฏิบัติหลักการอิสลามที่ถูกต้องไม่ใช่ให้เขากล่าวคำปฏิญาณตนแล้วก็เดินออกไปการกล่าวคำปฏิญาณอย่างเดียวโดยที่ปฏิญาณแล้วก็ยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างเนี่ยถือว่าอะกีดะห์ของเขายังไม่ต่างอะไรกับพวกมุชริกีนแต่อะกีดะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนก็คืออะไรฮะให้เขากล่าวคำปฏิญาณแล้วก็ให้เขารู้จักการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่ว่ากล่าวคำปฏิญาณมาแล้วมายอมรับในการเป็นผู้สร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแต่ยังเอาอิบาดะห์ของมุชริกอิบาดะห์ของที่เขาเคยเป็นอยู่เนี่ยมาปะปนกับอะกีดะห์ของมุสลิมเรานี่คือปัญหานะพี่น้องนี่คือปัญหาของความไม่เข้าใจไม่เข้าใจในเป้าหมายหลักที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเผยแพร่เลยทำให้หลักการของอิสลามกับหลักการของศาสนาอื่นเนี่ยมาปะปนกันซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดะวะแล้วท่านนบีก็แยกอย่างชัดเจนจนกระทั่งว่าพวกมุชริกีนเนี่ยไม่สามารถที่จะทำการห้ามท่านนบีได้แล้วก็มาเจรจากับท่านนบีมาเจรจาท่านนบีว่าเราผัดกันอิบาดะห์มั้ยเราสลับกันทําอิบาดะห์มั้ยวันนึงเรามาอิบาดะห์ต่อพระเจ้ามุฮัมมัดอีกวันนึงมุฮัมมัดก็ต้องมาอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเราบ้างที่เป็นรูปปั้นที่อยู่หน้ากะอ์บะห์ต่างๆนานาเนี่ยท่านนบีก็อัลเลาะห์ตะอาลาก็เลยลงอายะห์กุรอานมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนลาอะอ์บุดุมาตะอ์บุดูนวะลาอันตุมอาบิดูนมาอะอ์บุดวะลาอันอาบิดุมมาอะบัดตุมวะลาอันตุมอาบิดูนมาอะอ์บุดละกุมดีนุกุมวะลิยะดีนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้ผู้ปฏิเสธทั้งหลายคำว่ายาย้อนกาฟิรูนคำว่าผู้ปฏิเสธทั้งหลายหมายความว่าผู้ที่ไม่รับในหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประกอบด้วยกับกุรอานและก็หะดีษทั้งหลายลาอะอ์บุดมาตะอ์บุดูนฉันจะไม่กราบไหว้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายทำการกราบไหว้กันวะลาอันตุมอาบิดูนะมาอะอ์บุดและพวกเจ้าทั้งหลายก็ไม่ต้องมากราบไหว้ในสิ่งที่ฉันทำการเคารพสักการะกราบไหว้วะลาอันอาบิดุมาอะบัดตุมและฉันก็จะไม่ใช่ผู้ที่ทำการกราบไหว้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายทำการกราบไหว้วะลาอันตุมอาบิดูนะมาอะอ์บุดและพวกเจ้าทั้งหลายก็ไม่ใช่ผู้ที่ทำการกราบไหว้ในสิ่งที่ฉันทำการกราบไหว้สุดท้ายอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในอายะห์สุดท้ายว่าละกุมดีนุกุมวะลิยะดีนสำหรับพวกเจ้าก็คือศาสนาของพวกเจ้าและสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉันหมายความว่าศาสนาไม่มีการเกี่ยวข้องไม่มีการปะปนใดๆทั้งสิ้นการที่เราจะนำศาสนามารวมกันแล้วก็นำมาปฏิบัติปนกันในหลักการปฏิบัติต่างๆเนี่ยถือเป็นสิ่งที่อิสลามห้ามเมื่อเราจะนำคนคนหนึ่งเข้ามาสู่อิสลามคือให้ยอมรับในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวและนี่คือสิ่งที่แม้กระทั่งคนที่ยังศึกษาอิสลามอยู่ยังไม่ได้เข้ารับอิสลามก็รู้ว่าอิสลามมีหลักการที่เขาจะต้องปฏิบัติที่ไม่เหมือนกับหลักการที่เขายังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นในอายะห์นี้ให้บทเรียนกับเราสอนกับเราให้รู้ถึงการปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมและก็นบียะกูบที่ทำการสอนลูกหลานของพวกเขาและอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอัมกุนตุมชูฮะดาอะอิซฮะดะระยะกูบัลเมาตإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أم كنتم شهداء อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวต่อไปว่าหรือว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นพยานกันหรือพวกเจ้าทั้งหลายได้อยู่กันอิซฮะดะระยะกูบัลเมาตในวันที่ยะกูบในวันที่ความตายมาถึงยะกูบคือวันที่ยากรบกำลังจะเสียชีวิตใกล้ตายพี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นในภาษาอาหรับเนี่ยในภาษาอาหรับเวลาที่พูดถึงความตายได้มาไม่ได้หมายความว่าตายแล้วหมายความว่าใกล้ตายดังในหะดีษที่เราได้อิหม่ามมุสลิมได้อธิบายไปในถึงการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลักกีนูเมาตากุมจงทำการสอนคนตายให้ทำการกล่าวกาลิมะฮ์ชะฮาดะห์ละกัยนูมาตากุมอิหม่ามนะวาวีนักวิชาการของมัซฮับชาฟิอีของเราเนี่ยได้บอกว่าการสอนคนตายให้กล่าวกัลิมะฮ์ชะฮาดะห์ตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าสอนคนตายแต่หมายความว่าสอนคนใกล้ตายเพราะคนตายเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกอินนะกะลาตุสมิอุลเมาตาวะลาตุสมิอุซุมมัดดุอาแท้จริงเจ้าไม่สามารถที่ทำให้คนตายเนี่ยได้ยินอะไรได้ วะลาตุสมิอุซุมมัดดุอาและเจ้าไม่สามารถที่จะสอนคนที่หูไม่ได้ยินแล้วเนี่ยเอาการเรียกร้องไปบอกกับเขาเพราะฉะนั้นคนตายแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ยินอะไรแล้วจากคนเป็นเพราะการสอนตรงนี้นะอิหม่ามนาวีก็เลยอธิบายให้เราฟังว่านะในหะดีษที่อยู่ในซอฮีห์มุสลิมอิหม่ามนาวีก็เลยอธิบายว่าตรงนี้เนี่ยหมายถึงคนใกล้ตายเพราะฉะนั้นการสอนตะละเกนคนที่อยู่ในหลุมแล้วเนี่ยถือเป็นสิ่งที่การปฏิบัติที่ค้านกับนักวิชาการมัซฮับชาฟิอีได้สอนเอาไว้ส่วนวิธีการที่ถูกต้องก็คืออะไรฮะคือการสอนตอนที่เขายังไม่ตายตอนที่เขาใกล้ตายและในอายะห์นี้ก็เป็นหลักฐานในการยืนยันให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่าอัมกุนตุมชูฮาดาอิซฮะฎอรยากูบัลเมาตและหรือว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ด้วยเป็นพยานอยู่ด้วยร่วมด้วยตอนที่ความตายมาถึงยากุบหมายความว่าตายหรือยังฮะยังไม่ตายหมายความว่าในตอนที่ความตายกำลังจะมาถึงยากุบอัลลอฮ์ตะอาลาใช้คำว่าฮะฎอรอลเมาตฟิอามาดีบ่งบอกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ความเข้าใจพี่น้องฮะความเข้าใจในอัลกุรอานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจเองเป็นเป้าหมายอัลกุรอานคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายเอาไว้และไม่มีนักวิชาการและไม่มีอุลามะสักคนเลยที่บอกว่าอายะห์นี้เนี่ยหมายถึงว่ายะกูบตายแล้วแต่อายะห์นี้หมายถึงว่าตอนที่ความตายกำลังมาหานบียะกูบคือในตอนที่มีสัญญาณมาว่าสัญญาณมาถึงความตายของเขาคือในตอนที่เขากำลังเจ็บป่วยตอนที่เขากำลังถึงใกล้จะถึงอายะห์อิซกอลลิบนีฮิมาตะอ์บูดูนมินบะอ์ดีเมื่อนบียะกูบได้บอกกับลูกหลานของเขาว่ามาตะอ์บูดูนมินบะอ์ดีพวกเจ้าทั้งหลายจะทำการอิบาดะห์อะไรหลังจากฉันนะครับนบียะกูบเนี่ยในวันที่เขาใกล้ตายเขายังนึกถึงลูกหลานของเขายังทำการสอนลูกหลานของเขาแล้วก็ตั้งคำถามกับลูกหลานของเขาว่าอิซกอลลิบนีฮิมาตะอ์บูดูนมินบะอ์ดีนบียะกูบได้บอกกับลูกหลานของเขาว่าถามตั้งคำถามกับลูกหลานของเขาว่ามาตะอ์บูดูนมินบะอ์ดีพวกเจ้าทั้งหลายจะทำการอิบาดะห์ต่ออะไรหมายความว่าเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะทำการอิบาดะห์อย่างไงอิบาดะห์ต่ออะไรหลังจากที่ฉันได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกอลูนะอ์บูดูอิลาฮะกะวะอิลาฮะอาบาอิกะอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากะอิลาฮันวาฮิดะวะนะห์นุละฮูมุสลิมูนบรรดาลูกหลานของยากูบก็ตอบว่านะอ์บูดูอิลาฮะเราจะทำการกราบไหว้ทำการอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของท่านวะอิลาฮะอาบาอิกแล้วก็พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านอิบรอฮีมคือนบีอิบรอฮีมวะอิสมาอีลแล้วก็นบีอิสมาอีลวะอิสฮากและนบีอิสฮาก3คนนี้กับนบียะกูบมีความสัมพันธ์ยังไงฮะพี่น้องนบียะกูบเป็นลูกของนบีอิสฮากและนบีอิสฮากเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมส่วนนบีอิสมาอีลนบีอิสมาอีลเป็นพี่น้องกับนบีอิสฮากที่คนละแม่เพราะนั้นนบีอิสมาอีลเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมเช่นกันก็จึงเป็นอะไรฮะเป็นลุงของนบียะกูบเพราะฉะนั้นพวกบรรดาลูกหลานของยะกูบก็เลยบอกว่านะอ์บูดูอิลาฮักวะอิลาฮะอาบาอิกะอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากะอิลาฮันวาฮิดะวะนะห์นุละฮูมุสลิมูนลูกหลานของยะกูบก็คือพวกบันิอิสราเอลพวกบันิอิสราเอลก็ทำการยอมรับว่าเราจะทำการอิบาดะห์ผู้เป็นบานของท่านพระเจ้าของท่านแล้วก็พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านทั้งนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลแล้วก็นบีอิสฮากเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวหมายความว่าเราจะทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเราจะไม่ขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เราจะไม่สุญูดต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เราจะไม่กราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เราจะไม่ขอดุอาจากสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เราจะไม่ขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เราจะไม่ขอความคุ้มครองจากสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอะอิบาดะห์ที่เราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยไม่ได้แปลว่าสุญูดอย่างเดียวแต่คุมทั้งการขอดุอาการขอความช่วยเหลือการขอความคุ้มครองเพราะฉะนั้นการที่เราไปขอความคุ้มครองจากสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเราไปบอกว่าโอ้เจ้าที่เจ้าทางขอคุ้มครองลูกช้างด้วยเถอะนี่ถือเป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการไปขอในสิ่งที่ไม่ดีอยู่กับเราและไปขอในสิ่งที่เขาไม่มีความสามารถในการที่จะช่วยเหลือเราได้ขอต่อสิ่งเร้นลับส่วนการขอต่อผู้ที่อยู่ต่อหน้าเราคนเป็นและมีในสิ่งที่เขามีความสามารถในการที่จะช่วยเหลือเราได้ตรงนี้เป็นการขอที่อิสลามไม่ได้ห้ามกาลูนะอ์บุดุอิลาฮะกะวะอิลาฮะอาบาอิกะอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากะอิลาฮันวาฮิดะวะนะห์นุละฮูมุสลิมูนและพวกเราเป็นผู้ที่ยอมรับต่อพระองค์ หมายความว่าพวกเราเนี่ยเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ทำการนอบน้อมเพราะฉะนั้นคำว่ามุสลิมตรงนี้คือคำมุสลิมมุสลิมอามมุสลิมโดยรวมซึ่งอย่างที่เราคุยกันไปว่าคำว่ามุสลิมคำว่าอิสลามแบ่งเป็นสองความหมายด้วยกันความหมายที่หนึ่งคืออิสลามโดยรวมก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามบรรดานบีทั้งหมดเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ยอมรับต่อบทบัญญัติของนบีท่านนั้นที่ได้รับมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาก็ยอมรับอย่างมีการนอบน้อมส่วนมุสลิมคอสมุสลิมเฉพาะก็คือมุสลิมปัจจุบันเวลาที่เราพูดถึงมุสลิมที่หมายถึงมุสลิมโดยเฉพาะเนี่ยก็คือพวกเราที่ปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือประชาชาติของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่ามุสลิมศาสนาของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าศาสนาของอิสลามแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามนบีทุกท่านในชนรุ่นก่อนทุกคนถูกเรียกว่ามุสลิมูนถูกเรียกว่ามุสลิมเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขามีการนอบน้อมมุสลิมแปลว่าอันอิสลามลิลลาฮิบิตเตาฮีดวะนึงกะยาลละฮุมบิตตออะวะบะรอตุมินัชชิริกวะอะห์ลิฮ์การยอมรับในเตาฮีดในการให้กับภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะนึงกะยาลละฮุมบิตตออะและการดำเนินตามแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปฏิบัติปฏิบัติตามแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันบะรออะตุมินัชชิริกวะอะห์ลิและการออกห่างจากชิริกออกห่างจากการตั้งภาคีและออกห่างจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่นำพาไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นบรรดาลูกหลานของนบียะกูบจึงบอกว่าวะนะฮ์นุลละฮุมุสลิมูนและพวกเราก็เป็นผู้ที่นอบน้อมต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าติลกะอุมมะตุนกอดคอลัตละฮามากะซะบัตวะละกุมมากะซะบะตุมวะลาตุสอะลูนอัมมากานูยะอ์มะลูนเวลาที่อัลเลาะห์ได้พูดถึงชนรุ่นก่อนพูดถึงคนรุ่นก่อนคนรุ่นของพวกบันิอิสราเอลของนบียะกูบนบีอิสฮากนบีอิสมาอีลนบีอิบรอฮีมและพระองค์ก็ได้บอกว่าติลกะอุมมะตุนกอดคอลัตอันนั้นคือประชาชาติที่สิ้นสุดไปแล้วคือประชาชาติที่ผ่านมาแล้วพี่น้องอย่าลืมนะว่าเวลาที่เราเรียนตัฟซีรกุรอานเนี่ยเราเรียนแล้วเราให้เราจำกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าอัลอิบรอบิอุมูมิลลัฟลาบิคุซูซิสซะบับสิ่งที่จะเอาเนี่ยก็คือคำสอนโดยรวมไม่ใช่ลาบิคุซูซิสซะบับไม่ใช่สาเหตุโดยเฉพาะหมายความวันนี้เราเรียนเรื่องบันิอิสราเอลไม่ใช่ว่าเราเรียนเอาเรื่องเล่าอย่างเดียวเอาประวัติศาสตร์อย่างเดียวไม่ใช่แต่เรียนเพื่อเอาบทเรียนเพราะอะไรฮะเพราะสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเอาเนี่ยอุลามะได้บอกว่าอัลอิบรอบิอุมูมิลลัฟสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเป้าหมายในอัลกุรอานที่จะเอาเนี่ยก็คือคำสอนโดยรวมหมายความว่าเป็นคำสอนที่เจาะจงพวกบนิอิสราเอลก็จริงแต่เราก็ต้องเรียนรู้ด้วยลาบิคุซูซิสซะบับไม่ใช่ว่าเฉพาะกลุ่มนั้นอย่างเดียวอัลเลาะห์ได้บอกว่าติลกะอุมมะตุนกอดคอลัตนั้นน่ะประชาชาตินั้นน่ะคือประชาชาติที่สิ้นสุดไปแล้วหมายความว่าลูกหลานของนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลนบีอิสฮากนบียะกูบที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าในตอนที่บรรดานบีมีชีวิตอยู่เนี่ยกลุ่มประชาชาตินั้นเนี่ยได้สิ้นสุดไปแล้วลาฮามากะซะบัตพวกเขาทั้งหลายก็จะได้ในสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติวะละกุมมากะซะบะตุมและพวกเจ้าทั้งหลายก็จะได้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายปฏิบัติหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายปฏิบัติไปมันจะถูกหรือมันจะผิดพวกเขาก็จะถูกสอบสวนในสิ่งที่เขาปฏิบัติ ส่วนเราก็จะถูกสอบสวนแล้วเราก็จะได้รับในสิ่งที่เราทำการปฏิบัติเหมือนกันดังที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าละฮามากะซะบัตวะละกุมมากะซะบะตุมพวกประชาชาติรุ่นก่อนเนี่ยเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติไปและพวกเจ้าทั้งหลายก็จะได้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายปฏิบัติไปและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลาตุสอะลูนอัมมากานูยะอ์มะลูนและพวกเจ้าทั้งหลายจะไม่ถูกถามจากสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ทำการปฏิบัติกันพี่น้องฮะอยู่ตรงอายะห์นี้นิดนึงว่าอายะห์นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้คำเตือนให้คำเตือนกับคนในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พยายามที่จะบอกว่าแล้วชนรุ่นก่อนล่ะไม่ลงนรกไปแล้วหรือแล้วชนรุ่นก่อนล่ะเขาได้ปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้แล้วเราก็ปฏิบัติตามปู่ย่าตายายมาตรงนี้อัลเลาะห์ตะอาลาเอาอายะห์นี้มาให้คำตอบกับคนที่อยู่ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นพวกมุชริกีนไม่ว่าจะเป็นพวกนะซารอไม่ว่าจะเป็นพวกยะฮูดที่อยู่ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พยายามจะอ้างปู่ย่าตายายพยายามจะอ้างว่ากลุ่มชนก่อนหน้าเราเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้เราก็จะทำแบบนี้เหมือนเขาเนี่ยทำไมเราจะทำไม่ได้พี่น้องฮะอัลเลาะห์จึงลงอายะห์นี้มาว่าติลกะอุมมะตุนกอดคอลัตอันนั้นน่ะคือประชาชาติคือประชาชาติที่สิ้นสุดไปแล้วละฮามากะซะบัตสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะได้ และพวกเจ้าทั้งวะละกุมมากัสซะบะตุมและพวกเจ้าทั้งหลายก็จะได้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายขวนขวายกันเพราะฉะนั้นให้พวกเขาได้ในสิ่งที่เขาได้เราก็ต้องเตรียมตัวว่าเราจะถูกสอบสวนในสิ่งที่เราปฏิบัติวะลาตุสอลูนะอัมมากานูยะมะลูนและพวกเราจะไม่ถูกถามพวกเจ้าทั้งหลายจะไม่ถูกถามในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายปฏิบัติกันหมายความว่าการที่เราอ้างในการปฏิบัติของเราว่าคนกลุ่มนั้นก็ปฏิบัติกันให้รู้ว่าเราเนี่ยถูกสอบสวนในสิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เราทำอยู่ถ้าหากว่ามันค้านกับกุรอานค้านกับหะดีษถึงแม้ปู่ย่าตายายเราจะทำมาก็ตามแต่ให้เราอะไรฮะให้เราได้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยจะถูกสอบสวนในสิ่งที่เขาปฏิบัติแล้วไม่ใช่ว่าเขาปฏิบัติผิดแล้วเราก็ผิดตามไปด้วยแล้วเราก็จะไม่ถูกสอบสวนแต่เราก็จะถูกสอบสวนในสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติในสิ่งที่เราปฏิบัติไม่ได้ว่าเขาปฏิบัติผิดแล้วเราปฏิบัติตามเขาเราจะไม่ผิดเขาก็ถูกสอบสวนในสิ่งที่เขาปฏิบัติพี่น้องอามันของเขาเป็นอามันที่บริสุทธิ์ใจและอาจจะปฏิบัติตามความรู้ที่เขามีเพียงแค่นั้นแต่ในวันนี้ถ้าหากว่าเราได้รับหลักการได้รับความรู้จากกุรอานแล้วก็จากหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยเราก็เอาหลักการที่ถูกต้องมาปฏิบัติการที่เราไปอ้างว่าปู่ย่าตายายทำมาอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราก็ไปทำตามเขาอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกกับเราว่าวะลาตุสอะลูนะอัมมากานูยะอ์มะลูนและพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะไม่ถูกถามหรอกในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นดูการปฏิบัติของเราว่าจะตรงตามอัลกุรอานตรงตามหะดีษหรือเปล่าอย่าลอกเลียนแบบปู่ย่าตายายถ้าหากว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค้านกับอัลกุรอานค้านกับหะดีษเราจะได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับความสําเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์
1: การตัฟซีรกุรอานการอธิบายกุรอานที่เป็นทางนำของมุสลิมของเราทุกคนเรามีกาลิมะชะฮาดะเรามีการปฏิญาณว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่เราจะทำการอิบาดะห์ต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้วางแนวทางให้กับเรานะไม่ได้ทิ้งให้เราคิดเอาเองไม่ได้ทิ้งให้เราวางรูปแบบไว้เองแต่พระองค์ได้วางรูปแบบให้กับเราในการทำอิบาดะห์โดยที่ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่เรียกว่ารอซูลเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นคนที่นำสารจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้กับเราและนี่ก็คือสารจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ได้ให้เรายึดเป็นธรรมนูญยึดเป็นสิ่งที่นำมาสู่การปฏิบัติงั้นกุรอานจึงมีทั้งสิ่งที่สอนให้เรารู้จักการปฏิบัติสิ่งที่สอนให้เรารู้จักการศรัทธาแล้วก็สิ่งที่เป็นคำเตือนให้กับเราแล้วก็สิ่งที่เป็นบทเรียนที่ให้เรานำมาสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องราวของพวกบันิอิสราเอลพวกอะฮลุลกิตาบพวกชาวคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าให้เราฟังพี่น้องฮะในซูเราะห์บะเกาะห์เราได้ผ่านมา1ยุซที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าถึงเรื่องกลุ่มชนต่างๆที่เริ่มต้นมาจากผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมุมินอัลลซีนยุมินูนบิลกอยบบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งลึกลับแล้วก็ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นกาเฟรเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาว่าลักษณะของเขาเป็นอย่างไรและก็บ้านปลายเขานั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ผู้ที่ลักษณะที่3คือลักษณะของผู้ที่เป็นคนมุนาฟิกคนที่หน้าไหว้หลังหลอกและพระองค์ก็ได้บอกเราว่าให้เราเนี่ยยึดมั่นในการศรัทธาของเราเพื่อผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์และอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เล่าเป็นบทเรียนให้กับเราในเรื่องราวของพวกบันิอิสราเอลและในการฝ่าฝืนการดื้อรั้นของพวกเขาที่เขาได้ดื้อรั้นต่อบรรดานบีต่างๆจนกระทั่งวันนี้เราได้มาถึงในอายะห์ที่135นะหลังจากที่เราได้เมื่อวานหลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปในเรื่องของการปฏิบัติตามนะการปฏิบัติตามที่พวกบันิอิสราเอลได้มีต่อนบียะอากูบอย่างที่เราได้รู้กันนะพี่น้องว่าบันิอิสราเอลนะบันิแปลว่าลูกหลานอิสราเอลเป็นฉายาของยะอากูบเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยเราได้พูดคุยกันไปถึงที่นบียะอากูบได้เตือนลูกหลานของเขานะว่าพวกเจ้าทั้งหลายทำการอิบาดะห์ต่อสิ่งใดนะหลังจากฉันพวกเขาก็ปฏิญาณเขาก็ทำการยืนยันว่านะอ์บุดุอิลาฮะกวะอิลาฮะอาบาอิกอิบรอฮีมอิสมาอีลวะอิสฮากอิลาฮุวาฮิดะวะนะห์นุละฮูมุสลิมูนบอกว่าเราก็จะทำการอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของท่านและพระเจ้าของบรรดานบีที่เป็นบรรพบุรุษของท่านคือนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลนบีอิสฮากเป็นอิลาฮุวาฮิดะเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่เราจะทำการอิบาดะห์ต่อพระองค์วะนะห์นุละฮูมุสลิมูนและพวกเราก็จะทำการนอบน้อมยอมจำนนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นผู้อภิบาลที่เป็นพระเจ้าที่เรายอมรับในการที่จะอิบาดะห์ต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวและอัลเลาะห์ได้บอกว่าเทนกะอุมมะตุนกอดคอลัตสิ่งนั้นคือประชาชาตินั้นเนี่ยเป็นประชาชาติที่ได้สิ้นสุดไปแล้ว ละฮามากัสบัตวะละกุมมากัสบัตุมวะลาตุสอะนูนอัมมากานูยะอ์มะลูนสำหรับพวกเขาเขาก็จะได้รับในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติกันได้ขวนขวายกันและสำหรับพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าก็จะได้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ทำการขวนขวายกันวะลาตุสอะนูนอัมมากานูยะอ์มะลูนและพวกเจ้าทั้งหลายจะไม่ถูกถามจากสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติกันหมายความว่าอายานี้เนี่ยทำอัลลอฮ์ตาลากำลังเตือนเราว่าเวลาที่เราปฏิบัติให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินั่นแหละคือสิ่งที่เราจะถูกสอบสวนส่วนการที่เราใช้การพูดถึงบรรพบุรุษพูดถึงปู่ย่าตายายว่าคนรุ่นก่อนล่ะจะเป็นยังไงคนรุ่นก่อนปฏิบัติแบบนั้นปฏิบัติแบบนี้เนี่ยเอามาใช้เป็นหลักฐานไม่ได้เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าเวลาที่อัลลอฮ์ตาลาทรงลงโทษเนี่ยอัลลอฮ์ทรงลงโทษด้วยกับการปฏิบัติของเขาคนรุ่นก่อนที่ได้ปฏิบัติผ่านไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่าละฮามะกัสมัตสำหรับเขาเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติไปและสำหรับลำดับพวกเจ้าคือสำหรับพวกเราพวกเราก็จะได้ในสิ่งที่พวกเราได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คืออะไรครับพี่น้องปฏิบัติในสิ่งที่ตรงตามอัลกุรอานและก็ตรงตามหะดีษหรือที่เรียกว่าตรงตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดโดยที่ทิ้งการอ้างคนรุ่นก่อนทิ้งการอ้างคนที่เขาได้ล่วงลับไปแล้วที่เราไม่ได้ทันเขาอัลลอฮ์ตาลาได้พูดถึงพวกบนิอิสรออีลพูดถึงคุณลักษณะนิสัยพวกบนิอิสรออีลที่มีแบบนี้เพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องเอาลักษณะนิสัยแบบนี้เนี่ยเอามาใช้และพวกบนิอิสรออีลได้ดื้อรั้นแล้วก็ได้ไปสู่อะไรฮะไปสู่บทลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้ไม่ไปสู่บั้นปลายนะไม่ไปสู่บั้นปลายที่อัลลอฮ์ตาลาได้ให้กับพวกบริอิสราเอลเหมือนกับกลุ่มชนของพวกเขาเพราะฉะนั้นเราได้ปฏิบัติตามแนวทางที่อัลลอฮ์ตาลาได้วางให้กับเราแล้วเราก็จะได้ไปสู่แนวทางที่ถูกต้องที่อัลลอฮ์ตาลาวางไว้ให้พี่น้องครับบทเรียนในอัลกุรอานเนี่ยมีไว้ให้เราได้คิดใคร่ควรมีไว้ให้เราได้อ่านแล้วก็คิดใคร่ควรเพื่อ นำมาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราได้เรียนผ่านมาสำหรับพี่น้องที่ติดตามการเรียนตัฟซีรตั้งแต่ในช่วงต้นของซูเราะห์วันนี้เราได้มาถึง1ยุซในกุรอาน30ยุซนะกุรอาน30ยุซเนี่ยเราได้มาถึง1ยุซนะและอินชาอัลเลาะห์เราจะเรียนต่อกันไปเรื่อยๆนะด้วยการทำความเข้าใจกับหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ในอัลกุรอานพี่น้องสังเกตนะว่าในยุซแรกที่เราได้เรียนรู้กันมาเนี่ยส่วนมากแล้วเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนที่อัลเลาะห์ตาลาได้เล่าให้เราฟังได้บอกให้กับเราแล้วเป็นบทคำสอนต่างๆนานาที่เราสามารถจะเข้าใจได้ง่ายเพราะฉะนั้นกุรอานไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะพี่น้องบางครั้งเราเข้าใจว่าคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาเนี่ยเราอ่านเข้าใจไม่ได้เราไม่สามารถที่จะมีความเข้าใจได้เราจึงต้องอะไรฮะไม่อ่านกุรอานไม่ทำความเข้าใจนี่คือความเข้าใจผิดอัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานกุรอานลงมาเพื่อให้เราได้ทำความเข้าใจอย่างอะไรฮะอย่างชัดเจนทำความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัตินำมาสู่การใคร่ควรกิตาบุนอันซัลลาฮุอิลัยกะมุบารอกลิยัดดับบะรูอายาติคัมภีร์ที่เราได้ประทานมาให้กับพวกเจ้าคัมภีร์ที่ทรงเกียรติเพื่อให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นทำการพินิจพิจารณาหลักฐานต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักในการประทานกุรอานคือการทำความเข้าใจนะวันนี้มาถึงอายะห์ที่135นะอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าوَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَالُوا ก็คือพวกอะฮ์ลุลกิตาบพวกชาวคัมภีร์ได้บอกว่ากูนูฮูดันเอานะซอรอตะฮ์ตะดูพวกชาวทั้งหลายจงเป็นฮูดันก็คือจงเป็นยะฮูดจงเป็นยิวเอานะซอรอจงเป็นนะซอรอจงเป็นคริสเตียนตะฮ์ตะดูพวกเจ้าทั้งหลายจะได้รับทางนำกล่าวมิลละตอิบรอฮีมฮานีฟาวะมากานะมินัลมุชริกีนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหมายความว่าเวลาที่พวกยะฮูดและก็นะซอรอได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากูนูฮูดันเอานะซอรอตะฮ์ตะดูพวกเจ้าทั้งหลายจงเป็นยิวจงเป็นคริสเตียนนะแล้วพวกเจ้าทั้งหลายก็จะเป็นผู้ที่ได้รับทางนำท่านนบีจึงบอกย้อนกลับไปหาพวกเขาว่าศาสนาที่ถูกต้องเนี่ยก็คือศาสนาของบรรพบุรุษของพวกเจ้านั่นแหละที่เรากำลังเป็นอยู่ก็คือบัลมิลละตอิบรอฮีมฮานีฟาไม่ใช่แบบนั้นหมายความว่าศาสนาไม่ใช่ว่าการเป็นยะฮูดและเป็นนะซอรอเนี่ยจะเป็นการได้รับการรอดพ้นจะเป็นการได้รับทางนำแต่มิลละตอิบรอฮีมฮานีฟาศาสนาของนบีอิบรอฮีมต่างหากที่เป็นศาสนาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องพุ่งมุ่งตรงกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและออกห่างจากสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่เป็นสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมากานะมินัลมุชริกีนและนบีอิบรอฮีมนั้นเขาไม่ได้เป็นหนึ่งในบรรดาพวกมุชริกีนไม่ได้เป็น
0: ม่ได้เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาไม่ได้เป็นผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นศาสนาที่ถูกต้องก็คือศาสนาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นอยู่และเรียกร้องผู้คนให้เป็นอยู่เหมือนดังที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้ยืนหยัดอยู่บนศาสนานั้นก็คือศาสนาอะไรฮะอย่างที่เราได้คุยไปเมื่อวานว่าเรื่องราวของเรื่องของคำว่าอิสลามของคำว่าการนอบน้อมการยอมรับคำว่ามุสลิมคำว่าอิสลามศาสนาอิสลามนั้นมี2ความหมายด้วยกันคือ1อิสลามโดยรวมซึ่งหมายถึงการนอบน้อมการยอมรับในหลักการของบรรดานบีทุกท่านใครก็ตามที่อยู่ทันนบีท่านไหนแล้วยอมรับในนบีท่านนั้นเรียกว่ามุสลิมของนบีท่านนั้นส่วนอิสลามในความหมายที่2คืออิสลามโดยเฉพาะก็คือพวกเราที่เป็นมุสลิมเป็นอิสลามโดยเฉพาะก็คืออิสลามคือมุสลิมคือคนที่ยอมรับนับถือศาสนาอิสลามคือศาสนาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำแนวทางมาสอนกับเรากูลูอามันนาและอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเขาว่ากูลูอามันนาจงกล่าวเถิดจงกล่าวพวกเจ้าทั้งหลายจงกล่าวเถิดให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยพูดออกมากล่าวออกมาหมายความว่าอย่าทำการตะอัสซุบอย่าทำการยืนหยัดอยู่บนแนวทางของที่พวกเจ้าจะเป็นที่พวกเจ้าต้องการอย่างเดียวแต่ให้ยืนอยู่บนแนวทางที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาของบรรดานบีทุกท่านมีแนวทางที่ถูกต้องพร้อมกันหมดเหมือนกันหมดอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากูลูอามันนาบิลลาห์วะมาอุนซิละอิลัยนาวะมาอุนซิละอิลาอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากวะยากูบวันอัสบาตวะมาอูติยามูซาวะอีซาวะมาอูติยันนบียูนมิรร็อบบิฮิมลานุฟัรริกุบัยนะอะฮะดิมมินฮุมวะนะห์นูละฮูมุสลิมูนกูลูอามันนาจงกล่าวเถิดพวกเจ้าทั้งหลายจงกล่าวเถิดเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังบอกกับพวกยะฮูดและพวกนัสรอพวกอะห์ลุลกิตาบว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงกล่าวเถิดว่าอามันนาเราศรัทธาหมายความว่าให้พวกเจ้าเนี่ยกล่าวจากการที่พวกเจ้าจะมาบอกว่ากูนูฮูดันเอานัสรอตะตะโนจงมาเป็นยิวจงมาเป็นคริสเตียนแล้วจะได้รับทางนำแต่ให้พวกเจ้าพูดกันขึ้นมาใหม่ว่าอามันนาพวกเราทั้งหลายได้ทำการศรัทธาแล้วอามันนาบิลละเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้ววะมาอุนซิละอิลัยนาและเราศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานมาให้กับเราก็คืออะไรฮะครอบคลุมทั้งอัลกุรอานและอัลหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประทานมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมาอุนซิละอิลาอิบรอฮีมและสิ่งที่ถูกประทานมาให้กับนบีอิบรอฮีมวะอิสมาอีลและสิ่งที่ถูกประทานมาให้กับท่านนบีอิสมาอีลวะอิสฮากวะยากูบวัลอัสบาตวะมาอูติยามูซาวะอีซาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงกล่าวพวกเราทั้งหลายจงกล่าวเถิดว่าพวกเราทั้งหลายได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และเราศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานมาให้กับเราครอบคลุมถึงคัมภีร์ต่างๆและคัมภีร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมาอุนซิละอิลาอิบรอฮีมและสิ่งที่ถูกประทานมาให้กับท่านนบีอิบรอฮีมวะอิสมาอีลและให้นบีอิสมาอีลวะอิสฮากวะยากูบวันอัสบาตอัสบาตก็คือลูกหลานของนบียากูบเมื่อนั้นสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานลงมาให้กับบรรดานบีต่างๆให้เราทำการยอมรับในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานลงมาให้กับท่านนบีทุกท่านวันอัสบาตวะมาอูติยามูซาและสิ่งที่นบีมูซาวะอีซาและนบีอีซาได้รับวะมาอูติยันนบียูนมิรร็อบบิฮิมและสิ่งที่บรรดานบีทุกท่านได้รับจากผู้ให้บานของพวกเขาได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลานุฟัรริกุบัยนะอะฮะดิมมินฮุมวะนะห์นุละฮูมุสลิมูนเราจะไม่แยกระหว่างพวกเขาทั้งหลายทั้งไม่ว่าใครก็ตามเราจะไม่แยกจากบรรดานบีต่างๆหมายความว่าเราจะไม่ดึงนบีท่านเดียวมาแล้วเราก็ศรัทธาต่อนบีท่านเดียวแต่วะนะห์นุละฮูมุสลิมูนพวกเราเนี่ยเราจะยอมรับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับต่อบรรดานบีทุกท่านที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้แต่งตั้งมาแล้วเราจะไม่ทำการแยกแยะไม่ทำการแบ่งแยกว่าเราจะยึดนบีท่านนั้นโดยเราไม่เอานบีท่านนี้เพราะฉะนั้นการเป็นอิสลามการยอมรับยอมจำนนในกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการยอมรับต่อบรรดานบีทั้งหลายในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทำการตอบโต้บรรดาพวกบันิอิสราเอลได้ทำการตอบกับบรรดาพวกบันิอิสราเอลที่ได้บอกว่าให้มาเป็นกลุ่มเรามาเป็นกลุ่มนั้นมาเป็นกลุ่มนี้ด้วยกับการที่บอกว่าอูลูอามันนะให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยบอกว่าเราได้ศรัทธาแล้วต่ออัลลอฮ์บิลละศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาอุนซิละอิลัยนาวะมาอุนซิละอิลาอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากวะยากูบวะอัสบาตแล้วก็ศรัทธาต่อบรรดานบีทั้งหมดเลยเวลาที่เราได้ทำการยอมรับในการศรัทธาต่อบรรดานบีทั้งหมดทำให้อะไรครับพี่น้องทำให้กฎเกณฑ์ในเรื่องของการเรื่องการยึดมั่นในเรื่องการศรัทธาเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวเพราะอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่า การศรัทธาเนี่ยอัลอัมบิยะอิควะตุลลิอัลลาฮ์ดีนุฮุมวาฮิดวะอุมมะฮาตุฮุมชัตตาบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นพี่น้องร่วมพ่อเดียวกันหมายความว่าเป็นพี่น้องร่วมหลักการเดียวกันคือเรื่องอะกีดะห์เรื่องหลักการศรัทธาเนี่ยบรรดานบีทุกท่านมีหลักการศรัทธาเดียวกันอัลเลาะห์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติให้กับบรรดานบีทุกท่านให้สอนให้ดะวะดะวะผู้คนมาสู่เตาฮีดมาสู่อะกีดะห์ที่ถูกต้องอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลักอดบะอ์นาฟีกุลลิอุมมะติรรอซูลันอันยะบุดุลลอฮ์วะจตะนิบุตตอฆูตแท้จริงเราได้ส่งอะไรฮะได้ส่งนบีมาให้กับทุกๆประชาชาติอันยะบุดุลลอฮ์วะจตะนิบุตตอฆูตเพื่อให้ทําการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และให้ทําการออกห่างจากอัตตอฆูตออกห่างจากสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วร้ายก็คือชัยฏอนออกห่างจากตอฆูตก็คือทุกสิ่งที่ถูกอิบาดะห์นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นแนวทางของบรรดานบีจึงเป็นแนวทางเดียวอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกกับพวกบันิอิสราเอลว่าให้พวกเจ้าเนี่ยยึดแนวทางของบรรดานบีทุกท่านที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาและสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นศาสนาที่ถูกต้องและให้พวกเจ้ายอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ได้กล่าวต่อไปว่าفإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا และดังนั้นหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้ทำการศรัทธาพวกอะฮลุลกิตาบถ้าพวกเจ้าทั้งหลายได้ทำการศรัทธาเหมือนดังที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ศรัทธาฟักอดิตะดาวแสดงว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นได้รับทางนำว่าอินตะวัลลาฟะอินนามาฮุมฟีชิกอกส่วนถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้ออกห่างจากทางนำออกห่างจากแนวทางนี้มันก็อัลเลาะห์ตะอาลากำลังบอกกับพวกบันิอิสรออีลว่าหากพวกเจ้าทั้งหลายได้ศรัทธาเหมือนดังที่พวกบรรดามุสลิมที่ศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ศรัทธาเนี่ยฟะกอดิตะดาวแสดงว่าพวกเจ้าทั้งหลายก็ได้รับทางนำหมายความว่าถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายไม่ศรัทธาเหมือนดังที่บรรดามุสลิมได้ศรัทธาก็แสดงว่าพวกเจ้าได้ออกจากแนวทางที่ถูกต้องไปคือศรัทธาแบบไหนครับพี่น้องศรัทธาแบบที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับพวกเขาว่าให้ศรัทธาต่อบรรดานบีทุกท่านอยู่บนหลักการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาให้กับบรรดานบีทุกท่านเหมือนกันหมดในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของการยึดมั่นในเรื่องการออกห่างจากสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์และในเรื่องของการปฏิบัติตามคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานมาให้และพระองค์ก็ได้บอกถึงแนวทางที่ถูกต้องพี่น้องฮะในหลักการอิสลามของเราเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะบอกให้เรารู้ว่าแนวทางไหนเป็นแนวทางที่ผิดแล้วก็แนวทางไหนที่เป็นแนวทางที่ถูกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนรู้ในหลักการอิสลามเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่มันผิดบ้างว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ผิดเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้ออกห่างดังที่บรรดาอุลามะได้บอกว่าอารัฟตุชชัรลาลิชชัรลากินลิตตะวักกีวะมันลัมยะอ์ริฟิชชัรมินัลนาสยักอูฟีฉันได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันชอบสิ่งที่ไม่ดีแต่เพื่อที่จะได้ระวังเอาไว้แล้วใครก็ตามวัลลัมยะอ์ริฟิชชัรมินัลนาสยักอูฟีใครก็ตามที่ไม่รู้จักสิ่งไม่ดีเนี่ยเขาก็จะหลงไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นดังในแนวทางท่านฮุไซฟะห์บินยามานที่บอกว่ากานันนาสยัสอะลูนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิลคอยร์วะกุนตุอัสอะลูฮุอานิชชัรท่านฮุไซฟะห์ได้บอกว่าคนอื่นเนี่ยชอบถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีๆแต่ฉันเนี่ยชอบถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีมะคอฟะตะอัยยุดริกานีเพราะว่าฉันเนี่ยกลัวว่าสิ่งไม่ดีนั้นเนี่ยฉันจะหลงไปทำสิ่งที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นหนึ่งในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออะไรฮะคือการเตือนให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดนะและบรรดาซอฮาบะห์พอเวลารู้จักหลักการเขาก็ออกห่างเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาเวลาบอกสิ่งที่ผิดบอกแนวทางกับผู้บันิอิสราเอลถึงแนวทางที่ผิดแล้วก็บอกถึงแนวทางที่ถูกต้องว่าฟะอินอามานูบิมิสลิมาอามันตุมบิฮิฟะกอดิตะดาวหากว่าพวกเขาทั้งหลายได้ศรัทธาเหมือนกับที่พวกเจ้าทั้งหลายโอ้บรรดามุมินพวกทั้งหลายได้ศรัทธาเนี่ยฟะกอดิตะดาวก็แสดงว่าพวกเขาทั้งหลายได้รับทางนำหมายความว่าได้รับทางนำเหมือนกับที่พวกเจ้าได้รับทางนำฟะอินตะวัลเลาฟะอินนามาฮุมฟีชิกอกดังนั้นถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหลายได้ผินหลังคือไม่ยอมรับทางนำที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกนี้เนี่ยคือแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยฟะอินนามาฮุมฟีชิกอกแสดงว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นอยู่ในอะไรฮะอยู่ในการแตกแยกอยู่ในแนวทางที่ไม่ถูกต้องฟาซัยยักฟีกะฮูมุลลอฮ์ดังนั้น อัลลอฮฺตะอาลาจะเป็นผู้ที่พอเพียงแทนเจ้ากับพวกเขาเองหมายความว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยจะเป็นผู้ที่จัดการพวกเขาแทนเจ้าเองเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหน้าที่ในการเผยแพร่ส่วนการที่กลุ่มชนไหนหรือว่าพวกไหนที่ไม่ยอมรับไม่ยอมปฏิบัติตามอัลลอฮฺตะอาลาจะเป็นผู้ที่จัดการเองวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมและอัลลอฮฺตะอาลานั้นเป็นผู้ที่อัสซะมีอุลอะลีมเป็นผู้ที่ทรงได้ยินเป็นผู้ที่ทรงรู้ได้ยินในทุกๆสิ่งที่ได้มีการปฏิบัติแล้วก็พระองค์ทรงรู้ในทุกๆสิ่งที่มีการปฏิบัติและในทุกๆสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดที่จะนอกเหนือความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ซุบฮานะลลอฮ์วะมันอะห์ซะนุมินัลลอฮ์ซุบฮานะวะนะห์นุละฮูอาบิดูนซุบฮานะลลอฮ์หมายความว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงยึดมั่นซุบฮานะลลอฮ์ซุบฮานะลลอฮ์คือศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดมั่นศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงยืนหยัดในการปฏิบัติตามแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการยืนหยัดในการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกๆการปฏิบัติทั้งการปฏิบัติในที่ที่เปิดเผยทั้งการปฏิบัติในที่ที่เป็นที่ลับทั้งการปฏิทั้งหลักการยึดมั่นแล้วก็หลักการปฏิบัติเพราะฉะนั้นหนึ่งในคุณลักษณะของผู้ที่มีศรัทธาคืออะไรฮะคือการยึดมั่นยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปฏิบัติตามด้วยการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอ่ะเวลาที่เราบอกว่าปฏิบัติตามศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมีความเคร่งครัดคำว่าเคร่งครัดในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอาใช้กับใครครับใช้กับบรรดาผู้มีศรัทธาที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องหมายความว่าการยืนหยัดบนการปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีเนี่ยคือการปฏิบัติตามที่เคร่งครัดส่วนคำว่าสุดโต่งพี่น้องฮะคำว่าสุดโต่งเนี่ยในสมัยท่านนบีเนี่ยเอามาใช้กับคนที่ปฏิบัติเกินซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นในวันนี้

การปฏิบัติตามที่เคร่งครัดส่วนคำว่าสุดโต่งพี่น้องฮะคำว่าสุดโต่งเนี่ยในสมัยท่านนบีเนี่ยเอามาใช้กับคนที่ปฏิบัติเกินซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยปฏิบัติเกินจากซุนนะของฉันที่ฉันทำไม่ให้ก็เรียกว่าไม่เอาแนวทางเหมือนกันเพราะ3คนนี้เนี่ยไม่ได้บกพร่องในเรื่องการปฏิบัตินะพี่น้องแต่ว่าทำเกินจากสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติท่านนบีได้บอกว่าฟะไลซะมินนีไม่ใช่พวกของฉันเพราะฉะนั้นการยืนหยัดในซุนนะไม่ใช่เพียงแค่การหาซุนนะมาปฏิบัติแต่การยืนในซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการพอเพียงในการปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีโดยที่พยายามที่จะทำไม่ให้เกินแบบอย่างเกินซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละคือการปฏิบัติอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าซิบกอตัลลอฮ์ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดมั่นบนศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมันอะห์ซะนะมินัลลอฮิซิบกอและใครจะมีศาสนาที่ดีกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าไม่มีศาสนาใดที่จะดีไปกว่าศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะนะห์นุละฮูอาบิดูนและพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ทำอิบาดะห์ต่อพระองค์หมายความว่าพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ยอมจำนนในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำว่าอิบาดะห์อุลามะได้ให้ความหมายคำว่าอิบาดะห์ไว้ว่าอิสมุนจามิอุนลิกุลลิมายุฮิบบุลลอฮ์วะยัรฎอมินัลอักวาลิวัลอะอ์มาลิซซอฮิเราะฮ์วัลบาฏินะห์คำว่าอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะนะห์นุละฮูอาบิดูนและพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออิสมุนจามิอุลิกุลลิมายุฮิบบุลลอฮ์วะยัรฎอมินัลอักวาลิวัลอะอ์มาลอัซซอฮิเราะฮ์วัลบาฏินะห์ก็คือชื่อที่รวมนะคำว่าอิบาดะห์ชื่อที่รวมทั้งหมดในทุกสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงรักทุกสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงพอใจอิสมุนจามิอุลิกุลลิมายุฮิบบุลลอฮ์วะยัรฎอมินัลอักวาลไม่ว่าจะเป็นการไม่ได้เป็นคำพูดวัลอัฟอาลไม่ว่าจะเป็นการ

เป็นการเปิดเผยอัลลอฮ์ฮะเราะห์มันบาตินะทั้งอิบาดะห์ที่อยู่ในที่ลับและอิบาดะห์ที่ทำการเปิดเผยการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นการปฏิบัติที่ต้องการความพึงพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะตัลลอฮ์วะมันอะห์ซะนุมินัลลอฮิซุบฮานะฮูวะนะห์นุลฮูอาบิดูนศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหมายความว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดมั่นบนศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่มีศาสนาใดที่จะดีไปกว่าศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเราทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ยอมรับในการปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในหลักการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาให้กับเราในหลักการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาให้กับเราที่เป็นแบบอย่างแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของพวกบันิอิสรออีลเรื่องของพวกยะฮูดและก็นอซอรอในการปฏิบัติตามของพวกเขาอัลเลาะห์ตะอาลาได้เตือนเราให้เราคิดถึงคนรุ่นก่อนที่เขาได้ปฏิบัติที่เขาได้มีการยึดมั่นที่ออกไปจากแนวทางที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกออกไปจากบรรดานบีของพวกเขาก็คืออะไรครับพี่น้องคือการยึดอยู่กับแนวทางเดียวที่ไม่เอานบีท่านอื่นอัลเลาะห์ตะอาลาได้สอนพวกเราว่าให้เรารู้ว่าบรรดานบีทุกคนเนี่ยมีหลักอะกีดะห์เดียวกันมีหลักการยึดมั่นเดียวกันที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายบอกว่าปฏิบัติตามนบีเจ้าก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางนบีให้ถูกต้องตามรูปแบบที่อัลลอฮฺตาลาได้วางมาของนบีทุกท่านปฏิบัติตามนบีมูซาปฏิบัติตามนบีอีซาอัลลอฮฺตาลาก็ได้บอกเราว่าศาสนาของบรรดานบีทุกท่านเนี่ยเป็นศาสนาเดียวกันในเรื่องของหลักการศรัทธาส่วนการปฏิบัติในแขนงต่างๆเนี่ยอัลลอฮฺตาลาก็ได้วางการปฏิบัติให้มีการปฏิบัติมีการปฏิบัติตามชะรีอะห์ที่พระองค์ได้วางมาส่วนหลักการที่มันหลักการศรัทธาเนี่ยเหมือนกันหมดอัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งบรรดานบีมาเพื่อให้เอาคนมาออกห่างจากการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นและมาให้มารู้จักการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นบทเรียนในอัลกุรอานคือบทเรียนที่ให้เราได้นำมาสู่การปฏิบัติแล้วก็ได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อที่เราจะได้รอดพ้นในโลกหน้ารอดพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะได้ไปสู่สวรรค์อันผาสุกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราวันนี้เรามาถึงอายะห์ที่139นะฮะยังอยู่ในซูเราะห์บะเกาะห์ซึ่งเป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุดในอัลกุรอานนะฮะแล้ววันนี้เรากำยังอยู่ในเรื่องราวของพวกบนิอิสราเอลที่ได้ทำการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ได้ทำการดื้อรั้นนะและอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะยกตัวอย่างมาให้เราเรื่อยๆนะถึงการดื้อรั้นพวกบนิอิสราเอลที่ได้ฝ่าฝืนบรรดานบีต่างๆของพวกเขาวันนี้อายะห์ที่139อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลอะตุฮาจูนฟิลลาวะฮุวะร็อบบุนาวะร็อบบุกุมวะลานาอะอ์มาลุนาวะละกุมอะอ์มาลุกุมวะนะห์นุละฮูมุคลิซูนอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กล่าวกับคนที่ชอบเถียงนะกุลอะตุฮาจูนฟิลลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากุลน้องในอายะห์ใดก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ท่านนบีใช้คําว่ากุลอย่างเช่นในซูเราะห์กุลยาอัยยุฮัลกาฟิรุนกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุบิรับบิลฟะลักกุลอะอูซุบิรับบินนาสกุลอายะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าอายะห์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะอะไรฮะเพราะว่าในกุรอานทั้งเล่มเนี่ยอัลเลาะห์ได้สั่งให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําการเผยแพร่ทําการบอกกับประชาชาติของท่านแต่ว่าอายะห์ไหนก็ตามที่พระองค์ได้เน้นคำว่ากุลอีกรอบนึงเนี่ยหมายความว่าเป็นคำสั่งให้บอกไปหลังจากที่มีคำสั่งมาแล้วจึงเป็นการเน้นย้ำให้เราเอาใจใส่กับอายะห์นี้มากๆในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลอะตุฮาจูนานาฟิลละอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้บอกว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอะตุฮาจูนานาฟิลละพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะมาเถียงกับเราในเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าการถกเถียงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ในเรื่องราวของคุณลักษณะของอัลลอฮ์เรื่องซิฟัตของอัลลอฮ์ในเรื่องราวของอัสมานามชื่อของอัลลอฮ์แล้วก็ในเรื่องราวของการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเราได้ถูกอัลลอฮ์ตะอาลาได้สร้างเรามาเพื่อการอิบาดะห์ต่อพระองค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คืออะไรฮะเรื่องการอิบาดะห์หมายความว่าจะทำการอิบาดะห์อย่างไรก็ต้องดูจากอัลกุรอานและก็หะดีษและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องรู้จักผู้ที่เราทําอิบาดะห์ด้วยก็คือรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับมุมินอัลเลาะห์จึงให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในอายะห์ที่139อันนี้ว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอะตุฮาจูนฟิลลาห์
พวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะอัตุฮาจูนานา

0: และพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะถกเถียงกับเราในเรื่องของอัลลอฮ์กันนั้นหรือหมายความว่าจะมาถกเถียงกับเราในเรื่องของอัลลอฮ์ทั้งที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ประทานหลักฐานมาให้กับเราประทานอายะห์กุรอานมาให้กับเราประทานบทบัญญัติมาให้กับเรามาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่มีอัลกุรอานเป็นหลักยืนยันมีฮะดีษเป็นหลักยืนยันแล้วยังจะเอาสิ่งอื่นมาถกเถียงกับหลักการที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางลงมากันนั้นหรือว่าฮุวะร็อบบุนาวะร็อบบุกุมทั้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้อภิบาลของเราแล้วก็เป็นผู้อภิบาลของเจ้าตรงนี้เนี่ยท่านนบีอัลลอฮ์ตะอาลาให้ท่านนบีได้กล่าวว่าฮุวะร็อบบุนาวะร็อบบุกุมเป็นการกล่าวถึงสิ่งที่พวกมุชริกีนนั้นได้ทำการยอมรับทั้งพวกมุชริกีนพี่น้องในตอนดะวะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีกลุ่มชนที่1ก็คือพวกชาวนครมักกะห์เป็นพวกมุชริกีนพวกปฏิเสธศรัทธาพวกนี้นี่ยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นการที่อัลเลาะห์ตะอาลาท่านนบีได้กล่าวว่าวะฮุวะร็อบบุนาวะร็อบบุกุมอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้อิบานของเราคือเป็นผู้ที่สร้างเราให้ริสกีเราบริหารจัดการให้กับเราวะร็อบบุกุมและเป็นผู้อิบานของพวกเจ้าด้วยที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ยอมรับกันยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างและอีกกลุ่มนึงก็คือพวกยิวแล้วก็คริสเตียนก็คือพวกยะฮูดแล้วก็นอซอรอพวกอะห์ลุลกิตาบพวกชาวคัมภีร์ที่อยู่ที่นครมะดีนะห์คนเหล่านี้ก็เชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้สร้างเชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นพระเจ้าแต่ปัญหาระหว่างท่านนบีกับพวกเขาไม่ใช่อยู่ที่การยอมรับในการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนยอมรับอัลเลาะห์ตะอาลาจึงเอาอายะห์นี้มาว่าวะฮุวะร็อบบุนาวะร็อบบุกุมพระองค์คือผู้อภิบาลของเราผู้สร้างเราแล้วก็ผู้อภิบาลของพวกเจ้าผู้สร้างพวกเจ้าทั้งที่เราก็ยอมรับแล้วก็พวกเจ้าก็ยอมรับในการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นจะมาเถียงทำไมจะมาถกเถียงกันทำไมให้เรากลับมาสู่หลักการที่ถูกต้องวะลานาอะอ์มาลูนาวะละกุมอะอ์มาลุกุมสำหรับพวกเราก็มีการปฏิบัติของพวกเราวะละกุมอะอ์มาลุกุมและสำหรับพวกเจ้าก็มีการปฏิบัติของพวกเจ้าวะนะห์นุละฮูมุคลิซูนโดยที่พวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่ามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องการทําอิบาดะห์บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในเรื่องของการเข้าใกล้พระองค์ในเรื่องของการยอมรับในเรื่องของการมีความรักต่อพระองค์ในการทำอิบาดะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องในอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ท่านนบีได้บอกกับพวกมุชริกีนแล้วก็พวกอะห์ลุลกิตาบว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะมาเถียงเราเหรอจะมาเถียงเราทำไมวะฮุวะร็อบบุนาทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้อภิบาลของเราแล้วก็ผู้อภิบาลของพวกเจ้าทั้งเราแล้วก็เจ้าเนี่ยทำการยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่สร้างเรามาเป็นผู้ที่ให้ปัจจัยยังชีพเรามาเป็นผู้ประทานริสกีให้กับเรามาดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าวะลาอินซานตะฮุมมันคอลักะฮุมละยะกูลุนนัลลอฮ์ถ้าหากว่าเจ้าถามพวกเขาว่าใครกันที่เป็นผู้สร้างพวกเขาเขาก็จะบอกว่าอัลเลาะห์ละยะกูลุนนัลลอฮ์วะลาอินซานตะฮุมมันคอลักะสมาวาติวัลอัรฎ์ละยะกูลุนนัลลอฮ์ถ้าหากว่าเจ้าถามพวกเขาว่าใครกันเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินพวกเขาทั้งหลายก็จะบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคําว่าร็อบวะฮุวะร็อบบุนาวะร็อบบุกุมการที่การยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพเป็นผู้ที่บริหารจัดการเรื่องต่างๆของโลกดุนยานี้เนี่ยทั้งมุชริกีนที่นครมักกะและยะฮูดและก็นอซอรอพวกอะห์ลุลกิตาบก็มีการยอมรับเหมือนกันท่านนบีจึงพูดอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีพูดในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ยอมรับกันอยู่เพื่อที่จะได้มาทําความเข้าใจกันต่อว่าเราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการในเมื่อพวกเราทั้งหมดเนี่ยยอมรับว่าพระองค์คือผู้สร้างเราเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านนบีไม่ได้มาดะวะกลุ่มชนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ท่านนบีมาดะวะกลุ่มชนที่เขารู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่แล้วแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าการปฏิบัติของเราในวันนี้เนี่ยเพียงแค่การเรายอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างยังไม่พอเพียงในการเป็นมุสลิมความเข้าใจที่ชัดเจนก็คือว่าการที่เรายอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพให้กับเราแล้วเราก็ไม่ได้ทำอิบาดะห์อะไรเลยไม่เคยละหมาดเลยไม่เคยจ่ายซะกาตไม่เคยทำอิบาดะห์ใดต่อพระองค์เลยยังไม่ถือว่าเราเป็นมุสลิมเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่พวกมุชริกีนก็ยอมรับยอมรับอัลเลาะห์ตะอาลาผู้สร้างยอมรับอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพให้กับพวกเขาและพวกเขาก็ไม่เรียกชื่อตัวเองว่าเป็นมุสลิมท่านนบีก็ไม่ได้เรียกชื่อพวกเขาว่าเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องฮะถ้าเราเข้ามาสู่การเป็นมุสลิมกลายเป็นอิสลามที่เราจะบอกว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วเราไม่เคยละหมาดแสดงว่าเราใช่มุสลิมไหมฮะถ้าเป็นในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างอย่างเดียวท่านนบีไม่เรียกเขาว่ามุสลิมแต่ท่านนบีเรียกเขาว่าเป็นมุชริกเป็นคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเรียกชื่อกันว่ามุสลิมหรือว่าไม่ใช่มุสลิมหรือว่ายังไงเนี่ยการเรียกชื่อนั้นไม่ได้ทำให้กฎเกณฑ์อะไรมันเปลี่ยนไปเลย ดังที่อุลามะได้บอกว่าตักยีรุนมุซัมมาลายไวอัลฮะกออิกการเปลี่ยนชื่อเนี่ยไม่ได้ทำให้ความเป็นจริงได้เปลี่ยนไปหมายความว่าคนที่ยอมรับเพียงแค่ยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแล้วไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยเนี่ยเขาก็ไม่ต่างอะไรกับคนมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบ้านปลายเพราะฉะนั้นในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะอวาท่านนบีเอาจริงเอาจังในเรื่องของการดะอวาคนมาสู่การปฏิบัติมาสู่การยอมรับว่าจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเราก็ต้องสอนคนให้รู้จักการปฏิบัติแล้วก็รู้จักการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวโดยที่ออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเพียงแค่การยอมรับยังไม่พอเพียงพี่น้องเพราะว่าพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำการยอมรับกันเหมือนกันวะนะฮ์นุลฮูมุคลิซูนและพวกเราทั้งหลายนั้นจะทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับพระองค์นั้นด้วยการมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออะไรฮะก็คือออกห่างจากการตั้งปาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมตะกูลูนอินนะอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากวะยากูบวันอัสบาตกานูฮูดันเอานะซารอและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวต่อไปว่าอัมตะกูลูนหรือพวกเจ้าทั้งหลายจะกล่าวว่าบอกกับพวกบะนีอิสราเอลว่าหรือพวกเจ้าทั้งหลายจะกล่าวว่าอินนะอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากวะยากูบวันอัสบาตกานูฮูดันเอานะซารอหรือพวกเจ้าทั้งหลายจะพากันกล่าวว่าแท้จริงอิบรอฮีมอิสมาอีลอิสฮากยากูบ4คนนี้เนี่ยคือใครครับพี่น้องอิบรอฮีมเนี่ยเป็นพ่อของอิสมาอีลอิสมาอีลพ่อของนบีอิสฮากนบีอิสฮากก็เป็นพ่อของนบียะกูบแล้วก็นบียะกูบก็เป็นพ่อของอัลอัสบาตอัสบาตก็คือลูกหลานของนบียะกูบเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกให้พวกบันีอิสราเอลบันีอิสราเอลคือลูกหลานของยะกูบบ่งบอกให้รู้ถึงบรรพบุรุษของเขาว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยพวกเขาทั้งหลายนั้นยอมรับในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จึงบอกว่าอัมตะกูลูนะอินนะอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากวะยากูบหรือพวกเจ้าทั้งหลายจำมาบอกว่าท่านอิบรอฮีมอิสมาอีลอิสฮากยากูบและลูกหลานของนบียะกูบคือพวกบันิอิสราเอลคือวันอัสบาตกานูฮูดันเอานะซารอพวกเขาทั้งหลายนั้นเป็นยิวหรือว่าเป็นคริสเตียนนี่คือคำอ้างนะพี่น้องคำอ้างของพวกบันิอิสราเอลที่ได้อ้างว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยเป็นยิวแล้วก็เป็นคริสเตียนเอาละตาลาจึงเอามาพูดตรงนี้พอเวลาที่เขาได้ทำการปฏิบัติเนี่ยแล้วก็บอกว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยได้เป็นเหมือนที่เขาเป็นเอาละตาลาจึงบอกว่ากุลอันตุมอาลามุอามิลลาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกเจ้าทั้งหลายนั้นรู้ดีกว่าหรือว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่รู้ดีกว่าว่ามันอัลละมุมิมมันกะตะมะชะฮาดะตันอินดะฮูมินัลลอฮ์และใครจะเป็นกลุ่มชนที่อธรรมยิ่งไปกว่าคนที่อะไรฮะปฏิเสธคนที่ปกปิดหลักฐานที่เขามีอยู่ปกปิดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครจะอธรรมกว่าเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามีหลักฐานอยู่ที่ตัวของเขามีคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเขามีพยานหลักฐานประจักษ์อยู่กับตัวของเขาเองแต่ว่าอะไรฮะแต่ว่าเขาปกปิดสิ่งเหล่านั้นเอาไว้วันนี้นะพี่น้องลองมาทบทวนดูว่าเรามีอัลกุรอานอยู่เนี่ยถ้าหากว่าสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานแล้วก็สิ่งที่อยู่ในหะดีษในซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขัดกับการปฏิบัติของเราเนี่ยที่เราเคยปฏิบัติทำตามปู่ย่าตายายกันมาในอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ตำหนิพวกอะฮ์ลุลกิตาบในการที่พวกเขาไปโยงปู่ย่าตายายของเขาที่ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็โยงกลับมาหาพวกเขาแล้วก็บอกพวกเขาเนี่ยปฏิบัติและสิ่งที่ปู่ย่าตายายพวกเขาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเหมือนพวกเขาอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกว่ากุลอันตุมอะอ์ลามุอามิลลาถามว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกชาวทั้งหลายเนี่ยรู้ดีกว่าหรืออัลเลาะห์ตะอาลารู้ดีกว่าหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยรู้ดีกว่าสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายปฏิบัติหรือพวกเจ้าทั้งหลายนั้นรู้ดีกว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นรู้ดีกว่าถึงหลักการที่ถูกต้องหรือว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นรู้ดีกว่าอัลเลาะห์สั่งให้กําลังบอกท่านนบีให้พวกบันิอิสราเอลเนี่ยได้รู้ว่าเราต้องกลับมาสู่หลักการที่ถูกต้องแล้วพระองค์ก็ได้บอกว่าวะมันอัลละมุมิมมันกะตะมะชะฮาดะตันอินดะฮูมินัลลอฮ์แล้วใครจะเป็นผู้ที่อธรรมยิ่งไปกว่าคนที่ปกปิดพยานหลักฐานนะที่เขามีอยู่ปกปิดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเขารู้ดีอยู่ว่าในหลักการที่ถูกต้องเนี่ยเป็นแบบนี้แต่เขาปกปิดไม่กล่าวถึงหลักการดังในวันนี้พี่น้องฮะเรารู้ดีว่าในอัลกุรอานมีกล่าวว่าในเรื่องนี้ในการปฏิบัติแบบนี้ท่านนบีได้เตือนในเรื่องต่างๆที่มีความผิดมีความบาปต่างๆแต่เรากลับนิ่งเงียบไม่พูดถึงเรื่องต่างๆเหล่านั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าคนเหล่านี้แหละคือคนที่มีความอธรรมยิ่งกว่า วะมัลลอฮุบิกอฟิลินอัมมาตะอ์มะลูนและให้รู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่ใช่ผู้ที่อะไรฮะเผลอเรอเผลอไผจากสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้กำลังปฏิบัติกันคือให้รู้ว่าวันนี้เนี่ยการที่เราจะอ้างบรรพบุรุษการที่เราจะอ้างปู่ย่าตายายในการที่เราจะปฏิบัติในสิ่งที่มันไม่ได้ตรงตามหลักการที่ถูกต้องเนี่ยให้เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ตำหนิพวกบนิอิสราเอลเอาไว้ว่าพวกเขาทั้งหลายก็มีการอ้างปู่ย่าตายายเหมือนกันและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่ากุลอันตุมอะลัมอะมิลลาห์พวกเจ้าทั้งหลายน่ะรู้ดีกว่าหรืออัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงรู้ดีกว่าแล้วจะมีใครอธรรมไปกว่าผู้ที่อะไรฮะปกปิดหลักฐานปกปิดพยานที่เขามีอยู่ปกปิดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะวันนี้ที่สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กลัวมากที่สุดคืออะไรฮะท่านนบีได้บอกอัคฟูมาคอฟุอะลาอุมมะตีอัลอิมมะอัลมุดิลลีนสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับประชาชาติของฉันก็คือบรรดาผู้นำที่พาคนหลงพี่น้องบรรดาผู้นำที่พาคนหลงก็คืออะไรฮะก็คือดังที่ท่านนบีได้รู้ว่าพวกบนิอิสราเอลนั้นได้มีผู้นำของพวกเขาเนี่ยได้พาพวกเขาหลงไปเพราะอะไรฮะเพราะการปกปิดความถูกต้องปกปิดหลักการที่ถูกต้องที่มีในกุรอานในหะดีษพยายามที่จะแนวทางของพวกบนิอิสราเอลนะพี่น้องแนวทางของพวกอะฮ์ลุลกิตาบเนี่ยพยายามที่จะให้ผู้คนเนี่ยไม่ต้องอ่านคัมภีร์ที่ถูกต้องไม่ต้องอ่านคัมภีร์ตอเราะห์ไม่ต้องอ่านคัมภีร์อินญีลไม่ต้องอ่านสิ่งที่เป็นรากฐานที่ถูกต้องเนี่ยแต่ให้อะไรฮะแต่ให้เรียนรู้จากปลายให้ฟังพวกบาทหลวงเขาอย่างเดียวบาทหลวงเขาบอกว่าไงก็คืออย่างนั้นไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไปหาความรู้ไม่ต้องไปอ่านคัมภีร์และในวันนี้เราก็ได้พบอยู่พี่น้องเราได้พบอยู่ว่าวันนี้ก็มีการที่มีบุคคลที่มีความเข้าใจแบบนี้เข้าใจว่าเราไม่ต้องอ่านกุรอานเราไม่ต้องไปฟังแล้วว่าหลักฐานเป็นยังไงหะดีษเป็นยังไงซุนนะห์ท่านนบีเป็นยังไงแต่ว่าเราปิดหูปิดตาตามโต๊ะครูไปอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ตำหนิพวกบนิอิสราเอลเอาไว้ในอัลกุรอานแล้วในวันนี้เราดันเอาสิ่งนี้เนี่ยกลับมาปฏิบัติด้วยกับการที่ไม่ย้อนกลับมาหาหลักฐานไม่ย้อนกลับมาหาสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางเป็นบทบัญญัติให้กับเราอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ากุลอันตุมอะอ์ลัมุอะมิลลาห์พวกเจ้าทั้งหลายนั้นรู้ดีกว่าหรือว่าอัลลอฮ์ตะอาลารู้ดีกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ามากานะอิบรอฮีมุยฮูดียะวะลานัสรานียะวะลากินกานะฮะนีฟัมมุสลิมาวะมากานะมินัลมุชริกีนอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอิบรอฮีมนั้นไม่ได้เป็นยิวนะอิบรอฮีมไม่ได้เป็นคริสเตียนนะวะลากินกานะฮะนีฟัมมุสลิมาแต่ว่าอิบรอฮีมนั้นเป็นผู้ที่อะไรฮะนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่เป็นมุสลิมนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมากานะมินัลมุชริกีนและเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันแต่ว่าพวกอะฮ์ลุลกิตาบบอกว่านบีอิบรอฮีมนั้นเป็นอะไรฮะเป็นยะฮูดบอกว่านบีอิบรอฮีมนั้นเป็นนะซอรออัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นรู้ดีกว่าหรือว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงรู้ดีกว่าเพราะมีกล่าวในบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้นะพี่น้องฮะเราย้อนกลับมาดูว่าพวกเราเนี่ยรู้ดีกว่าหรือว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงรู้ดีกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้อย่างนึงแล้วเราจะกล่าวไว้อย่างนึงอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติเอาไว้อย่างนึงแล้วเราก็บอกว่าเราจะปฏิบัติเอาไว้อย่างนึงพี่น้องครับการปฏิบัติในสิ่งที่ค้านกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในวันนั้นเนี่ยในวันที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่เนี่ยคนที่ปฏิบัติสิ่งที่เกินจากแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งการปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติที่เป็นอิบาดะห์ที่ดีงามแต่เป็นการปฏิบัติที่เขาคิดขึ้นมาเองแล้วก็คิดทำให้มันเกินจากแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบียังตำหนิแล้วก็ขึ้นตำหนิพวกเขาแล้วก็บอกพวกเขาถึงคำด้วยกับคำพูดที่อะไรฮะมีการบอกพวกเขาให้รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่แนวทางของฉันนะดังในตัวอย่างเช่นในกลุ่มชน3คนที่ไปหาบรรดาภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับบรรดาภรรยาถามบรรดาภรรยาท่านนบีว่าท่านนบีเนี่ยวันท่านนบีทําอะไรพอเวลาที่รู้ว่าท่านนบีทําอะไรบ้างในวันนึงเนี่ยเขาก็บอกว่าหวังว่าคิดว่าพวกเขาเนี่ยปฏิบัติยังน้อยอยู่แล้วต้องทําให้เยอะคนนึงเลยบอกว่าฉันเนี่ยจะไม่อะไรฮะฉันเนี่ยจะไม่นอนกลางคืนแล้วฉันจะละหมาดทันยุดอย่างเดียวเลยอีกคนนึงบอกว่าฉันจะถือศีลอดทุกวันเลยอีกคนนึงบอกว่าฉันจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงพอเวลาเรื่องนี้ถึงหูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอ่ะคนที่จะไม่นอนเขามีสิ่งที่เขาต้องการก็คืออะไรฮะจะทำอิบาดะห์ทั้งคืนคนที่เขาจะถือศีลอดทั้งวันหมายความว่าเขาจะไม่ละศีลอดต้องการเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เขาจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงหมายความว่าเขาต้องการทำอิบาดะห์ไม่ต้องการที่จะแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วก็มีอะไรที่มาทำให้เขาต้องแสวงหาปัจจัยยังชีพให้กับลูกให้กับภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านนบีได้รู้ข่าวเวลาข่าวนี้มาถึงท่านนบีเลยบอกว่ามาบาลุอักวามกลุ่มชนนี้เป็นอะไรกัน แล้วท่านนบีก็บอกว่าอินนีละอัตกอกุมลิลละวะชากุมบิฉันเนี่ยเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดนะแล้วฉันเนี่ยเป็นผู้ที่กลัวอัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดฉันบวชบ้างแล้วก็บางวันฉันก็ไม่ได้บวชฉันละหมาดในยามค่ำคืนแล้วฉันก็นอนแล้วฉันก็แต่งงานกับผู้หญิงใครที่เหินห่างจากซุนนะห์ของฉันแสดงว่าใครที่ไม่ยอมเดินตามแบบอย่างของฉันแสดงว่าเขาไม่ใช่พวกของฉันเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องย้อนกลับมาดูเราในวันนี้เนี่ยว่าสิ่งที่เราทำเกินมาเราทำเกินมาแล้วเราก็ทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบหรือเปล่าในวันนั้นเนี่ยซอฮาบะห์ทำสิ่งพยายามทำสิ่งที่เกินมาพร้อมกับปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นการละหมาดวาญิบอย่างครบถ้วนแต่วันนี้ในสิ่งที่เราทำเกินมาเนี่ยพี่น้องแล้วเราก็บกพร่องในเรื่องของวาญิบคนไม่ละหมาดห้าเวลาไม่เป็นไรแต่เรามาจริงจังกับเรื่องที่อะไรฮะเรื่องที่ไม่ได้มีซุนนะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นสิ่งนี้เราต้องกลับมาคิดกันให้มากๆว่าสิ่งที่เราจริงจังกันเนี่ยวันนี้เราจริงจังกันกับการอะไรฮะการทำพิธีกรรมในเรื่องนั้นบ้างพิธีกรรมในเรื่องนี้บ้างแต่ว่าเราไม่จริงจังกับเรื่องการดวงละหมาด5เวลาที่บรรดาซอฮาบะห์ก็จริงจังกันในวันนั้นเนี่ยซอฮาบะห์จริงจังในเรื่องของการละหมาดแล้วก็ทำเกินอย่างท่านนบีแต่วันนี้เราไม่ได้ละหมาดไม่ได้จริงจังในเรื่องละหมาดใครไม่ละหมาดไม่เป็นไรแล้วเราก็มาทำเพิ่มเกินจากซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางรูปแบบวางพิธีกรรมต่างๆมันเลยทำให้อะไรทำให้เราฉุกคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้เนี่ยพี่น้องครับสิ่งที่เราจริงจังอยู่นี้เนี่ยคนที่ไม่เช่นคนที่ไม่ทำบุญ3วัน7วันเนี่ยไม่ใช่พวกของฉันแต่คนที่ไม่ละหมาดไม่เป็นไรเราพวกกันอันนี้คือค้านกับแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องย้อนกลับมาสู่ซุนนะห์ท่านนบีแล้วเราก็มาจริงจังคนที่ไม่ละหมาดใครไม่ละหมาดไม่ใช่พวกของฉันส่วนใครที่ไม่ทำสิ่งที่มันเกินจากท่านนบีเนี่ยตัวใครตัวมันแล้วเราก็ค่อยมาเตือนกันค่อยมาปรับในเรื่องของการปฏิบัติกันเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเอารูปแบบหรือว่าเอาแบบอย่างจากพวกบันิอิสราเอลนะที่เอามาเป็นข้อคิดแล้วก็เอามาสู่การปฏิบัติของเราแล้วก็เอามาสร้างความมั่นใจพี่น้องนะที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ประทานกุรอานลงมาแล้วก็ให้เราอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจเนี่ยเพื่ออะไรนะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการอิบาดะห์ของเราว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยตามแบบอย่างซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราปฏิบัติโดยที่อะไรฮะมีหลักพื้นฐานแล้วเราปฏิบัติเพื่อที่เราต้องการสูงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ที่สร้างสวรรค์มาให้กับเราและพระองค์ก็เป็นผู้ที่บอกกับเราว่าจะไปสวรรค์ของพระองค์นั้นเนี่ยจะไปอย่างไรทำอย่างไรจะไปสวรรค์ของพระองค์ในวันนั้นเนี่ยวันที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่บรรดาซอฮาบะห์ต่างก็ถามท่านนบีว่าฉันบอกฉันหน่อยนะบอกแนวทางฉันหน่อยทางแนวทางไปสวรรค์ว่าฉันจะต้องทำยังไงบางคนถามท่านนบีว่าอามัลการปฏิบัติที่มันดีที่สุดเนี่ยคืออะไรบางคนถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยฉันจะต้องระวังอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องย้อนกลับมาดูแบบอย่างท่านนบีว่าสิ่งใดบ้างที่เราควรจะเอาใจใส่แล้วสิ่งใดบ้างที่เราควรจะออกห่างเราจะได้ไปสวรรค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมมาให้กับเราโดยที่พระองค์ได้ส่งท่านนบีมาวางแนวทางให้กับเราวะมัลลอฮุบิกอฟิลินอัมมาตะอ์มะลูนและอัลเลาะห์ตะอาลานั้นไม่พระองค์นั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่เผลอเลอจากสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ทำการปฏิบัติกันหมายความว่าสิ่งต่างๆที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติกันเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงรู้นะพระองค์ทรงรู้อย่างแน่วแน่นะในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นจงระวังเอาไว้ถ้าหากว่าเจ้าได้ปฏิบัติสิ่งที่มันค้านกับแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวหลังจากที่พระองค์ได้เตือนพวกเราถึงการอะไรฮะถึงการอ้างปู่ย่าตายายอ้างบรรพบุรุษเหมือนดังที่พวกบันิอิสราเอลได้อ้างกันและพระองค์ก็ได้บอกในอายะห์ต่อมาว่าอายะห์ที่141ว่าติลกะอุมมะตุนกอดคอลัตนี่คือประชาชาตินี้เนี่ยประชาชาตินั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกอดคอลัตมันได้ผ่านไปแล้วติลกะอุมมะตุนกอดคอลัตอันนั้นเป็นประชาชาติที่ผ่านมาแล้วหมายความว่าพวกบันิอิสราเอลได้อ้างการปฏิบัติของบรรพบุรุษของเขาแล้วก็มาปฏิบัติเอาคำบรรพบุรุษมาอ้างอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกติลกะอุมมะตุนกอดคอลัตประชาชาตินั้นเนี่ยมันได้ผ่านไปแล้วลาฮามากะซะบัตเขาจะได้ในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ขวนขวายเอาไว้วะละกุมมากะซะบะตุมและพวกเจ้าทั้งหลายก็จะได้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ขวนขวายเอาไว้วะลาตุสอาลูนะอัมมากานูยะมะลูนแล้วพวกเจ้าทั้งหลายก็จะไม่ถูกถามจากสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติกันหมายความว่าพวกบันิอิสราเอลที่เป็นชนรุ่นก่อนจากพวกเขาเนี่ยเขาได้ชนเหล่านั้นเนี่ยได้ผ่านไปแล้ว และอัลลอฮ์ตะอาลาก็ตำหนิพวกบนิอิสราเอลที่ได้เอาหลักฐานยกอ้างหลักฐานอ้างบรรพบุรุษของเขาที่ได้ผ่านไปแล้วหมายความว่ากำลังจะบอกว่าบรรพบุรุษของเขาก็ทำมันแบบนี้แบบนั้นแบบนี้อัลลอฮ์ตะอาลาจึงบอกว่าติลกะอุมมะตุนกอดคอลัตกำลังจะบอกกับพวกบนิอิสราเอลว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องไปอ้างใครนะไม่ต้องไปอ้างชนรุ่นก่อนไม่ต้องอ้างบรรพบุรุษไม่ต้องอ้างปู่ย่าตายายเพราะอะไรฮะเพราะว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยมันได้จบไปแล้วปู่ย่าตายายเราเนี่ยได้สิ้นชีวิตไปแล้วพวกบนิอิสราเอลนะพี่น้องฮะอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวอายะห์นี้หลังจากที่พวกบนิอิสราเอลเอามาอ้างบรรพบุรุษของเขาเพราะอะไรฮะบนีอิสราเอลคือลูกหลานของยากูบลูกหลานของนบียากูบหมายความว่าลูกหลานของนบียากูบอ้างใครบ้างฮะอ้างนบียากูบอ้างพ่อของนบียะกูบคือนบีอิสฮากอ้างพ่อของนบีอิสฮากอ้างพี่ของนบีอิสฮากก็คือนบีอิสมาอีลแล้วก็อ้างพ่อของนบีอิสมาอีลกับนบีอิสฮากก็คือนบีอิบรอฮีมนะในตอนต้นรายการที่เราบอกว่านบีอิสมาอีลเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมและนบีอิสฮากลูกของนบีอิสมาอีลไม่ใช่นะนบีอิสฮากกับนบีอิสมาอีลเป็นพี่น้องกันทั้ง2คนเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมที่มาจากคนละแม่แล้วนบียะกูบเป็นลูกของนบีอิสฮากคนเหล่านี้เนี่ยอ้างพ่อตัวเองแล้วก็อ้างปู่ของตัวเองแล้วก็อ้างใครฮะลุงของตัวเองแล้วก็อ้างปู่ของพ่อตัวเองซึ่งเป็นการอ้างที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ตำหนิพวกเขาว่าติลกะอุมมะตุนกอดคอลัตประชาชาติเหล่านั้นเนี่ยได้สิ้นสุดไปแล้วได้จบไปแล้วละฮามากะซะมะตพวกเขาทั้งหลายนั้นจะได้รับในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ขวนขวายกันวะละกุมมากะซะบะตุมสำหรับพวกเจ้านั้นเจ้าก็จะได้รับในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ขวนขวายกันหมายความว่าวันนี้เนี่ยให้ดูตัวของพวกเจ้าว่าสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติเนี่ยมันถูกต้องตามหลักการที่อัลลอฮฺตะอาลาต้องการหรือเปล่าไม่ใช่ว่าไปดูว่าคนที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วก็ไปปฏิบัติตามสิ่งที่คนที่เขาทำผ่านมาโดยที่อ้างว่าคนกลุ่มนั้นเขายังทำได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ทำเหมือนเขาเอาละตาลาจึงตำหนิมาพี่น้องเพราะฉะนั้นอายานี้เนี่ยสำหรับคนที่อะไรฮะชอบอ้างปู่ย่าตายายให้อ่านแล้วก็ใคร่ควรแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าเอาละตาลาเนี่ยได้เตือนเรานะเตือนเราถึงการปฏิบัติตามปู่ย่าตายายเตือนเราถึงกลุ่มชนที่มันผ่านมาแล้วและเตือนเราให้เรารู้อยู่เสมอว่าเราเนี่ยจะได้รับในสิ่งที่เราปฏิบัติและที่สำคัญในท้ายอายะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลาตุสอลูนอัมมากานูยะอ์มะลูนพวกเจ้าทั้งหลายจะไม่ถูกถามถึงสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติกันหมายความว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะถูกถามในสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติส่วนสิ่งที่พวกเขาได้ผ่านมาปฏิบัติกันไปเนี่ยเจ้าจะไม่ถูกถามนะในวันที่ถูกสอบสวนในวันกิยามะห์เนี่ยเราถูกสอบสวนเพียงแค่ว่าเราปฏิบัติอะไรไปส่วนคนรุ่นก่อนหน้าเราเนี่ยอย่าไปอ้างเขาเพราะว่าเราจะไม่ถูกถามว่าเขาปฏิบัติอะไรแต่สิ่งที่เราถูกสอบสวนคือเราปฏิบัติอะไรและการปฏิบัติของเรานั้นตรงตามความรู้ที่เรามีไหมตรงตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมถ้าหากว่าตรงตามสุนนะท่านนบีตรงตามแบบอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราก็รอดพ้นแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้ตรงแต่ไปตรงตามปู่ย่าตายายเราก็ไม่ต้องไปถูกถามว่าปู่ย่าตายายของเรานั้นทำอะไรมาแต่เราถูกสอบสวนว่าเรานั้นได้ทำอะไรผิดพี่น้องอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้แล้วในอายะก่อนหน้านี้คือในอายะที่134หลังจากที่พระองค์ได้พูดถึงพวกบนิอิสราเอลเช่นกันนะในการยอมรับในหลักการในการพูดถึงปู่ย่าตายายของพวกเขาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เอามากล่าวอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเน้นย้ำในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะเอาใจใส่แล้วก็ใคร่ควรแล้วก็จริงจังกับการนะกับการมองสิ่งที่เราปฏิบัติว่ามันถูกต้องหรือเปล่าตรงตามแบบอย่างหรือเปล่าอย่าหันไปมองปู่ย่าตายายแล้วเดี๋ยวอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะพูดถึงการตำหนิการทำตามปู่ย่าตายายที่พวกมุชริกีนเขาได้พยายามที่จะเอามาอ้างกันสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะสำหรับวันนี้ก็อบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปิยานาฏหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจญะห์ฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุลมุอ์ซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นหรือเวลาหลังมาซูรีณมัสยิดอัสซะลาฟียะถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร0643931481 0643931481
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمدوعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่พี่น้องทุกท่านโดยทั่วกันนะครับก็วันนี้เป็นวิชานิติศาสตร์อิสลามซึ่งก็ในระยะหลังเนี่ยมีคณะกรรมการก็ถามผมว่าอาจารย์อยากจะมาสอนสักกี่วันผมบอกเอาวันเดียวก็พอเดือนนะพอแล้วนะครับนะเพราะว่าผมจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นด้วยนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนะคนถามผมว่าเมื่อไหร่จะเกษียณอายุสักทีหนึ่งนะเพราะดูแล้วไม่ได้เกษียณเลยนะเพียงแต่ว่าเลิกขับรถพอ60แล้วเลิกขับรถพอมาตอนนี้ก็ต้องสอนภาษาอยู่มีสอนภาษาทุกวันสอนภาษาอังกฤษภาษาอาหรับทั้งไวยากรณ์สนทนาก็แล้วแต่นะคนเรียนก็ไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดนะมีพุทธมีอะไรต่ออะไรมาเรียนโดยเฉพาะยิ่งวันอาทิตย์เนี่ยครึ่งเช้าเนี่ยไม่ได้สอนเพราะว่าต้องมานี่ก็เลยงดไปเลยพอเดี๋ยวเริ่มเที่ยงไปแล้วเนี่ยเราก็ดำเนินการไปถึงนู่น18:00 น.ถ้าวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เช้าเลยแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยจะเป็นช่วงบ่ายไปแล้วไปถึง18:00 น.นะทีนี้ว่าอย่างว่าแล้วไม่ได้ไปไหนก็อยู่ใกล้ๆบ้านออกมามีสอนก็ออกมาไม่มีสอนก็หรือออกมานั่งบริษัทก็มีงานอย่างอื่นนะผมก็เป็นสมาชิกอัศฮาบุลกุรอานเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปเรียนอ่านนะเป็นคนแปลกุรอานอยู่ตอนนี้กำลังทำอยู่ไปถึงยุคที่17แล้วฮะนะออกไปแล้ว2เล่มเล่มแรก2ยุคเล่มที่2 3ยุคเป็น5เล่มที่3กำลังอยู่ในโรงพิมพ์3ยุคนั้น6 7 8นะครับก็ยังเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าหลายๆคนลูกๆก็เป็นห่วงว่าป้าจะอยู่ทันหรือเปล่าเนี่ยว่าจะทำจนจบหรือเปล่าก็เลยผมว่างผมก็ทำเรื่อยไปอ่ะนะแต่สำนักพิมพ์เขาก็พอเสร็จเล่มนึงเขาก็มาต่อเลยอะไรต่ออะไรเงี้ยนะก็ทำเราไว้อ่ะก็เป็นอัศฮาบุลกุรอานอีกอย่างนึงนะครับเพื่ออธิบายอัลกุรอานนะครับไปดูนิติศาสตร์อิสลามในวันนี้เรื่องฮัจญ์นี่เราว่ากันมานานแล้วนะครับก็ใกล้จะจบละเหลืออีกประมาณสัก30กว่าหน้านะ30กว่าหน้าก็คงจะประมาณอีกสัก4-5 ครั้งก็น่าจะจบนะฮะนะคงจะเป็นอย่างนั้นเราได้ขึ้นเรื่องใหม่กันสักทีหนึ่งวันนี้เราเปิดไปดูเลยในหน้าที่5นะครับการทำพิธีเชือดสัตว์พลีนะหรือเรียกอัลฮัจญ์หาใหญ่ดันและก็ยานะครับเวลาคนไปทำฮัจญ์เนี่ยเวลาผิดนู่นผิดนี่หรือว่าขาดตกบกพร่องอะไรจะมีการเชือดสัตว์นะครับก็แสดงว่ามันใกล้จะจบแล้วนะครับสัตว์ที่ใช้ทำการเชือดพลีจากปศุสัตว์ปศุสัตว์นี่มี4อย่างอูฐวัวแพะแกะนะอูฐก็แพงหน่อยนะวัวก็รองลงมาแพะกับแกะก็รองลงไปอีกนะทีนี้ใครสะดวกยังไงก็ว่ากันไปแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะก็สมัยก่อนนั้นแพะตัวหนึ่งหรือแกะตัวหนึ่งก็ประมาณนะ 3,000 4,000 บาทนะบ้านเราก็ไม่เลวเหมือนกันบ้านเรา 5,000 6,000 มีเหมือนกันตัวใหญ่นะครับนะเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่ใช้ทำการเชือดพีจากปศุสัตว์ซึ่งจะเชือดในบริเวณแผ่นดินฮารอมแผ่นดินฮารอมคือตะนอฮารามนะครับนะเพื่อเป็นการถวายให้กับอัลลอฮ์มอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะโดยพระองค์ได้ตัดไว้ในซูเราะห์อัลฮัจญ์องค์การที่16และก็17ว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม
والبطن جعلناها لكم من شعائر الله นะเขาบอกว่าอูฐที่อ้วนพลีบุตรนะเพราะอูฐนี่มันมีศัพท์หลายอย่างมีนาก็มีจะมันมีนะมีชื่ออื่นๆอย่างอันเนี้ยใช้บุตรนะกระบอกอูฐที่อ้วนพลีเราได้กำหนดให้มีขึ้นสำหรับพวกเจ้าถือเป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์นะละกุมฟีฮาไครุนฟัสกุรุสมัลลอฮิอะลัยฮาสวาฟุนนะครับเพราะในตัวของมันนั้นมีของดีสำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ในขณะที่จะเชือดตอนที่มันยังยืนอยู่อูฐนี่เวลาเขาเชือดบางทีเขาเชือดตอนยืนเลยนะเพราะคอมันยาวคนเชือดเนี่ยบางทีอูฐยืนอยู่เฉยไม่ต้องมัดไม่ต้องอะไรหรอกนะเขาก็เข้าไปแล้วก็กอดคอหน่อยแล้วก็มีดเฉือนแป๊บเดียวเลยเพราะว่าเชือดตรงปลายนะเดี๋ยวมันก็ล้มลงไปแล้วนะครับนะจะเป็นอย่างนั้นอะวันก่อนนี้ใครดูทีวีมึงหรือเปล่าเขาถ่ายทอดเอาการละหมาดอีดของประเทศต่างๆในโลกมานะตอนที่ช่วงผมดูเนี่ยพอตื่นมาเช้ามืดเนี่ยผมจะตื่นประมาณ4:00ปลุกนาฬิกาพอเสร็จแล้วก็รอละหมาดก็เปิดโทรทัศน์พวกนี้ดูช่องนู้นช่องนี้บ้างแล้วแต่บังเอิญวันนั้นเขาถ่ายทอดการละหมาดในรัสเซียโอ้โหรัสเซียนี่ละหมาดกลางทุ่งนะเป็นแสนนะครับละหมาดกันเป็นแสนได้ทราบข่าววงในว่าเขาขออนุญาตจากรัฐบาลรัฐบาลก็อนุโลมให้ขอใช้สถานที่ละหมาดรัฐบาลปิดถนน10 สายเลยคนมาละหมาดกันหน้าภูมิใจนะแล้วพอละหมาดเสร็จก็มีอูฐมาเนี่ยตัวใหญ่ฮะไล่มาแล้วก็จับกันแล้วก็เชือดแต่ตอนเชือดเขาไม่ได้ถ่ายดูมันบางทีอาจจะคนต่างศาสนิกอาจจะมองว่าอะไรตาอะไรก็เลยแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่แองกฤษแองกฤษเนี่ยผมเคยไปอยู่มา3 ปีวันอีกก็เคยไปละหมาดวันศุกร์ก็ไปอยู่ประจำนะฮะนะมีมัสยิดกลางแองกฤษนี่ก็อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียสมัยก่อนนะก็ไปร่วมโครงการก่อสร้างกันไว้ที่นั่นที่เบอร์เมืองแฮมเนี่ยมีการละหมาดกันถึง 90,000 กว่าคนนะแต่ว่าสังเกตดูเวลาเขาตักเบสเนี่ยเขาตักเบสจากภาษาอาหรับด้วยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วมีกองตีกึกๆๆอะไรเป็นให้จังหวะก็เป็นทำนองดีเหมือนกันแหละนะก็อย่างว่าแล้วแต่ละประเทศมันก็ไปคนละอย่างคนละอย่างอย่างเช่นอัลลอฮุอักบัรเนี่ยพอมาท่อน2พอเสร็จนี่ไปแล้วเนี่ยผู้ว่าเป็นภาษาอังกฤษAllah is the great อะไรเงี้ยเอาไปมาเป็นทำนองไปนะแสดงให้เห็นว่าก็อัลฮัมดุลิลลาห์เรานึกถึงคำสอนท่านนบีบอกว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกนั้นมุสลิมจะอยู่กันทั่วโลกเต็มไปหมดอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะแต่ว่าดูไม่ทันในญี่ปุ่นในประเทศอื่นๆอีกหลายที่ไม่ได้เปิดไม่ทันก่อนนะครับฉะนั้นในอายะนี้บอกว่าฟะอิซาวะญะบัตยูนูบุฮาفَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ นะเขาบอกว่าฉะนั้นเมื่อมันล้มลงนอนตะแคงแล้วพวกท่านจงบริโภคมันหมายความว่าพอมันตายสนิทแล้วนะตอนเชือดมันยืนอยู่พอมันล้มลงมันตายเงียบแล้วก็เอาเนื้อไปบริโภคได้ไม่ใช่ว่ากินเดี๋ยวนั้นเลยนะกินสดๆไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะเพราะว่าอันนี้เราต้องดูด้วยและจงแจกจ่ายเป็นอาหารแก่คนที่ไม่เอ่ยขอและคนที่เอ่ยขอนะให้ไปหมดใครขอใครไม่ขอก็ให้แจกจ่ายกันไปทั่วๆไปกะซาลิกะซักคอรนาฮาละกุมละอัลละกุมตัสกุรุนนะครับเช่นนั้นแหละเราได้ทำให้มันยอมจำนนแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับไลยานาลัลลอฮะลูทูมูฮาวะลาดิมาอูฮาวะลากินยานาลูฮุตตักวามิงกุมนะเนื้อของมันคือเนื้อของอูฐเนื้อของอูฐหรือของสัตว์ที่เราเชือดเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นกุรบานหรืออุทิยาอะไรที่เราทำกันบ้านเราไม่ใช่ที่นู่นก็ตามเขาบอกเลือดของมันนะเนื้อของมันเลือดของมันจะไม่ไปถึงอัลลอฮ์แต่อย่างใดนะแต่มีบางรายงานว่าเลือดนั้นจะไปตกที่อัลลอฮ์ก่อนนะแต่ว่าที่ไปถึงอัลลอฮ์จริงๆนั่นคืออะไรความยำเกรงของพวกเจ้าถึงพระองค์คนที่ทำอย่างนั้นแสดงว่ามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไอ้ความยำเกรงนี้อัลลอฮ์รับรู้นะครับฉะนั้นก็อัลฮัมดุลิลลาห์ในปีนี้นะก็เรียบร้อยไปแล้วเป็นประวัติการของมูลนิธิดารุสสลามที่เชือดถึง20ตัววัว20ตัวแล้วก็แกะ1ตัวนะแต่อูฐนี้บ้านเรายังมีน้อยแต่ว่าได้ทราบข่าวกันมีหลายจังหวัดที่เขาเลี้ยงอูฐกันบ้างแล้วก็มีในประเทศไทยนะครับแต่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่ไปทำฮัจญ์และคนที่ไม่ได้ไปทำก็มีเชือดอุทิยะเชือดกุรบานอะไรต่ออะไรต่างนะครับก็นะความจริงแล้วนบีพูดว่าใครที่อัลลอฮ์ให้ความสะดวกแก่เขาแล้วก็ไม่ได้ทำอุทิยะอย่ามาเข้าใกล้ที่ละหมาดของเรานะบางคนเขาบอกอุ้ยเราไม่ได้ละหมาดที่นอกมัสยิดเราละหมาดในมัสยิดคงจะไม่เกี่ยวมาคิดอย่างนั้นอีกนะนบีว่าไว้อย่างเขาก็พยายามผันปล่อยนะอ้างเหตุผลไปนะครับว่าเขาไม่ได้ละหมาดในที่ละหมาดก็ที่ละหมาดของนบีเวลาอีดนี่เขาจะละหมาดกลางทุ่งนะเราละหมาดในมัสยิดกันคงไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องว่ากันคนอยากจะว่ากันเยอะแยะมากมายนะครับอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเชื่อสัตว์ปลีแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ทรงโปรดการเชื่อสัตว์ปลีนะเชื่อไปแล้วเป็นยังไงครับนะที่ทรงโปรดการเชื่อสัตว์ปลีเนี่ยบางคนก็บอกโอ้ยนะสัตว์ตายกันเยอะในช่วงอีดเนี่ยแต่ว่าคนเราบางทีต่างศาสนาแนวคิดคนละอย่างนะคนมุสลิมแนวคิดว่าสัตว์เนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาให้เป็นอาหารของมนุษย์แล้วก็เวลาจะเชือดก็มีกฎเกณฑ์มีระเบียบนะไม่ให้เชือดทิ้งขว้างอะไรเงี้ยนะแต่บางประเทศเขาทำแล้วทิ้งขว้างไปก็ยังมีคนไม่วิจารณ์อะไรก็มีอย่างในสเปนเนี่ยมีการสู้วัวกระทิงผมก็ไปสเปนมาแล้วกันแต่ไม่ได้ไปดูนะไปยืนถ่ายรูปอยู่หน้าสถานสู้วัวกระทิงเพราะวันนั้นจะเดินทางกลับนะจะเดินทางกลับไปมาร็อกโกสเปนมานะ8วันอยู่มาร็อกโก4วันข้ามไปสเปนอีก4วันนะก็ไปยืนเห็นคนยืนแถวกันเยอะอะไรเราจะขึ้นเครื่องบินตอนเย็นนั้นนะไม่ได้เข้าดูวัวกระทิงอะแต่ไปดูเอกลักษณ์ของศาสนาอิสลามที่คงอยู่ในสเปนเพราะว่าอิสลามเข้าไปปกครองสเปนอยู่800ปีนะพวกเราเคยได้ยินแม่บ้านทรงสเปนทรงสเปนทรงอิสลามนั่นแหละมีส่วนโค้งมีส่วนอะไรเพราะอิสลามไปอยู่นั่น800ปีน่ะโอ้โหนั่นเหมือนกันนะนะก็นะอย่างในสเปนนั้นไม่มีคนวิจารณ์ก็บอกว่าเป็นกีฬานะทั้งที่วัวแต่ละตัวที่สู้ครั้งละตายทั้งนั้นแหละนะนะฉะนั้นเป็นการทรมานแต่ของเรานี่เราเชื่อโดยไม่มีการทรมานโดยให้รีบมีวิธีการให้เชือดรับมีดให้คมมีอะไรตายสั่งไว้แต่ว่าเชือดไปแล้วเนี่ยก็คำสอนบอกว่าเพื่อเป็นอาหารแก่คนยากคนจนคนรู้จักเพื่อนฝูงอะไรนะเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมานะครับโดยเฉพาะยิ่งมูลนิธิดารุสสลามจากไม่กี่ตัวจนมาทั้งถึง20ตัวในปีนี้ก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมานะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เชือดจับพลีด้วยอูฐ100ตัวสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นะอูฐ100ตัวนี่ราคาเยอะเหมือนกันนะเกินล้านนะหลายล้านเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างว่าแหละอูฐในซาอุดีมันก็หาง่ายหน่อยเพราะเป็นแหล่งของมันนะซึ่งเป็นการเชือดจับพลีที่ทำด้วยความเต็มใจและความสมัครใจที่จะทำนะฉะนั้นท่านรอซูลเนี่ยก็รู้อยู่แล้วมาทำฮัจญ์เพียงกี่ครั้งครั้งเดียวในชีวิตแต่ว่าเป็นที่น่าแปลกใจการรายงานในเรื่องทำฮัจญ์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนแต่เท่าที่สังเกตดูในซาอุเนี่ยในพวกเราที่ไปทำฮัจญ์กันในซาอุเนี่ยผมก็มีโอกาสไปมาหลายปีเหมือนกันนะครับทั้งฮัจญ์ทั้งอุมเราะห์น่ะ17ครั้งนะก็ไปสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างก็ทำไม่ตรงกับท่านนบีนะมีรายงานไว้เลย
นะการปฏิบัติการอะไรต่ออะไรนึงก็แล้วแต่อย่างว่าแหละครับนะการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปบางคนเรียนมากบางคนเรียนน้อยบางคนไม่ได้เรียนอาศัยคนนำบางทีคนนำไม่ได้รู้อะไรละเอียดมันก็ทำไปตามแบบอย่างของเขานะครับฉะนั้นเราจึงเห็นว่าบางทีไปกับคนนี้เวลาจะออกมีนาอารอฟะออกไปออกกับอีกคนนึงนะบางคนมาบ่นปีที่แล้วเนี่ยเจอคนเชียงใหม่คนนึงเคยเห็นเขาไปมาหลายปีแล้วบอกอ้าวป้าปีนี้ไปอีกเหรอโอ้ต้องไปอีกเพราะว่าที่ไปแล้วนะไปกับคนทำที่ไม่ถูกแบบนบีไปมา10ครั้งนะเป็นครั้งที่11ต้องไปอีกครั้งหนึ่งกลัวจะไม่เหมือนนบีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นอยากจะแนะนำว่าใครที่จะไปฮัจญ์ศึกษาให้ดีเสียก่อนแล้วก็เลือกคนนำให้ถูกต้องถ้าเลือกคนนำที่ไม่ถูกต้องตามนบีฮัจญ์มันก็ไม่ได้ดีดีไม่ดีอาจจะไม่ได้เรื่องเลยก็ได้เหมือนกันนะเสียเงินไปเปล่าๆฉะนั้นไปแล้วทำให้ถูกต้องก็คือศึกษาให้ดีแล้วก็นะสังกัดกับคนนำที่มันทำถูกต้องแล้วก็จะได้ฮัจญ์ที่มับรูดนะครับเพราะท่านนบีบอกว่าอัลฮัจญุลมับรูดไลซะละฮูญะซาอ์อินลัญญันนะการทำฮัจญ์ที่มับรูดนั้นไม่มีผลอะไรตอบแทนนอกจากสวรรค์เท่านั้นแต่ถ้าเราไปทำไม่ถูกตามนบีทำไว้เนี่ยคิดดูแล้วกันจะไปได้สวรรค์ได้ยังไงเพราะไม่เหมือนนบีทำนะครับอ่ะเราไปดูหัวข้อในหน้าที่5ตอนท้ายเลยเขาบอกสัตว์ที่ดีที่สุดที่จะใช้เชือดเป็นสัตว์พลีนะเมื่อกี้บอกว่าอัลอานามนั้นมี4ประเภทอูฐวัวแพะแกะทีนี้อันไหนดีที่สุดนะในหน้าที่6บอกว่าบรรดานักวิชาการมีความเห็นว่าสัตว์ที่จะใช้เชือดเป็นสัตว์พลีนั้นเอามาจากปศุสัตว์ปศุสัตว์ก็ได้แก่อูฐวัวแพะแกะเพศผู้หรือเพศเมียก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียได้ทั้งนั้นไม่จำกัดบรรดานักวิชาการมีความเห็นตรงกันอีกว่าที่ดีที่สุดคืออูฐรองลงมาก็เป็นวัวและแกะหรือแพะตามลำดับไปนะทีนี้เดี๋ยวเขาจะบอกว่าเหตุผลที่ว่าอูฐดีที่สุดนั้นเพราะอะไรอันเนื่องจากอูฐนั้นได้ประโยชน์มากแก่คนยากคนจนเพราะตัวมันใหญ่นะครับเพราะตัวใหญ่เนื้อมากส่วนวัวนั้นดีกว่าแพะหรือแกะเช่นเดียวกันนะวัวหนึ่งอย่างที่มูลนิธิทำเนี่ยเท่าไหร่ละ 28,000 ละ 7,428ตัวนึง28 28นะและเดี๋ยวนี้มีวัวที่แพงกว่านั่นเป็นแสนก็มีนะครับวัวจากต่างประเทศตัวใหญ่ขึ้นไปอีกก็แล้วแต่นะนะมันขึ้นอยู่กับว่าคนทําแล้วก็เนียดยังไงจะได้ผลบุญมากน้อยมันอัลเลาะห์เป็นผู้ตอบแทนนะทีนี้ว่าอันไหนมากเราก็แจกคนอื่นๆได้มากก็ได้ผลบุญมากก็ดีที่สุดฉะนั้นอูฐนั้นตัวมันใหญ่กว่าวัวนะครับนะแต่ว่าเนื้อเนี่ยบางคนไม่ชินก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับนะก็เวลาที่เราไปซาอุเนี่ยถ้าเราจะกินเนื้ออูฐหรือกินตับอูฐเนี่ยนะตับอูฐเนี่ยเขาบอกขึ้นไฟแป๊บเดียวนะขึ้นนานไม่ได้แข็งนะแข็งครับเราไปแป๊บเดียวแล้วก็เอาลงเลยแล้วก็กินจะอร่อยนะบรรดานักวิชาการเห็นไม่ตรงกันเรื่องผู้ที่เชือดคนเดียวว่าเขาจะใช้หนึ่งส่วนของอูฐหรือวัวหรือจะใช้แกะหนึ่งตัวเพราะว่าคนเดียวก็ส่วนเดียวถ้าใช้แกะมันก็ตัวเดียวพอแต่ถ้าใช้วัวมันก็เกินไปอีกและตามความเหมาะสมที่เป็นเกณฑ์นั้นก็คือเอาผลประโยชน์ของคนยากคนจนก่อนดังนั้นถ้าหากว่าผลประโยชน์ของคนยากคนจนคนยากคนจนมันเยอะเราก็เอาอูฐถึงแม้จะเป็นส่วนเดียวที่เหลือก็ทำบุญไปแค่นั้นนะครับนะคนได้ประโยชน์เยอะมันก็ได้ประโยชน์ได้ผลบุญมากนะต่อไปหัวข้อในหน้าที่6บอกว่าสัตว์ที่จะเชือดพลีนั้นอย่างน้อยที่สุดที่จะถือว่าใช้ได้เป็นแบบไหนอย่างน้อยที่สุดสำหรับ1คนคือแกะ1ตัวนะหรือเศษ1ส่วน7ของอูฐหรือวัววัวนึงได้7ส่วนอูฐได้7ส่วนก็ได้1ส่วนที่เป็นที่ใช้ได้ฉะนั้นก็เป็น
สระก็ไปเป็นอะไรตายไปนะครับยาบิดรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าเราได้ไปทำฮัจญ์พร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้เชือดอูฐ7ส่วนและวัว7ส่วนเป็นการร่วมกัน7คนอันนี้ก็เป็นแบบอย่างว่าการร่วมกันแต่ละคนเนี่ยมาร่วมกัน7คน7ส่วนในตัวเดียวก็ใช้ได้เพราะมีแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยรายงานจากยาบิดว่าพวกเราร่วมกันนะแชร์กันใน7ส่วนแล้วก็เอาอูฐตัวนึงหรือวัวตัวนึงอะไรก็ได้และไม่มีเงื่อนไขแก่บรรดาผู้ที่ร่วมหุ้นนั้นทั้งหมดจะต้องเป็นผู้ที่ต้องการเพื่อมอบแด่อัลลอฮ์ทั้งหมดนะซึ่งหากบางส่วนต้องการถวายหรือมอบแด่อัลลอฮ์และอีกบางส่วนต้องการเนื้อเฉยๆก็ได้ไม่เป็นไรนะไอ้ส่วนที่มันเป็นก็เป็นไอ้ส่วนที่มันเป็นไม่ต้องเพราะว่าทำเกินเนี่ยนะเพราะว่าที่ผ่านได้คือส่วนเดียวแต่ที่เกินนั้นเป็นส่วนที่เหลือเราจะเอาเนื้อก็ไม่เป็นไรรวมกันได้ไม่เป็นไรนะนะแต่ว่ามีบางทัศนะนักวิชาการบอกต้องคนต้องตามไปเพื่ออัลลอฮ์ถวายมอบแด่อัลลอฮ์ทั้งหมดนะนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นทัศนะของนักวิชาการแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นนะเห็นว่าใช้ได้นะที่คนต้องทำไปส่วนเดียวที่เหลือต้องการเนื้อก็ไม่เป็นได้ได้เหมือนกันทีนี้เขาบอกเมื่อใดจะบังคับให้เชือดอูฐเป็นสัตว์พลีต้องเอาอูฐและเอาอย่างอื่นไม่ได้นะเขาบอกไม่ถือเป็นการบังคับไม่มีการบังคับเพราะว่าส่วนเดียวนะเอาแกะหนึ่งตัวก็ได้แพะหนึ่งตัวก็ได้นะถ้าแกะก็อายุประมาณ6เดือนก็ใช้ได้ถ้าแพะก็1ปีวัว2ปีอูฐ5ปีนะต้องเข้าเกณฑ์ด้วยนะนะเพราะว่าหลักศาสนานี่เขามีกำหนดเอาไว้นะอูฐ5ปีนี่ตัวมันจะขนาดไหนอายุครบ5ปีบริบูรณ์วัว2ปีบริบูรณ์นะแกะนี่ตัวมันใหญ่หน่อย6เดือนก็ได้แพะนั้นตัวเล็กกว่าก็เอาปีหนึ่งนะฮะถึงจะใช้ได้เว้นแต่ในกรณีไม่มีการบังคับก็จะต้องเป็นอูฐเสมอไปเว้นแต่ในกรณีที่ทำการตะวาฟไบตุลลอฮ์ตะวาฟซิยารอห์โดยมียะนาบะห์นะไปตะวาฟแล้วก็มีรอบเดือนมีตัวไม่สะอาดอันเนื่องจากมีเพศสัม

ขอสาบานต่อรอว่าถ้าฉันจะเชื่อที่ฉันจะเชื่ออูดเลยถ้าบนไว้งี้ไปสาบานต่อรอแล้วก็ต้องทำไปตามนั้นนะเขาจะต้องถ้าหาอูดไม่ได้นะอาจจะว่าช่วงบนนั่นมีเงินพออยู่ไปไม่เคยมีเงินจะซื้ออูดไม่พอทำไงหรือว่ามีเงินแต่ว่าหาอูดไม่มีใครเขาขายนะก็ให้ซื้อแกะมา7ตัวได้นะแทนอันนั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในหน้าที่7มีรายงานจากอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่าแท้จริงชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันจำเป็นจะต้องซื้ออูด1ตัวฉันมีเงินพอแต่ฉันหาไม่พบหาอูดไม่พบที่จะซื้อมันได้ไม่มีใครขายเลยอูดตอนนั้นช่วงนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงใช้ให้เขาซื้อแกะ7ตัวแล้วเชือดแทนนะถ้าหากว่าเราบนบานไว้แล้วว่าเป็นอูดนะถ้ามันหาไม่ได้จริงๆก็มีทางออกนะคือศาสนานั้นนะมีทางออกให้เสมอนะครับทีนี้ชนิดต่างๆของการเชือดสัตว์คลีแต่ไปทำพัดเนี่ยเราต้องรู้กันว่าเออถ้าทำแบบแล้วเราจะต้องเชือดสัตว์หรือไม่นะบางคนเขาหนีไม่เชื่อสัตว์เลยก็ไปทำแบบอิฟรอดนะอิฟรอดคือไปกับของเอียรองไปสมมติว่าไปก่อนฮะยี่20วันก็ต้องคองไปอยู่นั่นแหละนะอย่างตะบัดตัวเนี่ยพอไปถึงตะวัฟสะแออะไรเสร็จทำอุมเราะห์เสร็จเปลื้องได้แต่งตัวธรรมดารอจนใกล้ๆวันที่8เขาแต่งตัวคองเอียรองออกไปใหม่นะอันนั้นก็ถ้าคองตลอดนี่มันต้องระวังรักษานะให้มันตลอดรอดฟังเพราะบางทีอาจจะไปเผลอทำอะไรใช้ของที่มันทำให้เสียการเอียรอมอะไรต่ออะไรก็ต้องเสียดำอีกนะฉะนั้นบางคนเขาบอกว่าไปทำอิฟรอดติดเงินไปไม่มากเท่าไหร่นะฮัจญ์มี3อย่างมีอิฟรอดมีตะมัตตัวคือทำอุมเราะห์ก่อนไปถึงทำอุมเราะห์เสร็จแล้วนะเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวไปรอวันใกล้วิธีฮัจญ์ถ้าทำกิรอนก็ทำฮัจญ์กับอุมเราะห์ร่วมกันเลยนะฉะนั้นใครไปทำแบบไหนก็ต้องดูนะว่าทำตะมัตตัวเนี่ยต้องเชือดนะแกะ1ตัวนะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ผมไปจะทำตะมัตตัวหมดแล้วครับเพราะนบีบอกว่าฮัจญ์ที่ดีที่สุดให้มีการหลั่งเลือดคือมีการเชือดสัตว์นะก็เลยเอาอย่างนั้นสะดวกกว่านะครับเขาบอกว่าส่วนการเชื่อสัตว์ที่บังคับต้องทำมีประเภทต่างๆต่อไปนี้หนึ่งคนที่ทำฮัจญ์แบบกิรอนนะกิรอนคือฮัจญ์กับอุมเราะห์ร่วมกันนะสองคนที่ทำฮัจญ์แบบตะมัตตัวกิรอนก็ต้องเชื่อเหมือนกันนะตะมัตตัวก็ต้องเชื่อสามคนที่ทิ้งวาญิบข้อใดข้อหนึ่งของการทำฮัจญ์เช่นการขว้างเสาหินไม่ได้ทำก็ต้องเสียดำเหมือนกันหรือการคลองอิห์รอมตั้งแต่จุดเริ่มหรือการรวมทั้งกลางวันและกลางคืนโดยในการวุกุฟที่ทุ่งอาราฟะห์คือทิ้งละทิ้งไม่ได้ทำบางคนไม่รู้อย่างท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยไปทำฮัจญ์มีประจำเดือนก็ไม่ได้คลองอิห์รอมมาเข้าเขตมาแล้วไม่ได้คลองมาท่านนบีก็ตอนหลังทราบก็ใช้ให้พี่ชายนำไปที่นะแผ่นดินคาลานใหม่แล้วก็ไปคลองเอียรอมเข้ามาซึ่งแบบอย่างอันเนี้ยบางคนก็เอาทำตามแบบกันไปอีกนะพอไปฮัจญ์ก็พอว่างเมื่อไรออกทำอุมเราะห์ว่างเมื่อไรออกทำอุมเราะห์ไปตะนาอีมบ้างไปเอียรอนะบ้างซึ่งความจริงแล้วนบีไปทำฮัจญ์ครั้งเดียวทำอุมเราะห์ครั้งเดียวฮัจญ์ครั้งเดียวนะแต่เราไปทำผมเคยพูดเรื่องเนี้ยมีคนคนหนึ่งก็ไปพูดรับหลังบอกว่าถ้าอยากจะทำก็อย่าไปถามอาจารย์แสดงว่าไม่ต้องถามทำไปโดยที่ไม่ถูกหลักก็ทำได้อย่างนั้นเนี่ยนะคิดไปอย่างนั้นเนี่ยมันถึงยุ่งเหยิงกับแบบนี้ศาสนานะหรือคนที่ทำสิ่งต้องห้ามในการคลองอิหร่ามเช่นการใส่เครื่องหอมหรือการโกนผมนะหรือตัดผมกำลังคลองอิหร่ามอยู่ไปตัดผมหรือไปโกนเขาอะไรเงี้ยนะทำสิ่งต้องห้ามต้องเสียดำเหมือนกันนะหรือว่าไปใส่เครื่องหอมเขาห้ามอยู่เวลาของเอียรอมเราไปทำก็ต้องเสียดำ

0: คนที่ทำสิ่งต้องห้ามผู้ที่บุกรุกทำลายสิ่งห่วงห้ามในแผ่นดินฮารามเช่นไปล่าสัตว์ไปตัดต้นไม้นะเห็นต้นไม้สวยๆมีดอกไม้ไปเด็ดมันกำลังของยารอมอยู่เสียเหมือนกันนะต้องเสียดำนะไปเด็ดนิดเดียวแหละเสียแกะหนึ่งตัวตั้ง 4-5,000 บาทนี่ก็แย่เหมือนกันนะโดนไปหลายหน3หนก็15,000แล้วดังนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะครับในการสิ่งต่างๆศึกษาไปให้ดีนี่ก็จะจบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเรื่องสักทีนึงรู้สึกว่าเรื่องฮัจญ์ในยาวมากนะสอนมากับ2ปีแล้วก็จะจบนะจริงอยู่นบีมาทําฮัจญ์ครั้งเดียวแต่รายละเอียดมีมากนะแล้วก็ถึงแม้จะสอนกันไปยังไงแต่คนที่ยังทําไม่ถูกก็อีกเยอะนะก็เหมือนอย่างที่เมื่อกี้ว่าแหละถ้าอยากจะทําไม่ต้องไปถามอาจารย์นะเป็นอย่างนั้นแหละมาคิดอย่างนั้นเนี่ยอย่างว่าก็ผิดอยู่นั่นแหละนะบางทีซุ่งอาราฟาเนี่ยเขามีดูอ่อนบีสอนไว้ไปอยู่ที่นั่นแล้วทำยังไงทำไงโอ้ยไปนั่งอ่านอิซีกูโบกันลั่นไปหมดแล้วก็มีนะนะหลายๆอย่างนะครับหรือบางทีเนี่ยเข้าไปในมัสยิดอันนั้นยังไม่ใช่ช่วงฮัจญ์นะช่วงก่อนฮัจญ์ผมเคยไปมัสยิดมะดีนะห์มีอินโดนีเซียมากลุ่มนึงเขาไปนั่งรวมกันแล้วก็อ่านกุรอานเสียงลั่นเลยอ่านเหมือนกับตะมะกุรอานนะตั้งวัดดูฮาเรื่อยไปอ่ะพออยู่ๆตำรวจซาอุดีที่คุมอยู่ที่นั่นมาห้ามให้หยุดไม่ให้เพราะว่าเขาเป็นไงอ่านกุรอานน่ะดีไหมดีแต่ไปอ่านเสียงดังไปรบกวนคนละหมาดเพราะคนที่ไปมัสยิดก็จะละหมาดโน่นละหมาดนี่ละหมาดสุนัตละหมาดใดไอ้นี่ไปอ่านกันเสียงดังลั่นไปหมดเลยรบกวนคนละหมาดนะก็ถือว่าไม่ถูกเรื่องดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ถูกเรื่องมันไม่ถูกสถานการณ์มันนะหรือมีอีกผมเห็นตำรวจไล่ตีอยู่ใครๆไปมัสยิดมะดีนะห์เนี่ยมีมิมบัตตัวเก่าอ่ะนะอยู่ตรงกลางมัสยิดแล้วก็ผมก็เห็นคนว่าไปแย่งกันตรงนั้นละหมาดกันตรงเสามิมบัตที่ลงมานั่งแล้วเนี่ยไปแย่งกันละหมาดกันผมมาคนละหมาดพวกมาละหมาดอีกกลุ่มนึงมาคุมเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าไปแย่งจนกระทั่งระยะหลังมันมีก็หลายคนแต่หลายคนมันก็ไปแย่งละหมาดจนกระทั่งหันหน้าไปพังหาเสาอ่ะไม่หันหน้าไปทางกิบลัตล่ะธรรมดาละหมาดต้องหันหน้าไปทางกิบลัตใช่มั้ยตำรวจมันก็เอาผ้าพันๆแล้วก็ตีอยู่นั่นแหละไอ้นี่ก็ละหมาดผมก็ถามไปตำรวจที่นั่นแหละเขาบอกตรงนี้มันที่อะไรกันเขาบอกในสมัยก่อนเนี่ยนบีเวลาขึ้นไปมิมบัตแล้วเวลาลงมาท่านจะมานั่งตรงนั้นมานั่งพิงเสาอยู่เสาไอ้ข้างล่างนี่นะไอ้นี่มันก็ละหมาดให้เสามีมาละหมาดเพื่ออัลลอฮ์นะไอ้นี่ไปละหมาดให้เสาจนกระทั่งไอ้ที่หันไปที่กิบลัตน่ะคนเต็มไปแล้วเราก็เลยหันหัวให้เสาไปทางอื่นหันหน้าไปทางอื่นไปละหมาดก้มสุญูดไปทางลงไปที่เสาเนี่ยตำรวจมันก็คอยกันอยู่อย่างว่าแหละคนเป็นจำนวนมากไอ้ตำรวจไปตีเท่าไหร่ไปซะอย่างก็ยอกถูกตีนั่นแหละนะแล้วก็ไม่ได้เอาไม้หรือเอาหวายอะไรมาตีมันจะไปเจ็บขนาดไหนนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคนมันอย่างว่าแหละนะเห็นสถานที่เห็นเสาเป็นเรื่องสำคัญก็อัลลอฮ์ก็เลยหันหน้าให้เสาสุญูดให้กับเสาไปนะเคยไปเห็นมาอย่างเงี้ยเคยเห็นมานะครับนะแต่มีเหมือนกันที่เยี่ยมกุโบสนบีอ่ะบางคนไปร้องไห้นะไอ้นู่นไอ้นี่ไปยุ่งกันไปหมดนะบางคนก็พยายามเขียนอะไรจะเอาอะไรสดใหม่ที่ไปร้องเรียนนบีหรือไงไม่รู้เป็นอย่างนั้นมันเยอะแยะนะโลกเนี้ยคนรู้มีคนไม่รู้มีเยอะแยะนะบางทีมันรู้อย่างนี้มันไม่รู้อย่างนู่นผมเคยอยู่ในอียิปต์นะเคยไปละหมาดในมัสยิดท่านอิหม่ามชาฟีมัสยิดอิหม่ามชาฟีเนี่ยเขาเคยอยู่ในอิรักแล้วเสร็จแล้วเดินทางไปอียิปต์ก็ไปอยู่ในอียิปต์ไปตายที่นู่นที่อียิปต์มีมัสยิดเรื่องนะมัสยิดอิหม่ามชาฟีนะก็อย่างว่าแหละเข้าไปดูแรกๆแล้วโอ้เห็นกระดาษขาวเนี่ยอย่างว่าใครไปก็เอากระดาษไปยื่นคงจะไปเขียนคำร้องเรียนในอิหม่ามชาฟีโยนก็ไปในที่กุโบสถ์น่ะกุโบสถ์ยังมีรั้วกั้นอย่างเงี้ย มีช่องๆโยนเข้าไปพอนานๆเจ้าหน้าที่พอยังเก็บออกมาทิ้งเดี๋ยวเอาใหม่แล้วเนี่ยอย่างว่าแล้วนะไม่ไว้จะห้ามกันคนมันโง่เยอะนะคนเป็นมุสลิมมาแต่มุสลิมแบบไม่รู้มันเยอะมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะครับนะฉะนั้นเราอย่าไปเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าพอเกิดขึ้นปัญหาไม่ดีมาแล้วเนี่ยนะทั้งที่อัลเลาะห์ทดสอบแต่พอใครไปพูดแล้วว่าโอ้มาหยามกันอีกมาว่ากันอีกนะมาทับถมกันอีกไม่ดีฉะนั้นไอ้ก่อนจะทําเนี่ยดูซะก่อนนะว่าอะไรมันดีอะไรมันถูกอะไรห้ามนะเอาไปดูในข้อสุดท้ายในหน้า7เงื่อนไขของสัตว์ที่จะเชือดพลีไอ้สัตว์ที่จะมาเชือดเสียดำเสียอะไรเนี่ยหรือทำกุรบานก็ตามมีเงื่อนไขนะครับ 1. จะต้องผลัดฟันหรือเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่แกะแต่ถ้าเป็นแกะก็ใช้แกะก็เรื่องอายุอ่ะถ้าแกะก็อายุ6เดือนถ้าแพะก็1ปีถ้าวัวก็2ปีบริบูรณ์อูฐ5ปีนะแต่อูฐนั้นบ้านเรายังไม่ค่อยได้เชือดกันเท่าไหร่นะครับนะอันนี้มีอยู่แล้วนะครับนะเงื่อนไขก็ต้องครบทีนี้ถ้าเรานึกจะเชือดแล้วไปเอามาเชือดมันก็ไม่ถึงอายุมันก็ไม่ได้นะครับนะในข้อ2หน้าสุดท้ายจะต้องมีลักษณะบริสุทธิ์ตาไม่บอดขาไม่พิการนะไม่ใช่ขาขยเยกอยู่นะรถชนขามันหักไปหน่อยไปตาบอดอะไรต่างนะไม่เป็นโรคผิวหนังเพราะเราจะเหมือนกับถวายให้กับอัลเลาะห์ทําไปเพื่ออัลเลาะห์เอาดีๆหน่อยไม่ป่วยไข้ผอมนะผอมโซเยอะให้เอาตัวอ้วนหน่อยมีรายงานจากอัลฮัสซันว่าพวกเขาได้กล่าวว่าเมื่อผู้ซื้ออูฐหรือสัตว์ที่จะเชือดพลีซึ่งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีแต่ต่อมาก็เกิดตาเสียหรือขาพิการทีแรกตอนเราซื้อมันดีแต่ถ้าเกิดตามันบอดโดยอุบัติเหตุนะหรือมันวิ่งกวดกันไม้มันวิ่งไปไม้มันแทงตานะหรือป่วยก่อนที่จะเชือดเมื่อถึงเวลาก็ถือว่าใช้ได้คือเชือดได้เลยคือว่าเราทำดีอยู่แล้วแต่มันเกิดอุบัติเหตุอันนั้นเขาเรียกอุปสรรคศาสนาก็อนุโลมให้นะครับเพราะศาสนาอิสลามมีเรื่องอนุโลมมีใช่ไหมเคยได้ยินไหมที่ว่าอะไปในเมืองที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากอาหารอื่นไม่มีเลยนอกจากเนื้อสุกรถ้าไม่กินตายแน่เอากินประทังชีวิตไปก่อนนะอนุโลมให้นะน้ำดื่มก็มากินบางเมืองนี่ไปในยุโรปเขาดื่มตะเบียกันน้ำดื่มไม่มีเอาว่ากันไปนะแต่เราหลีกเลี่ยงให้ได้ที่สุดนะแต่ที่เป็นจริงๆในขณะนี้ไม่ใช่งั้นมันวิ่งไปกินเลยยังไม่เกิดอุปสรรคเลยไปกินเลยนะเขาบอกสมควรให้เฟ้นหาสัตว์ที่จะเชือดพลีนะได้มีรายงานจากฮิชามบุตรบินอุรวะจากพ่อของเขาเขาเคยพูดกับลูกๆว่าโอ้ลูกของฉันคนหนึ่งคนใดในพวกเจ้าอย่าได้ถวายให้กับอัลลอฮ์ด้วยกับสัตว์พลีตัวหนึ่งตัวใดที่เขามีความนะกระดากอายที่จะยกให้กับคนที่เขารักถ้ามันไม่ดีแล้วอย่าไปเอาขนาดคนดีๆที่เราชอบอยู่เราจะไปยกให้เลยยังไม่อยากจะให้แต่ของไม่ดีก็ไอ้เอาให้ดีที่สุดอย่าให้มีข้อบกพร่องนะครับนะเพราะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเกลียดเราเพื่ออัลลอฮ์เราก็ทำให้ดีที่สุดและมีรายงานจากซะอิดบินมันซูดว่าแท้จริงอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้เดินทางระหว่างที่จะถึงมักกะฮ์ด้วยลูกอูฐเพศเมียตัวหนึ่งแล้วเขาก็กล่าวแก่มันว่าช่างงดงามแท้ๆนี่ว่าเห็นอูฐนั้นดีรูปร่างดีนะท่านอิบนุมัดลงจากหลังมันทันทีและได้ทำเครื่องหมายให้มันหลังจากนั้นก็เชือดมันก็แสดงว่าเอาดีที่สุดนะเชือดนะมันจะทำไปเพื่ออัลลอฮ์แล้วเลือกให้ดีที่สุดนะเหมือนกับเราจะทำกุรบานนี่แหละครับนะทีนี้บางทีเขามีทำสัญลักษณ์เหมือนกันนะสัตว์กุรบานบางทีมันเขาทำไปก่อนเพื่อจะได้ไม่ไปใครมาเอาคนเขารู้เขาจะได้ดูแลรักษาหรือเพื่อไม่ให้ขายต่อ นะทำเครื่องหมายอย่างเช่นมีห่วงคล้องคอหรือว่าใช้อะไรปั๊มไว้ให้มันเอาสีป้ายไว้หน่อยแต่อย่าไปทำให้มันเกิดอันตรายบางทีเครื่องหมายสัตว์เนี่ยเขาเอาเหล็กร้อนๆไปลนแล้วก็ฆ่าไปเนี่ยมันเกิดอันตรายอย่าไปทำอย่างนั้นเอาทำที่มันนะเป็นสัญลักษณ์ที่มันไม่เกิดเป็นอันตรายต่อสัตว์นะเพราะว่าสัตว์นี่เราจะไปทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็เคยสวมคอนะเอาหนังนะสวมคอของสัตว์พลีแล้วก็ส่งมากับอบูบักรในการมาทำฮัจญ์นะแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาเชือดนะอันเนี้ยก็รอดูให้ดีว่านะเรื่องของสัตว์เชือดเนี่ยความจริงแล้วเรื่องฮัจญ์เนี่ยมันก็ผ่านมาแล้วนะก็คงไม่ถึงปีหน้าคงจะจบซะก่อนทีนี้ว่าเราเรียนอันเนี้ยเราไม่ได้เรียนเพื่อถ้าเป็นอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเราก็จะนำเรื่องอันนั้นเฉพาะมาพูดแต่นี่เป็นเรื่องที่มันเรียงตามกันมาพอเสร็จเรื่องฮัจญ์เดี๋ยวจะเป็นเรื่องอื่นเรื่องอะไรตาอะไรเรื่องแต่งงานเรื่องค้าขายเรื่องอะไรโอ้ยไปนะนี่ต้นฉบับของฟิกซุนนะเนี่ยมันเพิ่งจะจบเล่มนะต้นฉบับเล่มแรกเองนะมีทั้งสามเล่มขนาดเล่มแรกเนี่ยมันสอนมาตั้งแต่สมัยเปิดดารุสลามยังไม่ย้ายมานี่เลยนะก็ยังไม่จบเพราะฟิกมันเรื่องมากเหมือนกันนะครับอย่างนั้นมีอีกมากไม่ต้องกลัวหรอกนะเพราะเรื่องต่างๆเราเนี่ยบางทีเราก็มีส่วนแปลเอาไว้แล้วแล้วก็ทำบทเรียนก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าเราแปลเอาไว้แล้วนะครับนะเพราะตอนนี้ผมว่างๆผมก็นั่งแปลนู่นแปลนี่อยู่เรื่อยไปอ่ะนะมีโอกาสพิมพ์ก็พิมพ์นะสิ่งที่กำลังโครงการที่จะทำก็มีหลายเรื่องฟิกคุณอิสลามมีก็ออกไปแล้วเป็นบางเล่มตับซีดนะกุรอานก็แปลความหมายนี่ขายไปจนหมดเกลี้ยง 60,000 เล่มนะครับนะก็ตอนนี้ยังไม่มีเลยกำลังจะพิมพ์ใหม่อยู่เนี่ยนะสมัยก่อนมีคนเขามารับช่วงก็มาเช่าลิขสิทธิ์นะเช่าลิขสิทธิ์ไปครั้งละ5ปีนะตกลงว่าผู้เช่าลิขสิทธิ์ได้ไป20ล้านนะ20ล้านขายไป 60,000 เล่มนะแต่ผมเองอ่ะก็อย่างว่าคนทำไม่เฉยอ่ะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะเขาไปลงทุนให้หมดรับจากผมไปเขาก็ไปทำออกไปขายไปอะไรตาอะไรนะผมก็ได้ประมาณ6ล้านนะเซ็นสัญญาทีนึง2ล้านเซ็นสัญญา2หน4ล้านแล้วให้อีก 10% จากราคาขายเขาขายไป20ล้านก็เลยให้มาอีก2ล้านอัลฮัมดุลิลละห์นะมาพูดถึงว่าคนมุสลิมแล้วนะที่จะหาจากสิ่งที่ทำไปเนี่ยยากเหมือนกันนะเพราะเราไม่ได้เป็นนักเขียนอะไรต่ออะไรนะแต่ตอนนี้มันก็ทำไปก็กำลังทำอย่างรุ่นอย่างนี้อีกหลายเล่มให้ก็ศูนย์หนังสือเหมือนกันไม่ได้พิมพ์เองตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะลูกๆบอกว่าให้เขารับช่วงไปก็แล้วกันเราพอแค่นี้ก่อนก็อินชาอัลเลาะห์นะเรื่องฮัจญ์ก็คงจะจบแล้วคงใกล้ๆจะจบแล้วเหลืออีกประมาณ30หน้าไม่ถึงดีนะคงอีกสักระยะหนึ่งก็คงจบวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้
1: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซักรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีฮัจญีซักรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปิยานาถหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจญะฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุลมุอ์ซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นาทีหรือเวลาหลังมัสยิดณ มัสยิดอัสซะลาฟียะห์ถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร0643931481 0643931481
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานี ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: ซื้อตุ๊กตาซื้อให้เด็กเล่นได้ไหมจากสงขา
5: คือถ้าเป็นตัวเล็กแล้วเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่สำหรับเด็กเล่นๆเนี่ยก็ไม่เป็นไร
4: ไว้ในบ้านได้
5: ไว้ในบ้านได้เป็นตุ๊กตาเล็กๆที่สำหรับเด็กๆนะเป็นตัวที่เขายังเด็กอยู่นะ
4: ครับ
5: แต่ถ้าโตไปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรละนะแล้วก็ไอ้เจ้าตุ๊กตาเนี่ยควรจะไม่มีรูปร่างลักษณะอวัยวะที่ครบเหมือนสัตว์ที่มันถ้ามันมีชีวิตอยู่แล้วถ้าไอ้เจ้าตัวนี้มันมีชีวิตเนี่ยมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้จริงอ่ะเพราะว่ามันใหญ่เท่าเหมือนตัวจริงเนี่ยอันนี้มันไม่ควร
4: ผมจำไม่ได้แล้วที่ประเทศไหนเขาทำตุ๊กตาออกมาไม่มีรูปหน้า
5: เขาเพราะว่าเป้าของมันก็คือว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเวลามันมีชีวิตอยู่ในสภาพเนี่ยมันมีชีวิตไม่ได้ไงเขาก็ตัดหน้าออก
4: ตัดหน้าออก
5: ตัดหน้าออกแต่ว่าถ้าเป็นตัวเล็กตัวน้อยไม่เป็นไร
4: จากสงขา
5: อย่าให้ลูกผู้ชายเล่นนะเดี๋ยวมีปัญหาม
4: ีปัญหา
5: เด็กเล็กๆลูกสาวเล็กๆที่ยังชอบเล่นตุ๊กตาเนี่ยไม่เป็นไรตัวเล็กๆไม่เป็นไร
4: จากสงขาเหมือนกันนะครับโอ้วันนี้จากสงขาเยอะเลยครับอาจารย์

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นผมก็ขอชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าใช้ศัพท์ให้สวยงามก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อเองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสนะครับมานั่งตรงนี้ได้มาละหมาดที่นี่ได้มาพบเจอพี่น้องนะครับที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านผมมีโอกาสแวะเวียนมาละหมาดที่นี่ในหลายครั้งอันเนื่องมาจากเป็นเส้นทางที่เดินทางไปบ้านของแม่นะครับแม่ผมนี่อยู่คลอง17ก็ไม่ได้วิ่งเส้นสุวินทวงศ์10ล้อเยอะก็เลยวิ่งมาเส้นในนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้10ล้อก็หนีมาเส้นในเหมือนกันก็หนีไม่พ้นเหมือนกันแซงยากด้วยก็จะมาแวะละหมาดที่นี่นะครับมีโอกาสมาแวะละหมาดที่นี่แล้วก็ต้องขอชื่นชมชะบาบเยาวชนนะครับที่นี่มากๆเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีการเรียนการอบรมอยู่เป็นประจำนะครับก็เรียกทุกสัปดาห์เลยนะครับทุกวันศุกร์ก็จะมีการบรรยายศาสนธรรมรวมถึงในช่วงของปิดเทอมก็จะมีค่ายจริยธรรมที่มาจัดที่นี่นี่ก็คือความแข็งแกร่งนะครับเวลาที่เราเน้นย้ำกันเนี่ยส่วนใหญ่ณปัจจุบันนี้เราจะให้ความสำคัญกับวัตถุก็หมายถึงสิ่งปลูกสร้างแต่จริงๆแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์นะครับสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่เห็นถึงการปลูกสร้างหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่มันเวอร์วังอลังการไม่มีนะครับมัสยิดพื้นทรายหลังคาปูด้วยหลังคามุงด้วยกับใบอินทผลัมแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีเน้นย้ำมากๆก็คือการสร้างอีหม่านสร้างตักวาในหัวใจของอุมมะห์ของท่านดังนั้นถ้ามัสยิดไหนมีการพัฒนาเฉพาะวัตถุแต่ไม่มีการให้ความรู้กับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนผมถือว่าล้าสมัยไม่ทันสมัยมัสยิดเดี๋ยวนี้ต้องพัฒนาทางด้านทรัพยากรบุคคลด้วยก็คือให้ความรู้เรื่องศาสนานะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายวันนี้เรื่องบารอกะห์นะครับบางคนก็จะบอกว่าบารอกัตนะจะโลมันจะอ่านว่าบารอกัตหรือบารอกะห์กันดีในหลักของภาษาเนี่ยพี่น้องครับเวลาที่ตากลมนะเขาเรียกตากลมเนี่ยพูดภาษาไทยตากลมเนี่ยเวลาที่อ่านหยุดนะครับมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นฮานั้นถ้าเรียกให้ถูกก็คือบารอกะห์ถ้าอ่านติดกันเนี่ยมันก็จะเป็นตานั้นจะเห็นว่าหลายที่ก็จะเรียกบารอกัตบางทีก็เรียกรอฮมะห์บางคนก็เรียกรอฮมัตเนี่ยมะเนี่ยมัดก็ไม่เป็นไรพี่น้องเรื่องภาษาเหมือนละหมาดนั่นแหละละหมาดซุบฮ์บางคนบอกฉันไม่เคยละหมาดซุบฮ์แต่ละหมาดฟะญัดก็อันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันซุบฮ์ภาษาไทยแต่ก็ซุบฮ์ฟะญัดก็คือละหมาดนั่นแหละเวลาเดียวกันเรื่องภาษาแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเรียนรู้เขาก็อ๋อถ้าเรียกอย่างนี้จะถูกต้องกว่าจัดบารอกะห์นะบารอกะห์คำว่าบารอกะห์เนี่ยในสมัยก่อนนี่เราก็จะไม่เข้าใจก็จะเข้าใจว่าบารอกะห์เนี่ยอยู่ที่โต๊ะครูบางคนเดินมาเนี่ยพอเดินเขาเลยนะเดินเฉียดโต๊ะครูได้สัมผัสโต๊ะครูแม่เป็นบารอกะห์อะไรอ่ะผมจะมีบารอกะห์อะไรไม่มีนะครับเดี๋ยวเล่าเรื่องนิดนึงก่อนจะเข้าเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมัสยิดฮารอมเวลาตะวาฟมีซุนนะห์ให้ทำสองรายการตอนตะวาฟนะเรื่องของการไม่ใช่ซุนนะห์มีซุนนะห์เยอะแยะแต่ว่ามีให้สัมผัสเนี่ยสองที่ตอนตะวะตอนที่ในมัสยิดฮารอมเนี่ยนะหนึ่งก็คือรุกนุนยามานี
แต่ให้สัมผัสอย่างเดียวนะถ้ามีความสามารถก็สัมผัสแต่ถ้าไม่มีความสามารถเดินผ่านปกติไม่ต้องยกมืออิสติลามไม่ต้องอิสติลามยกมือแบบนี้แต่ถ้ามีความสามารถสัมผัสและก็อีกที่นึงก็ที่ไหนฮะที่หินดำนะหินดำเนี่ยนบีเข้าไปจูบนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีความสามารถในการจูบก็เอามือสัมผัสถ้าเรามีความสามารถก็ยกมือแบบนี้นะครับหนึ่งข้างนะบิสมิลลาห์บางคนก็บิสมิลลาห์อัลลอฮ์วักบัตมีสายรายงานที่ต่างกันสามารถปฏิบัติได้ทั้งคู่บางคนก็อัลลอฮ์วักบัตอย่างเดียวว่ากันไปบิสมิลลาห์อัลลอฮ์วักบัตปรากฏว่ามีสถานที่หนึ่งก็คือหลังมักกอมอิบรอฮีมเกิดอะไรขึ้นครับตรงนั้นเนี่ยต้องมีพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของซาอุดีอาระเบียคอยยืนอยู่แล้วก็ถือผ้าสารบันแต่ก็ถือสารบันสีแดงนะคอยที่จะไล่หรืออบรมคนที่พยายามเข้าไปจูบอะไรครับไปจูบมักกอมอิบรอฮีมพอจูบได้เท่านั้นแหละโอ้โหแสดงอาการเลยมันมีความสุขอะไรขนาดนั้นเป็นบารากัตเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เดินผ่านพอดีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาถามว่าอันนี้หินดำเหรอเขาถามว่าเนี่ยหินดำเหรอแล้วบอกไม่ใช่หินดำมาจูบทำไมอ่ะก็ไม่ใช่หินดำแล้วมาจูบทำไมบางคนทั้งจูบทั้งรูปทั้งคำหมดเลยนะครับนี่ก็แสดงสิ่งหนึ่งที่เราสอนกันมาว่าอะไรที่เป็นของที่รู้สึกว่ามันศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ได้เนี่ยก็จะไปเอามือไปสัมผัสหรือเอาอะไรไปสัมผัสแล้วก็ดื่มซึมซับถึงความเป็นสิริมงคลอันนี้พี่น้องอันนี้มันไม่ใช่ของเรามันของฝั่งข้างนู้นเขาของคนฝั่งข้างนู้นเขาพี่น้องไม่ต้องบอกนะฝั่งไหนฝั่งข้างนู้นที่เขาจะมีเรื่องของสะเดาะเคราะห์นะวัตถุมงคลนะในอิสลามเราเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีนะครับที่นบีจูบหินดำนะครับนบีทำเอาไว้ท่านอุมัรทำแล้วก็บอกว่าไงครับถ้าท่านนบีไม่ทำฉันก็ไม่จูบเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะให้คุณและให้โทษได้แต่บางคนเนี่ยนะครับมองเป็นเรื่องหลักเลยท่านเชื่อไหมว่าตอนอิหม่ามให้สลามเนี่ยคนที่อยู่ตรงมุมหินดำเนี่ยนะครับพออัสสลามเนี่ยนะครับอิหม่ามยังไม่ทันสลามจบเลยไอ้นั่นวิ่งขึ้นไปที่หินดำจูบก่อนแล้วเราบอกตกลงมันทิ้งละหมาดเลยนะมันยอมทิ้งละหมาดเพื่อที่จะไปจูบหินดำซึ่งนบีซึ่งมันบอกว่าอะไรมันไม่ได้ให้คุณให้โทษเลยที่ฉันทำก็เนื่องมาจากอะไรครับเพราะว่านบีทำฉันก็ทำนะแต่ทิ้งเรื่องของหลักๆก็คือเรื่องของการละหมาดตามอิหม่ามซึ่งการละหมาดล้ำหน้าอิหม่ามเนี่ยนบีได้บอกว่าอะไรไงครับศีรษะหรือว่าคอจะเป็นอะไรเป็นลาทำหน้าอิหม่ามยังไม่สลามเราไปจบก่อนได้ไหมไม่ได้ต้องสลามหลังอิหม่ามนะครับนั้นเรื่องบารอกัตเนี่ยนะครับหลายๆคนในความบ้านในความเข้าใจในบ้านเราเนี่ยบางคนก็ยังไม่เข้าใจยังคิดว่าเป็นถามว่าโต๊ะครูเนี่ยมีบารอกัตไหมก็หมายความว่าจะมีชีวิตมีบารอกัตได้มีบารอกัตได้เนี่ยอันเนื่องมาจากเราเอาอิสลามมาใช้วันนี้เนี่ยอยากจะได้บารอกัตนะครับบารอกัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำยังไงครับฟังโต๊ะครูแล้วก็เอาคำที่โต๊ะครูเขาสอนเนี่ยไปปฏิบัตินี่แหละเขาเรียกชีวิตที่มีความจำเริญหรือว่ามีบารอกัตพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนะมุสลิมทุกคนเนี่ยนะครับนะจำเป็นจะต้องรักษาการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีพี่น้องจะเห็นได้นะครับว่าชีวิตหลายๆคนเนี่ยมีความยากลำบากแล้วก็ประสบกับเขาเรียกอะไรนะความทุกข์ก็อันเนื่องมาจากไม่ได้ทำตามสิ่งที่อิสลามนั้นได้วางเอาไว้พี่น้องจะสังเกตว่าเราจะได้ยินคำหนึ่งนะครับคำว่าเงินร้อนเงินร้อนเคยได้ยินไหมเงินร้อนคือหมายความว่าสิ่งที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องผิดหลักการเนี่ยจะอยู่กับเราไม่นานสุดท้ายเป็นไงครับหมดเนื้อหมดตัวนะแต่อันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเงินญี่ปุ่นนะบางคนบอกอะไรเงินเย็นอันนี้ไม่เกี่ยวเงินร้อนหมายความว่าอะไรฮะเงินร้อนก็คือเงินที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องและมันก็จะหมดไปเงินที่ได้มาจากการพนันนะครับมาดูในหนังสือสักเล่มนึงนะครับอันนี้เป็นบทความของดร.อามีนบินอับดุลลอฮ์นะครับอัชชะกอวีเป็นด็อกเตอร์นะครับที่เขียนบทความเรื่องของบารอกะห์เนี่ยผมก็จะนำบทความตรงนี้นะครับมานำเสนอกับพี่น้องแล้วก็วิธีการที่จะได้มาซึ่งความจำเริญนั้นมีปฏิบัติอย่างไรจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะของท่านนบีพี่น้องครับ
ท่านอัลอัรรอกิบนะครับได้กล่าวว่าอัลบารอกะห์เนี่ยคืออะไรมาดูความหมายก่อนบารอกะห์คืออะไรบารอกะห์ก็คือการเกิดสิริมงคลแหมแปลยากเหมือนกันนะสิริมงคลอะไรอัซซิยาดะห์พี่น้องแปลว่ามันมีการเพิ่มพูนมันมีการเพิ่มพูนนะการเพิ่มพูนนี้มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจำไว้เลยนะผู้ที่จะให้บารอกัตได้บารอกัตได้สิริมงคลได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวพี่น้องจำไว้นะเหมือนที่เวลาที่เราขอริสกีนะครับนะขอดุอาขอริสกีขอบารอกัตก็ต้องขอจากใครครับขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของสิริมงคลนะเมื่อคำว่าบารอกัตเนี่ยนะครับนะเมื่ออยู่กับสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มันเมื่อมันน้อยถ้ามันน้อยอัลลอฮฺจะให้เพิ่มพี่น้องลองดูนะถ้าเงินนั้นมีบารากะห์มีความจำเริญน้อยก็จริงแต่มันสามารถที่จะผลิดอกออกผลได้นะแต่ถ้าเกิดมันมากอยู่แล้วหมายความว่าไงครับเงินเรามีมากอยู่แล้วไม่ได้น้อยแต่มีมากอยู่แล้วและมันมีความจำเริญอยู่นั้นด้วยมีบารอกะห์อยู่ด้วยมันก็จะทำให้เงินนั้นมีค่ามากขึ้นมีค่ามากขึ้นเงินมีแค่นี้แหละครับแต่เวลาใช้จ่ายไปเนี่ยมันเกิดคุณค่ามากกว่ากับเงินกับกว่าเงินจำนวนเดียวกันเวลาใช้จ่ายไปเป็นไงครับค่าไม่เกิดจ่ายไปมีแต่รายจ่ายพี่น้องแต่ผลที่ได้กลับมาไม่เกิดขึ้นแต่บางคนเนี่ยเป็นไงครับจ่ายไปแค่นิดเดียวจ่ายเท่ากันแหละแต่ผลมันได้เห็นไหมครับบางคนรักษาโรคเนาะอัลลอฮ์ให้นะยาตัวเดียวเป็นไงครับอัลลอฮ์ให้เลยตรงกันหายเลยบางคนก็เป็นไงครับหมอที่หนึ่งหมอที่สองก็ยังไม่ตรงอีกนะก็แสดงว่าถ้ามันมีเยอะอยู่แล้วนะครับมีเยอะอยู่แล้วเป็นไงครับอัลลอฮ์ก็จะให้มันเพิ่มมูลค่าหรือเพิ่มคุณค่ามากขึ้นประโยชน์ของบารอกะห์ที่เห็นได้ชัดนะครับจากสิ่งต่างๆก็คือการที่สามารถใช้ไอ้สิ่งนั้นน่ะพี่น้องที่มันมีบารอกะห์เนี่ยใช้ไปทำยังไงทำยังไงให้มันของมีบารอกะห์รถอยากจะให้รถมีบารอกะห์ต้องใช้มันไปในการพักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์พี่น้องครับเราจะบอกรถคันนี้เนี่ยมีบารอกะห์ทำยังไงผมตอบเลยข้อที่1ทำไงครับรถต้องขี่ไปนะใช้ขี่มั้ยนั่งนะขับขี่มันอย่างอื่นละขี่ก็มอไซค์นะครับขับมอไซค์ขับไปในเรื่องความดีเนี่ยวันนี้เขามีบรรยายที่ไหนครับนะที่มัสยิดคูยานะฉันก็ขับมาเลยมาฟังบรรยายนี่แหละรถตอนนี้มีบารอกะห์ขับรถอันนี้ไปใช้ในอะไรหาริสกีเพื่อเอามาใช้ในครอบครัวนี่มีบารอกะห์ถามว่าการแสวงหาริสกีการทำมาอาชีพนี่อัลลอฮ์ใช้ไหมใช้อิสลามไม่สนับสนุนให้มีให้แบมือขอหรือรอจากพ่อแม่ให้พ่อแม่ตายแล้วก็เป็นไงรอมรดกอิสลามสอนให้เรานั้นทำมาหากินที่สุจริตหรือฮาลาลนี่ใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์รถที่ผมขับมาวันนี้นะครับจากพัฒนาการพี่น้องอย่าเข้าใจว่าผมมีสตังค์เยอะรถเป็นของคุณพ่อนะก็เอ่ยขึ้นมาว่าลูกจะซื้อต่อจากพ่อไหมผมก็บอกว่าย่อป๋าถ้าฉันซื้อป๋านะป๋าจะไม่ได้ผลบุญเลยนะทำไมอ่ะป๋าไม่ได้ผลบุญก็เป็นของฉันแล้วฉันก็ได้คนเดียวสิถ้ายังเป็นของป๋าอยู่เนี่ยฉันขับมาทุกวันมาบรรยายเนี่ยป๋าเนี่ยนอนอยู่กับบ้านผลบุญทั้งนั้นป๋าฟังแล้วเขาท่าตอนแรกว่าไงตอนแรกจะบังคับให้เราซื้อตอนนี้บอกห้ามซื้อนะลูกใช้ไปเลยเพราะอะไรครับเพราะผมใช้รถมาบรรยายศาสนาแต่ถ้าเมื่อไรที่ผมเนี่ยขับรถนะไปเล่นบอลไปปล่อยเปสมมุตินะผมแหมอาจารย์รู้ลึกเลยนะบอลอยู่ตรงไหนขับไปเนี่ยอันนี้ยาเพราะว่าใช้รถไปทำในความชั่วนี่เดี๋ยวเป็นไงเจ้าของรถเป็นไงด้วยโดนด้วยไม่ต่างกันนะครับคุณขับรถไปนะครับเอาไปลักขโมยเดี๋ยวเวลาตำรวจเขาจับเนี่ยเขาก็สืบไปที่เจ้าของรถโดนด้วยไอ้คนขับก็โดนไอ้เจ้าของรถก็โดนสอบไปด้วยดังนั้นย่อผมก็เลยเป็นไงครับคุณพ่อผมก็บอกว่าขับไปเลยลูกไปบรรยายศาสนาไปที่ไหนไปได้เลยนะแล้วก็เวลาที่ต่อทะเบียนเป็นไงครับเราก็ต้องบอกกับว่าใครเป็นเจ้าของก็จ่าย
ใช่ไหมก็เขามันชื่อมันอยู่งั้นน่ะใช่ไหมล่ะชื่อมันขึ้นใครก็คนนั้นแหละจ่ายเออย่อกับบอกขอถ่ายดีเหมือนกันนะทำเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะพี่น้องนะเออแต่ว่าต้องใช้ให้ถูกต้องลูกของเราซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกแมงกาไซให้ลูกซื้อเพื่อให้ลูกนั้นขับรถไปเรียนศาสนาอันนี้ได้นะแต่ไม่เอานะครับไอ้ที่ว่าตรงปากอะไรนะตรงแถวถนนเนี่ยเคยเห็นไหมวันนั้นซื้อมันซื้อนี่นะครับก็เจอจอดซื้อจอดซื้อลูกชิ้นได้ยินเสียงแป๊ดแป๊ดแป๊ดนี่น้องจอกแล้วนี่เลยเสร็จแล้วเราว่าไงเราก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ดีนะไม่ใช่ลูกหลานมุสลิมไอ้คนขายลูกชิ้นบอกนั่นน่ะแขกทั้งนั้นหมดแขกทั้งนั้นเลยนั่นน่ะเอาระวังผมเนี่ยคิดดีนะเพราะว่าป่านนี้มันน่าจะนอนมุสลิมเราน่ะน่าจะนอนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไม่ตื่นซุบฮ์นี่ยังมาขับแข่งกันอีกแล้วไม่กลัวตายสงสัยพวกนี้เนี่ยมึงยีนะฉันว่ามันยังไม่เคยเจออุบัติเหตุนะสิบอกบางทีก็เลยกล่าวสวนเข้าไปอย่างนึงว่าก็วันนั้นพึ่งความตายไป2วันนี่มันก็มาแข่งอีกแล้วตกลงมันได้เข็ดกันเลยนะก็นี่แหละพี่น้องชีวิตแบบนี้ไม่มีบารอกะห์อธิบายง่ายๆก็ว่าของอะไรก็แล้วแต่ที่จะมีความจำเริญมีสิริมงคลใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์ใช้ไปในการพักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละคือวิธีที่ได้มาซึ่งความจำเริญชีวิตของเราพี่น้องครับตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนใช้ในการพักดีต่ออัลเลาะห์ไหมถ้าตอบว่าใช่นั่นแหละชีวิตที่มีความจำเริญดูในหนังสือมุอ์จัมอัลมุฟรอดาตนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อัลอะรอฟอายะที่96อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะลาอันนะอะห์ลัลกุรออามานูวัตตะกูและหากว่าชาวเมืองนะครับต่างอะห์ลุลกุรอชาวเมืองเป็นไงครับอามานูต่างศรัทธาวัตตะกูนะวัตตะเกาแปลว่าอะไรครับวัตตะเกาก็แปลว่ายำเกรงแล้วไซละฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาติมมินัสซะมาอิวัลอัรฎ์ถ้าหากว่าชาวเมืองมีการศรัทธาและมีความยำเกรงแล้วไซเราก็จะเปิดขุมทรัพย์บะเราะกะห์นี่เป็นย้ำด้วยนะครับบะเราะกาตก็เป็นจำนะมูอันนัสซาลิมนะก็แสดงว่าความบารอกะห์อย่างไงฮะความจำเริญอย่างมากมายมีนัสซะมาอิวัลอัรฎ์จากอะไรครับฟากฟ้าจากท้องฟ้านะแล้วก็แผ่นดินนั่นก็หมายถึงเรื่องของอะไรครับเรื่องของการทำเกษตรในสมัยก่อนพี่น้องฝนไม่ตกยุ่งไหมดินแม่ดินแห้งแล้งก็ยุ่งถ้าดินดีฝนดีนะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ก็ปลูกพืชปลูกธัญพืชต่างๆเลี้ยงสัตว์ต่างๆก็เป็นยังครับก็นำมาซึ่งความเจริญความงอกงามนะก็มีริสกีวะลากินกัซซะบูแต่ถ้าหากว่าพวกเขานั้นปฏิเสธฟะอาคอซนาฮุมบิมากานูยักซิบูนเราก็จะได้ลงเราจึงได้ลงโทษพวกเขาเพราะสิ่งที่เขานั้นได้กระทำนั้นสาเหตุหนึ่งพี่น้องของการที่ฝนไม่ตกก็เกิดจากอะไรครับการที่มนุษย์นั้นเป็นไงฮะดื้อต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธอาจารย์ฉันก็เห็นยังฝนตกอยู่เลยพี่น้องในหะดีษเล่าให้ฟังว่าเพราะอัลเลาะห์เป็นไงครับเมตตาต่อสัตว์ที่อัลเลาะห์ยังฝนตกอยู่นะเห็นปฏิเสธอัลเลาะห์กันเลยทำชิริกกันเยอะไปหมดเลยทำไมฝนยังตกอยู่เพราะตรงนั้นมันมีสัตว์อยู่อัลลอฮ์เมตตาสัตว์สัตว์มันไม่ได้รู้เรื่องอะไรใช่ไหมล่ะทุกเช้ามามันก็ตัสบีฮ์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เลยให้ฝนตกนั้นพวกเราคนที่ไม่ใช่พวกเราคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์คนที่ดื้อต่ออัลลอฮ์เนี่ยเจอวัวเนี่ยต้องอะไรขอบคุณวัวด้วยขอบคุณนะครับวัวครับทำไมอ่ะที่ฝนตกเพราะอัลลอฮ์เมตตาพวกสัตว์ไอเราเนี่ยเป็นไงดื้อถ้าแต่พวกเราแต่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าไงครับแต่ถ้าพวกเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วซ้ายอัลเลาะห์ก็จะให้ความจำเริญอย่างมากมายพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับด้วยกับด้วยความที่ท่านนบีและเหล่าซอฮาบะห์นะครับเป็นบุคคลที่ยึดมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความจำเริญเนี่ย
จึงเกิดขึ้นอย่างมากมายพี่น้องจะเห็นไหมว่าในยุคต้นของอิสลามเนี่ยนะครับอาณาจักรอิสลามเนี่ยขจรกระจายขยายแผ่ออกไปนะจนกระทั่งถึงในยุคหนึ่งนะครับยุคของอับดุลลอฮ์อุมาร์อับดุลอาซีสนะท่านอุมาร์บินอับดุลอาซีสรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลานะครับเขาบอกว่าถ้านับคอลิฟะเนี่ยมี5คนเนี่ยถ้านับมี5คนซึ่งจริงมีกี่คนนะอัลรอชีดีนมี4คนถ้านับคนที่5ได้เนี่ยคนๆนี้จะอยู่ปรากฏว่าในยุคของท่านเนี่ยความจำเริญที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหาคนให้ซะกาตยากหาคนให้ใช่หาคนให้คนมีแต่คนจ่ายซะกาตพี่น้องไม่มีคนรับยุคนี้เป็นไงฮะมีแต่คนรับคนจ่ายมองไม่หาเจอเลยคนนับเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเพราะคนในสมัยก่อนเนี่ยเป็นไงครับเขาเกรงกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตัวของท่านเองเนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่ดำรงไว้ในเรื่องของอัซซุอัซซุแปลว่าความสมถะก่อนรับตำแหน่งเนี่ยสตังค์เยอะนะครับกับลูกหลานกษัตริย์นะตอนนั้นเปลี่ยนเป็นระบบกษัตริย์แล้วพอรับตำแหน่งคอลิฟะห์ปั๊บเนี่ยเสื้อขาดหมดเลยพี่น้องใส่เสื้อเก่าๆบริจาคเข้าคลังเลยรวมถึงลูกของท่านด้วยนะครับนะมาดูต่อพี่น้องครับนะมาดูต่อยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งพี่น้องที่เกิดขึ้นนะยาวนิดนึงนะที่เกิดขึ้นในสมัยท่านนบีเลยและก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของซอฮาบะห์ความจำเริญเราเนี่ยลองนึกดูซิเรามีเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับคนที่เล่าหะดีษชื่อว่าท่านอุสมานอบูอุสมานขออภัยนะครับชื่ออบูอุสมานเล่าถึงอับดุรเราะห์มานบินอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาพี่น้องครับอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องรู้จักแต่ถ้าบอกว่าอับดุรเราะห์มานใครเนี่ยลูกของท่านอบูบักนะครับพี่ชายใครพี่ชายของท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาพี่ชายของท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับอับดุรเราะห์มานเนี่ยเป็นคนที่รับอิสลามหลังๆหน่อยไม่ได้รับตั้งแต่ตอนที่อยู่มักกะฮ์มารับสมัยเกิดสงครามแล้วแล้วก็เป็นคนที่เก่งแต่เป็นไงครับไม่รับอิสลามในช่วงนั้นนะไม่รับแล้วก็ฆ่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ออกสงครามได้เนี่ยก็ได้หลายคนเหมือนกันจนกระทั่งเป็นไงครับท่านอบูบักเนี่ยทนไม่ไหวพี่น้องเพราะตะโกนเขาเรียกหยามกันไปหยามกันมานะเขาเรียกตะโกนเขาเรียกอะไรไม่จะหยามไปตะโกนแบบเขาเรียกอะไรนะอะไรนะท้าทายนี่ต้องใช้ท้าทายกันไปท้าทายกันมาแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามกองทัพมุสลิมจนกระทั่งเป็นไงครับท่านอบูบักรบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันขออนุญาตท่านไปฆ่าใครไปฆ่าลูกเลยไม่ไหวแล้วด่าศาสนาอิสลามทนไม่ได้ลูกชายแท้ๆนะรักด้วยเก่งด้วยแต่อยู่อีกฝั่งนึงปรากฏว่าท่านรอซูลจับไหล่เอาไว้ยาอบูบักรท่านไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงหลังจากเหตุการณ์สงครามอูฮุดนะครับอับดุรเราะห์มานขี่ม้ามาคนเดียวเลยครับมาหาท่านนบีแล้วกล่าวชะฮาดะห์ในคืนนั้นเลยพี่น้องอบูบักรอยู่ด้วยเป็นไงครับร้องสิครับร้องไห้เลยนะและหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับอับดุรเราะห์มานบินอบูบักรคนนี้ในหนังสือซียัดอาลามอนุบะละบอกว่าถ้ามองไปที่ซอกหน้าของการละหมาดคนนี้อยู่ซอกหน้าแต่ถ้าดีที่นี่ดีนะอยู่ได้ซอบหน้าหมดเลยห้ามดูดินะเป็นมัสยิดที่ได้ซอบหน้ากันทุกคนเพราะแถวยาวนะครับซอบยาวมากเมื่อกี้มานะอ่านอิหม่ามอ่านจะจบซูเราะห์แล้วเนี่ยยังได้ซอบหน้าเลยห้ามดูดินะอย่างนี้ต้องแข่งยังไงดีเนี่ยได้ซอบหน้ากันหมดก็ใกล้อิหม่ามด้านขวาก็ไล่กันไปนะแสดงว่าคนที่อยู่ตรงใกล้อิหม่ามก็ผลบุญก็จะได้เยอะเพราะว่าซอบสองมันไม่มีไงก็ดูคนนี้ก็ดูแล้วใครที่อยู่ใกล้อิหม่ามก็จะได้ผลบุญที่มากกว่านะครับคนที่อยู่ไกลไปแต่ได้ผลบุญซอบหนึ่งหมดเลยแต่พี่น้องลองนึกนะในสมัยนู้นเนี่ยจะได้ซอบหนึ่งสมัยซอฮาบะห์จะได้ซอบหนึ่งต้องมากี่โมง
นบีบอกว่าละมาวันศุกร์นี่มาแต่ชั่วโมงแรกผมดูแล้วประมาณ 7-8 โมงเช้า 7 โมงเช้ามาแล้วที่ไล่ไป5ชั่วโมงมี5ชั่วโมงใช่มั้ยชั่วโมงได้อูดไล่ไปเรื่อยๆจะได้ซอฟแรกของเรานี่มาอิหม่ามขึ้นคุตบะห์จะซอฟ1นะมองตรงอิหม่ามคุตบะห์แล้วถึงได้ซอฟ1เพราะซอฟ1เนี่ยตรงเลยฮะตรงที่อิหม่ามตอนที่คอเตบขึ้นเนี่ยจะว่างเลยแล้วจะไปหลบอยู่มุมผมบอกว่าไม่ต้องแย่งกันซอฟ1เนี่ยของบ้านเรานะแต่ที่ยากมากเอานึกใหม่ที่ยากมากไม่รู้ใครเคยไหมนะใครไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์ลองดูนะใครได้ซอฟ1มัสยิดฮารอมโอ้โหลองนึกดูนะแล้วพี่หนูคิดว่ามันยากไหมจะไปละหมาดซอฟ1เลยของมัสยิดฮารอมและเน้นด้วยด้านไหนด้านไหนยากสุดก็ต้องด้านทิศที่อิหม่ามเขายืนนะสิยากผมเนี่ยเคยได้นะครับแถวที่3แต่ทิศไหนทิศตรงข้ามกับอิหม่ามเฉพาะมัสยิดฮารอมนะมัสยิดนี้ไม่ได้นะไปยืนอยู่ข้างหน้าอิหม่ามไม่ได้นะมัสยิดฮารอมเนี่ยอิหม่ามเขาจะยืนด้านทิศมักอมอิบรอฮีมพี่น้องลองสังเกตนะอิหม่ามจะยืนตรงทิศมักอมอิบรอฮีมเสร็จแล้วท่านก็จะเดินผ่านโค้งฝั่งโค้งอิสมาอินแล้วก็ออกไปเพื่อไปละหมาดยะนาซะห์ละหมาดยะนาซะห์จะไม่อยู่ตรงนั้นจะอยู่อีกที่หนึ่งแต่ตอนที่มายืนนำละหมาดช่วงปกติแต่ถ้าช่วงอุมเราะห์ช่วงฮัจญ์อยู่ตรงนั้นไหมไม่เจอครับผมก็ไม่รู้ยืนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าช่วงปกติก็จะยืนตรงนั้นแหละหลังมักอมทั้งไม่ใช่หลังมักอมหน้ามักอมด้านทิศของมักอมอิบรอฮีมเพราะทิศนั้นจะเป็นทิศที่ตรงกับไบตุลมักดิสด้วยไบตุลลอฮ์อยู่นี้แล้วก็ตรงไปกับไบตุลมักดิสด้วยแต่ของเราเนี่ยหลังไหนก็ได้นะครับในมัสยิดฮารอมนะอาจจะทิศนี้ทิศนู้นก็ได้หมดนะครับยากถ้าจะเอาซอฟ1มัสยิดฮารอมบอกตรงยากนะแต่ถ้าเกิดมีความแต่ว่าถ้าเรามีความพยายามอินชาอัลลอฮ์ก็ได้เช่นเดียวกับมาอันเนี่ยนะครับเป็นคนที่อยู่ซอฟที่1แทบตลอดแล้วก็อยู่แนวหน้าเมื่อออกสงครามเห็นไหมคนที่เคยเป็นศัตรูอิสลามอย่างหนักๆพี่น้องวันที่อัลลอฮ์เปลี่ยนปั๊บกลายเป็นราชสีของอัลลอฮ์เลยนั้นมองลูกเราให้ดีนะที่ว่าเล่นยาหนักๆเนี่ยนะไม่แน่หรอกวันหนึ่งอาจจะบรรยายขึ้นกุตบะห์เลยก็ได้แต่ว่าอยากนะก็ขอดูอาไปอย่าพึ่งไปแงะไปรู้ไปตัดพ้อบางคนก็แบบแหมสาบแช่งลูกเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์หวังว่านะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องพยายามนะขอดูอาทำไปเอามาดูต่อกอละอับดุลรอห์มานบินอบูบักรอดิยัลลอฮุอันฮุมาจาอบูบักบิดอยฟินละหูเอาบิอัดยาฟินละหูท่านอบูบักกลับมาบ้านมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าพาแขกมาด้วยแขกตรงนี้พี่น้องไม่ใช่อินเดียมึงอาจารย์พาอินเดียมาไม่ใช่แขกก็คือใครครับคนที่มาเยี่ยมนะแขกเรือนะแขกที่มาเยี่ยมไม่ใช่คนแขกดอยฟินเอาบีอัตยาฟินละหูในฮะดีษบอกว่า1คนหรือหลายคนนะครับเสร็จแล้วฟาอัมซาอินดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จแล้วแขกมาบ้านเสร็จแล้วท่านอบูบักก็ออกไปในตอนเย็นเพื่อที่จะไปอะไรฮะไปทำธุระที่บ้านนบีแขกอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านของบ้านอบูบักฟะลัมมาจาอะกอลัตอุมมีอิห์ตะซับตะอันดอยฟิกะเอาอัดยาฟิกะอัลไลลพอท่านอบูบักกลับมาอุมมีก็คือแม่ของฉันก็กล่าวคำว่าแม่ของฉันคือใครแม่ของฉันก็คือแม่ของท่านอับดุลรอห์มานก็คือภรรยาของท่านอบูบักเพราะใครเป็นคนรายงานเนี่ยลูกชายก็เลยบอกว่าแม่ของฉันก็กล่าวว่าเอตซับตะอันดอยฟิกานะแม่ก็บอกว่าไงครับนะท่านกลับมาหาแขกเนี่ยเป็นไงครับช้าจังคืนนี้บอกกับท่านอบูบักว่าปล่อยให้แขกรออยู่ที่บ้านทำไมกลับมาช้าจังเสร็จแล้วท่านอบูบักก็ตอบว่าเธอเนี่ยยังไม่ได้เลี้ยงอาหารค่ำแก่เขาอีกหรือพอมาอยู่ตอนไงฮะมาตอนเย็นใช่ไหมพอได้เวลากลางคืนก็มีอาหารค่ำอาชะเวลาอาชะนะอาชะแปลว่ามื้อค่ำอิชาแปลว่าละหมาดอิชาเขียนเหมือนกันนะครับ
ตอนแรกผมได้ตั๋วมาผมนึกว่าตั๋วละหมาดอิชาอะไรวะมีตั๋วละหมาดอ๋ออาชาแปลว่าอะไรดินเนอร์เขียนเหมือนกันเลยแต่เขียนอากับอีแม่บอกว่าเราชวนแล้วแต่แขกเป็นไงฮะไม่กินคือเค้กเนี่ยบางทีเกรงใจทำไมอ่ะพอเปิดดูข้าวอยู่แค่นี้ซอบ้าก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนะบางทีก็ข้าวก็เกรงใจครับก็ไม่ได้กินท่านอูบักเป็นไงพี่น้องท่านอูบักฟังแบบนี้เนี่ยท่านก็ไม่พอใจแต่ในฮะดีษใช้คำว่าอะไรฟะกอดีบ้ากอดีบ้าแปลว่าอะไรโกรธก็ไม่พอใจอันนี้ไม่ได้พอใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะไม่ใช่ว่าใครมาโกงเงินเปล่านะอันนี้เรื่องของอะไรเรื่องที่บ้านละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลแขกเขาเรียกว่าโกรธกันเรื่องอะไรเรื่องศาสนาเรื่องศาสนาเนาะเพราะว่าการดูแลแขกนี่เป็นไงครับลายุมินูอะฮาดุกุมไม่ใช่มันการอายุมินูบิลลาฮิวัลยามินอาคิรฟันยุกริมดอยฟาหูบุคคลใดที่ศรัทธาต่อลอและวันอาคิรอจงนบีบอกว่าไงจงให้เกียรติกับแขกที่มาเยือนแสดงว่าไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับพูดถึงศรัทธาต่อลอและวันเกียร์มะมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรด้วยเรื่องอีมานพี่น้องนั้นคนที่ไม่ดูแลแขกให้ดีนะครับพอแขกมาบ้านแล้วไม่รีบเร่งเอาน้ำมาเลี้ยงแบบนี้นะไม่ดีเลยต้องเอาน้ำมาเลี้ยงแบบนี้นะครับเดี๋ยวจับดูก่อนยังได้อยู่แต่ผมเนี่ยเป็นคนที่บางทีก็ไม่ได้ทานมาครับนะมันจะทานยังไงอ่ะก็บรรยายไปด้วยก็ว่ากันไปเดี๋ยวค่อยกินตอนค่อยดื่มตอนหลังพอแขกมาต้องจัดแจงดูแลแขกปรากฏว่าไม่ได้เลี้ยงอาหารท่านอุบักก็เป็นไงครับโกรธท่านกล่าวตอบว่าลูกชายที่บ้านของเขาก็ไม่ดูแลแขกก็คือใครครับอับดุลรอฮ์มานไม่ได้ดูแลแขกท่านก็บอกว่าไงครับสาบานท่านกล่าวว่าสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นไงครับไม่ยอมกินอาหารและฉันก็จะซ่อนตัวคือซ่อนตัวนึงไม่ได้เล่นซ่อนแอบนะบางคนอาจารย์เล่นซ่อนก็คืออะไรครับไม่ยุ่งแล้วไม่กินแล้วไม่พอใจ

ภรรยาหรือแม่ของท่านอับดุลรอห์มานก็สาบานว่าจะไม่ยอมกินอาหารจนกว่าท่านจะรับประทานคือตอนเนี้ยอบูบักรไม่ทานแล้วแม่ก็เอาด้วยงั้นถ้าท่านไม่ทานฉันก็ไม่ทานปรากฏว่าใครเอาด้วยอีกคนนึงแขกเอาด้วยแขกเอาด้วยอีกคนแขกมาด้วยนี่เอาแล้วเฮ้ยสถานการณ์เลยไม่ค่อยดีแล้วแขกว่าไงฉันก็สาบานด้วยถ้าท่านอบูบักรไม่กินฉันก็ไม่กินคือตกลงตรงไงฮะไม่มีใครกินเลยเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครกินกันแล้วนะเรื่องก็มาจากอะไรครับไม่ดูแลแขกเห็นไหมสุดท้ายพี่น้องพอได้สติเกิดขึ้นเป็นไงครับท่านอบูบักรก็จึงพูดว่าเสมือนว่าการสาบานจากบุคคลทั้งหมดที่ไม่ยอมกินอาหารนั่นเนี่ยนะที่บอกว่าจะไม่กินจนกว่าท่านอบูบักรจะกินเนี่ยตอนนี้มันเริ่มไม่ใช่เรื่องของศาสนาแล้วมันมาจากอะไรครับมันเริ่มจะมาจากชัยฏอนเพราะตอนนี้มันจะเป็นเรื่องอะไรกันแล้วเนี่ยทะเลาะสิจะทะเลาะกันแล้วใช่ไหมไม่กินข้าวนี่ก็งอนใช่ไหมลูกเองก็โดนว่าภรรยาก็โดนตำหนิก็เริ่มละท่านอุบักก็เลยรู้แล้วว่าตอนเนี้ยตัวของท่านเนี่ยท่านรู้ว่าท่านทำอะไรแต่ตอนนี้ภรรยาเอ่ยแขกเอ่ยตอนนี้เริ่มอะไรละเริ่มออกลูกประชดแล้วก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับมาจากชัยฏอนแล้วท่านก็สั่งให้จัดอาหารแล้วท่านก็รับประทานอาหารพวกเขาก็รับประทานอาหารกันแปลว่าตอนนี้กินข้าวร่วมกันแล้วนะทั้งอบูบักรเอ่ยลูกชายเอ่ยแขกนะครับพี่น้องครับทุกครั้งที่หยิบอาหารขึ้นมานะในหะดีษบอกนะทุกครั้งที่หยิบอาหารขึ้นมาอาหารที่อยู่ข้างล่างเป็นไงครับฟะอักรูวะอักรูฟะจาลูลายัรฟาอูนลุกมะตันอิลลารบามินอัสฟาลิฮาอักซารุมินฮาโอ้โหพี่น้องพอหยิบอาหารมาปั๊บทานปั๊บหันไปมองอีกทีนึงเป็นไงฮะอาหารเพิ่มขึ้นมาจากข้างล่างแล้วพอมุดกินเข้าไปเนี่ยพี่น้องคิดดูนะแขกหลายคนเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยจานเดียวนั่นแหละหยิบเท่าไหร่ก็ไม่หมดพี่น้องไม่หมดไม่พอนะเพิ่มอักษัตแปลว่ามากกว่าตอนที่ตั้งสำรับอีกนี่เรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยซอบะของเราเนี่ยน่าจะหมดเนี่ยของเรานะมีป่ะใครไม่เคยเหตุการณ์แบบนี้ไหมตักแกงแล้วก็แกงเพิ่มมีเหมือนกันแวะไปเข้าห้องน้ำเป็นไงครับเอามาเติมเมื่อกี้ซื้อไก่ไงมีไม่กี่ชิ้นหันไปแป๊บเดียวเพิ่มอีกแล้วก็ซื้อเป็นตัวนะครับปรากฏว่าก็แบ่งไว้ครึ่งกล่องก็เติมอีกครึ่งกล่องแต่อันนี้ไม่ใช่นะไม่ได้กินเติมนะอัลเลาะห์ให้เห็นเลยพี่น้องความจำเริญตรงนี้หยิบไปเป็นไงครับเพิ่มขึ้นมาจากข้างล่างเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งเพิ่มอักษัตเพิ่มจนกระทั่งเยอะกว่าไอ้ตอนที่ยกมาตอนเลี้ยงตอนแขกตอนแรกอีกฟะกอลายาอุคตะบานีฟิรอสนะปรากฏว่าเป็นไงครับท่านก็พูดว่านี่มันอะไรกันโอ้แม่นางจากบานีฟิรอสผมก็ไปค้นบานีฟิรอสนี่อะไรใครเนี่ยปรากฏว่าชื่อว่าไซนับบินดะมานดุมานหรือเปล่านะผมถ้าอ่านผิดขอมาอัพจริงๆนะเขาไม่ได้ใส่สระให้นะครับชื่อคนเนี่ยอ่านยากพี่น้องบานีซาลามะบางคนอ่านบานีไม่ใช่บานีซาลิมะบางทีมันมีของมันซาลิมะที่อยู่เนี่ยก็ต้องไปดูว่าอ่านยังไงแต่นี้ผมไม่ได้ค้นในหนังสือละเอียดก็เลยไม่ได้ใส่มาก็ชื่อไซนับบินติดดะมานนะวลลอฮุอะลัมนะครับหรืออุมมุรุมมานเป็นใครก็บอกไปแล้วว่าเป็นภรรยาของท่านอบูบักรแต่เดิมเนี่ยที่ชื่ออุมมุรุมมานเนี่ยก็เนื่องมาจากก่อนหน้านี้แต่งงานมาก่อนแล้วยุคยาฮิลิยะแต่งกับคนนึงแล้วก็มาแต่งกับใครมาแต่งกับท่านอบูบักรแล้วก็มีลูกนะครับมีท่านมีหนึ่งในนั้นก็มีท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นแม่ของท่านหญิงอาอิชะห์นะเป็นนางเป็นรับอิสลามนะครับรับอิสลามมีหลายชื่อนะครับนะหนึ่งในนั้นก็มีไซนับนะครับมาฮาดาเกิดอะไรขึ้นฟะกอลัตนะนางก็เป็นไงครับนางก็บอกว่าโอ้ดีจริงๆนะมันช่างเป็นเรื่องที่ดีจริงๆมันนี้ตอนนี้มันทวีมากขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่เริ่มกินเสียอีกตอนยกมาเนี่ยอาจจะครึ่งถ้วยนะตอนนี้เต็มถ้วยเลยกินไปแล้วยังเหลือเต็มถ้วยพี่น้อง

0: เสร็จแล้วก็ทานกันนะแขกก็ทานพากันทานพี่น้องสิ่งที่ได้ตรงนี้อะไรอีกอันหนึ่งไหมปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้จนกระทั่งมันเหลือพี่น้องนะจนกระทั่งมันเพียงพอต่อการรับแขกเสร็จแล้วท่านอบูบักรทำยังไงครับก็ฝากอาหารนี้ไปให้ใครด้วยไปให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยพี่น้องเห็นไหมนึกถึงท่านนบีนะครับก็เอาตรงนี้ไปให้ท่านนบีด้วยอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนี่คือเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยท่านนบีของเราก็ลองนึกดูนะมีไหมเติมน้ำมันไปแล้วเป็นไงครับขับได้เป็นเดือนเลยอ่ะเออไม่หมดเพราะอะไรเพราะเป็นไฮบริดเป็นไฟฟ้าจะหมดไงล่ะเออผมเคยมีนะขับรถไม่น้ำมันไม่หมดเลยเพราะใช้แก๊สอยู่งั้นแหละอันนี้ไม่ใช่อันนี้ปกตินะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ให้บารอกัตจริงๆเอาอีกอันนึงท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานางได้กล่าวว่าก็ละตูฟิยะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วปรากฏว่าไงครับวะมาฟีวัฟฟีมินชัยอินยะกูลูซูกะบิดินอิลลาชะตรุชาอีรูฟีรอฟฟิลลีปรากฏว่าในชั้นวางของเนี่ยไม่มีอาหารเลยพี่น้องบ้านนบีไม่ได้รวยนะไม่มีอาหารเลยที่จะให้ฉันแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยได้กินยกเว้นมีข้าวบาเล่อยู่นิดนึงมีอยู่ข้าวบาเล่นะอยู่นิดนึงชัยก็เป็นข้าวที่อะไรฮะเป็นอาหารหลักเป็นกู๊ดบาลาดี้ของคนมาดีนะเขามีตามัดมีอะไรเนี่ยนะบ้านเราก็คือข้าวสารน่ะดิฟะอากันตุมินหูฮัตตาตุตอละปรากฏว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยกินข้าววันนั้นนะความจำเริญนะกินจนกระทั่งยาวไปเลยในหะดีษไม่ได้บอกนะแต่ว่ากินตอละนี่แปลว่ากินยาวอ่ะกินไปนานๆเลยไม่หมดพี่น้องเออลองดูสิเป็นไหมข้าวถังหนึ่งแต่เป็นไงครับกินกันได้ทั้งบ้านเลยอันนี้แสดงมีความจำเริญอยู่เสร็จแล้วท่านหญิงไอชาก็เอ๊ะทำไมไม่หมดสักทีนะเพราะว่าตักมาหุงอัลเลาะห์ก็ให้เพิ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับท่านหญิงก็เอามาชั่งดูว่ามันเหลือเท่าไหร่แล้วนั่นแหละมันถึงจะหมดพอหยิบมาชั่งดูเริ่มหมดแต่ตอนที่ไม่ได้ยุ่งอ่ะนะมาเรื่อยไม่หมดเออนะอันนี้ก็เป็นหะดีษของซอฮีฮ์บุคอรีนี่บารอกัตพี่น้องเพิ่มอันนี้เห็นเลยนะเห็นเลยนะแต่อย่างของเราเนี่ยมันอาจจะมาในรูปแบบอื่นนะครับสุขภาพดีนะครับเอาก็ว่ากันไปนะเอาต่อมาครับอยากจะเกิดความจำเริญเนี่ยทำยังไงข้อที่หนึ่งพี่น้องครับการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่จะได้รับความจำเริญเมื่อกี้ก็จากอายะกุรอานที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าใครก็ตามเป็นไงครับชาวเมืองนั้นหากว่าเขานั้นศรัทธาและยำเกรงต่ออัลลอฮฺและฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบารอกาตอัลลอฮฺก็จะเปิดอะไรครับเปิดได้อัลลอฮ์ก็จะประทานความจำเริญอย่างมากมายให้กับพวกเขานี่คือข้อแรกข้อที่สองพี่น้องการขอดุอาพี่น้องครับใครเคยไปงานแต่งเวลาจะไปงานแต่งต้องเตรียมอะไรบ้างบางคนก็บอกเลยเตรียมซองจริงนะเดี๋ยวนี้นี่จะไปงานแต่งต้องเตรียมซองจริงๆแล้วในสมัยนบีเนี่ยงานวะลีมะห์เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่มีไอ้เรื่องซองเรื่องอะไรเนี่ยนะแต่ผมเรียนในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าฮิบาบินไอวันการให้ก็ฮิบาบินไอวันบางที่นะอาหรับบางที่มีเหมือนกันเป็นอาดาตกอริของพวกเขาก็คือว่าลองดูได้เหมือนของเราไหมเขาจะกดเขาจะจดเอาไว้ว่าสมมติอาจารย์ละติฟมาเนี่ย1,000พอลูกอาจารย์ละติฟแต่งก็อีวันก็คืออะไรฮะก็1,000ก็คืนไปมีเหมือนกันนะอาหรับก็มีฮิบาบินไอวัดไม่มีปัญหาหรอกแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนอะไรเหมือนสมัยก่อนแล้วตอนนี้มันเริ่มเป็นเรื่องเครียดเนี่ยเวลาจัดงานเริ่มเครียดเนี่ยฉีกซองแล้วก็ไปเขียนชื่อกันด้วยอยู่แล้วใช่มั้ยฮะไม่ค่อยเขียนกันอยู่แล้วนะครับยิ่งแบงค์ยิ่งสิบนี่ไม่เขียนเลยฮะถ้าแบงค์พันก็ไม่แน่อาจจะเขียนบ้างก็กลายเป็นเรื่องอะไรกลายเป็นเรื่องที่สร้างความลำบากจนกระทั่งมีคนเนี่ยมาบอกกับผมเนี่ยบอกว่าผมอาทิตย์เนี่ยผมอยากจะแบบไม่อยากไปไหนเลยบอกทำไมไม่อยากไปไหนล่ะก็โดน3งานแต่งดิเราก็บอกอ้าวบางที3งานก็บางทีไม่ต้องหุงข้าว3มื้อนะอะไรล่ะหุงข้าวก็งานละ500 500 1,500แล้วอาทิตย์นี้เพิ่งได้500เองเนี่ย ไปหมดงานแต่ง 1,500 แล้วก็บอกว่าเขาบังคับไม่เนี่ยมึงยีก็ไม่บังคับหรอกแต่มันน่าเกลียดใครอ่ะบอกน่าเกลียดทำบุญเนี่ยพี่น้องบังคับได้ไหมไม่ได้คิดว่าเป็นทำบุญไหมถ้าเป็นทำบุญก็แล้วแต่จะให้เนาะเออไม่ใช่ว่าทางงานนี้เขางานใหญ่หน่อยก็มากหน่อยอันนี้มันเล็กๆก็น้อยหน่อยอันนี้ตัดไปพี่น้องอันนี้มันไม่ได้อยู่ในเรื่องของหลักการศาสนาเป็นฮิบาบินายวันนะหรือเป็นซอดอกอที่ไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นอะไรแต่สิ่งที่นบีเน้นย้ำแต่พวกเรากลับเฉยก็คือเรื่องของดูอาให้กับคู่บ่าวสาวดังนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าเชิญอาจารย์อับดุลติมเนี่ยไม่ต้องไปหาซองของชื่ออาจารย์นะผมมีดูอาให้ไม่ต้องไปหาซองผมนะก็ผมก็ไม่ได้มีรายได้เยอะนะก็ผมจะมีดูอาให้นะครับนบีสอนแบบนี้บารอกัลลอฮุลากะวะบารอกะอะลัยกะวะจะมะไบนะกุมาฟีคอยรินนะมีแต่คำว่าบารอกะนะแปลว่าอะไรครับความจำเริญนะบารอกะก็คือขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความบารอกะแด่ท่านและเหนือท่านและขอให้โปรดผูกสัมพันธ์ท่านทั้งสองด้วยกับความดีอธิบายแบบนี้แต่งงานเนี่ยมีบารอกัตยังมีความจำเริญยังมีแล้วตอนวันแต่งน่ะมีแล้วนะนะแต่ว่าอย่าไปทำบาปในขณะนั้นนะบางคนมีแต่งงานมีความจำเริญตอนแต่งพอหลังจากแต่งปั๊บขึ้นเวทีร้องเพลงแล้วอันนี้ความจำเริญจะไปแล้วนะอันนี้ไม่ถูกนะเสร็จแล้วก็ขอให้มีความจำเริญหลังจากแต่งด้วยแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันเป็นไงครับด้วยกับความดีวะจะมาให้อยู่ด้วยกันอะไรฮะให้รวมกันหรืออยู่ด้วยกันด้วยกับความดีอันนี้ก็เป็นดุอาที่นบีสอนดุอาให้แก่คนที่เลี้ยงอาหารพี่น้องดุอาให้กับเจ้าภาพนะอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวักฟิรฮุมวักฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมอันนี้บันทึกโดยใครครับบันทึกโดยซอฮีฮ์มุสลิมเนี่ยดุอาแค่นี้อัลลอฮุมมะบาริกละฮุมก็แปลว่าอะไรขอให้อัลลอฮ์นั้นประทานความจำเริญให้กับพวกเขานะฟีมารอซักตะฮุมในสิ่งที่เป็นไงครับรอซักตะฮุมริสกีก็คือสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้กับเขาวักฟิรละฮุมขอให้อัลลอฮ์ประทานอภัยโทษให้แก่เขาวัดฮัมฮุมขอให้อัลลอฮ์เมตตาเขาสั้นๆเนอะเอ๊ะอาจารย์ถ้าฉันเห็นน่ะที่เขาดูอาก่อนที่เขาจะเลี้ยงอาหารน่ะมันยาวเหลือเกินน่ะจนกระทั่งข้าวสุกอ่ะอันนี้ผมก็บอกไปถามเขาแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นบีสอนดูอาเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยขอแค่นี้ให้ใครให้กับเจ้าภาพมีดูอาขอให้อะไรครับขอความจำเริญให้อะไรครับให้เกิดขึ้นกับอาหารอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีฮีอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีฮีโออัลลอฮ์ขอทรงประทานโปรดประทานความบารอกะฮ์ให้แก่มันด้วยเถิดขอให้เกิดขึ้นในอาหารให้กับอาหารเห็นไหมทั้งคนเลี้ยงนี่ก็คือวิธีหนึ่งพี่น้องครับที่จะได้รับความยำเกรงมาดูต่อนบีเนี่ยขอดุอาพี่น้องอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีมาดีนะตินาเมืองไหนเนี่ยมาดีนะตินาเมืองนบีเมืองนบีพี่น้องเป็นเมืองที่นบีขอความจำเริญให้ลองดูนะเมืองนบีเนี่ยถ้าใครไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เนี่ยเวลาเข้าไปเหยียบเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะอันนี้ความรู้สึกของผมหรือพี่น้องด้วยหรือเปล่านะผมรู้สึกว่ามันสงบไม่ค่อยจะวุ่นวายเท่าไหร่แม้จะมีเสียงแตรบ้างนิดหน่อยก็มีแต่เป่าอยู่แล้วแหละแต่รู้สึกว่ามันเงียบมันสงบอ่ะนะทุกคนเดินไปละหมาดกลับมาบรรยากาศดีเพราะตรงนี้มีความจำเริญอัลเลาะห์ขออานบีขอให้วะฟีซีมารีนาแล้วก็ขอให้เกิดกับผลไม้ดังนั้นผลไม้ที่เรามักจะไปซื้อกันเยอะๆเลยนะครับที่มะดีนะห์ก็คืออัจวะมะดีนะห์อัจวะใช่มั้ยอัจวะมะดีนะห์ก็คืออินทผลัมพันธุ์อัจวะที่ปลูกที่เมืองมะดีนะห์แล้วก็คิดดูพี่น้องคนเป็นกี่ล้านน่ะกี่ล้านแล้วซื้ออัจวะกันคนละ3โล4โล5โลถ้าเราคิดจากสมองเรานะหมดแล้วพี่น้องเห็นหมดมั้ยเต็มไปหมดเลยมักกะฮ์ก็มีเต็มไปหมดเลยส่งออกอีกเนี่ยความจำเริญตลองนึกดูนะคนซื้อกันน่ะฮุจญาตเอ่ยปีนึงเท่าไหร่เป็นล้านๆคนซื้อ ลองดูแล้วกันพี่น้องของเราเนี่ยแค่จีนมาเหมาทุเรียนไปเนี่ยคนไทยไม่มีกินแล้วเราไม่มีกินทุเรียนเนี่ยใครเอาไปจีนแต่นู่นเนี่ยทั้งปากีทั้งแอฟริกาโอ้โหทั่วโลกมาทำฮัทเป็นล้านๆกี่คนไม่รู้นะ 2-3 ล้านคนซื้ออาจจะว่ากันคนละ10โล20โลมีไม่หมดอินทผลัมเยอะไปหมดนะครับอาจจะเป็นของที่อื่นด้วยนะนั่นแหละก็ว่าไปแต่ว่าอาจจะว่าที่ปลูกที่มาดีนะเนี่ยมีเรื่อยๆนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็วาฟีมุดดีวาฟีซออีนามุดดีนาฟีซอก็ขอให้มีความจำเริญในการในเรื่องของเครื่องวัดแล้วก็เครื่องตวงบอรอกาตันมาบอรอกาตันความจำเริญแล้วจำเริญอีกจำเริญแล้วจำเริญเล่านบีขอแบบนี้นะเสร็จแล้วเป็นไงครับซุมมายะจีฮิอัสกอรอมันยะดูรูฮูมีนั่นวิลดานและท่านนบีก็หยิบผลไม้นะครับนะแรกเก็บมาแล้วก็ขอดูอาเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วนบีก็หยิบผลไม้อันนั้นนะพี่น้องให้กับเด็กที่ตัวเล็กที่สุดนะเวลาที่เราจะให้ของให้กับใครก่อนตัวเล็กๆก่อนเด็กๆเล็กๆอ่ะนะนี่นบีให้กับเด็กเล็กๆก่อนนะครับนะก็เป็นการเขาเรียกอะไรนะเอ็นดูเมตตาของท่านนบีนะครับมาดูต่อพี่น้องเรื่องของที่จะให้มีบารอกัตการได้รับทรัพย์สินอย่างสบายเป็นยังไงอาจารย์รับสินสบายเนี่ยขอใช่ไหมอาชีพขอซอดาก้อสิไม่ใช่พี่น้องอันนั้นก็หมายความว่าสบายก็คือว่าสบายใจสบายใจได้เงินมาอย่างสบายใจไม่ใช่ด้วยการหมกมุ่นหรืออยากได้จนเกินไปน้องลองดูนะหลายๆคนเนี่ยออกแต่เช้าเลยรับไปก่อนแหละทำได้ไม่ได้ฉันรับไปก่อนสี่ห้างานเป็นไงครับรับไปหมดเลยสุดท้ายเป็นไงเบี้ยวยุ่งกันนะเอาเท่าที่สบายใจของเราคือเท่าที่ความสามารถของเราอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับการอะไรฮะเครียดกับการแสวงหาจนกระทั่งทำให้เราเครียดรวมถึงทำให้อิบาดะห์ของเราเป็นไงลดลงพร่องลงท่านนบีเนี่ยนะครับได้กล่าวนะได้กล่าวกับฮากีมบินไฮแซมรอดิยัลลอฮุอันฮุวะยาฮากีมเอ้ยอินฮาซัลมาลฮาดิรอตุนวะฮุลวะตุนแท้จริงเนี่ยนะทรัพย์เนี่ยนะครับมันน่ามองและน่าจับต้องถ้าแปลตามตัวเนี่ยทรัพย์เนี่ยนะเป็นไงฮะมันหวานให้รู้ว่าเนี่ยหวานทรัพย์หวานเนี่ยอะไรน้ำตาลเหรอไม่ใช่ตรงนี้ก็คืออะไรครับมันทำให้ลุ่มหลงเวลาคนกินนะพี่น้องมันต้องอะไรนะเราลองดูหวานลองดูนะหวานเวลากินขนมหวานกับกินบัวรอเพชรหน้ามันจะไม่เหมือนกันหรอกลองดูดิเวลากินทองหยอดกินเค้กเวลาสังเกตผู้หญิงนะเวลากินเค้กเนี่ยแม่หน้าฟินเลยแต่ถ้ากินอะไรขมๆเนี่ยนั้นซับเนี่ยเวลาได้มาแล้วเนี่ยมันฟินเหมือนกันผมใช้ภาษาแบบวัยรุ่นเนี่ยฟินมีความเพลินใช่ไหมมันน่าจับต้องนะฟามันอะคอซาฮูบิซะคอวะตินัฟซินนะและผู้ใดที่ได้มันมาด้วยกับความปลอดโปร่งก็คือได้มันมาด้วยกับความสบายใจไม่ได้ต้องถึงกับหมกมุ่นอยู่กับมันหุยไม่ได้เลยวันนี้เครียดนะขายของไม่ได้ตามเป้าเครียดวันนี้มีเจ้ามีคนมีอะไรนะมีคนคนนึงขับรถมาขายตัดหน้าเราเครียดเราได้มารู้จักเพียงพออัลฮัมดุลิลละห์นบีบอกว่าไงครับบูริกะลาฮูฟีฮีนะเขาก็จะได้ความบารอกัตในสิ่งนั้นแต่วะมันอะคอซะฮูบิอิชรอฟีนัฟซินแต่ถ้าใครก็ตามที่หมกมุ่นตะกระตะกามนะพี่น้องลองนึกนะโอ้โหไม่ได้เลยแบบต้องของฉันต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้แบบนี้นะอัลลอฮ์จะทำยังไงครับลัมยูบารอกลาฮูฟีฮีก็จะไม่ได้รับความจำเริญบารอกะห์ในสิ่งนั้นนบีเปรียบเทียบก็คือกัลละซียะกูลูวะลายัชบะเปรียบเสมือนคนที่บริโภคอาหารบริโภคเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มต้องให้ดีนะวันนี้เราอยากจะมีความจำเริญในชีวิตของเราในทรัพย์สินของเราต้องรู้จักอะไรครับรู้จักเพียงพอนะแล้วก็ ป็นไงอย่าไปมุ่งไปหมกมุ่นอยู่กับการแสวงหาทรัพย์จนเกินไปและที่สำคัญก็คือว่าต้องตรวจสอบว่าการหาทรัพย์ของเราเนี่ยถ้ามันไปทำลายอามันไปทำลายอามันของเราไปทำลายเรื่องของการปฏิบัติเรื่องศาสนาเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้ในฮะดีษหนึ่งนะครับเป็นฮะดีษกุดเป็นฮะดีษอะไรฮะเป็นฮะดีษกุดสีนะผมสรุปเลยแล้วกันว่าถ้าคนคนหนึ่งพี่น้องนะแบ่งเวลานะยัฟรอกลิอิบาดะตีนะถ้าคนคนหนึ่งเป็นไงครับแบ่งเวลาในการทำอิบาดะอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามนะครับการไปทำหมากินอนุญาตให้ไปได้แต่ต้องแบ่งเวลาในการทำในการทำอิบาดะอัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยเป็นไงพี่น้องหัวใจของเขานั้นเต็มอิ่มแล้วก็รู้สึกพอเพียงในทรัพย์ที่ได้แต่ใครก็ตามที่ทำตรงกันข้ามพี่น้องอัลลอฮ์จะให้หัวใจของเขาไปเต็มไปด้วยความยากจนและมือของเขาก็จะเต็มไปด้วยกับงานเยอะแต่เงินเป็นไงเงินไม่เข้าสังเกตไหมโอ้มีแต่งานเงินน่ะไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้แต่งานเนี่ยเยอะหมดเลยแต่คนบางคนที่ละหมาดทำอิบาดะห์ดีพี่น้องงานก็มีประมาณแหละแต่เงินมาตลอดนะแล้วก็อัลลอฮ์จะให้หัวใจรู้สึกเพียงพอคนที่บ้างานมากๆจนกระทั่งไม่ทำไม่อะไรฮะไม่ละหมาดนี้ไม่ทำอิบาดะห์สุดท้ายก็จะเป็นคนที่บริโภคดุนยาเขาไม่จับเพียงพอเพื่อเขาทำงานเพื่อที่จะเอามาปนเปื้อกับนับสูงเขาถูกไหมอยากจะได้นาฬิกาแพงๆอยากจะได้บ้านใหญ่ๆหลังโตๆนะครับเขาก็ต้องพยายามทำให้หนักแล้วสุดท้ายมันมีแต่อะไรครับมีแต่งานแต่เงินมันก็จะไม่มานะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะในฮะดีษกุดซีเตือนเอาไว้นะครับอีกอันหนึ่งพี่น้องที่จะทำให้มีชีวิตมีบารอกัตนะครับในชีวิตมีความเจริญก็คือการใช้จ่ายเพื่อทำความดีอันนี้ไม่ต้องแปลเลวนะปู่นะพี่น้องเข้าใจกันดิประกาศตลอดจนทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับรักษาอามานะหน้าที่ของเราแล้วก็ใช้จ่ายไปในความดีแล้วก็เป็นไงครับถ้ามีซะกาตก็ต้องออกด้วยซะกาตเนี่ยพี่น้องครับเน้นนิดนึงว่าจ่ายช้าได้ไหมไม่ได้พี่น้องจ่ายช้าไม่ได้ถ้าครบรอบปีก็ต้องจ่ายวันนั้นน่ะแล้วต้องจดเป็นวันด้วยนะบางคนจะไปจดเป็นเดือนรอมฎอนสมมุตินะแล้วเดือนอะไรฮะเดือนอาหรับอย่าไปจดกุมภานะบางคนขายที่ได้เดือนกุมภาแล้วไปออกอีกกุมภานึงเป็นไงเกินเพราะวันตามจันทรคติมีน้อยกว่าสุริยคติเพราะเดือนอาหรับเนี่ยมีเท่าไหร่มี12เดือนเท่ากับเดือนในปฏิทินแต่วันต่างกันเพราะเดือนอาหรับจะมีแค่29กับ30ส่วนวันที่อยู่ในปฏิทินของเราเนี่ยยกเว้นกุมภานะก็จะมีเท่าไหร่30กับ31แสดงว่าถ้าเดือนในอาหรับเดือนไหนมี29แล้วเดือนนึงมี31ห่างเท่าไหร่แล้วเนี่ย2วันคือยังไงก็ห่างอยู่แล้วแหละแต่จะห่างกี่วันอุลามะก็บอกประมาณสัก10กว่าวันนะเนี่ยขนาด10กว่าวันเนี่ยอุลามะบอกว่าให้ทำเป็นเดือนอะไรเดือนอาหรับนะพี่น้องก็ต้องจดนะว่าเดือนอาหรับเดือนอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตถึงเดือนอาหรับมันดีอย่างนึงพี่น้องพวกเราผมเองก็ไม่ค่อยได้สนใจเดือนอาหรับวันที่ในวันอาหรับผมก็ไม่รู้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะต้องไปเปิดดูแต่ในซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาจะใช้เป็นตามอะไรครับตามอะไรตามเดือนอาหรับเลยมุฮัรรอมอะไรงี้เลยผมลงสนามบินไปเรื่องของอุมเราะห์วันศุกร์ละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วพอละหมาดวันศุกร์ละหมาดจะไปละหมาดมักริบเขาปูผ้าปูเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็เลี้ยงอินทผลัมแล้วก็ชวนผมมาละศีลอดผมไม่ได้ละหรอกนะโอ้มุซาฟิรเดินทางก็ไม่ได้ไปละก็แต่ว่าไปนั่งอยู่กับเขาแต่ผมก็นึกในใจเฮ้ยซาอุดีเดี๋ยวนี้แปลกเว้ยมีบวชวันศุกร์ด้วยเว้ยมันทำไมมันบวชมันต้องบวชพฤหัสกับวันอะไรพฤหัสกับจันทร์กับพฤหัสอันนี้วันศุกร์มีบวชด้วยได้เราก็เรียนมาตำราหลายเล่มแล้ววันศุกร์นี่มันถ้าไปบวชแย่งไม่ได้นะก็เลยอ๋อนึกขึ้นได้เรียกมาเรียกคนอาหรับมาผมก็เลยกวักมือเรียกนะเดินผ่านพอดีเลยถามว่าวันที่เท่าไหร่เขาบอกว่าวันที่13เดือนอาหรับก็ถึงบางอ้อเลยว่าที่เขาบวชกันเนี่ยเขาบวชอะไรไอยามุนเบดวันที่13 14 15เราก็ดีใจเลยวันนี้มีจะผ่านลำกินอีก2วันแล้ว ใช่ไหมก็ แสดงต่อไปอีก3วันกลายเป็นขบวนพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ของเราเนี่ยจันทร์พฤหัสแล้วดีแล้วนะแต่บางทีอายามุนเบสเราก็ไม่ได้ใส่ใจก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของสุนัตแต่ใครทำได้ก็ดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แต่ในที่มะดีนะห์เนี่ยบรรยากาศของการถือศีลอดเนี่ยมันแหมมันเหมือนกับว่ามันส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัติเดินไปละหมาดมัสยิดกันอยู่แล้วเหรอครับที่มะดีนะห์ไปอยู่แล้วเนี่ยพอเห็นเขาทำการละศีลอดเราก็นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเลยนะเดี๋ยวถือศีลอดไปละกับเขานะครับอ่ะในหะดีษบอกว่ามานะกอซอสซะดอกอตุนมินมาลินอันนี้ตกคูยกบ่อยนะเพื่ออะไรครับก็การบริจาคนั้นจะไม่ทำให้ทรัพย์นั้นพ่องลงนะเอาแล้วก็จะเพิ่มพูนให้อ่ะมาดูอีกอันหนึ่งพี่น้องครับการคบค้ากับผู้คนด้วยความจริงใจทั้งนี้รวมถึงการซื้อขายการร่วมลงทุนและก็อื่นๆทำให้ชีวิตมีบรอกัตนบีบอกว่าอันไบอานีบิลคิยาริมาลัมยะตฟัรรอกอาวกอละฮัตตายะตฟัรรอกผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยย่อมสามารถเลือกตัดสินใจได้ตราบใดที่ไม่แยกจากกันนะก็หมายความว่าไงครับเรามีสิทธิ์ที่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้เลือกได้นั้นพี่น้องต้องให้เขาเลือกด้วยนะบางคนก็บอกแหมเลือกซะช้ำหมดแล้วมีอย่างงั้นเลือกเยอะแล้วไม่ซื้อเป็นไงมองตาเขียวเลยก็เราก็ต้องดูประมาณเหมือนกันนะไม่ใช่คุยซะโอ้โหก็ดูประมาณเหมือนกันก็เกรงใจเขาหน่อยใช่ไหมบางทีไปดึงไอ้ข้างล่างมาตกมาอีกก็ต่างคนก็ต่างเข้าใจแต่ประเด็นก็คือในหะดีษนบีนี้บอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้หรือซื้อแล้วนะแล้วก็ยังไม่แยกจากกันก็ไม่เอาก็ได้นะครับจนกว่าฮัตตายะตฟัรรอกจะตัวสองคนนั้นเป็นไงครับจะแยกจากกันนะภาคจากกันก็คือแยกจากกันถ้าแยกจากกันแล้วอยู่ดีจะไปคืนเขาอันนี้ไม่ได้เพราะไม่มีเหตุแต่ถ้าเขาหยิบผิดอันนี้ผิดเงื่อนไขอันนี้ว่าได้นะฟาอินซอดะกอวะบัยยะนาถ้าหากการซื้อขายนั้นเป็นการรักษาความสัจจะพูดจริงแล้วก็มีการอธิบายให้ชัดเจนนะมีความจริงใจต่อกันบูริกะละหูมาฟีใบอีหีมาอัลลอฮ์ก็จะประทานความจำเริญให้เขาทั้งสองทั้งผู้ซื้อผู้ขายวะอินกะจามาวะกะดาบามุฮิกัตบารอกะตุนใบอีหีมาและถ้าเกิดว่าการซื้อขายนั้นมีการโกหกมีการปกปิดมีการซ่อนเร้นปิดบังอำพรางนะในเรื่องของตำหนิบารอกัตก็จะถูกลบหายไปนะครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะอ้าวต่อมาอีกข้อหนึ่งให้กี่โมงเนี่ยฮะธรรมดาเลิกกันกี่โมง3ทุ่มครึ่งโอ้ยเยอะไป3ทุ่ม กว่าหน่อยนะสูตรผมเนี่ยผมไม่ค่อยบรรยายดึกไม่ชอบดึกก็คือว่าอะไรครับหลังอิชาเนี่ยถ้าเป็นมีหะดีษนบีนะเขาบอกว่าไม่ควรมีกิจกรรมใดๆยกเว้นเรื่องศาสนานี้ได้แต่ถ้าเกิดพวกกิจกรรมอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยก็ให้หยุดแล้วก็ให้ทำอะไรนอนเราต้องตื่นมาตะฮัจญุดคืนนี้ตีสามนี่ขำนะก็ถ้านอนดึกก็ตื่นยากแต่ถ้านอนไวๆก็ตื่นเร็วพี่น้องลองดูฮะพออิชาเสร็จปั๊บละหมาดสุนัตหลังเสร็จปั๊บนอนเดี๋ยวตีสามลุกเร็วแต่ถ้านอนตอนตีสองดูสิลุกยากนะข้อต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าให้เริ่มการงานเนี่ยหรือว่าเรื่องการค้าการทำงานเนี่ยเช้าตรู่เพราะนบีเนี่ยขอดุอาว่าอัลลอฮุมมะบาริกลิอุมมะตีฟีบุกูริฮาโออัลลอฮ์โปรดประทานความจำเริญความบารอกะห์เนี่ยแก่ประชาชาติของฉันที่ออกทำงานตั้งแต่เช้าตรู่ในเวลาเช้าตรู่พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเลือกที่จะส่งกองทัพของท่านไปในยามเช้าตรู่เสมอเวลาจะออกทัพเนี่ยออกเช้านั้นผมแนะนำบริษัทไหนอยากได้กำไรเยอะต้องให้เข้างานหลังซูโบคนบอกอาจารย์จะเงาเงาหลังซูโบก็เช้าเช้าอ่ะพี่น้องลองดูดิเวลาเข้างานกันเนี่ยกี่โมง11โมงนี่ไปไหนแล้วแต่จริงๆแล้วงานเนี่ยนะ งานจริงๆเนี่ยที่อันนี้ผมไม่ว่าเลยนะออฟฟิศเนี่ยเขาก็ต้องเผื่อพนักงานรถติดแต่งานจริงๆเนี่ยที่ในสมัยก่อนเขาออกทุ่งออกนากันเนี่ยข้อแต่เช้ามืดจริงพอละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วเนี่ยอยู่ในอะไรอยู่ในบ่อแล้วแหวกผักกระเฉดปั๊บปั๊บพอตะวันเริ่มขึ้นเป็นไงตัดตะไคร้พอตัดตะไคร้เสร็จปั๊บเอาอะไรนะเอาต้นตะไคร้ส่งตลาดต้นปลายมันสับสับสับให้ปลาสลิดกินมีคนเขาบอกว่าอยากไปเป็นลูกเขยบ้านนั้นไหมเขาก็บอกว่าทำยังไงบ้างล่ะก็ตีห้าเนี่ยตื่นละหมาดซุบฮ์แล้วต้องลงบ่อก็บอกลงบ่อทำไมวะไปแหวกผักกระเฉดก่อนโอ้โหผมดูแล้วลิฟผมดำแน่เลยไม่ไหวเหมือนกันวิถีนั้นดาวคนเมืองอยู่กับตึกก็เลยไม่ไหวนะครับแต่คนชาวบ้านจริงๆเนี่ยนะมีเพื่อนผมที่ไปแต่งงานกับวิถีชาวบ้านบอกซูโบสิตเนี่ยเอาแล้วเตรียมแล้วของอาหารปลาให้อาหารปลามืดๆเนี่ยเขาต้องทำงานจริงๆนะครับอันนี้คือเป็นงานที่อัลลอฮ์ที่นบีขอดุอาไว้คือให้แต่เช้าตรู่นะดังนั้นงานอะไรนะครับอันนี้พูดถึงสามารถเลือกได้นะแต่พูดถึงงานข้าราชการเขาแปดโมงนะว่าไปแต่ถ้าเราเลือกได้ที่จะทำงานเนี่ยพี่น้องครับโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรเรื่องอะไรเนี่ยก็ให้ทำแต่เช้านะครับเช้าตรู่แล้วมันก็ตรงด้วยพี่น้องถ้าเกิดคนที่ออกแต่เช้าไปทำงานเนี่ยนะครับคนในเมืองเนี่ยได้อะไรประหยัดเวลาเพราะอะไรรถไม่ติดไงตีสี่ลองออกมาขับดูสิยังไงก็ไม่ติดแต่ลองออกแปดโมงดูสิอยู่งั้นแหละนะอันนี้ได้ความจำเริญด้วยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยมีซอบ้าท่านหนึ่งนะเป็นนักธุรกิจพี่น้องเขาสั่งให้เด็กพนักงานของเขานะหรือว่าคนที่เป็นคนที่ทำงานพนักงานหรือว่าเจ้าคนงานของเขาเนี่ยนะทำงานตั้งแต่หลังละหมาดซุบฮ์เลยพอละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วก็ออกทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยปรากฏว่าท่านได้ร่ำรวยจนกระทั่งจำไม่ได้ว่าเก็บทรัพย์สมบัติไว้ที่ไหนบ้างโอ้พี่น้องดูสิอัลลอฮ์ให้นั้นจะสังเกตไหมว่าคนจีนเนี่ยนะครับคนจีนเนี่ยเขาไม่เคยตำหนิเรื่องของเสียงอาดานคนมุสลิมเลยเขาบอกว่าดีด้วยซ้ำว่าได้ตื่นมาเป็นไงว่าได้ตื่นมาทำงานเพราะเขาตื่นก่อนละหมาดแล้วแต่ปรากฏว่าที่มีเหตุการณ์เรียกร้องไปที่ไหนที่สอนอว่าเปิดเสียงดังเนี่ยกลายเป็นบ้านมุสลิมวะอิยาซุบิลลาห์นะนั้นคนจีนก็นั่นแหละอัลลอฮ์ให้ดิสกีก็เป็นไงครับก็ร่ำรวยส่วนมุสลิมนอนกินบ้านกินเมืองไม่ตื่นบางคนนะก็ยากจนต่อไปนะครับขี้เกียจด้วยนะอีกตัวอย่างหนึ่งของการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีพี่น้องครับเรามาดูนะนบีบอกว่าอันบารอกะตุตันซิลุวะซอตตออามีฟะกูลูมินฮาฟะตัยฮิวะลาตะกูลูมินวะซอตบอกความจำเริญเนี่ยนะครับจะถูกประทานตรงกลางใจกลางของสำรับอาหารดังนั้นพวกท่านจงรับประทานริมๆก่อนนะในกรณีที่อาหารนั้นอยู่ในถาดเดียวนึกออกไหมคือกินเป็นถาดถ้าเป็นจานมันก็แยกกันอยู่แล้วในพูดถึงกินรวมกันเนี่ยเป็นถาดเนี่ยนะก็เป็นไงให้กินตรงไหนครับเริ่มจากริมๆก่อนนะอย่าไปกินตักตรงกลางแล้วนี่ก็เสียมารยาทถูกไหมหัวแพะอยู่ตรงกลางเนี่ยพึ่งดิรอก่อนให้โต๊ะครูเขาเปิดก่อนกินริมๆไปก่อนแล้วพอมันเหลือตรงกลางแล้วก็รวมกันนะครับอีกอันหนึ่งนะเขาก็พูดถึงเรื่องของนะดูก่อนนะนี่พี่น้องอยากจะให้มีความจำเริญนึกถึงเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปบอกกับที่บ้านแล้วนะครับมีฮะดีษนบีด้วยนะฮะดีษจากวะชีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่ากอลูยารอซูลลอฮ์อินนานะกูลูวาลายัชบะวะชีเนี่ยมาบอกกับนบีว่าเรากินอาหารเนี่ยแม่กินไม่อิ่มกินไม่อิ่มเลยไม่เคยกินอิ่มเลยไม่ได้ยากจนเลยนะนี่มีตังนะแต่กินแล้วก็รู้สึกมันไม่อิ่มก็แหละนะท่านนบีก็ตอบว่าฟาลันและกุมตะกูลูนะมูตาฟาริกอยนะมูตาฟาริกูนะอาจจะเป็นเพราะพวกท่านเนี่ยกินข้าวกันไม่พร้อมหน้าพร้อมตาเขาก็บอกว่าไงครับวะก็บอกว่าชีบอกว่ากอลูยารอซูลุลลอฮ์นามใช่เรากินมันไม่พร้อมหน้าพร้อมตาหรอกนะใครว่างก็ว่าเข้าครัวไปก่อนนั่งตักกินอยู่คนเดียว ฟัจตะมิอูอะลาตออามิกุมวัซกุรุสมัลลอฮิอะลัยฮิยูบาริกละกุมฟีนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงรวมกันกินกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็กินข้าวกันแล้วก็กล่าวนามของอัลเลาะห์และอัลเลาะห์จะประทานความจำเริญให้เหตุหนึ่งที่กินกันไม่พอหรือกินกันรู้สึกอิ่มเพราะต่างคนต่างกินกันในบ้านนะนิดนึงนะครับนี่ซุนนะห์ของท่านนบีอย่างนึงที่นบีสอนนะผมนึกออกเลยในสมัยก่อนนี่กินข้าวพร้อมกันหมดนะครับมะป๋าน้องแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะรอคือถ้าไม่เสร็จก็เป็นไงก็กินไม่ได้ก็ต้องรอให้มาทำกับข้าวแต่บัดนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วถูกไหมก็เดินออกไปปากซอยไอ้คนนึงจะเอาข้าวมันกับหิวข้าวมันก็มากาแฟไอ้คนนึงอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วเป็นไงก็หิวขึ้นห้องกินกันคนเดียวสามีจะไปทำงานก็กินก่อนนั้นกลับมาฟื้นฟูสุนนะห์นบีก็คือเป็นไงครับกินแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็กล่าวบิสมิลลาห์อัลลอฮ์จะให้ยูบาริกและกุมฟีท่านก็จะมีความจำเริญแล้วก็กินอิ่มด้วยสาเหตุที่กินกันไม่อิ่มเพราะอะไรต่างคนต่างกินนะครับกินกันไม่พร้อมหน้าพร้อมตาสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วนะก็ให้เรามีเขาเรียกว่าทุกครั้งนะครับเวลาเราจะลงมือปฏิบัติอะไรพี่น้องเราต้องบอกนะว่ามนุษย์เราเนี่ยอย่าอวดเก่งอวดฉลาดไม่ได้พี่น้องความรู้ของเราเนี่ยมันเท่ามันแค่นิดเดียวเองอีกชั่วโมงข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้แล้วและสิ่งที่มีอยู่กับเราณปัจจุบันนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้หรือมันอาจจะดีกับเราก็ได้นั้นท่านนบีหนึ่งสอนให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยทำการอิสติคอรออิสติคอรอก็เป็นไงครับให้เรานั้นพึ่งพาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการตัดสินใจบรรดาซอฮาบะห์บรรดาผู้รู้เนี่ยพี่น้องก่อนเขาจะเขียนมัสอะละห์ศาสนาเนี่ยก่อนจะแต่งหนังสือเนี่ยเขาอิสติคอรอก่อนนะขอว่าเออเนี่ยถ้าดีก็ขอให้สำเร็จถ้าไม่ดีก็ขอเป็นไงให้มันพ้นไปแต่พวกเราเนี่ยเป็นไงครับบางทีไม่เลยดุยดุยดุยอย่างเดียวเลยนั้นอิสติคอรอนะครับก็คือทุกครั้งที่เรานั้นจะมีการเลือกอะไรสักอย่างนึงหรือตัดสินใจอะไรสักอย่างนึงในชีวิตของเราเนี่ยให้เราเป็นไงครับละหมาด2รอกาตนบีบอกนะให้ละหมาด2รอกาตเสร็จแล้วก็ขอเป็นดุอาภาษาอาหรับแต่ว่าผมสรุปเนื้อหาแล้วกันก็คือว่าขอให้อัลลอฮ์นั้นเลือกในสิ่งที่ดีให้กับเรานะครับแล้วก็เป็นไงถ้าอะไรไม่ดีก็ขอให้เป็นไงให้มันพ้นไปจากเรานะครับแล้วก็บอกว่าไงครับถ้าอันไหนเนี่ยขออะไรนะขอให้ฉันนั้นได้สิ่งดีๆไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วก็ขอให้ทรงโปรดปรานฉันในสิ่งนั้นคือปิดท้ายกับดุอาตรงนี้ก็คือว่าขอให้ฉันนั้นได้สิ่งดีๆไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามพี่น้องเราไม่รู้หรอกนะว่างานที่เราที่จะตรงมือทำเนี่ยนะครับจะดีไม่ดีดังนั้นเนี่ยให้มีการอิสติคอรอแต่ประเด็นก็คือว่าเราก็ต้องพิจารณาจากอินมูที่เรามีนะยกตัวอย่างเช่นเราจะไปเรียนศาสนาไปเรียนศาสนาเนี่ยอย่างผมเนี่ยจะไปเรียนศาสนาสมมุตินะวันนึงอยากจะกลับไปเรียนศาสนาใหม่อีกรอบนึงเรียนตามโรงเรียนซึ่งเขาไม่ให้เรียนแล้วนะแก่แล้วก็จะไปเรียนเนี่ยก็ต้องดูใช่ไหมจะไปที่ไหนดีอินโดนีเซียไปคูเวตไปมาดีนะไปอียิปต์ก็ถามว่าอันนี้เราเลือกถูกไหมเราก็พยายามดูว่าอันไหนมันเหมาะกับเราบางที่เขาอาจจะไม่มีศาสนาโดยตรงอาจจะเป็นเรียนของด้านของสามัญเราชอบแบบนี้ไหมก็อันนี้เลือกได้แต่ประเด็นก็คือว่าทุกครั้งก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรเราก็มีการอิสติคอรอนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมีหนังสือแจกให้2ชุดนะครับข้อห้ามข้อใช้ในอิสลามนะอันนี้เขารวมกันมา9เล่มมูลค่า100บาทนะครับเดี๋ยวจะแจกให้กับสุภาพสตรี1ท่านแล้วก็ให้กับสุภาพบุรุษอีก1ท่านนะครับแล้วก็อีก1ชุดเดี๋ยวจะวางไว้ที่มัสยิดไว้ให้อ่านกันนะครับหนึ่งในนั้นก็มีหนังสือเพิ่มบุญลดบาปแล้วก็ลดบาปเพิ่มบุญด้วยนะครับอันนี้ผมได้เรียบเรียงเองนะครับโดยส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นของมูลนิธิสองทางธรรมที่เขาได้จัดการเอาไว้นะครับสรุปเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องของความจำเริญพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับกลับไปต้นเรื่องว่าวันนี้เราจะให้ความจำเริญของเราเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราต้องใช้คำเดียวพี่น้องลิลลาฮิตาลาจำไว้เลยนะลิลลาฮิตาลาเพื่ออัลเลาะห์ มีชีวิตอยู่ก็ลิลลาฮิจาเพื่อพระองค์ตายเพื่อพระองค์ที่เรากล่าวทุกวันน่ะอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซดาวะกะบินะฮยาวิกะนามูตุเรามีชีวิตด้วยกับพระองค์เราตายก็ด้วยกับพระองค์ทุกอย่างนะครับนะอินนะศอลาตีวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนกล่าวกันตลอดเลยเนาะในดุอาอิฟตาร์ลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการมีชีวิตของฉันการตายของฉันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่น่ากลัวมากนะครับก็คือเวลาที่เรายำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยเวลาไหนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยากที่สุดยีว่าเวลาไหนเวลาที่อยู่คนเดียวครับกลัวอัลลอฮ์ยากที่สุดทำไมยากที่สุดล่ะก็ส่วนใหญ่แล้วจะทำบาปก็ตอนไหนตอนคนไม่เห็นอย่างนี้ใครจะกล้าทำใช่ไหมอยู่ในสุเหร่าใครจะกล้าทำนั่งบรรยายคนบรรยายใครจะกล้าทำแต่ไม่รู้หรอกพอรับตาคนเท่านั้นแหละนั่นอิหม่ามชาฟีจึงบอกว่าชีวิตที่ไม่มีบารอกัตเนี่ยก็คือชีวิตที่อะไรครับที่หมกมุ่นหรือว่าปะปนไปด้วยกับของฮารอมในชีวิตนั้นไม่มีบารอกัตนั้นชีวิตเราต้องฮาลาลแต่คำว่าฮาลาลของเราเนี่ยพี่น้องมัสตาตอตุมมัสตาตอตุมแปลว่าอะไรฮะเท่าที่มีความสามารถดังนั้นเรามีความสามารถแค่ไหนบางคนเนี่ยพี่น้องเครียดมาบอกกับผมเนี่ยจานฉันไม่ไปห้างหรอกทำไมไม่ไปห้างล่ะแล้วก็ทำไงล่ะตลาดก็ไม่เข้าเนี่ยตอนนี้ฉันจะอยู่ในบ้านอย่างเดียวเลยผู้ชายนะเราก็บอกทำไมอ่ะบาปทั้งนั้นเลยก็ปากซอยนี่กับคนไม่ใส่ฮิญาบไปห้างก็เปิดเพลงแล้วตกลงอยู่ต้องไปอยู่ไหนดีเนี่ยอยู่ใต้ดินชีวิตของเรามันมีอยู่แล้วของฮารอมที่มันอยู่ข้างนอกแต่ถามว่าเราไปยุ่งเกี่ยวกับมันโดยตรงหรือโดยอ้อมคำว่าโดยตรงก็คือเป็นไงเปิดซาบเอายัดใส่หูอันนี้ของตรงๆแต่โดยอ้อมก็คืออะไรเดินผ่านแล้วมันมีเสียงดนตรีก็เปิดอันนั้นไม่เป็นไรอัสตัฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษไปแล้วถามว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะทำเหมือนสมัยของท่านนบีที่มันฮาลาลทั้งหมดนะก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันที่เราอยู่ตรงนี้มันก็มีของฮารอมแต่ประเด็นว่าทางตรงหรือทางอ้อมถ้าทางตรงอันนี้เราถ้าทางอ้อมก็ขออภัยโทษไปทำยังไงกับอาบน้ำละหมาดเนี่ยซิกเก็ตหลังละหมาดลบบาปเดินมามัสยิดนะครับเนี่ยลบบาปหมดเลยทั้งความผิดที่ไงฮะที่เราไม่รู้แล้วก็เราที่รู้ก็ขอดูอาไปนั้นคนที่จะมีบารอกัตในอะไรครับความจำเริญในชีวิตก็คือใครก็ที่กลัวอัลลอฮ์แล้วก็ใช้ชีวิตไปในหนทางของพระองค์นะครับแล้วก็ขอพวกเราเนี่ยอย่ายึดติดกับวัตถุเด็ดขาดมีบางคนเนี่ยปิดท้ายสุดท้ายนะมีบางคนเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงที่เขาบอกว่าจะเอาโต๊ะครูไปแล้วก็เป็นไงครับให้พี่น้องเสนอราคาเหมือนกับซื้อโต๊ะครูไปนะแล้วก็ไปใส่ก็มีท่านญาบางคนกล่าวบอกว่าไงครับฉันต้องเอาโต๊ะของอาจารย์ละตีไปให้ได้เลยจะไปให้บางยีใส่ก็ดีสิเพราะไซส์เดียวกันบอกเปล่าจะให้บางยีละมานะสิวิญญาณได้ขยันละหมาดผมมันเกี่ยวอะไรว่าใส่โต๊ะกูขยันละหมาดไม่เกี่ยวใส่โต๊ะผม10ตัวก็ไม่ขยันละหมาดถ้าอีหม่านคุณไม่มีนั้นไอ้คำอย่างเงี้ยมันไม่มีนะครับว่าพอได้อะไรนะพอได้จับมือโต๊ะครูแล้วเนี่ยอินมูฉันจะเพิ่มอย่าขอให้จับมือกอดก็ไม่เพิ่มพี่น้องถ้าไม่เรียนศาสนาก็ต้องมาฟังสิครับอินมูถึงจะเพิ่มบารอกัตในอินมูแปลว่าอะไรบารอกัตในอินมูความรู้ที่มีความจำเริญคืออะไรความรู้ที่เอาไปใช้นั่นแหละคือความรู้ที่มีความจำเริญแต่ความรู้ที่เอาเก็บไว้ในพุงแล้วก็เก็บเงียบพงึมพงำไม่รู้ไม่ทำหน้าที่อะไรเลยอันนั้นไม่มีบารอกัตครับนะนั้นความรู้ที่มีบารอกัตคืออะไรครับความรู้ที่เอามาใช้นะก็ฝากตรงนี้นะครับของท่านนี้นะก็ญะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมรับฟังศาสนาแล้วก็เจ้าภาพที่เชิญผมนะมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็หวังว่าอินชาอัลลอฮ์จะมีโอกาสในครั้งต่อไปนะครับในการมาทำหน้าที่ตรงนี้นะชื่นชมจริงๆนะครับกับชะบาบที่นี่มีการบรรยายศาสนาแล้วก็ทำด้วยละผู้ชายเยอะนะครับบางที่เนี่ยผู้ชายนับคนได้เลยตรงนี้เยอะมากนะครับใช้ได้เลยแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยไม่รู้มีเยอะไหมน่าจะเยอะเหมือนกันนะครับก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือน้าอ้วนหวังพักดี ฮัจยีซักการียาหรือคุณปีชาหรือน้าอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปียานาฏหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจยาฟารีดาหวังพักดีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุลมุอ์ซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นหรือเวลาหลังหมาดซุหรีณ มัสยิดอัสซะลาฟียะห์ถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร0643931481 0643931481
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: มันมีคำถามจากพี่น้องทางบ้านถามมา
1: ครับ
0: นะครับที่ส่งมาทางไลน์เขาถามนะครับว่าดิฉันเป็นครูผู้น้อยนะครับในกิจกรรมวันครูเนี่ยผู้บังคับบัญชาบังคับให้เข้าร่วมทุกคนคำถามคือว่าคือตามหลักการศาสนาอิสลามเข้าร่วมได้ไหมก็อย่างที่เราคุยนะครับว่าในเรื่องของสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มุสลิมไม่สามารถที่จะไปเข้าร่วมได้นะครับเพราะกิจกรรมวันครูเนี่ยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยทางสำนักจุฬาราชมนตรีเองก็ได้ออกหนังสือเวียนไปตามสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับว่ามุสลิมไม่สามารถที่จะไปร่วมในกิจกรรมวันครูได้และหลากหลายสถาบันก็เวลาถึงวันครูเนี่ยก็จะแยก
1: ใช่อย่างที่มหาลัยผมเนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะมีวันไหว้ครูก็นักศึกษาที่เป็นรุ่นพี่ในชมรมมุสลิมเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าไปทำกิจกรรมร่วมไปขอเขาแยกเด็กนักเรียนที่เป็นมุสลิมออกมา
0: ครับ
1: มาจัดกิจกรรมของเราเองอาจจะเป็นแบบแนะนำน้องมานั่งฟังบรรยายอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาลงในใบทะเบียนเนี่ยก็คือลงว่า
0: ร่วม
1: กิจกรรมไหว้ครูแต่เราจัดกิจกรรมแยกกัน
0: คือบางครั้งเราต้องรู้จักที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะไม่เกิดปัญหา
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเขาก็ถามต่อไปนะครับว่าเพราะนั้นคำถามแรกก็คือถ้าเขาบังคับเราก็สามารถที่จะแจ้งไปทางหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการจังหวัดนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยสามารถส่งหนังสือมาที่ผู้บังคับบัญชานะครับให้เข้าใจในประเด็นตรงนี้เขาถามต่อไปนะครับว่าและเขามีการจัดละหมาดซุบฮีร่วมกันเนื่องจากวันครูเพราะทางศาสนิกเนี่ยเขาจะมีการตักบาตรแต่ของเราร่วมตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะละหมาดซุบฮีมันก็เป็นของที่เราต้องละหมาดอยู่แล้ว
1: คือไม่ว่าจะวันครูวันปีใหม่ยังไงเราก็ต้องละหมาด
0: ครับเป็นสิ่งที่เราทำได้นะครับ
1: ไม่ว่าจะวันอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: แล้วเป็นสิ่งที่เราต้องทำด้วยเพราะเป็นฟัดดู
0: ก็เหมือนอย่างที่คุณมุสตาฟาบอกว่าอย่างบางมหาวิทยาลัยก็จะมีการแยกนักเรียนมานักศิษย์นักศึกษามาจัดกิจกรรมต่างหากก็เราก็ทำในลักษณะนั้นนะคร
1: ับ ครับแล้วผมมองว่าเอาจริงๆนะคนต่างศาสนาเนี่ยเขาเกรงใจมุสลิมนะคือถ้าเรากล้าที่จะแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมของเรากล้าที่จะชี้แจงหลักการเนี่ยให้เขาฟังเนี่ยส่วนใหญ่จริงๆเขาเกรงใจเรา
0: ใช่แต่ว่ามีเงื่อนไขว่าเราจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
1: ครับ
0: คือใน
1: คืออย่าเหมือนตอนต้นรายการว่าอย่าทำตัวเป็นข้ออ้างให้กับคนต่างศาสนา
0: ก็คือในสังคมหรือในองค์กรจะต้องเกาะให้แน่นนะครับเกาะกันให้เหนียวแน่นแล้วก็พูดไปในทิศทางเดียวกันมันจะมีน้ำหนักมีพลังมากกว่า

0: تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابهومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะที่รักทุกๆท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นเราทุกคนนะครับต้องชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องชูกรต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอีกนะครับที่อัลลอฮ์ให้เราอยู่ในศาสนาและศาสนานี้เป็นศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของครับก็คือศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามคือคำสอนของอัลลอฮ์อิสลามเนี่ยคือคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์เป็นคำสอนที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความคิดของมนุษย์คนหนึ่งคนใดในโลกเข้าไปเจือปนอยู่เลยคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์นั้นสะอาดครับคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์นั้นผ่านญิบรีลให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสะอาดใครก็ตามที่นำเอาอิสลามเนี่ยเอาหลักการอิสลามเนี่ยไปใช้ไปปฏิบัติตัวเองจะได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ตัวเองจะรับรัศมีรัศมีที่ไหนครับที่หัวใจมันดีครับหนึ่งเป็นทางนำสองเป็นรัศมีแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้เสียหน้าที่ไหนครับนำอิสลามไปใช้เนี่ยไม่มีใครเสียหน้าเลยครับมีแต่ได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการนำเอาศาสนาไปใช้ประจำวันที่บ้านของเราเนี่ยพี่น้องมันก็มีอุปสรรคนะไม่ใช่นำมาไปปฏิบัติแบบง่ายๆไม่มีอุปสรรคเนี่ยไม่มีมีอุปสรรคครับกว่าสามีจะเข้าใจกว่าคนลูกๆจะเข้าใจจากคนริมบ้านจะเข้าใจเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าห้ามท้อถอยห้ามท้อใจให้อดทนให้ซอบัรการนำเอาศาสนามาใช้เนี่ยพี่น้องอย่าคิดว่าจะไม่มีอุปสรรคนะมีอุปสรรคครับดูตัวอย่างบุคคลตัวอย่างของเราเนี่ยคือใครพี่น้องจำได้ไหมใครคือบุคคลตัวอย่างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดไกลนะคิดถึงคน 1,400 ปีที่แล้วมาเนี่ยนั่นคือเป็นบุคคลตัวอย่างและบุคคลตัวอย่างคนนั้นแหละครับพี่น้องทั้งหลายที่นำเอาอิสลามเนี่ยมาเผยแผ่แล้วตัวท่านนบีเองเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่านำอิสลามมาสอนแล้วจะราบรื่นเหมือนเดินอยู่บนอะไรนะกรีบอะไรนะกุหลาบ

บางทีนบีก็ท้อใจเหมือนกันแต่อัลลอฮ์ก็สั่งบอกว่าวัสบิรอะลามายากูลูนมุฮัมมัดจงทนต่อการเสียดสีพี่น้องจำได้ไหมเมื่อเราเริ่มคลุมฮิญาบใหม่ๆเนี่ยเราถูกเพื่อนบ้านบางทีคนในศาสนาเดียวกันเองเนี่ยเสียดสีเราใช่ไหมถ้าเราไม่ได้รับการอบรมจากมัสยิดไปถ้าเราไม่ได้รับการให้กำลังใจจากสถาบันการศึกษานี่นะเราก็ท้อใจอยากจะเลิกแม้จะทำงานของอัลลอฮ์ทีเนี่ยทำไมคนมันชอบเสียดสีเหลือเกินต้องอดทนครับอดทนอย่างนี้เนี่ยถามว่าได้ผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ไหมได้เยอะมากเลยครับพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์สั่งบอกว่าวัสบิรอาลามายากูลูนท่านจงอดทนในคำเสียดสีของผู้คนที่เขาพูดกันแหนกันแหนพี่น้องแล้วก็อิสลามเนี่ยหรือคนที่เป็นมุสลิมที่ถืออิสลามเนี่ยพี่น้องนบีพูดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเหมือนกับเรากำฐานอยู่ในมือร้อนพี่น้องถือน้ำอย่างนี้เนี่ยมันเย็นแต่ใครถืออิสลามเนี่ยมันร้อนเอาพี่น้องลองยกตัวอย่างพี่น้องพี่ต้องเอาอิสลามเข้าบ้านเมื่อก่อนอิสลามในบ้านไม่มียกตัวอย่างว่าบ้านเราไม่มีอิสลามจะเอาอิสลามเข้านี่พี่น้องมันก็ต้องดูเหมือนกันดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังเหมือนกันทั้งที่เป็นแขกเดิมๆนั่นแหละพี่น้องกว่าจะเอาอัสสลามอะไรกุ้มเข้าก่อนนะพี่น้องยากนะพอแม่อัสสลามอะไรกุ้มเข้าบ้านลูกตกใจเฮ้ลูกมองเป็นคนขอสวดตะกอมาแล้วไอ้เราน่ะเนียดดีเข้าใจอิสลามดีว่าการให้สลามเข้าบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่นบีส่งเสริมชมเชยให้กำลังใจมีผลบุญมีบารักะเยอะแยะไปหมดแต่คนในบ้านเราเนี่ยมองเราเป็นคนสอดกอไปพี่น้องครับน้ำอิสลามเนี่ยเข้าไปแค่อัสสลามุอะลัยกุมอย่างเดียวพี่น้องต้องอดทนเอาเราเข้าแล้วเราให้สลามแต่อีก5คนเข้าบ้านไม่ให้สลามแม่คิดยังไงเครียดนี่สามีเข้าสลามไม่ให้ลูกอีสี่คนเข้าบ้านไม่ให้สลามเครียดไหมเราของมันขึ้นจะเอาศาสนามาสอนเอาอิสลามเข้าบ้านเนี่ยพี่น้องไอ้เราก็ถูกอบรมมาถูกสอนว่าอย่าพาอิสลามเข้าบ้านแล้วใช้คนเดียวนะอย่าใช้อย่างนั้นผิดต้องพยายามให้คนอื่นเขาได้ใช้อิสลามเหมือนเราด้วยอยากจะให้สามีใช้อยากจะให้ลูกใช้พี่น้องครับหนักฟะตันวัสบิรอะลามายากูลูนท่านต้องทนครับทนแบบสงบทนแล้วต้องสงบด้วยนะไม่ใช่ทนแล้วแบบโวยวายนะไม่ใช่ทนแบบสงบต้องเรียกลูกมาคุยลูกจะเข้าบ้านเนี่ยลูกต้องให้สลามนะบอกสามีอาจจะเล่นนะมึงจะมากระแดะที่นี่เลยมึงให้มา10ปีไม่เคยให้สลามแม้นี่โผล่ๆมันจะให้สลามอ่ะพอสามีพูดคำนี้นะเราก็เสียใจแต่สามีที่มานั่งที่สันติชนเนี่ยไม่มีใครพูดอย่างนี้หรอกพอภรรยาพูดให้สลามชักครับครับครับลืมไปที่ไม่ได้ให้นะเพราะลืมถ้าพูดอย่างนี้สบายใจไหมเราก็มีเพื่อนพี่น้องเอาอิสลามเข้าผ่านเข้าบ้านด้วยการกล่าวสลามข้อที่สองเราอยากจะเห็นภาพในบ้านเราเนี่ยมีการนมาดเกิดขึ้น

0: แล้วก็นมาดวันหนึ่งตั้ง5เวลาพี่น้องกินข้าวกี่เวลาครับ3เองนมาด5โอ้โหงานอิสลามที่มันหนักกินข้าวนะ3แต่นมาด5แม่ต้องนมาดก่อนทีนี้นมาดเราอยากเห็นว่านมาดคนเดียวเราไม่อยากเห็นเห็นสามีมาเป็นอิหม่ามนมาดแล้วก็เราก็ยืนนมาดข้างหลังแล้วลูกๆอีก4คนที่เป็นผู้ชาย2ผู้หญิง2อยู่ข้างหลังอิหม่ามเราอยากเห็นภาพอย่างนี้ในบ้านของเราไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกครับพี่น้องที่จะให้ลูก4คนมายืนข้างหลังผู้ชายข้างหลังอีกเป็นผู้หญิงแล้วแม่เป็นไดเรคเตอร์อยู่ข้างหลังพี่น้องครับไม่ใช่ทำง่ายๆนะพี่น้องแต่ถ้าแม่อดทนสบัดอดทนพี่น้องพยายามพูดพยายามเตือนให้กำลังใจลูกๆทำได้แต่ไม่ใช่วันสองวันพี่น้องอาจจะเป็นกลายเป็นปีสองปีสามปีก็ได้ทีนี้ถ้าเราตั้งใจพี่น้องตั้งใจนะจะทำความดีเนี่ยแต่พี่น้องอย่าลืมครับดูอาเนี่ยสำคัญมากมากเลยอย่าคิดว่าลิ้นของแม่เนี่ยโอ้ถ้าฉันพูดอิสลามแล้วลูกต้องเชื่อหมดเนี่ยอย่าไปหวังเลยพี่น้องดูอาครับดูอาสำคัญมากเลยขอดูอาต้องขอที่เราปฏิบัติกันอยู่วันนี้ก็หลังนมาดใช่ไหมใช่แล้วเขาแนะนำกันอย่างนี้แหละดูอาต้องหลังนมาดแต่ยังมีอีกนะครับที่ท่านนบีสอนไม่เฉพาะหลังนมาดอย่างเดียวดูอาต้องตอนสุญูดขณะที่เรากำลังนมาดสุนัตให้ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ปรับปรุงสิ่งที่ลูกของเราและสามีเราขาดตกบกพร่องในเรื่องของศาสนาสามีไม่อยากนมาดรวมกันกับญะมาอะห์ในบ้านไม่อยากเป็นอิหม่ามนำลูกเลยแม่เนี่ยมีความตั้งใจพ่ออายุเยอะแล้วอายุ50แล้ววันนี้อยากจะเห็นภาพในบ้านเนี่ยนมาดพร้อมๆกันน้องครับต้องหมั่นขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์เอาละครับพี่น้องที่ผมเกริ่นไปนิดหนึ่งว่างานศาสนาเนี่ยไม่ใช่งานเบานะพี่น้องงานหนักแต่ว่าหนักเนี่ยเลิกได้ไหมไม่ได้ก็ต้องทำต่อไปทำแบบสม่ำเสมอพี่น้องแล้วก็ต้องพูดต้องคุยต้องขอดูอาต้องแนะนำอย่าด่าพี่น้องด่าไม่ได้เลยครับด่าไม่ได้ทำไมผมเน้นเรื่องนมาดพี่น้องอย่างอื่นทำไมไม่เน้นบ้างเรื่องนมาดนี่มันเรื่องใหญ่ที่สุดใหญ่สุดๆครับพี่น้องที่ว่าใหญ่ที่สุดเพราะอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยสอนในอัลคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺบอกในคัมภีร์กุรอานบอกว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟะชาอิวัลมุงกัรแท้จริงการนมาดหมายถึงคนที่รักนมาดคนที่ติดนมาดแม่ติดนมาดลูกติดนมาดพ่อติดนมาด5เวลาเนี่ยผลที่จะได้รับคืออะไรตัณหานมาดที่มันซึมซับไปถึงหัวใจจริงๆนะพี่น้องขาดนมาดไม่ได้มันหงุดหงิดพอได้เวลานมาดปั๊บเนี่ยกำลังขับรถอยู่เนี่ยมันนึกเอ้ยมันได้เวลานมาดแล้วนะมองซ้ายมองขวาเห็นสุเหร่าเลี้ยวแปรดเข้าไปไปนมาดก่อนลูกเราก็เหมือนกันเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยพอได้เวลานมาดขับรถอยู่ก็เลี้ยวแปดเข้ามัสยิดไอเราอยู่ที่บ้านแม่อยู่ที่บ้านได้ยินเสียงอาจารย์ที่มัสยิดลุกขึ้นไปอาบน้ำนมาดใส่ชุดนมาดนมาดครับถ้าคนในบ้านเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามรักนมาดพี่น้องสิ่งที่เราได้รับก็คือตัณหาความชั่วนะพี่น้องที่จะเข้ามาทางบ้านเราจะเข้าทางประตูเข้าทางหน้าต่างเข้าทางหลังคาหรือจะเข้าทางไหนก็ตามหรือเข้าทางสายโทรศัพท์หรือวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ตามพี่น้องที่จะเข้ามาเนี่ย ตัณหานมาตัวนมาตนะครับที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจเนี่ยมันจะยับยั้งลูกของเราภาษามีเราตัวเราไม่ให้นำเอาความชั่วเนี่ยเข้ามาในบ้านครับพี่น้องโอ้ดีมากครับพี่น้องเราอยากเห็นความชั่วในบ้านไหมอยากไหมไม่อยากเห็นครับพี่น้องลูกด่าเนี่ยเรายังไม่พอใจเลยลูกงอนกระทืบเท้าตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งทำเราพอใจไหมไม่พอใจครับเวลาสามีสะกิดเราเคยหันหลังให้ไหมนี่ก็รวมถึงตรงนั้นด้วยนะสามีสะกิดผูกนี้กี่เกียร์อาบน้ำก็มองดูตัวเราด้วยถ้าสามีและภรรยาสะกิดก็ต้องพร้อมเหมือนกันหรือไม่พร้อมเหนื่อยเนี่ยผมก็พูดลงไปลึกอีกนิดนึงพี่น้องครับปัญหาต่างๆเหล่านี้นำมาช่วยได้หมดสามารถแก้ปัญหาได้ครับพี่น้องทั้งหลายรวมไปถึงท่านพี่น้องมีความเดือดร้อนอะไรก็ตามนบีดูนบีเป็นแบบครับนบีบอกว่าอิซาฮะซาบะฮูอัมรุนฟะศอลลาเมื่อท่านนบีมีความกังวลใจเดือดร้อนเรื่องในใจทั้งหมดพี่น้องนบีเครียดทำไงครับนบีจะไปอาบน้ำนมาดก่อนแล้วก็มาสุญูด2รอกอะห์แล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารวมไปถึงลูกป่วยญาติพี่น้องป่วยตัวเราเองป่วยหลานป่วยพี่น้องเราก็ต้องแก้ด้วยการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ก่อนพี่น้องถ้าเราสร้างนิสัยของเราเนี่ยให้ผูกพันกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาเนี่ยบ้านหลังนี้มีบารักะห์มากครับพี่น้องบารากาแปลว่าความจำเริญที่มาจากฟากฟ้าพี่น้องความจำเริญที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องพี่น้องครับเงินกับอีหม่านเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันอีหม่านเอาละถ้าว่าอีหม่านอย่างเดียวไม่พูดเรื่องเงินไอ้คนที่รักเงินมันมีอีมานกับเงินน่ะสำคัญนะแต่ว่าอีมานต้องเหนือกว่าเงินก็ให้ประโยชน์เยอะพี่น้องให้อะไรรู้ไหมให้ความคล่องตัวเมื่อวานผมอยู่ในมาเลเซียผมมาถึงบ้านมาตอนเมื่อคืนเนี่ย12 โมงพี่น้องเลยไม่ได้ทำชีททำไม่ทันไปอยู่มา7 วันนี่ถ้าไม่มีตัวเครื่องบินต้องมารถไฟป่านนี้ยังไม่ถึงหรอกครับพี่น้องอยู่แถวสงขลานั่นนะเพิ่งหาดใหญ่อัลลอฮ์ก็ให้ริสกีมีก็คล่องตัวหน่อยมีเงินมันคล่องตัวแต่มีอีมานอีกเนี่ยมันทำให้สบายตัวไหนรู้ไหมสบายใจเงินสบายตัวคล่องไปไหนมาไหนจะคิดอะไรจะทำอะไรจะซื้ออะไรมันคล่องแต่ถ้ามีอีมานอีมานหมายถึงหัวใจที่ผูกพันกับอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์นะครับยับยั้งความชั่วได้เห็นของฮารามแต่มันถูกใจยับยั้งได้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาคนถ้ามีอีมานนี่ลองครับหัวใจนี่มันสงบถูกฟิตนะห์ถูกรังแกถูกแกล้งถูกเสียดสีมีไหมถูกด้วยกันทุกคนครับพี่น้องไม่ใช่ว่าไม่มีใครถูกยิ่งตำแหน่งใหญ่ๆพี่น้องแค่ตำแหน่งอิหม่ามพี่น้องมีคนในหมู่บ้าน100 คนไอ้คนที่ด่าอิหม่ามอย่างน้อย20 คนเชื่อหรือไม่เชื่อที่วิจารณ์อิหม่ามมาแล้ววิจารณ์ยังไงรู้ไหมแม่มันอ่านกุรอานยาวไปนมาดมักริบน่ะมันอ่านยาวอ้วจะไปกินน้ำชาข้างนอกอิหม่ามเล่นอ่านยาวไปพูดที่ร้านกาแฟพอมาเข้าถึงหูอิหม่ามก็เครียดเอาอยู่แล้วมาอมูมด่าที่ร้านน้ำชาอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีอีหม่านพี่น้องครับถ้ามีอีหม่านเนี่ยอัลลอฮ์สอนวัสบิรอะลามายากูลูนคนที่เสียดสีพูดเสียดสีมีไหมมีครับแต่ทำไงนะอดทนสัมปัตอดทนให้อภัยให้อภัย อดทนต้องให้อภัยด้วยครับพี่น้องไม่ใช่อดทนแล้วก็รอวันแก้แค้นน่ะไม่ใช่นะไม่ใช่อิสลามอิสลามอดทนด้วยแล้วก็ให้อภัยแล้วขอดุอาให้คนคนนี้น่ะอย่าได้เสียดสีผู้นำมากนักเลยขอให้เขาเปลี่ยนแปลงแล้วก็มานั่งคุยกันให้คำแนะนำขอใหม่พี่น้องวันนี้ผมจะพูดเรื่องลูกพี่น้องพูดเรื่องลูกอย่างเดียวในอัลกุรอานเนี่ยพูดเรื่องลูกไว้ประมาณเยอะ 40-50 อายะผมจะสรุปให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องเราได้ลูกพี่น้องจะเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายก็ตามหรือเราได้หลานจะเป็นหลานผู้หญิงหรือหลานผู้ชายก็ตามเนี่ยเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์นี่เป็นอีหม่านข้อหนึ่งครับพี่น้องเราจะได้ลูกหรือหลานผู้หญิงหรือหลานผู้ชายก็ตามนะครับเรากำหนดเองไม่ได้พี่น้องร้อยทั้งร้อยอาจจะกำเลือกได้สัก4คน5คนฉันอยากได้ลูกผู้หญิงโอเคกำหนดต้องก่อนประจำเดือนหลังประจำเดือนเอาว่ากันตามที่ฝรั่งมันสอนน่ะมันจะมีสักกี่คนครับพี่น้องที่ได้อย่างนั้นนะกี่คนแต่ 80-90% หรือ 95% นั้นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายเรากำหนดไม่ได้ทั้งหมดนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรอานตรงไหนครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาฮาบุลิมัยยาชาอินาซันยาฮาบุแปลว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมอบให้ประทานให้ลิมัยยาชาแก่ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์อินาซันให้เป็นลูกผู้หญิงอัลลอฮ์กำหนดครับพี่น้องให้ครอบครัวนี้มีลูกผู้หญิง5คนต้องยอมรับครับพี่น้องไม่ใช่ไปโวยวายยาอัลลอฮ์ทำไมให้แต่ลูกผู้หญิงให้ลูกผู้ชายแค่2คนเองลูกผู้หญิงตั้ง5ครอบครัวนี้ญาติพี่น้องกันให้ผู้ชายตั้ง4ให้ลูกผู้หญิงคนเดียวอัลลอฮ์มันไม่สม่ำเสมอไม่เป็นธรรมพี่น้องครับพูดไม่ได้เลยอีหม่านครับพี่น้องถ้าเราเข้าใจครับว่าอีหม่านพี่น้องอัลลอฮ์ให้อะไรมาเนี่ยดีหมดเอ้ามาดูครอบครัวนบีดูครอบครัวนบีเป็นแบบถามว่านบีมีลูกผู้ชายกี่คนมีลูกผู้หญิงกี่คนลูกผู้ชายไม่มีเลยมีมาก็อัลลอฮ์ให้ตายหมดตายหมดตายหมดลูกผู้หญิงมี 3-4 คนพี่น้องเห็นไหมฉะนั้นไม่ต้องไปเครียดพี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์จะเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายรับได้หมดแต่ขออย่างเดียวให้ลูกเป็นลูกที่ซอแล้วพ่อพี่น้องครับขอแค่นั้นพอทีนี้ไอ้คำว่าลูกซอแล้วเนี่ยลูกยังไงพี่น้องครับบางทีเราก็เนียดผิดเป็นการตั้งใจผิดอยากให้ลูกเป็นลูกที่ซอแล้วลูกที่ดีเนี่ยลูกที่ดีหมายความว่าลูกที่เราอบรมนะพี่น้องนะเราต้องอบรมด้วยนะครับพี่น้องไม่ใช่ปล่อยให้คนริมบ้านอบรมไม่ได้ให้สังคมอบรมไม่ได้พี่น้องหรือมอบให้โรงเรียนอบรมโอเคมันอาจจะมีความหวังบ้างนะครับว่าโอ้โรงเรียนศาสนุปถัมภ์สันติชนโอเคเอาลูกฝากไว้โรงเรียน2โรงเรียนนี้อินชาอัลลอฮ์จบม.6เนี่ยลูกๆมีศาสนาอย่าไปหวังเยอะหวังจากตัวเราพี่น้องเพราะว่าบ้านเป็น first school เป็นโรงเรียนแห่งแรกแม่ครับคิดหากว่าเราอบรมลูกของเราพี่น้องมันต้องอบนะแล้วก็รมด้วยพี่น้องถ้าไม่อบไม่รมพี่น้องเรียบร้อยผมพบหนังสือเล่มหนึ่งพี่น้องเขาอธิบายเรื่องอิสติญญะแปลว่าการอะไรนะรักษาความสะอาดเมื่อเวลาเข้าห้องน้ำเขามีรูปมีกาน้ำมีกระดาษทิชชู่มีดินเอาไปทำอะไรเช็ดใช่ไหม ถ้าไม่อบรมเด็กมันจะรู้ไหมดินเอาไปใช้ทำอะไรทิชชู่ทำอะไรน้ำทำอะไรเด็กรู้เองได้ไหมไม่รู้ครับพี่น้องอิสติญญาแปลว่าการรักษาความสะอาดในห้องน้ำเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องเท้าซ้ายเท้าขวาใครอบรมครับงานอย่างนี้แม่เข้าส้วมต้องเอาเท้าไหนเข้าก่อนซ้ายออกเอาเท้าขวาถ้าเราไม่อบไม่รมถามบรรลุเราจะรู้ไหมไม่รู้ครับพี่น้องทั้งหลายอ้าวก็มีวัวมีควายอยู่ด้วยอิสติญญะแปลว่าการรักษาความสะอาดในห้องน้ำก็มีวัวมีควายอยู่ด้วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันล่ะกับการรักษาความสะอาดวัวกับควายก็เวลามันฉี่ไงเวลามันเยี่ยววัวมันทำไงเวลามันฉี่มันนั่งไหมไม่นั่งควายมันนั่งไหมไม่นั่งมันก็ยืนฉี่ไอ้ลูกเรามันก็เห็นวัวควายมันฉี่ทุกวันเวลามันจะฉี่มันก็นึกถึงวัวก่อนเออนี่เขาฉี่อย่างนี้พ่อกับแม่เข้าส้วมฉี่ไม่เห็นอ่ะว่าพ่อยืนฉี่หรือว่านั่งฉี่กันแน่พ่ออยู่ในส้วมก็เห็นวัวเห็นควายเนี่ยลูกมันก็เออวัวฉี่มันยืนเว้ยแพะยังโค้งๆว่างอะไรบ้างใช่ไหมพี่น้องครับฉะนั้นมันต้องสอนพี่น้องแล้วใครสอนล่ะครับพ่อแม่นี่แหละแม่นี่เป็นไดเรคเตอร์ใหญ่ต้องสอนฉะนั้นอิสติญญาอย่างเดียวพี่น้องย้อนต้องสอนกี่เรื่องหนึ่งสอนดูอาเข้าห้องน้ำสองสอนน้ำสอนเรื่องกระดาษทิชชู่สอนเรื่องดินถ้าน้ำไม่มีลูกกระดาษทิชชู่นะไปโรงเรียนน่ะไปไหนมาไหนพี่น้องนะนี่ต้องเช็ดนะถ้าเช็ดจะมีเอาดินนะต้องสอนพี่น้องอ้าวเข้าห้องน้ำซ้ายนะขวานะลูกนะเอ้าลูกจะต้องนั่งฉี่หรือว่ายืนฉี่ต้องสอนหมดเลยพี่น้องทั้งหลายเห็นไหมพอสอนหมดแล้วว่าทั้งหมดที่ลูกทำนั้นหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าหวังจากแม่และอย่าหวังจากพ่อนี่เขาเรียกว่าสอนอีมานพี่น้องพี่น้องครับเรื่องฉี่อย่างเดียวพี่น้องต้องสอนกี่เรื่องแล้วก็สอนปีละครั้งพอไหมเด็กมันลืมทำไมต้องสอนบ่อยๆก็โทรทัศน์มันสอนวันละกี่ครั้งอ่ะสอนท่าจูบกันเนี่ยมันสอนเกือบทุกวันเปิดไปช่องไหนก็เจอท่าหมดท่าตีกอล์ฟมันสอนทุกคืนใช่ไหมโทรทัศน์น่ะตีอย่างนี้นะลูกกระเด็นไปแค่นี้ต้องตีอย่างนี้เอววางยังไงขาวางยังไงชี้ก็เหมือนกันมีหลายต้องสอนให้ลูกของเราแล้วสอนแล้วบอกว่าลูกผลบุญทั้งหมดนั้นหวังจากใครนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกว่าสอนลูกให้มีอีมานด้วยการปฏิบัติจริงพี่น้องทั้งหลายชี้อย่างเดียวกินข้าวอยู่เลยพี่น้องกินข้าวอยู่เลยฉะนั้นจะเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายไม่มีปัญหาพี่น้องถ้าลูกอยู่ในศาสนาคำว่าอยู่ในศาสนาหมายถึงเอาซุนนะห์ของท่านนบีมาปฏิบัติเป็นประจำวันอ้าวกินข้าวตามนบีกินยังไงต้องไปล้างมือก่อนมีช้อนส้อมมีมีดพี่น้องต้องสอนหมดพี่น้องอ้าวถ้าจะจับมีดจริงๆเดี๋ยวนี้ฝรั่งนี่พี่น้องก็สอนให้อีกคนเนี่ยกินด้วยมือหมดกินด้วยช้อนหมดล่ะแต่เราก็สอนช้อนด้วยมือด้วยกินปนๆกันนี่แหละทำไงก่อนจะกินก็ต้องไปล้างมือก่อนมันมีปัญหาอยู่นิดนึงว่าไอ้กินเนื้อสเต็กเนี่ยมันต้องจับมีดด้วยมือขวาซ่อมด้วยมือซ้ายไปต้องทำไงมันก็หั่นงี้ใช่ไหมแล้วก็พัวเข้าไปกินมือไหนครับกินมือซ้ายเห็นไหมถ้าเราไม่สอนลูกของเราลูกเรากินอาหารมือซ้ายตลอดจนกระทั่งตายใครผิดครับพ่อแม่ผิดถ้าไม่สอนลูกจะให้ลูกเป็นยะฮูดีใช่ไหมอยู่นัสซิรอนีฮีว่าอยู่มัจญิซานีฮีว่าอยู่ฮาวิดานีฮีจะให้ลูกเป็นยะฮูดีนัสรอนีเป็นมายูซีมันอยู่ในครอบครัวทั้งหมดพี่น้อง ถ้าแม่สอนหน้าที่โรงเรียนสอนด้วยอัลฮัมดุลิลละห์มันก็ไปกันดีถ้าโรงเรียนไม่สอนไปโรงเรียนสามัญอย่างเดียวพี่น้องโรงเรียนที่เราเลือกให้ลูกว่าต้องเก่งวิทยาศาสตร์ต้องเก่งนู่นเก่งนี่แต่ศาสนาไม่มีพี่น้องครับหนักนะลูกเข้าบ้านเดินเฉยสลามไม่ให้ไอเราเพิ่งอ่านกุรอานจบเนี่ยเพิ่งธรรมะวันนี้ตะกี้อาจารย์คนพูดว่าให้อ่านกุรอานนี่มาจบเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็อ่านกุรอานมาจบวันนี้จบกุรอานจะเห็นลูกให้สลามเข้าบ้านลูกมันเดินเฉยลมขึ้นลมขึ้นเลยพี่น้องไปคนละอย่างเราเอาอย่างลูกเอาอย่างพี่น้องครับฉะนั้นอิสลามต้องเริ่มจากบ้านพี่น้องแต่ในทุกๆเรื่องพี่น้องเห็นไหมจะกินจะดื่มจะนอนอิสลามทั้งหมดสอนทั้งหมดไม่ใช่นมาดอย่างเดียวเป็นอิสลามฉี่แบบอิสลามก็ไม่ฉี่ไม่เป็นเห็นไหมนี่คืออิสลามพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นผมจะพูดเรื่องลูกพี่น้องทั้งหลายนะครับฉะนั้นจะได้ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายไม่มีปัญหาขอให้ลูกมีอีหม่านพอแล้วนะครับวายะฮาบุลิมัยยะชาอุซุกูรออัลลอฮ์ก็ให้ลูกผู้ชายลิลลาฮิมุลกุสซะมาวาติวัลอัรทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดพี่น้องทั้งหลายเราก็เป็นของอัลลอฮ์ลูกก็เป็นของอัลลอฮ์บ้านก็เป็นของอัลลอฮ์ที่ดินเป็นของอัลลอฮ์รถเป็นของอัลลอฮ์เวลารถชนกันสิ่งแรกเราว่าไงก่อนรู้ไหมอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนถ้าไม่ต้องสอนให้ว่าอย่างนี้พี่น้องครับอินนาลิลลาห์แท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและไม่ช้าเราก็จะกลับไปหาอัลลอฮ์วันนี้ทรัพย์สินของเราบางส่วนมันเสียหายไปแล้วอัลลอฮ์เรียกคืนไปแล้วก็เป็นของอัลลอฮ์ทำไมต้องสอนอย่างนี้ให้หัวใจของเราด้านผูกพันกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาแกเป็นน้องคนที่หัวใจผูกพันกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์อักบัรยอดคนเลยนะพี่น้องนะยอดคนเลยนี่ผมไปมาเลเซียมาพี่น้องผมก็เปิดนั่นหน่อยโทรทัศน์ผมมีของดีเล่าตอนฟังนิดนึงมีด็อกเตอร์อยู่คนหนึ่งผู้หญิงครับพี่น้องจบด็อกเตอร์แผนกไหนไม่ทราบแต่ก็พูดเรื่องอิสลามเขาพูดเรื่องวันกิยามะห์ในโทรทัศน์ผมก็ฟังภาษามลายูออกบ้างไม่ออกบ้างก็ประมาณ 20% จับใจความได้เขาเอาผู้หญิงดาราพี่น้องดาราน่ะที่คุมที่หยาบเรียบร้อยมาเขาบอกว่าที่เขากลับตัววันนี้กลับตัวแล้วนะที่มานั่งอยู่หน้าทีวีคุมฮิญาบเนี่ยกลับตัวแล้วเมื่อตอนสึนามิมาอัลฮัมดุลิลลาห์ผมฟังแล้วขนมันลุกอ่ะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นดาราเป็นไหนนะเป็นชาวอินโดนีเซียมาหากินอยู่ในมาเลเซียนั่นแหละพี่น้องสวยเลิกแล้วเลิกของฮารามหมดแล้วนึกถึงอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์เพราะสึนามิที่บ้านของตัวเองน่ะพังหมดแล้วญาติพี่น้องตายไปหลายคนพอกลับไปเบิร์นถึงบ้านโอ้โหญาติพี่น้องตายบ้านพังแล้วก็อะไรที่ช่วยได้เงินที่มีอยู่ก็หมดบ้านก็หมดญาติพี่น้องตายและไอ้ของที่จะเหลือติดตัวเราไปจริงๆไปหาอัลลอฮ์เนี่ยอะไรกันแน่สำนึกได้พี่น้องโอ้ต้องอามันที่ซอแลงานที่อัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัตินั่นแหละเช่นกินแบบอิสลามอยู่แบบอิสลามฉี่แบบอิสลามข้าวของน้ำแบบอิสลามนั่นคืออามันที่ซอแลปรับปรุงตัวเองพี่น้องกลับมาคุมฮิญาบมาอ่านกุรอานมาทำความดีเปลี่ยนแปลงพี่น้องทั้งหลายวันนี้พี่น้องในมาเลเซียดีขึ้นพี่น้องดีกว่าเก่าผมไปเมื่อ10 ปีที่แล้ววันนี้เห็นพี่น้องคุมฮิญาบกันเต็มไปหมดพี่น้องมองถึงพวกเราก็ดีขึ้นนะดีมากครับเมียเราพวกเราก็ดีขึ้นตัวนี้พูดจาก็มาขอด่าน้อยลงหน่อยใช่ไหมเพราะอีหม่านมันมีนินทาก็น้อยลงด่าสามีก็น้อยลงใช่ไหมอบรมลูกมากขึ้นสามีก็กลับบ้านวันหน่อยอย่ากลับดึกนะใช่ไหมอาจจะมีที่สองก็บอกให้มันชาติหรือบอกไม่ได้ก็ว่าผิดเรื่องนึงอย่างเงี้ยพี่น้องครับมันดีขึ้นสังคมคนถ้ากลับไปหาอัลลอฮ์พี่น้องครับ ไม่ทำอะไรเสียหายเลยนะครอบครัวก็ดีกว่าเก่าอีกนะไม่มีอะไรเสียหายเลยครับพี่น้องเชื่อผมพี่น้องหันมาสู่อิสลามนี่แหละพี่น้องดีหมดเงินก็ประหยัดประหยัดไหมประหยัดครับถ้าจะบริจาคก็นึกถึงโรงเรียนนึกถึงมัสยิดนึกถึงคนยากคนจนเมื่อก่อนนึกเปล่าไม่นึกตอนรวยๆศาสนาไม่มีมันก็นึกจะไปนู่นฮ่องกงญี่ปุ่นอะไรนึกจะไปทำซีนานอกบ้านนึกจะอร่อยอร่อยจะกินเหล้ายังไงยี่ห้ออะไรเข้าไปในผับในคลับน้ำบาร์มันนึกของฮารามทั้งหมดพี่น้องแล้วก็เงินมันก็หมดไปในกลุ่มนั้นน่ะพี่น้องผลบุญมีไหมไม่มีเลยพี่น้องพอกลับมาอยู่ในศาสนานี่พี่น้องดีหมดคนที่เคยโมโหอารมณ์เย็นเพราะศาสนาสอนเคยที่ด่าสามีด่าภรรยาพอมีอีหม่านเลิกหมดพี่น้องที่นอนตื่น 7-8 โมงอ่ะพอมีศาสนาตื่น 7 โมงได้ไหมต้องตื่นเท่าไหร่ครับนี่มุทิกรอาจารย์ขึ้นแล้วอยากจะนมาพี่น้องความดีของอีหม่านความดีของกลับมาหาอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยมีแต่เรื่องดีด้วยเหตุนี้ฝรั่งมันกลัวมันกลัวมุสลิมกลับตัวพี่น้องถ้ามุสลิมกลับตัวกันหมดนะมุสลิมมาคุมฮิญาบกันหมดนะร้านเสริมสวยมันก็ลำบากไออะไรอะตำหงตำหูโซนุ่ยสร้อยมันก็ขายลำบากพี่น้องเรามันคุมฮิญาบกันหมดแต่งตัวก็ปิดพี่น้องมันเสียประโยชน์เยอะพี่น้องแล้วก็ประชากรมุสลิมเท่าไหร่อยู่ไว้ 1,500 ล้านถ้าประชากร 1,500 ล้านนี่กลับตัวพี่น้องกลับตัวเป็นคนดีหมดเนี่ยฝรั่งตายกูจะไปขายใครแล้ววะเนี่ยไอ้น้ำหอมยี่ห้อดีๆนี่ไปขายใครไอ้กระโปรงสั้นๆกูจะไปขายใครกางเกงยีนกูจะไปขายใครพวกมุสลิม 1,500 ล้านเนี่ยกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยมันเสียประโยชน์พี่น้องครับด้วยเหตุนี้ต้องสร้างใหม่ๆทุกวันสกัดกั้นไม่ให้คนกลับตัวไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับประการที่2นะอัลลอฮ์สอนนะครับอย่าฆ่าลูกเพราะกลัวจนพี่น้องครับเวลามีเงินเนี่ยต้องแบ่งเงินออกเป็น3กองนะแบ่งเป็น3น่ะแบ่งเป็น3กองเลยกองหนึ่งมีเงินอยู่5ล้านสามล้านแบ่งง่ายดีมีเงินอยู่3ล้านพี่น้องครับ1ล้านเนี่ยสำหรับเผยแผ่ศาสนานะสำหรับเผยแผ่ศาสนาครับพี่น้องเงิน1ล้านบาทของฉันนี่เพื่อดะวะศาสนาเลยให้อิสลามเนี่ยขจรกระจายไปในหมู่บ้านเรามีพี่น้องอยู่10คนมีศาสนาอยู่2หลังอีก8หลังไม่มีศาสนาไอ้เงิน1ล้านเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงคนอีก8หลังให้อยู่ในศาสนาทำไงครับวางแผนกลางคืนขอดุอายาลออีก8หลังญาติพี่น้องเนี่ยจะทำไงให้เขากลับมาอยู่ในศาสนาแล้วกลับมาอยู่ศาสนานี่ไม่ใช่มันเลวนะไม่ใช่ว่ามันดีขึ้นมันดีกว่าเก่าทำไงครับวางแผนพี่น้องปรึกษาเอาเองคิดเองทำเองเพราะว่านิสัยแต่ละบ้านแต่ละบ้านไม่เหมือนกันอ้าวถ้า8คนนี่เปลี่ยนแล้วหมดแค่ 200,000 เองยังมีอีกตั้ง 8-900,000 น่ะก็มองคนอื่นต่อไปทำไงจะเผยแผ่ศาสนาของเราให้มันเปลี่ยนแปลงคนน่ะให้เป็นคนดีพี่น้องอันล้านหนึ่งเก็บเอาไว้ก่อนอีกล้านหนึ่งดูแลลูกๆพี่น้องให้ลูกได้เรียนให้ลูกได้เข้าใจอิสลามพี่น้องให้ลูกได้เข้าใจหนึ่งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอาหรับต้องให้ได้พี่น้องภาษาอาหรับเนี่ยช่วยอะไรช่วยให้ลูกอ่านกุรอานออกเป็นดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องก็เพราะกุรอานนี่มันดึงบรรยากาศลงมาจากฟากฟ้าใช่ไม่ใช่อ่ะใช่ใช่ไหม เอ้า1ล้านบาทเพื่อการศึกษาของลูกพี่น้องทั้งหลายของสามีให้เรียนลูกให้เรียนให้เรียนให้เรียนให้ปฏิบัติศาสนาให้ปฏิบัติศาสนาอีกล้านบาททำธุรกิจพี่น้องอย่าอยู่เฉยๆอย่ารอขอดิสกีหน่อยจะนั่งขอดุอาอย่างเดียวพี่น้องสำเร็จไหมไม่สำเร็จครับพี่น้องต้องทำธุรกิจด้วยให้ริสกีมันเข้ามาเอ้านบีเคยขอดุอาให้ท่านอนัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีขออะไรก่อนรู้ไหมมะของท่านอนัสเนี่ยมาหาท่านนบีวะยารอซูลุลลอฮ์ลูกชายท่านชื่ออนัสเนี่ยมาอะไรมาบริการมาช่วยเหลือท่านนบีมาเอาน้ำให้ท่านนบีอาบน้ำละหมาดบ้างมาช่วยนบีอ่ะมะของท่านก็มาบอกนบีเอ๋ยช่วยขอดุอาให้ลูกชายลูกให้ลูกชายฉันหน่อยนบีขอสองวรรคพี่น้องดูสิขออะไรอัลลอฮุมมักซิรมาละฮูโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ท่านอนัสนี่มีเงินเยอะๆเห็นไหมขอให้มีเงินเยอะก่อนถูกใจเราไหมโอ้โหถูกเลยคนรวยเนี่ยพี่น้องสบายจริงๆอ่ะแต่ต้องรวยแบบมีอีหม่านนะไม่ใช่รวยแบบไม่มีอีหม่านไม่เอาแล้วขออีกวรรคหนึ่งวาวาลาดาหูขอให้มีลูกเยอะอันนี้เราคิดหนักเฮ้ยมีลูกเยอะไว้เหรอยังไม่พอนบีขออีกวาบาริกลาหูฟีมาอาตอยตาหูสิ่งที่อัลลอฮ์ให้จะเป็นลูกก็ดีเงินก็ดีเนี่ยให้ทั้งสองอย่างนี่มีบารอกะห์มีความจำเริญพี่น้องผมเอาเรื่องนี้มาเล่าพี่น้องฟังเป็นกำลังใจพี่น้องครับถามว่าท่านอานัสมีลูกกี่คนผมเคยเล่าแล้วอย่างนี้82คน82 82 boys แล้วก็two girl มีหญิงลูกสาว2คนลูกชาย80ที่ขอดุอาอัลเลาะห์รับมั้ยรับแต่เขาไม่ถามว่ามีเมียกี่คนเขาถามว่ามีลูกเท่าไหร่83เขาไม่ถามว่ามีภรรยากี่คนละเป็นที่เข้าใจเขาไม่พูดทรัพย์สินมีอะไรน้อยๆสวนอินทผลัมเนี่ยโอ้โหพี่น้องเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็ลูกมีบารักะแบบไหนรู้ไหม40คนของลูกชายของท่านนั้นอยู่ในวงการศาสนาหมดเลยพี่น้องเห็นไหมนั่นมีบารักะลูกที่นึกถึงเป็นห่วงศาสนาอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องอยากจะให้ศาสนานี่คงอยู่ในนครมะดีนะห์ไม่พอขยายต่อไปให้ลูกเราไปอยู่ตรงนู้นที่ดูนู้นไปทำงานศาสนาพี่น้องพี่น้องครับมีลูกสัก5คนเนี่ยไปอยู่ภูเก็ตคนนึงได้เปล่าไปหาผู้หญิงลูกตัวอิหม่ามภูเก็ตขอลูกสาวตัวอิหม่ามภูเก็ตแต่งงานเพราะลูกนี้มีศาสนาก็ได้ไปอบรมคนในภูเก็ตอีกคนนึงอยู่ที่พัทยาปบุทยามันเป็นเมืองอะไรเมืองของฮารามเยอะส่งลูกครับอยู่ตรงนั้นไปทำงานศาสนาตรงนั้นพี่น้องอีกคนนึงไปอยู่เขมรเพราะมีศาสนาอะไรพี่น้องแล้วก็ธุรกิจพี่น้องครับจำเป็นมากเลยนะอยู่จนๆลำบากพี่น้องเรามีความสามารถทำธุรกิจทำไปแต่ว่าอย่าลืมศาสนาคู่กันพี่น้องนักธุรกิจพี่น้องถ้ามีศาสนาด้วยมีเงินด้วยยืนอ่านคุตบะห์นี่พี่น้องสามารถไหมโอ้สามารถยืนอ่านคุตบะห์มันสุขลูกชายมีทั้งศาสนามีทั้งธุรกิจคนเชื่อพี่น้องแต่จะได้อย่างนี้ทุกคนต้องขอดุอาหนักกันพี่น้องนะไม่ใช่ให้ได้กันง่ายๆนะต้องขอหนักเหมือนกันเราก็ต้องอดออมเหมือนกันต้องสบัดต้องอดทนต้องริเริ่มทำธุรกิจวันนี้พี่น้องให้ลูกได้เห็นมีญาติพี่น้องครับเราจะให้ลูกมีศาสนาเนี่ยต้องส่งลูกเรียนหนังสือกี่ปีบางคนไปอยู่ซูดานไปอยู่อียิปต์เป อยู่ลิเบียไปกันเรียนหนังสือกัน4ปี5ปีกลับมาพี่น้องจะให้ลูกทำธุรกิจเหมือนกันก็ต้องพาไปพบกับคนที่ทำธุรกิจเก่งๆในเมืองไทยมีหลายคนไปเอาไปนั่งคุยกับบางยีคนนี้คนทำธุรกิจไปนั่งคุยเด็กมันก็ได้ข้อคิดมาหรือเชิญเขามานั่งคุยที่บ้านเราบ้างพี่น้องทั้งหลายนบีขอดุอาพี่น้องก็ให้รวยแล้วก็ให้มีลูกเยอะอัลลอฮ์ให้ไหมให้ถ้าเราขอวันนี้อัลลอฮ์ให้ไหมให้พี่น้องอย่าไปคิดโอ้นั่นสมัยนบีขอให้ทำไมจะเราขอเองคงไม่ได้พี่น้องขอเถอะแล้วอย่าขอครั้งเดียวเลิกเราต้องขอบ่อยๆขอทุกวันติดต่อกันเลย6เดือนผมขอดุอา10ปีเลยพี่น้องขอเรื่องเดียวนะ10ปีขอหลายเรื่อง20เรื่องขอซ้ำไปทุกวันน่ะอัลลอฮ์ให้พี่น้องอัลลอฮ์ให้แต่อย่าท้อแท้ใจนะตะกี้ไปถึงไหนอย่าฆ่าลูกอย่าฆ่าลูกพี่น้องการฆ่าลูกอีกอย่างหนึ่งก็คือมีลูกแล้วไม่ส่งลูกเรียนหนังสืออันนี้ผิดมากครับพี่น้องลูกๆไม่เรียนหนังสืออ้อรอพี่น้องเก็บไว้ทำอะไรพี่น้องลูกที่มีการศึกษาดีๆเนี่ยวันละขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันถึงเราด้วยนะพี่น้องเรานอนอยู่ในกุบฏเนี่ยยาอัลลอฮ์อัลลอฮุมมักฟิรลิอาบีโออัลลอฮ์อภัยโทษให้กับพ่อของฉันลูกที่มีอีมานเนี่ยขอให้อัลลอฮ์รับพี่น้องแต่ลูกที่ไม่มีการศึกษาเนี่ยพี่น้องคิดดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนมาดก็ไม่ครบ5เวลาพี่น้องเดี๋ยวมันไปแต่งงานมีหลานมาอีกมันก็จะไม่ส่งหลานเรียนเพราะมันได้มาแบบไม่เรียนใช่ไหมมันก็ส่งลูกแบบให้พ่อกับพ่อนั่นแหละพี่น้องท่านลูกที่มีการศึกษาลูกอาเลมเนี่ยดีมากแค่จะขอดุอาต่ออัลเลาะห์เรานอนอยู่ในกุโบนี่พี่น้องผลบุญถึงเราด้วยการขอดุอาของลูกๆของเราที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้อย่าฆ่าลูกครับพี่น้องทั้งหลายข้อที่3ครับพี่น้องลูกๆเนี่ยอัลเลาะห์ให้ลูกมาเนี่ยเป็นการทดลองใจเราด้วยนะพี่น้องบางครั้งก็เป็นศัตรูกับเราเหมือนกันลูกบางคนเป็นศัตรูกับเราเพราะลูกๆนี่แหละทำให้พ่อแม่เข้าหน้าญาติพี่น้องไม่ได้มีไหมมีครับเพราะลูกๆนี่แหละทำให้พ่อแม่ต้องทะเลาะกันกับญาติพี่น้องลูกๆนี่ผมไปในมาเลเซียผมได้ข้อคิดอย่างยกตัวอย่างในเมืองไทยได้มีปัญหาเอาไกลๆนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนปัจจุบันเนี่ยชื่ออะไรนะอับดุลลอฮ์บาดาวีใช่ไหมเป็นนายกรัฐบาดาวีเนี่ยรักลูกมากลูกมีคนเดียวลูกผู้หญิงคนเดียวรักลูกโอ้โหอักบัดแต่เขาวางแผนไว้ศัตรูของอัลลอฮ์เนี่ยวางแผนที่จะให้ลูกสาวของเขานั้นแต่งงานกับคนที่เป็นศัตรูของอัลลอฮ์เขาทำไงไม่รู้ครับจีบลูกสาวนายกก็ทำไงเขาให้ผู้ชายคนหนึ่งที่จบจากอเมริกาจบด็อกเตอร์ท่านพี่น้องนะขับรถชนลูกสาวนายกปึ้งวันนี้คุณจะลงมาดิอ้าวชนกันทำไมผู้ชายก็ครับครับผมรับผิดชอบเองครับรถนี่ฉันนะฉันจะพาไปซ่อมให้ค่าใช้จ่ายฉันรับผิดชอบเองเอาแลกนำบัตรกันยิ้มลงไปยิ้มมาในคราบของชัยฏอนครับพี่น้องเป็นมุสลิมแต่มาในคราบของชัยฏอนฉะนั้นพี่น้องระวังนะถ้าท่านมีลูกสาวนะและมีคนขับรถมาชนรถลูกสาวท่านอย่านึกเป็นเรื่องดีนะพี่น้องมันแกล้งชนหรือเปล่าเพื่อจะรู้จักกับลูกสาวเราก็ได้นายกหลวมตัวผู้ชายคนนี้ติดต่อกับลูกสาวทุกวันจบด็อกเตอร์มาจากอเมริกาพี่น้องทีแล้วก็กว่ารถจะซ่อมเสร็จไม่ใช่วันสองวันเนี่ยเป็นเดือนเหมือนกันพี่น้องพอชนเยอะหน่อยเนี่ยก็รู้จักกันสนิทกันต่อมาได้นิก้ากันได้อยู่ด้วยกันแล้ววันนี้พ่อเนี่ยอึดอัดใจกับลูกเขยไปน้อง ลูกเขยวางแผนทำลายทำลายทำลายทำลายทำลายทำลายทำลายตอนนี้พ่อเนี่ยรักลูกพี่น้องครับพอรักลูกเนี่ยพอลูกพูดแล้วก็ต้องเชื่อหมดนะเนี่ยอัมโนจะพังเพราะเรื่องอย่างนี้ครับพี่น้องหลานรัฐบาลจะพังเพราะเรื่องอย่างนี้ฉะนั้นอินนามาอัมวาลุกุมวะเอาแล้วดุกุมฟิตนะเงินของท่านลูกของท่านเนี่ยเป็นการทดสอบจิตใจของท่านว่าท่านจะวางตัวยังไงถูกทดสอบพี่น้องทั้งหลายหลายต่อหลายคนนะครับพี่น้องเพราะลูกทำให้พ่อแม่ต้องทะเลาะกันใช่ไหมเพราะลูกทำให้เรากับญาติพี่น้องเราเนี่ยเข้าหน้ากันไม่ได้พี่น้องครับการทดสอบจะอัลลอฮ์ทั้งหมดฉะนั้นเราจะแก้ยังไงพี่น้องเอาอิสลามมาแก้ดูตัวอย่างท่านนบีดูตัวอย่างท่านอบูบักดูตัวอย่างท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุดูตัวอย่างบุคคลสำคัญในอิสลามกับว่าเขามีลูกมีปัญหาเขาแก้ยังไงพี่น้องเขาแก้ตามกุรอานและอัลลอฮ์ตรัสรู้หรือเปล่าบางทีมันก็ต้องยอมตัดเหมือนกันนะพี่น้องนะนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามมีลูกใช่ไหมลูกเชื่อไหมเห็นไหมนั่นก็คือตัวอย่างทั้งหมดฉะนั้นเราจะต้องวางตัวให้ดีพี่น้องต้องเรียนอิสลามต้องเข้าใจอิสลามต้องแก้ปัญหาลูกของเราด้วยอิสลามพี่น้องครับบางทีลูกเราไปนิกาห์กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมถามว่าถูกใจเราไหมไม่ได้ถูกใจตรงไหนเลยครับพี่น้องแต่มันเป็นไปแล้วต้องยอมรับสภาพแล้วก็ต้องเข้าไปแก้ไขดีนะที่สันติชนยังมีสอนมุอัลลัฟอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับดีมากๆเลยนะครับต้อนรับคนมุอัลลัฟด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายตรงไหนแต่ถ้าเป็นศัตรูของอัลลอฮ์นี่อันตรายมากนะครับพี่น้องต่อมาครับพี่น้องลูกบุญธรรมของเราเนี่ยไม่ใช่ลูกของเราจริงๆนะเอาพี่น้องเอาลูกบุญธรรมเอาลูกผู้หญิงบุญธรรมมาเลี้ยงลูกคนอื่นทั้งหมดนั่นละแต่มาอยู่ใต้การดูแลของเราโตเป็นสาวแล้วพ่อไปหอมแก้มดูสาวได้ไหมไม่ได้นะพี่น้องนะบางทนก็ลืมนึกว่าลูกเราจริงๆแต่ไม่ใช่ลูกบุญธรรมก็คือลูกบุญธรรมพี่น้องครับอัลลอฮ์อิสลามสอนอย่างนี้สอนตรงๆอย่างนี้เลยมองหลายนะครับอีกเรื่องนะครับเลี้ยงลูกให้นมลูกเนี่ยกี่ปี2ปีเลิกก่อนได้ไหมได้แต่ต้องปรึกษาใครปรึกษาสามีปรึกษาสามีนะนั่งคุยกับสามีว่าเนี่ยลูกจะทิ้งนมนะด้วยเหตุอะไรคุยกับสามีพอครับพี่น้องเห็นไหมนี่อิสลามง่ายไหมง่ายสามีไม่รู้ไปปรึกษาใครจะใครจะทิ้งนมลูกผิดไหมผิดครับพี่น้องคนสำคัญคือสามีปรึกษาสามีจะทิ้งนมลูกเฮาไลนิกามีไลนี่เลี้ยงนมลูกต้อง2ปีถ้าต้องการจะเลิกก่อนก็ปรึกษาสามีซะนะครับอีกข้อหนึ่งครับพี่น้องทั้งหลายอย่าให้ลูกเราหันเหออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่าให้ลูกเนี่ยเป็นเหตุทำให้เราต้องลืมอัลลอฮ์มีไหมมีครับพี่น้องได้หลานมาคนหนึ่งโอ้ยรอมาตั้งหลายปีได้หลานบุคคลถูกใจเราเคยไปนมาที่มัสยิดหยุดเคยอ่านอัลกุรอานหยุดเคยทำบุญบริจาคที่มัสยิดเดือนละพันโรงเรียนเดือนละพันสองพันได้หลานมาหยุดเอาเก็บเงินให้หลานนี่อันตรายนะพี่น้องนะฉะนั้นอย่าให้เป็นเหตุลูกหลานทำให้เราต้องหันเหจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ทดสอบครับพี่น้องทั้งหลายทดสอบทุกครอบครัว ุรอานสั่งว่าไงครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกริลลาท่านทั้งหลายอย่าให้ทรัพย์สมบัติของท่านลูกของท่านเป็นเหตุทำให้ท่านต้องลืมการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยกับลืมรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยอันไหนจะสบายกว่ากันพี่น้องลืมรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่สบายกว่าเก่าเนี่ยอัลลอฮ์ให้พี่น้องคิดดูสิผมอ่านก็อ่านพบผมนึกผมกลัวนะพี่น้องนะละลืมรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่เอาคำสั่งอัลลอฮ์มาใช้ในบ้านเลยเอาหลักการอิสลามไม่เอามาเลยครับพี่น้องอยู่แบบสังคมเนี่ยจะพาไปไหนก็ไปด้วยตามกระแสพี่น้องไม่เอาอิสลามถามว่าอยู่ลำบากหรืออยู่สบายอยู่สบายยิ่งสบายพี่น้องครับลืมอัลลอฮ์เนี่ยมีแต่สบายตลอดเลยพี่น้องนะพี่ต้องอย่าคิดว่าลืมอัลลอฮ์แล้วอยู่ลำบากนะไม่ใช่ประกันเลยครับ 100% ยิ่งลืมอัลลอฮ์ยิ่งสบายจะทำอะไรก็ได้จะกินเมื่อไหร่ก็ได้จะนอนกับใครก็ได้จะด่าใครก็ได้พี่น้องได้หมดเลยไม่มีอะไรมาบังคับลูกจะออกจากบ้านไม่คุ้มที่หยาบก็ได้มันสบายหมดพี่น้องไปจะเปิดทีวีทั้งวันทั้งคืนได้ไหมได้พี่น้องจะเปิดเพลงโอเคสบายบทดนตรีสบายพี่น้องละครดูไปตั้งทั้งคืนไม่มีข้อกำหนดพี่น้องยิ่งอยู่ยิ่งสบายพี่น้องหลายนะครับแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งครับพี่น้องใกล้จะตายลำบากสุดๆใกล้จะตายลำบากสุดๆครับพี่น้องยกตัวอย่างต้องมีตัวอย่างเด็ดสตาลินเอายกคนใหญ่ในโลกเลยครับสตาลินผู้นำรัสเซียพี่น้องแอนตี้ศาสนาทุกศาสนาเลยครับแค่อิสลามอย่างเดียวก็ผวาแล้วพี่น้องนี่ทุกศาสนาแอนตี้หมดเลยว่ามุสคนต้องอยู่ในโลกแบบไม่มีศาสนาสตาลินประกาศประมาณ 3-40 ปีพี่น้องปกครองรัสเซียแบบไม่มีศาสนาแล้วทำลายทุกศาสนาพี่น้องแต่มีอยู่ศาสนาเดียวทำลายแล้วมันยิ่งขึ้นรู้ไหมศาสนาอะไรอิสลามยิ่งทำลายยิ่งขึ้นทำลายยิ่งขึ้นยอมแพ้อิสลามพี่น้องตอนจะตายเป็นไงรู้ไหมลูกสาวเล่าเองลูกสาวมาประเทศอินเดียผมอ่านจากภาษาอูรดูนะพี่น้องลูกสาวเล่าบอกว่าลูกต้องการอยากจะเจริญรอยตามคำสั่งคำสอนของพ่อหลังจากพ่อตายแล้วจะนำเอาคำสอนนี้มาปฏิบัติแล้วก็สอนให้คนอื่นปฏิบัติตามอย่างนี้ด้วยที่พ่อสั่งสอนเอาไว้แนะนำเอาไว้วางเป็นหลักการเอาไว้แต่ไปเห็นพ่อตอนตายเลิกเลยฉันไม่เอาแล้วฉันไม่อยู่แบบพ่อแล้วพ่อเป็นคนขาวเป็นฝรั่งแต่ตอนใกล้จะตายนะครับคอนี่มันดำหน้าดำจำพ่อไม่ได้ว่าเอ๊ะนี่อะไรมันเกิดขึ้นกับพ่อเนี่ยแล้วก็ก่อนจะเสียชีวิตยกมือขึ้นฉันกลัวพี่น้องตาเนี่ยเลือกคนกล้าจะตายแต่พูดดังเสียงดังหน้าดูฉันกลัวตาเนี่ยเลือกพี่น้องแล้วก็ชี้ไปข้างบนเนี่ยเหมือนกับเห็นอะไรข้างบนฟ้านะพี่น้องลูกสาวเล่าว่าฉันเห็นพ่อฉันกลัวเหลือเกินเนี่ยพ่อเห็นอะไรหรือแล้วก็พ่อก็เอามือลงก็เสียชีวิตฉันไม่เอาแล้วฉันไม่อยู่อย่างพ่อแล้วเพราะพ่อนั้นตอนตายเนี่ยอันตรายสุดๆไม่รู้ว่าพ่อเห็นอะไรครับพี่น้องทั้งหลายมาดูกุรอานครับกุรอานสอนยังไงวันนาชิตอตินัชตอวัสซาบิฮาติซับฮามลาอิกะห์นะครับลอยละลิ่วอยู่ในอากาศวิ่งไวมากครับพี่น้องวันนาซิอาติกอรกอมลาอิกะห์มากระชากวิญญาณของคนชั่วน่ะแบบกระชากแรงๆครับพี่น้องตกใจไหมโอ้ย กูนอนสบายสบายกินเหล้าสบายสบายทำซินาแบบสบายสบายพอตอนจะตายถูกกระชากวิญญาณออกตกใจพี่น้องทั้งหลายกลัวไปหมดเลยครับพี่น้องเอาไหมอย่างนี้เอาไหมพี่น้องครับไม่เอาครับนี่ไงวันหน้าซีอาร์ที่เขาตะกอมาลายกามากับมากระชากวิญญาณออกไม่ได้มาเชิญพี่น้องวิญญาณของคนชั่วนั่นถูกกระชากออกแบบแรงๆพี่น้องถามว่าเจ็บไหมเจ็บสุดๆครับพี่น้องแต่ถ้าเรามีอัลลอฮ์มีอิสลามมีศาสนาพี่น้องทำงานศาสนาของอัลลอฮ์นี่แหละพี่น้องตลอดไปจนกว่าจะตายตอนใกล้จะตายตอนอยู่ลำบากครับพี่น้องเห็นลูกคนนี้ก็เป็นทุกข์เห็นญาติพี่น้องคนนี้ก็เป็นทุกข์แทนเห็นอัลลอฮ์มันห่วงไปหมดมันทุกข์มันไม่ถูกใจเราเลยเพราะเราเรียนศาสนามาเรารู้อันนี้ผิดอันนี้ผิดอันนี้ผิดเขาห่วงเขาพี่น้องไอ้ความเป็นห่วงนี่แหละพี่น้องทำให้เราตอนจะตายสบายมลาอิกะห์มาเชิญวิญญาณครับมาเชิญแบบเรามานั่งอยู่บ้านมีญาติพี่น้องมาบอกขอเชิญไปที่บ้านหน่อยสิครับรถมารับหน้าบ้านเนี่ยไปไหมโอ้โหสบายมากพี่น้องดังนั้นผมต้องการจะบอกท่านพี่น้องว่าทิ้งศาสนาไม่ได้อยู่ลำบากครับพี่น้องสบายกว่าเก่าแต่ไปลำบากตอนตายใครจะเอาลำบากตอนตายเชิญผมไม่เอาคนละผมเอาอยู่บนดุนยานี้ทำงานศาสนามีอุปสรรคแน่นอนต้องมีเพราะนบีเรามีอุปสรรคจนกว่าจะตายเหมือนกันท่านไซนาอุมัรถูกแทงพี่น้องตอนเป็นอิหม่ามนมาซุบฮ์ศัตรูของอิสลามเนี่ยมาแทงอีก3วันตายนั่นคนดีของอัลลอฮ์ทำไมต้องถูกทรมานก่อนตายพี่น้องคนดีของอัลลอฮ์พี่น้องแต่ตายสบายไหมสบายทุกคนเดินมาเยี่ยมไซนาอุมัรตอนถูกแทงท่านสบายแล้วเมื่อตอนนบียังมีชีวิตอยู่นบีก็พอใจท่านไซนาอุมัรท่านอบูบักตอนเสียชีวิตก็แต่งตั้งท่านอบูบักเป็นคอลีฟะห์เขาพอใจท่านอุมัรบอกว่าเอาช่วยเป็นพยานต่ออัลลอฮ์หน่อยในวันกิยามะห์คำพูดนี้น่ะจะเป็นพยานกับอัลลอฮ์ด้วยในวันกิยามะห์พี่น้องครับนี่คือความดีของคนที่ทำงานอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องลำบากครับพี่น้องแต่ว่าใจอบอุ่นอบอุ่นมากๆถ้าทิ้งศาสนาใจมันเป็นห่วงพี่น้องมันกลัวไปหมดพี่น้องแต่ว่ากินสบายอยู่สบายเที่ยวสบายด่าใครก็สบายพี่น้องแต่ว่าตอนจะตายลำบากมากครับเอาละครับพี่น้องเรื่องลูกยังไม่จบเยอะนะครับข้อสุดท้ายก่อนจบก็คือขอดุอาให้ลูกๆเป็นคนดีพร้อมกับอบรมด้วยถ้าไม่อบรมโดยจะขอกันเยอะล้อขอลูกขอลูกขอลูกเป็นคนดีไม่ได้อบรมลูกไม่ได้สอนลูกอย่าไปหวังว่ามันจะได้พี่น้องเอาละครับสุดท้ายนี้ขอดุอาต่อแล้วให้พี่น้องที่มารับฟังในวันนี้ได้รับความรู้จากผมบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็อะไรที่มันขัดตกบกพร่องก็ปรับปรุงอ
1: ินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญีซะกะริยาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีฮัจญีซะกะริยาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปียานาตหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจญะฮ์ฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดยะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณมัสยิดดารุนมุฮซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นาทีหรือเวลาหลังมัสยิดณมัสยิดอัสซะลาฟียะห์ถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร0643931481 0643931481
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปราน

บิสมิลลาฮิราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านวันนี้ดุอาของศรัทธาชนนะครับนำเสนอดุอาของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเป็นดุอาที่ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นนะครับจากการที่เราขอไปในสิ่งที่เราไม่มีความรู้บางครั้งเราอยากจะได้นู่นได้นี่นะครับแต่ว่าขอไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้นะครับดุอาบทนี้เป็นดุอาที่ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้เราพ้นจากสถานการณ์เหล่านั้นดุอาบทนี้ครับเป็นอายะห์กุรอานอยู่ในซูเราะตุลฮูดอายะห์ที่47ซูเราะตุลฮูดนะครับอายะห์ที่47ถ้าจดไม่ทันฟังไม่ทันให้กลับไปเปิดดูดุอาบทนี้มีว่าRabbi inni a'udhu bika an as'aluka ma laysa li bihi ilmun นะครับนี่คือวรรคแรกของดุอาวรรคที่2ครับ wa in la taghfir li wa tarhamni akum minan khasirin ไม่ยาวจนเกินไปนะครับประมาณบรรทัดหนึ่งสุรตุนฮุดอายะที่47นะครับกลับไปเปิดได้ความหมายก็คือร็อบบี้โอ้พระผู้อภิบาลของฉันก็คืออัลลอฮ์นั่นเองอินนีแน่แท้ฉันนั้นอาอูซุบิก้าขอความคุ้มครองต่อท่านนะครับขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อันอัสอัลลูก้าให้พ้นจากการที่ฉันนั้นขอต่อท่านมาไลซาลีบิฮีเอ็นมุนในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีความรู้ในที่นี้คือว่าขอไปแล้วอาจจะได้รับในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะครับวะอิลลาและหากแม้ว่าวะอิลลาตักฟิลีและหากแม้ว่าพระองค์นั้นไม่อภัยโทษแก่ฉันวะตะรฮัมนีและทรงไม่เมตตาฉันอากุมมินันคอซิรีนฉันนี้จะเป็นบุคคลหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนทั้งหลายดุอาบทนี้นะครับเป็นดุอาของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามขอดุอาบทนี้เนี่ยตอนที่ลูกของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามชื่อว่ากันอานเป็นลูกแท้ๆของท่านนบีนูฮ์เลยนะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่ไม่ศรัทธาวันที่อัลเลาะห์นั้นให้น้ำท่วมโลกเนี่ยนะครับท่วมไปหมดทุกที่ท่านนบีนูฮ์ก็อยากให้ลูกชายตัวเองนั้นรอดพ้นจากการลงโทษในครั้งนี้ก็เรียกลูกชายว่าให้มาขึ้นเรือปรากฏว่ากันอานปฏิเสธมั่นใจในพละกำลังของตัวเองนะครับตัวเองเป็นคนที่แข็งแรงยังหนุ่มอยู่แล้วก็ร่างกายสูงใหญ่บอกว่าไม่ขึ้นเรือกับนบีนูฮ์วันนี้ปฏิเสธพ่อจะว่ายน้ำไปเกาะภูเขานะครับจะไม่ง้อพ่อเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยท่านนบีนูฮ์ก็เลยขอต่อล้อว่าในอายะห์กุรอานมีนะครับอายะห์ก่อนหน้านี้ในดุอาเนี่ยเป็นอายะห์ที่47นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ตรงนี้เริ่มต้นในอายะห์ก่อนหน้านี้นะครับในอายะห์ที่45ครับท่านนบีนูฮ์บอกว่าวะนาดานูฮุนร็อบบะฮูท่านนบีนูฮ์ขอต่ออัลเลาะห์ครับกอละฟะกอละร็อบบีอินนับนีมินอะห์ลีนะครับท่านนบีนูฮ์บอกว่าแท้จริงลูกของฉันนั้นเป็นคนหนึ่งจากครอบครัวของฉันเป็นลูกนะครับก็ได้รักวะอินนะวะดุกะฮักกุนวะอันตะฮักกะมุนฮากีมีนบอกว่าสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงนะครับและอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ปกครองที่ดียิ่งก็คืออัลลอฮ์สัญญาว่าวันนี้นะครับถ้าใครติดตามนบีนูฮ์เป็นพวกของนบีนูฮ์เป็นครอบครัวนบีนูฮ์เนี่ยจะให้รอดพ้นจากการลงโทษนั่นก็คือน้ำท่วมโลกท่านนบีนูฮ์ขอเลยครับว่าลูกของฉันก็เป็นคนหนึ่งจากครอบครัวของฉันขอให้อัลลอฮ์นั้นรักษาเขานะครับช่วยเหลือเขาด้วยอัลลอฮ์ตอบกลับไปว่ากอลายานูฮ์นะครับอัลลอฮ์บอกว่าโอ้นูฮ์เอ๋ยอินนาฮูไลซามินอะห์ลิกแน่แท้เขาก็คือกันอานไลซามินอะห์ลิกไม่ใช่คนหนึ่งจากครอบครัวของท่านอินนาฮูอามาลุนกอยอซอลิห์นะครับเขานั้นทำการงานที่ไม่ดีฟานาตัสอันนี่อย่าขอฉันมาไลซาละกะเบฮีเอ็นมุนในสิ่งที่ท่านไม่มีความรู้อินนีอะอิดุกะอันตะกูนามินันญาฮิลีนนะครับอัลลอฮ์เตือนนบีนูฮ์เพื่อจะได้ไม่เป็นบุคคลหนึ่งจากบรรดาผู้ที่โง่ทั้งหลายโง่ในที่นี้ก็คือว่าขอในสิ่งที่ไม่สมควรจะขอวันนี้ท่านนบีนูฮ์รักลูกมากนะครับเป็นคนในครอบครัวขอต่ออัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์ถือว่าเมื่อเขาไม่ใช่เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้ว
เขาก็ไม่ใช่คนหนึ่งจากครอบครัวของท่านพี่น้องครับวันนี้มุสลิมเนี่ยเวลาฟังรายการนะครับเกี่ยวกับดุอาหรือว่าได้หนังสือดุอามาเนี่ยขออย่าได้นู่นได้นี่ขอกันนะครับตะฮัจญุดก็ขอในสุญูดก็ขอบางทีไม่ได้ขึ้นมาเค้าเรียกว่าท้อใจบางทีก็นึกในใจว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้นะครับพี่น้องต้องขอดุอาบทนี้ครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าสิ่งที่ขอไปนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับผู้ที่ขอหรือเปล่าบางคนขอให้ได้ทรัพย์สินมากนะครับขอให้ขายที่ได้ปรากฏว่าพอขายที่ได้แล้วเนี่ยพี่น้องแตกแยกกันแต่ก่อนขายไม่ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะไม่รู้จะทะเลาะกันอะไรนะครับจนด้วยกันทั้งหมดแต่วันนี้พอมีเงินแล้วเนี่ยมันต้องแบ่งสุดท้ายก็ทะเลาะกันขอในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้เพราะบางครั้งสิ่งที่ได้มานั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองอัลเลาะห์ก็เลยบางครั้งไม่ให้นะครับพอทราบว่าจะให้ไปแล้วเกิดผลเสียมากกว่าไอ้คนขอก็ท้อนะครับถ้าขอแล้วมันต้องได้ทำไมไม่ได้ก็ท้อใจเผลอๆก็นึกในใจนะครับต่อว่าอัลเลาะห์ไปถึงขนาดนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เราประสบทุกวันนี้เนี่ยบางครั้งเป็นสิ่งที่ไม่ดีอายะห์กุรอานบอกว่านะครับวะอาซาอันตักรอฮูชัยอันวะฮุวะคอยรุนนะกุมกุรอานบอกว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่ทุกท่านนั้นนะครับเกลียดชังสิ่งที่พวกท่านนั้นไม่ชอบเนี่ยบางทีวะฮุวะคอยรุนนะกุมบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งดีสำหรับพวกท่านก็ได้จะเป็นความจนนะครับความไม่สวยความไม่หล่อความอ้วนอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ชอบเนี่ยบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกท่านก็ได้วะซาอันตะฮิบูชัยอันและสิ่งที่พวกท่านปรารถนาสิ่งที่ที่พวกท่านรักนะครับวะวะชะรุนนะกุมอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับพวกท่านก็ได้วันนี้คนมีเงินนะครับเราอิจฉาปรากฏว่าคนมีเงินเครียดกว่าคนจนอีกนะครับวันนี้คนสวยคนหล่อเราอิจฉาไปประมาณคนสวยคนหล่อมีฟิตนะห์มีการทดสอบมากกว่าคนหน้าตาไม่ดีสิ่งที่เราชอบบางทีอาจจะไม่ดีสำหรับเราก็ได้นะครับวัลลอฮุยะอะมูอันตุมลาตะละมูนอัลลอฮ์นั้นทราบดีแต่พวกท่านนั้นไม่ทราบเหมือนกับท่านนบีนูห์ขอดุอาครับคิดว่าการช่วยให้ลูกนั้นรอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ดีแต่อัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่นะครับถ้าพี่น้องวันนี้ประสบกับสิ่งที่ไม่ดีอยู่ให้คิดซะว่าบางทีมันอาจจะมีฮิกมะห์มีความดีที่ซ่อนอยู่ก็ได้ในขณะเดียวกันครับอายะห์กุรอานบอกไว้ว่าวะอินนะมะอันอุสยุสรออินนะมะอันอุสยุสรกุรอานบอกว่าพร้อมกับความยากลำบากนั่นแหละมีความง่ายดายบอกถึง2ผลวันนี้ถ้าพี่น้องยังจนอยู่นะครับต้องปากกัดติ้งทีบชีวิตไม่ว่างเลยนะครับทำงานเช้าจดเย็นมีความยากลำบากนะครับแต่อัลลอฮ์บอกว่าฟาอินนะมะอันอุสยุสรในความยากลำบากที่พี่น้องกำลังประสบอยู่นั้นมีความง่ายดายอยู่ตอนแรกอาจจะลำบากนะครับตั้งครอบครัวตั้งตัวใหม่ๆตั้งกู้หนี้ยืมสินมีความยากลำบากแต่หลังจากนั้นอาจจะมีความง่ายดายอยู่ก็ได้อินนะมะอันอุสยุสรและความพร้อมกับความยากลำบากนั้นมีความง่ายดายกล่าวถึง2ผลฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่มาประสบนะครับกับเรานั้นให้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์เพราะว่าเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์เลือกแล้วแล้วก็เหมาะสมสำหรับผู้ศรัทธาอีกประการหนึ่งนะครับในเรื่องราวของนบีนูห์และก็กันอานเนี่ยเป็นการยืนยันว่าสายเลือดเป็นพ่อเป็นลูกก็จริงแต่ถ้าไม่มีศรัทธาแล้วถือว่านะครับเปรียบเสมือนกับไม่ใช่คนในครอบครัววันนี้สายสัมพันธ์กับมุสลิมที่แน่นแฟ้งที่สุดเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่พี่น้องแต่เป็นสายสัมพันธ์ของอิสลามเรามีศรัทธาร่วมกันกับพี่น้องมุสลิมคนอื่นนั่นถือเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องที่แน่นแฟ้งกว่าพี่น้องที่เกิดจากท้องแม่เดียวกันมากกว่าพี่น้องที่คานตามกันมามากกว่าพ่อกับลูกเหมือนกับท่านนบีนูห์กับกันอานถ้ากันอานทำดีนะครับถือว่าเป็นคนในครอบครัวแต่ถ้าไปเสียอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์บอกว่าเลยครับอินนะฮูไลซามินอะห์ลิกาเขาไม่ใช่คนหนึ่งจากครอบครัวของท่านดูอาบทนี้ครับขอให้เรานะครับขอในสิ่งที่สมควรแก่เรานะครับสิ่งที่ไม่สมควรสิ่งที่เราไม่ทราบขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้ห่างไกลจากมันอยู่ในซูเราะตุลฮุดอายะห์ที่47นะครับดูอาบทนี้มีว่ารับบีโอ้พระผู้อภิบาลของฉันอินนีแน่แท้ฉันนั้นอูซุบิกาขอความคุ้มครองต่อท่านอันอัสอัลูกานะครับอันอัสอัลูกาในการขอต่อท่านมาเลซาลีบิฮิเอ็นมุนในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีความรู้ว่าอินแลตักฟิลีและหากแม้ว่าพระองค์นั้นไม่ทรงอภัยให้กับฉันว่าตักฮามนีและทรงไม่เมตตาฉันอากุมมินันคอซิรีนฉันจะเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนทั้งหลายสำหรับวันนี้บิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซักการียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีฮัจญีซักการียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปียานาฏหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจญะฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุลมุอ์ซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นาทีหรือเวลาหลังมัสยิดณ มัสยิดอัสซะลาฟียะห์ถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร0643931481 0643931481
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: ربك العظيم
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์เรากลับมาพบเจอกันนะครับในการศึกษาแล้วก็เรียนรู้อันอิสลามนะครับรวมไปถึงความรู้ต่างๆที่เราจะได้จากที่มาที่ไปของประวัติศาสตร์อิสลามโดยเฉพาะเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างที่เราถือว่าเป็นบุคคลที่มุสลิมทุกคนจะต้องเหลียวแลให้การเอาใจใส่เพราะสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านทำสิ่งที่ท่านปฏิบัติเอาไว้นั่นคือแบบฉบับที่เราจะใช้ในการนำแบบฉบับเหล่านั้นมาดำเนินชีวิตของเรานะครับไม่ว่าการเวลามันจะผ่านไปมากน้อยขนาดไหนก็ตามแต่ความสวยงามของอิสลามที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความสวยงามที่ลงตัวและเราก็สามารถใช้ได้อย่างงดงามที่สุดนะครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับการที่เราได้พูดถึงประวัติความเป็นมาของหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีอยู่หลายๆหมื่นต้นด้วยกันนะครับหลายๆบทด้วยกันแน่นอนครับว่ามันมีที่มาที่ไปเหมือนกับร้านค้าร้านหนึ่งที่เรากว่าจะทำร้านมาได้กว่าที่เจ้าของจะเปิดร้านได้นะครับกว่าที่จะมีลูกค้าเข้าร้านแน่นอนครับว่าต้องใช้เวลาในการฝึกปรือในการค้นคว้าในการศึกษาจนเราสามารถบรรลุถึงสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่ผู้ค้าผู้ขายหวังเอาไว้ก็คือให้มีผู้คนได้เข้าร้านได้ติดปากได้ติดหูนะครับนั่นหมายถึงบรรยากาศก็ต้องดีนะครับรสชาติอาหารก็ต้องดีทำเลก็ต้องดีรวมไปถึงที่จอดรถก็ต้องสะดวกก็ต้องสบายกว่าจะถึงวันนั้นได้พี่น้องถามว่าเราใช้เวลากันกี่วันคนๆหนึ่งจะประสบความสำเร็จกับอาชีพการงานตัวของตัวเองบางทีรุ่นเราอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพียงแค่เพียงคนที่ปูทางแต่คนที่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นอะไรก็ตามนะครับเช่นเดียวกันกับการเดินทางของหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแต่ว่าหะดีษท่านนบีแตกต่างกับตำรับอาหารตำราอาหารตรงที่ตำราอาหารต้องลองไปชิมไป ให้คนอื่นทานลองให้คนเครือญาติชิมอะไรก็ตามนะครับแต่หะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ผ่านกระบวนการต้องให้ใครชิมก่อนนะครับมันเป็นกระบวนการที่เราเมื่อรู้แล้วว่าเป็นคำพูดท่านนบีเราก็นำมันมาปฏิบัตินำมันมาใช้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งดีกับชีวิตนะครับคราวตอนที่แล้วเราพูดถึงยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายล้อมไปด้วยบรรดาซอฮาบะห์ที่จดจ่ออยู่กับการเรียนรู้จดจ่ออยู่กับการที่จะดูว่าท่านนบีจะพูดอะไรท่านนบีจะสอนอะไรท่านนบีจะทำอะไรท่านนบีจะเดินไปยังไงอยู่ตรงไหนซอฮาบะห์จะจดจ่อนะครับว่ามีเรื่องใดบ้างที่มันเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติตัวของตัวเองนะครับในตลาดในมัสยิดในบ้านของท่านกับท่านหญิงอาอิชะห์ซอฮาบะห์ทุกคนพยายามเก็บข้อมูลนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้นำมาปฏิบัติแล้วก็นำมาสอนคนรุ่นหลังต่อไปรูปแบบเหล่านี้เราจะเรียกว่าเป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับโดยที่ยังไม่ได้ถูกบันทึกเป็นตัวบทหลักฐานลงในสมุดบันทึกนะครับในยุคนั้นนะครับเนื่องจากซอฮาบะห์ใส่ใจกับคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยากจะให้ซอฮาบะห์ได้จดจำมากไปกว่าการจดในตำรับตำรา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นวิธีช่องทางเดียวที่นบีเปิดโอกาสให้ก็คือทุกคนต้องจำทุกคนต้องจำไม่ใช่ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งจากบรรดาซอฮาบะห์ที่ตัวเองไปบอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันก็อยากจะจำฉันก็อยากจะท่องเหมือนกับที่ซอฮาบะห์ท่านอื่นท่องเพียงแต่อัลลอฮ์ให้สติปัญญาไม่เหมือนกัน ฉันอาจจะจำได้ไม่นานก็ลืมจึงขออนุญาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันขอจดบ้างได้ไหมนะครับฉันขอจดบ้างได้หรือเปล่าก็จึงเป็นเหตุทำให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ถึงเหตุผลก็เลยบอกว่าบางคนก็สามารถที่จะจดที่จะบันทึกลงได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้รับการแพร่หลายจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งท่านนบีจากดุนยาไปในปีที่10นะครับท่านนบีจากดุนยาไปก็ถึงยุคที่นบีไม่อยู่แต่ซอฮาบะห์ก็ยังต้องเอาหะดีษนบีมาเพื่อที่จะไปบอกไปสอนต่อคนรุ่นหลังที่เราเรียกว่าตาบีอีนถามว่าแล้วบรรยากาศของการจดการบันทึกนะครับเป็นรูปแบบไหนวันนั้นวันนี้เองเราจะมาคุยกันว่าในยุคที่นบีไม่อยู่นบีวะฟาตนบีเสียชีวิตไปข้างหน้าคือซอฮาบะห์กับคนรุ่นหลังที่รอคอยที่จะเอาคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปบอกต่อที่เราเรียกว่าตาบีอีนบรรยากาศของคนเหล่านี้ในยุคที่ท่านนบีไม่อยู่กับเรื่องราวหะดีษเขาจัดการอย่างไรเพื่อที่จะทำให้มันได้อยู่คู่กับสังคมของอาหรับแล้วก็กระจายไปถึงสังคมโลกที่อยู่ในระยะทางที่ห่างไกลจากโลกอาหรับคนเหล่านี้ทำยังไงนักวิชาการวันนี้เราจึงพูดกันนะครับว่าการบันทึกหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคซอฮาบะห์นะครับในยุคที่ซอฮาบะห์และไม่มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งที่ท่านนบีอนุญาตก็คือให้คนบางคนที่เป็นซอฮาบะห์สามารถจดหะดีษท่านนบีลงในแผ่นหินได้ลงในหนังสัตว์ได้ลงในต้นก้านอินทผลัมได้นะครับสามารถทำได้นะครับแต่ดูเหมือนนะครับดูเหมือนว่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ยังปรารถนาที่จะดำเนินรอยตามคำพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเรื่องของการท่องจำเน้นเรื่องการท่องจำมากกว่าที่จะบรรจดเป็นหะดีษเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นยุคที่ยังใส่ใจกันในเรื่องของการจำหะดีษมากกว่าจดลงในตำรับตำรานะครับเพราะว่านบีผ่านไปไม่กี่ปีซอฮาบะห์เห็นท่านนบีทำอย่างแบบไหนตัวเองก็ทำแบบที่ท่านนบีทำนะครับพยายามเจริญเรียกว่าเดินตามสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกๆเรื่องจนกระทั่งนักประวัติศาสตร์บอกว่าอะไรครับบอกว่า1เหตุผลนะครับที่ท่านนบีที่ซอฮาบะห์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์ได้ยังไม่ได้มีดำริหรือยังไม่ได้มีความคิดในการที่จะเขียนหะดีษลงไปในตำรับตำราเนื่องจากอะไรครับเนื่องจาก1เหตุก็เพราะว่าอะไรครับเพราะอยากจะให้กุรอานถูกบันทึกอย่างเดียวนะครับเพราะท่านนบีเองมีดำรินะครับมีคำสั่งให้บรรดาซอฮาบะห์บอกว่าให้จดกุรอานลงนะครับในแผ่นศิลาในก้านอินทผลัมนะครับหรือในหนังสัตว์ที่สามารถนำมาบันทึกนำมาเขียนได้เนี่ยเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อจะสลามะคำว่าสลามะหมายถึงทำให้ปลอดภัยในการที่จะทำให้มีการปนกันและมีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนกันระหว่างหะดีษกับกุรอานให้รู้ไปเลยว่าทุกครั้งที่เราเห็นในที่ซอฮาบะห์เห็นในแผ่นศิลาเห็นในก้านอินทผลัมทั้งหมดเนี่ยคืออัลกุรอานนะครับไม่ใช่หะดีษเพราะอยากจะให้มีความเหลื่อมล้ำมีความชัดเจนกันไปเลยว่าที่จดคืออัลกุรอานที่ไม่จดคือหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่ซอฮาบะห์ต้องการถามว่านานไหมนะครับคำถามก็คือว่านานไหมที่บรรยากาศของการท่องจำ ฮะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ยังไม่ได้เน้นไปเรื่องของการบันทึกเนี่ยถามว่านานหรือเปล่านักประวัติศาสตร์บอกว่าจนกระทั่งอบูบักรมาทำหน้าที่เป็นคอลีฟะผ่านไปท่านอุมัรมาทำหน้าที่หลังจากท่านอบูบักรเสียชีวิตผ่านไปท่านอุสมานมาทำหน้าที่เป็นคอลีฟะท่านที่3นะครับต่อจากอุมัรก็ยังไม่มีร่องรอยของการบันทึกหะดีษเป็นเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นหลักเป็นแหล่งหรือเป็นล่ำเป็นสันจนกระทั่งอุมัรท่านอุสมานเสียชีวิตท่านอาลีมาทำหน้าที่เป็นคอลีฟะที่เรียกว่าคูลาฟะอัรรอชิดีนทำหน้าที่4คอลีฟะรวมกันเนี่ยหลาย10ปีนะครับหลาย10ปีด้วยกันไม่ปรากฏว่าซอนดาซอฮาบะห์ต้องการที่จะบันทึกหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะครับแต่อย่างเน้นให้ซอฮาบะห์ท่องจำและส่วนกุรอานก็จึงเริ่มทยอยการจดการบันทึกไปนะครับเหตุที่บอกว่านะครับเพราะซอฮาบะห์เนี่ยยังไม่ค่อยจะสนับสนุนนะครับหรือไม่มีแนวโน้มว่าจะบันทึกหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะเหตุเพราะอยากจะให้กุรอานได้อะไรครับได้ถูกบันทึกได้ถูกจดให้ครบตามที่วันแรกที่ท่านนบีได้รับวะฮีจนกระทั่งอายะห์สุดท้ายที่ท่านนบีได้รับวะฮีแล้วก็จากดุนยาไปนะครับนี่คือสิ่งที่นักวิชาการนักประวัติศาสตร์ได้เล่าเอาไว้นะครับพอมาถึงยุคหนึ่งนะครับในมุสนัดของอิหม่ามฮากิมนะครับได้บอกว่าท่านหญิงอาอิชะห์นะครับท่านหญิงอาอิชะห์ได้เล่านะครับว่ากอลัตญะมาอะฮะบิลอะบิลหะดีษอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านอาอิชะห์บอกว่าอะไรบอกว่าตัวนางเองเนี่ยนะครับตัวของท่านหญิงอาอิชะห์พยายามรวบรวมหะดีษที่ท่านนบีอนุญาตให้บางคนได้จดได้บันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับนางอิงก็ไปหาใครที่ว่าใครจดใครบันทึกหะดีษไว้บ้างนะครับนอกจากการท่องจำเนี่ยมีใครท่องจำได้ก็พยายามรวบรวมหะดีษที่สามารถหาได้จากแผ่นหินจากต้นอินทผลัมหรือก้านอินทผลัมจากหนังสัตว์เนี่ยก็ปรากฏว่าท่านสามารถหรือนางอาอิชะห์สามารถรวบรวมหะดีษได้เป็นจำนวน500หะดีษด้วยกันนะครับ500หะดีษที่อะไรครับที่ผ่านการจดผ่านการบันทึกลงนะครับในตำรับตำราในแผ่นศิลาอะไรก็ตามนะครับฟาบาตาไลลาตันยะตะกัลลบุกะซีรอนนะครับพอท่านหญิงอาอิชะห์นำหะดีษท่านนบีมาได้นะครับท่านนบีก็เอามาท่านหญิงอาอิชะห์ก็เอามารวมไว้ที่บ้านของตัวเองในดึกคืนนั้นท่านหญิงอาอิชะห์นอนไม่หลับนะครับนอนไม่หลับพลิกตัวไปพลิกตัวมาในภาษาหะดีษบอกว่ายะตะกัลลบุกะซีรอนก็พลิกตัวไปพลิกตัวมาจนกระทั่งรุ่งเช้านะครับเวลาผ่านมาทั้งเช้านะครับท่านก็เลยบอกว่าอะไรครับบอกว่าอะไรบอกว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่กับการที่หะดีษจะมาอยู่ในบ้านนะครับของฉันเนื่องจากอะไรเนื่องจากมันเป็นรูปแบบของการเขียนน่ะมันไม่ใช่รูปแบบการท่องนะครับพอเช้ามาท่านก็เลยสั่งให้คนที่อยู่ใกล้ตัวท่านเนี่ยนำไฟมาเผานะครับสมุดที่บันทึกเอาไว้นะครับไฟทั้งหมดเลยเผาไปเพราะว่าอะไรครับเพราะท่านบอกว่ามันไม่รู้สึกไม่ดีกับการที่จะเอาหะดีษมาไว้ในบ้านนะครับในรูปแบบของการเขียนการบันทึกเพราะตัวเองชินอยู่กับอะไรอยู่กับการท่องจำหะดีษท่านนบีนะครับตรงนี้ไม่ใช่ท่านหญิงอาอิชะห์ดูถูกหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านหญิงอาอิชะห์เคยชินกับคำสอนท่านนบีว่าถ้าเป็นหะดีษต้องท่องจำถ้าเป็นกุรอานถึงจะจดฉะนั้นพอเวลามีหะดีษมาอยู่ในบ้านของตัวเองเหมือนกับว่าตัวเองนึกถึงคำพูดท่านนบีว่าต้องท่องจำต้องจำโดยรู้สึกไม่สบายใจจนกระทั่งคืนนั้นท่านนอนไม่หลับหรือนางนอนไม่หลับนะครับพอเช้ารุ่งขึ้นจึงได้สั่งคนให้นำไฟมาเผานะครับเพื่ออะไรครับเพื่ออยากจะให้ได้กลับไปสู่รอยเดิมก็คือคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจึงพบว่านี่แหละครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราบอกว่าทำไมหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดจึงไม่ถูกรวบรวมเป็นรายละอักษรในยุคคอลิฟะและบรรดาภรรยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอุมัรเหมือนกันนะครับอิบนุคอตตอบก็มีความคิดเหมือนกันในยุคใน ในสมัยของท่านเป็นคอลีฟะท่านก็นึกถึงว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ซุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รวมมาเป็นที่เดียวกันนะครับปัจจุบันเนี่ยมันรวมอยู่ในสมองของซอฮาบะห์คนนั้นความจำของซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยแต่ถ้าหากจะทำยังไงให้มันเป็นสถานที่รวมที่เดียวนะครับนะครับสถานที่รวมที่เดียวนะครับท่านก็คิดอยู่เหมือนกันมีความคิดอยู่เหมือนกันในท่านอุรวะได้รายงานครับว่าอันนะอุมัรอิบนุคอตอบอะรอดะอัยยักตุบัสซุนันท่านอุรวะบอกว่าท่านอุมัรเนี่ยมีความมีเจตนาที่จะได้เขียนหะดีษลงไปในอะไรครับไปในซุนันก็คือหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราใช้กันเนี่ยฮะเขาเรียกว่าเป็นซุนันก็คือตำราที่พูดถึงเรื่องหะดีษโดยเฉพาะนะครับหรือข้างในมีแต่เรื่องของหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านเองต้องการใครต้องการครับอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยต้องการเหมือนกันว่าจะรวบรวมหะดีษท่านนบีให้มันเป็นเล่มนะครับให้มันกลายเป็นซุนันนะครับฟัสตัฟตาอัสฮาบะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็เลยเรียกองค์ประชุมนะครับคอลีฟะห์ท่านอื่นมาเพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าฉันจะรวบรวมหะดีษเป็นเล่มเป็นหนังสือเป็นอะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นการเขียนเนี่ยพวกท่านจะมีความคิดเห็นแบบไหนจะให้ทางออกหน่อยหรือเสนอชี้แนะหน่อยนะครับก็เรียกบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่มานะครับแล้วก็ครับฟะอาชารูอะลัยฮิบิอัยยักตุบะฮาทุกคนก็ลงความเห็นหลังจากที่ถกกันคุยกันเหตุผลหลักฐานทุกคนก็ลงความเห็นว่าเราควรจะรวบรวมหะดีษออกมาในรูปของการเขียนของการบันทึกนะครับนี่คือความเห็นของซอฮาบะห์ส่วนใหญ่ที่ท่านต้องการนะครับให้อุมัรเนี่ยได้รวบรวมหะดีษท่านนบีให้มันเป็นเล่มให้มันเป็นหลักเป็นฟาตอฟีกะอุมัรหลังจากนั้นอุมัรนะครับหลังจากที่อุมัรได้รับคำชี้แนะของบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดว่าควรจะเขียนเป็นเล่มควรจะรวบรวมเป็นเล่มเนี่ยท่านใช้เวลา1เดือนนะครับอุมัรเองเนี่ยใช้เวลา1เดือนในการละหมาดแล้วก็ขอดุอาอิสติคอเราะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้เลือกระหว่างบันทึกกับไม่บันทึกที่พูดแบบนี้นะครับมันสื่อถึงอะไรมันสื่อถึงความใส่ใจของบรรดาซอฮาบะห์ว่าท่านนบีสั่งอะไรซอฮาบะห์ก็จะเดินดำเนินรอยตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นสิ่งดีมันจะเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์กับสังคมในภายหลังแต่ท่านก็ยังเกรงว่ามันจะไปค้านคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนท่านต้องเรียกคนประชุมท่านต้องเรียกคนประชุมแสดงความคิดเห็นที่เราเรียกว่าทำนโยบายในการประชาพิจารณ์นะครับออกความเห็นว่าทำได้หรือไม่ได้แต่นี่เป็นพิจารณ์เรื่องของฮะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการบันทึกนะครับและท่านเองก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ที่เรียกว่าการอิสติคอเราะห์เนี่ยนะครับเป็นระยะเวลาแรมเดือนเพื่ออะไรครับเพื่อจะทำให้สิ่งที่ตัวเองทำนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่โกรธเกลียวไม่ได้สวนทางกับหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือแนวทางที่เราคุยกันนะครับในรูปแบบที่เราเห็นอยู่ฉะนั้นการใส่ใจของซอฮาบะห์หลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปแล้วท่านก็ยังยึดนะครับตามที่ท่านนบีได้สอนเอาไว้นะครับก็คือยึดมันด้วยกับฟันกรามฉะนั้นท่านจะไม่แตกแถวท่านจะไม่คิดอะไรที่มันคิดว่ามันดีแต่ถ้ามันทำให้สิ่งที่ตัวเองทำนั้นมันไม่ตรงกับคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ซอฮาบะห์เองก็ยังหวั่นเกรงว่าจะไปฝ่าฝืนคำสั่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมติดตามกันครับอินชาอัลลอฮ์ในตอนต่อไปวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
3: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
1: ์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
4: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือน้าอ้วนหวังพักดี ฮัจยีซักการียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปียานาถหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจยาฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดยะนาซะในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุนมุฮซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นหรือเวลาหลังมาซูรีณมัสยิดอัสซะลาฟียะถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร0643931481 0643931481
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
7: ์ซูเราะตุตตะกาบุมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยุซบิห์

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเนื่องจากวันและเวลาซึ่งเกี่ยวข้องกับอายุขัยของคนเราที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูวันเวลากันอยู่ตลอดโดยเฉพาะคนที่ทำงานก็มักจะนับวันนับสัปดาห์สิ้นเดือนหรือยังเพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทนของการทำงานนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ที่ลึกๆไปกว่านั้นนะครับที่จะต้องทบทวนให้ดีก็คือในอายุไขที่คนเราได้รับมาจากเวลาที่เป็นนับวันนับสัปดาห์นับเดือนนับปีเนี่ยมันมีการบันทึกมันมีผลทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่ผ่านไปแล้วผ่านเลยนะครับในเรื่องของอิสลามนั้นบอกเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าที่ให้มีชีวิตขึ้นมานั้นก็เพื่อที่จะตรวจสอบทดสอบเพื่อที่จะสร้างผลงานดังในซูเราะห์อัลมุลก์ของอัลกุรอานคือที่ขึ้นต้นว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรอญีมتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ก็แปลว่าผู้ทรงซึ่งในมือของพระองค์นั้นมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملكวะฮูอะลาคุลลิชัยอินกอดีรซึ่งตะบารอกได้รับความจำเริญได้รับความรุ่งเรืองสูงส่งยิ่งก็คือมีอยู่ผู้เดียวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะบารอกได้ทรงจำเริญแล้วได้ทรงรุ่งเรืองแล้วนะครับซึ่งการจำเริญรุ่งเรืองของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยอำนาจสิทธิต่างๆเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่รู้จักจบสิ้นไม่รู้จักหมดนะครับแต่สำหรับคนนั้นจำเริญเหมือนกันรุ่งเรืองเหมือนกันแต่ไม่ใช่ยั่งยืนดังที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั่นนะครับมนุษย์ช่วงที่เรืองอำนาจก็รุ่งเรืองพอหมดอำนาจก็จบและทั้งที่มีอำนาจบางทีก็บกพร่องหลายๆด้านที่ไม่สามารถจะเอาอำนาจที่ตัวมีอยู่นั้นมาช่วยมาปกป้องเช่นการเจ็บป่วยการสิ้นอายุนี่แน่นอนเลยอำนาจขนาดไหนเมื่อหมดอายุจบทันทีครับเอาอำนาจมาต่อรองไม่ได้การเจ็บป่วยนะครับให้มีอำนาจมีทุนทรัพย์ขนาดไหนพอถึงเวลาที่จะจบรักษาอย่างไรก็ไม่ฟื้นนะครับก็บ่งชี้ให้เห็นแล้วว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่พระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺสุภาโนตลาแต่เพียงผู้เดียวจึงได้ประกาศออกมาว่าตะบารอกัลลาดีบียดิฮิลมุลกุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรท่อนต่อมาจากวรรคหลังจากนั้นวรรคตอนหลังจากนั้นอัลลซีผู้ทรงซึ่งคอละกอลเมาต์ ให้มีขึ้นซึ่งความตายวัลฮายาตะแล้วก็การมีชีวิตอยู่อัลลดีคอละกอลเมาตะวัลฮายาตะซึ่งให้มีตายให้มีเป็นนั้นไม่ใช่เพลิดเพลินหรือว่าเป็นวัฏจักรวงจรชีวิตเฉยๆนะครับเพื่อจุดประสงค์เลียบลูวกุมเพื่อที่พระองค์จะได้ทรงทดสอบวัดเอาว่าอัยยุกุมอะห์ซะนุอะมะลาใครในหมู่พวกเจ้ามนุษย์ทั้งหลายว่าจะมีผลงานการกระทำที่ดีเด่นกว่ากันเรียบรัวกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอะมะลาวะฮุวัลอะซีซุลกอฟูรใครจะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมเหนือกว่ากันนั่นก็ในเชิงแข่งขันในเชิงที่จะสะสมสิ่งดีนะครับและวะฮุวัลอะซีซุลกอฟูรพระองค์ทรงพลังทรงเด็ดขาดในการตัดสินในการชำระความนะครับ

่อนข้อลงไม่ใช่นะครับทรงเมตตาเสมอสำหรับคนที่ไม่แข็งกร้าวไม่ทนงไม่มีความอวดใหญ่อวดโตนะครับต่ำต้อยสำหรับพระองค์เสมอก็จะให้อภัยก็เด็ดขาดอยู่แล้วนะครับตะบารอกัลลซีบิยะดิฮิลมุลกุวะฮุวัลอะซีซุลกอฟูตะบารอกัลลซีบิยะดิฮิลมุลกุวะฮุวัลตะบารอกัลลซีบิยะดิฮิลมุลกุซึ่งพระองค์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอะลากุลิชัยอินกอดีรอยู่แล้วแต่ในเวลาเดียวกันนั้นถ้าใครเป็นผู้ที่นอบน้อมเป็นผู้ที่สำนึกตนเป็นผู้ที่ไม่แข็งกร้าวทนงในตนเองก็จะทรงให้อภัยอัลอะซีซุลกอฟูรอัลกอฟูรแปลว่าให้อภัยนี่ก็คือเกี่ยวข้องกันกับเวลาซึ่งเรานับได้เป็นวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะครับรวมกันเป็น7วันก็เป็น1สัปดาห์รวมกันเป็น4สัปดาห์ก็เป็น1เดือนรวมกัน12เดือนก็เป็น1ปีก็เริ่มมานับ1กันใหม่อีกเสร็จแล้วเราก็ไปเพลิดเพลินอยู่กับการนับจำนวนตัวเลขของอายุไขนั้นก็คุยเคืองอวดกันว่าเท่านั้นแล้วเท่านี้แล้วแต่ไม่ได้ตรวจสอบที่พระองค์ตัดเอาไว้ว่าอายุกุมอัชชนุอามาลาอายุยาวก็จริงอยู่แต่ว่าทำดีอันใดกันไปบ้างหรือไม่นะครับอันนี้ก็ถูกมองข้ามนะครับซึ่งบางครั้งก็ไปหลงประเด็นนะครับว่าสิ่งที่ดีนั้นก็คือที่เหนือผู้อื่นเขาในแง่ของเรื่องโลกนี้มีทรัพย์สินมากมีตำแหน่งมากมีภรรยามากมีลูกหลานพันดกไปคุยกันอย่างนั้นไปเชิดชูกันอย่างนั้นเรียนจบสูงงานทำดีเงินเดือนแพงอะไรในทำนองนี้ทั้งหมดนี่ไม่เป็นมาตรฐานที่จะไปนับคะแนนจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยเสียทีเดียวนะครับถ้าอีกส่วนหนึ่งมันไม่มีประกบนั่นก็คืองานชิ้นโบแดงของภายภาคหน้าที่อัลลอฮ์บอกว่าใครจะมีดีกว่ากันไม่ใช่เรื่องที่กล่าวไปแล้วนั้นเป็นเรื่องของภายภาคหน้าผลงานที่ทำไปอย่างบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ผลงานที่ทำไปเพื่อหวังผลบุญที่พระองค์จะตอบแทนให้นั่นคืองานชิ้นโบแดงนะครับส่วนที่ทำไปแล้วได้ชื่อได้เสียงได้หน้าได้ค่าจ้างค่าออนไปอันนี้ก็ไม่ได้หวงแล้วก็ห้ามได้ไปตามส่วนแต่ว่าในเวลาเดียวกันนั้นส่วนที่จะไปเอาข้างหน้ามีหรือไม่ถ้าไม่มียังไม่ได้ความดีครบนะครับได้ไปเพียงส่วนเดียวแล้วก็จบตรงที่จบชีวิตไม่มีใครชักพาสิ่งที่โออาที่หรูหราที่มีความสุขรื่นรมนั้นติดตัวไปได้เลยสักรายเดียวไม่มีครับนอกจากที่เป็นส่วนตามหลักฐานบ่งชี้ที่เป็นการประกอบกิจที่เรียกว่าอัลอามะลุศอลิหการกระทำที่ดีที่ทางศาสนากำหนดเอาไว้ให้กระทำเท่านั้นการทำมาหากินที่ถูกต้องตามหลักไม่ผิดกฎนั่นก็เป็นอามัลซอลิหแต่ว่ามันเป็นงานของโลกนี้ยังไม่ใช่งานของโลกหน้างานของโลกหน้านั้นส่วนมากก็จะมุ่งไปที่ภาคพิธีกรรมที่เป็นอิบาดะห์ต่างๆอิบาดะห์ก็คือการเคารพภักดีอัลลอฮ์เริ่มด้วยจากชนิดของการกระทําที่เป็นฟัรดูก็ควรจะรักษาให้ครบอย่างกับเช่นการละหมาดนะก็ทุกชีวิตทําได้อยู่แล้วที่เป็นมุสลิมอาคิลบาลิกนี่คือเงื่อนไขเป็นมุสลิมมีสติสัมปชัญญะครบอายุถึงขั้นเกณฑ์บังคับก็ต้องปฏิบัติทันทีทำได้อย่างดีถูกต้องตามข้อกำหนดลักษณะที่ถูกจัดให้เวลาวิธีการก็จะได้ภาคผลเต็มที่แล้วก็ยังไม่ใช่ภาคเดียวคือการละหมาดที่เป็นอิบาดะห์ยังมีภาคอื่นๆอย่างกับ

0: ช่นการถือศีลอดอันนี้ไม่ใช่ประจำวันนะครับเป็นประจำปีจะมีฤดูกาลครั้งหนึ่งก็คือเดือนรอมฎอนนั่นก็ส่วนก็จะบังคับเฉพาะผู้ที่ต้านทานหรือรับการถือศีลอดหรืออดอาหารนั้นไหวถ้าเด็กมีความสามารถก็อนุญาตถ้าป่วยจนไม่สามารถก็ผ่อนผันถ้าชราภาพไม่สามารถก็ยกเลยแต่จะต้องจ่ายฟิดยะคืออาหารทดแทนเห็นไหมครับมีทดแทนแล้วนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังมีการจ่ายทรัพย์ถ้ามีที่เป็นฟัรดูก็คือซะกาตก็เป็นที่ทราบกันดีอันนี้ก็ไม่มีฤดูกาลจำกัดว่าต้องเป็นวันนั้นวันนี้ครบรอบครบจำนวนมีของที่จะจ่ายอันนั้นก็เป็นเงื่อนไขก็จ่ายไปตามที่ที่ทางศาสนากำหนดนอกนั้นก็เป็นฤดูการฮัจญ์ซึ่งก็มีอยู่เดือนเดียวที่จะกระทำก็คือเดือนที่12ของเดือนอาหรับนะครับก็เป็นที่ทราบดีกันในหมู่มุสลิมดังต่างศาสนิกก็จะบอกว่าเป็นฤดูการแสวงบุญเขาจะไปแสวงบุญกันที่นครเมกกะก็ไปมักกะนั่นเองก็เป็นกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นฟัรดูก็ควรจะสร้างสมให้ได้ตามที่ถูกระบุนะครับทั้งชีวิตนะครับมีท่วมท้นเลยแต่ว่าไม่ได้ตัดทรัพย์ส่วนหนึ่งเป็นทุนเพื่อที่จะไปดำเนินการฮัจญ์ให้กับตนเองรับรองว่าท่านได้ดาวไปไม่ครบบนบ่าของท่านที่จะไปประดับก็จะต้องคิดล่ะครับเพราะหลายคนนะครับมีที่ดินโฉนดเป็นปี๊บเลยเห็นอยู่แต่ถามว่าทำฮัจญ์ยังไม่ได้ทำนี่ขาดทุนแล้วครับถ้าจบชีวิตลงก็เดือดร้อนว่าญาติจะต้องไปทำแทนให้ไหมตรงนี้ก็ยังมีข้อถกเถียงกันนะครับในเรื่องของการทำฮัจญ์แล้วนอกนั้นก็เป็นของเสริมที่เป็นงานชิ้นโบแดงที่ไม่ใช่ฟัรดูก็เป็นซุนนะห์ต่างๆหรือซุนันนะครับที่จะสมัครใจทำเช่นการถือศีลอดเช่นการซอดาเกาะห์เช่นละหมาดซุนนะห์ต่างๆหรือการทำฮัจญ์ที่ไปทำฟัรดูแล้วจะไปอีกก็ไม่ได้มีข้อห้ามการทำอุมเราะห์แล้วก็พี่น้องอาจจะเข้าใจผิดเล็กน้อยนะครับว่าทำฮัจญ์มันยากงั้นขอไปทำอุมเราะห์กันแล้วกันจะทำสัก10เที่ยวถ้ายังไม่ได้ทำฮัจญ์ท่านก็ยังไม่พ้นฟัรดูนะครับเพราะนั้นฮัจญ์เป็นฟัรดูถ้ามีความสามารถควรจะให้ได้ฮัจญ์ไปนะครับแล้วพ่วงด้วยกับอุมเราะห์วะลิลลาฮิอะลันนาซิฮิจุลบัยตอันนี้หะดีษบอกนะครับว่าติมุลฮัจญ์วัลอุมเราะฮ์ลิลลาห์ทำฮัจญ์แล้วก็อุมเราะห์เป็นฟัรดูที่จะต้องปฏิบัติถ้ามีความสามารถนะครับซึ่งเราก็เข้าใจคาดเคลื่อนกันเหมือนกันนะครับบางทีสะสมนู่นสะสมนี่มีรถป้ายแดงไม่รู้กี่คันแต่ไม่ได้ทำฮัจญ์ถามว่าขาดทุนไหมขาดทุนแน่นอนถ้าหากว่าจะมองหลูลึกๆนะครับครับพี่น้องวันนี้ก็คงจะมาย้ำเตือนในเรื่องของผลบุญภายภาคหน้ากันตรงนี้เพื่อรับทราบนะครับเพราะเราอาจจะเชื่อเรื่องวันเรื่องเดือนเรื่องปีว่าเป็นการอยู่ยาวแห่งอายุไขแต่ไปดูการงานแล้วงานที่จะยาวยืนไปกับเรานั้นมันขาดก็จะต้องพยายามเติมให้เต็มนะครับวันนี้ก็คงจบเวลาลงตรงนี้นะครับก็ต้องจากลาไปแล้วพบกันใหม่อินชาอัลเลาะห์ในช่วงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือน้าอ้วนหวังพักดีฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือน้าอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปียานาถหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจญะฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุนมุฮซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 น.หรือเวลาหลังมัซซุรีณ มัสยิดอัสซะลาฟียะห์ถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลม สอบถามโทร0643931481 0643931481
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประจำปีในงานสานสัมพันธ์รวมน้ำใจให้มัสยิดซุเราะห์ใหม่นูรุนอิสลามซุเราะห์ใหม่เจริญในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเพื่อหารายได้ชำระหนี้สินมัสยิดก่อสร้างอาคารบำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดนูรุนอิสลามซุเราะห์ใหม่เจริญตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเตาฮีดทางสู่สวรรค์โดยอาจารย์อาลีสมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามโทร0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทกลุ่มมันฮัสลับบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ศรัทธายิ้มได้เมื่อภัยมาโดยอาจารย์สมิธมาเดเรสในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงบางปลา55ถนนเทพารักษ์สมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956
6: ท่านนบีมุฮัมมัดได้รับพรพิเศษนะ5ประการนะคอซอเอสใช่ไหมฮะจานะนี้ที่บรรดานบีคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้อยากทราบว่า5ประการนั้นมีอะไรบ้างแสดงว่าท่านน้องมีความรู้บ้างนะครับท่านครับ
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานะศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดคำว่าได้รับพรเนี่ยผมกลัวว่าพี่น้องจะเข้าใจหมายถึงแบบมีนางฟ้ามาเสกให้เจ้าได้พร3ประการ5ประการหรือว่าเจ้าทำความดีมาเยอะเจ้าเราจะให้เจ้าเป็นไอ้นั่นไม่ได้พรไม่ได้ถึงพรแบบนี
6: ้ครับ
7: แต่เป็นเค้าเรียกว่าเป็นความพิเศษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับเป็นส่วนตัวนบีคนอื่นๆไม่ได้ถูกระบุในหะดีษผมอาจจะไม่ได้เรียงจำทั้งหมดไม่ได้นะในที่สุรสุนบอกว่าอัตีตุคอมสันวะลัมยุอตออะฮาดุนมิงกอบลีข้าพเจ้าได้รับ5ประการเป็นกรณีพิเศษซึ่งนบีในยุคก่อนๆข้าพเจ้าไม่เคยได้แม้แต่คนเดียวอันแรกเลยนูซิรตุบิรรุอบิมาซีรอตชะฮารินข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มีชัยเหนือศัตรูเนี่ยศัตรูคันครามเกงขามท่านรอซูลอีกเดือนนึงรอซูลจะยกทัพไปถึงเนี่ยตอนนี้ศัตรูก็เรียกว่าตะเลิดหนีไปหมดแล้วกลัวอันที่สองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายูอิลัตลิยัลอัรฎุมัสยิดาวะตะฮูรอในยุคสมัยของข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าคนเดียวที่ได้ก็คืออัลลอฮ์ยกแผ่นดินนี้ให้ทั้งหมดเลยเอาไปทำความสะอาดก็ได้เอาไปทำมัสยิดตรงไหนก็ได้ดังนั้นไม่ว่าพวกฝ่ายนมาอัตรอกัตกุมุศอลาไม่ว่าพวกหลายจะอยู่ตรงไหนละหมาดเชิญพวกหลายละหมาดได้ตามอัธยาศัยเลยเพราะหมายความว่าที่ของอัลลอฮ์เนี่ยตั้งโลกนึงอ่ะ เราจะมาอ้างว่าละหมาดไม่ได้ไม่เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะที่ทั้งโลกเลยเรายกให้ละหมาดจะละหมาดในแห้งบนแห้งบนภูเขาบนอะไรละหมาดตามอัธยาศัยบอกว่าไม่มีนั่นละหมาดนั่นละหมาดไม่ได้เอามีฝุ่นเนี่ยเราซุนบอกว่าอันเนี้ยข้าพเจ้าได้รับสิทธิ์ได้รับเป็นกรณีพิเศษสามน่าจะเป็นเรื่องของชาฟะ
6: ครับ
7: นะครับสามอัชชาฟะสี่รอซุนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุอิสตุลิกาฟตินนัสข้าพเจ้าถูกส่งลงมาให้ทำหน้าที่ประกาศให้กับมนุษย์ทั้งโลกเลยแต่ในขณะที่นบีในยุคก่อนๆถูกส่งมาเฉพาะประชาชาติของเขาอีกอันหนึ่งผมจำอะไรไม่ได้เดี๋ยวก่อนคนเราตาละอาลัมอีกอันหนึ่งนึกไม่ออกนะได้สี่อันคนเราตาละอาลัมนึกไม่ออกนะจำใจความได้แต่ใจความแต่ว่าตัวบทผมจำไม่ได้เพราะมันไม่เคยได้พูดถึงนะ
6: ครับพยายามลองดู
7: เราตาละอาลัม
6: ครับ
7: จำได้แค่สี่นะพี่น้องถามห้าจำได้แค่สี่วันเราตาละอาลัมเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดดูให้นะครับ
6: ว่าอุฮิลัตลีอัลมะกานิมมากันนะ
7: อ๋อครับเรื่องกอนาเอ็มทราบเฉลยที่เวลาเราซูลเก็บได้แล้วฮาลาลนะครับ
6: ห้า
7: ครบละ
6: ครบละนะฮะหนึ่งคือหนึ่งคือแผ่นดินทั้งหมดนี่เป็นมัสยิดสะอาดนะครับอันที่สองคือ
7: เกียรติศัพท์ของรอซูลเวลาศักดาของรอซูลเนี่ยศัตรูได้ยินว่าเราซูลจะมานี่ระยะทางเป็นเดือนเดือนหนึ่งแบบนี้ขี้ขึ้นหัวหมดแล้ว
6: นะชาฟา
7: ชาฟาอีกอย่างหนึ่งชาฟาชาฟาว่าไปแล้ว
6: ว่าไปแล้วชาฟานะแล้วก็กรณีมะซับเฉลยนะครับ
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
8: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮ์นาวะบิกาอัมซัยนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบาร

أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر،

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮะดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอาวะริซกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
8: อินนาลิลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปิยานาถหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจญะฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุลมุฮซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14อินนาลิลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นหรือเวลาหลังหมาดซุรีณมัสยิดอัสซะลาฟียะห์ถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร0643931481 0643931481
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
9: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
10: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมمالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً.

ويسألونك عن الروح.

0: الله
1: الله أكبر
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี0341147796เลขบัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
4: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็พูดคุยกันถึงประเด็นถัดมาก็คือการนับอิดดะห์ของผู้หญิงที่ไม่มีรอบเดือนในกรณีของหญิงที่ไม่มีเลือดประจำเดือนการนับระยะเวลาอิดดะห์ของนางนั้นก็คือ3เดือนไม่ว่าหญิงคนนั้นจะมีอายุน้อยก็คือยังไม่มีรอบเดือนเลยเป็นเด็กอยู่นั่นแหละพูดง่ายๆก็คือยังไม่บรรลุศาสนภาวะหรือหญิงที่สูงอายุหมดประจำเดือนแล้วหลังจากที่เคยมีการหยุดหรือว่าไม่เคยมีมาก่อนก็ตามนะหรือไม่เคยมีมาก่อนก็ตามนะหยุดไปเลยหรือไม่เคยมีเลยอันนี้ก็คือมันไม่มีให้นับเรื่องของเรื่องนะจะไปนับยังไงล่ะคือสมมุติพี่น้องฟังผมแปลครั้งที่แล้วเนี่ยโต๊ะก็คงงแล้วก็ฉันจะไปนับยังไงล่ะอาจารย์เอ้ยถ้าเกิดกีมันดันไม่อย่าฉันขึ้นมาเนี่ยไม่อย่าโต๊ะขึ้นมานะโต๊ะไม่ต้องรอไม่ต้องรอยันกิยามัตเหรอใช่ไหมพอโตไม่มีแล้วศาสนาของเราเป็นศาสนาที่ครอบคลุมทั้งหมดพี่น้องมีทางออกทั้งหมดนะครับเพราะเป็นบัญญัติที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าบัญญัติที่เรากำลังเรียนกันอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นผมไม่ใช่ผมไม่ใช่เจ้าของหนังสือเชคซะยิดซาบิกฟิกฮุซุนนะคิดขึ้นมาเองแต่งขึ้นมาไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นวะฮยูเป็นวะฮีมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นใครที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาเนี่ยคนคนนั้นก็จะได้รับความปลอดภัยแน่นอนก็คือความปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าโดยเฉพาะโลกหน้าซึ่งเป็นโลกที่มันจีรังยั่งยืนมันไม่ประเดียวประดาวเหมือนโลกที่เราอยู่ตอนนี้เวลาที่เราปฏิบัติตามหลักการศาสนามันคือความสบายใจความสงบพี่น้องสังเกตไหม คนที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์วางขึ้นเนี่ยมันหาความสงบไม่ได้นะเออเอาจริงๆมันหาความสงบไม่ได้มันแค่แบบให้เรารู้สึกว่าเออเราคนอยู่ในกฎแค่นั้นแหละแต่ถ้าเราปฏิบัติตามหลักศาสนาตามบทบัญญัติที่อัลลอฮ์วางเอาไว้เนี่ยมันมีความสงบเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าที่เราทำตามเนี่ยมันไม่ได้แบบศูนย์เปล่านะอัลลอฮ์มีรางวัลให้ด้วยคนปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยพี่น้องก็คือเท่าตัวใช่ไหมก็คือไม่โดนจับเดี๋ยวสมมติผมขับรถเนี่ยไฟแดงปั๊บผมหยุดปื๊ดเลยพอไฟเขียวผมก็ขับตามเลยนะขับตามทางไปเพราะไฟเขียวไม่มีใครเอาตังค์มาให้ผมนะคุณขับรถได้ดีมากเอาไปเลย500บาทแต่ถ้าฝ่าไฟแดงเนี่ยเสียตังค์โดนปรับเห็นไหมแต่การทำตามกฎของอัลลอฮ์เนี่ยบุญทั้งนั้นพี่น้องผลบุญทั้งนั้นแล้วบุญแบบทวีคูณด้วยเออตกลงเราอยากจะทำตามกฎของอัลลอฮ์ไหมล่ะก็อยากทำตามกฎที่อัลลอฮ์วางเอาไว้กฎหมายเราก็เป็นคนเราก็ปฏิบัติตามกฎหมายเนาะเพราะกฎหมายก็คือระเบียบที่วางเอาไว้เพื่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นฐานะพลเมืองที่ดีนะเออแต่ถ้าเราตามกฎศาสนาด้วยเนี่ยอันนี้ที่สุดแล้วนะครับซึ่งกฎศาสนาของเราก็เป็นกฎที่เฉพาะเช่นละหมาดอย่างเงี้ยถูกไหมเรื่องละหมาดเรื่องนิกะแต่งงานการหย่าร้างแบบอิสลามมรดกแบบอิสลามคนอื่นเขาก็ไม่ได้มาใช้กับเรานั้นเวลาเราใช้เราก็มีความภูมิใจนะพี่น้องเราได้ละหมาดอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ออกอีดกันได้ละหมาดได้อ่านกุรอานนะครับได้เรียนศาสนาพี่น้องรู้ไหมคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาก็งงเหมือนกันว่าอิสลามเรียนอะไรเรียนศาสนาแล้วจะทำมาหากินอะไรเออผมก็เรียนศาสนาพี่น้องผมก็เลี้ยงครอบครัวผมได้นะเออก็ศาสนาคือวิถีชีวิตไงครับมันคือทุกมิติในการดำเนินชีวิตเลยมุสลิมเราจะแต่งงานก็ต้องเข้าหาศาสนามีปัญหากันในครอบครัวก็ต้องเข้าหาศาสนาจะทำมาหากินจะประกอบสัมมาอาชีพก็ต้องเข้าหาศาสนาจะจ่ายซะกาตจ่ายเองตามอำเภอใจได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ก็ต้องเข้าหาศาสนาเห็นไหมจะไปทำฮัจญ์จะค้าขายจะทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่จะให้ลูกเรียนหนังสือก็ต้องเข้าหาศาสนาไอ้ที่เรียนไปเนี่ยมันจะไปทำอาชีพที่หาล้านไหมดังนั้นพี่น้องการที่เราปฏิบัติตามหลักศาสนาเนี่ยมันคือความสงบและความสบายใจและผลบุญก็ไหลรินมาเรื่อยๆอายะห์กุรอานที่พูดถึงผู้หญิงที่ไม่มีประจำเดือนแล้วก็เกิดการหย่าร้างกันไปأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضنوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ความว่า واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ส่วนบรรดาผู้หญิงในหมู่ภรรยาของพวกเจ้าหมดหวังในการมีฤดูเลวอินิรตะบะตุมฟะอิดดะตุฮุนนะซะลาซะตุอัชฮุร หากพวกเจ้ายังไม่แน่ใจดังนั้นพึงรู้เถิดว่าอิดดะของพวกนางคือ3เดือนอัลลอฮ์บอกเลยว่าอิดดะคือ3เดือนนะวัลลาอีลัมยะฮิดนะและบรรดาผู้หญิงที่มิได้มีฤดูก็เช่นกันก็คือยังไม่มีรอบเดือนมาก่อนเลยก็นับอะไรก็นับระยะเวลา3เดือนเช่นกันวะอูลาตุลอะห์มาลิอัจลูฮุนนะส่วนบรรดาผู้ที่มีครรภ์กำหนดพงนางก็คืออัยยะดอนะฮัมละฮุนก็คือเมื่อนางคลอดบุตรเมื่อพวกนางคลอดทารกที่อยู่ในครรภ์ออกมาอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขพิเศษถ้ามีเด็กอยู่ในครรภ์ซึ่งแน่นอนเมื่อเด็กอยู่ในครรภ์เนี่ยไม่มีประจำเดือนหรอกเพราะการที่มีท้องตั้งครรภ์ก็คือการที่มีประจำเดือนนั้นนับยังไงกับประจำเดือนใหม่มาแต่แน่นอนท้องมันจะป่องขึ้นเรื่อยๆมันมีเด็กอยู่ในท้องแล้วจะหมดอิดดะห์เมื่อไหร่คลอดบุตรพอท้องปั๊บไม่ต้องมานับแล้ว3ประจำเดือน3เกี่ยง3เดือนไม่ต้องนับเลยครับนับอย่างเดียวเลยเหมือนกันหมดเลยก็คือคลอดบุตรแล้วพี่น้องคิดดูนะบางคนก็บอกโอ้โหอย่างนี้ไม่ต้อง9เดือนเลยอาจารย์ถูกไหมไม่ต้อง9เดือนผมถามพี่น้องว่าถ้าเกิดสามีดันไปหย่าภรรยาวันเจ็บท้องมันทะเลาะกันเรื่องเจ็บท้องนี่แหละเมียก็ปี๊ดเด้คนเจ็บท้องใช่ไหมไอ้สามีก็รุมสวรรค์สักพักนึงไอ้สามีกล่าวคำหยาไปเลยหยาภรรยาขณะท้องพอขยาขณะท้องอยู่แต่เจ็บคันแล้วตอนนั้นน้ำค่ำมาแล้วเห็นไหมพอขึ้นรถไปได้แป๊บเดียวถึงโรงพยาบาลคลอดเลยประมาณ2ชั่วโมงนั่นแหละขาดแล้วขาดเลยกลายเป็นคนอื่นเลยอะไรล่ะอาจารย์พึ่งยาไปต้อง2ชั่วโมงทีแล้วก็นี่ก็คลอดปั๊บอิดดะห์หมดในมุมกลับกันอย่าได้เผลอไปยาภรรยาตอนเจ็บท้องนะขาดเลยนะคลอดปั๊บขาดเลยในทางสวนในทางตรงกันข้ามไม่รู้ว่าท้องพอยาไปภรรยาก็ห้ามปิดพอบอกว่าท้องปั๊บสามีคืนดี ทันเวลาเพราะคนเราเวลาท้องเนี่ยพี่น้องผู้หญิงก็เนาะยังไงก็ต้องการคนดูแลผู้ชายก็ต้องเบาลงมาเพราะนี่ลูกเราอยู่ในท้องเขาดังนั้นมันมีทั้งสองมุมที่ผมยกตัวอย่างไปนะอิบนุอาบีฮาชิมได้รายงานในหนังสือตัฟซีรของเขาบอกว่ามีรายงานจากอุมัรบินซาลิมเล่าจากอุบัยลูกของกาบบอกว่าฉันได้พูดกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้รอซูลของอัลเลาะห์มีคนพวกหนึ่งในเมืองมะดีนะห์พูดถึงเรื่องอิดดะห์ของหญิงกลุ่มหนึ่งที่อัลเลาะห์มิได้ระบุเอาไว้ในอัลกุรอานคือกลุ่มผู้หญิงที่อายุน้อยหรือกลุ่มผู้หญิงที่อายุมากรวมถึงหญิงที่มีครรภ์ด้วยคือ3กลุ่มนี้เนี่ยไม่มีประจำเดือนหมดเลยใช่ไหมเด็กไม่มีคนแก่ไม่มีคนท้องไม่มีก็พูดกันว่าแล้วอิดดะห์จะนับกันยังไงตอนนั้นอายะนี้ยังไม่ลงมาเนี่ยถึงผมอ่านไปเมื่อกี้นี่เขาเรียกอัสบาบุนนูซูลมูลเหตุของการประทานอัลกุรอานดังนั้นอัลลอฮ์จึงประทานองค์การที่กล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้ที่ผมยกไปเมื่อกี้ลงมากำหนดหมดเลยทั้งผู้หญิงที่ไม่มีรอบเดือนกับผู้หญิงที่หมดรอบเดือนแล้วและก็รวมถึงผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ด้วยอ้าวยังไงล่ะถ้าไม่มีรอบเดือนจากอายุน้อยหรือมากก็คือนับ3เดือนส่วนถ้าตั้งครรภ์นับคลอดบุตร ส่วนหนึ่งรายงานจากท่านจารีดบอกว่าฉันได้พูดกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์มีคนกลุ่มหนึ่งในเมืองบะดีนะห์พูดกันเมื่อมีองค์การอัลกุรอานในบทอัลบะกอเราะห์เกี่ยวกับอิดดะห์ของสตรีที่ถูกประทานลงมาและพวกเขาก็พูดกันว่ายังเหลือหญิงกลุ่มหนึ่งที่กุรอานยังไม่ได้ระบุนั่นก็คืออายุน้อยกับหญิงที่อายุหมดพ้นวัยประจำเดือนแล้วแล้วก็สตรีมีครรภ์เขาบอกว่าดังนั้นองค์การที่เกี่ยวกับสตรีดังกล่าวจึงถูกประทานลงมามีรายงานจากซะอีบ บินจุบัยร์ว่าในองค์การที่บอกว่าลาอียาอิสนามินัลมะฮีดมินนิซาอิกุมอินิรตับตุมนั่นก็มีความหมายว่าหญิงที่สูงอายุหมดวัยประจำเดือนแล้วหรือหญิงที่ประจำเดือนหยุดไปเฉยประเภทนี้ไม่อยู่ในเรื่องของเลือดประจำเดือนแต่อย่างใดเลยและในคำที่บอกว่าพวกเขาพวกหากพวกเขาสงสัยในองค์การนั้นหมายความว่าเมื่อเกิดความไม่แน่ใจว่าจะน้อยอย่างไรไม่แน่ใจว่าจะนับอย่างไรก็ให้นับอิดดะห์3เดือนเป็นหลักไม่ใช่น้อยไม่แน่ใจว่าจะนับยังไงก็ให้นับ3เดือนเป็นหลักมีรายงานจากมูจาฮิดบอกว่าหากพวกท่านเกิดความสงสัยในเรื่องของการนับอิดดะห์ของหญิงที่หมดวัยที่มีประจำเดือนไปแล้วหรือหญิงที่ยังไม่ถึงวัยที่จะนับประจำเดือนก็ให้นับ3เดือนเป็นอิดดะห์ของพวกนางดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าอินิรตะบะตุมก็คือว่ามีความหมายว่าหากพวกท่านสงสัยและได้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องอิดดะห์ของหญิงประเภทนี้ว่าข้อชี้ขาดเป็นอย่างไรแท้จริงอัลลอฮฺนั้นได้ชี้แจงให้พวกท่านทั้งหลายรับทราบแล้วก็คือข้อสงสัยตอนแรกไงว่าตกลงจะนับกันยังไงคนกลุ่มเนี้ยอัลเลาะห์ก็บอกไงว่านับแบบนี้ข้อชี้ขาดของสตรีที่เคยมีประจำเดือนแล้วก็หยุดไปล่ะอันนี้ก็อาจจะเกิดจากภาวะร่างกายที่ผิดปกติยังไม่ถึงวัยบางคนนี่40ไปแล้วอันนี้ไม่รู้นะผมเคยได้ยินมานะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้แต่งงานนะคือไม่เป็นแต่งงานเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าเขาไม่มีสามีเลยอะระบบของมันก็คือทำไข่เขาเรียกผลิตไข่มาทุกวันไข่มาทุกเดือนแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยไม่ไปกระตุ้นอะไรเลยระบบมันก็แหละมันก็ล้ามึงพี่น้องคือต้องยอมรับนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเกิดมาเนี่ยมาทำอิบาดะห์เนาะและหนึ่งในอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ใช้พวกเราด้วยก็คือการมีคู่นะครับนั้นการครองตนเป็นโสดเท่ากับเราไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ก็คือการแต่งงานแต่ถ้าท่านมีเหตุผลว่าที่ท่านไม่แต่งเพราะว่าท่านหาคนดีๆไม่ได้เลยมันหมดแล้วคนดีบนโลกเราเนี่ยอันนั้นก็ว่ากันไปนะอันนี้ผมไม่ได้ตำหนินะใครที่ไม่ได้แต่งงานนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหาเหตุผลให้ได้ว่าที่เราไม่แต่งเพราะอะไรถ้าบอกว่าแต่งงาน

0: เพราะสังคมที่ไม่มีลูกไม่มีหลานคอยดูแลมีทรัพย์นะมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่ไม่มีใครไปเยี่ยมเลยอยู่คนเดียวจนกระทั่งตายไม่มีใครรู้ไปรู้อีกทีนึงเป็นไงพี่น้องแห้งไปแล้วแล้วย้อนกลับมาสังคมมุสลิมเราจำตะกี้ตะวังเราได้ไหมวันที่แกจะอัลลอฮฺยะรฮัมเนี่ยลูกหลานเต็มบ้านไปหมดผมจำได้ตัวอย่างผมนี่โอ้โหสามวันนี่เฝ้ากันอัลลอฮ์ล้อมหน้าล้อมหลังอ่านกุรอานกันบางคนนี่มีไก่เชือดไก่บรรยากาศของการเขาเรียกอะไรการเป็นครอบครัวเนี่ยมันแข็งแรงมากนะสำหรับสังคมมุสลิมเราสาเหตุหนึ่งก็คือการที่เราต้องมีญะมาอะห์มีกลุ่มมีครอบครัวมีญาติพี่น้องนะครับอยู่กันเป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่ทุกวันนี้สังคมบอกว่าไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ยิ่งบ้านไหนกำแพงสูงๆน่ะยิ่งดียิ่งไปอยู่หมู่บ้านที่ต้องตรวจกันเยอะๆน่ะดีแล้วก็เจอกันปีละ2ครั้งพอวันอีดอัลลอฮ์นะอย่าคิดแบบนี้เนาะพี่น้องมันเศร้าเออเอาแบบเดิมดีกว่านะเวลาลูกใครจะเสียชีวิตเป็นไงลูกหลานเต็มไปหมดมาเฝ้ากันมาอ่านกุรอานมาดูอาให้มาอะไรให้นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็จะเข้าสู่เรื่องอะไรอิดดะห์ของคนที่มีขันอันนี้ก็จะมีรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะเข้าสู่อิดดะห์ประเภทสุดท้ายก็คืออิดดะห์ของสามีที่เสียชีวิตก็จบละเรื่องของอิดดะห์นะอ่ะประมาณนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
4: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปิยานาถหวังพักดีอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปิยานาถหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจญะฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุลมุฮซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นหรือเวลาหลังหมาดซุรีณมัสยิดอัสซะลาฟียะห์ถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร0643931481 0643931481
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอ

0: ซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประจำปีในงานสานสัมพันธ์รวมน้ำใจให้มัสยิดซุเราะห์ใหม่นูรุนอิสลามซุเราะห์ใหม่เจริญในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเพื่อหารายได้ชำระหนี้สินมัสยิดก่อสร้างอาคารบำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดนูรุนอิสลามซุเราะห์ใหม่เจริญตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเตาฮีทางสู่สวรรค์โดยอาจารย์อาลีสมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามโทร0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทกลุ่มมันฮัสลับบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ศรัทธายิ้มได้เมื่อภัยมาโดยอาจารย์สมิธมาเดเรสในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงบางปลา55ถนนเทพารักษ์สมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانيYafqahu qawli amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ Subhanahu wa ta'ala ได้ประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรต่ออัลลอฮฺ Subhanahu wa ta'alaขอบคุณต่อพระองค์ที่พระองค์ยังทรงทำให้ทั้งผมและก็พี่น้องได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องที่จะมานำเสนอเรื่องที่จะหยิบยกมานำเสนอให้กับพี่น้องในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความประเสริฐของการอ่านกุรอานและความประเสริฐของการศึกษาอ่านกุรอานเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยอัลกุรอานมีผลนะครับอัลกุรอานเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจเราจะต้องอ่านเราจะต้องท่องนะครับแล้วก็เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจให้ดีนะครับแล้วก็พยายามอ่านแล้วพยายามปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานด้วยนะครับหนึ่งในความสำคัญเลยการที่เราท่องจำกุรอานนะครับหรือว่าการที่เราอ่านกุรอานอัลกุรอานจะเป็นรัศมีจะเป็นนูรให้กับเราในวันกิยามะห์อัลกุรอานจะเป็นคนที่อัลกุรอานจะเป็นสิ่งที่จะมาขอความช่วยเหลือให้กับเราเป็นคนให้ชะฟาตกับมุมินกับผู้อ่านนะครับแล้วก็เราเนี่ยในแต่ละวันในการที่เราจะละหมาด5เวลาเนี่ยนะ1ในความสำคัญของอัลกุรอานก็คือเราจะต้องอ่านซูเราะห์ในการละหมาดในการละหมาดด้วยฉะนั้นถ้าเราในฐานะเป็นมุมินเป็นมุสลิมไม่ให้ความสำคัญหรือยังทำเป็นเล่นๆกับเรื่องอัลกุรอานเนี่ยแสดงว่าเขาคนนั้นจะต้องพินิจพิจารณาตัวเองและกระต่ายตองตัวเองให้ดีว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะต้องปรับปรุงนะครับให้ตัวเองเนี่ยกลับมาสู่หนทางกลับมาสู่วิธีการให้ได้ ทำอย่างไรก็ได้ให้เราเนี่ยเป็นคนที่อ่านกุรอานได้เมื่ออ่านกุรอานได้แล้วเป็นคนที่สามารถเข้าใจความหมายเมื่อเป็นคนที่เข้าใจความหมายเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเอาสิ่งที่เราเข้าใจจากอัลกุรอานเนี่ยไปสู่การปฏิบัตินะถ้าสมมุติว่าในชีวิตประจำวันของเราในแต่ละวันเนี่ยเราไม่ได้แตะอัลกุรอานเลยวันนะครับทำงานหามรุ่งหามค่ำให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นแต่กับอัลกุรอานเนี่ยเราไม่ค่อยจะไปสัมผัสเราไม่ค่อยจะไปให้ความสำคัญไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงตัวเองเราจำเป็นที่จะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้ตัวเราเนี่ย เป็นคนที่ผูกพันกับอัลกุรอานให้เราตั้งอาซัมไว้เลยตั้งเจตนาไว้เลยว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องอ่านกุรอานอย่างน้อยๆเนี่ย1หน้าครึ่งหน้าหรือว่า1หน้านะครับให้มันเป็นอิสติมรอให้มันแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนะใครอ่านเป็นยูสไม่ได้ครึ่งยูสไม่ได้ให้เขาทำเป็นอิสติมรอให้เขาทำเป็นอิสติกอมะน้อยๆก็ไม่เป็นไรวันละ1หน้านะครับแต่ว่าให้เขาทำเรื่อยๆอย่างนี้หัวใจของเขาจะได้ผูกพันกับอัลกุรอานนะหัวใจของเขาจะได้มีการตะดับบุรการพิจารณาใคร่ควรถึงอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาฉะนั้นถ้าเราทำตัวของเราไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับอัลกุรอานเลยในชีวิตของเราเนี่ยในแต่ละวันแสดงว่าเราจะต้องคิดให้เยอะๆเราจะต้องคิดให้มากๆกุรอานเป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รับคัมภีร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้ตามเหตุการณ์ต่างๆจนกระทั่งมีการถ่ายทอดกันจนกระทั่งมีการเรียนการสอนกันแล้วก็มาถึงพวกเราในทุกวันนี้ฉะนั้นเราจะให้กุรอานเนี่ยมาหยุดที่ยุคเราไม่ได้นะจะให้กุรอานทุกอย่างมาหยุดอยู่แค่ยุคเราไม่ได้เราจะต้องมีการเรียนการสอนเราจะต้องมีการบอกกล่าวให้กุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีดำเนินไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราให้ลูกหลานของเราอ่านได้ให้คนในครอบครัวของเราอ่านได้นะครับไม่ใช่ว่าการอ่านกุรอานเนี่ยจำกัดอยู่เฉพาะกับคนที่เป็นครูเท่านั้นหรือจำกัดอยู่กับเฉพาะคนที่เป็นนักเรียนฮาฟิซเท่านั้นไม่ใช่กุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้มันมาอยู่ในชีวิตประจำวันของมุมินมุสลิมทุกคนกุรอานของเราคัมภีร์ของเราไม่ใช่มีไว้เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะไม่ใช่ว่าฉันไม่ใช่เป็นครูฉันไม่ได้เป็นอาจารย์ฉันไม่ได้เป็นนักเรียนฉันไม่ต้องอ่านก็ได้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าการอ่านกุรอานนี่มีผลบุญมากมายนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามอัลกุรอานปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานที่ประทานให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะไม่ใช่ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยวันแล้ววันเล่าเราก็ไม่จับกันกุรอานอยู่ดีนะไม่ได้สนใจกุรอานที่บ้านเราก็เอาไว้บนหิ้งอย่างเดียวตั้งไว้ที่สูงๆตั้งไว้เฉยๆไม่มีการอ่านอย่างน้อยๆถ้าเราอ่านไม่ได้นะพี่น้องถ้าเราอ่านไม่ได้ก็ให้เราพยายามหาใครมาสอนหาคนมาบอกนะแล้วพยายามอ่านตัฟซีรที่เป็นภาษาไทยก็ได้นะชีวิตของเราจะได้มีการผูกพันกับอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำชับได้สั่งแล้วก็ได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานของพระองค์ว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวัตลูมาอูฮิยะอิไลกะมินกิตาบิร็อบบิก วัตลูมาอูฮียะอิลัยกะมินกิตาบิร็อบบิกลามุบัดดิละลิกะลิมาติร็อบบิลามุบัดดิละลิกะลิมาติฮิวะลันตะจิดะมินดูนิฮิมุลตะฮะดาซูเราะตุลกะฮฟอายะห์ที่27อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสั่งว่าวัตลูท่านจงอ่านสิ่งที่ถูกประทานมายังเจ้าจงอ่านและจงอ่านสิ่งที่ถูกประทานมายังเจ้ามิงกิตาบิร็อบบิกจากคัมภีร์ของพระเจ้าของเจ้าลามุบัดดิลาลิกาลิมาติฮิไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงพระดำรัสของพระองค์ได้วะลังตะจิดะมินดูนิฮิมุลตะฮะดาและเจ้าจะไม่พบที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระองค์อันนี้เป็นคำสั่งชัดเจนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สั่งท่านนบีของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้ท่านเนี่ยจงอ่านสิ่งที่ถูกประทานลงมายังเจ้าจากคัมภีร์ของพระเจ้าของเจ้าให้อุตลูให้อ่านนะลามุบัดดิลาลิกะลิมาติไม่มีผู้ใดที่จะมาเปลี่ยนแปลงคัมภีร์นี้ได้ไม่มีผู้ใดที่จะมาเปลี่ยนแปลงคัมภีร์ของพระองค์ไปได้วะลังตะจิดะมินดูนิฮิมุนตะฮะดาและเจ้าจะไม่พบที่พึ่งอื่นใดเลยนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นอันนี้เป็นคำสั่งว่าให้เราเนี่ยให้เราท่านทั้งหลายมีการอ่านกุรอานนะอีกอายะห์หนึ่งที่อยู่ในซูเราะห์อิกรออ่ะนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักให้อ่านจงอ่านแล้วก็อิกรอเนี่ยเป็นซูเราะห์เป็นซูเราะห์แรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพวกเราฉะนั้นสิ่งที่จะบอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติเป็นคำบัญชาใช้ว่าให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยจงอ่านกุรอานกันนะครับอย่าปล่อยปละละเลยแน่นอนท่านพี่น้องครับการที่เราจะอ่านได้นั้นมันต้องมีกระบวนการผ่านกระบวนการมาฝึกฝนการฝึกหัดอ่านนะไม่ใช่ว่าเราเกิดมาแล้วก็อ่านได้เลยไม่ใช่มันจะต้องมีการฝึกฝนมีการพัฒนาตนเองไปอ่านไปเข้าครูนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมาเป็นต้นทุนทำให้เราเนี่ยสามารถอ่านกุรอานได้อย่างคล่องแคล่วแล้วหลังจากนั้นเราสามารถที่จะทำความเข้าใจในเนื้อหาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติไว้หรือว่าระบุไว้ในอัลกุรอานได้นะครับฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยกำชับเลยบอกถึงความสำคัญหรือว่าความประเสริฐเอาไว้ในหลายอีกหลายๆหะดีษว่ากุรอานนั้นมีความประเสริฐยังไงมีความสำคัญยังไงเรามาดูหะดีษที่รายงานจากอบีอุมามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกาลท่านอบีอุมามะห์อบูอุมามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเล่าว่าسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิกรออูอัลกุรอานะพวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานกันเถิดทำไมครับฟะอินนะฮูยะตียะมันกิยามะชะฟีอันลิอัศฮาบิฮิชะฟีอันลิอัศฮาบิฮิท่านทั้งหลายจงอ่านกุรอานกันเถิดแท้จริงเมื่อวันมันจะมาเป็นชะฟาอะฮ์จะเป็นสิ่งที่มาขอความ ช่วยเหลือมาขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือผู้ที่อ่านมันในวันกิยามะนะมาเป็นคนที่มาขอความช่วยเหลือให้กับผู้ที่มาอ่านผู้ที่มาอ่านมันนะในโลกดุนยานี้เราอยู่ในเราอยู่ในในโลกนี้นะทำการอ่านกุรอานเวลาไปถึงเยามันกิยามะไปถึงวันกิยามะกุรอานนี่แหละจะมาเป็นสิ่งที่มาขอความช่วยเหลือให้กับเราในวันกิยามะอีกหะดีษหนึ่งเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอุษมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าคอยรุกุมมันตะอัลละมันกุรอานะวะอัลละมะฮูคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าคือคนที่ตะอัลละมันกุรอานเรียนอัลกุรอานวะอัลละมะฮูเมื่อเรียนเรียบร้อยเขามีความรู้เรียบร้อยวะอัลละมะฮูแล้วแล้วก็สอนมันคือคนที่เรียนกุรอานแล้วก็สอนอัลกุรอานไม่ว่าเราจะเป็นคนที่เรียนอยู่ในโหมดนักเรียนหรืออยู่ในกลุ่มหรือว่าอยู่ในโหมดของครูหรือว่าอาจารย์นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทั้งคนที่เรียนคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยคือคนที่เรียนกุรอานแล้วก็คนที่สอนอัลกุรอานอีกหะดีษหนึ่งนะครับที่พูดเกี่ยวกับความประเสริฐของการอ่านกุรอานเป็นหะดีษที่รายงานจากอันอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮา กาลัต ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเล่าว่ากาลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลมาฮิรุบิลกุรอานีมาอัสซะฟาราติลกิรามิลบาราห์อัลมาฮิรุในที่นี้ผู้ที่มีความชำนาญผู้ที่มีความชำนาญในการอ่านอัลกุรอานมาอัสซะฟาราติจะได้อยู่ร่วมกับบรรดาทูตสวรรค์อัลกิรามิลบาราห์ผู้ทรงเกียรตินะจะได้อยู่กับบรรดาทูตสวรรค์ผู้ทรงเกียรติใครที่ชำนาญอ่านด้วยความชำนาญอ่านด้วยความคล่องแคล่วเนี่ยจะมาถึงตอนนี้จะมาถึงขั้นนี้เนี่ยต้องผ่านการเรียนการฝึกฝนครับท่านพี่น้องเราจะได้เป็นคนที่มาฮิรุอัลมาฮิรุมาอัลมาฮิรุบินกุรอานีมาอัสซะฟาราติอัลกิรามินบาราระท่านนบีบอกเอาไว้แล้วว่าคนที่เรียนอัลกุรอานจนมีความชำนาญในการอ่านคล่องแคล่วเนี่ยจะได้อยู่กับบรรดาทูตสวรรค์ผู้ทรงเกียรตินะเดี๋ยวคนที่อ่านไม่คล่องจะน้อยใจท่านนบีเลยบอกว่าวัลละซียักรออุลกุรอานะและสำหรับผู้ที่อ่านอัลกุรอานวะยะตะตะวะยะวะوَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ แล้วก็ปรากฏว่าเขาอ่านแบบตะกุกตะกักยะตะตะตะอูฟีฮีอ่านแบบสะดุดตะกุกตะกักวะฮุอะลัยฮิชากุนแล้วก็เป็นความยากลำบากสำหรับเขานะในการที่จะอ่านกุรอานอ่านไม่ค่อยคล่องออกเสียงยากออกตัวยากไม่ตรงไม่ถูกต้องสักทีแต่ว่าเขาก็พยายามยะตะตะตะอ่านสะดุดอ่านไม่คล่องจนเป็นเรื่องยากสำหรับเขาเนี่ยท่านนบีบอกว่าละฮูอัจรอนบุคคลประเภทนี้จะได้2ผลบุญด้วยกันนะ2ผลบุญคือ2ผลบุญคืออะไรครับคือผลบุญของการอ่านกุรอานแล้วก็ผลบุญของความพยายามและก็ความอดทนในการที่เขาจะอ่านกุรอานฉะนั้นดูสิครับใครที่มาอ่านอัลกุรอานเนี่ยไม่มีขาดทุนก็คือถ้าอ่านคล่องอ่านชำนาญ นะครับก็จะได้อยู่ร่วมกับบรรดาทูตสวรรค์ผู้ทรงเกียรติก็คือบรรดามาลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรติแล้วก็สำหรับคนที่อ่านแบบตะกุกตะกักไม่ค่อยคล่องนะเขาก็จะได้รับผลบุญเช่นเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเราทุกคนนะครับสำหรับพี่น้องทุกคนที่กำลังฝึกตัวเองที่กำลังเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องหนึ่งและจะต้องมีความอดทนแล้วก็จะต้องมีอิคลาสมีอิคลาสุนนียะมีเนียดที่ดีมีการตั้งเจตนาที่ดีไม่ใช่ว่าเราจะเจตนาเราตั้งเจตนาว่าเราจะอ่านอัลกุรอานให้คล่องเพื่อที่จะไปโชว์คนนั้นโชว์คนนี้มีการตั้งเจตนาที่ดีไม่ว่าเราจะเจตนาเราตั้งเจตนาว่าเราจะอ่านอัลกุรอานให้คล่องเพื่อที่จะไปโชว์คนนั้นโชว์คนนี้นะเราอาจใช่แบบนั้นแต่ว่าผลบุญไม่ได้แน่นอนไม่นำซ้ำจะได้โทษด้วยนะครับฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องเนี่ยให้ความสำคัญกับการอ่านกุรอานนะครับให้ความสำคัญกับการศึกษากุรอานความสำคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกุรอานในแต่ละวันเนี่ยเราใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีการอ่านกุรอานด้วยนะไม่ว่าจะเป็นหลังละหมาดไม่ว่าจะเป็นหลังมะกริบไม่ว่าเป็นหลังซุบฮ์เนี่ยใครอยู่ในใครที่ส่งลูกเรียนตามโรงเรียนทำโรงเรียนสอนศาสนาก็ทำดุลิละนะครับบรรยากาศในโรงเรียนจะพาน้องๆไปรวมทั้งครูใครมีโอกาสได้เป็นคนที่สอนอัลกุรอานอยู่แล้วท่านน้องจับยึดหน้าที่นี้เอานะยึดหน้าที่เอาให้ถึงแม้ว่าค่าตอบแทนจะไม่มีหรือว่าจะมีท่านพี่น้องรู้ไว้เลยว่าถ้าเราเอาเรื่องนั้นเป็นเรื่องรองอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็เอาเรื่องการที่เราสอนอัลกุรอานการที่เราอ่านกุรอานเนี่ยเป็นเรื่องมาเป็นลำแรกๆเนี่ยอินชาอัลเลาะห์นะครับการอ่านกุรอานของเราการกุรอานสอนกุรอานของจะเข้าไปอยู่หะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าตัยรุกุมมันอัลลามัลกุรอานวะอัลลามะฮูฉะนั้นอยากที่จะกำชับเน้นย้ำกับของผมเองแล้วก็พี่น้องนะครับให้เราเนี่ยเป็นคนที่เอาใจใส่เป็นคนที่ไม่ปล่อยปะเลยกับการอ่านกุรอานนะครับให้วันผ่านไปโดยเราไม่ได้แตะมันเลยไม่ได้สัมผัสมันนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็อยากจะฝากพี่น้องไว้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้บิลลาฮิตอฟิกมินฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
3: ์ที่ไปแล้วเป็นอาจารย
4: ์ชัยรินรามาฟิก
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมจากผ่านธนาคารอิสลามเลขบัญชี0341147779ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงติขอขอบคุณยอดจากสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอรับทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอามี
5: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนยีซะกะริยาลิคุรีชาลิมาอ้วนหวังดีอัจยีซะกะริยาลิคุณปีชานะอ้วนหวังดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีอาจารย์ปีนาดหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดยะนาซะห์ในวันเวลาสัปดาห์ที่15ตุลาคมเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนซีนีนบ้านดอนสุขุมวิท 19/4 อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มภัยคุณอัญชลีโอดยิ้มภัยอายุ9ปีถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดยะนาซะห์ในวันเวลาสัปดาห์ที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นหรือเวลาหลังมาซุรีนามาชิดอัตลาฟียะถนนตกริมถนนเจงกุงเขตบางแขมสอบถามโทร0643931481 0643931481
3: สถานีวิทยุเสียงติติดต่อกับผู้จัดทำการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن

إذا شاء سهلا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجثام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นับเป็นเนี่ยโปรดปรานจากอัลลอฮฺอย่างมากทีเดียวนะครับที่พระองค์ได้ให้เราได้มีโอกาสพบกันให้เราได้มีโอกาสตักเตือนกันและกันเกี่ยวในเรื่องราวของอันอิสลามเรื่องราวของอันอิสลามเป็นเรื่องที่เราจะต้องตอกย้ำซ้ำทวนเป็นประจำนานๆวันทีเนี่ยต้องนานๆฟังในเรื่องราวศาสนาเนี่ยหัวใจของเรามันแข็งกระด้างถ้าหัวใจของเราแข็งกระด้างแล้วนะครับมีแต่สันมันเกาะกลุ่มหัวใจของเราเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยจะฟังในเรื่องราวของศาสนาแต่ถ้าหากว่าเราทำเป็นประจำเราฟังบ่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดวิทยุเสียงอิสลามแล้วพี่น้องก็ฟังเป็นประจำน้องทำงานอยู่ในครัวพี่น้องก็ฟังวิทยุเสียงอิสลามพี่น้องอยู่ในสวนนะครับมีโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็ฟังวิทยุเสียงอิสลามนะครับพี่ขับรถนะครับแล้วก็พี่ก็เปิดไปฟังวิทยุเสียงอิสลามพี่น้องครับการที่เราฟังประจำหูของเราจะเป็นพยานให้กับเราวันเกียรติใจของเราเนี่ยนะครับจะเป็นหัวใจที่อ่อนโยนไม่แข็งกระด้างนะครับเป็นหัวใจที่จะใกล้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับเพราะเราฟังเรื่องศาสนาทุกวันแล้วก็ฟังเป็นประจำพอฟังแล้วเนี่ยใจของเราก็อยากจะทำแต่คุณงามความดีมีใครหรอครับฟังเรื่องศาสนาแล้วอยากจะทำชั่วนะครับฟังแล้วอยากจะฝ่าฝืนฟังแล้วไม่อยากจะละหมาดพี่น้องคงไม่เป็นเช่นนั้นนะแต่ฟังเรื่องศาสนาแล้วเนี่ยได้ข้อคิดมันได้ข้อเตือนใจนะครับมันเป็นตอกย้ำทวนถึงสิ่งที่เราได้กระทำเรื่องราวพยากรณ์พวกนี้อาจจะกระทบต่อสิ่งที่เราได้เคยทำมาในอดีตฟังแล้วเนี่ยเราได้สติเราก็ตอบัตตุต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออภัยโทษขอขอโทษอัลลอฮฺมากมากนะครับว่าสิ่งที่ฟังในวันนี้ฉันเนี่ยเคยทำในอดีตนะและฉันขอดุอาต่ออัลลอฮฺขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยนะครับขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้ฉันด้วยนะครับต่อไปนี้เนี่ยฉันจะไม่ทำสิ่งต่างเหล่านี้แล้วเห็นพี่น้องทั้งหลายนี่แหละคือข้อดีของการที่เราฟังเรื่องราวของศาสนาบ่อยๆเป็นประจำหัวใจของเราจะอ่อนโยนเราจะไม่เป็นบุคคลก้าวร้าวน้องครับคนที่เรียนศาสนาเยอะๆฟังศาสนาเยอะแล้วก้าวเราเนี่ยพี่น้องนั่นแปลว่าอะไรครับศาสนาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับสิ่งที่เขาได้ฟังไปศาสนาไม่ได้ช่วยให้หัวใจของเขาครับอ่อนโยนศาสนาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับสิ่งที่เขาได้ฟังไปศาสนาไม่ได้ช่วยให้หัวใจของเขาเนี่ยนะครับอ่อนโยนต่อพี่น้องมุสลิมของเรานะครับฟังศาสนาแล้วหัวใจจะอ่อนโยนไม่ก้าวร้าวนะครับแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนหนึ่งคนใดนะครับไม่ว่าเราจะไปใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ในบริษัทนะครับหรือไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ในแวดวงการทำงานของเราเราก็จะมีศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องประคับประคองให้เราเนี่ยมีสติในการทำงานมีสติในการใช้ชีวิตคู่อยู่กับนะครับกับบุคคลอื่นในสังคมอาจจะมีเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มากระทบกระทั่งนะครับที่เป็นปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่แต่ปรากฏว่าศาสนาเนี่ยนะครับเตือนและก็สะกิดเราอยู่ตลอดเวลาว่าให้เรามีความอดทนอดกั้นแล้วก็อัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะทรงหาทางออกให้กับพวกเราเองว่ามัยยัตตะกิลละฮะยัจญัลละฮูมะคอรอญาผู้ใดใครก็ตามแต่นะครับที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงหาทางออกให้กับคนคนนั้นนะครับและคนที่ตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับคุณ

งามความดีแล้วก็อยู่ในดุนยานี้เนี่ยพี่น้องอยู่อย่างตักวาต่อพระองค์เขามีความสุขคนที่ตักวาต่อพระองค์อยู่ในดุนยาเขามีความสุขนี่เป็นเครื่องที่การันตีได้นะครับแล้วก็การที่เขาได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วนะครับเขาก็จะมีความสุขแล้วก็มีเพื่อนนะครับที่ดีแล้วก็เพื่อนที่ดีนั้นมาจากอามันของเขาที่เขาได้ทำไว้และเป็นอามันที่ตรงตามรูปแบบการปฏิบัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็จะมีความสุขอีกเช่นเดียวกันหลังจากที่เขาได้ตายไปแล้วเมื่อตอนที่แล้วนะครับผมได้นำเสนอนะครับเป็นการตอกย้ำซ้ำทวนว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนเนี่ยนะครับแต่เสียชีวิตไปแล้วนะครับจะมีสิ่งที่ติดตามคนตายไปเนี่ยมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือคุยกับพี่น้องไปแล้ว3ประการที่จะติดตามไปไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเขาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการงานของเขาก็จะตามไปแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้อธิบายนะครับให้เราเห็นภาพว่าฟายรจูอิสนานี่สองประการจะกลับวายบกอวาฮิดุลแล้วก็จะอยู่อย่างเดียวนะครับมีหนึ่งประการเท่านั้นที่จะอยู่กับคนตายนะครับยารจูอัลูฮูวามาลูฮูนะครับครอบครัวแล้วก็ทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยก็จะกลับไปนะครับทรัพย์ก็เอาไปไม่ได้นะครับทรัพย์ที่หามาที่มีเป็นจำนวนมากนะครับที่เขาเคยสะสมเอาไว้ก็เอาไปไม่ได้ครอบครัวก็ไม่มีใครไปกับเขาทั้งหมดเนี่ยเมื่อจัดการฝังคนคนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับไปนะครับวายบกอวาฮิดุนแต่ที่เหลืออยู่อย่างเดียววายบกออามาลูฮูแต่ว่างานของเขาก็จะอยู่กับเขานะครับผมได้นำเสนอกับพี่น้องไปแล้วว่าถึงแม้ว่าครอบครัวเนี่ยนะครับจะไม่ได้ไปกับเราถ้าหากว่าเราเป็นผู้ตายนะครับถ้าอายะตายครอบครัวของอายะนะครับลูกหลานของอายะก็ไม่ได้ไปกับอายะนะครับถ้าเมาะเสียนะครับลูกหลานนะครับแล้วก็อายะเนี่ยก็ไม่ได้ไปกับเมาะด้วยเมาะไปคนเดียวนะครับแต่ว่าเราจะทำอย่างไรในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี้เนี่ยนะครับเรายังไม่ได้ตายให้ครอบครัวที่เขาอยู่เนี่ยนะครับที่เขาไม่ได้ไปกับคนตายเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์นะครับที่พวกเรานั้นจะต้องมาทำโจทย์เนี่ยนะครับแก้ไขโจทย์เนี่ยแล้วก็หาทางออกให้ได้ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีคุณภาพสมาชิกในครอบครัวมีกี่คนละหมาดครบกันไหมนะครับแล้วก็เคร่งครัดในหลักการของศาสนามากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็คือเป็นหน้าที่ของคนอยู่นะครับเป็นหน้าที่ของคนอยู่ต่อไปที่เราจะต้องพยายามประคับประคองช่วยให้ครอบครัวเนี่ยมีคุณภาพให้รักอัลลอฮ์ให้ได้ให้รักรอซูลของพระองค์ให้ได้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเขามีคุณภาพเขาก็จะกลับไปหาอัลลอฮ์อย่างมีคุณภาพนะครับว่ามาลูหูทรัพย์ของเรานะครับที่ถึงแม้ว่าทรัพย์ก็จะไม่ได้ตามคนตายไปนะครับท่านนบีบอกอยู่แล้วว่าทรัพย์เนี่ยก็จะกลับไปนะครับทรัพย์ไม่ได้ตามไปแต่ทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยก่อนที่เราจะตายเนี่ยนะครับเรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยก็ต้องพยายามพูดกันพยายามนะซีฮัดกันนะครับอย่าเอาทรัพย์ไปใช้หาความสุขในดุนยาให้กับตัวเองอย่างเดียวนะครับโดยไม่สนใจกิจการของศาสนานะครับไม่สนใจกิจการในเรื่องของการบริจาคนะครับให้กับคนยากคนจนหรือไม่สนใจในการจ่ายซะกาตถ้าก็เราเป็นบุคคลที่อยู่ในวาญิบจะต้องจ่ายซะกาตนะครับแล้วเราไม่ใส่ใจนะครับฉะนั้นมันก็ต้องเตือนกันว่าทรัพย์เนี่ยนะครับที่ไม่ได้ไปกับเราก็จริงแต่ทรัพย์นั้นสามารถที่จะช่วยเราได้นะครับโดยการทำทรัพย์ให้มีคุณภาพก็ต้องบอกนะครับสั่งเสียกันบอกซึ่งกันและกันนะครับในเรื่องที่เป็นสัจธรรมความจริงว่าเมื่อ
เราทำงานได้เงินมาแล้วเงินที่เรามีอยู่เราต้องออกสกาดนะเราต้องให้กับคนยากคนจนนะนะครับให้สกาดกับบุคคลหนึ่งใน8จำพวกนะนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้อย่าใช้ทรัพย์นะครับแล้วก็ทรัพย์เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยจะมาทำลายเราในขณะที่ทำให้เรานั้นต้องพบกับความทุกข์ระทมในขณะที่เรานอนอยู่ในหลุมกุโบสถ์เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สั่งเสียเพราะเราไม่ได้มีการจัดการเรื่องนี้เอาไว้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ในดุนยานะครับนี่ก็คือเรื่องที่ผมนำเสนอไปว่าอามาลูฮูนะครับงานที่จะตามเราไปเนี่ยเพียงประการเดียวเท่านั้นฉะนั้นงานที่จะตามเราไปเนี่ยพี่น้องครับต้องคำนึงนะครับว่างานอันนั้นเนี่ยเป็นงานแบบไหนอย่างไรเป็นงานที่ตรงกับการกระทำของท่านรอซูลไหมแล้วถ้างานอันนั้นเนี่ยตรงกับการกระทำของท่านรอซูลก็จริงอยู่นะครับแต่เป็นงานที่เราทำอย่างประณีตไหมเป็นงานที่เราทำจากความตั้งใจของเราไหมนะครับไม่ใช่เป็นงานที่ผักชีโรยหน้าหรือสุกเอาเผากินก็คือทำแบบลวกๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญในการที่จะทำงานอันนั้นให้ดีที่สุดนะครับเช่นในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ในเรื่องของการทำละหมาดนะครับอาบอย่างที่ท่านนบีสอนเราก็เรียนรู้แล้วเราก็ทำอย่างที่ท่านนบีทำนะครับแต่อีตอนทำเนี่ยนะครับเราประณีตไหมนะครับกับการอาบน้ำละหมาดเราล้างทั่วไหมใบหน้าของเราตามซอกต่างๆที่อยู่ในนิ้วเท้าของเราเนี่ยเราตั้งใจในการทำไหมนะครับนี่เป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆนะครับเมื่อเราไปยืนละหมาดนะครับการละหมาดของเราเนี่ยแบบไก่จิกข้าวไหมนะครับเราบอกว่าเราละหมาดอย่างที่ท่านนบีบอกให้เราทำตามการละหมาดท่านนบีซอลลูกะมารอไอตุมูนีอุซอลลีนะครับเราก็จำต้นนี้ได้อย่างดีแต่พอเวลาเรามายืนทำนะครับเรากลับทำแบบละหมาดแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้ตั้งใจเราวอกแวกนะครับเราหันซ้ายหันขวาเราไม่ได้มีความประณีตในการที่จะละหมาดด้วยการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางานอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นงานที่ไม่มีคุณภาพฉะนั้นผมฝากกับท่านพี่น้องไว้ด้วยว่าให้เราทำอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นงานที่มีคุณภาพก็แล้วกันพี่น้องศรัทธาทั้งหลายมีหะดีษบทหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นหะดีษที่อยากที่จะได้นำมานะครับพูดคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อตอกย้ำซ้ำเตือนตัวเองแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธาผู้ฟังทั้งหลายให้ได้รับรู้ถึงสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีมาแล้วว่าคนแบบไหนนะครับที่จะดียิ่งแล้วก็เป็นที่รักนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคือท่านนบีพูดไว้เนี่ยในหลายๆด้านนะครับในหลายๆนะครับบริบทด้วยกันแต่วันนี้นะครับจะเป็นอีกวันหนึ่งที่นำหะดีษบทนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้พี่น้องถึงรู้ถึงบริบทตรงนี้นะครับได้มีรายงานจากท่านอบีฮุรอยรอตะรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมุอ์มินุลกอวียูخير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير يحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان فعلت كان كذا وكذاWakin kul qadar Allah wa ma sha'a fa'ala fa inna law taftu amala shaytani rawahu muslimun น้องครับเรามาเรียนรู้ความหมายหะดีษบทนี้ไปพร้อมกันนะครับเป็นเรื่องราวที่เราท่านจะต้องพยายามนะครับศึกษาความรู้มากที่สุดนะครับเพราะความรู้นี้เองจะเป็นใบเบิกทางให้เราไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์อย่างสะดวกสบายมีรายงานท่านอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงพอใจด้วยนะครับเป็นดุอานะครับวะตอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ศรัทธานะครับมุมินเข้มแข็งเนี่ยดีและเป็นที่รักของอัลเลาะห์ยิ่งกว่าผู้ศรัทธา

ือมุมินที่อ่อนแอนะครับนี่ก็คือความหมายในช่วงที่นะครับก็อยากจะอธิบายตรงนี้ให้พี่น้องรับฟังนะครับผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งนะครับคำว่าผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งนะครับเป็นผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งทั้งภายนอกและภายในนะครับภายนอกเนี่ยคือสิ่งปรากฏในเรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราปรารถนาดังนั้นผู้ศรัทธาที่มีความแข็งแรงนะครับมีร่างกายแข็งแรงนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอทั้งนั้นและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าการที่เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยเขาได้แสวงหาได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับไม่ได้แปลว่าคนที่แข็งแรงแล้วจะเป็นที่รักนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าคนที่อ่อนแอนะครับทั้งที่คุณอ่อนแอเนี่ยขยันละหมาดขยันปฏิบัติในเรื่องราวอิบาดะห์แต่คนแข็งแรงเนี่ยไม่เอาเลยไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดเดือนละหมาดทั้งที่ก็แข็งแรงแต่อีหม่านเนี่ยไม่แข็งแรงพี่น้องทั้งหลายพี่น้องผู้ที่รักทั้งฉันเนี่ยพี่น้องศรัทธาที่เข้มแข็งเนี่ยภายนอกร่างกายแข็งแรงภายในเนี่ยนะครับในเรื่องของอีหม่านความศรัทธามั่นนะครับเรื่องของการเชื่อในการตอบแทนผลบุญของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเชื่อในการลงโทษสำหรับคนที่ไม่กระทำครับในสิ่งเป็นคำสั่งคาของพระองค์ในเรื่องที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกำหนดเนี่ยนะเชื่อมั่น 100% นะครับเขามีความเข้มแข็งภายนอกและภายในนะครับอีหม่านก็เข้มแข็งนะครับภายนอกของเขานะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีขยันทำมันอิบาดะห์เนี่ยเป็นผู้ศรัทธาที่เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺบะฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากทีเดียวเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ที่อ่อนแอภายนอกก่อนแอภายในก่อนแอนะครับแน่นอนเหลือเกินว่าต้องเป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยน้อยกว่านะครับผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยชี้ให้เราได้เห็นศรัทธาบางคนเนี่ยได้ชื่อว่าผู้ศรัทธาก็จริงพี่น้องร่างกายแข็งแรงไม่สมบูรณ์แทนที่จะขยันแทนที่จะอะไรครับแทนที่จะมีอีหม่านที่ดีนะครับข้างนอกเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ดีครับแต่ว่าเป็นคนละหมาดสะอาดคนที่รู้จักที่จะเข้าใกล้กับอัลลอฮ์อ่านอัลกุรอานทำการซิกรอนะก็ดีกว่านะครับปรากฏว่าทั้งภายนอกและภายในเนี่ยนะครับอ่อนแอทั้งหมดเลยนั่นก็คืออะไรครับภายนอกร่างกายก็อ่อนแอภายในก็ยังอ่อนแอตามไปด้วยนะครับนี่แหละเป็นคนที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นเนี่ยนะครับได้ให้เขาเนี่ยห่างไกลจากความรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทุกคนนั้นล้วนมีแต่ความดีนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะแสวงหาความดีได้นะครับคนที่แข็งแรงนะครับสามารถที่จะแสวงหาความดีได้ถ้าเขาแข็งแรงแต่ภายนอกแต่ข้างในเขาอ่อนแอเขาก็ไม่ได้รับความดีเหมือนกันพี่น้องทั้งหลายข้างนอกเขาดูอ่อนแอนะครับอ่อนแออะไรเขาไม่แข็งแรงแต่ภายในเขาเข้มแข็งเขาซิกรอห์ของอัลกุรอานเขาละหมาดซุนนะห์นะครับเขาทำแต่ความดีแน่นอนเหลือเกินเขาก็สามารถที่จะเป็นคนที่เป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยล้วนแต่รับคุณงามความดีนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อไปว่าท่านจงมุ่งมั่นนะครับที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่านนะครับอิฮริสอะลายังฟากะอะไรก็ตามแต่เป็นประโยชน์ให้เรามุ่งมั่นเรากระทำแสวงหาให้เรากระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวของเรานะครับอะไรก็แต่ที่มันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นเรื่องที่จะนำเราห่างไปจากหลักการของศาสนานี่พี่น้องทั้งหลายเราไม่ต้องจริงจังเราไม่ต้องไปมุ่งมั่นนะครับแสวงหาหรือกระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะศาสนาให้เราเนี่ยมุ่งมั่นเราสิเป็นประโยชน์นะเมื่อเขามีการเรียนการสอนเรื่องราวของศาสนาเราก็ตั้งนะครับ

สถานที่ที่เขาจะมีการเรียนการสอนเรื่องศาสนาเนี่ยมันไกลบ้านเราก็มุ่งมาตั้งใจว่าเราต้องไปฟังให้ได้เราจะต้องไปเรียนรู้ได้นะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นการมุ่งมั่นแสวงหานำพาตัวเองไปสู่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่เราแล้วก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยประโยชน์เกิดขึ้นนะเป็นประโยชน์เรื่องอาคีนะครับดุนยาเนี่ยเราก็คิดกับอัลลอฮ์แล้วก็ดูแลเราพอตายไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ที่เราไปรับในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันจะช่วยเหลือเช่นเดียวนะครับแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังบอกต่อว่าครับวัสตาอินบิลลาห์วะลาตะญัสนะครับจงขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์นะครับและจงอย่าท้อแท้นะครับพี่น้องทั้งหลายพอเวลาเรามีเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามแต่นะครับที่เป็นเรื่องที่เรานั้นไม่สบายใจเป็นเรื่องที่เรากลัดกลุ้มเป็นเรื่องที่เรานั้นนะครับท้อแท้แน่นอนเหลือเกินว่าผู้ที่จะช่วยเหลือได้ก็คือเรานึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่น่าเสียดายมากพี่น้องทั้งหลายเวลาเรามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจมีเรื่องอะไรกัดกุ้มเราแทนที่จะสู้ต่ออัลลอฮ์มากเราอาจขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ทรงได้ทรงเหลือนะครับกลับกลายว่าเราเนี่ยนะครับตกอยู่ในพานของชัยฏอนเราไม่ละหมาดทั้งนั้นเราก็กัดกุ้มทั้งนั้นเราก็มีปัญหาเราไม่ได้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่ปัญหาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนี่แหละครับคือมุสลิมที่อ่อนแอนะครับคือมุสลิมที่อ่อนแอทั้งอีหม่านนะครับอีหม่านที่อ่อนแอไม่สามารถที่จะผลักดันคนนั้นเนี่ยให้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ได้นะครับพอแล้วความต้องการที่จะให้พระองค์ช่วยเหลือในเรื่องของครอบครัวถามว่าจะขอใครก็ต้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปขอสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้นะครับนั่นถือว่าเป็นการทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการไปขอต่อสิ่งใดที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ถือว่าเป็นการทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นเรื่องนั้นจะต้องสอนคนในครอบครัวเป็นเรื่องที่ท่านนั้นจะต้องเตือนนะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับสอนลูกๆขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ลูกๆนักเรียนนะครับอยากจะสอบได้อยากจะสอบผ่านนะครับก็ขอใครล่ะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยู่ในยามวิกฤตไม่ว่าเหตุการณ์ใดก็ตามแต่ที่มันเป็นการวิกฤตนะครับถามว่ายามวิกฤตตรงนั้นเนี่ยเราจะขอความช่วยเหลือจากใครขอจากใครไม่ได้เลยนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นครับเราเป็นลูกเราโรงพยาบาลลูกเราอยู่ในขั้นวิกฤตหมอบอกว่าลูกนั้นอยู่ในขั้นวิกฤต50 50อะไรนี้เป็นต้นพี่น้องครับเราขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือพระองค์ได้ทรงผ่อนปรนนะครับจากเรื่องหนักเนี่ยให้กลายเป็นเบาน้องทั้งหลายแล้ววาลาตะอย่าท้อแท้พี่น้องทั้งหลายอย่าท้อแท้บางทีบางครั้งนะครับเราเนี่ยแท้เรานี่ใจร้อนขออะไรก็อยากจะให้ได้เดียวนั้นพี่น้องครับเราก็ต้องย้อนมาดูตัวเรานี่ว่าเรานี่องค์กับอัลลอฮ์ไหมเราเนี่ยอยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาทั้งชีวิตไหมครับอัลลอฮ์ตะอาลาทรงทดสอบในเรื่องของระยะเวลานะครับขอให้เรานั้นมีความอดทนนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวพระองค์อัลลอฮ์นะจะทรงช่วยเหลือเองจะช้าหรือเร็วพระองค์อยู่ที่พระองค์ทรงรับรู้นะว่าพระองค์จะช่วยเหลือของพระองค์ตอนไหนเมื่อไหร่นะครับอย่าให้เราท้อแท้ต่อสิ่งที่เราขอนะครับถ้าอยู่ในภาวะที่ยากลำบากนะครับเราอยู่ในภาวะของคนที่ต้องอยู่ในขั้นที่เรียกว่ายากลำบากบางคนเนี่ยพี่น้องไอ้คำว่ายากลำบากเนี่ยใครที่ไม่ประสบก็จะไม่รู้คนที่บ้านเขาหยิบริมแม่น้ำเนี่ยพี่น้องนะครับเตรียมน้ำเจ้าพระยาเนี่ยพอเวลาฤดูน้ำหลากเนี่ยน้ำมาโอ้โหน้องทั้งหลายมันลำบากลำบนนะครับเพราะน้ำมันท่วมจะออกไปไหนมาไหนนะครับเอาตอนนี้อะไรที่มันถาถมเข้ามาเนี่ยมันเป็นความยากลำบากอย่าท้อแท้สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องหลายให้เรามีความอดทนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ได้ทรงช่วยเหลือเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายนี่ก็คือสิ่งที่แต่ละคนเนี่ยศพไม่เหมือนกันบางคนเขาทำนาพี่น้องทั้งหลายเมื่อทำนาแล้วปรากฏว่าอาจจะมีสิ่งที่เป็นศัตรูของพืชมันลงนานะครับไม่ว่าจะเป็นหอยเชอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่นี่มันลงนานะครับไร่ข้าวโพดแล้วมีแมงที่มันเป็นศัตรูต่อข้าวโพดมาลงไร่ข้าวโพดถ้าเกิด

0: เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับมันมีสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดไว้แล้วนะครับที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนะครับเพราะตัวของเราไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอะไรเลยพี่น้องทั้งหลายแต่มันเกิดขึ้นเพราะเป็นการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านนบีก็ได้ปรามพวกเราว่าอย่าได้พูดนะครับว่าถ้าว่าฉันทำอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับแต่จงกล่าวว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้ทรงกำหนดไว้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปพูดคำนี้เนี่ยถ้าหากว่าฉันทำอย่างนั้นก็ดีสินะมันคงไม่เกิดขึ้นแบบนี้หรอกนะครับนี่เป็นการอธิบายให้พี่น้องเห็นถ้าฉันไม่พามามันก็คงไม่เกิดเหตุนี้หรอกถ้าหากว่าฉันนะครับไอ้คำว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าเนี่ยนะครับมันเป็นการเปิดประตูให้ชัยกรนะทำงานนะครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องทั้งหลายสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากหะดีษบทนี้ไปนะครับนั่นก็คือหนึ่งมุมินที่เข้มแข็งนะครับทั้งภายนอกและภายในเนี่ยนะครับจะเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าให้เรานั้นมุ่งมั่นนะครับกระทำในสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์แก่ตัวของเราให้เราขอความช่วยเหลือนะครับต่อพระองค์อัลลอฮ์ตาลาเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าได้ท้อแท้นะครับอย่าได้เบื่อหน่ายในการที่จะขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นนะครับก็ให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้แล้วนะครับแล้วท่านนบีก็ห้ามปรามพวกเราว่านะครับเป็นการปรามว่าอย่าพูดว่าถ้าหากว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าอย่างนี้ถ้าหากว่าฉันทำอย่างนั้นถ้าหากว่าฉันทำอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดอย่างนี้หรอกนะครับทั้งที่สิ่งนั้นเป็นการกำหนดของพระองค์ไอ้คำว่าถ้าหากว่านี่แหละพี่น้องทั้งหลายมันจะเป็นการเปิดประตูให้ชัยฏอนทำงานนะครับก็คงจะฝากหะดีษบทนี้เอาไว้นะครับให้พี่น้องทั้งหลายได้เป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจนะครับเพื่อที่พี่น้องทั้งหลายจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแล้วก็การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยจะเป็นการทำให้พี่น้องทั้งหลายนั้นเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์กุดศรีพันประเสริฐชัย
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซักะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีฮัจญีซักะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปียานาฏหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจยาฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดยะนาซะในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณมัสยิดดารุนมุฮซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นหรือเวลาหลังมัสยิดรีณมัสยิดอัสซะลาฟียะห์ถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร0643931481 0643931481
5: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.งานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
6: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1

0: 251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
3: อะกีดะห์โดยอาจารย์ฮาดิษบุญมาเล
4: าะห์ อัลเลาะห์มานุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابهAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องขอชูโกรธนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์เองนะครับได้ทรงทำให้เราเองได้มีชีวิตได้ฟังได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนากันนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดครับพี่น้องที่เราเองกำลังเรียนหรือทำการพูดคุยกันอยู่กับตำรับตำราที่มีชื่อว่าอันกาบาเอฟว่าด้วยเรื่องบาปใหญ่ของท่านอิหม่ามอัซซะฮาบีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับเราเองนี่ก็ได้เรียนรู้ไป เกินครึ่งแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับและบาปใหญ่นะครับในลำดับต่อมาที่เรานั้นจะได้พูดคุยกันนะครับนั่นก็คืออันกาบีรออัรรอบิอาวันอัรบะอูนบาปใหญ่ประการที่44นั่นก็คืออัลมุซาวิรุฟิสซียาบนะอัลมุซาวิรเนี่ยนั่นก็คือการทำรูปนะผู้ที่ทำรูปนะครับทำรูปในที่นี้เนี่ยพี่น้องนะต้องเข้าใจก่อนว่าหมายถึงนะครับการทำรูปเรียนแบบสิ่งมีชีวิตนะหรือสิ่งที่มีวิญญาณเนี่ยเช่นรูปคนรูปสัตว์นะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นรูปสิ่งมีชีวิตนะเช่นคนที่ปั๊มนะครับรูปคนนี่อยู่บนเสื้อนะปั๊มรูปสัตว์อยู่บนเสื้อผ้านะวันฮีตอนนะรวมไปถึงนะครับเอารูปต่างๆเหล่านี้มาประดับประดาบนฝาผนังนะวานะฮวีซาลิกนะหรืออื่นๆนะครับนอกจากนี้ที่มีความคล้ายคลึงกันเช่นการปั้นรูปนะครับการประดิษฐ์รูปนะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความคล้ายคลึงกับการทำรูปนะอันนี้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามและย้ำกันนะพี่น้องนะว่ารูปตรงนี้ที่เราเองกำลังหมายถึงเนี่ยนะครับไม่ใช่รูปธรรมชาติไม่ใช่รูปลำธารไม่ใช่รูปน้ำตกนะครับเป็นรูปสิ่งที่มีชีวิตนะเป็นรูปสิ่งมีชีวิตนะครับเช่นอาจจะมีในอดีตเนี่ยนะพี่น้องที่บางคนบางกลุ่มนะครับพยายามที่จะจินตนาการรูปของบุรอกมาเนี่ยนะครับข้างบนนี่เป็นหัวคนที่เป็นสตรีตัวนี่เป็นม้าอันนี้นี่เข้าข่ายเหมือนกันนะหรือบางคนเนี่ยนะครับพยายามที่จะจินตนาการนะเป็นรูปของนบีดาเป็นรูปปั้นของนบีดาวูดนะครับเป็นรูปปั้นของนบีอีซานี่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับอันนี้เข้าข่ายทั้งหมดเลยนะเราเองในฐานะผู้ศรัทธานี่จะต้องออกห่างจากพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนี่ถือเป็นบาปใหญ่นะครับในมุมมองของอันอิสลามนะครับเริ่มต้นกันนะครับหะดีษบทหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้บอกว่ามันซาวะระซูเราะตันใครก็ตามที่ทำรูปเหมือนเนี่ยใครก็ตามที่ทำรูปสิ่งมีชีวิตรูปวิญญาณด้วยกับการวาดการพิมพ์นะด้วยกับวิธีการต่างๆพี่น้อง กุลนิฟะอัยยันฟิคอฟีฮัรรูห์ยอมัลกิยามะวะไลซะบินาฟิกเขานั้นเนี่ยจะถูกบังคับให้เป่าวิญญาณเข้าไปในรูปรูปนั้นใครก็ตามที่ทำรูปเหมือนเนี่ยนะพี่น้องใครก็ตามที่ทำรูปเหมือนนะอันนี้ก็จะมีข้อยกเว้นบางกรณีนะครับเช่นบุคคลที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำจริงๆเช่นการถ่ายบัตรประชาชนการทำเหรียญทำธนบัตรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายว่ามีความจำเป็นแต่ใครก็ตามที่ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเลยเนี่ยนะครับอันนี้นี่เข้าข่ายในหะดีษบทนี้นะใครก็ตามที่ทำรูปเหมือนสิ่งมีชีวิตเนี่ยพี่น้องในวันกิยามะฮ์เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบังคับให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยนะเป่าวิญญาณเข้าไปในภาพในรูปดังกล่าวนะเพราะถืออะไรครับเพราะถือว่าเป็นการพยายามในการเรียนแบบการสรรสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันไม่เป็นที่อนุมัติอยู่แล้ววะไลซะบินาฟิกนะแต่เขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำได้จะทำได้ยังไงล่ะพี่น้องนะผู้ที่ให้วิญญาณเนี่ยนะครับนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวนะจะทำได้ยังไงนะครับเพราะผู้ที่ให้วิญญาณนี่คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวนะครับต่อมานะครับในอายะห์อัลกุรอานบทหนึ่งนะที่ผมเองอาจจะต้องขอมาพี่น้องด้วยที่ได้ข้ามไปนะครับเรียงลำดับผิดสักนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราได้มาย้อนกันนะครับอายะห์อัลกุรอานบทหนึ่งอยู่ในซูเราะห์อัลอะห์ซาบนะครับอายะห์ที่57อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้บอกว่าอินนัลลซีนยุซูนัลลอฮะวะรอซูละแท้จริงบรรดาบุคคลผู้ที่ยุซูนก็คือประทุษร้ายนะทำร้ายใครพี่น้องทำร้ายอัลลอฮ์ทำร้ายรอซูลนะเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าบุคคลผู้ที่ทำร้ายอัลลอฮ์ทำร้ายรอซูลเนี่ยคือใครละอานะฮุมุลลอฮุฟิดดุนยาวันอาคิเราะห์บุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในดุนยาและในอาคิเราะห์นะดุนยานี่ก็โดนสาปอาคิเราะห์นี่ก็โดนสาปแช่งว่าอัดดะละฮุมอาซาบัมมูฮีนาและพระองค์เนี่ยก็จะได้จัดเตรียมการลงโทษอันเจ็บแสบให้แก่พวกเขาพี่น้องครับมาในประเด็นนี้นะครับว่าแล้วใครกันล่ะนะคือบุคคลผู้ที่ประทุษร้ายนะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิกริมะนะครับได้ทำการอธิบายเอาไว้ว่าอินนัลลซีนะยุซูนัลลอฮะนะบุคคลผู้ที่ทำการประทุษร้ายต่ออัลลอฮ์เนี่ยหมายถึงบุคคลผู้ที่ทำรูปเหมือนนะบุคคลผู้ที่ทำรูปเหมือนเพราะถือเป็นการพยายามในการเรียนแบบการสรรสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือบุคคลผู้ที่ประทุษร้ายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นครับบุคคลนี้เนี่ยนะพี่น้องในหน้าดุนยานี่ก็ได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์เนี่ยนะครับก็จะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบจากพระองค์วะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้บอกว่าอัชดุนนาซิอะซาบันยอมันกิยามะอัลมุซอวิรูนมนุษย์ที่จะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บแสบที่สุดในวันกิยามะห์เนี่ยนั่นก็คืออัลมุซาวิรุนบรรดาบุคคลผู้ที่ทำรูปเหมือนยูกอลูละฮุมอะห์ยูมาคอละกตุมก็จะได้ถูกกล่าวขึ้นเนี่ยนะแก่พวกเขาเนี่ยนะครับบอกว่าอะห์ยูมาคอละกตุมพวกเจ้าเนี่ยนะจงทำให้สิ่งต่างๆที่พวกเจ้านั้นได้สร้างมาเนี่ยมันมีชีวิตขึ้นซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องมันทำไม่ได้นะครับมันทำไม่ได้ต่อมานะครับเป็นหะดีษของท่านหญิงไอชานะครับวะกอลันอาอิชารอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงไอชานั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ากอดีมารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินซะฟารินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางกลับมานะจากการเดินทางเนี่ยวะกอสตัรตุซะฮวะตัลลีบิกิรอมินฟีฮิตะมาซิลนะท่านหญิงไอชาบอกว่าในขณะนั้นเองเนี่ยนะฉันเองเนี่ยได้ปิดได้กั้นห้องเล็กๆห้องหนึ่งเนี่ยนะที่มันอยู่ในส่วนของบ้านของฉันเนี่ยมีกีรอมินด้วยกับผ้านะครับด้วยกับผ้าฟีฮิตามาซีนซึ่งบนผ้านั้นเนี่ยนะครับมีการปักลวดลายของสิ่งมีชีวิตอยู่ฟาฮะตะกะฮูนะท่านนบีเองเนี่ยนะครับ ก็สั่งให้ปลดออกท่านนบีเองเนี่ยได้ทำการปลดออกนะเดินกลับมาจากการเดินทางเนี่ยพี่น้องมาอยู่ที่ห้องของท่านหญิงไอชะปรากฏว่าเจอผ้าผืนหนึ่งที่ท่านหญิงไอชะซื้อมาจะทำการกั้นห้องเนี่ยมีรูปสิ่งมีชีวิตท่านนบีนี่ปลดออกวะตะละอูวะนะวะจะฮูแล้วสีหน้าของท่านนบีนี่ก็เปลี่ยนสีนะครับตะละวันนี่แปลว่าเปลี่ยนสีนั่นหมายถึงการแสดงออกซึ่งการไม่พอใจนะครับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านเองได้กล่าวว่ายังไงอัชดุนนาสอะซาบันอินดัลลอฮิลละซียูฎอฮูนาคอลกัลลอฮบุคคลผู้ที่จะได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงมากที่สุดในวันกิยามะห์เนี่ยนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่เรียนแบบการสรรสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหรือในหะดีษบทนึงเนี่ยพี่น้องนะซึ่งเป็นหะดีษที่มีใจความพอสมควรเลยนะครับนั่นก็คือครั้งนึงเนี่ยพี่น้องท่านหญิงไอชะนะครับได้ซื้อหมอนมาใบนึงซึ่งหมอนใบนั้นเนี่ยนะครับมีรูปภาพเนี่ยหลายรูปและครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นหมอนใบดังกล่าวเนี่ยพี่น้องท่านนบีเองเนี่ยนะครับกอมาอะลันบาฟะลัมยะดคุลท่านนบีเองเนี่ยหยุดยืนอยู่หน้าประตูโดยที่ไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านฟะอะรอฟัตฟีวะจิฮิอัลกะรอฮิยะนะท่านหญิงไอชะเห็นการกระทำของท่านนบีแบบนั้นเนี่ยนะครับรู้ได้ทันทีนะว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มีความรังเกียจก็ท่านหญิงไอชะจึงได้กล่าวบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อะตูบุอิลัลลอฮิวะอิลารอซูลโอ้รอซูลของอัลเลาะห์เอ๋ยฉันเนี่ยนะจะทำการกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลเลาะห์และสู่รอซูลของพระองค์มาซาอัสนัตตุแต่ได้โปรดบอกฉันทีว่าฉันเนี่ยทำความผิดอะไรเพราะท่านหญิงไอชะนี่ก็ไม่รู้นะเพียงแค่ไปซื้อหมอนมาเนี่ยแล้วเห็นว่าหมอนนี่มันมีรูปสิ่งมีชีวิตอยู่เห็นสีหน้าท่านนบีไม่พอใจท่านหญิงไอชะก็บอกว่าเอาแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเนี่ยจะกลับตัวสู่อัลเลาะห์กับตัวสู่รอซูลแต่ช่วยบอกฉันทีว่าฉันเนี่ยผิดอะไรนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามบอกว่ามาบาลูฮาซิฮินนุบรุกะนะท่านนบีได้ถามท่านหญิงไอชะว่าหมอนใบนี้นี่มาได้อย่างไรท่านหญิงไอชะบอกว่าอิชตะรอยตุฮาลิตักอูดะอะลัยฮาวะตะวัสซะดะฮาฉันเองเนี่ยได้ซื้อหมอนใบนี้มาเนี่ยเพื่อเอามานั่งเอามารองพื้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวนะครับบอกว่าอินนะอัศฮาบะฮาซิฮิซุวรแท้จริงเจ้าของรูปภาพเหล่านี้เนี่ยนะยูอัซซิบูนะยอมันกิยามะพวกเขาเหล่านั้นจะถูกลงโทษในวันกิยามะวะยูกอลูละฮุมและก็จะได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าอะฮยูมาคอลักตุมพวกเจ้าจงทำให้สิ่งที่พวกเจ้าสร้างมาเนี่ยมันมีชีวิตเถิดวะกอนและอัลเลาะห์และท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะได้กล่าวนะครับบอกว่าอินนัลบัยตัลละซีฟีฮิซซุวรลาตะดคูลุฮุลมะลาอิกะห์แท้จริงบ้านหลังใดก็ตามที่ในบ้านนั้นเนี่ยมีรูปภาพของสิ่งมีชีวิตอยู่ลาตะดคูลุฮุลมะลาอิกะห์มาลาอิกะห์นี่จะไม่เข้าไปยังบ้านหลังนั้นและพี่น้องลองนึกดูง่ายๆนะครับว่าถ้าหากมาลาอิกะห์ไม่เข้าไปบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับแล้วสิ่งมีชีวิตใดที่เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นคำตอบก็คือเราบรรดาชัยฏอนมารร้ายนั่นเองนะครับต่อมานะครับผม มีหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวไว้บอกว่ายะคุรูจูอุนุกุนมินันนาร์ฟะยะกูลจะมีคนที่พ้นมาเนี่ยนะจากไฟนรกเนี่ยเขานั้นจะได้กล่าวบอกว่าอินนีวุกินตูบิกุลลีมันดะอามะอัลลอฮิอิลาอันอิลาฮันอาคอรฉันนั้นเนี่ยนะอัลลอฮ์เนี่ยได้มอบหมายให้ฉันเนี่ยเอาคน3จําพวกนี่ที่เป็นคนผิดเนี่ย3จําพวกนี้เนี่ยเข้าสู่นรกนะครับนั่นก็คือใครมันดะอามะอัลลอฮิอิลาฮันอาคอรคือบุคคลใดใครก็ตามที่ทําการเคารพอิบาดะห์สิ่งอื่นเทียบเคียงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิกุลลิจับบารินอานีดและผู้ที่อาธรรมต่อคนอื่นทั้งที่ตนเองเนี่ยรู้ถึงสิทธิของคนอื่นเนี่ยที่จะต้องได้รับเป็นอย่างดีวะบิลมูซาวิรินนะและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่ทำรูปภาพเหมือนต่างๆวะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้บอกว่าอินนัลละซีนยัสนาอูนฮาซิฮิซซูรแท้จริงบรรดาบุคคลผู้ที่ประดิษฐ์รูปสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยนะพี่น้องประดิษฐ์เนี่ยหมายถึงทุกรูปแบบพี่น้องจะเขียนจะพิมพ์จะวาดนะจะว่าจ้างให้คนอื่นทำนะครับหรือจะมีส่วนร่วมในการทำเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เข้าข่ายหมดเลยยูอัซซิมูนายอมันกิยามะพวกเขาเหล่านั้นจะถูกลงโทษในวันกิยามะยูกอลูลาฮุมอะฮยูมาคอลักตุมจะถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้านั้นจงให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่พวกเจ้าได้สร้างมันมาเนี่ยมันมีชีวิตเถอะนะครับวะกอลอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุหะดีษบทนึงครับท่านอิบนุอับบาสได้กล่าวเอาไว้บอกว่าซะมีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันเนี่ยนะได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวบอกว่ากุลลุมุซอวิรินฟินนารคนที่ทำรูปเหมือนทั้งหลายเนี่ยนะครับอยู่ในนรกยะจาลูฮูละฮูมีกุลลิซูรอตินซาวะรอฮานัฟซะฮาแล้วก็คนต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ทำรูปเหมือนเนี่ยเขานั้นเนี่ยจะถูกสั่งใช้ให้ทำรูปต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้มันมีชีวิตฟายูอัซซิบูฮูฟีจะฮันนัมและเขานั้นก็จะถูกลงโทษในนรกนะครับและหะดีษสุดท้ายนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับซึ่งเป็นหะดีษกุดซีนะครับบอกว่ายะกูลุลลอฮิยะกูลุลลอฮุอัซซะวะจัลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าวะมันอัสลามุมิมมันซะฮะบะยะคลุกุคอลกอนกะคอลกีนะจะมีใครเล่าที่อาจทำไปมากกว่าผู้ที่มีเจตนาในการที่จะสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นการสร้างของฉันฟันยัคลูกูฮับบะบุคคลผู้ที่จงใจในการที่จะเรียนแบบการสรรสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะเนี่ยอัลลอฮฺจะตรัสว่าอย่างไรพี่น้องกับบุคคลเหล่านี้ฟันยัคลูกูฮับบะพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะจงสร้างเมล็ดสักเมล็ดนึงเนี่ยไม่ต้องเอาเรื่องที่มันใหญ่โตเนี่ยเอาแค่เมล็ดพืชเมล็ดนึงเนี่ยนะสร้างให้หน่อยเอาละยะคลูกูชะอีรอหรือไม่ก็จงสร้างเมล็ดข้าวบาเล่เนี่ยสักเมล็ดนึงให้มันเกิดขึ้นหน่อยเอาละยะคลูกูซัรรอหรือไม่ก็สร้างเมล็ดข้าวโพดเนี่ยเมล็ดเล็กๆเนี่ยให้มันเกิดขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็มีหะดีษอีกหลายๆบทนะพี่น้องที่เป็นการยืนยันนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการสาปแช่งนะครับสำหรับบุคคลเหล่านี้นะครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เราเองเนี่ยนะจะต้องระมัดระวังกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอันนี้ถือเป็นการตักเตือนกันพี่น้องคนที่ทำสิ่งนี้เนี่ยนะครับเป็นอาชีพนะครับอันนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะเท่ากับว่าสิ่งใดก็ตามที่ทำเป็นอาชีพแล้วมันฮารอมเนี่ยพี่น้องเท่ากับว่าทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาเนี่ยมันก็เป็นทรัพย์สินเงินทองที่ฮารอมไปด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับถือเป็นการตักเตือนกันนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
2: จบไปแล้วเป็นอาจารย
3: ์หะดีษบุญมาเลิศ
2: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์
5: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีฮัจญีซะกะรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปิยานาถหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจญะฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดยะนาซะในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุลมุอ์ซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดยะนาซะในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นหรือเวลาหลังมาซูรีณมัสยิดอัสซะลาฟียะถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลม สอบถามโทร064-393-1481 064-393-1481
0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
6: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี